0: จ
1: วงดนตรีของชาติพันธุ์นี่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลมาสร้างสรรค์เพลงด้วยนะ
2: ครับครูเช่นเพลงปลุกใจเพลงรักชาติใช่ไหมครับครู
1: เมื่อก่อนเขาเรียกเพลงปลุกใจตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นเพลงรักชาติ
2: ครับ
1: เพราะคำว่าปลุกใจรู้สึกมันคือเขิมเกินไป
3: ครูนับถือมากๆเลยคนพวกนี้สี่ห้าคนพวกนี้ครูพุ่มครูเอื้อ
2: ครับ
3: ครูแก้วครูอะไรยงสิริยงยุทธอะไรพวกนี้
2: ครับครู
3: ก่อนเพลงโนจึงจังจึงจังเดี๋ยวเดียวเป็นเพลงแล้ว
0: ครูเอื้อก็บอกว่าร้องไม่ได้ก็ร้องนะร้องไม่ได้ก็ไม่ต้องร้อง
2: ครับ
0: อันนี้มันทำให้เราเหมือนกับมาครั้งแรกก็โดนเลย uh-huh. โดนเลยว่าต้องมีความเพียรนะ
4: ดนตรีคือต้องขยันถ้าขยันเล่นขยันท่องขยันอะไรมันก็เก่งมันจะชำนาญขึ้นเองทักษะมันจะเกิดกับตัวเราสมองเรา
2: ครับ
1: สมัยท่านตั้งแต่ตั้งวงดนตรีมาเนี่ย
2: uh-huh.
1: มีงานตลอดมีอะไรตลอดท่านตั้งแต่งเพลงตั้งต้องคุมวง
2: จำนวนเพลงมาก
1: เป็นพันๆเพลง
2: ครับครู
0: คุณครูเอื้อเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนไรจะแต่งเพลงเนี่ยครูใช้ผู้ร้องเป็นจุดศูนย์กลางคาแรคเตอร์เสียงอย่างนี้แต่งเพลงอย่างนี้ออกมาร้องไงก็ดังเพราะว่าเสียงดึงความไพเราะออกมาคุณคิดดูสิว่าคนไหนรักคุณรักยิ่งจริงใจอยู่ที่ไหนใครเล่า

สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการทีซาวเสียงไทยสู่สากลกับผมเจมส์บอนชานนท์บุตรพุ่มครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านมาอยู่ในพื้นที่ของกรมประชาสัมพันธ์ณที่แห่งนี้ครับรวบรวมแผ่นเสียงเอาไว้นับหมื่นแผ่นและแผ่นเสียงทุกแผ่นที่อยู่ณที่นี้ไม่ใช่แค่แผ่นเสียงธรรมดานะครับหากแต่เป็นร่องรอยทางประวัติศาสตร์ของดนตรีไทยที่ถูกบันทึกเอาไว้ตั้งแต่ในยุคที่ยังไม่มีโทรทัศน์ยังไม่มีเวทีใหญ่ๆอย่างที่เราคุ้นเคยกันในทุกวันนี้ครับก่อนจะมีเวทีที่เต็มไปด้วยแสงไฟก่อนจะมีเสียงปรบมือจากผู้ชมนับพันทุกอย่างเริ่มต้นจากเสียงเล็กๆเสียงหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้บนแผ่นเสียงแผ่นนี้ครับ

เสียงนี้เดินทางผ่านเวลามาแล้วหลายสิบปีผ่านห้องบันทึกเสียงผ่านเครื่องส่งวิทยุผ่านมือของคนนับไม่ถ้วนที่ตั้งใจถนอมมันไว้จนมาถึงวันนี้วันที่เราจะพาคุณย้อนกลับไปค้นหาว่าเสียงเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรเสียงที่เราได้ยินจากแผ่นเสียงเมื่อสักครู่ไม่ได้ลอยมาจากที่ไหนนะครับแต่ว่ามีองค์กรอยู่องค์กรหนึ่งเป็นผู้อยู่เบื้องหลังการบันทึกและส่งต่อเสียงเหล่านี้มาตลอดหลายสิบปีเสียงเพลงเคยเป็นมากกว่าความบันเทิงมันเคยเป็นเครื่องมือสื่อสารของแผ่นดินเป็นเสียงที่ปลุกใจคนไทยทั้งประเทศและเรื่องราวทั้งหมดนั้นกำลังจะเริ่มต้นขึ้นแล้วครับก่อนจะมีวงดนตรีที่เราคุ้นเคยก่อนจะมีเสียงเพลงที่ดังออกอากาศไปทั่วทั้งประเทศที่นี่ครับกรมประชาสัมพันธ์คือจุดเริ่มต้นของทุกอย่างตามผมไปดูกันเลยครับว่าเสียงแห่งแผ่นดินเสียงนี้เริ่มต้นขึ้นที่ไหนปีพุทธศักราช2476ปีที่ประเทศไทยเพิ่งผ่านการเปลี่ยนแปลงการปกครองได้ไม่นานรัฐบาลในเวลานั้นเล็งเห็นความสำคัญของการสื่อสารกับประชาชนทั่วประเทศจึงก่อตั้งหน่วยงานขึ้นมา1หน่วยภายใต้ชื่อกองการโฆษณาก่อนที่จะขยายบทบาทเป็นสำนักงานโฆษณาการในปลายปีเดียวกันนี่คือจุดเริ่มต้นของหน่วยงานที่ต่อมาจะกลายเป็นกรมประชาสัมพันธ์ในยุคที่ยังไม่มีโทรทัศน์คลื่นวิทยุคือสื่อกลางเดียวที่เชื่อมรัดกับประชาชนทั่วทุกภูมิภาคห้องส่งวิทยุจึงกลายเป็นหัวใจของหน่วยงานแห่งนี้ทุกคำพูดทุกประกาศและทุกบทเพลงที่ออกอากาศล้วนต้องผ่านห้องเล็กๆห้องนี้ก่อนจะดังไปถึงผู้คนนับล้านทั่วประเทศแต่การสื่อสารกับประชาชนนั้นไม่ได้ใช้แค่คำพูดเพราะรัฐในยุคนั้นเข้าใจดีว่าเสียงเพลงสามารถเข้าถึงใจคนได้ลึกกว่าคำประกาศใดๆเพลงปลุกใจจึงถูกแต่งขึ้นมามากมายในยุคนั้นเพื่อสร้างความรู้สึกร่วมของคนในชาติควบคู่ไปกับการพัฒนาเทคโนโลยีบันทึกเสียงที่ทำให้เสียงเพลงเหล่านี้ไม่จางหายไปตามเวลา

วันที่20พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2482เป็นอีกหนึ่งจุดเปลี่ยนสำคัญเมื่อมีการก่อตั้งวงดนตรีขึ้นในหน่วยงานแห่งนี้โดยมีนักประพันธ์เพลงหนุ่มคนหนึ่งชื่อว่าเอื้อสุนทรสนานเป็นหัวหน้าวงต่อมาในปีพุทธศักราช2483หน่วยงานเปลี่ยนชื่อเป็นกรมโฆษณาการและในปีพุทธศักราช2495จึงกลายเป็นชื่อที่เราคุ้นเคยกันจนถึงทุกวันนี้คือกรมประชาสัมพันธ์แต่ไม่ว่าจะเปลี่ยนชื่อกี่ครั้งสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยเปลี่ยนเลยคือเสียงเพลงที่ยังคงบรรเลงต่อเนื่องมาจากวงดนตรีวงนั้นครับและวงดนตรีวงเล็กๆที่เริ่มต้นในห้องส่งวิทยุเมื่อ80ปีก่อนจะกลายเป็นบ้านของนักดนตรีหลายชั่วอายุคนได้อย่างไรเรื่องราวต่อจากนี้จะเฉลยให้ทุกท่านได้ทราบ

0: ก็จะเห็นได้ว่ากรมประชาสัมพันธ์นะครับไม่ได้มีหน้าที่เพียงแค่กระจายข่าวสารของรัฐแต่ยังเป็นหนึ่งในผู้บันทึกและสร้างมรดกทางดนตรีของชาติมาตั้งแต่ก่อนที่ใครจะรู้จักคำว่าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ซะอีกครับแล้วเสียงเพลงเหล่านี้จะกลับมามีชีวิตอีกครั้งได้ยังไงคำตอบที่ดีที่สุดก็ต้องไปฟังจากคนที่อยู่ตรงนี้จริงๆครับวันนี้อาจารย์เมธีครับจะพาเราไปพูดคุยกับครูเพลงผู้ร่วมสร้างบ้านของนักดนตรีหลังนี้กันครับ
1: สวัสดีครับท่านผู้ชมขณะนี้ผมอยู่กับครูเพลงท่านหนึ่งครับครูอโศกสุขสิริพรฤทธิ์ครับผมนักร้องของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สวัสดีครับคุณครู
2: ครับ
1: คุณครูครับวันนี้ดีใจมากๆครับว่าผมได้อยู่กับตำนานเพลงอีกหนึ่งท่านของกรมประชาสัมพันธ์ครูครับครูผมอยากให้คุณครูเล่าประวัติของคุณครูให้ผู้ชมได้รับทราบกันสักนิดนึงครับ
2: ผมเข้ามาอยู่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์สมัยครูเอื้อก็ปี2507
1: ครูเข้ามาในช่วงที่ครูเอื้อเป็นหัวหน้าวงดนตรีใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับท่านเป็นหัวหน้าแผนกดนตรีสากล
1: ครับครู
2: และเป็นหัวหน้าวงด้วย
1: ครับ
2: ครับ
1: ครูเข้ามาสมัครขับร้องกับครูเอื้อเลย
2: ใช่ครับผมเข้ามาสมัครอยู่ที่ถนนราชดำเนินตอนนั้นกรมประชาสัมพันธ์อยู่ที่นั่น
1: ช่วงนั้นเป็นอย่างไรครับที่ครูเข้ามาพบครูเอื้อครั้งแรกเลย
2: ผมก็มาเจอกรมประชาสัมพันธ์ก็ไปถามเขาว่าวงดนตรีอยู่ที่ไหน
1: ครับ
2: เขาก็ชี้ไปข้างหลัง
1: ฮะ
2: กรมประชาสัมพันธ์มันมีช่องเข้าไปข้างหลังวงดนตรีอยู่เรือนไม้ข้างหลัง
1: ครับครู
2: ก็เดินเข้าไป
1: ฮะ
2: จนกระทั่งรู้แล้ววงดนตรีอยู่ที่นี
1: ่ครับ
2: ยังไม่เคยหน้าครูเอื้อเลย
1: ยังไม่เคยเห็นเลย
2: ไม่เคย
1: อ๋อสมัยนั้นยังไม่มีโทรทัศน
2: ์เราฟังเพลงทางวิทยุอ่ะ
1: ครับ
2: โทรทัศน์ก็ไม่ค่อยมีอ่ะ
1: ฮะ
2: อยู่ต่างจังหวัดยิ่งโอกาสดูโทรทัศน์ไม่ค่อยมี
1: ครับครู
2: พอดีวันนั้นครูเอื้อท่านอยู่ก็เลยโชคดีที่ไปพบท่านเดินเข้าไปหาท่าน
1: ครับครู
2: เข้าไปจะบอกกับท่านว่าสวัสดีครับ
1: ครับ
2: มาสมัครมาเป็นนักร้องท่านก็มองหน้าผม
1: ครับ
2: นิดนึง
1: ฮะ
2: แล้วท่านก็นั่งทำงานต่อไปแล้วก็นั่ง
1: ครับ
2: จนกระทั่งท่านทำงานเสร็จแล้วท่านก็บอกร้องเพลงอะไรบ้างอ่ะ
1: ฮะ
2: ก็บอกร้องได้หลายเพลงครับ
1: ครับ
2: ท่านบอกไปต่อเพลงกับยันยงเขาเราก็ขอบคุณครูครับแล้วก็เดินอ้อมครูไปไปร้องเพลงกับพี่อัญยง
1: ครับครู
2: ไปต่อพี่อัญยงอยากจะร้องเพลงแล้วก็บอกพี่อัญยงเขาต่อเพลงได้เยอะ
1: ครับ
2: จำเพลงได้เยอะพี่อัญยงเซนเลอนน
1: ์ครับ
2: ถ
1: ือ
2: ว่าเป็นคนที่มีบุญคุณมากเลย
1: ฮะการฝึกซ้อมช่วงนั้นเป็นยังไงครับครูสมัยนั้น
2: เขาก็มีห้องฝึกซ้อมอยู่ที่อาคารชั้น2
1: ของเรือนเก่า
2: เรือนเก่าน่ะ
1: ฮะแล้วเขาซ้อมกันช่วงเวลาไหนคร
2: ับ ก็แล้วแต่วันไหนเขาจะนัดกันนักดนตรีก็มาซ้อมกัน
1: ฮะ
2: ซ้อมเพลงทั้งเพลงสากลเพลงไทยกรมประชาสัมพันธ์นี่มีเพลงสากลเยอะนะ
1: ครับครู
2: เพราะว่าคุณหลวงสุขุมซื้อโน้ตมาจากอเมริกาเยอะ
1: จากตะวันตกจากยุโรป
2: มากเป็นเพลงบรรเลงส่วนใหญ่เขาก็มาซ้อมกันนักดนตรีก็เอาเพลงโน้ตเพลงสากลมาซ้อมกันเราก็โชคดีได้ฟังด้วยเขาก็ซ้อมเป็นประจำ
1: แล้วมีการขับร้องเพลงสากลเพลงตะวันตกด้วยไหมครับ
2: ช่วงนั้นนะมีนักร้องสากลอยู่แต่ผมเข้ามาเขาไม่ได้อยู่แล้วหรือไม่ทันก็ไม่รู้นะ
1: ครับ
2: เขามีนักร้องสากลอยู
1: ่เท่ากับว่าในกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยนอกจากเพลงของครูเอื้อที่เป็นเพลงที่ประพันธ์ใหม
2: ่
1: นอกจากเพลงที่เป็นสังคีตสัมพันธ์ที่เป็นดนตรีไทยดนตรีสากลรวมกันแล้วก็มีเพลงตะวันตกด้วยเหรอครับ
2: ใช่ใช่เพลงบรรเลงด้วย
1: ฮะ
2: เพลงสากลครูเอื้อดีโชคดีนะท่านมีนักแต่งเพลงเยอะ
1: ครับ
2: อย่างครูเอื้อก็มีครูเวทก็มี
1: ครับ
2: ครูธนิตก็ดีครูสิริก็ดีท่านแต่งทำนองเพลงได้ทุกคนครูสมพงษ์ทิพยกรินทร์ก็มีท่านแต่งทำนองเพลงได้หลายท่านเพราะนั้นเพลงของวงดนตรีของประชาสัมพันธ์ถึงหลากหลายไงเพราะเรามีคนที่แต่งทำนองเพลงได้เยอะ
1: แล้วก็
2: แต
1: ่
2: งเน
1: ื้
2: อเพลงก็เยอะ
1: ใช่ไหมฮะคนแต่งเนื้อมีใครบ้างครับครู
2: คนแต่งเนื้อก็มีครูแก้วอัจฉริยกุล
1: ครู
2: ครูสุรัตน์พวกเวท
1: ครับ
2: ครูทาตรีวิชัยโกเกระกนิษฐ์ก็เป็นข้าราชการกรมประชาสัมพันธ์
1: ครับครู
2: ครู ครูศรีสวัสดิ์พิจิตรปราการก็มี
1: ค่ะ
2: และอีกท่านหนึ่งซึ่งเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรมประชาสัมพันธ์ท่านก็มาแต่งด้วยผู้หญิงชื่อคุณอาชาอุ่มปัญจพันธ
1: ์ครับครูคุณอาชา
2: อุ่มปัญจพันธ์
1: ฮะอันนี้ครูครับหนึ่งเพลงของครูเอื้อเนี่ยครับหนึ่งเพลงของกรมประชาสัมพันธ์เพลงใหม่เลยเนี่ยสักกี่วันครูเขาแต่งเสร็จ
2: ดังทำนองที่ครูเอื้อแต่งตลอดเวลาเลย
1: แต่งตลอดเวลา
2: ท่านนึกมันเลือกช่วงไหนได้ท่านก็แต่ง
1: ท่านก็จะเขียน
2: ก็แต่งทำนองได้เลย
1: ครับครู
2: ครูเอ้ยก็เหมือนกันก็แต่งทำนองได้เลย
1: ฮะ
2: ครูชลีก็แต่งทำนองได้เลย
1: ประเดี๋ยวเดียวไม่นานนะ
2: คือท่านนึกไอเดียว่าทำนองเป็นแบบนี้ท่านเขียนโน้ตได้เลย
1: ฮะฮะ
2: ครูสมองรีวรินก็เขียนโน้ตได้เลย
1: ครับ
2: ครูชลีอมยุทธก็ได้เลย
1: ครูครับเริ่มการแต่งเพลงของครูเอื้อเนี่ยครับเริ่มจากโน้ตทำนองแล้วค่อยไปทำเขียนเนื้อเพลงหรือว่าอะไรมาก่อน
2: ส่วนมากเขาจะแต่งทำนองก่อน
1: ทำนองก่อน
2: ส่วนมากนะเพลงทั่วไปเนี่ยครูเอื้อแต่งทำนองก่อน
1: ครับครู
2: แต่บางครั้งก็เอาบทกลอนมาแต่งเพลงได้ใส่ทำนองที่หลัง
1: ครับครู
2: ก็ได้
1: มีสองลักษณะ
2: แล้วสองลักษณะและครูต่างๆเหล่านี้ท่านก็สามารถที่จะหยิบบทกลอนมาเขียนไปทำนองได้เลย
1: โอ้
2: เพราะฉะนั้นเพลงของกรมประชาสัมพันธ์จึงมีหลากหลายและมีเยอะมากมีตั้งหลายพันเพลงเพลงสาบานเพลงรักชาติเพลงอะไรเนี่ยต่างๆเหล่านี้ก็ผลิตผลออกมาจากแบบนี้แหละกรมประชาสัมพันธ์เราถึงเป็นหลักนะเพลงปลุกใจเพลงรักชาติอะไรทั้งหลายเนี่ยกรมประชาสัมพันธ์ได้ทำขึ้นเพื่อสนองนโยบายของรัฐบาลในแต่ละยุ
1: ค
2: เป็นนโยบายด้วยนะวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นี่ได้รับนโยบายจากรัฐบาลมาสร้างสรรค์เพลงด้วยนะ
1: ครับครูเช่นเพลงปลุกใจเพลงรักชาติใช่ไหมครับครู
2: เมื่อก่อนก็เรียกเพลงปลุกใจตอนหลังก็เปลี่ยนเป็นเพลงรักชาติ
1: ครับ
2: ก็คำว่าปลุกใจรู้สึกมันคือเขิมเกินไป
1: เท่าที่ผมฟังครูมาเนี่ยครับหนึ่งก็คือกรมประชาสัมพันธ์เองเนี่ยรวบรวมครูเพลงรวบรวมนักดนตรีนักร้องแล้วก็รวบรวมสรรพวิชาเพราะว่าหลักการประพันธ์เพลงหลักการบรรเลงแล้วก็เรื่องของการใช้ภาษาอะไรอีกมากมายเลย
2: ทุกอย่างเลยกรมประชาสัมพันธ์นี่ก่อตั้งวงดนตรีเนี่ยเราไม่มีนักดนตรีของตัวเองแล้วก็ไปดึงนักดนตรีจากกรมศิลปากรมาก็ม
1: ีอ๋อซึ่งอยู่ใกล้เคียงกัน
2: มาจากทหารก็มี
1: ครับ
2: วงดนตรีทหารก็มี
1: ครับ
2: เราได้นักดนตรีต่างประเทศมาท่านหนึ่ง
1: คือ
2: ครูบิลลี่คิติคีตากรซึ่งมาจากฟิลิปปินส
1: ์ครับครู
2: หลวงสุขุมท่านไปเจอ
1: ครับครับ
2: นักดนตรีท่านนี้ในเรือ
1: ครับ
2: ท่านจะเดินทางไปต่างประเทศก็ได้ชักชวนมาอยู่ประเทศไทย
1: oh.
2: ครูบิลลี
1: ่ฮะ
2: ตอนหลังท่านเปลี่ยนชื่อเป็นคีติคีตากรนี่แหละ
1: อ๋อ เปลี่ยนชื่อเป็นไทยเลย
2: ครับครับ oh. ท่านเป็นคนเรียบเรียงเสียงประสาน
1: ครับครู
2: เพลงของกรมประชาสัมพันธ์เยอะแยะมากเลย
1: ครับ
2: เนี่ยเพลงต่างๆเนี่ยของครูบิลลี่เนี่ยโชคดีนะ
1: ฮะ
2: เลยได้นักดนตรีที่มีฝีมือจากที่ต่างๆมารวมกันเป็นวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ในช่วงนั้นเป็นช่วงสงครามด้วยนะเข
1: ้
2: าที
1: ่
2: ฟังดูก็ต้องการวงดนตรีขึ้นมาเพื่อตั้งวงดนตรีเล่นดนตรีให้ประชาชนได้รับความสุข
1: ครับ
2: ในช่วงของ
1: ในช่วงที่ประเทศกำลังผจญศึกสงครามภัยสงคราม
2: ก็ได้ออกอากาศทางวิทยุประเทศไทยเนี่ยให้ประชาชนได้รับความสุข
1: ครับ
2: เพราะช่วงนั้นกรมประชาสัมพันธ์มีแต่ดนตรีไทยดนตรีสากลยังไม่มี
1: ครับครู
2: นี่เท่าที่ประวัติที่ผมศึกษามานะ
1: ฮะฮะ
2: ก็ได้ดนตรีมารวมกันแล้วก็เล่นออกอากาศ
1: ครับครู
2: แล้วคุณหลวงสุขุมก็สั่งโน้ตมาจากอเมริกา
1: โอ้โห
2: สั่งโน้ตมาจากต่างประเทศ
1: ฮะ
2: เพราะดนตรีกรมยังไม่มีอะไรเลย
1: ครับ
2: ก็เลยสั่งโน้ตมา
1: ครับ
2: แล้วก็เอามาให้ดนตรีของเราเล่น
1: ฮะแล้วก็เล่นก็แล้วก็เล่นเผยแพร่ให้ประชาชนได้รับฟัง
2: พัฒนามาจากช่วงนั้นตั้งปีกรมวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์ก่อตั้งปี2482ใช่ไหม
1: ครับครู
2: ตั้งต้นมาเวลานี้ก็เป็นเวลาถึง80เท่าไหร่87ปีแล้วนะ
1: ใช่ครับใช่ครับ
2: จะ90ปีแล้ววงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยวงดนตรีที่ก่อตั้งมาของหลวงสุขุมในประดิษฐ
1: ์ครับ
2: ท่านทิพย์ดีกรมประชาสัมพันธ์คน
1: ครับวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์หรือวงสุนทราภรณ์ไปบรรเลงครับผมเนี่ยซึ่งเป็นเด็กๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่จะบอกว่าเดี๋ยวเราไปดูกันลูกวงดนตรีเขาสนุกนะเป็นภาพจำว่าวงมีความยิ่งใหญ่
2: คนร้องก็สนุก คนฟังก็สนุกคนร้องก็สนุกสนุกไว้ด้วยกัน
1: แต่จริงๆแล้วบางครั้งก็เป็นเพลงซึ้งใช่ไหมครับครูเป็นเพลงความรักผมยังจำภาพจำของครูได้เลยครับกับเพลงฟ้าแดงผมฟังตั้งแต่เด็กๆเลยฮะจนจำขึ้นใจว่าฝนฟ้าเลโดที่น้อยน้อยน้อยน้อย
2: เพลงฟ้าแดงมาจากเพลงไทยเดิม
1: ฮะครับครู
2: คือเพลงมอญอ้อยอิง
1: ฮะฮะ
2: ซึ่งครูเฉลิมบัวทั่งนำให้ครูเอื้อครูเฉลิมบัวทั่งเป็นศิลปินแห่งชาติทางด้านดนตรีไทย
1: ครับครับ
2: ท่านนำเพลงมอญอ้อยอิงให้ครูเอื้อ
1: ฮะ
2: ท่านให้ครูเอื
1: ้
2: อคร
1: ู
2: เอื้อก็
1: มาจัดการ
2: มาขัดอะไรเงี้ย
1: มาเกลาให้เป็นเหมาะสม
2: ให้เป็นรูปแบบเพลงทำนองทำ
1: อย่างสากลอย่างสไตล์ของกรมประชาสัมพันธ์ภาพของกรมประชาสัมพันธ์วงดนตรีนี่ยิ่งใหญ่มากครับครู
2: ของเราโชคดีมีท่านดนตรีไทย
1: ครับ
2: และก็ดนตรีสากล
1: แล้วก็มาบรรเลงผสมรวมวงกัน
2: เมื่อก่อนนี้เขาแยกกันแผนกดนตรีไทย
1: ครับ
2: แผนกดนตรีสากล
1: ครูและวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยสร้างความสุขให้กับประชาชนโดยตลอด
2: ตลอดเลยตลอด
1: โดยตลอด
2: ครูเอื้อเนี่ยก็ท่านก็มีนโยบายที่เผยแพร่งานทางของรัฐบาล
1: ครับ
2: ช่วยสนับสนุนนโยบายการ
1: ต่างๆในกิจกรรมต่างๆของภาครัฐ
2: ใช่ๆ
1: ฮะของประเทศ
2: วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์นี่รับใช้ประเทศชาติมา80กว่าปีแล้วนะคนก็ยังงงๆอยู่เอ๊ะวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ
1: ์ครับ
2: วงดนตรีสุรภพร
1: ครับ
2: เนี่ยคนยังงงอยู่จนถึงทุกวันนี้
1: แล้วมันเป็นอย่างไร
2: ความจริงแล้วก็คือวงเดียวกัน
1: ครับ
2: วงดนตรีวงเดียวกันนักดนตรี
1: ชุดเดียวกัน
2: นักร้องก็ชุดเดียวกันนี่แหละถ้าไปเล่นงานต่างๆนี
1: ้ครับ
2: ไม่ให้เป็นราชการเกินไป
1: ครับครู
2: ครูเอื้อท่านก็ตั้งวงชื่อว่าสุนทราภร
1: ครับ
2: ก็ไปบรรเลงที่นู่นที่นี่ที่นั่น
1: ครับแต่พอออกงานภาครัฐเราก็จะใช้คำว่าวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ
2: ์กรมประชาสัมพันธ
1: ์ฮะ
2: วงดนตรีสุนทราภรก็จะมีกิจกรรมอยู่ทุกวันนี
1: ้ครับครู
2: เพียงแต่ว่าครูเอื้อสุนทรสนานท่านเกษียณปี2514
1: ครับ
2: ครูเอื้อเกษียณแล้ว
1: ครับครู
2: กรม

0: จอมพันธ์ก็จ้างต่ออีก2ปี
1: ครับ
0: จนถึงปีพ.ศ2516
1: ฮะ
0: ท่านต่อให้ครูเอื้ออีก2ปี
1: ครับ
0: ครูเอื้อปี2516สุขภาพท่านก็ไม่ค่อยดีนักแล้ว
1: ครับครับก็ท่านท่าน
0: อายุอายุขึ้น60กว่าแล้ว
1: ครับครู
0: คือท่านตรากตรำทำงานมาเยอะ
1: ครับ
0: สมัยท่านตั้งแต่ตั้งวงดนตรีมาเนี่ยมีงานตลอดมีอะไรตลอดท่านตั้งแต่งเพลงตั้งต้องคุมวง
1: ครับ
0: ตั้ง
1: น่าจะเป็นครูเพลงที่แต่งเพลงมากที่สุด
0: จำนวนเพลงมากเป็นพันๆเพลง
1: ครับครู
0: สุขภาพเรื่องละหลังจากปี16แล้วท่านก็เลยกลับไปพักผ่อนที่บ้านท่าน
1: คือที่แถววัง
0: สุจริต2
1: แถววังสุจริต
0: ใช่
1: ๆซึ่งแถวนั้นก็คือวังของพระสุจริตสุดาฮะ
0: สุนทรภรณ์ก็เลยไปอยู่ที่บ้านท่าน
1: ครับครู
0: วงดนตรีกรมประชาพันธ์ก็อยู่ที่กรมประชาพันธ
1: ์
0: จนถึงปัจจุบันนี
1: ้ฮะฮะ
0: นี่คือก็แยก
1: นั่นคือกิจกรรมก็ยังคงอยู่แล้วก็ณปัจจุบันนี้ก็วงดนตรีสุนทรภรณ์ก็ยังบรรเลงขับกล่อมให้ประชาชนได้รับฟังกันอยู่
0: ก็รู้สึกว่าบุตรสาวท่านคุณอดิพรดูแลอยู่ทั้งกิจกรรมอยู
1: ่ครับครู
0: ก็มีโรงเรียนสุนทรภรณ์การดนตรีด้วยทางโรงเรียนของกรมประชาพันธ์เราก็ยังทำงานกันอยู
1: ่ครับก่อนที่เราจะล่ำลากันครูมีอะไรจะฝากทางเยาวชนหรือท่านผู้ชมในรายการไหมครับ
0: ก็อยากจะให้ท่านได้ศึกษาแนวเพลงของกรมประชาพันธ์ดูนะครับวงดนตรีกรมประชาพันธ์เราเนี่ยก่อตั้งมาปัจจุบันนี้เป็นปีที่87แล้วนะครับเกือบ90ปีแล้วอยู่คู่กับสถานีวิทยุกระจายเสียงประเทศไทยกรมประชาพันธ์มาโดยตลอด
1: ครับ
0: ที่วงดนตรีของเราเนี่ยมีโน้ตเพลงหลายพันเพลงมีเพลงหลายพันเพลงนะครับแล้วก็มีประวัติเพลงอะไรต่างๆเยอะแยะมาก
1: ยังมีอะไรให้น่าศึกษาอีกเยอะเลย
0: มีอะไรศึกษาน่าเยอะมากเลย
1: ครับ
0: ทางดนตรีสากลก็ดีดนตรีไทยกรมประชาพันธ์ก็ดีและห้องสมุดเสียงกรมประชาพันธ์ก็ดีที่ในปัจจุบันนี้รวมกันอยู
1: ่
0: เรียกว่าส่วนบริหารการดนตรีอยู่นะครับอันนี้เป็นส่วนที่ช่วยเกื้อกูลกัน
1: ครับวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณครูอีกครั้งครับคุณครูอโศกครับก็วันนี้ผมเชื่อว่าเราได้รับฟังได้เรียนรู้เรื่องรายละเอียดทั้งส่วนของประวัติความเป็นมาของวงดนตรีกรมนะฮะประวัติของส่วนตัวของคุณครูเองขอบพระคุณครูอีกครั้งนึงครับครูครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: ครับตอนนี้ผมก็อยู่กับดุริยางคศิลปินนะครับผู้สร้างประวัติศาสตร์ของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งท่านครับครูทะเบียนมาลัยเล็กครูสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครูครับวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งครับที่ได้ครูมาร่วมรายการแล้วก็มาถ่ายทอดเรื่องราวให้พวกเราได้ฟังกัน
2: ครับ
1: ครูครับครูช่วยเล่าประวัติความเป็นมาของครูสั้นๆให้พวกเราได้รับรู้หน่อยครับ
2: ดั้งเดิมเที่ยวนะผมเกิดที่สุพรรณบุรีอำเภอบางประม้าตำบลจระเข้ใหญ่หมู่หนึ่งดอนผักเสี้ยนนะนะบ้านเกิดอยู่ที่นั่นแล้วก็ที่บ้านเกิดนะมันแวดล้อมไปด้วยศิลปะวัฒนธรรมทั้งนั้นเลย
1: ครับ
2: โดยที่บ้านเนี่ยมีดนตรีไทยหัดดนตรีไทย
1: ที่บ้านครูเป็นวงดนตรีไทย
2: เป็นวงดนตรีไทยคือปู่ย่าตายายพ่อ
1: ครับ
2: แล้วก็พี่ป้าน้าเป็นหมด
1: ครับ
2: ญาติก็มีเพลงอีแซว
1: ครับ
2: เพลงอีแซวเพลงทรงเครื่องถ้าคนโบราณจะได้ยินแม่อิน
1: ครับครู
2: ที่อัดแผ่นเสียง
1: แผ่นเสียงเป็นแผ่นครั่ง
2: แผ่นครั่ง
1: แผ่นโบราณ
2: ใช่ฝรั่งเอาไปอัดนะ
1: ครับครูคราวนี้ครูเดินทางจากสุพรรณเข้ามาทำงานในกรุงเทพมหานคร
2: คือตอนอยู่สุพรรณนะหลังๆเนี่ยงานมันจักจางงานจักน้อย
1: ครับครู
2: แต่ในกรุงเทพเนี่ยงานมันเยอะ
1: ครับ
2: เราก็เลยมาหากินในกรุงเทพดีกว่านะ
1: ครับ
2: ก็มาเรื่อยเรื่อยเรื่อยมาตามวัดมั่งวัดโอ้ยงานเยอะมีทับทุกอาทิตย
1: ์งานก็คืองานรับเป็นนักดนตรีวงปีพาด
2: ปีพาดมอญปีพาดไทยเนี่ยเล่นหมดเล่นทุกอย่าง
1: ซึ่งภาพจำของผมเนี่ยครับก็คือผมเห็นครูเป็นคนระนาดเอก
2: อ๋อใช่ใช่เมื่อก่อนตีระนาดเอกถ้าอยู่บ้านอยู่ตำบลที่ตีนะ
1: ครับครู
2: น้าก็บอกว่าเอ้ยมึงตีระนาดเดี๋ยวกูตีทุ้ม
1: ครับ
2: ต้องมีน้าอีกสองคนตีคล้องใหญ่คล้องเล็ก

0: ครับครู
1: ข้างหลังก็ตีกันเนี่ยผมเล่นกันวัดบางเตยมั่งวัดบึงของหลางมั่งโอ้โหไปทั่วหมดนางเทพเนี่ย
0: ครับครู
1: รู้จักวัดแทบทุกวัด
0: ครูครับแล้วจากอาชีพของนักดนตรีปี่พาทย์ที่อยู่บรรเลงกันตามโอกาสงานต่างๆเนี่ยครับครูเข้ามาสู่วงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์เมื่อปีเท่าไหร่ครับ
1: ปี21วันที่16มิถุนายนผมบรรจุที่นี
0: ่ก็เพิ่งจะผ่านไปไม่นานนี้เองนี่ครับครู
1: ก็ปีนี้จะ80แล้ว
0: ครับครู
1: ก็ผมเกษียณ51อ่ะแล้วกี่ปีนับสิกี่ปี
0: โอ้โห
1: รวม20ปี
0: ครูครับตอนที่ครูเข้ามาทำงานกรมประชาสัมพันธ์เนี่ยครับมีนักดนตรีครูผู้ใหญ่อยู่ในกรมประชาสัมพันธ์ก่อนอยู่แล้ว
1: มีครูดีๆทั้งนั้นเลย
0: ใครบ้างครับครู
1: เดี๋ยวเอาเริ่มต้นจากเครื่องสายก่อน
0: ครับ
1: เคร
0: ื่อง
1: สายครูละตีครูฉลวย
0: ครับ
1: ครูสุจิต
0: นี่คือ3สาว
1: 3สาว
0: 3สาวก็คือสุจิตดุริยปรณีต
1: ใช่
0: คร
1: ับ
0: ฉลวยจิยจันทร
1: ์
0: นะคร
1: ับ
0: ก็แล้วก็ครูละตีวิเศษสุรการนั่นคือ3สาว
1: 3สาวที่
0: แห่งกรมประชาสัมพันธ
1: ์ที่โด่งดังมากที่สุดในช่วงนั้น
0: ครับก็คือครูสุจิตก็คือจะเรื่องของการขับร้องแห่งบ้านบางลำพู
1: บางลำพูใช
0: ่ไหมครับครูฉลวยจิยจันทร์ก็คือ
1: ส
0: ออู
1: ้นะครับมือสออู้ท่านอยู่ในวังพญาไทมาก่อนนะเป็นคนอยู่ตั้งเล็กๆเนี่ย
0: ครับครูคร
1: ับแกบอกว่าพอครูมาเนี่ยวิ่งแอบไม่อยากเล่น
0: ครับ
1: วิ่งไปแอบซ่อน
0: ฮะแล้วก็ครูละตีก็คือครูที่บรรเลงจะเ
1: ข้ใช่ๆครูละตีนั้นท่านอยู่ทำบ้านอย่างเง
0: ี้ยครับครูแล้วท่านอื่นๆล่ะครับอย่าง
1: ก็มีอามานอาเนียน
0: ครับ
1: อาราศี
0: อาเนียนนี่คือจำเนียนสีไทยพ
1: ันใช่
0: ครับ
1: แล้วก็อาราศีแล้วก็อาเหมาสีตอู้อาเหมาก็ตอู
0: ้ครับคร
1: ูมือนี้ไม่เบานะสีหุ่นก็บอกอย่างนี้เลย
0: ครับครู
1: โอ้สีเก่งมากแล้วก็มีใครมีบ้าบ่าอองมีคนนั้นนึกไม่ออกนึกชื่อไม่ออก
0: แล้วมีครูเมธาหมู่เย็น
1: มีครูเมธาครูนิพันธ
0: ์ครับโอ้
1: ครูนิพันธ์
0: แสดงว่าก่อนหน้าที่ครูจะเข้ามาบรรจุมาทำงานนี่ครับก็มีวงดนตรีอยู่แล้ว
1: มีโอ้เขาแข็งแรงมากอยู่แล้ว
0: ครับภาพของวงดนตรีไทยเนี่ยครับในที่เราพบเราจะเห็นว่ามีการผสมวงดนตรี
1: ใช่
0: ๆกับดนตรีตะวันตกดนตรีสากลที่เรียกว่าวงสังคีตสัมพันธ์
1: ใช่ๆ
0: ครูพอจะเล่าคำว่าสังคีตสัมพันธ์ให้พวกเราได้ฟังได้ไหมคร
1: ับ มันเริ่มจากพระนางเจ้าลำไพมณีท่านตัดไว้ว่าดนตรีไทยกับสากลเนี่ยมันน่าจะเล่นด้วยกันได
0: ้ครับ
1: ก็จนหม่อมหลวงขาบมาเป็นอธิบดีครูเอื้อมาเป็นหัวหน้าวงของสากลที่กรมก็ปรึกษากันคุยกัน
0: ครับ
1: คุยกันเมื่อคุยกันได้อะไรแล้วก็ไปเชิญครูพุ่มมา
0: ครับ
1: มาเข้ามาอยู่ที่กรม
0: ก็คือครูพุ่มในดนตรีไทย
1: ดนตรีไทย
0: ครูเอื้อสุนทรสนานในดนตรีตะวันตกดนตรีสากล
1: ใช
0: ่แล้วก็มีหม่อมหลวงขาบเป็นผู้อำนวยการ
1: ใช่เป็นแกนนำอยู่คอยบริหารทำอะไรกันอะไรกันอย่างเงี้ย
0: เขามาทำอะไรกัน
1: ได้ครูพุ่มมาเนี่ย
0: คร
1: ูพุ่มเป็นคนที่ยอดมากมากเลยครูพุ่มมาสามารถที่จะเอาเพลงเอาดนตรีเนี่ยปรับเสียงเข้ามาเข้ากับสากล
0: ปรับยังไงครับอา
1: ปรับโดยเอาตะกั่วออก
0: ตะกั่วที่ถ่วงเสียง
1: ใช่ลูกที่ฟากับซอนมันจะเนอ
0: ครับ
1: ฟาซอนกับทีโด
0: ครับ
1: สองเสียงเนี่ยมันจะเนอ
0: ฮะ
1: ที่ลูกนี่เพราะว่า เล่นผสมมากเล่นเยอะมากเลยก็เทียบเสียงเข้ากันหากัน
0: ก็คือเทียบเสียงดนตรีไทยกับดนตรีสากลให้ไปด้วยกัน
1: ใช่ใช่ให้มันเข้ากัน
0: ครับ
1: ก็ละแกะตะกั่วออกหมดให้เสียงมันเข้าโดยใช้เครื่องเคาะป้องป้องป้องแล้วก็เข็มก็ขึ้น
0: เครื่องวัดเสียงเครื่องเทียบเสียงของดนตรีสากล
1: ใช่ใช่ใช่มาทำอย่างเงี้ยก็เล่นได้เสร็จแล้วก็พอจากนั้นมาก็เอามาเล่นผสมกับที่เรารู้อย่างนี้เพราะว่าเรามาทำเองถ
0: ึ
1: งได้รู้ว่าครูพุ่มเนี่ยการทำแบบนี้แต่แกใช้หูนะ
0: ครับ
1: หูก็ดีมากเลย
0: ครับครู
1: เทียบจากเปียโนเนี่ยแล้วก็เทียบ
0: ครูพุ่มเทียบจากเปียโน
1: ผมว่าใช่ก็เปียโนเขาเคาะปิ้งเอาเนี่ยแกก็รู้แล้วหูแกได้ยินก็ใช้หูฟังเมื่อก่อนไม่มี
0: เครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์
1: ใช่อิเล็กทรอนิกส์ไม่มีก็ใช้หูโอ้คนถึงได้ว่าครูพุ่มเนี่ยมันแกยอดคนจริงๆ
0: คราวนี้ อย่างบทเพลงล่ะครับครู

0: ยนต์อ่ะ
1: ครับ
0: เขาบอกขยายซีดซีดเนาะขยายซีดซีดเนาะแล้วก
1: ็โอ้
0: คนตรงนั้นเป็นอย่างนั้น
1: ก็คือครูเอื้อเอาทำนองเพลงที่ได้ยินจากครูพุ่ม
0: ใช่
1: เขียนโน้ตปุ๊บ
0: ใช่
1: ไปช่วงเวลาประเดี๋ยวเดียว
0: ประเดี๋ยวเดียวขึ้นข้างบนครูแก้วครูอะไรต่ออะไรพวกนี้
1: ครูแก้วเขียนเนื้อร้องเสร็จเรียบร้อยใส่เรียบร้อย
0: เรียบร้อยเลยครูเมื่อก่อนเป็นอย่างนี้นะ
1: ครับครู
0: อัจฉริยะจริงๆครูนับถือมากๆเลยคนพวกนี้สี่ห้าคนพวกนี้ครูพุ่มครูเอื้อ
1: ครับ
0: ครูแก้วครูอะไรยงสิริยงยุทธอะไรพวกนี้
1: ครู
0: ก่อนเพลงโนจึงจังจึงจังเดี๋ยวเดียวเป็นเพลงแล้ว
1: แต่ว่าในความเป็นสังคีตสัมพันธ์ที่อย่างตัวผมได้ยินนะครับครูไม่ใช่แค่มีเฉพาะทำนองดนตรีไทยเดิมแต่ว่ายังมีทำนองที่ประพันธ์ขึ้นใหม่อย่างเช่นทำนองที่เป็นตัวอินโทรขึ้นต้นแล้วก็ตอนลงจบซึ่งอันสองอันนี้มันเป็นทำนองใหม
0: ่ทำนองใหม
1: ่ครับครู
0: ก็คือเอาทำนองของเพลงนั่นแหละ
1: ครับ
0: แปลงไปเป็นอินโทร
1: ฮะ
0: แล้วก็พอจะลงก็แปลงทำนองสุดท้ายไปแล้วเป็นอินปินเป็นโกดาไป
1: ครับครู
0: ก็เนี่ยคนพวกนี้อัจฉริยะมากวังวับวับวับวับคือเป็นคนที่ผ่านดนตรีมาเยอะซ้อมเยอะเล่นเยอะเรียนเยอะ
1: ครับ
0: และที่ได้มากๆก็คือเวที
1: ครับ
0: ที่เวทีที่เราไปเล่นน่ะ
1: แล้วอย่างสังคีตสัมพันธ์ไปออกเวทีอย่างเวทีสวนอัมพร
0: ไป
1: ผมจำได้ว่ามันมีคำว่ารีราชสวนอัมพร
0: ใช่ๆรีราชนะดนตรีพวกนี้ก็ไปเล่นกัน
1: ครับ
0: ใช่สนุกสนานก็เต้นกัน
1: ครับ
0: เหงื่อแตกเหงื่อแตน
1: แล้วมีออกรายการวิทยุด้วยไหมครับ
0: มีแน่นอนอยู่แล้ว
1: ครับ
0: นะส่วนมากจะบันทึกเทป
1: ครับครู
0: บันทึกเทปแล้วก็เปิดถึงเวลาเปิดก็เปิดความจริงนะดนตรีไทยเนี่ยมีมากที่สุดเลยในเพลงสากลที่ร้องรองกันเนี่ยเยอะมากนะ
1: ก็คือมีทำนองไทยเดิมอยู่ในเพลงที่ขับร้องใหม่
0: ใช่เอาไปร้องเลยเอาใส่เนื้อก็ไปเลย
1: ครับในสิ่งที่ผมเคยพบในหนังสือครับมันมีคำว่าสังคีตสัมพันธ
0: ์
1: มีคำว่าเพลงเนื้อเต็มนั่นก็คือเพลงลักษณะเดียวกัน
0: ก็เพลงลักษณะเดียวกันมันมาจากอยุธยามาก่อนอยุธยาเล่นเนื้อเต็มมาก่อน
1: ครับ
0: มันก็มาพอมายุคครูเอื้อนี่ก็มันมีแปลกอยู่ว่าทำโกดาทำอินโทรทำโกดาแล้วก็ข้างในตรงกลางก็เป็นเพลงไทย
1: ครับ
0: โดยที่หม่อมหลวงขาบแกต้องการให้คนรู้จักเพลงไทยเยอะขึ้น
1: นั่นคือวัตถุประสงค์
0: วัตถุประสงค์คนจะรู้จักน้อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยหน่อยตีเงี้ยคนก็ไม่รู
1: ้ฮะ
0: น้องรักพี่เอ๋ยจะเลยแล้วก็อ้าวมันสามารถที่จะเชิญคนดูมา
1: เหมือนกินอะไรเล่าเธอที่งามแสน
0: นานนั่นแหละ
1: โดโดลาโดมิเลโดลาน
0: ั่นแหละมันจะคนจะรู้เพลงมากขึ้น
1: ฉะนั้นเนี่ยเท่าที่ผมฟังคุณอามาเนี่ยครับหนึ่งคือหลักการร่วมของสังคีตสัมพันธ์คือหนึ่งเครื่องดนตรีเสียงต้องตรงกัน
0: ตรงกัน
1: ไปด้วยกันได้
0: ใช่ใช
1: ่แล้วประโยคหลักก็คือการนำทำนองเพลงดนตรีไทยเดิมมาใช้เป็นแกนหลัก
0: เป็นแกนหลักใช
1: ่ใช่ไหมฮะแล้วก็เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของคำร้องทางร้อง
0: ใช่ใช่คำร้องทางร้อง
1: ใช่ไหมฮะ
0: ทางสากลที่จะแต่งมา
1: ครับ
0: หรือใครแต่งก็ได
1: ้ครับ
0: ก็คุณอาเลนก็คือครูเอื้อหรือครูอะไรก็แล้วแต่ก็มาทำให้มันกลมกลืนกับเพลงไทยที่เราเอามาเล่นกันเนี่ย
1: ครับครูครับสุดท้ายแล้วเนี่ยครับครูอยากจะฝากอะไรถึงเยาวชนบ้างครับเรื่องของการดนตรีไม่ว่าจะเป็นการดนตรีไทยหรือสังคีตสัมพันธ์ที่คุณครูได้คุ้นเคยกันมา
0: อันแรกเลยก็คืออยากให้เรามาฟังดนตรีไทยให้มากขึ้นถึงเราจะไม่หัดไม่เล่นอะไรก็แล้วแต่นะแต่ว่าในการเรียนตามโรงเรียนต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีวิชาเลือกตรงนี้อยู่แล้ว
1: ครับ
0: จะมาให้เล่นกลุ่ยเล่นอะไรก็แล้วแต่ก็โรงเรียนทุกโรงเดี๋ยวนี้ก็มีทางนั้นมีโรงเรียนทางนั้นแต่เด็กส่วนมากมันคือจะพอจะเข้าเตรียมตัวจะเข้ามหาลัยพวกนี้จะทิ้งก่อนจะไม่ค่อยเล่นดนตรีแล้วจะมุ่งมานะให้เข้ามหาลัยก่อน
1: ครับ
0: แล้วก็ส่วนมากเป็นหมอหมดอ่ะ
1: ครับครู
0: เป็นหมอหมดที่เข้าไปเรียนแล้วเราเล่นดนตรีไทยเก่งด้วย
1: ครับ
0: รุ่นๆพวกเธอนี่แหละ
1: หมอแล้วเล่นดนตรีไทยเก่ง
0: ใช่
1: ฮะครับ
0: ก็คิดว่าดนตรีไทยมันคงไม่เป็นไรไม่ไปไหนอ่ะ
1: ครับ
0: ก็คงจะยังอยู่กับคู่กับบ้านกับเมืองเราต่อไป
1: ครับ
0: คือมันเป็นสมบัติของชาตินะ
1: ครับ
0: ของชาติเป็นไอเดียของคนเราของไทยเราแท้ๆเลย
1: ครับ
0: ไม่ได้แบบเอาใครมาเลย
1: ฮะ
0: นะเนี่ยเป็นสิ่งที่น่าภูมิใจมาก คือ

0: สากลก็รู้ก็ดี
1: ครับครู
0: ถ้ารู้ทั้งหมดได้ยิ่งดีเลยแต่ขอให้รู้ให้มันลึก
1: ครับอย่าไปรู้แล้วเข้าใจ
0: เข้าใจด้วยอย่าให้มันเป็นกว้างๆอย่างงี้ไม่ดี
1: ครับครู
0: คือรู้งูปลาไม่ดีจะมาทะแนกฟิตๆอยู่ไม่ได้มันต้องให้ลึก
1: ครับ
0: รู้อะไรรู้ลึกรู้สิ่งเดียวโบราณแล้วรู้สิ่งเดียวเอาตัวรอดได
1: ้ครับครู
0: ไม่ต้องไปรู้มากเยอะๆหรอก
1: ครับ
0: รู้ให้มันลึกอย่างคุณพุ่มรู้อะไรรู้อย่างเดียวแจ่มแจ้งหมดเลยเข้าใจเห็นที่ไหนอ๋อไอซีเข้าใจแล้ว
1: ครับครู
0: มองเห็นแล้วว่าเอออันนี้ไปอย่างนี้นี่ไปงี้เพลงเก็บเพลงยังไงขึ้นเพลงยังไงถึงจะต่อไปได้กลอนเป็นยังไงอะไรเงี้ยครูพุ่มแกแล้วทางทุ่มแกนี่ก็ระดับนี้เลย
1: ครับครูก็คือทำอะไรก็ตามให้รู้แจ่มแจ้ง
0: ใช่แจ่มแจ้ง
1: ให้ลึก
0: รู้แต่เพียงสิ่งเดียวแต่ให้มันชัดเจนออกมาเลยเนี่ยมันจะดีมากๆไม
1: ่
0: ต้องไปผลฝ่ายอะไรมากมายแล้วรู้ให้มันจริงๆลงไปเลยเนี่ยไปไหนก็คนเขาก็เขาลบลบนอบอันนี้รู้จริงเรียนมาจริงๆอย่างเงี้ยเอาโอเคแล้ว
1: คงจะต้องมาขอเรียนกับคุณครูแล้วครับเรื่องของสังคีตสัมพันธ
0: ์ได้ได
1: ้เพราะครูอยู่กับสังคีตสัมพันธ์มาตั้งแต่เริ่มทำงานก็ในวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณครูอีกครั้งหนึ่งครับที่ได้มาถ่ายทอดแล้วก็โดยเฉพาะมุมมองของเรื่องของสังคีตสัมพันธ์เรื่องของการผสมผสานระหว่างดนตรีไทยและดนตรีตะวันตกครับครูครับขอบพระคุณมากๆครับครูครับ
0: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ
1: ครับวันนี้ผมอยู่กับนักร้องเสียงทองนะครับของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งท่านนะครับครับอยู่กับท่านดร.นิตยาอรุณวงศ์ครับหรือในฉายาที่เรารู้จักกันนักฟังเพลงว่าชมฉายอรุณฉานครับคุณครูครับสวัสดีครับต้องขออนุญาตเรียกคุณครูครับเนื่องจากว่าผมก็เป็นแฟนรายการของคุณครูมาโดยตลอดครับ มาฟัง
2: เช่นกันตอนไปเรียนป.โทประสานมิตรก็อาจารย์อ่ะสลับกันมันคนละทางกันนะ
1: แต่วันนี้ผมต้องขออนุญาตผมขออนุญาตเป็นนักเรียนครับ
2: คร
1: ูครับในช่วงวัยเด็กของครูครับครูฝึกขับร้องกับใคร
2: คุณพ่อให้ขึ้นร้องบนเก้าอี้ประกวดพี่น้องกันเองค่ะก็คุณพ่อก็จะบอกว่ารางวัลที่หนึ่งก็เป็นถ้วยใหญ่ถ้วยเล็กจนทั้งบางวันตกเย็นเล่านิทานบางวันตกเย็นประกวดร้องเพลง
1: ก็จะมีกิจกรรมหมุนเวียนเปลี่ยนไป
2: เบื่อเล่านิทานปัดฝุ่น
1: ฮะ
2: คุณพ่อก็บอกว่าวันนี้มีเงินกองกลางมากองไว
1: ้ครับ
2: ท
1: ุ
2: กคนสู้กัน
1: ฮะ
2: โรงเรียนจัดการประกวดที่โรงเรียนก็
1: ครับครู
2: ถ้าห้องที่ครูเรียนก็ส่งตัวแทน
1: ที่โรงเรียนไหนครับ
2: โรงเรียนสารศาสตร
1: ์สารศาสตร
2: ์ค่ะคือส่งพี่น้องที่บ้านเนี่ยเป็นตัวแทนไป
1: ไปแข่ง
2: กันเองในโรงเรียนแต่ไม่ได้ไปประกวดที่ไหนเพราะที่ว่าคุณพ่อค่อนข้างโบราณคอนเซอร์เวทีฟนิดนึง
1: อ๋อแล้วหลังจากที่ครูสำเร็จการศึกษาเรียนจบแล้วอะไรเป็นเหตุให้ครูเข้ามาอยู่ในวงกรมประชาสัมพันธ
2: ์คือชอบแล้วก็ชอบฟังเพลงแนวนี้ที่บ้านก็แนวนี
1: ้ครับ
2: ชอบแบบกรมประชาสัมพันธ์นี
1: ่ครับ
2: คุณตาคณิตประสิทธิ์ประเสริฐก็พามาฝากที่นี่ค่ะ
1: ครับครู
2: คุณครูเอื้อฝากที่เรียนไม้นี่แหละ
1: ฮะฮะ
2: คุณครูเอื้อก็บอกว่าร้องได้ก็ร้องนะร้องไม่ได้ก็ไม่ต้องร้อง
1: ครับ
2: อันนี้มันทำให้เราเหมือนกับมาครั้งแรกก็โดนเลยโดนเลยว่าต้องมีความเพียรนะ
1: ครับต้องมานะ
2: เรารู้เลยว่าไม่ใช่ง่ายค่ะ
1: ครูครับจากระเบียบที่บ้านครับแล้วมาสู่ระเบียบที่อยู่ในวงดนตรีครูเอื้อมีระเบียบอะไรบ้าง
2: มากเลยค่ะ
1: อะไรล่ะฮะครู
2: คล้ายๆมันคือความเพียรค่
1: ะ
2: ทนได้ก็ทนไงคะ
1: ฮะ
2: ร้องได้ก็ร้องไงคะร้องไม่ได้ก็ไม่ต้องร้องคุณทนได้คุณก็ทนฝึกไปจนกว่าท่านจะเห็นแววแล้วคัดขึ้นมาฝึกถ้าหากคุณทนไม่ได้คุณมายืนร้องอยู่แล้วจนไม่รอว่าเขาจะคัดเราเมื่อไหร่ก็คุณไม่ได้ร้องเพราะก็มีหลายท่านที่มาฝึกแล้วทนไม่ไหวออกไป
1: ครูครับอย่างเรื่องของการขับร้องครับเรานึกถึงภาพของครูเอื้อเนี่ยครูเป็นผู้ที่มีอัจฉริภาพมากในเรื่องของการประพันธ์เพลง ครูแต่งเพลงเร็ว
2: ใช่ค่ะ
1: แล้วครูดูในส่วนของการขับร้องเนี่ยทำนองขับร้องอย่างไร
2: จริงๆตอนไปเรียนสายครูนะคะเขาบอกว่าอันนิยมเป็นชายเซนเตอร์ชายเซนเตอร์เขาเอาผู้เรียนเป็นหลักใช่ไหม
1: ครับครู
2: เป็นครูเอื้อเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ไหนไรจะแต่งเพลงเนี่ยครูใช้ผู้ร้องเป็นจุดศูนย์กลางคาแรคเตอร์เสียงอย่างนี้แต่งเพลงอย่างนี้ออกมาร้องยังไงก็ดังเพราะว่าเสียงดึงความไพเราะออกมาอย่างท่านบอกว่าคุณรวงทองเนี่ย เสียงเหมือนปีถ้าเรียกปีในก
1: ็
2: ปีฉันไหนท่านก็สั่งเพลงเลื่อนพอมาพี่บุษยา
1: ครับ
2: ท่านบอกว่าคืนร้องเพลงพี่เหลืองทองชาติหน้าก็ไม่ดังเพราะว่าพี่เหลืองกันดังมากท่านก็ดึงเสียงเฮดของพี่บุษยามาเอามาแต่งตลอดแล้วดังน้ำตาดาวโอ้ใจเสียงสั่นอันนี้คือความอัจฉริยะของท่านว่าสมัยใหม่มาตั้งนานอดดึงธรรมชาติออกมา
1: ท่านดูนักร้องเป็น
2: ถูกต้อง
1: แล้วครูเอื้อมองครูยังไงครับ
2: คือทำไมนั้นอายุน้อย
1: ตอนนั้นครูให้เพลงอะไรเป็นเพลงเอก
2: สมมุติว่าเขารัก
1: สมมุติว่าเขารัก
2: ยังเป็นเด็กใช่ไหม
1: ฮะ
2: ก็เพ้อฝันไปเจอวิตอนนี้ถ้าชอบเรานะเราจะอุดมคติอ่ะเงินแสนเงินหมื่นใครไม่สนใจแต่ถ้าเป็นคนนี้เราจะชอบอะไรเงี้ยก็ให้ร้องแบบธรรมชาติไม่ต้องใส่อะไรมากร้องแบบเด็กๆเพราะยังเด็กถูกตาต้องใจไม่ต้องใส่อะไรเยอะแยะมากเพราะมันเป็นเพลงแนวที่ว่าเราไปปิ๊งแล้วก็เคลิ้มฝันแค่นี้ไม่ต้องใส่ลูกเอื้อนลูกจะอะไรแบบพี่บางเพลงที่ชอกช้ำแบบรอพี่โอ้ใครเนาะอีกเรื่องนึงคือเพลงเจ็บช้ำค่ะอันนี้เป็นเพลงของเด็กเด็กๆเข้ามาแบบนี
1: ้เป็นแบบ innocence
2: innocence ตัวบ้าแล้วก็โชว์กังวานเสียงเพราะเพลงของครูเอื้อเสียงต้องจากช่องท้องต้องร้องลึกกล้ามเนื้อพองขึ้นมา
1: แต่ณตอนนั้นเนี่ยครับเรื่องของกระบวนการสอนเนี่ยไอ้พวกหนังสือคัมภีร์ต่างเท็กซ์ต่างๆไม่มีเลยนี่ฮะครู
2: วิชาครูเอื้อนะฮะเข้ามาระเบิดเสียงค่ะไทยรวมกำลังต่างเงินได้ทุกส่วนค่ะเกิดเป็นไทยไม่ไทยดังนามเพียบเด็กความรักชาติออกหมด
1: ใช้จากช่องท้องทั้งหมด
2: ของครูเอื้อเรียนรู้อยู่กับธรรมชาติค่ะ
1: เวลาที่เป็นการบรรเลงวงของกรมประชาสัมพันธ์ผมจำภาพได้ว่าต้องเปิดด้วยนักร้องหมู่มันคือการวอร์มเสียง
2: ด้วยค่ะระเบิดเสียงให้เราเสียงเปิดก็มีเปิดใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: แล้วก็เป็นสร้างเอกลักษณ์ของความเป็นวงกรมประชาสัมพันธ์ยุคนั้นได้เป็นหัวหน้าว่าเอกลักษณ์ของวงนี้เป็นอย่างนี
1: ้ในฐานะที่เป็นเด็กที่ฟังเพลงของวงดนตรีกรมประชาสัมพันธ์มาโดยตลอดการขับร้องอะครับไม่ว่าจะเป็นของนักร้องหญิงหรือนักร้องชายจะมีเอกลักษณ์จะมีความเป็นไทยผสมอยู
2: ่อ่อนๆค่ะ
1: ฮะ
2: เพลงอ่อนๆอ่อนๆจะอยู่นานครับครูท่านก็ไม่ได้ถ้าเป็นเพลงฟังทั่วไปจะออดอ้อนนะ
1: ฮะ
2: แต่ว่าถ้าเพลงครูบอกว่ามันต้องหลากหลายมีเพลงสถาบันที่จะอยู่พระสถาบันก็จะรักษาเขา
1: ครับครู
2: สารมิตรมีสารมิตรมิตรสาร
1: ใช่ครับ
2: แล้วก็เพลงประจำจังหวัด
1: ครับ
2: เพลงที่อยู่มาถึงวันนี้คือเพลงลีลาศใครคิดได้ครูคิดเพลงลีลาศแล้วคุณครูก็บอกว่าตอนนี้มีการแข่งลีลาศค่ะ
1: ครับ
2: ลีลาศเสร็จครูท่านก็บอกว่าก็ลุ้นว่าเขาจะเลือกวงไหน
1: ครับครู
2: พอก็เต้นสุขันต์มาชี้วงครูเอื้อนครูบอกตั้งแต่วันนั้นโหเกิดวันละ 3-4 งาน
1: โอ้
2: อิทธิพลจากนักเต้นค่
1: ะ
2: เพราะครูเอื้อเขาเน้นจังหวะต้องโป๊ะจะมาร้องเลื้อยไปเลยมาจังหวะไม่โป๊ะไม่ได้มันอยู่ในห้องเขาเนี่ย
1: ผมเริ่มสังเกตครับว่าเพลงการขับร้องเนี่ยแต่ละเพลงมีสไตล์ที่แตกต่างกันเนื่องจากอารมณ์ของเพลง
2: ค่ะ
1: เพลงปลุกใจมันก็ต้องมีเอ็กเซน
2: น้ำหน
1: ัก
2: น้ำหนักคำ
1: ขอตัวอย่างสักนิดได้ไหมครับ
2: สมมติว่าเราจะไปร้องไทยรวมกำลังว่าไทยรวมกำลังตั้งมันจะสามารถเปิดละลำคอเปิด
1: ครับครับครู
2: ถึงแม้ว่าถึงขึ้นอย่างนี
1: ้ฮะ
2: แล้วไม่มีการแล้วถึงแม้ว่ามีเพียถึงแม้ว่าถ้าเป็นนำวงอะมารำร้องเพลงลำนำได้ลำเฮฮาต้องสะบัดท้าย
1: ครับ
2: ถึงดาวพระศุกร์สนุกนักหนาเย้ายวนวิญญาอารมณ์บางคนละเย้ายวนวิญญาอารมณ์พิมพ์เผาก็ถล่มหน้าไปเรื่อยเย้ายวนวิญญาอารมณ์พิมพ์เผาพวกดาวพระศุกร์ต้องจิกลึกสะบัดขึ้น
1: เส้นเสียงมันมีเอกลักษณ์มันมีทิศทางไดเรกชั่นของเส้นเสียง
2: แม่จะพูดว่าไงว่าครูเก่งมากค่ะ
1: ซึ่งเกิดจากครูเพลงแล้วก็นำโดยครูเอื้อ
2: ค่ะครูบอกว่าร้องเพลงอะไรก็ได
1: ้
2: แต่ร้องเพลงแนวไหนต้องถึงเพลงเช่นลำตัดโจ
1: ๊
2: ะไม่ใช่โจ๊ะต้องโจ๊ะไม่ใช
1: ่โจ๊ะออกไปฮะ
2: เพลงอะไรก็ได้ต้องถึงเพลงของเขา
1: ครูครับอย่างนั้นผมขอแบบโรแมนติกเพลงรักสักนิดนึงฮะ
2: คุณคิดดูสิว่าคนไหนรักคุณรักจริงใจอยู่ที่

0: หนใครเล่าคนไหนที่รักพักดีคอยเฝ้าหลงติดตามเหมือนดังเงาเฝ้าคอยเฝ้ารักดังใจ
1: โอ้โห
0: คือเสียงก็แห้งนะฮะแต่ว่าให้ทราบสำเนียงว่าของครูเขาจะมีว่าคุณคิดดูสิว่าคนไหนเขาว่าคนไหนมันตั้งใจไหนอะ
1: ครับครู
0: รักคุณรักอยู่ที่ไหนคนไหนอย่าทำเหมือนสิ้นเลยแล้วก็ฟูก็บอกว่าถ้าเรียบร้อยแต่ตาต้องทำงานแต่ละ
1: ครับ
0: จะมาใหม่ๆนะมาใหม่ๆนะฮะเพียงคุณคิด
1: ก็คือสายตาเรายังไม่ได้ eye contact
0: ซึ่งหมายความว่าเสียงเยอะเพราะดีแล้วแต่ว่ามันไม่ได้ความรู้สึกของเพลงต
1: ้
0: องอดอ้อนมันตาต้องทำงานครับไม่ต้องเพลงอย่าปันใจอาจารย
1: ์ครับครับ
0: มาร้องใหม่ๆนะคะ
1: ฮะ
0: ครึ่งดวงใจขอคืนรักไปไม่ต้องการ
1: ฮะ
0: ผิดเลยอย่างนี้ก็ไม่ต้องการก็อย่าเอาแล้วกัน
1: ไม่เอาแล้ว
0: ครึ่งดวงใจขอคืนรักไปไม่ต้องการอยากได้จะขาดแต่จำเป็นต้องไม่ต้องการ
1: ซึ่งวันนี้ผมฟังตรงนี้เนี่ยฮะถ้าเด็กๆอยู่นะฮะเด็กๆจะได้ทริคจะได้กลเม็ดที่เอาไปพัฒนาตนเองในการขับร้อง
0: อยากฝากเอาไว้นะ
1: ฮะอ
0: ยากฝากไว้ว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งดีที่ไม่อยากให้ลูกหลานลืม
1: ครับครู
0: สิ่งที่มีอยู่ในเพลงของครูเอื้อเนี่ยถ้าเปรียบเป็นภาพวาดก็มีลายกระหนก
1: ครับ
0: ลายงดงามซึ่งพอลูกหลานทำไม่ได้เราตัดลายกระหนกหมดเนี่ยความ
1: ฝึ
0: กในความงดงามในความละเอียดเพราะมันมีลึกไปในอีกว่าร่องเสียงที่จะออกเนี่ยนายเนี่ยเราออกกับบางหน้าแต่บางรูปแบบเราออกกระโหลกหายใจขึ้นมามันออกคนละร่องถ้าลูกหลานรู้วิธีว่าร่องมันออกร่องไหนลูกทำได้หมด
1: เอาง่ายๆว่าจริงๆแล้วเนี่ยแทบจะได้วิชาดนตรีที่เป็นหัวท็อปิกของกรมประชาสัมพันธ์ของครูเอื้อถ้าเราเอาองค์ความรู้เหล่านี้มาถอดมันจะทำใหวงการดนตรีเราไปไกลมากกว่านี้อีกเยอะ
0: มันมีอยู่นิดเนี่ยอาจารย์คะอย
1: ู่
0: ที่ว่าการสร้างค่านิยม
1: ฮะ
0: ใครจะสร้างค่านิยมตรงนี้ขึ้นมาเพราะทำวิจัยเรื่องนี้มาแล้ว
1: ครับครู
0: ตัวแปรหลัก
1: ครับ
0: สื่อค่ะสื่อที่มีการสร้างค่านิยมแบบใหม่ขึ้นมา
1: ฮะ
0: แล้วจะลูกหลานเราติดอย่างนี้ไปแล้ว
1: ครับ
0: เราจะทำอย่างไรที่กลับมาทำงี้ต้องเป็นน้ำใหม่ที่เด็กลูกเล็กๆขึ้นมาเนี่ยค่อยๆให้เขารู้ถึงว่าความงดงามของวิถีไทยเยอะมากมีอะไรที่อื่นก็ทำไม่ได้เขาเลยไม่ได้ทำไง
1: ครับครูเอื้อคือผู้อำนวยการใหญ่ของโรงเรียนนี้ของโรงเรียนที่ผมอยากจะใช้คำว่ากรมประชาสัมพันธ
0: ์ใช่ค่ะเพราะว่าเราโชคดีที่คุณครูมาจากกรมศิลปากรมา7-8ท่านน่ะมาทำให้ตรงนี้เจริญรุ่งเรือง
1: ถ้าวันนี้ครูได้มีโอกาสบอกเด็กๆเนี่ยครับในฐานะที่เป็นนักร้องด้วยครูเป็นนักร้องในดวงใจของหลายๆคนรวมถึงผมด้วย
0: ฮะ
1: ครูอยากจะบอกเด็กๆที่จะฝึกร้องอย่างไร
0: อยากให้ลูกหลานนะคะฝึกร้องที่เป็นประโยชน์กับร่างกายของเราการร้องถูกวิธีอันดับแรกตัวเราได้หายใจลึกออกซิเจนเข้าร่างกายได้นะคะร้องอย่างถูกวิธีเพราะว่าภาษาเป็นวัฒนธรรมคอร์ดดนตรีอะไรก็ได้ค่ะหายใจลึกขึ้นมาแล้วผลักลมขึ้นตรงไหนเนี่ยออกซิเจนเข้าไปถึงร่างกายได้ประโยชน์หมดถ้าลูกหาเพลงที่ร้องได้ประโยชน์ตัวเองหนูได้ประโยชน์ก่อนแล้วพอได้ประโยชน์กับตัวเองแล้วได้ประโยชน์กับผู้ฟังแล้วก็ถ่ายทอดสิ่งดีที่เท่ากับหนูช่วยเหลือสังคมและประเทศชาติช่วยตัวเราแล้วก็ให้คนรู้นะว่าเพลงไทยเนี่ยวิเศษยังไงมากเพียงแต่บางท่านทำไม่ได
1: ้ครับ
0: ก็ไปเอาอีกแบบนึงมาทำไมเราต้องเรียนรู้กับเขามาทำไมไม่เรียนรู้ของเรา
1: ครับ
0: ใช่ไหมคะ
1: ครับ
0: ในหลวงเคยรัชกาลที่ 9นะคะบอกว่าบทเพลง

0: CH ไม่มีแล้วแต่บางทีเรายังมีก็เกิดจากเราไม่โทษเด็กๆ เป็นน้ำใสแล้วช่วยจากผู้ใหญ่ที่เป็นสีที่หยดลงให้เด็กใครไปต้องมาทีเรื่อง CH นี่มาสู้เลยค่ะว่าเราต้องไม่มี CH ร้
1: องเพลงไทย
0: สำเนียงใต้ไม่เป็นไรหรอกสำเนียงเหนือสำเนียงอีสานได้หมด
1: ครับ
0: แต่สำเนียงฝรั่งแบบเชอเนี่ยกรมชาติสัมพันธ์ให้ไม่ได้ค่ะเพราะมันไม่มีสำเนียง CH ในเพลงของเรา
1: ในอัตลักษณ์ความเป็นไทย
0: ไม่มีค่ะ
1: ครับ
0: นั้นวงดนตรีที่ไหนอาจจะได้แต่ของกรมชาติสัมพันธ์เนี่ย
1: ไม่ได้
0: เป็นนำนโยบายจากรัฐสู่ประชาชน
1: ครับ
0: โดยใช้บทเพลงเป็นสื่อ
1: ฮะ
0: ถ้าเราสื่อเขาไม่ชัดเขา
1: เ
0: สื่อจากรัฐสู่มันนโยบาย
1: ทุกอย่างก็จะแปลงเข้าใจผิดไป
0: เลือกตั้ง
1: ครับ
0: จากรัฐสู่ประชาชน
1: ครับ
0: ไทยรวมกำลังก็จากรัฐสู่ประชาชน
1: ครับ
0: ถิ่นไทยงามก็จากรัฐสู่ประชาชนว่ากรุงเทพนี่คนแน่นนะไปอยู่เมืองเหนือเห็นแดนแผ่นดินท้องถิ่นไทยงามขยายไปอยู่เมืองเหนือบ้างน
1: ะ
0: อันนี้เชิญสิค่าเชิญร่วมเหมือนสวมหมวก
1: ครับใช่ฮะ
0: แล้วก็เพลงที่พระนางพระนรภัยทรงบอกว่าเอาไทยกับสากลมาเลี้ยงด้วยกันได้ไหม
1: ที่เรียกว่าสังคีสัมพันธ์
0: สังคีสัมพันธ์เนี่ยเกิดขึ้นในปี93
1: ครับ
0: ครูพุ่มนี่เก่งดนตรีไทยมาก
1: ครับ
0: ครูเอื้อเนี่ยเตรียมไว้แล้วแต่ก็เป็นข้าราชการตัวเล็กไม่กล้าทำอะไร
1: ครับ
0: พอพลทงมนหลวงครับพูดคำนี้มาครูก็เรียกครูพุ่มแต่งเพลงแล้วจะสังคี
1: ก็เริ่มดำเนินการ
0: เอาเลยค่ะ
1: ฮะ
0: เพราะฉะนั้นหลายท่านไม่เข้าใจเรื่องสังคีสัมพันธ์กับสังคีประยุกต
1: ์แต่สังคีสัมพันธ์ต้องที่กรมประชาสัมพันธ์เท่านั้น
0: ใช่อ่ะทำนองไทยเดิมเป็นหลักเพื่อไม่ให้ลืมชาติพันธุ์ของเราว่าทำนองไทยเดิมเป็นอย่างนี้และดนตรีไทยของเราเนี่ยเกิดมาก่อนสกุลอีกนะฮะ
1: ครับ
0: เรามีไทยเดิมก่อนที่เรามีศิลปินแห่งชาติครูสุจิตรปณีต
1: ครับ
0: ครูรตีวิเศษสุรการครูจำเนียรศรีไทยพันธุ์อยู่กับเราหมดเลย
1: ครับ
0: ครูเมธาหมู่เย็น
1: ใช่ครับ
0: ครับครูพวกนี้มีคุณกับแผ่นดินมาก
1: ครับ
0: เลยเพราะท่านทำประโยชน์ทำคุณให้กับกรมประชาสัมพันธ์และกับแผ่นดินนี้ให้คนไม่ลืม
1: ครับขอบพระคุณครับคุณครูครับ
2: ผมเริ่มเล่นอายุประมาณสัก12ขวบครับเริ่มไปตีชิงตีฉาบก่อนนะครับตีมงมั่งไปงานเขาให้ตีมงย่าเขาให้ตังค่าตัว5บาทไปงานหนึ่งไปงานวัดอย่างเงี้ยผมเพิ่งอายุ21ก็โคตรติดก็แนะนำให้ก็เอาผมเข้ามาอยู่ที่นี่กรมประชาสัมพันธ์รุ่นครูรตีเป็นหัวหน้าแผนกครับแล้วผมก็โคตรติดก็เข้ามารุ่นนั้นก็มีครูจำเนียนแล้วก็ครูสมานทองสุขโชติต้องสอบเข้ามาครับผมก็สอบเข้ามาแรกๆก็ผมก็เป็นเด็กผมก็ต้องเป็นเด็กที่ถูกก็ต้องคอยซื้อกาแฟคอยเข้าใช้อะไรมั่งกับไปแล้วก็อยากได้วิชาก็ต่อเข้ามาครูสมานเป็นคนต่อให้ครูจำเนียนก็เป็นคนเป็นนักดนตรีคนเป่าปี่ที่สีซอสีเซอได้เล่นดนตรีได้ทุกชนิดเยอะมากเลยทีเดียวแล้วครับไม่ใช่ซ้อมได้นอนซ้อมเยอะซ้อมกันทีสมมุติจะประชันกันนี้ต้องซ้อมกันเป็นเดือนซ้อมกันเป็นเดือนจริงๆนะครับผมซ้อมกันเป็นเดือนอ่ะถ้าดนตรีที่ดีก็ต้องฝึกซ้อมพยายามฝึกซ้อมขยันหาข้อด้อยอยู่ตัวเราเองอ๋อเราเล่นแล้วเราขาดอะไรเราก็ต้องฝึกซ้อมอ๋อตรงนี้เรายังขาดตรงนี้ซึ่งเราก็ใส่โดยอารมณ์เราได้อย่างเพลงพวกนี้มันก็สนุกดนตรีมันก็สนุกเราก็สนุกต่างคนก็ต่างสนุกนะต้องรักครับต้องรักในเสียงดนตรีมันถึงจะเล่นดนตรีได้ดีถ้าคนไม่ชอบดนตรีมันเล่นดนตรีมันเล่นไม่ได้หรอกครับมันยังอยู่อีกนานเพราะดนตรีไทยก็เริ่มพัฒนาขึ้นเยอะแล้วเดี๋ยวนี้มีสื่อโซเชียลเขาทำเป็นเพลงแล้วตีตามมือเขาก็เดี๋ยวนี้เขาทำมือถูกเลยผมก็เพิ่งเคยเห็นเมื่อไปสอนต่างจังหวัดเนี่ยเขาเปิดบุลงเนี่ยเขาเปิดคล้องมาเลยแล้วเราตีตามเออมันก็ดีเหมือนกันผมเพิ่งเคยเห็นนะแต่ผมไม่เคยใช้เพราะเราไม่เคยใช้อย่างนี้ไงแต่ก็อยากให้ทุกคนทำเป็นถูกมือเท่านั้นนะดนตรีคือต้องขยัน

แล้วพบกับทีซาวเสียงไทยสู่สากลได้ใหม่ใน EP ต่อไปซึ่งใน EP หน้านะครับพี่ปานธนพรจะพาท่านผู้ชมทุกท่านไปพบกับคำตอบของเสียงที่ยังมีชีวิตและใน EP นี้ครับกำเนิดเสียงแห่งสยามกับผมเจมส์บอนด์ชาญนนท์บุตรพุ่มต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่กับทีซาวเสียงไทยสู่สากลครับสวัสดีครับ

0: ชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือนเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือนเที่ยวเมืองไทยสบายใจสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน
1: คุณได้พยายามแล้วที่จะไม่ทำร้ายใคร

0: พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ
1: ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้าต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจ้านิติภาคเหนือเจ้าปากกันวันนี้เจ้าวันจันทร์ที่28กันยายน2569เจ้า
0: ติดตามรายการเจ้านิติภาคเหนือได้ครับดิจิทัลทีวีหมายเลข11เพจ NBT ภาคเหนือนะครับและเพจเช้านี้ที่ภาคเหนือครับสะดวกช่องทางไหนพอก้อยกันได้นะครับสำหรับวันนี้วันจันทร์
1: 28กันยาเป็น
0: แต่ว่าอันอู้ถึงสภาพอากาศอ่ะแต่เจ้ามันมีแดดแล้วมีฝนอีกอ่ะ
1: แม่น
0: หลายคนงงเลยอ่ะเกิดอย่างขึ้นกับสภาพอากาศนี่นะ
1: มันน่าจะเป็นผลกระทบของอะไรหลายๆอย่างนะเจ้าตอนนี้ต้องติดตามสภาพอากาศฮือทีๆโตยเพราะว่ายังตังภาคกลางก็ได้รับผลกระทบเนาะตอนนี้เนี่ยหันว่ากลุ่มเมฆฝนเนี่ยไปตังภาคตะวันตกแล้วเนอะก็ต้องติดตามกัน
0: วันนี้เป็นวันตี
1: มันสำคัญ
0: มติคณะรัฐมนตรีเพิ่นได้บอกว่าอันเดี๋ยวก็คือกรุงเทพได้ยุดเป็นกรณีพิเศษ
1: แม่นเจ้าเนื่องจาก
0: มีฝนตีเสา8กับเสา9 2วันด้วยกันครับโรงเรียนสถานศึกษาก็ยุดเรียนไปเหมือนกันแต่บางตีน้ำลดแล้วนะถ้าเราดูจากข่าวเน
1: า
0: ะน้ำลดอยู่เหมือนกันไอ้ตรงตีเปิ่นไปเล่นเจ็ตสกีฮะน่ะเหมือนว่าวันนี้น้ำลดแล้วก็ส่วนบางจุดบางตีผู้ว่าราชการกรุงเทพก็บอกว่าอาจจะใช้เวลาเคลียร์พื้นที่ประมาณ2ติดกว่าจะเฮอปิกมาเป็นปกติแล้วเพราะยังบางตีตอนเนี้ยเรื่องของการใจน้ำกินน้ำอย่างนี้เริ่มคลาดแคลนแต่กรุงเทพก็ช่วยเต็มที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาถึงก็ได้สั่งการโดยเฉพาะย่ำเรื่องของกับข้าวเหมือนตอนหาดใหญ่สงขลาเลยว่าต้องได้กินอิ่มกับข้าวต้องดีบางเฮอผู้ประสบภัยได้มาแบบขาดแคลนเรื่องอาหารร้านสะดวกซื้อตอนเนี้ยดูเหมือนบริษัทเปิ่นก็จะเริ่มจัดการแล้วว่ามีสินค้าครบ
1: ตรงหลายๆพื้นที่เจ้ามันเป็นในเรื่องของการน้ำระบายบาตันตวยท่วมขังตวยเป็นบางส่วนแต่บางที่ก็ลึกเหมือนกันนะหลายๆคนบอกบัตตาไดบัตตาได
0: ครับแต่ลึกอยู
1: ่บัตตาไร
0: ดอนเมืองนี่คือได้แล้วมันก
1: ็ดอนเมืองได้อยู่แต่ว่าระหว่างทางที่ไปเส้นวิภาวดีลาดพร้าวอย่างจะเอี้ยเจ้ามันท่วมหนักอยู่เหมือนกันตอนช่วงก่อนข้าเจ้าไปก็เป็นผู้ประสบภัยพอดีเนาะตรงเซ็นทรัลแถวเซ็นทรัลลาดพร้าวอ่ะหันรถจอดตายอยู่เหมือนกันBM จะอยะก็เอ็นดูเปิ้ลเหมือนกันอันนี้ก็ต้องส่งกำลังใจให้ตวยหลายๆคนบอกว่าบ่เคยปะจะอีเพราะว่าหลายพื้นที่ยังแถวราชวิถีเนาะเปิ้ลบอกว่าบ่เคยเจอเตื
0: ้อ
1: บัดเดี๋ยวนี้คือขึ้นชั้น2
0: คือมันจะต่างกับปี54ปี54เป็นน้ําจากเหนือไหลไป
1: อ
0: ัน
1: นี้บ่ใช่
0: แต่ปี69นี่บ่ใช่น้ําเหนือที่ไหลไปนะครับมันก็เลยแบบยะคือเหตุการณ์มันหนักกว่าเหมือนกันแต่ถ้าไปส่องพอในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาหรือว่าเว็บไซต์เนี่ยตอนเนี้ยเปิ้ลพยายามแบบปรับข้อความให้อ่านง่ายม
1: ี
0: ไอคอนมีอะไรอย่างคือดูแบบดูได้ติดตามได้ง่ายขึ้นกว่าเยอะลดความเป็นทางการได้ตัวลงเหมือนกันนะครับเดี๋ยวจะได้ใต้รายการเฮามาตรวจสอบสภาพอากาศกันแถมน้อยหนึ่งวันนี้นะครับเฮาปะกันวันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับซึ่งวันนี้เป็นวันพระราชทานธงชาติไทยนะครับเป็นวันตีเฮาน้อมรำลึกถึงโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมประกาศพระราชบัญญัติแก้ไขพระราชบัญญัติธงชาติพุทธศักราช2460โดยมีสาระสำคัญก็คือการประกาศฮือธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยสืบต่อมาจนถึงบัดเดียวนี้ครับซึ่งมีการประกาศไว้ณวันที่28กันยายนปี2460ก็ปีนี้เป็นปีที่109ที่เฮามีธงชาติไทย3สีของเฮาด้วยกันครับ
1: สีแดงขาวน้ำเงินก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์นั่นเองนะเจ้า
0: ครับก็เป็นแฮมหนึ่งวันสำคัญที่เฮาจะต้องรำลึกถึงเนาะสำหรับความเป็นมาของในวันนี้เดี๋ยวเฮาไปพอก้อยข่าวสารจากออนไลน์เช้านี้กันก่อนนะครับออนไลน์เจ้านี้คุณผู้ชมครับนับเข้าดาวถอยหลังเหลือไปกี่วันแล้ว

0: นะครับที่ประเทศไทยเฮาครับจะได้เป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF World Bank นะครับซึ่งเป็นเตอร์ที่2นะครับโดยเฮาจะจัดประชุมนะครับระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้นะครับเป็นการประชุมของกลุ่มธนาคารโลกครับถือว่าเป็นโอกาสสำคัญในการเปิดประตูสินค้าไทยการท่องเที่ยวธุรกิจและการลงทุนนะครับพร้อมกับยกระดับบทบาทไทยบนเวทีเศรษฐกิจการเงินโลกครับการประชุมเตอร์นี้จะมีรัฐมนตรีครั้งผู้ว่าการธนาคารกลางนักการเงินและนักธุรกิจจากทั่วโลกเดินทางเข้ามาร่วมประชุมกับกระทรวงการคลังร่วมกับธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับซึ่งด้านการท่องเที่ยวเตอร์นี่คาดว่าจะมีนักเดินทางเข้ามาประเทศไทยเพิ่มขึ้นในช่วงการประชุมแล้วก็อาจจะต่อยอดสู่การกลับมาเยือนของประเทศไทยในอนาคตครับย้อนไปเตอร์แรกเขาเคยเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF นะครับเมื่อปี2534ครับซึ่ง1ไฮไลท์สำคัญก็คือวันที่13ตุลาคมครับเขาจะมีกิจกรรมในการเชิดชูพระเกียรติของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรรัชกาลที่9พร้อมกับนำเสนอแนวพระราชดำริด้านการพัฒนาตีประชาชนเป็นศูนย์กลางรวมถึงโครงการพระราชดำริต่างๆตีเป็นการสืบสานรักษาและต่อยอดในรัชกาลปัจจุบันเพื่อเผยแพร่แนวทางการพัฒนาของไทยสู่ผู้นำด้านการเงินทั่วโลกด้วยเหมือนกันครับ
1: ก็ต้องร่วมกันเป็นเจ้าภาพที่ดีตัวนะเจ้าแน่นอนว่าเม็ดเงินสะพัดแน่นอนหันว่าในช่วงระยะเวลาที่มีการประชุม 12-18 ตุลาคมเนี่ย 2,000 กว่าล้านบาทแล้วก็คงจะมาได้อยู่แค่เพียงแค่ในกรุงเทพมหานครนะเจ้าเปิ้นก็ต้องมีผู้ติดตามเนาะแล้วก็คงจะไปจังหวัดข้างเคียงหลายๆจังหวัดนะเจ้าส่วนในเรื่องของช่วงที่ผ่านมาที่เฮาอู้กันตะกี้นั่นก็คือในเรื่องของน้ำท่วมนะเจ้าการเกิดอุทกภัยการเกิดเหตุอะไรต่างๆที่เป็นภัยพิบัติแล้วเฮาบ่สามารถที่จะคาดการได้เพราะฉะนั้นในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของการส่งข้อมูลตรงถึงประชาชนก็ต้องรวดเร็วต่อยนะเจ้าทางด้านของรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางสาวสุภมาศอิสรภักดีเจ้าก็ได้เน้นย้ำโดยเฉพาะกำชับให้กับกรมประชาสัมพันธ์ยกระดับในเรื่องของการเฝ้าระวังแจ้งเตือนให้กับประชาชนให้เตรียมความพร้อมก่อนแล้วก็เตรียมความพร้อมในช่วงที่การดูแลประชาชนก็คือระหว่างการเกิดเหตุและหลังการเกิดภัยนั่นเองนะเจ้าซึ่งตอนนี้เนี่ยมีสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะเจ้าได้มีการกำชับให้กรมประชาสัมพันธ์สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดหาช่องทางการช่วยเหลือประชาชนให้รวดเร็วต่อยนะเจ้าเข้าถึงทุกกลุ่มเป้าหมายแล้วก็เตรียมลงพื้นที่ในจังหวัดที่เกิดเหตุต่อยนะเจ้าทางด้านของนางสาวสุภมาศก็ได้บอกว่าขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากจังหวัดแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วก็รวมไปถึงติดตามข่าวสารที่น่าเชื่อถือต่อยนะเจ้าบอกว่าจะเป็นเพจ NPT ภาคเหนือของฮาว NPT 2 HD NPT Connect รวมไปถึงสวท.สถานีวิทยุกระจายเสียงนะเจ้าแล้วก็สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสามารถติดตามข้อมูลข้อมูลฝนสถานการณ์น้ำผ่านไทยวอเตอร์แล้วก็ข้อมูลสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยานั่นเองภัยที่ต้องการความช่วยเหลือนะเจ้าสามารถแอดไลน์ก็ว่าโทรสายด่วน1784นั่นเองนะเจ้า
0: ตอนนี้ NBT 2 HD ก็ล่มพังแล้วครับก็จะเน้นเป็นรายการพิเศษเกาะติดสถานการณ์น้ำเกาะติดเรื่องของการช่วยเหลือรวมไปถึงการลงพื้นที่ในการช่วยเหลือของรัฐมนตรีต่างๆตัวนะครับก็สามารถพอกอยได้ตอนนี้ถ้าว่าดูกดไปดูช่อง2 NBT 2 HDก็จะเห็นรายการตีเฮาล่มผังแต่บางช่วงอาจจะมีการตัดการแข่งขันเอเชียนเกมตีญี่ปุ่นยังเป็นเจ้าภาพซึ่งเขาจะแข่งขันยาวไปจนถึงวันที่4ตุลาคมบุญนอกก็ช่วงนี้หน้าจออาจจะมีการเปลี่ยนไปผ่องสำหรับช่องสองของเฮาครับขณะเดียวกันเรื่องของกระทรวงศึกษาธิการนะครับก็เตรียมเข้มครับสำหรับการจ่ายโทรศัพท์มือถือในโรงเรียนนะครับการจ่ายโทรศัพท์มือถือของละอองนักเรียนในสถานศึกษาครับตอนนี้กระทรวงศึกษาธิการครับอยู่ระหว่างจัดทําแนวทางการจ่ายโทรศัพท์มือถืออย่างเหมาะสมกับช่วงวัยโดยในระดับประถมวัยและประถมศึกษาหันว่าบ่ควรให้ละอองนักเรียนจ่ายโทรศัพท์มือถือในโรงเรียนเนื่องจากมีงานวิจัยตีสะท้อนถึงผลกระทบต่อการเรียนรู้และพฤติกรรมของละอองนักเรียนส่วนระดับจั้นที่สูงขึ้นติประชุมเห็นชอบในหลักการเกี่ยวกับมาตรการจ่ายโทรศัพท์มือถือในโรงเรียนและในจั้นเรียนโดยมอบให้จัดทำแผนปฏิบัติการที่เหมาะสมและนำเสนอเพื่อพิจารณาต่อไปครับแต่บัดเดียวเนี่ยพอมันมีมือถือเข้ามาละอองนักเรียนจะต้องส่งงานผ่านโทรศัพท์มือถือให้ครูผู้สอน ในช่องทางต่างๆโดยตีบ่ได้มีเปเปอร์หรือโดยตีบ่ได้มีแบบมาเขียนเป็นสมุดตะกอนไปแล้วนี่ยาคำมันก็เลยแบบต้องมาอู้กันแล้วว่าถ้าบ่เฮื้อใจมือถือแต้ๆแล้วปิกมาทรงงานเหมือนเก่าตัวงานเหมือนเก่าหรือว่าจะได้อย่างเง
1: ี้ยก็ว่าจะไปทรงตอนหลังทําข้อมูลเสร็จแล้ว
0: ครับ
1: อ่ะแต่ว่าในระยะเวลาเรียนเนี่ยก็ขอฮื้อยั้งโทรศัพท์หน่อย
0: ต้องตั้งใจฟังก่อน
1: แม่นเพราะว่าหลายๆคนละอ่อนนะเนาะบางทีอาจจะเผลอพอก็อายังกะเวลาครูสอนก็อาจจะถามคําตอบจาก AI อย่างจะอีนะเจ้าแต่ว่าทางที่ดีเฮาลองกึดก่อนมันจะได้เป็นการฝึกสมองเฮาตัวเหมือนกัน
0: ครับ
1: เจ้าไปพอแหมนึงกิจกรรมเจ้าที่จังหวัดเชียงใหม่จะให้คุณผู้ชมไปสัมผัสกับบรรยากาศกลิ่นความหอมตวยแล้วก็ธรรมชาติความสวยงามที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์จังหวัดเชียงใหม่เจ้าทางองค์การสวนพฤกษศาสตร์นะเจ้าตอนนี้ได้มีการเปิดตัวกิจกรรมสุคนธพฤกษ์แห่งความทรงจำชูท่องเที่ยวเชิงประสบการณ์พฤกษศาสตร์พหุประสาทสัมผัสมุ่งสู่ความยั่งยืนโดยจัดขึ้นที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์ตำบลแม่แรมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่มีกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์ตามรอยเสด็จสมเด็จพระพันปีหลวงสุคนธพฤกษ์แห่งความทรงจำโดยมีนายบุญลือธรรมธารานุรักษ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธีพร้อมด้วยผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนเยาวชนประชาชนชาวเชียงใหม่นะเจ้าตลอดจนถึงนักท่องเที่ยวตึงชาวไทยชาวต่างชาติเข้าร่วมงานนี้นักขนาดเลยเจ้า
0: สำหรับโครงการดังกล่าวครับจัดขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อเทิดพระเกียรติและเผยแพร่เรื่องราวประวัติศาสตร์ตลอดจนการเสด็จพระราชดำเนินปฏิบัติพระราชกรณียกิจณสวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์โดยมีการบูรณาการองค์ความหู้ด้านพฤกษศาสตร์เข้ากับเรื่องราวทางประวัติศาสตร์และศิลปะของการปรุงกลิ่นหอมครับ
1: ซึ่งไฮไลท์สำคัญของงานนี้นะเจ้านั่นก็คือผลิตภัณฑ์น้ำหอมอัตลักษณ์3บทด้วยกันเจ้าที่บันทึกกลิ่นตามรอยเสด็จผ่านแนวคิดการเล่าเรื่องเป็นแบบสตอรี่เทลลิ่งนะเจ้าเชื่อมโยงความทรงจำผ่านประสาทสัมผัสยกระดับและส่งเสริมการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ในเชิงประสบการณ์พฤกษศาสตร์แบบพหุประสาทสัมผัสซึ่งนอกจากจะสร้างความประทับใจให้กับผู้ที่มาร่วมงานนี้แล้วนะเจ้ายังเป็นการผลักดันการท่องเที่ยวของสวนพฤกษศาสตร์ให้เติบโตอย่างยั่งยืนแห่งตัวเจ้า
0: ก็คือเอากลิ่นของดอกไม้นานาพันธุ์สกัดมาอย่างเอี้ยเหรอว่านั่นแม่นจ้าที่เป็นมรลมและการเฮา
1: แม่นเป็นกลิ่นเป็นอย่างผ่านการวิจัยหมดเลยนะเจ้าซึ่งดอกไม้เองต่างๆเนี่ยก็เป็นดอกไม้ที่เกิดในพื้นถิ่นของเฮาแล้วก็องค์การสวนพฤกษศาสตร์เนี่ยก็คือเป็นการตามรอยเสด็จเพราะว่าองค์พระพันปีของเฮาก็ได้เสด็จมาเยือนเหมือนกัน
0: ตอนนี้คือหน้าฝนเพราะฝนตกอะก็ไม่ในสวนก็จะงามนะคุณผู้ชมมีโอกาสลองไปเอากันตีแมริมเนาะส่วนจังหวัดเชียงใหม่ครับก็ได้จัดประชุมสรุปผลงานส่งท้ายปีงบประมาณครับพร้อมกับวางแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาทุกพื้นที่ในทุกๆมิติครับตีโรงแรมเซ็นทาร่ารีเวอร์ไซด์เชียงใหม่ในรัฐพลนราธิสรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัดเชียงใหม่และการประชุมคณะกรรมการจังหวัดเชียงใหม่เตือติเก้าครับโดยมีหัวหน้าโซนราชการนายอำเภอภาคีเครือข่ายเข้าห่วงประชุมโดยติประชุมครับได้เน้นย้ำประเด็นสำคัญด้านการบริหารจัดการงบประมาณโดยกำชับให้ทุกหน่วยงานแห่งรัฐเบิกจ่ายงบประมาณให้ตันตามกรอบเวลาที่กำหนดพร้อมถึงการเฝ้าระวังและแจ้งเตือนภัยน้ำท่วมดินโหยดล่วงหน้าแก่ประชาชนขอบคู่กับการวางแผนบริหารจัดการน้ำรับมือกับสภาวะเอลนิโญรวมถึงสั่งการให้ทุกในงานเริ่มเกี่ยมป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันหลวงหน้าทันทีครับ
1: นอกจากนี้นะเจ้ายังได้มีการติดตามเด็กตกหล่นจากระบบการศึกษา Zero Drop Out อย่างจริงจังนะเจ้าก็จะได้หาสาเหตุแล้วก็ช่วยเหลือให้นำละอ่อนเนี่ยปิ๊กเข้ามาสู่ระบบการศึกษาได้อย่างยั่งยืนแล้วก็ยังได้กำชับในเรื่องของการจัดระเบียบคนเร่ร่อนการขอทานให้เสร็จสิ้นโดยเวยต่อยนะเจ้าผลักดันระบบ Fast Track ส่งต่อการแพทย์ฉุกเฉินสำหรับนักท่องเที่ยวช่วงไฮซีซั่นในช่วงนี้ต่อยสร้างความมั่นใจในฐานะเมืองท่องเที่ยวที่มีความปลอดภัยระดับอาเซียนรวมไปถึงการเตรียมจัดงานโครงการหลวงปี2569การเฮงแก้ไขปัญหาน้ำเสียคลองแม่คาการปรับปรุงน้ำพุฮ้อนสันกำแพงนะเจ้าเพื่อยกระดับสู่ออนเซนจันนำมีการส่งเสริมเชียงใหม่ให้เป็นเมืองกาแฟรักษาระดับราคาสินค้าเกษตร ษตรการเตรียมความพร้อมสู่การประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกการศึกษาความเป็นไปได้การสร้างกระเช้าลอยฟ้าขึ้นดอยสุเทพจะได้ลดความแออัดและก็อุบัติเหตุบนท้องถนนกำชับให้ทุกภาคส่วนร่วมกันดูแลความสะอาดปรับปรุงภูมิทัศน์4มุมเมืองมีการกวดขันความปลอดภัยเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวอย่างเต็มศักยภาพต่อยเจ้า
0: 1ตุลาคมเป็นต้นไปครับผู้บริหารเชียงใหม่ก็มีการยกย้ายกันหลายท่านเหมือนกันเน
1: า
0: ะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ก็ยกย้ายเหมือนกันก็จะมีท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เดี๋ยววันนี้จะมาร่วมรายการเพราะว่าก่อนที่จะย้ายไปรับตำแหน่งอยู่จังหวัดเชียงไฮ
1: ้
0: ผอ.ททท.เชียงใหม
1: ่
0: ก็ย้ายเข้าส่วนกลางแล้วก็ผอ.ของเฮาตัวเข้าภูมิรายการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่3ก็ยกย้ายไปเป็นผอ.สวท.กรุงเทพมหานครตัวหลายท่านครับมีการเปลี่ยนแปลงนอกจากจะเกษียณแล้วก็ยกย้ายไปรับหน้าที่การงานใหม่ตีตีใหม่ตัวเหมือนกันก็เป็นความทรงจำเป็นความประทับใจที่ในยากการด้วยกันเนาะ
1: แม่นเจ้า
0: ครับ
1: พาคุณผู้ชมไปพอภาพบรรยากาศการจัดประเพณีแข่งเรือที่จังหวัดน่านเจ้าเป็นการประเพณีแข่งเรือชิงถ้วยพระราชทานตาลสลากกระพัดวัดพระธาตุจ้างค้ำวรวิหารปี2569เจ้าอันนี้เป็นภาพบรรยากาศที่กองอำนวยการงานประเพณีแข่งเรือริมแม่น้ำน่านเชิงสะพานพัฒนาภาคเหนือโดยนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีตาลสลากกระพัดวัดพระธาตุจ้างค้ำวรวิหารปี2569เจ้าโดยมีนายสุรพลเทียนสูตรนายกเทศมนตรีเมืองน่านคณะผู้แทนจากสปป.ลาวนำโดยท่านหัวหน้าห้องว่าการแขวงและทีมฝีพายเรือแข่งจากแขวงชัยบุรีสปป.ลาวก็ได้เดินทางมาร่วมแข่งขันในเตือนนี้ตยนะเจ้าถือว่าเป็นการเชื่อมความสัมพันธ์อันดีระหว่างประเทศมีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนประชาชนร่วมพิธีตยนะเจ้าเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวยกระดับงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านให้เป็นที่ฮู้จักกว้างขวางนักยิ่งขึ้นตยเจ้า
0: โดยในปีนี้ครับมีเรือเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน34ลำครับแยกเป็นประเภทเรือใหญ่ในตำนานจำนวน8ลำประเภทเรือกลางจำนวน6ลำประเภทเรือน้อยจำนวน6ลำและประเภทเรือแบบโบราณจำนวน4ลำและก็จะมีการประกวดประเภทเรือเอกลักษณ์จำนวน10ลำด้วยเหมือนกันครับถ้าไม่มีอย่างเป็นแปลงเดี๋ยว NBT ภาคเหนือเขาจะได้ไปไทยทอดในเดือนพฤศจิกายนครับคือวันเสาร์ที่7และวันที่8พฤศจิกายนนี้เดี๋ยวติดตามท่าพอท่ากอยกันเพราะว่าเปิ้นแข่งกันหลายเตื้อแข่งกันหลายรอบเนาะก็เป็นแฮมดึงสีสันในรอบนี้คนภาคเหนือแข่งเรือแต่งตัวเป็นสไปเดอร์แมนเลยแหละคุณผู้ชม นอกจากจะแบบเป็นมีพลังในการผักเรือแล้วมันยังแบบมีเรื่องของการแต่งตัวคือเป็นสีสันของการ จัดงานตัวเหมือนกัน
1: แล้วเปิ้นมีการเปิดโอกาสให้ละออนเยาวชนได้มาภาคตัวแม่นก็เจ้า
0: ครับแมนครับก็จะได้ส่งต่อจากหลุ่นใหญ่ๆตีเริ่มเกษียณตัวเหมือนกันเนี่ยเพราะมันต้องใจพลังเน
1: า
0: ะแล้วมันต้องใจกันหลายคนเพราะยังตีเลาะรอบที่แล้วที่เขาไปอ่ะ5คนขึ้นไปในการตีโจยสลับกันด้วยกันอันภาคแข่งขันเหือเน
1: า
0: ะครับยังอยู่ที่จังหวัดน่านครับเพราะว่าน่านเป็นมีแห่งหนึ่งงานที่จะได้เจริญจนเฮาไปแอลกันนะครับสำหรับงานน่าน Creative Expo 2026ครับโดยจัดที่หน้าศาลากลางจังหวัดน่านนะครับนายชัยนรงค์วงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานเปิดงานน่าน Creative Expo 2026โดยมีหัวหน้าโซนราชการภาคราชภาคเอกชนประชาชนร่วมงานกันอย่างคึกคักครับภายในงานมีการบูรณาการ4หน่วยงานใหญ่ร่วมจัดเป็นมหกรรมซึ่งมีมหกรรมแพรพันธุ์ผ้าทอล้านนาเป็นของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2ซึ่งการจัดงานตัวนี้เป็นเตือตีซีครับเพื่อส่งเสริมและอนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมด้านผ้าทอและการแต่งกายล้านนาสร้างเครือข่ายความห่มมือระหว่าง4จังหวัดก็จะมีเชียงไฮ้มีพะเยามีแปรและมีจังหวัดน่านในการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาสิงทอปื้นเมืองส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและสร้างรายได้ให้กับชุมชนกิจกรรมจำหน่ายสินค้าธงฟ้าเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยพิบัติโครงการธงฟ้าราคาประหยัดลดค่าของชีพให้กับประชาชนครับ
1: ภายในงานนี้นะเจ้าอย่างที่เฮาหันนี้เลยนะเจ้าก็มีการเดินแฟชั่นโชว์ตัวเหมือนกันมีงานมหกรรมศิลปะการแสดงมีดนตรีวิถีน่านเพื่อพัฒนาส่งเสริมแลกเปลี่ยนเรียนรู้สนับสนุนและก็ต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงและดนตรีพื้นเมืองน่านและก็สร้างสรรค์ผลงานเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวตัวนะเจ้ามีการนำเครือข่าย โอท็อปจังหวัดนครราชสีมากว่า156รายการมาร่วมจัดแสดงในเต้นนี้โดยมีการจำหน่ายสินค้าโอท็อปภายในเต็นท์เนี่ยเปิ้ลมีการติดแอร์โดยจะได้หมาฮ้อนเนาะมีตึงอาหารของฝากเสื้อผ้ามีเครื่องประดับมีสินค้าหัตถกรรมคุณภาพนะเจ้ามีผ้าทอมีของใจงานคราฟเกรดพรีเมียมก็มีเหมือนกันของฝากขึ้นชื่อของภาคเหนือกลางอีสานใต้รวมหมดในที่เดียวเลยไผ่สนใจอย่างเกาะไปเตลไปชอบกันได้เจ้า
0: วันผูกวันสุดท้ายวันที่29กันยายนนะครับก็ไปแอลไปพอกันได้ครับเพราะอย่างที่บอกว่ามีหลายจังหวัดที่เอามาร่วมกันในงานนี้ด้วยเหมือนกันครับ
1: จากจังหวัดด้านเจ้าพาคุณผู้ชมไปแอลจังหวัดลำปูนเจ้าตอนนี้จังหวัดลำปูนนี่เปิ้นมีแสงสีเสียงสวยงาม

0: ามขนาดเลยนะเจ้าไปพอภาพบรรยากาศกันเจ้าที่จังหวัดลำพูนได้มีการเปิดงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูนนั่นเองเจ้าโดยงานนี้จัดขึ้นที่คุ้มเจ้าจักรคำขจรศักดิ์จังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชูวงศ์ผู้ราชการจังหวัดลำพูนเป็นประธานเปิดงานวิจิตรไทยแลนด์แอดลำพูน The Eternal Kingdom of หริพุนชัยแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหริพุนชัยโดยมีนายนัทครูสูตรรองผู้ว่าการด้านสินค้าและธุรกิจท่องเที่ยวการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยหัวหน้าสำนักงานจังหวัดลำพูนผู้แทนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนมีภาคีเครือข่ายและก็สื่อมวลชนร่วมงานนี้เจ้า
1: การจัดงานดังกล่าวครับเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์นำเสนออัตลักษณ์ของจังหวัดลำพูนผ่านเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตล้านนาผสมผสานเทคโนโลยีแสงสีเสียงและสื่อสมัยใหม่สร้างประสบการณ์ทางการท่องเที่ยวรูปแบบใหม่ให้กับนักท่องเที่ยวภายใต้แนวคิดแสงแห่งศรัทธาการเวลาแห่งหริพุนชัยเนรมิตแผ่นดินย่านเมืองเก่าลำพูนฮือตระการตาด้วยแสงสีเสียงและเทคโนโลยีสื่อผสมสุดล้ำสมัยครับเพื่อถ่ายทอดมรดกทางวัฒนธรรมและตำนานอันทรงคุณค่าฮือเจอจรัสเหนือการเวลาใน12จุดการแสดงแสงศิลป์มหาเสน่ห์แห่งนครหริพุนชัยโดยจะมีการจัดงานจนถึงวันที่4ตุลาคมนี้นะครับเวลาในการจัดงานก็คือ5โมงแล้งจนถึง4ทุ่มตีย่านเมืองเก่าจังหวัดลำพูนครับหลังจากตะคืนมีอุบัติเหตุเนาะตีพลุสเก็ตพลุไปตกใส่ลูกโป่งสวรรค์ติเปิ้นขายตรงหั่นก็ได้รับบาดเจ็บไป6คนด้วยกันครับตึงตังออร์แกไนซ์ก็ได้ออกมาแล้วว่าจะรับผิดชอบแล้วก็จะดูแลสำหรับคนที่ได้5บาดเจ็บตะคืนแล้วก็คงจะต้องเตรียมการป้องกันไว้เพราะว่าเดี๋ยวมันจะเหลือแฮม2 3 4ตุลาคมที่ต้องจุดพลุแฮมรอบ1
0: แม่นเจ้าระมัดระวังกันตัวนะเจ้าตะกี้เขาเจ้าหันคุ้มหลวงละปูนเนาะเปิ้นเนรมิตมีแสงสีเสียงก็งามขนาดเลย
1: ไปเอากันได้ผมก็ได้ไปถ่ายหงส์เต๋อเลยอ่ะ
0: ต้องไป
1: เหมือนกันเนาะอยากไปดูว่าแบบตั้งในมันจะคือขนาดไหนเพราะแบบชอบไปดูอย่างเก่าๆอย่างอีตวยมีโอกาสไปแอลกันที่จังหวัดลำพูนเพราะว่าจัดงานจนถึงต้นเดือนหน้าเลยนะครับปิดท้ายกันที่จังหวัดแปะครับจังหวัดแปะจัดงานวิ่งเลาะเวียงสี่เมืองล้านนาตะวันออกที่จังหวัดแปะครับเป็นการจัดสนามแรกนะครับที่สนามกีฬาตำบล2อำเภอ2จังหวัดแปะครับนางสาวนิสาสังสอนท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดแปะครับเป็นประธานเปิดกิจกรรมวิ่งเลาะเวียงสี่เมืองล้านนาตะวันออกสนามที่1ครับวิ่งเลาะเวียงเวียงสลองนะครับโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดพะเยาเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและพัฒนาเศรษฐกิจผ่านกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายใต้โครงการบูรณาการท่องเที่ยวกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน2เพราะอย่างที่บอกแล้วครับมีจังหายมีน่านมีแปะแล้วก็มีจังหวัดพะเยานะครับเชื่อมโยงการท่องเที่ยวบูรณาการวัฒนธรรมร่วมสมัยสร้างมูลค่าเพิ่มตั้งเศรษฐกิจและพัฒนาสู่การเป็นศูนย์กลางท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์คุณภาพสูงอย่างยั่งยืนครับ
0: ซึ่งกิจกรรมนะเจ้าเปิ้นก็ได้มีการกำหนดตึง4สนาม4จังหวัดตัวกันเจ้ามีเวียง2จังหวัดแปะเจ้ามีเวียงสาจังหวัดน่านเวียงเทิงจังหวัดเชียงรายมีเวียงพะเยาจังหวัดพะเยานะเจ้าสำหรับสนามที่1เวียง2นี้ก็มีการแข่งขันได้แก่กิโลรันเจ้าวิ่งกินแอลอ้อมีเป็นระยะทาง 2.5 กิโลเมตรอันนี้ก็แบบน้อยๆเนาะมีจุดกินข้าวอาหารพื้นถิ่นตวยนะเจ้าตลอดเส้นทาง6จุดบอกว่าจะเป็นไข่ปาล์มมีข้าวต้มถั่วดินหัวงอกมีวาฟเฟิลกรอบไข่พามอันนี้เปิ้นก็เอามาแบบประยุกต์เนาะมีข้าวส้มมีหมี่ชมพูมีไอติมกะทิตวยนะเจ้าแบบฟันดานนี่เป็นระยะทาง5กิโลเมตรเจ้ามีฮาฟมาราธอน21กิโลเมตรมีฟูลมาราธอน42กิโลเมตรตวยเจ้าตอนนี้ก็มีนักโล่นเนี่ยนะมีตึงชาวไทยชาวต่างชาติเนี่ยร่วมกิจกรรมหนักขนาดเลยบรรยากาศถ้าจะดีขนาดเน
1: า
0: ะ
1: ช่วงนี้อากาศดีไง
0: แม่นเจ้าก็คือเหมือนล้นแล้วก็พอเมืองไปตวยมันก็สวยงามนะเจ้า
1: อันนี้ก็หูออกมาต้องงามแน่ๆเลยอ่ะช่างภาพที่เปิ้นไปประจําในแต่ละจุดอ
0: ่
1: ะ
0: แสงกําลังงามเน
1: า
0: ะเจ้า
1: แล้วมันดูแบบเขียวไปหมดเลยช่วงนี้เล่าหญิงเจ้าอาจจะแบบมีเหมื่อยตอนเจ้าตัวอีเหมือนกันนะครับนี่เป็นสนามแรกครับเดี๋ยวถ้าไปวิ่งกันต่อตีจังหวัดพะเยาจังหวัดเชียงรายอำเภอเทิงแล้วก็ปิดท้ายกันตีจังหวัดน่านครับคุณผู้ชมติดตามเฮาตั้งเพจ NBT ภาคเหนือครับน้องต้นน้ำนะครับแล้วก็น้องอามน้องอามก็บอกว่าแจ้งวัฒนะน้ำท่วม
0: ยังท่วมอยู่นะเจ้า
1: แต่ในหมู่บ้านบัดท่วมละนะครับ
0: เจ้ามีคุณรัชนีกรสวัสดีตวยนะเจ้า
1: ตะกี้ผมหันเหมือนลาดบุรีคุณมีว่าจะได้ก็
0: เพชรรัตน์
1: น้ำในเขื่อนเมืองการปล่อยมาเยอะมันก็อ๋อถ้าหลาดบุรีจะอันก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันถ้าอย่างนั้นเนาะ
0: แม่นๆบัดเดี๋ยวนี้เปิ้นก็มีการแจ้งเตือนเฮือเก็บหัวขึ้นที่สูงแล้ว
1: ครับ
0: ก็ต้องระมัดระวังกันตัวส่งความห่วงใยให้กับทุกท่านตัวเหมือนกันเดี๋ยวเราจะได้ติดตามสภาพการในช่วงของท้ายรายการตัวเจ้า
1: เดี๋ยวย่างกันสักกรรมก่อนคุณผู้ชมครับส่งหน้าสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ครับเชิญชวนหมู่เฮาไปแอลกันตีควงวัฒนธรรมล้านนาในงานล้านนาเอ็กโป2026ครับในงานมีอะไรอย่างที่น่าสนใจกันพ่องเดี๋ยวเรามาติดตามกันช่วงหน้านะครับ

0: รถพร้อม
1: คนพร้อมอุปกรณ์ก็พร้อมแล้วออกเดินทางกันดีกว่าพี
2: ่สาธุแม่ย่านางจ๋าขอให้ปกปักรักษาลูกตลอดการเดินทางโดยเต้อสาธ
3: ุไหวเฉยๆไม่ได้ช่วยอย่างนะลูก
1: โอ้เสียงภัยที่ไหนอู้นี
4: ่แม่เองแม่ขอเตือนก่อนออกเดินทางว่าตรวจลมยางเต็มหรือยังเบรกทำงานดีก่อน้ำมันเครื่องน้ำมันเบรกเลขไฟสัญญาณครบหรือยังตรวจสักนิดชีวิตก็ปลอดภัยแล้วลูก
2: โอ้ยแม่บ่ต้องห่วงครับผมรถผมนี่เป็นรถใหม่สภาพดีตรวจไปก็เสียเวลาป่ะป่ะเราออกเดินทางกันเตอะ
4: รถใหม่มันก็ลุกก็พังได้ลูกแป๊บเดียวเอง
2: บ่ต้องตรวจครับแค่ขับรถให้ปลอดภัยก็พอละ
4: แม่เตือนแล้วนะ

0: ่อไปนี้ผมจะตรวจสภาพรถยนต์เพื่อดีก่อนออกเดินทางครับ
1: ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบสภาพรถให้พร้อมง่วงไม่ขับไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่และคาดเข็มขัดนิรภัยทุกครั้งก่อนออกเดินทางอยากให้ทุกคนถึงบ้านปลอดภัยไม่ต้องรอให้แม่ย่านางเตือน
2: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: ขาถึงงานใหญ่ของเขานะครับตีต้องท่าพอท่ากอยแล้วก็ไปเอากันกูปีครับก็คือลานาเอ็กซ์โปในแต่ละปีปีนี้ครับปี2026-2559เปิ้นจะจัดกันที่ไหนจัดวันไหนถึงวันไหนแล้วก็ในงานมีอะหยังกันพ้องนะครับเดี๋ยวจะได้มาอู้จารายละเอียดกันครับผู้ชมรายการนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับนะครับท่านกรวรรณสุมมาศวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีเจ้า
0: วันนี้เปิ้นจัดชุดเต็มให้เข้ากับฉากให้เข้ากับความยิ่งใหญ่ของการจัดงานเตือนนี้ตัวครับลานาเอ็กซ์โปครับของเขาก็จะแยกเป็นควงวัฒนธรรมล้านนาครับตีเป็นการห่วมกันของ4จังหวัดมันมีตีไปตีมาของการจัดตรงนี้ได้เริ่มต้นได้จากใดครับหัวหน้าครับสำหรับควงวัฒนธรรมล้านนา
2: เจ้าสำหรับกิจกรรมควงวัฒนธรรมล้านนา
3: ปีนี้ทางสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่เขาได้รับงบของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะเจ้าซึ่งเป็นโครงการในการพัฒนาและก็จะส่งเสริมในเรื่องของผลิตภัณฑ์เนี่ยอย่างใดเฮือผลิตภัณฑ์ของชุมชนมันสู่สากลนะเจ้าโดยในงานเนี่ยเราก็จะเอาไปร่วมเป็นกิจกรรมนึงในงานลานาเอ็กซ์โปซึ่งทุกๆปีเราก็ได้งบกู้ปีแต่ว่าปีแล้วเนี่ยมันจะเป็นธีมของชาติพันธุ์แต่ปีนี้จะเป็นควงวัฒนธรรมล้านนาซึ่งก็จะมีอยู่4จังหวัดก
0: ็คือ

0: นะเจ้าเครื่องจักสานเครื่องเขินเครื่องเงินรากโดยเฉพาะเศรษฐกิจชุมชนโดยการนำมาในครั้งนี้เราก็จะเน้นชุมชนต่างๆจาก4จังหวัดเนี่ยที่มีอัตลักษณ์ในเรื่องของงานหัตถกรรมก็จะมีการทั้งจัดจำหน่ายทั้งบูธสาธิตสาธิตอย่างที่ว่านี่ก็คือนักท่องเที่ยวมาแล้วสามารถไปร่วมกิจกรรม อยากจะแปลงยังก็ไปนั่งแปลงเหมือนวันเนี้ยเรามี
1: สาธิต
0: สาธิตในเรื่องของแปลงโกมในร้านในงานเนี่ยบ่จะแปลงบ่ได้นะไฮไลท์ก็คือว่าแปลงแล้วได้เอาปิกบ้านตัว
1: มันเป็นความภูมิใจนะว่าได้ลองแปลงโกมเป็นของตัวเก่าได้ลองยะอย่างอื่น
0: ๆ
1: ตีเป็นของตัวเก่าได
0: ้
1: ปิกบ้านไปแต่อ๋อทีมก็จะเปลี่ยนไปแต่ละปีแม่เราจำได้ว่าปีแรกเป็นชาติพันธ
0: ุ์
1: เนาะปีนี้ก็จะเป็นเรื่องของอันความเป็นวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัด
2: เปิ้นจัดคือกันทุกปีเลยนะเจ้าบอกว่าจะเป็นครัวของกินของใจแองต่างๆแล้วก็สินค้าของชุมชนตัวปีนี้ยังจัดที่เดิมก็เจ้า
0: ปีนี้บริเวณกับติดที่เดิมที่เคยจัดปีนี้ก็จะเป็นบริเวณโถงต่างเดินเข้าที่เฮาผ่านหอไอศูนย์ประชุมเนาะก็จะมีห้องประชุมหลวงพึ่งนะอันนั้นน่ะยาวมาเจ้าก็ในการจัดในปีนี้ก็กำหนดที่ว่าจะจัดขึ้นเนี่ยตั้งแต่12ถึง18
1: ครับ
0: แล้วก็ในส่วนของงานใหญ่งานลานาเอ็กโปที่พาณิชย์เป็นเจ้าภาพนี่น่ะ
1: ครับ
0: เพิ่นก็จะเปิดงานวันที่12ส่วนของว่าทำอ่ะเป็นกิจกรรมหนึ่งในงานท่านอ่ะเฮากำหนดจะเปิดงานวันที่14เวลา18นาฬิกา
1: ครับก็ในงานนอกจากจะได้หันความเป็นแต่ละจังหวัดแล้วของใจของยังก็มีของกินตัวที่เขาเอามานำเสนอตัวเหมือนกันเหมือนกับในวันนี้อันนี้คือบัจจว่าเป็นของกินที่เอามาจัดแสดงแบบได้แต่มันมีสตอรี่เพราะมันมีความการันตีจากกระทรวงวัฒนธรรม
0: เ
1: ป็นหนึ่งเมนู
0: มาจากโครงการหนึ่งเมนูเชิดชูอาหารถิ่นหรือที่เขาห้องว่า The Raw Taste อันนี้ก็เป็น The Raw Taste ของเจียงใหม่ขนมวงนี่ก็ปี67
1: ครับ
0: แล้วก็ทั่วผู้สิ่งเนี่ยก็ของแม่ยังสอน
1: ครับ
0: นะอันนี้ปีแล้วนี่ปี68
1: กินกับน้ำจิ้ม
0: แม่นเจ้า
1: ครับ
0: แล้วก็แกงฮังเลเนี่ยก็เป็นของลำปาง
1: ครับ
0: อันนี้ก็ปี67เหมือนกันแล้วก็อันนี้ข้าวแคบของลำปูนของปีแล้วเหมือนกัน
1: ครับซึ่งในงานบ่ได้มีแต่ฮื้อจิ้มอย่างเดียวฮื้อหั่นกระบวนการขั้นตอนตัวว
0: ่
1: ากว่าจะเป็นแกงฮังเลลำปางเนี่ยต้องเตรียมอะไรอย่างพองต้องเนี่ยจะได้พองกว่าจะมาเป็นข้าวแคบข้าวขวบแผ่นอย่างอีเรามีขั้นตอนอะไรอย่างพอง
0: เจ้า
1: ครับ
0: แล้วก็นอกนั้นไม่ได้มีแค่เดลอเทศแต่จะมีของกินเมืองสองซีจังหวัดเนี่ยกว่า60เจ้าในงานนะเจ้า
1: ครับ
2: อ
1: ยากกินน้ำพริกอยากกินย้ำป่าแห้ง
0: เจ้า
1: ของหวานขนมอย่างอีก็คือก็จะอยู่ในงานนี้หมดตัวเหมือนกันครับ
2: ก็ถือว่าจะได้ไปเลือกไปจิมไปอะไรอย่างกันได้แล้วก็ยังมีเวิร์กช็อปเพื่อพอขั้นตอนเพื่อไผ่ให้ซื้ออย่างทัวร์ฟูซิ่งเนี่ยสามารถซื้อปิกไปแล้วก็ไปแปลงคนเดียวได้เหมือนกันเจ้า
0: แม่นเจ้าม
1: ีประมาณแต่ใดก็ครับ50บูธเลยกับหัวหน้าติ๊กเบิร์นบอกมา
0: เจ้า
1: ครับ
0: คือกิจกรรมของเฮาเนี่ยจะมีอยู่3โซนเนาะโซนแรกก็จะเป็นโซนในเรื่องของการจำหน่ายแล้วก็ผลิตภัณฑ์ชุมชนที่ห้องว่าควงวัฒนธรรมสร้างสรรค์อันนี้ก็จะมีโซนที่ขายเนี่ยอยู่50โซนแล้วก็โซนสาธิตเนี่ยแห่ง30โซนสาธิตอย่างที่ว่าเนี่ยนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปร่วมไปทำนะเจ้าแล้วก็ไฮไลท์แต่ละวันเราก็จะมีสำหรับที่มาร่วมงานแล้วนะมาชอบมาซื้อเสร็จเรียบร้อยน่ะสามารถเอาไปเซตที่เฮาชอบเฮาซื้อเนี่ยมาแลกเห็นพระเจ้าเปิ้นห้องว่าสามารถที่จะมาได้ถึงอาหารตานะจังเฮาจะมีการแสดงทางวัฒนธรรมที่ถือว่าการแสดงในควงเนี่ยจะมีทั้งศิลปินซึ่งศิลปินของเฮาเนี่ยถ้าคำว่าควงวัฒนธรรมลั่นนะเฮาต้องมีซอละ
1: ครับ
0: เฮาต้องมีตั้งเรื่องกองละพอเฮามีสมาคมกองแล้วเฮามีสมาคมซอแล้วก็ที่สำคัญเฮามีศิลปินที่เป็นศิลปินลั่นนะที่มีชื่อเสียงบ่ว่าจะเป็นวงเดอะเพอะ
1: นี่น
0: ะ
1: ครับ
0: อันนี้ถ้า
1: เป็นคนดีเดอะเพอะนี่คร
0: ับ แล้วก็วงลั่นนาอะคูสติก
1: ครับ
0: เป็นลักษณะโฟกซองแล้วก็ศิลปินที่เฮาคุ้นเคยแล้วก็เป็นที่ฮู้จักของเจียงใหม่บ่ว่าจะเป็นน้องอ้อมรัตนัง
1: ครับ

0: ะเจ้าแล้วก็น้องตูดารณีอย่างเงี้ยอันนี้ยกตัวอย่างแล้วก็การแสดงของน้องๆเครือข่ายทางวัฒนธรรมพ่องของเยาวชนพ่องปีนี้ต้องบอกว่าเฮาจัดเต็
1: ม
0: แบบว่าเริ่มงานนี่ตั้งแต่10โมงไปจนถึง2ทุ่มเนี่ยตารางการแสดงเฮาจะบ่ขาดเลย
1: ครับ
0: เจ้า
1: ก็บนเวทีนอกจากตีหัวหน้าได้บอกไว้ว่ามีการแสดงอย่างพ่องเฮาก็จะได้หันการฟ้อนเล็บของบ้านเฮา
0: แ
1: ม่ของสอนเปิ้นเจ้าลำนกลำโตเฮาได้พอกันตัวสลับกันในแต่ละวัน
2: เจ
1: ้
2: า
1: ครับเหมือนกับว่าเอาตึง4จังหวัดเนี่ยมาอยู่ในงานนี่ด้วยตีว่าต้องแบบเดินทางไปตีแม่ของสอนไปลำปูนมานี่งาน
0: อยากกินอาหารของจังหวัดนี่ก็มีในงานอยากซื้อผลิตภัณฑ์ของจังหวัดนี่ก็มีในงานนะเจ้าเพราะฉะนั้นก็เป็นงานที่ถือว่าเฮาเตรียมพร้อมเนาะเจ้าต้องนำเรียนว่าเจียงใหม่เนี่ยเฮากำลังจะเตรียมพร้อมที่จะเป็นเมืองมรดกโลกแล้วเฮาก็ต้องเผื่อแผ่ไปจังหวัดอื่นนะเจ้าโดยเฉพาะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเนี่ยท่านสาบิดาไทยเศรษท่านมีแนวคิดว่าถ้าเชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกเรียบร้อยแล้วต่อไปเพิ่นจะเสนอให้ล้านนาเป็นเมืองมรดกโลกเพราะนั้นล้านนาเฮามี8จังหวัด
1: ครับ
0: อันนี้ก็ถือว่าเป็นงานหนึ่งที่เฮาเตรียมพร้อมในการเตรียมทุนวัฒนธรรมเพื่อที่จะสู่สายตาเจ้าโลก
1: ครับเพิ่นบอกว่าอันมีบูธของอันเป็นเสื้อผ้าเป็นของใจอย่างต่างๆ50บูธแต่การ์ดมั่วเนี่ย60ล้านกว่าอะไรฮะหัวหน้าครับ
2: ก็คือกลิ่นยังจุใจนะเจ้าทีนี้ในเรื่องของการทำแป้งเวิร์กช็อปจะอีนะเจ้าอย่างข้าเจ้าสนใจคือขอเข้าไปขอแป้งได้เลยก็ว่าต้องลงทะเบียนเจ้า
0: ก็ถ้าไปเนี่ยไปในงานน่ะท่านสนใจในบูธไหนท่านก็แวะได้เลยนะเจ้าแล้วก็ไฮไลท์ลักๆเนี่ยของแต่ละจังหวัดเปิ้นก็จะหมุนเวียนกันเนาะอย่างใน30เจ้าเนี่ยนะเจ้าอย่างของเชียงใหม่เนี่ยก็จะเน้นในเรื่องของเครื่องเขินอย่างเงี้ยจ้ะเพราะว่าเป็นอัตลักษณ์ของเชียงใหม่เฮานะแล้วก็ต่างลำปูนเปิ้นเป็นพี่น้องชาติพันธุ์ที่เปิ้นจะมาสาธิตเปิ้นก็จะเน้นเรื่องของเครื่องเงินแล้วก็ผ้าทอกะเลียงนะเจ้าแล้วก็ต่างลำปางนี่เปิ้นก็มีโกมเหมือนกันแต่เปิ้นห้องว่าโกมสีล้านนะเจ้าแล้วก็ในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่เฮาแต่นี่เฮามีพ่อมดถึงโกมถึงเครื่องเงินเครื่องเขินงานหัตถกรรมงานจักสานเฮามีหมดเลยนะจ๊ะ
1: ครับอย่างวันนี้โกมนี่ปอกมันมาจากที่ไหนก็ครับจาก
0: เวียงกุมกาม
1: เจ้าคือโกมจังใหม่กับแหมยางนึง
0: แม่นเจ้า
1: ลำปูนกับแหมยางนึงลำปางกับแป้งโกมแหมยางนึงเฮาก็จะได้หันว่าความเป็นโกมของแต่ละจังหวัดมันต่างกันน้ำต่างกันขั้นตอนก็แป้งก็ต้องต่างกันเหมือนกันจะได้แบบฮู้ว่าอ๋อก็จะมาเป็นโกมที่เฮาหั่นจังหวัดเนี่ยมีขั้นตอนมีอุปกรณ์อะอย่างพ่อง
2: เจ้า
1: ครับปอกมันก็จะสาธิตจะอีเลย
2: แต่สีจะแป้งยากกว่าหาใช้เวลาถ้าเกิดเฮาขอไปห่วมแป้งตัวนี้ถ้าจะบ่ค่อยเมินตะใดกะเจ้า
0: เปิ้นก็จะมีคือถ้าสมมติว่าเฮาอยากลองทำแล้วเปิ้นก็จะมีแบบเป็น
2: เป็
0: นการสาธิตอ่ะ
1: ครับ
0: เป็นอันน้อยๆนะเจ้า
1: ไม่ได้อันใหญ่ขนาดนี้
2: ใช่ใช่เจ้าจะอีเป็นอันน้อยๆจ้ะอันนั้นเป็นโครงของมัน
0: ถ้าอันใหญ่มันหมดแล้ว
2: เกินชั่วโมง
0: เจ้า
1: อันใหญ่มันหมดแล้วมันใช้เวลาเนาะอันนี้ก็จะเป็นกรมของตังเชียงใหม่เฮาด้านหลังของท่านวทจ.ก็จะเป็นกันตอกปานซอยอันนี้มันเอาลูกขุนย้อมแม่หงสอนมาเลยนะคุณผู้ชมจองพาราเนี่ยที่เป็นแพกันเนี่ยครับ
0: อันนี้เป็นถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของเมืองแม่หงสอนเจ้า
1: เพิ่นก็จะได้ฮู้ว่าการตอกอันเนี่ยก็ปานซอยนี่ต้องตอกจะได้พองเนี่ยจะได้พองครับอันนี้ก็ยังของแม่หงสอนแต่ตั้งหน้านี่ผมว่าน่าจะเป็นสลุงของศรีสุพรรณเหมือนกัน
0: เนี่
1: ยครับ
2: ก็มีหลากหลาย
0: ก็มีการต้องการดุลลายอย่างต่าง
2: ๆ
0: คือในงานนั้นก็ถือว่าเป็นการรวมสลา
1: ครับ
0: สลาที่เป็นระดับป่อครูแม่ครูนะเจ้าในงานนี้นะครับ
1: นอกจากนั้นอู้ถึงไฮไลท์ครับแต่ละจังหวัดมันก็จะมีแบบคือเฮาได้มารวมกันตรงนี้ตัวเหมือนกัน
0: เจ้า
1: เขาอย่างที่บอกว่ามีอย่างก็ลำนกกินกะลา
0: เจ้าการแสดง
1: จากแม่ฮองสอนมาตัวเน
0: า
1: ะ
0: เจ้า
1: ครับก
2: ็รู้น่าสนใจคือหมดแน่นอนเพราะว่าทุกปีเปิ้นก็จัดคืออยู่แล้วนะเจ้ามีจุดที่เฮาได้ทายฮูบเช็คอินนี่นักกว่าเจ้า
0: ก็เฮาก็จะเป็นบริเวณตั้งแต่ตั้งเข้างานนะเจ้าตั้งเข้างานแล้วก็อย่างที่บอกว่าปีนี้เฮาเน้นในเรื่องของเครือข่ายเหมือนเชียงใหม่เป็นเมืองสร้างสรรค์อยู่แล้วปีนี้ จังวัฒนธรรมกันเลยว่าเฮาจะเป็นกิจกรรมหนึ่งตีจะให้เอารวบรวมไว้รายงานยูเนสโกว่าเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์เชียงใหม่เฮาเนี่ยเฮาได้มีการขับเคลื่อนอย่างใดแล้วเฮาได้มีการส่งต่อจังหวัดใกล้เคียงอย่างใดพ
1: ระ
0: เจ้าโดยเฉพาะทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดเนี่ยเปิ้นปีนี้เปิ้นก็ฮับแขกเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์หลายเมืองติมาแอวเชียงใหม่เฮาเนี่ยผ่านไปเนี่ยแล้วก็เต้าต้องนําเรียนว่าตอนเนี้ยเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์นะของประเทศไทยเฮามี9เมืองล่ะนะเจ้าเฮามีถึงเมืองที่เป็นอาหารเฮามีถึงเมืองที่เป็นในเรื่องของงานศิลปะงานที่เฮาฮ้องว่า Folk and Craft and Folk Art นะเจ
1: ้
0: าแล้วก็มีถึงดีไซน์อย่างของเชียงไฮ้นี่เพิ่นเป็นเมืองแห่งการดีไซน์อย่างเจ้ามีถึงเมืองแห่งดนตรีอย่างเจ้าอันนี้ก็คือเป็นเครือข่ายมังสร้างสรรค์ที่แต่ละจังหวัดกําลังจะเปิ้นฮ้องว่าเชื่อมโยงกันนะเจ้า
1: เพราะคือถ้าเชียงใหม่ได้อ่ะจังใจนี้ต่อไปลำปางก็จะง่ายขึ้นลำพูนก็จะง่ายขึ้นแล้วสำหรับการที่เสนอให้มันเป็นแบบครอบคลุมทั้งความเป็นล้านนาไปเลย
0: เจ้า
1: ครับแฮมอันหนึ่งที่เป็นสีสันของการจัดงานคือช่วงนาทีทองหัวหน้า
0: เจ้า
1: ราคาถูกมากแล้วก็แบบลูกกันแม้แต่เขาเป็นพิธีกรเองอ่ะเขายังอยาก
2: ลุ้นกะ
1: มีความอยากสื่อกับเปิ้นเหมือนกันเพราะว่าเปิ้นก็จะแบบเอามาลดราคาในช่วงพิเศษให้เฮาตัว
0: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นการขั้นรายการในแต่ละวันนะว
1: ่
0: าเพื่อที่จะฮือนักท่องเที่ยวที่มาเนี่ยไผโชคดีในห่วงนาทีทองตรงหั่นก
1: ็
0: ได้อาจจะได้ของดีๆปิ๊กบ้านนะเจ้าแต่ถ้าไผที่มาซื้อแล้วเฮาก็มีทุกใบเซตที่ท่านได้จับใจภายในงานก็สามารถที่จะมาแลกของที่ระลึกได้ตัวเจ้า
1: ครับ
2: อันนี้คือรวมทุกอย่างเลยก็เจ้าที่ลุ้นนาทีทองเนี่ยเจ้าของ
0: ก
2: ิน ของใจ
0: เปิ้นแม่นเจ้าก็จะเวียนเอานะเจ้าว่าวันนี้จะช่วงนี้จะเป็นอย่างเจ้า
2: เฮาก็ต้องไปลุ้นทํากรรมเนาะว่าช่วงนั้นที่เฮาเตลอยู่นี่จะเป็นนาทีทองอย่างโตนี่นะเจ้านอกจากในเรื่องของการแสดงศิลปะวัฒนธรรมมีดนตรีพื้นเมืองแล้วนะเจ้ามีแฟชั่นโชว์กับเจ้าปีนี้
0: เฮาบ่ได้เน้นในเรื่องของแฟชั่นโชว์ในเรื่องของเสื้อผ้าแต่ว่าเฮาเน้นในเรื่องของศาลาเจ้าเพราะว่าอย่างที่เจ้าบอกว่าเฮาเป็นเมืองสร้างสรรค์เนาะเฮาก็เลยเน้นว่าเครือข่ายเมืองสร้างสรรค์ของเฮาเนี่ยศาลาต่างๆเนี่ยอยู่ที่ไหนพ่องเฮาก็จะเอามารวมและก็โดยเฉพาะของจังหวัดอื่นของมาร่วมกัน
2: รวมสุดยอดศาลาฝีมือนั่นเองนะเจ้า
1: ครับก็จะได้หันว่าศาลาแต่ละตีปอครูแต่ละตีแม่ครูแต่ละตีจะต้องแบบมาต่อยอดให้หมู่เฮาได้มาสานต่อสำหรับงานเวิร์กช็อปหรือว่าการทำอย่างต่างๆตัวเองเหมือนกันตอนนี้ปอผลประจันแล้วเหรออู้ไปเนี่ยไปอันก
2: ็นอกจากโกมจะอี้แล้วเปิ้นมีโกมเป็นนักสัตว์ตัวแม่นก่อเจ้า
1: อ่ามันหมุนได้มันกระป๋อ
3: โกมพ
1: ั
3: ดนะคร
1: ับ ครับเอาเป็นห้องของโกมพัด
0: พัดคือหมุน
1: คร
2: ับ มันหมุนได้
0: เจ้า
2: เจ้าก็ถือว่าเราหลายๆคนเปิ้น
0: เวลาเขาใส่ไฟแล้วมันก็
1: จะหมุนมันก็จะงามในโคมมีแต่ไฟในใจมีแต่เธอ
0: เจ้าง
2: ามดีนี่เหรอเปิ้นหมุนละแต่ว่าทุกทีเปิ้นจะใส่ไฟต่างในนะเจ้าเน
1: า
2: ะ
1: ก็เยอะว่าอย่างตีบอกแล้วครับว่าโกมแต่ละตีมันก็จะเหมือนกันตอนนี้คือแกงเล้งหอมขนาดเลยอ่ะ
2: เป็นได
1: ้ผมกำลังเล้งอยู่ว่าแกงเล้งนี่คือมันถ้าเป็นแกงเล้งจริงๆมันต้อง3จานจี้น่ะคุณผู้ชมเนี่ย
0: แม่นเจ้า
1: ครับ
2: เนี่ยน่ากินแล้วก็หลายๆคนบอกว่าอันคุณเองนลินเปิ้นเคยอยู่แม่ฮ่องสอนมาก่อนขอถามกับตาเจ้าถั่วพูอย่างต้องถั่วพูซิ่ง
1: มัน
2: ซิ่งจะได้
1: มันคือเต้าหู้ซิ่งเหมือนกับแบบเป็นการยำอ่ะม
2: ัน
1: เปิ้นใช่ครับแต่ว่าเป็นเต้าหู้ทอดน้องของตังหรือของตังแม่ฮ่องสอนแล้วก
0: ็มีน้ำจิ้ม
1: ก็จะใส่โทลิสงใส่พริกป่นเห็นน้อยหนึ่งเป็นน้ำจิ้มแบบใจบะขามอ่ะใจน้ำบะขามเคี่ยว
0: มันจะส้มๆหวาน
1: ๆครับแล้วก็กินกับอันเต้าหู้ทอดนั่นแหละคือมันคือเต้าหู้ทอด
0: เหมือนเขากินเหมือนเขาไปซื้อร้านตือคาโคอ
2: ่
0: ะที่มันมี
1: กิ่ง
0: เต
1: ้
0: าห
1: ู
0: ้ประมาณนั้น
1: อย่างนั้นเลยเขาก็จะได้จิ้มได้หั่นของแม่ฮ่องสอนตัวอันนี้ก็เป็นขนมวง
2: นี่ข้าเจ้าก็มากขนาดเลยแต่คนเท่าหลายคนบอกว่าเกี๊ยวบ่ค่อยไหวแต่เปิ้นก็มีถ้าเกิดบัดสะเอะบัดได้เหนียวหน้าตะไ
1: ด
2: ถ้าทุกทีจะเป็นวงน้อยๆแล้วก็ใส่น้ำอ้อย
1: ตั้งไหนอ่ะ
2: อ
1: ย่างเงี้ยลำเนี่ย
2: บัดแข็งตะไดก็กินได้
1: ผมขออนุญาตเตือนเดี๋ยวเพราะว่าเดี๋ยวผมจะต้องอ่านข่าวเดี๋ยวมันจะแบบน้ำลายเดี๋ยวผมจองชิ้นนี้ไว้ก่อน
2: อันนี้หมายไว้ละกัน
1: หมายไว้หมายไว้อันนี้ก็หมายไว้เหมือนกันเนี่ยอันนี้ก็หมายแกงทะเลมันต้องสามจั่นนะมาแบบถึงจะได้อันความเป็น
2: และต้องเนยข้อนึงก่อนเนยข้อนึงตัวนอกเอออันเป็นออดข้อนึงมาคือก็หา
1: ครับอันนั้นก็จะเป็นสีสันที่เขาจะต้องไปห่วมงานกันแต่เพราะอยากให้ได้หันความเป็นวัฒนธรรมของแต่ละจังหวัดเนาะสำหรับการจัดงานเตอร์นี่เดี๋ยวให้ทางท่านวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ได้ย้ำแถมคำว่าควงวัฒนธรรมล้านนาของเฮาในงานล้านนาเอ็กโปเนี่ยวันไหนถึงวันไหนแล้วเฮาป้ากันที่ไหนครับหัวหน้าครับ
0: เจ้าก็เชิญชวนน่ะเจ้าท่านที่กำลังชมรายการแล้วก็ตลอดจนนักท่องเที่ยวทั่วไปท่านสามารถมาเอลงานก็คือควงวัฒนธรรมล้านนาในงานล้านนาเอ็กโปปี2026นะเจ้าที่บริเวณศูนย์ประชุมนานาชาตินะเจ้าหรือที่เฮาคุ้นเคยกันนะเจ้าว่าเฮาจัดงานล้านนาเอ็กโปมาได้ต้องที่ศูนย์ประชุมนานาชาติเฉลิมพระเกียรติจังหวัดเชียงใหม่แล้ววันที่12ถึง18นะเจ้าปะกันตึงวันตั้งแต่10โมงเจ้าจนถึง2ทุ่มของทุกวันนะเจ้าก็ขอเชิญชวนมาแอลมาซื้อนะเจ้ามาช่วยกันกระตุ้นเศรษฐกิจฮือกับพี่น้องประชาชนโดยเฉพาะสินค้าชุมชนถ้าเฮาต้องการฮือออกสู่สายตาหรือว่าออกสู่นักท่องเที่ยวทั่วไปนอกจากบ้านเฮาแล้วเนี่ยก็ต้องมาแอลกันนักๆนะเจ้า
1: ขอบ
0: คุณเจ้า
1: พิธีเปิดเฮามีวันที่14แต่งานเนี่ยเริ่มซึ่งใส่12แล้ว
0: แม่นเจ้างานใหญ่เปิ้นเนาะงานล้านนาเอ็กโปเปิ้นเปิดวันที่12
1: ครับ
0: แต่ว่าควงวัฒนธรรมล้านนาของเฮาเปิดวันที่14ตอนแรง18นาฬิกาเจ้า
1: ครับก็ไปพอไปก้อยกันได้ครับเอาของดีทุกจังหวัดมาอยู่ในงานนี้เลยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบนหนึ่งนะครับก็เป็นงานใหญ่แห่งหนึ่งงานติดจะได้ไปเอากัน12ถึง18ตุลาคมนี้ปะกันติดศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ7หลอดพระชนมพรรษาจังหวัดเชียงใหม่ของเฮาสำหรับควงวัฒนธรรมล้านนาก็จอดรถมาเตลเข้ามาหัน
0: ปะเลย
1: ปะตีแรกเลยนะครับ
2: เจ้าเนี่ยก็คือเป็นการนำทุนทางวัฒนธรรมที่เขามีพร้อมหมดแล้วแล้วก็ได้เตรียมพร้อมเป็นเมืองมรดกโลกต่อย
1: ครับวันนี้ต้องขอบพระคุณนะครับท่านกรวรรณสุมมาศครับวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่จะได้มาอุจากกับเฮาในวันนี้ขอบพระคุณจัดหน้าครับ
2: ขอบค
1: ุณป้อเป็นตัวเนอร์มาแต่งก็มาขอบคุณครับป้อครับจากอันอย่างก็
2: เวียงกุมกาม
1: นะครับแล้วเดี๋ยวต่อไปรับตำแหน่งใหม่วัฒนธรรมเจียงไฮ
0: ้แม่นเจ้า
1: 1ตุลาคมนี้เดี๋ยวเราไปตวยหาย
0: เอาไปป้ากับเจียงไฮ้เหมือนกันเจ้า
1: ครับก็เป็นการยกย้ายตามอันวิถีชีวิตของข้าราชการเนาะครับ
2: เจ้าอ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราจะยั้งกันสักกรรมนะเจ้าช่วงหน้าไปป้ากันช่วงท้ายของรายการจะได้ติดตามสภาพอากาศตวยเจ้า

หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

และเวลามาตรวจสอบสภาพอากาศกันครับคุณผู้ชมวันนี้สอบถามกันครับว่าที่ร้อยตรีปีชาจินทนาวัฒน์นักอุตุนิยมวิทยาศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือคุณปีชาเจนรายงาน

0: านได้เลยครับ
1: ครับสวัสดีครับคุณเอกนรินทร์คุณจันจิราและท่านผู้ชมทางบ้านครับสภาพอากาศโดยทั่วไปนะครับผมตัวหย่อมความกดอากาศต่ำตัวนี้นะครับเคลื่อนลงมาปกคลุมบริเวณอ่าวมัตตบันนะครับประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเราเนี่ยมีกำลังแรงนะครับผมเพราะฉะนั้นทำให้ภาคเหนือโดยเฉพาะทางด้านซีกตะวันตกครับวันนี้มีฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับผมในช่วงเช้านะครับจะเห็นได้ว่าบริเวณทางด้านซีกตะวันตกของเราเนี่ยครับเมฆค่อนข้างเยอะนะครับผมแล้วก็จากเรดาร์ลำพูนนะครับผมก็ตรวจวัดกลุ่มฝนได้แล้วนะครับบริเวณเชียงใหม่บางพื้นที่นะครับแล้วก็ทางตอนล่างนะครับผมสำหรับเรดาร์พิษณุโลกก็จะเห็นได้ชัดนะครับว่ามีฝนตกบริเวณกว้างนะครับทางด้านตอนล่างซีกตะวันตกนะครับไม่ว่าจะเป็นจังหวัดตากกำแพงเพชรสุโขทัยพิษณุโลกแล้วก็อุตรดิตถ์นะครับผมสำหรับการคาดหมายปริมาณฝนในวันนี้ครับเกณฑ์การกระจายของฝนในวันนี้ค่อนข้างดีครับแล้วก็มีโอกาสมีฝนตกหนักถึงหนักมากเนี่ยโดยเฉพาะทางด้านซีกตะวันตกของภาคครับผมในวันพรุ่งนี้ครับเกณฑ์การกระจายของฝนก็จะลดลงนะครับแล้วก็ฝนตกหนักเนี่ยอาจจะมีบางพื้นที่ทางด้านซีกตะวันตกแค่นั้นเองครับผมสำหรับการคาดหมายอุณหภูมิครับบริเวณภาคเหนือตอนบนช่วงบ่ายวันนี้อุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่31-33องศาต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่24-25องศาสำหรับบริเวณภาคเหนือตอนล่างครับสูงสุดบ่ายวันนี้อยู่ที่30-33องศาต่ำสุดเช้าวันพรุ่งนี้อยู่ที่24-26องศาสุดท้ายนี้ครับมีประกาศของศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือครับฉบับที่11ครับเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณภาคเหนือครับผมในช่วงนี้นะครับจะก็เห็นจากแผนที่อากาศนะครับผมก็ไอตัวหย่อมความกดอากาศต่ำเนี่ยได้เลื่อนลงสู่อ่าวมัตตบันนะครับแล้วก็ทำให้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบ้านเราเนี่ยมีกำลังค่อนข้างแรงครับเพราะฉะนั้นในวันนี้ครับทางด้านซีกตะวันตกเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่แล้วก็ตากเนี่ยครับมีโอกาสฝนตกหนักมากบางแห่งนะครับผมส่วนจังหวัดอื่นๆนะครับทางขยับเข้ามาตอนกลางเนี่ยครับก็จะมีฝนตกหนักเกิดขึ้นได้นะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้ครับผมพี่น้องประชาชนครับยังคงต้องระมัดระวังฝนตกหนักถึงหนักมากครับและฝนที่ตกสะสมครับซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมทั้งดินโคลนถล่มครับโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มครับควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังในระยะสั้นได้ครับหากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามเข้ามาได้ที่เบอร์053-277-919ครับ
0: วันนี้แห่งวันหนึ่งสำหรับภาคเหนือเฮาเพิกตะวันออกตะวันตกมาตีอันจังหวัดแม่ฮ่องสอนนะครับก็ต้องเตรียมการแฮมรอบหนึ่งสำหรับวันนี้28กันยายน
1: ครับสวัสดีครับ
2: เจ้าช่วงต่อไปนะเจ้าก็เป็นช่วงที่หลายๆคนท่าพอเหมือนกันนะเจ้ากับความน่าฮักของลูกหลานคนเมืองบ้านเฮาในช่วงกำเมืองอุ้มวนเจ้า
3: สวัสดีครับผมชื่อเด็กชายอเล็กชัยชื่อเล่นชื่ออเล็กอายุ9ปีปัจจุบันกำลังศึกษาอยู่ที่โรงเรียนคำเที่ยงอนุสรณ์วันนี้จะมาขอเสนอคำว่าไปในภาษาเหนือนอกจากจะแปลตรงตัวแล้วไปคือการไปข้างหน้าและยังหมายถึงไม่หรืออย่าเช่นจะไปหมายถึงอย่าไปจะไปมาหมายถึงอย่ามาจะไปล้นหมายถึงอย่าวิ่งจะไปนั่งหมายถึงอย่านั่งหรือไม่นั่งอย่าลืมมาอู้กำมองใจกันเน้อครับขอบคุณครับ
2: การเจ้านิติภาคเหนือของเฮานะเจ้าเปิดโอกาสฮือละออนได้ส่งคลิปอู้กำเมืองเข้ามาได้เลยนะเจ้าในไลน์กลุ่มกำเมืองอุ้มวนเจ้าหนึ่งคนสามารถส่งมาได้หลายๆคลิปเลยเจ้า
0: อธิบายคำว่าจะไปเหม
2: ือ
0: นน้องอเล็กตะกี้อย่าไปคำเดียวนี่คือมันได้หลายกรรมเหมือนกันเน
2: า
0: ะก
2: ็
0: ส่งเหมือนกับน้องอเล็กเป็นได้เลยนะครับเชิญชวนคุณผู้ชมครับที่ตามรายการต่างๆของเฮากันต่อนะครับวันนี้จบรายการเจ้านิติภาคเหนือแล้วพอก้อยกัน3นาทีกับอัยการแผ่นดินต่อด้วยรายการห้องนางเหล่าครับ4โมงแรงป้ากันครับข่าวภาคเหนือครับ
2: ข่าวภาคเหนือแรงนี้นะเจ้าปะกับคุณอุ้ยธีรพงษ์โลหะวัชระและคุณแก้มวรลักษณ์ดวงทิพย์เจ้า
0: วันผูกสนทนาก็ว่าอู้จากรายการเจ้านิติภาคเหนือครับธนาคารออมสินนะครับเปิ้นจะมาพูดถึงเรื่องของแหล่งเงินทุน AI นกนะครับสำหรับผู้ประกอบการภายติดสนใจวันผูกถ้าพอถ้าก้อยกันได้กับรายการเจ้านิติภาคเหนือครับวันนี้เวลาเสี้ยงแห่แล้วนะครับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับ
2: ข้าเจ้าจันเจราอ่อนอ้นพร้อมทีมงาน NBT เชียงใหม่ลาไปก่อนแล้วปะกันใหม่สวัสดีเจ้า
0: สวัสดีครับ

วันนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องทางจำเป็นนะครับหลายๆท่านพอทราบอยู่แล้วนะครับว่าเมื่อไรที่ที่ดินแปลงใดแปลงหนึ่งไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ทำให้ที่ดินแปลงนั้นเหมือนเขาเรียกว่าที่ดินตาบอดเคยรู้กันไหมว่าที่ดินตาบอดนี้เราจะออกทางไหนอันนี้ก็จะเป็นคำถามที่หลายๆท่านถามมาเยอะใช่ไหมครับที่ดินตาบอดหรือที่ดินที่เขาไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะเพื่อจะใช้ทางผ่านไม่ว่าจะเป็นในการคมนาคมหรือว่าการเดินทางไปทำงานอย่างเงี้ยวิธีแก้ก็คือขอเปิดทางจำเป็นตามกฎหมายทางจำเป็นก็จะมี2แบบครับผมแบบแรกก็คือแบบที่ดินที่นั้นไม่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนจากที่ใดมาเลยแต่ไม่สามารถออกสู่ทางสาธารณะได้ดังนั้นในการขอออกทางจำเป็นมันจะมีผลของกฎหมายคือเราสามารถขอให้ที่ดินข้างเคียงที่ติดกับทางสาธารณะเปิดทางจำเป็นให้เราได้และต่อมากรณีที่2ที่ดินที่ได้แบ่งแยกหรือแบ่งโอนกันและไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะวิธีแก้ก็คือเราจะดูว่าที่ดินเราอยู่ตรงกลางหรือเปล่าหรือที่ดินเราแบ่งแยกหรือแบ่งโอนมาจากที่ดินตรงไหนซึ่งติดกันและสามารถข้ามที่ดินโฉนดนั้นออกไปสู่ทางสาธารณะได้เคยมีเคสนะครับเคสอย่างเช่นกรณีว่ามันจะมีที่ดินที่แปลงหนึ่งครับที่ติดกับสนามบินเล็กวิวสวยมากแต่ขอไม่บอกว่าเป็นชื่อโฉนดเล็กที่เท่าไหร่นะอุบไว้เลยก็อาจจะพูดถึงเคสตรงนี้ซึ่งตรงนี้วิวสวยมากแล้วก็มีต้นไม้ทิวทัศน์ดีมากแต่อีกข้างนึงจะติดกับคลองซึ่งคลองนั้นหรือบึงนี่แหละครับใหญ่มากไม่สามารถผ่านได้ซึ่งที่ดินเนี่ยขอเล่าว่าแต่เดิมเป็นที่ดินแปลงเดียวกันซึ่งอีกส่วนหนึ่งเจ้าของคนเดียวกันเขาใช้ในการเลี้ยงม้าทำไร่ตรงนั้นนะครับต่อมามีการเศรษฐกิจเปลี่ยนขัดสนเรื่องเงินนิดนึงเลยเขาต้องการแบ่งขายตัดแบ่งขายพอตัดแบ่งขายไปแล้วมันจะมีที่ดินแปลงนึงยกตัวอย่างสมมติว่าที่ดินของนายเอแล้วกันมาซื้อได้ที่ดินที่ไม่มีทางออกสู่ทางสาธารณะได้ดังนั้นนายเอจะขอให้ที่ดินข้างเคียงเปิดทางให้ออกสู่ทางสาธารณะได้โดยการข้ามไปได้เลยครับตรงนี้จะมีผลโดยผลของกฎหมายไม่จำเป็นต้องไปจดทะเบียนเป็นนิติกรรมครับผมเขาเรียกทางนี้ว่าเป็นทางจำเป็นครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: ขอต้อนรับท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการห้องนั่งเล่าค่ะประจำวันจันทร์ที่28กันยายน2569ค่ะอยู่กับพวกเรา2คนค่ะดิฉันศิจิตรา ทรงเจริญค่ะ

0: ดิฉันรัวรัตน์บุญจิตค่ะ
1: ค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะช่วงที่ผ่านมาฝนตกหนักตลอดน้องกระแตเพิ่งกลับจากกรุงเทพมหานครเกือบจะเป็นผู้ประสบภัยกับชาวกรุงเทพมหานครด้วยเช่นกันเป็นยังไงบ้างคะบรรยากาศ
2: เรียกได้ว่าคือพอเราไปเป็นผู้ประสบภัยเองเนี่ยค่ะมันรู้สึกว่าหดหู่เพราะว่าหนึ่งเลยคือเราเห็นตั้งแต่จุดที่ไม่มีน้ำถนนแห้งมีแค่ฝนที่ตกโปรยๆจนไปจนถึงจุดที่น้ำเริ่มถึงตาตุ่มตรงนี้ก็เริ่มตุ้มๆต่อมๆเพราะว่ารู้สึกว่าเรียกรถก็ยากรถโดยสารก็ไม่มีนะคะทำให้ตอนนั้นเนี่ยพอเราเป็นเด็กต่างจังหวัดที่เข้ากรุงเทพทำให้รู้สึกว่าฉันจะทำยังไงดีกับเหตุการณ์แบบนี้นะคะก็สุดท้ายกดแกร็บได้เลยทำให้ได้กลับที่พักได้ทันนะคะแต่ว่าก็ต้องร่วมส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยทุกคนนะคะที่ตอนนี้กำลังเจอเหตุการณ์แย่ๆก็ขอให้เหตุการณ์ดีขึ้นโดยเร็ว
1: ใช่ไม่ใช่แค่ชาวจุกรุงเทพมหานครเนาะจังหวัดต่างจังหวัดรอบนอกก็โดนกันทั่วหน้าก็ที่บ้านของท่านผู้ชมเป็นอย่างไรก็สามารถแจ้งหรือว่าส่งข้อความมาชิดแชทคุยกับเราได้นะคะที่เพจ Facebook NBT พิษณุโลกค่ะ
2: ค่ะแล้วก็อัปเดตล่าสุดจากกรมอุตุนิยมวิทยานะคะก็ได้ประกาศฉบับที่18ออกมา
1: เป็นยังไงบ้างคะ
2: จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะในพื้นที่ของภาคเหนือตอนของภาคเหนือด้านตอนตกและตอนล่างค่ะก็จะมีของพื้นที่ใกล้ๆเราจะเป็นของจังหวัดตากและกำแพงเพชรนะทุกพื้นที่เขาเรียกได้ว่าครอบคลุมทุกอำเภอตรงนี้ก็ขอให้เราอย่าตื่นตระหนกแต่ก็ต้องตระหนักนะคะว่าเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเราจะต้องทำตัวยังไงเตรียมตัวยังไงบ้างตรงนี้เป็นเรื่องที่เราทุกคนต้องมีพื้นฐานไว้เพราะว่าอะไรก็เกิดขึ้นได้นะคะเพราะว่าภัยธรรมชาติเป็นเรื่องที่ไม่คาดคิดนั่นเองค่ะ
1: ค่ะยังไงก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนนะคะที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะในตอนนี้ค่ะ
2: ค่ะสำหรับวันนี้เรามีอะไรมาอัปเดตคุณผู้ชมบ้างคะพี่ฝ้าย
1: วันนี้วันนี้ค่ะเรามีติดตามก็เนี่ยยังไม่พ้นกับสถานการณ์น้ำท่วมเน
2: า
1: ะ
2: ใช่ค่ะก็จะเป็นในเรื่องของมาตรการต่างๆที่ทางภาครัฐนะคะก็ได้มีการช่วยเหลือประชาชนในช่วงนี้ว่าจะมีเรื่องอะไรบ้างนะคะสำหรับน้องแต่เอามาฝากคุณผู้ชมในเรื่องของการกินดีกว่าเรื่องของภัยธรรมชาติเนี่ยพอเกิดขึ้นสิ่งที่จะตามมาคือปัญหาเรื่องข้าวของใช้ของกินใช่น้ำดื่มสิ่งพวกนี้นะคะเป็นเรื่องของการอุปโภคบริโภคทำให้ตรงเนี้ยทางด้านของพาณิชย์ก็ได้มีการเร่งเข้าช่วยเหลือแล้วเองค่ะ
1: ค่ะถัดจากนั้นค่ะวันนี้เรามีสรรหามาฝากค่ะกับน้องพิมพ์ชนกพิมพ์ใจค่ะของเราวันนี้น้องจะพาท่านผู้ชมและเราไปมูกันที่ไหนต้องติดตามกันค่ะและถัดจากนั้นก็จะมีสรรหามาฝากค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในประเด็นนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่70ค่ะรายละเอียดจะเป็นอย่างไรก็ต้องไปติดตามกันในช่วงสรรหามาเล่านะคะ
2: ค่ะ
1: ก่อนอื่นนั้นคุณผู้ชมคะวันนี้เรามีสารคดีเฉลิมพระเกียรติแม่ของแผ่นดินมาให้คุณผู้ชมได้ชมกันค่ะวันนี้เสนอตอนศิลป์แผ่นดินค่ะ

0: งานหัตถศิลป์ประณีตศิลป์อันงดงามวิจิตรบรรจงที่ปรากฏเบื้องหน้าล้วนเป็นงานศิลปะชั้นสูงของแผ่นดินเป็นที่กล่าวขานทั้งในหมู่ชาวต่างชาติและคนไทยที่ได้เข้าชมพิพิธภัณฑ์ศิลป์แผ่นดินภายในพระที่นั่งอนันตสมาคมจากงานชิ้นเล็กสู่งานชิ้นใหญ่หนึ่งคนทำหรือหลายคนสร้างไม่ว่าจะเป็นการรังสรรค์ลวดลายการลงยาถมการตอกปักสลักแซมความเชี่ยวชาญและความชำนาญทำให้ผลงานที่ได้สรรสร้างทุกชิ้นของช่างศิลปาชีพสถาบันสิริกิติ์สวนจิตรดามีความกลมกลืนละเอียดงดงามอ่อนช้อยประหนึ่งคนเดียวทำสำคัญคือได้บอกเล่าเรื่องราวทางประวัติศาสตร์ขนบธรรมเนียมประเพณีและศิลปะวัฒนธรรมอันทรงคุณค่าและเป็นสมบัติของแผ่นดินเช่นตรีพิพิธภัณฑ์บุษบกสร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติใน3โอกาสมหามงคลสำคัญเรือพระที่นั่งจำลองผ้าปักไหมน้อยเรื่องอีเหนาฉากจำหลักไม้เรื่องในวรรณคดีและห้องปีกแมลงทับตกแต่งด้วยแผ่นสารย่านลิเผาสอดเส้นเงินเส้นทองและนาคประดับตราสัญลักษณ์ปีมหามงคลโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรือนยอดบรมมังคลานุสรณีมียอดทรงปราสาท9ยอดมากที่สุดในประวัติศาสตร์งานสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ70ปีและจะทรงเจริญพระชนมพรรษา90พรรษาในปี2560สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถทรงเจริญพระชนมพรรษา7รอบ12สิงหาคม2559พระบรมวงศานุวงศ์ทรงเจริญพระชนมายุและทรงเจริญพระชนมสา5รอบ
1: สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถรับสั่งว่าคนที่เข้ามาดูงานในพิพิธภัณฑ์เนี่ยนะคะเขาจะรู้จักเลยว่าเราคนไทยเป็นยังไงประเทศไทยเป็นยังไงนิสัยใจคอคนเป็นยังไงถ้าพระองค์ท่านรับสั่งว่าดูจากงานศิลปะเหล่านี้มันก็จะสะท้อนบอกตัวตนของเราแล้วงานศิลปะเหล่านี้ก็จะบอกว่าเราที่มีที่มาที่ไปเราเนี่ยสามารถยืนเคียงบ่าเคียงไหลชาติอื่นได้ลูกหลานเราจะได้มีความภูมิใจในแผ่นดินค่ะ
0: ทุกแห่งทุกหนบนพื้นแผ่นดินไทยที่รอยพระบาทได้ประทับลงทรงขจัดทุกยากนำความผาสุกและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมิได้ทรงคำนึงประโยชน์สุขส่วนพระองค์จวบจนวันนี้เกิดเป็นผลสำเร็จแก่พระสงฆ์นิกรของพระองค์และแผ่นดินไทยอย่างแท้จริงดังบทร้อยกรองศิลป์แผ่นดินลางทีก็แล้งร้อนให้รอหายกับสายฝนลางทีอุทกทนกระทั่งท่วมทั่วผืนนาลางทีพายุร้ายก็กล้ำกรายกระหน่ำมาลางทีก็ข้าวกล้าถูกหนูนอนออกบ่อนเบียนชาวนาก็เช่นนี้กี่ร้อยปีไม่เคยเปลี่ยนความจนจึงวนเวียนเป็นเพื่อนคู่อยู่เคียงกายจวบมีพระแม่เจ้าจึงเหือดเศร้าและโศกหายทุกร้อนก็ผ่อนคลายเหมือนน้ำซับให้เย็นสวงทรงสอนให้รู้ค่าของชาวนาว่าใหญ่หลวงปลูกเลี้ยงโลกทั้งปวงเป็นงานเหนื่อยและหนักแรงทรงเป็นกำลังใจเสด็จไปทุกหนแห่งชาวนาที่ล่มแล้งพระทรงรับมาร่ำเรียนจับมือที่แข็งกร้านมาลองงานละเอียดเนียนเส้นลายทุกลายเขียนจนอ่อนโค้งกว่าเส้นเขียวกี่เดือนและกี่ปีกว่าแท่งเหล็กจะบางเรียวใยไหมจะยึดเกี่ยวเป็นกลุ่มแพรที่แพรวพรายงานนั้นในวันนี้สำเร็จมีออกมากมายกี่หมื่นชีวิตหมายจะไกลจากความยากจนอีกเริ่มอรุณศิลป์สว่างเบื้องท้องฟ้าบนที่ฟุบแทบสุธาดลก็ฟื้นชีพมาชื่นบานสมที่อุทิศองค์อุทิศทรัพย์มหาศาลเสกจินตนาการจ จนกำเนิดศิลป์แผ่นดินคนใดที่ได้ดูก็จะรู้ประจักษ์สิ้นว่าเพชรจากผืนดินพระทรงสร้างมาอย่างไร
2: ยังมีข่าวสารที่น่าสนใจนำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงประเด็นเป็นข่าวค่ะทราบนะคะในช่วงอาทิตย์ที่ผ่านมาทางด้านของจังหวัดพิษณุโลกได้มีการเสียบุคคลสำคัญไปค่ะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระราชทานพวงมาลาพร้อมด้วยพวงมาลาพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติวางหน้าหีบศพร้อยตรีดร.ทวีบูรณเขตวันที่26กันยาเวลา 19:30 นาทีณศาลาการประเรียนวัดตาปะขาวหายตำบลหัวรออำเภอเมืองพิษณุโลกจังหวัดพิษณุโลกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้เชิญพวงมาลาพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพร้อมด้วยพวงมาลาพระราชทานของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารวางหน้าหีบศพร้อยตรีดร.ทวีบุรณเขตศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ช่างปั้นและช่างหล่อและผู้ก่อตั้งพิพิธภัณฑ์พื้นบ้านจ่าทวีจังหวัดพิษณุโลก
3: ในการนี้นายนิสิตสวัสดิเทพรองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้แทนจังหวัดพิษณุโลกเชิญพวงมาลาพระราชทานวางหน้าหีบศพตามลำดับโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการแขกผู้มีเกียรติและเครือญาติร่วมในพิธีด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณร้อยตรีดร.ทวีบูรณเขตหรือจ่าทวีเป็นชาวจังหวัดพิษณุโลกเป็นผู้ที่มีความเชี่ยวชาญด้านงานปั้นและหล่อพระพุทธรูปและมีบทบาทสำคัญในการอนุรักษ์และสืบสานงานช่างศิลป์ไทยเป็นผู้ก่อตั้งโรงหล่อพระบูรณะไทยจ่าทวีและพิพิธภัณฑ์บ้านพื้นบ้านจ่าทวีแหล่งเรียนรู้ด้านวิถีชีวิตภูมิปัญญางานช่างพื้นบ้านของจังหวัดพิษณุโลกโดยได้รับการยกย่องเชิดชูเป็นศิลปินแห่งชาติสาขาทัศนศิลป์ประณีตศิลป์ช่างปั้นและช่างหล่อประจำปี2566ค่ะ
2: ค่ะบรรยากาศก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะคะต่อไปค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปไหนคะ
3: ค่ะตอนนี้ประเทศไทยเราเตรียมตัวจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่ครั้งใหญ่ที่อีกครั้งหนึ่งนะคะสำหรับปีนี้ค่ะนั่นก็คือ IMF ค่ะไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพประชุม IMF World Bank ตุลานี้ชู New Horizon พัฒนาคนสร้างภูมิคุ้มกันเศรษฐกิจค่ะประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนเงินตราระหว่างประเทศหรือ IMF และธนาคารโลกหรือ World Bank Group ระหว่างวันที่ 12-18 ตุลาคม 2569 ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครนับเป็นครั้งที่2ที่ไทยได้รับเลือกให้เป็นเจ้าภาพการประชุมสำคัญระดับโลกนี้การประชุมจะเป็นเวทีรวมตัวของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังผู้ว่าการธนาคารกลางผู้บริหารสถาบันการเงินระดับโลกตลอดจนนักวิชาการและผู้นำความคิดจากทั่วโลกเพื่อหารือแนวทางการรับมือกับความท้าทายด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนาของโลกสำหรับปีนี้ประเทศไทยกำหนดธีมประจำชาติว่า Thailand's New Horizon Empowering People Building Resilient มุ่งเน้นการพัฒนาที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางควบคู่กับการสร้างภูมิคุ้มกันให้ระบบเศรษฐกิจและการเงินสามารถรับมือกับความเสี่ยงได้ในอนาคตค่ะ
2: โดยไทยนะคะจะนำเสนอจุดแข็งของประเทศทั้งการชำระเงินดิจิทัลเศรษฐกิจสร้างสรรค์การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและศักยภาพแรงงานไทยพร้อมส่งเสริมการยกระดับทักษะความรู้และโอกาสทางเศรษฐกิจเพื่อสร้างรายได้ที่มั่นคงและยั่งยืนรวมถึงยกระดับคุณภาพชีวิตทางการเงินของประชาชนนอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการรับมือความเสี่ยงจากเทคโนโลยีการเงินดิจิทัลโดยมุ่งสร้างระบบการเงินที่ปลอดภัยมั่นคงและประชาชนทุกกลุ่มสามารถเข้าถึงได้โดยการเป็นเจ้าภาพครั้งนี้จึงถือเป็นโอกาสของไทยในการนำเสนอวิสัยทัศน์การพัฒนาประเทศและเปลี่ยนองค์ความรู้และสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่มั่นคงยั่งยืนและครอบคลุมสำหรับทุกคนค่ะ
3: ก
2: ็ถือว่าเป็นการประชุมนะคะที่เราก็มีการประชาสัมพันธ์มานะคะว่าช่วงนี้เนี่ยจะมีหลากหลายประเทศเข้ามาที่ประเทศไทยของเราก็เมืองไทยสยามเมืองยิ้มอาจจะมีการต้อนรับนะคะที่ยิ้มให้เขาสักนิดนึงหรือว่าอาจจะเป็นการแนะนำนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยไทยกำลังมุ่งเข้าสู่เขาเรียกว่าเศรษฐกิจยุคใหม่ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการใช้เงินวงเงินดิจิทัลทุกอย่างนะตอนนี้ก็คือครอบคลุมให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นแล้วก็จะยิ่งทำให้เขาเรียกว่าแรงงานไทยเนี่ยโกอินเตอร์ไปต่างประเทศได้ด้วยค่ะ
3: ค่ะ
2: ต่อไปนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมค่ะทางด้านของนายกนะคะก็ได้ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมอย่างใกล้ชิดสั่งทุกหน่วยใช้ข้อมูลชุดเดียวกันยึดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเป็นสำคัญค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแถลงสถานการณ์น้ำท่วมหลังฝนตกหนักต่อเนื่องในหลายพื้นที่โดยเฉพาะกรุงเทพมหานครปริมณฑลและภาคกลางส่งผลให้เกิดน้ำท่วมขังเนื่องจากปริมาณฝนเกินศักยภาพการระบายน้ำในพื้นที่ทางด้านของนายกรัฐมนตรีก็ได้มีข้อสั่งการค่ะให้ทุกหน่วยงานบูรณาการทำงานเป็นหนึ่งเดียวโดยใช้ชุดข้อมูลเดียวกันและยึดหลักช่วยประชาชนก่อนเน้นความปลอดภายในชีวิตและทรัพย์สินพร้อมระดมเครื่องสูบน้ำเครื่องจักรรถบรรทุกและเรือยางเข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยขณะที่กรุงเทพมหานครค่ะได้จัดศูนย์พักพิงและเร่งเคลื่อนย้ายผู้ป่วยติดเตียงกลุ่มเปราะบางและผู้สูงอายุไปยังสถานพยาบาลด้านการช่วยเหลือในต่างจังหวัดทางด้านรัฐบาลค่ะก็ได้เพิ่มวงเงินกรณีประสบภัยฉุกเฉินให้ทุกจังหวัดที่ได้รับผลกระทบเปิดทางให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสามารถอนุมัติงบประมาณเพื่อแก้ไขปัญหาได้อย่างรวดเร็วพร้อมเร่งสำรวจความเสียหายครัวเรือนเพื่อจ่ายเงินเยียวยาและชดเชยตามกรอบกฎหมายค่ะ
3: ส่วนการฟื้นฟูนายกรัฐมนตรีกำชับให้จังหวัดจัดทำแผนฟื้นฟูทันทีที่น้ำลดโดยไม่ต้องรอให้น้ำแห้งถึงพื้นที่โดยทั้งพื้นที่ค่ะขออภัยค่ะโดยจะถอดบทเรียนจากเหตุการณ์น้ำท่วมในหาดใหญ่ค่ะมาวางแผนฟื้นฟูระบบสาธารณูปโภคถนนไฟฟ้าน้ำประปาการจัดเก็บขยะการดูแลสุขภาพเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยเร็วค่ะโดยนายกรัฐมนตรีกำชับให้ทุกจังหวัดรายงานสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนเป็นรายวันพร้อมสั่งรัฐมนตรีทุกคนงดเดินทางไปต่างประเทศในช่วงนี้นะคะเพื่อร่วมบริหารสถานการณ์อย่างใกล้ชิดจนกว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติค่ะ
2: ค่ะอันนี้เราก็จะเห็นได้ว่าทุกภาคส่วนได้มีการเร่งกำลังแล้วก็ระดมนะเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยไม่ว่าจะเป็นทางด้านของคนที่ปกติหรือว่าคนที่สิ่งที่เอ็นดูมากเลยคือผู้ป่วยติดเตียงตรงนี้เนี่ยเขาจะมีปัจจัยในเรื่องของการเคลื่อนย้ายบางทีบางคนต้องติดถังออกซิเจนนะคะหรือว่าบางคนที่เขาแบบมีภาวะช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เนี่ยอันนี้ทางด้านนายกก็มุ่งเน้นนะคะที่จะช่วยเหลืออย่างเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นในเขตของกรุงเทพปริมณฑลหรือว่าจะเป็นต่างจังหวัดก็ตามก็ได้มีการเร่งระดมนะคะให้เข้าช่วยเหลือทุกคนให้เท่าเทียมกันนั่นเองค่ะ
3: ค่ะคุณผู้ชมคะเรายังอยู่กับสถานการณ์น้ำท่วมอยู่นะคะอันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปดูเรื่องปากเรื่องท้องกันค่ะท่านสุภจีค่ะสั่งพาณิชย์รับมือฝนหนักดูแลสินค้าไม่ขาดราคาไม่แพงประสานผู้ประกอบการส่งของช่วยเหลือพื้นที่จำเป็นค่ะนางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยถึงการรับมือสถานการณ์ฝนตกและพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมว่ากระทรวงพาณิชย์ติดตามสถานการณ์และสั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดโดยเน้นให้สินค้าไม่ขาดแคลนและราคาไม่แพงพร้อมประสานผู้ประกอบการร่วมกันจัดส่งสินค้าและสิ่งของที่จำเป็นเข้าสู่พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบนอกจากนี้ก็ได้กำชับให้สำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วทั้งประเทศค่ะติดตามสถานการณ์ในพื้นที่อย่างใกล้ชิดทั้งปริมาณและราคาสินค้าที่จำเป็นพร้อมรายงานพื้นที่ประสบภัยและความต้องการของประชาชนให้กับกระทรวงได้รับทราบเพื่อที่ทางกระทรวงก็จะได้สามารถประสานการช่วยเหลือและเชื่อมโยงสินค้าเข้าสู่พื้นที่ได้อย่างรวดเร็วโดยที่ผ่านมาค่ะกระทรวงพาณิชย์ก็ได้ให้แนวทางดังกล่าวในการรับมือสถานการณ์น้ำโดยให้พาณิชย์จังหวัดได้ประสานห้างค้าส่งค้าปลีกผู้ประกอบการในพื้นที่เพื่อเติมสต็อกสินค้าและรายงานปัญหาด้านการขนส่งมายังกระทรวงหากจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนค่ะ
2: ทางนี้ค่ะหากประชาชนนะคะพบปัญหาสินค้าราคาไม่เป็นธรรมอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของเขาก็จะพยายามช่วยเหลือนะคะสินค้าที่ขาดแคลนหรือการกักตุนหรือที่ร้านไม่ปิดป้ายแสดงราคาสินค้าเราสามารถร้องเรียนได้นะคะที่สายด่วนกรมการค้าภายใน1569ค่ะหรือสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทั่วประเทศเพื่อให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบและดำเนินการตามกฎหมายต่อไปค่ะซึ่งช่วงนี้นะคะสิ่งที่เราจะเห็นในทุกที่เลยมันเป็นเหมือนปกติของมนุษย์ถ้าสมมติว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันแย่เนี่ยสิ่งที่จะตามมาคือการเอารัดเอาเปรียบกันก็ตรงนี้นะคะก็อยากให้ทุกคนอย่าเอารัดเอาเปรียบกันในช่วงที่เรากำลังลำบากเลยค่ะเพราะว่ามันเรียกว่าเป็นจังหวะชีวิตเนาะที่
3: เห็นใจเพื่อนมนุษย์ร่วมกัน
2: น
3: ะคะ
2: ต้องเห็นใจเพื่อนมนุษย์ร่วมกันนะคะก็ขอให้ช่วยเหลือกันและกันก็พอค่ะต่อไปนะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูทางด้านของคุณสุภมาศค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่นนทบุรีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยค่ะวันนี้ค่ะทางด้านของคุณสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่จังหวัดนนทบุรีเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำและการระบายน้ำโดยภารกิจแรกลงพื้นที่ตรวจติดตามการทำงานของเครื่องสูบน้ำและระบบระบายน้ำในพื้นที่ก่อนติดตามสถานการณ์บริเวณคลองประปาเพื่อประเมินแนวทางเร่งระบายน้ำและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนจากนั้นค่ะเดินทางลงพื้นที่หมู่บ้านสหกรณ์การบินไทยตลาดแสงจันทร์ตำบลคลองเกลืออำเภอปากเกร็ดเพื่อเยี่ยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยพร้อมมอบสิ่งของช่วยเหลือและส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยรวมถึงเยี่ยมนายจรัสแพทย์ประเสริฐผู้ป่วยติดเตียงซึ่งก็มีโรคประจำตัวค่ะได้แก่โรคความดันโลหิตสูงเบาหวานและพาร์กินสันพร้อมมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนนอกจากนี้ค่ะยังพบปะประชาชนและมอบสิ่งของยังชีพผ่านตัวแทนชุมชนพร้อมรับทราบปัญหาและความต้องการเร่งด่วนเพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้การช่วยเหลืออย่างเหมาะสมค่ะ
3: สำหรับพื้นที่อำเภอเมืองนนทบุรีและอำเภอปากเกร็ดมีชุมชนที่ได้รับผลกระทบกว่า91ชุมชนจากน้ำทะเลหนุนสูงและฝนตกหนักสะสมทำให้การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาเป็นไปอย่างล่าช้าขณะที่จังหวัดนนทบุรีเร่งเครื่องสูบน้ำตลอด24ชั่วโมงพร้อมระดมเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือประชาชนและกลุ่มเปราะบางอย่างต่อเนื่องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะคะก็สามารถแจ้งได้ที่สายด่วนปพ1784ได้ตลอด24ชั่วโมงและก็ขอให้ติดตามประกาศแจ้งเตือนจากทางราชการอย่างใกล้ชิดด้วยค่ะ
2: ค่ะก็สำหรับใครนะคะที่อาจจะเห็นว่าช่วงนี้จะยังไงดีก็สามารถโทรได้ที่สายด่วนนะคะปพ1784สามารถร้องขอความช่วยเหลือได้เลยนะคะเพราะว่าภาครัฐเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเขาพยายามตอนนี้กำลังระดมนะคะหลายๆภาครัฐหลายๆส่วนเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนได้อย่างเต็มที่เต็มความสามารถนั่นเองค่ะอย่างเมื่อเช้าก็ได้มีการฟังมาบ้างนะก็หลายๆฝ่ายนะคะช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่มากๆไม่ว่าจะเป็นทางด้านของนายกนะคะที่ลงพื้นที
3: ่
2: ก็อันนี้ก็เป็นภาพที่เราก็ได้เห็น
3: ใช่
2: นะคะก็ทางด้านของผู้ว่ากรุงเทพก็ได้ลงพื้นที่เหมือนกันตรงนี้คืออยากให้ทุกคนนะคะต้องเขาเรียกว่าดูแลตัวเองนิดนึงแล้วก็อาจจะรอภาคส่วนของภาครัฐเนี่ยเข้าช่วยเหลือนะคะตอนนี้ก็ภาวนาขอให้น้ำลดโดยเร็วค่ะ
3: ค่ะยังไปต่อกับเรื่องน้ำอีกนะคะคุณผู้ชมปภ.รายงานน้ำท่วม25จังหวัดกระทบกว่า 170,000 ครัวเรือนเร่งระบายน้ำช่วยเหลือประชาชนค่ะกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะคะรายงานสถานการณ์อุทกภัยล่าสุดค่ะวันนี้พบพื้นที่ประสบภัย25จังหวัดรวม128อำเภอ587ตำบล 2,500 หมู่บ้านมีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า 170,000 ครัวเรือนขณะที่กรุงเทพมหานครมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ทั้งหมด50เขตค่ะพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจำนวนมากได้แก่สมุทรปราการกว่า 124,000 ครัวเรือนกรุงเทพมหานครประมาณ 52,000 ครัวเรือนพระนครศรีอยุธยาเกือบ 14,000 ครัวเรือนค่ะและสระแก้วกว่า 8,700 ครัวเรือนส่วนสถานการณ์ระดับน้ำในหลายพื้นที่ก็ยังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีสุพรรณบุรีพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีนครนายกและปราจีนบุรีค่ะซึ่งระดับน้ำยังคงเพิ่มสูงขึ้นขณะที่บางพื้นที่ระดับน้ำทรงตัวและบางจังหวัดเริ่มลดลงแล้วค่ะ
2: ด้านการช่วยเหลือปภ.ได้ระดมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่เร่งระบายน้ำดูแลกลุ่มเปราะบางขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและสนับสนุนสิ่งของจำเป็นให้ผู้ประสบภัยอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกำชับให้สำนักงานปภ.จังหวัดเร่งสำรวจความเสียหายและจัดทำข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเตรียมให้ความช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์พร้อมเฝ้าระวังน้ำและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องจนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลายค่ะค่ะก็ถือว่าเราต้อง
3: หลายจังหวัดเลย
2: ใช่หลายจังหวัดนะเพราะว่าวันนี้อัปเดต28กันยานะคะก็ช่วงเช้าที่ผ่านมาได้มีการอัปเดตจากกรมอุตุนิยมวิทยาว่าน้ำเนี่ยจะเริ่มฝนนะคะจะเริ่มเปลี่ยน
3: ทิศทาง
2: สิ่งที่ต้องระวังเลยคือพื้นที่ใกล้เคียงเราจังหวัดตากจังหวัดต่างเนี่ยเขาก็จะมีในเรื่องของบางพื้นที่เขาจะเป็นแอ่งเรียกได้ว่าเหมือนถ้าเขาโดนน้ำเนี่ยหนักเพราะว่าส่วนตัวนะคะเป็นคนจังหวัดตากแล้วก็ในช่วงปี54เนี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างหนักพอเราเห็นภาพเหตุการณ์ทุกอย่างนะคะมันทำให้เราเจอผลกระทบสองด้านนะคะสิ่งที่จะตามมาเลยคือคนเราเนี่ยจะทำยังไงให้ตัวเองอยู่รอดโดยที่บางคนเขาไม่ได้มีเรื่องของการตักเตรียมอุปกรณ์หรือว่าข้าวปลาอาหารไว้นะคะตรงนี้ก็ทางด้านของปภ.ก็ได้มีการร่วมกันของกับเซลล์บอร์ดแคสต์ซึ่งตรงนี้ก็มีในเรื่องของเขาเรียกว่าเวลาแจ้งเตือนทำให้อาจจะมีความล่าช้าไปบ้างตรงนี้ประชาชนบางส่วนก็ได้มีการตักเตรียมไว้แล้ว อย่างแม่ของน้องแต่ก็เมื่อคืนได้มีการเทกซ์ไปหาแล้วว่าเตรียมตัวนะเพราะว่าเดี๋ยวน้ำเนี่ยเขาจะเปลี่ยนทิศทางไปยังไงบ้านเราโดนแน่นอนก็ขอให้หลายๆพื้นที่ที่ใกล้เคียงตอนนี้ประกาศอะไรออกมานะคะที่เราต้องเขาเรียกว่าต้องเรียลไทม์พี่ฝ้าย
3: ติดตามมอนิเตอร์
2: ใช่ต้องมอนิเตอร์เพราะว่าถ้าเราไม่ติดตามเนี่ยทุกคนมันจะทำให้เหมือนเราได้รับผลกระทบแล้วเราก็จะเตรียมตัวไม่ทันทำให้ถ้าสมมติเราตื่นตัวนิดหน่อยเตรียมตัวสักนิดนึงอาจจะทำให้เรานะคะช่วยเหลือตัวเองได้นิดนึงแล้วก็ค่อยรอภาครัฐมาช่วยเหลืออีกนิดนึงก็ได้ทำให้ตรงนี้นะคะก็เรียกว่าส่งกำลังใจ
3: วิกฤตนี้ไปด้วยกัน
2: แต่ว่าคือช่วงนี้มันก็จะเป็นช่วงนึงอะค่ะที่ฝนพยายามเขาเรียกว่าเป็นวงกลมเขาก็จะวนไปอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมวนไปพม่าตากนะคะก็เตรียมรอรับไว้เลยกำแพงก็เหมือนกันค่ะทุกพื้นที่นะคะต้องเฝ้าระวังฝนอย่างต่อเนื่องนั่นเองค่ะต่อไปค่ะจะพาไปดูกันที่จังหวัดนครสวรรค์ค่ะก็ได้มีการเร่งช่วยเหลือประชาชนจากน้ำท่วมค่ะที่จังหวัดนครสวรรค์เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมหลังเกิดฝนตกหนักและฝนสะสมตั้งแต่วันที่25กันยาที่ผ่านมาค่ะส่งผลให้น้ำป่าไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจและบ้านเรือนประชาชนในตำบลตาคลีอำเภอตาคลีตำบลสำโรงชัยอำเภอภัยสาลีทางด้านของคุณชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์มอบหมายรองผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยชลประทานนายอำเภอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์และเร่งให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยเน้นกลุ่มผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุเด็กและกลุ่มเปราะบางพร้อมจัดส่งอาหารและน้ำดื่มให้ผู้ที่ยังพักอาศัยอยู่ในบ้านที่ถูกน้ำท่วมขณะเดียวกันได้จัดตั้งศูนย์อพยพชั่วคราวสำหรับประชาชนที่ต้องการย้ายออกจากพื้นที่พร้อมเตรียมเจ้าหน้าที่และเครื่องจักรกลสาธารณภัยเฝ้าระวังและพร้อมเข้าช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงรวมไปถึงติดตั้งเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ท้ายน้ำค่ะ
3: ทางด้านจังหวัดนครสวรรค์นะคะก็ขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากทางราชการอย่างใกล้ชิดหากต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งกำนันผู้ใหญ่บ้านองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือสายด่วนนิรภัย1784และไลน์ปภ.รับแจ้งเหตุ1784นะคะ @1784ddpm เพื่อประสานความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดค่ะ
2: ค่ะ
3: อันนี้ก็คือในส่วนของต่างจังหวัดเนาะก็ไม่พ้นกับปภ.ในพื้นที่ยังไงก็อย่าลืมนะคะหากต้องการความช่วยเหลืออะไรก็1784ค่ะเขาก็จะประสานไปยังจังหวัดนั้นๆหน่วยงานในพื้นที่หรือผู้นำชุมชนอย่างเงี้ย
2: ค่ะ
3: เพื่อที่ท่านจะได้รับความช่วยเหลือโดยเร็วที่สุดค่ะ
2: ค่ะหลายๆจังหวัดในพื้นที่ตอนนี้ก็คือพื้นที่ไหนได้รับผลกระทบเขาก็จะพยายามที่จะจัดตั้งศูนย์อพยพนะคะหรือว่าให้โทรสายด่วนหรือว่าจะมีการที่เข้าช่วยเหลือถึงบ้านเลยนะสำหรับผู้ป่วยติดเตียง อันนี้คือเราทำให้เห็นได้ว่าคนไทยในยามที่มันแบบ ไม่ไหวแล้วเนี่ยเราจะทำยังไงคือเราก็จะเห็นคนไทยด้วยกันนะคะช่วยเหลือกันเองตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะที่เราได้เห็นน้ำใจคนไทยนะช่วงวิกฤตค่ะ
3: ขยับกันมาอีกนิดนึงค่ะยังไม่หลุดจากสถานการณ์น้ำแต่เราจะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดพิจิตรกันค่ะปภ.พิจิตรเผยน้ำท่วมคลี่คลายชี้ตัวเลขความเสียหายเป็นพื้นที่ประกาศภัยไม่ใช่ความเสียหายทั้งหมดค่ะปภ.พิจิตรเผยสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่เริ่มคลี่คลายพร้อมชี้แจงตัวเลขพื้นที่ประสบภัยที่รายงานไม่ได้หมายถึงความเสียหายทั้งหมดแต่เป็นประกาศพื้นที่ที่ประสบสาธารณภัยเพื่อให้หน่วยงานสามารถเข้าไปช่วยเหลือประชาชนได้ขณะนี้อยู่ระหว่างสำรวจความเสียหายจริงที่เกิดขึ้นอย่างละเอียดสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดพิจิตรรายงานว่าตั้งแต่เมื่อวันที่22สิงหาคมถึง24กันยายน2569นั้นก็มีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบสะสม8อำเภอ18ตำบล65หมู่บ้านบ้านเรือนได้รับผลกระทบ325หลังคาเรือนและพื้นที่การเกษตรที่ได้รับผลกระทบนะคะก็จะอยู่ที่ 1,480 ไร่โดยบางพื้นที่ได้รับผลกระทบเพียงบางส่วนยังไม่ถือว่าเสียหายทั้งหมดสาเหตุหลักนั้นมาจากน้ำป่าไหลหลากปริมาณน้ำจากแม่น้ำยมทางตอนเหนือของประเทศไทยค่ะไหลลงมาสมทบและฝนตกหนักในพื้นที่ขณะที่แม่น้ำน่านยังไม่ได้ส่งผลกระทบรุนแรงเนื่องจากมีเขื่อนสิริกิติ์ช่วยกักเก็บน้ำค่ะ
2: ล่าสุดนะคะหลายพื้นที่สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเฉพาะตำบลห้วยพุกอำเภอดงเจริญระดับน้ำลดลงแล้วส่วนพื้นที่อำเภอสามงามบ้านเรือนนอกคันกั้นน้ำได้รับผลกระทบจากน้ำล้นตลิ่งบริเวณชั้นล่างแต่ประชาชนได้ยกสิ่งของขึ้นที่สูงและยังสามารถพักอาศัยบนชั้น2ได้ขณะที่โรงเรียนวัดวังหินเพลิงอำเภอทับคล้อมีการทำแนวกระสอบทรายและสูบน้ำออกหากไม่มีฝนตกซ้ำหรือมวลน้ำจากจังหวัดเพชรบูรณ์ไหลลงมาเพิ่มเติมคาดว่าสถานการณ์จะกลับเข้าสู่ภาวะปกติภายใน2วันและโรงเรียนได้เตรียมแผนการเรียนออนไลน์ไว้รองรับน้ำหากยังไม่ลดค่ะทางด้านจังหวัดพิจิตรยังคงเตรียม

0: รอบๆเรานะคะคือ
1: ได้รับผลกระทบ
0: ใช่แต่พิษโลกเนี่ยตั้งแต่เมื่อเช้าก็น่ามีความวิตกกังวลว่าเอ๊ะจะมีกับเขาหรือเปล่าเพราะว่าตอนที่เหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยค่ะที่อยู่กรุงเทพมหานครเป็นผู้ประสบภัยยืนรอรถทำให้เราก็จะเห็นภาวะฝนตกปล่อยๆอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ชั่วโมงแรกพอเข้าชั่วโมงที่2เริ่มตกใจแล้วเพราะว่าน้ำถึงตาตุ่มนะคะเริ่มที่จะเอ่อขึ้นมาแล้วก็คือตรงนี้ต้องรอระบายให้เต็มที่ก็ต้องรอให้ทางด้านของกรุงเทพมหานครนะคะที่จะช่วยเหลือแล้วก็เขาเรียกว่าให้ประชาชนเนี่ยได้อุ่นใจขึ้นสักนิดนึงเพราะว่าตอนนี้ระดับน้ำคือเขาก็ได้มีการประกาศออกมาค่ะว่าวันนี้จะเป็นวันที่ฟ้าเปิดพระอาทิตย์อาจจะออกมาให้เห็นสักนิดนึงนะคะก็หลังจากที่ฝนตกหนักมาหลายวันอาจจะทำให้เราได้เห็นอะไรดีๆมากขึ้นแต่พระอาทิตย์จะออกช่วงไหนยังไม่แน่ใจนะคะอาจจะเป็นช่วงบ่ายหรือช่วงเย็นก็ต้องรอดูกันต่อไปค่ะ
1: ก็หวังว่าระดับน้ำจะลดโดยเร็วนะคะค่ะคุณผู้ชมคะถัดไปค่ะจะเป็นช่วงสรรหามาฝากช่วงสรรหามาฝากได้ยินจากน้องพิมกระซิบมาว่าจะพาพวกเราไปมูกันค่ะในสิ่งศักดิ์สิทธิ์ใจกลางเมืองสุโขทัยค่ะเขามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองมานานกว่า100ปีค่ะคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะเตรียมขอพรไปกับน้องพิมฟ้ากันค่ะ

0: ัสดีค่ะสรรหามาฝากวันนี้ค่ะพิมพ์พาทุกคนมากราบสักการะขอพรที่ศาลพระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัยค่ะที่นี่นะคะถือเป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์กในการขอพรเรื่องงานค่ะบรรยากาศร่มรื่นมากๆจะเป็นยังไงวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูพร้อมๆกันค่ะ
1: ใจกลางเมืองสุโขทัยมีสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่เมืองมานานกว่า100ปีและเกี่ยวกับเรื่องราวของนางเสืองพระมารดาของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชนั่นก็คือที่นี่ค่ะศาลพระแม่ย่าริมแม่น้ำยมจังหวัดสุโขทัยคุ้มครองลูกหลานชาวแผ่นดินสุโขทัยประดิษฐานไทยที่เคารพศรัทธาเชื่อกันว่าบนบานศาลกล่าวสิ่งใดมักจะสมปรารถนาปัดเป่าเคราะห์ร้ายและคุ้มครองครอบครัวรวมไปถึงการขอพรในเรื่องของการงานหากใครอยากมีหน้าที่การงานที่ก้าวหน้าหรือหากเพิ่งย้ายมาอยู่ใหม่ที่นี่ก็เป็นอีกหนึ่งแลนด์มาร์คที่ใครหลายๆคนมักมาขอพรให้อุ่นใจปัจจุบันตั้งอยู่ที่สุโขทัยจังหวัดสุโขทัยริมแม่น้ำยมศาลพระแม่ย่าไม่ได้เป็นเพียงสถานที่สักการะแต่ยังเป็นพื้นที่ที่เชื่อมโยงทั้งประวัติศาสตร์ตำนานและความเชื่อของชาวสุโขทัยหากใครได้มาเที่ยวที่นี่นอกจากจะเที่ยวชมเมืองเก่าแล้วลองแวะมากราบไหว้สักการะพระแม่ย่าและมาสัมผัสเรื่องราวความเชื่อที่อยู่คู่เมืองสุโขทัยมานานจนถึงทุกวันนี้กันนะคะ
0: สำหรับใครนะคะที่อยากตามรอยมาทำบุญกราบสักการะขอพรนะคะปักหมุดมาที่นี่ได้เลยค่ะในเมืองนะคะศาลพระแม่ย่าจังหวัดสุโขทัยค่ะแล้วครั้งหน้านะคะน้องพิมพ์จะพาไปเที่ยวหรือว่าไปหาของกินอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะค่ะคุณผู้ชมที่อยู่ใกล้ๆจังหวัดสุโขทัยนะคะก็ไปตามรอยน้องพิมพ์ได้ค่ะศาลพระแม่ย่าไปขอพรเกี่ยวกับหน้าที่การงานให้ก้าวหน้าเจริญรุ่งเรืองไปพร้อมๆกันค่ะถัดจากนี้ค่ะสรรหามาเล่าค่ะวันนี้พี่ยิมมีอะไรนำมาฝากคุณผู้ชมบ้างคะ
2: ครับสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสำหรับในส่วนของสรรหามาเล่าในวันนี้ครับเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะนะฮะเป็นอีกหนึ่งงานอีกหนึ่งเทศกาลนะครับที่จะมีการรวบรวมผลงานศิลปะจากศิลปินชื่อดังนะครับกับงานนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่70ครับซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาจะจัดขึ้นที่ไหนอย่างไรกันบ้างแล้วก็มีผลงานศิลปะอันไหนที่น่าดูน่าชื่นชมจากศิลปินคนไหนอย่างกันบ้างเดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะกลับมาพูดคุยนะฮะกับด้านของรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปกรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรกันครับ
3: ค่ะน่าสนใจมากเลยนะคะ
0: ค่ะคุณผู้ชมคะเรายังมีสิ่งที่น่าสนใจติดตามสักครู่ค่ะ
4: ช่วงที่ฝุ่นเยอะจะแสบตาหายใจไม่สะดวกอยากให้ทุก
5: ฟันข้ามพรมแดนต้องอาศัยความร่วมมือของประเทศอาเซียน
6: กลุ่มประเทศอาเซียนนะคะก็มีความตกลงเรื่องของหมอกควันข้ามแดนตั้งแต่ปี2514นะคะจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของการเฝ้าระวังจุดความร้อนประเทศไทยเนี่ยมีบทบาทเป็นผู้นำในระดับภูมิภาคนี้นะคะได้เริ่มโครงการที่เรียกว่ายุทธศาสตร์ฟ้าใสคลีนสกายโดยอาศัยความร่วมมือระหว่าง3ประเทศคือประเทศไทยสปป.ลาวแล้วก็เมียนมาในการเรื่องของการลดจุดความร้อนแล้วก็เรื่องของการลดการเผาเพื่อช่วยในการแก้ไขปัญหาเรื่องของมลพิษอากาศข้ามพรมแดน
5: ความตกลงหมอกควันข้ามแดนปัจจุบันอยู่ในโรดแมปฉบับที่2ปี2566ถึง2573เราหวังว่าในอนาคตปัญหาหมอกควันจะเบาบางลงได้อาเซียนร่วมใจฟ้าใสไร้พรมแดน
7: เพลงเรือไม่ใช่แค่บทเพลงแต่คือเรื่องราวของชุมชนเสียงร้องโต้ตอบสะท้อนความเป็นไทย
8: ติบนิ้วนบจำนงก่อนจะลงนาวายกเชิญ
7: ร่วมกันอนุรักษ์ให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ให้เป็นพลังสร้างสรรค์และสร้างคุณค่านี่คือซอฟต์พาวเวอร์ของไทยที่พร้อมส่งต่อสู่สายตาชาวโลก

เมื่อภูมิปัญญาถูกถ่ายทอดผ่านทุกเส้นใยของผืนผ้าผ้าย้อมสีจากน้ำยางต้นกล้วยไข่ผสานการออกแบบร่วมสมัยถ่ายทอดเสน่ห์ของวัฒนธรรมไทยที่เปลี่ยนมรดกทางวัฒนธรรมให้กลายเป็นดีไซน์สุดสร้างสรรค์จากภูมิปัญญาสู่ผลงานจากกำแพงเพชรสู่สายตาชาวโลกเสน่ห์จากผืนผ้าคุณค่าจากรากวัฒนธรรม

0: สันถามมาเล่าในวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยกับอีกหนึ่งกิจกรรมดีๆที่จะเกิดขึ้นแล้วก็เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะกันด้วยนะครับกับนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งนี้เขาจะกันมาเป็นครั้งที่70กันแล้วนะครับเราจะไปพูดคุยกับพนักของรักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับคุณทัศธริยาเรือนคำนะครับตอนนี้อยู่ในรายการกับเรากันแล้วสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: ครับผมก็อย่างที่เกริ่นกันไว้นะว่าเป็นอีกหนึ่งงานสำคัญที่จะเกิดขึ้นแล้วก็น้อยครั้งมากเลยนะที่ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างเราจะได้เห็นเป็นเขาเรียกว่างานหรือเทศกาลเกี่ยวกับเรื่องของศิลปะซ
1: ึ่
0: งอันนี้ก็เป็นโดยตรงเลยนะครับสำหรับนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่70และนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นยาวครั้งที่41ครับทั้งสองงานนี้เกิดมาได้อย่างไรเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานไหนอย่างไรกันบ้างครับ
1: ค่ะก็นิทรรศการเนี่ยนะคะเกิดจากความร่วมมือของภาคีเครือข่ายทั้งหมด8ภาคีเครือข่ายค่ะเรามีพี่ใหญ่นั่นก็คือมหาวิทยาลัยศิลปากรค่ะรวมกับอีก7สถาบันด้านศิลปะชั้นนำของประเทศไทยนะคะก
0: ็
1: จะมีไล่เรียงได้ไหมคะ
0: ได้เลยคร
1: ับ ได้เลยค่ะลำดับที่1ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพาค่ะลำดับที่2ก็จะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์วิทยาเขตปัตตานีลำดับที่3เป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลาค่ะลำดับที่4เป็นมช.ค่ะมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ลำดับที่5เป็นมข.ค่ะมขอนแก่นลำดับที่6เป็นมหาวิทยาลัยมหาสารคามและลำดับสุดท้ายเป็นมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะหน้าที่ของภาคีเครือข่ายทั้ง7นะคะเราคือผู้ที่คัดเลือกเสนอรายชื่อคณะกรรมการค่ะคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิด้านศิลปะวัฒนธรรมที่จะไปทำหน้าที่เป็นกรรมการตัดสินผลงานศิลปะทั้งหมดค่ะ
0: ครับผมก็เป็นงานที่จะเกิดขึ้นนะครับก็มีความร่วมมือนะจากหลายหน่วยงานอย่างที่เล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยส่วนใหญ่แล้วก็จะเป็นทางด้านของมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วทั้งประเทศเลยที
1: ่
0: ร่วม

0: มือกันครั้งนี้เนี่ยบอกว่าเป็นครั้งที่70แล้วใช่ไหมฮะก่อนหน้านี้เขามีการผัดเปลี่ยนหมุนเวียนหรือการจัดงานอย่างไรกันมาบ้างฮะ
1: ค่ะจริงๆนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยนะคะเราจัดมาเป็นครั้งที่70แล้วเริ่มต้นโดยท่านศาสตราจารย์สินพิลศรีค่ะในปี2492ค่ะก็เป็นเวทีการประกวดศิลปกรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแล้วก็มีประวัติศาสตร์ยาวนานที่สุดของประเทศไทยนะคะท่านศาสตราจารย์สินพิลศรีเนี่ยจัดการแข่งขันครั้งนี้ขึ้นมาเพื่อที่ว่าจะกระตุ้นเตือนให้ศิลปินค่ะสร้างสรรค์ผลงานศิลปะของตัวเองออกไปแล้วก็เป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้ศิลปินค่ะได้แสดงผลงานศิลปะแล้วก็วัตถุประสงค์ข้อสุดท้ายของการประกวดนี้ก็คือเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนคนทั่วไปค่ะได้มีโอกาสเข้าถึงศิลปะเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะคะว่าในปี2505ค่ะในหลวงรัชกาลที่9ค่ะได้เสด็จเปิดนิทรรศการแล้วก็ในปีถัดไปค่ะปีต่อมาท่านก็พระราชทานผลงานภาพวาดฝีพระหัตถ์เพื่อเข้าร่วมแสดงนิทรรศการในครั้งนี้ด้วยแล้วก็นิทรรศการก็ถูกจัดต่อเนื่องกันมาอย่างยาวนานจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะครั้งที่71เนี่ยเพิ่งเริ่มจัดแสดงไปที่กรุงเทพแล้วเดี๋ยวต่อไปก็น่าจะเวียนมาถึงเราแต่ว่าครั้งนี้เราแสดงนิทรรศการหมุนเวียนที่มายังภูมิภาคเป็นครั้งที่70ไปก่อนค่ะ
0: ครับผมนี่แหละฮะก็คือจัดกันมาต่อเนื่องอย่างยาวนานมีประวัติความเป็นมาที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนวงการศิลปะของไทยเราด้วยในเรื่องของการขับเคลื่อนเนี่ยฮะขับเคลื่อนอย่างไรกันได้บ้างเลยนอกจากที่ว่าจะมีศิลปินต่างๆเอาผลงานออกมาจัดแสดงแล้วแน่นอนครับเมื่อสักครู่นี้ที่เราฟังไว้หน่วยงานที่ร่วมกันเนี่ยก็จะเป็นทางด้านของมหาวิทยาลัยด้วยก็คือจะเป็นการจุดประกายจุดไอเดียสร้างสรรค์ให้กับคนรุ่นใหม่ด้วยไหมครับ
1: ใช่ค่ะคุณพิธีกรพูดถูกขออนุญาตถามชื่อคุณ
0: ยิมครับผม
1: คุณยิมพูดถูกเลยค่ะว่าเป็นการจุดประกายแล้วอีกอย่างนึงเนี่ยนอกจากจุดประกายแล้วจะเป็นการสร้างมาตรฐานทางด้านศิลปะไทยค่ะเพราะว่าคณะกรรมการผู้ทรงของเราเนี่ยค่อนข้างจะมีมาตรฐานที่สูงมากการสร้างรากฐานทางด้านศิลปะไทยของศิลปินไทยเนี่ยให้มีมาตรฐานที่สามารถไปแสดงทัดเทียมในเวทีโลกได้จะเห็นได้ว่าในครั้งนี้เนี่ยค่ะผลงานศิลปกรรมแห่งชาติเนี่ยจะรางวัลสูงสุดอยู่แค่ระดับตรงความเห็นไว้ว่าคือถ้ามาตรฐานไม่ถึงเนี่ยถึงแม้ว่ารางวัลจะสูงมากแค่ไหนถ้ามาตรฐานไม่ถึงเนี่ยเราก็จะให้ได้ระดับนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นที่น่าสนใจอีกอย่างนึงคือตอนนี้นอกจากศิลปกรรมแห่งชาติแล้วเนี่ยจะมีของรุ่นเยาว์ค่ะที่เขามาตรฐานสูงถึงระดับเหรียญทองค่ะคุณยิม
0: ก็คืออย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่นี้นะครับจะมีสองเหมือนมีสองงาน
1: ใช่
0: ไหมฮะอีกงานนึงคือนิทรรศการศิลปกรรมร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ซึ่งครั้งนี้เนี่ยเขาก็จัดกันมานะครับครั้งที่41แล้วให้เล่าให้ฟังหน่อยครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงครับของงานนี
1: ้ค่ะความแตกต่างคืออย่างชื่อเรื่องเราแตกต่างอยู่แล้วเนาะแล้วก็จริงๆแล้วศิลปะของรุ่นเยาว์เนี่ยทางคณะกรรมการเนี่ยจัดขึ้นมาเพื่อที่เป็นเวทีเปิดให้เห็นความคิดที่ทันสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ค่ะเราจะความนิ่งเนี่ยเราจะได้จากศิลปินแห่งชาติศิลปกรรมแห่งชาติเนาะแต่รุ่นเยาว์เนี่ยเขาจะมีความขบถในตัวเองเขาจะมีความคิดมีเทคนิควิธีการนำเสนอที่มันแตกต่างจากรุ่นใหญ่ซึ่งความขบถเหล่านี้ค่ะเวลาที่ถูกกลั่นกรองจากคณะกรรมการแล้วว่ามาตรฐานเขาจะสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วสุดท้ายไปเขาจะส่งผลงานของเขาประกวดขึ้นในระดับที่สูงขึ้นนั่นเองค่ะ
0: ครับผมโอ้น่าสนใจนะคือว่าถ้าเกิดใครที่ไม่ได้อยู่ในวงการศิลปะนะฮะถ้าเกิดไปชมแล้วเนี่ยคุณได้ชมผลงานที่แบบระดับประเทศเลยนะ
1: ใช่ค่ะของศิลปินชั้นนำเลยของบรมครูเลยก็ว่าได้แล้วก็ดาวรุ่งรุ่นใหม่ไฟแรงที่กำลังแบบแซงรุ่นพี่มาอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับผมอ่ะงานครั้งนี้ฮะที่จัดกันขึ้นเนี่ยครั้งนี้นะฮะเรามีกำหนดจัดงานอย่างไรกันบ้างและผลงานที่จะเข้ามาแสดงนะครับตอนนี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างแล้ว
1: ตอนนี้เรามีผลงานจัดแสดงทั้งหมด2ชั้นนะคะอยู่ที่หอศิลป์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรค่ะชั้น1กับชั้น2ชั้น1เนี่ยเป็นผลงานของศิลปกรรมแห่งชาติค่ะมีทั้งหมด33ชิ้นงานเป็นชิ้นงานที่ได้รับรางวัลเหรียญทองแดงเนี่ย6ชิ้นงานด้วยกันแล้วที่เหลือก็เป็นชิ้นงานที่ร่วมจัดแสดงค่ะส่วนชั้น2เนี่ยเป็นผลงานของรุ่นเยาว์ค่ะมีทั้งหมด44ชิ้นงานได้รับรางวัล6ชิ้นงานเหมือนกันมีเหรียญทองอยู่ในนั้นด้วยแล้วก็เหรียญเงิน5ค่ะเหรียญทอง1เป็นถึงแม้ว่าเราจะอยู่กันคนละชั้นนะคะแต่มันมีความลื่นไหลของเส้นทางการเดินที่ทุกคนสามารถเดินทะลุขึ้นไปชื่นชมผลงานกันได้ค่ะ
0: ครับผมการเปิดการจัดแสดงครับเราเปิดตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงแล้วต้องมีการจองล่วงหน้าไหม

0: มีค่าใช้จ่ายอย่างไรบ้างหรือเปล่า
1: ไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะคุณผู้ชมคะเราเปิดให้บริการทุกวันนะคะตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์เลยนะคะยกเว้นวันหยุดราชการเวลาที่จะเข้าไปเยี่ยมชมก็คือเวลา 08.30 แล้วก็เลทสุดได้ถึง 16.30 ค่ะแต่พิเศษในช่วงท้ายของเดือนค่ะพฤหัสศุกร์สุดท้ายของเดือนเราเป็นไนท์แอทเดอะมิวเซียมด้วยค่ะคุณยิ้มเพราะว่าข้างหน้าเรามีตลาดสุขสลา
0: ว
1: ค่ะข้างในเราก็จะเปิดให้บริการ
0: ยิ้ม
1: ใช่แล้วก็ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะคุณผู้ชมถ้าสนใจนะคะ
0: ได้เลยครับ
1: ได้ค่ะ055-961-148ค่ะ
0: เท่าที่ผมนะคือผลงานศิลปะที่เอามาแสดงเนี่ยรวมๆแล้วทั้งหมดเนี่ยประมาณกี่ชิ้นครับ
1: ทั้งหมด77ชิ้นค่ะ
0: 77ชิ้นแล้วผมเห็นว่าคือจริงๆไม่ใช่มีแค่ในเรื่องของภาพวาดอย่างเดียวใช่มั้ยคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันมีประเภทอะไรอย่างกันบ้าง
1: อ๋อผลงานที่มาจัดแสดงมีทั้งหมด4ประเภทค่ะ
0: ค
1: ุณยิมมีจิตรกรรมนะคะประติมากรรมภาพพิมพ์แล้วก็สื่อผสมค่ะ
0: ครับผมก็มีทั้ง4ประเภทเลยนะเนี่ยผมเห็นว่ามีเด็กๆเยาวชนคนรุ่นใหม่นะครับก็ให้ความสนใจมาเยี่ยมชมกันด้วยนะฮะนี่แหละฮะเขาบอกผมเลยบอกว่ามันเป็นสิ่งที่จะเป็นการจุดประกายจุดไอเดียนะครับให้กับน้องๆรุ่นใหม่กันด้วยนะครับน่าสนใจครับตอนนี้อย่างฟีดแบ็กสำหรับคนที่เข้ามารับชมในเทศกาลแล้วเขาเป็นอย่างไรบ้าง
1: ส่วนใหญ่แล้วทุกคนจะค่อนข้างดีใจที่ว่ามีงานศิลปกรรมจากกรุงเทพแวะเวียนมาอย่างส่วนภูมิภาค มันเป็นเรื่องที่ยากมากๆนะคะจริงๆแล้วถ้างานอยู่กรุงเทพเนี่ยเราอาจจะต้องเสียค่าเดินทางเนาะจะต้องเป็นคนที่ชอบจริงๆเท่านั้นถึงจะต้องไปที่กรุงเทพแต่อันเนี้ยมันเป็นโอกาสดีที่งานจากกรุงเทพอ่ะเวียนมาให้เราได้เยี่ยมชมถึงพิษณุโลกค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นโอกาสดีๆของคนพิษณุโลกเองแล้วก็พ่อแม่พี่น้องในเขต9จังหวัดภาคเหนือตอนล่างที่จะมาเยี่ยมชมค่ะ
0: ครับก็อยากเชิญชวนทุกท่านให้ไปดูกันนะคะเราจะมีการจัดแสดงเรื่อยไปจนถึงวันไหนยังไงฮะ
1: เราจะแสดงไปจนถึงวันที่27ตุลาคมค่ะคุณยิม
0: 27ตุลาคมนะครับยังมีเวลานะครับอีกหลายเดือนเลยให้ทุกท่าน
1: ใช่อีกประมาณ1เดือน
0: 1เดือนกว่าๆเนี่ยฮะให้ไปดูกันได้นะครับอ่ะคราวนี้มีคำถามครับว่ากิจกรรมในงานครับเป็นการสะท้อนเอกลักษณ์และก็ศิลปะที่เป็นวิถีของชาติจากอดีตสู่ปัจจุบันเนี่ยอย่างไรกันได้บ้าง
1: เรียกว่าเป็นการสะท้อนมุมมองของศิลปินต่อสังคมค่ะว่าศิลปินมองสังคมยังไงบ้างปกติแล้วเท่าที่เปียดูงานมานะคะศิลปินจะสะท้อนใน3แง่มุมแง่มุมแรกจะเป็นเรื่องของรากเหง้ารากเหง้าวิถีชีวิตเราเป็นยังไงมาศิลปินนำมาเป็นแรงบันดาลใจนะคะส่วนที่2ก็คือเรื่องของวัฒนธรรมภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอดมานะคะจากปู่ย่าตายายได้รับการถ่ายทอดมายังไงแล้วเรื่องที่3เนี่ยจะเป็นการเปลี่ยนแปลงของโลกในปัจจุบันค่ะว่าโลกเราเนี่ยเปลี่ยนแปลงจากเดิมไปมากน้อยแค่ไหนค่ะ
0: ครับผมอันนี้ก็เป็นมุมมองของศิลปินก
1: ็
0: แสดงว่ามุมมองที่ถ่ายทอดออกมาอย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่นี้ทั้ง2ชั้นที่จะแสดงก็จะมีความแตกต่างกันเลยเป็นมุมมองของเขาเรียกว่าเป็นศิลปินแห่งชาติที่มีความนิ่งแล้วกับอีกอันนึงคือเป็นคนรุ่นใหม่ที่เขาจะท้อนมาว่ามุมมองเหล่านี้เขามองอย่างไรด้วยใช่ไหม
1: ใช่ค่ะจริงๆศิลปะเนี่ยในสิ่งเดียวที่เรามองเห็นนะคะมันตีได้หลายมุมมองเป็นไปตามประสบการณ
0: ์
1: ประสบการณ์ชีวิตของเราที่ผ่านมาความรู้สึกณตอนนั้นอย่างดินสออันเนี้ยตอนนี้เราแฮปปี้อยู่เรามองมันคือดินสอแต่วันไหนที่เรารู้สึกดิ่งดาวอะไรเงี้ยเราอาจจะไม่มองว่าเป็นดินสอก็ได้เพราะฉะนั้นนะทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสิ่งที่ผ่านมาในชีวิตของเราแล้วก็อารมณ์ของเรานะตอนนั้นนะคะ
0: น่าสนใจนะครับถ้าเกิดไปเนี่ยอยากให้ท่านแนะนำยังไงดีเวลาไปชมผลงานชมเทศกาลแบบนี้ฮะเราควรเดินดูอย่างไรควรเริ่มตรงไหนก่อนและหรือว่าใครที่แบบอย่างผมเองอาจจะได้ไม่ได้มีความรู้ในเรื่องของศิลปะถ้าเกิดไปดูเทศกาลครั้งนี้จะงงไหมจะรู้ความหมายของแต่ละอย่างไหมแนะนำยังไงดีครับในเรื่องนี
1: ้คุณยิมไม่ต้องคิดมากรวมถึงทุกๆคนที่จะไปหอศิลป์นะคะจริงๆเราไปแบบโล่งๆเลยก็ได้ท่านอาจารย์ถวัลย์ดัชนีเคยกล่าวไว้ว่าศิลปะไม่ได้มีไว้ให้เข้าใจแต่มีไว้ให้รู้สึกนั่นแหละค่ะตามนั้นเลย
0: นี่แหละเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนน่าจะมีมุมมองเช่นเดียวกับผมนะที่แบบไม่ได้อยู่ในวงการศิลปะเนี่ยพอเห็นเทศกาลแบบนี้ฉันจะไปทำไมฉันไปแล้วฉันจะรู้เรื่องจะเก็ตกับเขาไหมฉันจะไปรู้อะไรจะเสียเวลาหรือเปล่านี่แหละที่บอกไปครับว่าศิลปะไม่ได้ต้องการให้เข้าใจใช่ไหมคะ
1: แต่มีไว้ให้รู้สึก
0: ลองไปดูกันครับคุณผู้ชม

0: ดูผลงานดูภาพวาดแต่ละอย่างนะฮะก็ถือว่าเป็นโอกาสที่หาได้ยากนะที่ผลงานเหล่านี้จะมาภูมิภาคไม่ต้องเดินทางเข้าไปหอศิลป์ในกรุงเทพแต่มาที่มหาวิทยาลัยนเรศวรพอจะโปรโมทบอกหน่อยได้ไหมครับว่าที่อยากจะให้ไปชื่นชมเลยผลงานจากศิลปินแห่งชาติมาจากใครอะไรอย่างไรกันบ้าง
1: ศิลปินผลงานนะคะเรามีแบ่งเป็น2ประเภทอยู่แล้วเนาะเป็นศิลปกรรมแห่งชาตินะคะก็มีทั้งหมด33ชิ้นงานมีชิ้นงานที่แบบเปียได้ดูมีโอกาสได้ดูแล้วก็ได้ฟังท่านผู้อำนวยการของหอศิลป์มหาวิทยาลัยศิลปากรกล่าวถึงแรงบันดาลใจอะค่ะงานชิ้นที่ได้รับรางวัลนะคะมีอยู่ชิ้นนึงเป็นภาพนะคะแล้วก็ชื่อว่าขอได้หรือไม
0: ่ขอได้หรือไม
1: ่ใช่ในนั้นน่าจะเป็นภาพวัด
0: ครับ
1: ศิลปินได้แรงบันดาลใจอะค่ะมาจากว่าเขาเห็นข่าวที่สื่อต่างชาติอะค่ะนำเสนอว่านำเสนอข่าวของโจรไปขโมยของในวัดแล้วตำรวจจับโจรถามว่าทำไมถึงทำแบบนี้โจรบอกว่าก็เข้าไปในวัดแล้วนะคะเห็นพระพุทธเจ้าทำแบบนี้นั่นหมายความว่า
0: โอเค
1: เอาไปได้ก็เลยเป็นที่มาของแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์ไปอยากให้ไปดูจริงๆค่ะ
0: ครับโอ้ต้องไปดูนะแล้วนี่มีเขาเรียกว่าเป็นแล็บสุจิบัตรเหรอฮะหรือว่า
1: ใช่ค่ะคุณยิมวันนี้เปียเอามาฝากคุณยิมด้วยนะคะ
0: นี่
1: สองเล่ม
0: มีสองเล่มเลย
1: มีสองเล่มนะคะ
0: คืออันนี้เป็นสุจิบัตรที่รวบรวมเกี่ยวกับอะไรครับภาพหรอคร
1: ับ เป็นภาพผลงานที่ได้รับรางวัลค่ะแล้วก็ชิ้นงานที่ร่วมจัดแสดงค่ะรวมถึงวัตถุประสงค์ของงานที่จัดมาอย่างยาวนาน70ปีนะคะเป็นแบบlimited edition ค่ะสำหรับทุกคนค่ะ ถ้าหมดแล้วนะคะหมดแล้วหมดเลยแต่ว่าเรามีสุจิบัตรเล่มเล็กค่ะ
0: ครับโอ้ยโชคดีมากที่ผมได้รับนะฮะก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างภาพคือสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มีจัดแสดงใช่ไหมคะจัดแสดงด้วยไปดูกันได้
1: จะมีเพียงแค่บางชิ้นที่เราขนย้ายมาไม่ได้ค่ะชิ้นใหญ่ๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: นี่นะฮะก็เป็นการรวบรวมนะของผลงานต่างๆที่เอามาจัดแสดงนะคะภาพเมื่อสักครู่ที่เล่ามีให้ดู
1: มีค่ะมาค่ะคุณยิ้มมีค่ะ
0: ด้านไหนครับ ภาพเป็นว่าอะไรคุณผู้ชม
1: เดี๋ยวเปิดให้ดู เป็นผลงานที่ได้รับรางวัลขอได้หรือไม่นะคะ
0: ขอได
1: ้หรือไม่ต้องไปดู
0: บอกว่าเข้าไปแล้วปรากฏว่าเอาโทรรูปโอเค
1: แล้วก็เอาไปเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบเขาคิดมาได้ยังไงค่ะคุณยิ้มขอได้หรือไม
0: ่ขอได้หรือไม่คือภาพนี้คุณผู้ชมนี่นะให้กล้องได้จับภาพมานี่นะฮะขอได้หรือไม่นะครับนี่ฮะคือภาพนี้นั่นเองนะครับนี่ถ้าเกิดใครที่อยากรับชมชัดๆนะฮะผมเรียนเชิญครับทุกท่านครับอย่าพลาดนะฮะกับงานในครั้งนี้นะครับอ่ะทิ้งท้ายแล้วครับให้เชิญชวนกันอีกสักรอบแล้วกันครับว่างานในครั้งนี้เราจัดที่ไหนอย่างไรกันบ้างเวลาเปิดให้เข้าชมเวลาไหนจัดแสดงถึงเมื่อไรอย่างไรเชิญได้เลยครับ
1: ค่ะก็เชิญชวนนะคะพี่ๆน้องๆทุกคนนะคะนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่70แล้วก็นิทรรศการของร่วมสมัยของศิลปินรุ่นเยาว์ครั้งที่41นะคะเปิดให้เข้าชมนะคะตั้งแต่วันนี้ไปจนถึงวันที่27ตุลาคมนะคะเวลาให้เข้าชมก็เวลาดีเลยค่ะ 8:30 ถึง 16:30 ที่หอศิลป์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะหรือจะติดตามข่าวสารการเยี่ยมชมได้ที่แฟนเพจของกองส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยนเรศวรนะคะค่าเข้าชมไม่มีนะคะไม่เก็บเลยค่ะอยากให้ทุกคนได้มาจริงๆแล้วก็ถ้าอยากจะเข้าชมเป็นหมู่คณะเนี่ยค่ะก็โทรมาได้เลยที่055-961-148 ค่ะคุณยิ้ม
0: อย่าพลาดนะครับกับนิทรรศการศิลปกรรมแห่งชาติครั้งที่70ในครั้งนี้นะครับที่มหาวิทยาลัยนเรศวรนั่นเองครับวันนี้ขอบคุณอย่างมากเลยนะครับที่มาประสัมพันธ์งานดีๆในรายการของเราครับหมดเวลากันแล้วครับกับรายการห้องนั่งเล่าเราทั้ง2คนพร้อมทีมงานต้องขอลากันไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือนเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือนเที่ยวเมืองไทยสบายใจสะดวกปลอดภัยได้มาตรฐาน
1: ไก่ตึงวันนี่นะเมื่อใดจะได้งานสบายอย่างเปิ่นห้องเนี่ย
2: นี่ยังนี่อีมันบ่สบายกันพี่นี่มันเนี่ยพอเนี่ยเปิ่นโรงเพศเนี่ยเปิ่นหับสมาคมเข้าหุ่นไปเปิ่นเนี่ยแล้วเปิ่นอยู่เมื่อรายวันตัวเนี่ยรายวันดีตัวนะ
3: สองคนนี่เนี่ยอย่างกันเนี่ย
2: มันก็
1: โอ้นี่กำลังมาพอเพศเนี่ยไอ
2: ้เปิ่นเพื่อซื้อหุ่นมีค่าตอบแทนมากขนาดเลย
3: อันนี้นะมีสาชีพแน่นอนกันเดี๋ยวจะสอนวิธีการเช็คว่าเพจไหนแท้เพจไหนปลอมถ้าวิธีสังเกตเพจปลอมหูเอาไว้บ่หลงคนมีสาชีพ 1. ได้รับการยืนยันมีเครื่องหมายรับรองตัวตน 2. ดูรายละเอียดของเพจเช่นวันที่สร้างเพจ 3. ระวังโดนเพจเป็นคำแปลกบ่มีความหมายนั่นก็เข้าข่ายหลอกลวงทุกข้อเลย
2: เกียบไปแล้วเนี่ยเกียบโดนมิจฉาชีพหลอกตายละเนี่ย
1: พอไปขายของเหมือนเดิมแยกย้ายกันไป
2: เออได้จังก่อน
0: เช็คและตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเลือกรับสื่อที่มีคุณค่าน่าเชื่อถือ
4: โอ้ยไอ้ปันอันนี้ควันรถกับเครื่องพ่นยายุงเนี่ยอย่ามาควันหน้าเต้นนักว่า
5: โอ้แก้วบ่ขนาดนั้นหรอกก็แค่รถไอ้เก่าน้อยเดียวบ่ได้หรอ
4: รถเก่าบ่แว่นนะไอ้แล้วควันดำอ่ะพอยังฝุ่น PM 2.5 เหม็นตึ้งเหม็นตึ้งเนี่ยแล้วรถไอ้อ่ะควันดำขนาดนี้เคยเอาไปตรวจสภาพรถห้องกับเจ้า
5: ฮะตรวจสภาพต้องตรวจสภาพด้วยกะ
6: ใช่แล้วครับการตรวจสอบสภาพรถและบำรุงรักษาเครื่องยนต์คือดีอยู่เสมอนั่นจะไม่ย่างให้รถมีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานบำรุงรักษาด้วยการเปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องตามที่กำหนดมันทำความสะอาดกองอากาศเหมือนให้มีการอุดตันการตรวจสอบการทำงานของเครื่องยนต์เป็นประจำปรับแต่งหัวซีดให้เครื่องยนต์เผาไหม้อย่างสมบูรณ์จำเนี่ยคือเกิดควันดำการตรวจสอบและทำความสะอาดระบบเชื้อเพลิงคือดีอยู่เสมอนะครับที่สำคัญก็คือการเอารถไปใช้นั่นยาบรรทุกเกินพิกัดแล้วก็การออกตัวรถยังนิ่มนวล นะครับอันนี้ก็จะเป็นการบางอย่างคือเกิดค่ามลพิษที่เกินเกณฑ์มาตรฐานครับ
5: อ๋อครับอันไอเอารถไปศูนย์ตัวสภาพรถและห้องไปเอวกันเน
4: า
5: ะ
4: อีกาหล่อตึงคนตึงรถแล้วก็ไปทำลายสิ่งแวดล้อมไปนะเจ้า
5: ไป
7: ตรวจสภาพรถยนต์ประจำปีลดมลพิษลด PM 2.5 เพื่ออากาศที่สะอาดขึ้น
8: รถไอ้มันบ่แห้งมันบ่กี่ซีซีรถไอ้มันบ่แป้งเหมือนดูคาตี
1: มาได้จะได้งานสบายอย่างเปิ่นห้องเนี่ย
2: นี่ยังนี่อีมันบ่สบายกันพี่นี่มันเนี่ยพอเนี่ยเปิ่นโรงเพจเนี่ยเปิ่นหับสมาคมเข้าหุ่นไปเปิ่นเนี่ยแล้วเปิ่นอยู่เมื่อรายวันตัวเนี่ยรายวันดีตัวนะ
3: สองคนนี่เนี่ยอย่างกันเนี่ย
2: มันก็
1: โอ้นี่กำลังมาพอเพจเนี่ยไอ
2: ้เปิ่นเพื่อซื้อหุ่นมีค่าตอบแทนมากขนาดเลย
3: อันนี้นะมีสาชีพแน่นอนกันเดี๋ยวจะสอนวิธีการเช็คว่าเพจไหนแท้เพจไหนปลอมถ้าวิธีสังเกตเพจปลอมหูเอาไว้บ่หลงคนมีสาชีพ 1. ได้รับการยืนยันมีเครื่องหมายรับรองตัวตน 2. ดูรายละเอียดของเพจเช่นวันที่สร้างเพจ 3. ระวังโดนหลอกยอดคนถูกใจ 4. ชื่อเพจสะกดถูกต้องหรือไม่ 5. URL ของเพจเป็นคำแปลกบ่มีความหมายนั่นก็เข้าข่ายหลอกลวงทุกข้อเลย
2: โอ้เกียบไปแล้วเนี่ยเกียบโดนมิจฉาชีพหลอกตายละเนี่ย
1: พอไปขายของเหมือนเดิมแยกย้ายกันไป
2: เออได้จังก่อน
0: เช็คและตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเลือกรับสื่อที่มีคุณค่าน่าเชื่อถือ
9: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
10: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
11: เรื่องง่ายๆ
10: ไม่ใช้ก็ปิด
11: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด
12: เรื่องง่ายๆไม่ใช้ก็ปิด

0: ไม่ใช้ก็ปิด
1: มีคนโทรมาฮัลโหล
2: สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโทรมาจากโรงพักนะครับคุณมีคดีครับ
1: อันนี้เสียงปูแม่แล้วเนี่ยเขาจำได้อยู่ปูแม่ประธานมาจุกันเด้ออยู่ตำรวจเนี่ยน่าโทรมามาอู้กันเพะ
2: โอ้หู้ได้อย่างใดแน่ว่าผมโทรมาน
1: ี่อย่างจะบอกหู้ข่าวก็ออกทั่วบ้านทั่วเมืองแถมไทยเฮายังร่วมมือกับทั่วประเทศอาเซียนรับมือกับหมู่วิชาชีพหมู่นี
3: ้ถูกต้องแล้วค่ะ
1: อ
3: ่ะไทยและอาเซียนได้มีการผลักดันการรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์และได้มีการผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านไซเบอร์รวมไปถึงระดับภูมิภาคเช่นการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของพลเมืองอาเซียนในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน
2: โอ้อย่างอี้ก็ดีก่ะทุกประเทศอ่ะทั่วอาเซียนเนี่ยเพิ่นมาจ่อยเหลือเฮาอ่ะเขาจะไม่ได้ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพ
1: ถูกแล้วปู่แม่บ่เจ้มีก็เฮา2คนจะไปป้องกันรัฐบาลอย่างเดียวหมู่เฮาผู้คนก็ต้องช่วยกันเพื่อโหเท่าทันบ่ฮู้ตกเป็นเหยื่อของหมู่มิจฉาชีพ
2: แม่นแล้ว
3: ใช่ค่ะเพราะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นทางสังคมเศรษฐกิจและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน
4: เริ่มต้นเจ้าวันใหม่ด้วยความสุขใจกับการน้อมนำธรรมะสู่ชีวิตกับรายการสารธรรมนำสุข NBT North ช่อง11ภาคเหนือแนะนำวัดและศาสนสถานในภาคเหนือน้อมนำธรรมะข้อคิดจากพระสงฆ์องค์เจ้าเพื่อการดำเนินชีวิตที่เป็นสุขอย่างยั่งยืนสารธรรมนำสุขกู้วันตี5ถึงตี5เกิ่งทาง NBT North ช่อง11เชียงใหม่เมืองปลอดภัยที่สุดในอาเซียน1ใน10เมืองน่าเที่ยวที่สุดในโลก2025อันดับ5 World Best Awards 2024และอันดับที่28เมืองที่ดีที่สุดในโลก2025เมืองท่องเที่ยวระดับโลกด้วยสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติวัฒนธรรมประเพณีท่องเที่ยวได้ทุกเดือนเราพร้อมอำนวยความสะดวกดูแลความปลอดภัยให้นักท่องเที่ยวทุกคนด้วยความอบอุ่นและประทับใจทุกครั้งเมื่อได้มาเยือน

0: ได้จริง
1: โอ้อาจารย
0: ์ตามมาที่ห้องพักครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้อะไรบักมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสอาจารย์วิทยานี่ว่าแกว่าอาจารย์จะรอดไหมเอก
4: โอเคมาทำอะไรที่นี
5: ่ก็อาจารย์ป่วยฮะก็มาเยี่ยมไง
4: ขอบใจนะเอก

พิษของบุหรี่ไปได้ไกลกว่าที่เราคิดดีที่สุดคือหยุดสูบ

0: ันตรายในรถทั้งนั้นเลยเนี่ยเขาทนาย
1: ไป
0: ทนายนะ
2: แมรี่เป็นเด็กหญิงตัวเล็กๆอาศัยอยู่กับคุณแม่
3: Happy birthday Happy birthday Happy birthday to you
4: ตาเอ๋นี่ซิกตุ๊กตาหมีมาให้ด้วยตุ๊กตาหมีน่ารักน่ารักนะ

0: เป็นไงบ้าง
1: ก็ไม่พอ

ตอนนี้เราจะเห็นว่ามิจฉาชีพเนี่ยก้าวหน้าไปเร็วมากก็เอาปัญญาประดิษฐ์มาใช้หลอกลวงเราสิ่งที่เราอาจจะพบเห็นบ่อยขึ้นนะครับก็เรื่องการเรียนแบบเสียงที่เรียกว่า voice cloning เกือบจะเรียกว่าเสียงเหมือนลูกสาวเราเลยนะครับโทรมาขอตังค์บ้างโทรมาให้เราโอนเงินหรือในรูปแบบของ deepfake คือทำเป็นคลิปวิดีโอคงเคยจะเห็นนะฮะว่ามีคลิปวิดีโอของประธานาธิบดีโอบามาพูดในสิ่งที่ท่านไม่เคยพูดแล้วก็มีการทำเอา generative ภาพปลอมเนี่ยการนำภาพใบหน้านักลงทุนที่มีชื่อเสียงนะครับมาหลอกลวงให้เราร่วมลงทุนนะครับรวมไปถึงการทำ fake business ซึ่งเกิดขึ้นในเว็บไซต์ต่างๆเพื่อหลอกให้เราไปลงทุนสิ่งเหล่านี้สร้างมาจากปัญญาประดิษฐ์หรือเรียกว่า AI ซึ่งคอมพิวเตอร์สามารถจะเอาข้อมูลต่างๆนะครับที่เคยถูกสะสมมานะครับเอามาหล่อหลอมแล้วก็ก่อสร้างขึ้นมาใหม่ข้อสังเกตว่าเราจะถูกหลอกหรือเปล่าถ้าก็ให้สงสัยไว้ก่อนว่าคนโทรมาขอให้ยืมสตังค์นะครับ voice cloning เนี่ยให้แน่ใจนะครับว่าเป็นเสียงของคนที่เรารู้จักจริงถ้าเสียงมีความสูงต่ำก็อาจจะดีแต่ถ้าเสียงมันโทนเดียวกันหมดเนี่ยก็ให้คิดไปก่อนว่าน่าจะเป็นเสียงที่ถูกสร้างขึ้นมาจากปัญญาประดิษฐ์แล้ววิดีโอก็เหมือนกันนะครับถ้าดูแล้วเนี่ยรอยยิ้มรอยขยักเหมือนกันหมดทุกอย่างก็ให้น่าสงสัยว่าอันนี้จะเป็นสิ่งที่ถูกประดิษฐ์ขึ้นมาแต่ท้ายที่สุดเนี่ยเรื่องการโอนเงินเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญขอให้ฉุกใจคิดไว้สักนิดว่าเอ๊ะเพื่อนเก่าที่ไม่ได้รู้จักไม่ได้เจอกันมานานจะโทรมาหาทำไมเพื่อจะขอโอนเงินหรือลูกสาวซึ่งไม่เคยมีปัญหาเรื่องเงินจะโทรมาให้เราเรื่องโอนเงินทำไมงั้นก่อนที่เราจะโอนเงินใครเนี่ยขอให้แน่ใจว่าคือบัญชีที่ถูกต้องแล้วก็ถ้าจะโทรกลับนะครับไปคอนเฟิร์มสักนิดอาจจะเป็นสิ่งที่ดีนะครับนอกเหนือไปจากที่เราจะรู้ทันนะฮะว่าอันเนี้ยเป็น AI ซึ่งเขามาหลอกเราก็ฝากไว้นะครับขอบคุณครับ

ก่อนที่คุณจะขับรถเร็วคุณรู้จักทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์แล้วหรือยังทฤษฎีวิสัยทัศน์อุโมงค์คือเมื่อคุณขับรถเร็วคุณจะมองเห็นชัดแค่ด้านหน้าตรงนี้ด้านข้างจะเบลอและเมื่อยิ่งขับเร็วขึ้นไปอีกคุณก็จะมองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากตรงนี้แล้วจะเป็นยังไงต่อนะเหรอ

0: ที่เมทาส่วนมากจะเป็นน้ำดื่มเป็นโซลาร์เซลล์เป็นประปาชุมชนแล้วก็เป็นกล้องวงจรปิดสร้างอาคารซื้อครุภัณฑ์ศาลาประชาคมอะไรพวกนี้ก็ให้แต่ละกองทุนอิสระไม่มีข้อแม้ว่าคุณต้องเอานั้นนู่นนี่ชาวบ้านตัวสมาชิกอ่ะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอยู่แล้วอย่างเห็นชัดๆเลยเนี่ยทุกวันเนี้ยต้องออกไปซื้อน้ำหรือว่าชาวบ้านบริษัทต่างเอาน้ำมาส่งก็ถูกมัดมือชกยังไงก็ต้องซื้อต้องกินโดยที่ไม่มีทางเลือกหรือว่าเราจะเลือกซื้อของถูกได้ไหมน้ำดื่มชุมชนที่เห็นชัดๆแล้วมีการคืนกำไรมีการเฉลี่ยคืนมีการปันผลแล้วก็ดอกผลที่ได้ก็จะไปช่วยชุมชนในด้านสาธารณประโยชน์ช่วยชุมชนในเรื่องลูกหลานที่ต้องการความมั่นคงทางการศึกษานะพวกเนี้ยกองทุนสามารถซัพพอร์ตโดยใช้เงินตัวเนี้ยไม่ต้องไปเบียดเบียนจากที่ไหนเลย
1: คุณพี่ขาเป็นยังไงบ้างคะเนี่ย
2: ฝากเตือนคนที่คุณร
3: ัก
4: สองคนเนี่ยอย่างกันเนี่ยกันเดียวจะสอนวิธีการเช็คถ้าวิธีสังเกตเพจปลอมหูเอาไว้บ่หลงคนไม่สาชีพ 1. ได้รับการยืนยันมีเครื่องหมายรับรองตัวตน 2.ดูรายละเอียดของเพจเช่นวันที่สร้างเพจ 3. ระวังโดนหลอกยอดคนถูกใจ 4. ชื่อเพจสปอตถูกต้องหรือไม่ 5. URL ของเพจเป็นคำแปลกบ่มีความหมายนั่นก็เข้าข่ายหลอกลวงทุกข้อเลย
3: เกียบไปแล้วเนี่ยเกียบโดนวิชาชีพหลอกตายละเนี่ย
5: พอไปขายของเหมือนเดิมแยกย้ายกันไป
6: เช็คและตรวจสอบข้อมูลก่อนเชื่อเลือกรับสื่อที่มีคุณค่าน่าเชื่อถือ
7: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไร

0: ถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569โลกกลมๆบอกเราเสมอ1พลังเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบพลังที่เพิ่มศักยภาพให้ผู้คนพลังที่พร้อมปรับตัวอย่างยืดหยุ่นให้เข้ากับอนาคตและพลังนี้กำลังจะเกิดขึ้นที่ประเทศไทยการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569 1พลังเมื่อรวมกันจะสร้างความเป็นไปได้ใหม่ๆทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
1: วันธรรมดาที่กำลังจะไม่ธรรมดา
2: ช่วงนี้คืออึดอัดอ้วนอ่ะให้หุ่นเพียวเพียวงามงามอย่างเพื่อนพ้องก็ว้าวของดีราคาถูก
3: นี่กดลิงก์ใช้ชื่อนามสกุลพันธุ์ที่อยู่บ่โทร
4: ข้อมูลของคุณกำลังถูกใช้โดยที่คุณไม่รู้ตัว
2: เรียบร้อยได้แล้วใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลฮัลโหลเจ้า
5: สวัสดีค่ะคุณลูกค้าขอรหัส OTP ด้วยนะคะเราจะได้ส่งของให้ทันทีค่ะ
2: ฮะรหัส OTP คืออะไรอย่างอ่ะ
6: แม่ห้ามบอกรหัส OTP นะเจ้า
2: แบบนี้เป็นการหลอกลวงเอาข้อมูลส่วนตัวสตางค์ในบัญชีแม่จะบันเหลือสักบาทเลยนะเจ้าแม่ดูนี่ก่อนโฆษณาหลอกลวงเนี่ยมีอยู่กวนในโลกออนไลน์หลายคนต้องเสี่ยงสตางค์เพราะว่าได้ตรวจสอบอยู่ก่อนนะเจ้า
4: 3วิธีง่ายๆระวังภัยโฆษณาหลอกลวงออนไลน์ไม่เชื่อทันทีถ้าโฆษณาดูดีเกินจริงตรวจสอบก่อนเช็คชื่อร้านและเว็บไซต์ให้ชัดเจนห้ามส่งรหัส OTP หรือข้อมูลส่วนตัวให้ใคร
2: โอ้ดีนะที่ลูกช่วยแม่ไว้เนี่ยถ้ามาอ่านนี่แม่นี่แย่เลย
6: ยากผอมก็ต้องปลอดภัยจากมิจฉาชีพก่อนนะเจ้า
2: โอ้โล
4: คิดก่อนซื้อตรวจสอบก่อนโอนปรึกษาปัญหาโทร1212หรือ1441ฟรี24

0: ติดตามรายการเพลงม่วนเมืองเหนือกู้วันก่อนกินข้าวตอน 11:00 น.ถึงเที่ยงวันแล้วท่านจะกินข้าวตอนลำยิ่งขึ้นครับมาร่วมส่งเสริมศิลปินล้านนาด้วยกันกับรายการเพลงม่วนเมืองเหนือครับ
1: NBT TV ภูมิภาคกับข่าวสารที่ครบครันนำเสนอวัฒนธรรมวิถีอัตลักษณ์พื้นถิ่นพร้อมสาระความรู้ความบันเทิงดิจิตอลทีวีกดเลข11 NBT ตั้งแต่ตี 5 ถึงเที่ยงคืน 19 ชั่วโมงเต็มจะอยู่ในพื้นที่ไหนให้เราอยู่กับคุณดิจิตอลทีวี NBT ทีวีภูมิภาคทั้ง4 สถานีสร้างคุณภาพชีวิตใกล้ชิดประชาชน
0: NBT North ช่อง 11 ส่งเสริมการนำอัตลักษณ์พื้นถิ่นของไทยมาสร้างคุณค่าสร้างเศรษฐกิจไทย
2: ผ้าขาวม้าไทยใส่ได้คู่โอกาส
3: ตัดเย็บเป็นเครื่องแต่งกายสวมใส่สบายสะท้อนความเป็นไทย
4: ประยุกต์ใช้ผ้าขาวม้านำมาแต่งเป็นของใช้สวยงามน่าใช
5: ้หาซื้อก็ง่ายราคาแบบแพงแถมยังได้ช่วยผู้ผลิตในท้องถิ่นที่มีรายได้
6: เสื้อผ้าฝ้ายผ้าทอพื้นเมืองของเมืองเหนือก็งามนะเจ้า
7: บัดเดี๋ยวนี้สินค้าของดีอัตลักษณ์ไทยขึ้นห้าง

0: คนไทยร่วมใจใช้สินค้าผลิตภัณฑ์เอกลักษณ์จากท้องถิ่นไทยสร้างรายได้ให้ชุมชน
1: ฮัลโหลเปียวขอยืมตังค์หน่อยได้ก่อเฮ้ยบ่ใจเพื่อนบ่ใจอันบ่ใจเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวฮัลโหลเตอร์ขอยืมสัก 2-3 พันได้ก่อเฮ้ยเฮ้ยบ่ใจบ่ใจอันเพื่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวฟังเตื้อฟังก่อนกันเออโอ้แล้วจะเอาตังค์ไหนมาลงต่อวะเนี่ย
2: แต่กะลูกแต่กะอื้อแม่บอกแล้วยังบ่ฟังเลยอ่ะมันยังบ่ฟังแม
1: ่นี่แหละ TBN 888เล่นง่ายแตกไวได้ชัวจะรวยกำเนี้ยแม่
2: ลูกเนี่ยอย่างฮั่นเล่นการพนันน่ะแม่เสียใจนะลูกฮงกอ
1: ของมันได้ตังค์แล้วแม่เพื่อเฮาจะรวยกับเพิ่นพ้อง
2: แม่มาหันบ้านใดที่เพิ่นเล่นการพนันน่ะมันจะรวยเลยลูก
3: บ่ค้ำบ้านเหนือต้องขายบ้านขายที่ใจนี่บ่แก้วบ้านใต้ก็โดนเงียบจนพ่อแม่พ่อบ่มีบ้านมีเงินอยู่ลูก
2: สู้เฮาอ่ะทํามาหากินแบบสุจริตถึงมันบ่ได้ทําให้เฮารวยมากมายแต่มันก็ทําให้เฮาพออยู่พอกินแล้วก็บ่เป็นหนี้สินไผ
1: ลูกขอโทษครับแม่จะมาแง่ละ
4: หยุดพนันออนไลน์หยุดภัยร้ายยุคโซเชียล

0: แอลกอฮอล์เป็นอันตรายมันกระตุ้นฮอร์โมนเอสโตรเจนทำให้เพิ่มความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งเต้านม
1: รู้จักรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น. NBT 2 HD
2: ทุกวันเราเห็นข่าวเราได้ยินความเห็นแต่เราเคยหยุดถามไหมว่าทำไมราคาของแพงทำไมนโยบายนี้ถึงเกิดขึ้นทำไมคนถึงคิดต่างรายการที่จะพาคุณไปไกลกว่าพาดหัวข่าวฟังจากผู้เชี่ยวชาญมองจากหลายมุมมองอธิบายเรื่องยากให้เข้าใจง่ายพบกับอาจารย์เกษมสรรวีรกุลและดาวเด่นของสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 14:30 น. ถึง 14:00 น. ทำไม

0: to the top.
1: Everybody's trying to see what role they will.
2: เศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: ครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการพิเศษนะครับกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์เกาะติดสถานการณ์น้ำนะครับวันนี้เราก็เกาะติดกันเป็นวันที่3แล้วรายการพิเศษของเราเช้าวันนี้อยู่กับผมปฏิพัฒน์เข็มทิศและคุณโคชพลโคชพลายุคนะครับก็ทักทายผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทั้งทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD รวมไปถึงทางเพจไลฟ์ด้วยวันนี้สถานการณ์ก็ยังคงเกาะติดกันต่อเนื่อง
1: ใช่ครับก็ต้องบอกว่าในส่วนของในเมืองเนี่ยเริ่มคลี่คลายหลายจุดเริ่มคลี่คลายแต่ว่าหลายจุดยังคงท่วมขังอยู่แล้วก็มีความช่วยเหลือเข้าไปทั่วถึงแล้วแต่ว่าที่ยังต้องเฝ้าระวังเนี่ยต้องบอกว่าในส่วนของพื้นที่ต่างจังหวัดที่ตอนนี้มีน้ำกระแสน้ำเนี่ยไหลเที่ยวบ่าลงมาในตัวเมืองเน
0: ี่
1: ยน่ากลัวหลายพื้นที่เหมือนกัน
0: ครับหลายคนตอนนี้รอการแถลงนะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้มีการแถลงออกมาว่าจะมีการแถลงทุกเช้า10นาฬิกาไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเกาะติดหน้าจอของ NBT เกาะติดนะครับสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยท่านที่รับฟังอยู่ก็ทักทายด้วยนะครับคลื่น FM 103นะครับคลื่น FM ขออภัยคลื่น FM 105นะครับแล้วก็คลื่น FM 92.5 รวมไปถึง AM 819 891กิโลเฮิรตซ์นะครับรับฟังอยู่หรือว่ารับชมอยู่ทาง NBT ทั้งช่องทางออนไลน์แล้วก็ทางโทรทัศน์เนี่ยท่านสามารถโทรศัพท์เข้ามาได้เดี๋ยวฝากทีมงานขึ้นโทรศัพท์หมายเลขของเรานะครับ5เบอร์ตามนี้ครับเรามีเจ้าหน้าที่รับสายนะเป็นสื่อกลางในการพูดคุยนะครับรับเรื่องต่างๆนี่022754016 022754035 092-246-8735 092-246-8739แล้วก็092-246-8705นะครับ
1: ครับผมก็เป็นสื่อกลางประสานความช่วยเหลือไปยังจุดที่อาจจะต้องการความช่วยเหลือนะครับซ
0: ึ่
1: งเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่ที่จะประสานกับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องหรือว่าอยู่ในพื้นที่ที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือทุกท่านได้นะคร
0: ับทางออนไลน์ก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับทั้งเพจของกรมประชาสัมพันธ์เพจ Facebook ของ NBT ขีด NBT ภาษาไทยและรวมไปถึง NBT Connect ด้วยนะครับหากมีแถลงเข้ามานะครับเราจะตัดให้คุณผู้ชมได้รับชมทันทีส่วนวันนี้ตอนเช้าเรามาอัปเดตสถานการณ์กันหน่อย
1: ครับ
0: พยากรณ์อากาศเป็นยังไงบ้างครับคุณโคชพลครับ
1: ก็จริงๆพยากรณ์อากาศวันนี้มีใครเข้าไปดูในกรมอุตุนิยมวิทยาหรือยังในส่วนของ Facebook กรมอุตุนิยมวิทยา
0: คือ
1: ก่อนหน้านี้มีหลายคนบอกว่าเอ๊ใช้คำเข้าใจยากพี่น้องประชาชนไม่เข้าใจหรอกยอมความกดอากาศเป็นอย่างไรคลื่นนู่นนี้นั้นเป็นอย่างไรตอนนี้มีการปรับละให้เข้าใจง่ายล่าสุดอย่างเพิ่งเข้าไปดูล่าสุดเลยของกรมอุตุนิยมวิทยาน
0: ี่
1: ก็จะใช้คำง่ายๆว่าช่วงนี้มีฝนตกบางพื้นที่ตกหนักสลับหยุดอะไรอย่างนี้นะครับก็สามารถเข้าไปเช็คกันได้ส่วนวันนี้วันที่28กันยายน2569นะครับก็ตั้งแต่ช่วงเช้ามาถ้าในเมืองเนี่ยเรายังเห็นเมฆอยู
0: ่ครับ
1: คือเมฆยังปกคลุมนะครับแล้วก็ฝนเนี่ยยังมีบางพื้นที่ยังตกอยู่บ้างนะครับแล้วก็ตกหยุดนะครับแต่ว่าที่เป็นรายภาคเนี่ยต้องไปดูที่ภาคเหนือตอนนี้ยังมีฝนฟ้าคะนองนะครับประมาณ40%ของพื้นที่แล้วก็ภาคกลางเนี่ย 60% นะครับภาคอีสานเนี่ยก็จะเยอะหน่อยฝนตกหนักมากแล้วก็บางพื้นที่นี่ต้องระวังในเรื่องของ 70% ของพื้นที่ครับภาคตะวันออกฝนตกหนักถึงหนักบางแห่งก็หนักเช่นเดียวกันนะครับ 70% กรุงเทพและปริมณฑลก็ 70% นะครับส่วนภาคใต้ตอนนี้ต้องระวังคลื่นลมแรงฝนตกหนักบางแห่งนะครับ 70% ของพื้นที่ก็เป็นในส่วนของพยากรณ์อากาศที่เป็นภาพรวมนะครับส่วนในรายจังหวัดเนี่ยก็อยากให้ทุกๆพื้นที่เฝ้าติดตามนะครับในส่วนของสถานการณ์แล้วก็รับฟังข้อมูลรอบด้านกันแล้วกันนะคร
0: ับรับชมจากที่ไหนแจ้งกันเข้ามาได้ว่าฝนตกไหมอย่างไรหรือว่าจุดไหนน้ำท่วมน้ำลดแล้วหรือยัง

0: ครับเดี๋ยวเรามีภาพสดๆจากกรมอุตุไหมครับเรื่องของเมฆฝนซึ่งเขาเรียลไทม์นะ
1: ใช่
0: ตอนนี้เป็นอย่างไรส่วนที่วิภาวดีที่ดินแดงเนี่ยฝนหยุดดับมาเหมือนรถเลยนะก
1: ็
0: ตกบ้างหยุดบ้างนะ
1: เพิ่งจะตกเลยเพิ่งประมาณ10โมงที่ผ่านมาเนี่ยคร
0: ับ
1: ก็มีแจ้งในกรมอุตุนิยมวิทยาเช่นเดียวกันนะครับกรุงเทพและก็สมุทรปราการนี่มีฝนเบาถึงปานกลางแล้วก็มีฝนหนักบางแห่งตกหยุดเป็นระยะกลุ่มฝนส่วนใหญ่ก็ขยับไปทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็มีแนวโน้มว่าจะมีฝนมากยิ่งขึ้นด้วยนี่ก็เป็นในเพจของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ได้แจ้งไว้อย่างที่บอกว่าใช้คำง่ายขึ้นเข้าใจได้ง่ายขึ้นนะครับก็สามารถเข้าไปติดตามกันได้กันแล้วกันส่วนเรียลไทม์ตอนนี้กลุ่มเมฆก็ยังคงกระจัดกระจายอยู่ในพื้นที่ของประเทศไทยโดยเฉพาะภาคกลางนะครับแต่ว่าก็จะค่อยๆขยับตัวเลื่อนไปเรื่อยๆอย่างที่บอกแล้วว่ามันจะเลื่อนไปทางภาคตะวันออก
0: ครับใช่ครับอย่างภาคตะวันออกเมื่อเช้าเราได้เห็นนี่ฮะอันนี้เป็นภาพสดๆนะครับทีมงานขึ้นมาเรียบร้อยเราเห็นกลุ่มเมฆกลุ่มฝนพูดเป็นภาษาง่ายๆเลย
1: ครับ
0: กลุ่มฝนจะอยู่ภาคตะวันตกที่อยู่กาญจนบุรีเห็นไหมครับเขียวๆนะครับทางฝั่งซ้ายมือของจอท่านแล้วก็ทางฝั่งขวามือเนี่ยจะเป็นภาคตะวันออกระยองโดนหนักเมื่อเช้าที่แกรงเนี่ยมีการแจ้งเตือนในการอพยพที่แกรงด้วยนะครับเราก็ติดตามข่าวนี้อยู่เหมือนกันเห็นว่ากลุ่มฝนกลุ่มใหญ่อยู่ที่กาญจนบุรีอีกกลุ่มนึงจะนครนายกนะฉะเชิงเทราปราจีนบุรีสระแก้วส่วนกรุงเทพเห็นไหมครับตกอยู่บ้างนะครับก็จะมีกลุ่มเมฆฝนเคลื่อนตัวนี่เป็นเรียลไทม์จากกรมอุตุนิยมวิทยาดังนั้นแล้วท่านเห็นแล้วนะครับท่านเข้าไปดูที่เว็บไซต์กรมอุตุได้อยากจะทำเพจรายงานสภาพอากาศนี่ใช้กรมอุตุอ้างอิงได้แล้วเราดูแผนที่แล้วก็จะเห็นว่ากลุ่มฝนเป็นอย่างไรกลุ่มเมฆเป็นอย่างไรนะครับ
1: ส่วนในพื้นที่ของกาญจนบุรีล่าสุดก็น่าเป็นห่วงพอสมควรนะครับเพราะว่าน้ำนี่ท่วมพื้นที่นะครับของตัวบ้านก็เอาใจช่วยนะครับแล้วก็หน่วยงานทุกหน่วยงานก็พยายามที่จะประสานทุกกำลังเข้าไปช่วยในพื้นที่ของจังหวัดกาญจนบุรีความประสงค์อยากจะขอความช่วยเหลือยังไงติดต่อมาได้นะครับเพื่อที่เราจะสามารถประสานเจ้าหน้าที่เห็นบางพื้นที่นี่ต้องบอกว่าคือมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้
0: าน
1: แล้วก็ออกมาไม่ได้เลยนะครับก็อันนี้ต้องเร่งประสานทางเจ้าหน้าที่นี่ให้ความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลยนะครับ
0: ครับทางกาญจนบุรีก็น้ำเข้าแถวหมู่บ้านมั่นคงเมื่อวานนี้แล้วก็ทั้งที่ระยองด้วยส่วนที่กรุงเทพมหานครสถานการณ์อย่างที่คุณก็จะพลบอกเริ่มคลี่คลาย
1: ครับ
0: น้ำในจุดต่ำยังคงท่วมอยู่แต่ค่อยๆลดระดับคนเป็นห่วงชั้นหนึ่งใช่ไหมฮะ
1: คือก็ต้องยอมรับว่าท่านนายกเองก็มีภารกิจหลายอย่างนะครับที่อาจจะมาช้าแล้วก็มีหลายเสียงบ่นๆอยู่แต่ว่าท่านก็ไม่ได้ตอบโต้ก็ยอมรับและเข้าใจแล้วก็รู้ถึงความลำบากก็ใจเย็นๆตอนนี้ได้ทราบว่าความช่วยเหลือได้เข้าไปถึงแล้วตัวเนี่ยตัวเองอยู่นนทบุรีก็เลยใช้พื้นที่เวลาที่จะเดินทางเนี่ยผ่านทุกจุดเลยต
0: ั้
1: งแต่งาม
0: วง
1: วาน
0: เป็นยังไงบ้าง
1: แพร่ลายรัตนทิเบตตั้งแต่ช่วงวันที่ท่วมหนักๆนี่ต้องบอกว่าท่วมหนักจริงๆซึ่งก็ต้องยอมรับว่ามันมีเป็นพื้นที่ที่มันเป็นพื้นที่ลุ่มต่ำนะครับ
0: รัฐบาลพร้อมแล้วนะครับไปติดตามการแถลงของศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาล
1: เชิญครับ

ายงานเรื่องของสภาพอากาศที่กาปัจจุบันนี้เนี่ยอ่างเก็บน้ำและเขื่อนทางภาคเหนือยังมีพื้นที่พยานนะครับปัจจุบันมีการระบายน้ำที่ยังคงอยู่ในอัตราเดิม 1,900 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีการระบายน้ำหลังเขื่อนเจ้าพระยาก็จะมีการระบายน้ำออกเป็นกลางป่าพื้นที่ที่รับน้ำจะเป็นพื้นที่ที่มีการเก็บเกี่ยวพืชผลเกษตรแล้วเป็นส่วนใหญ่นะครับเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้ำที่ผ่านแม่น้ำเจ้าพระยาผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลงมาเนี่ยก็จะลงมาสู่พื้นที่ปริมณฑลปทุมธานีกรุงเทพมหานครและออกสู่อ่าวไทยฝนที่ตกอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่24กันยาที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดน้ำท่วมหลายพื้นที่เนื่องจากว่าการระบายน้ำมีน้อยกว่าปริมาณฝนที่ตกลงมาในปัจจุบันนี้นะครับจากสถานการณ์น้ำฝนที่ลดลงนะครับจากเมื่อวานเนี่ยก้อนฝนอยู่ทางฝั่งตะวันออกของกรุงเทพปัจจุบันนี้ในวันนี้อาจจะมีฝนตกอยู่บ้างในหลายพื้นที่ในกรุงเทพมหานครแต่ว่าจะเป็นฝนที่ไม่ตกหนักก้อนฝนที่เคยตกหนักจะเลื่อนมาสู่ทางฝั่งตะวันตกของกรุงเทพมหานครแล้วก็จะเลื่อนออกไปสู่ภาคตะวันตกของประเทศไทยนะครับในวันพรุ่งนี้กรุงเทพมหานครจะเหลือพื้นที่ที่มีฝนตกน้อยมากแล้วปัจจุบันนี้การกระจายน้ำการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่มีการระบายน้ำออกจนสามารถให้มีการสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีบางชุมชนนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามินทราซอยประเสริฐมนุกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1และซอยรามคำแหง24ตรงนี้เกิดจากการระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำบางปะกงมีความยากเนื่องจากว่าแม่น้ำบางปะกงก็มีแม่น้ำอยู่เยอะพอสมควรน้ำที่จะผ่านจากจุดนี้ไปก็จะต้องผ่านไปทางการระบายน้ำดังท่อที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีระยะทางไกลก็เป็นเหตุให้ตรงจุดที่ยังท่วมอยู่นี้ยังจะมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นความช่วยเหลือนะครับความช่วยเหลือถ้าจะมีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก็ขอเข้าไปจุดนี้เป็นหลักและหากประชาชนในพื้นที่ต้องการความช่วยเหลือขอให้โทร1555ศูนย์ช่วยเหลือของกรุงเทพมหานครครับส่วนในกรุงเทพมหานครก็จะมีพื้นที่เฝ้าระวังน้ำฝนอยู่นะครับยานาวาบางคอแหลมคลองเตยวัฒนาในส่วนของรายละเอียดของกรุงเทพมหานครว่าถนนเส้นไหนเดินทางได้แล้วส่วนเส้นไหนมีระวังในรายละเอียดเนี่ยเดี๋ยวรองโฆษกรัฐดาจะมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับในส่วนของข้อมูลหลังจากที่กรุงเทพมหานครฝนเคลื่อนไปแล้วฝนก้อนเดียวกันจะเข้าไปสู่จังหวัดกาญจนบุรีจังหวัดกาญจนบุรีเนี่ยเป็นจุดที่มีฝนตกอยู่แล้วปัจจุบันนี้อยู่ประมาณ200มิลลิเมตรต่อวันนะครับปัจจุบันนี้นะครับมีพื้นที่เฝ้าระวังแล้วก็มีการดำเนินการอยู่ในช่วงเฝ้าระวังที่เขื่อน2เขื่อนนะครับก็คือเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์ทั้ง2เขื่อนนี้ยังมีศักยภาพในการรับน้ำอยู่เยอะพอสมควรในปัจจุบันนี้นะครับทั้ง2เขื่อนนี้ได้ลดการระบายน้ำลงเพื่อทำให้ใต้ต่อแม่น้ำแควน้อยแม่น้ำแควใหญ่รวมกันเป็นแม่น้ำแม่กรองเนี่ยจะมีพื้นที่ที่จะพอรับน้ำและน้ำไม่เอ่อล้นบ้านไปสู่บ้านเรือนประชาชนนะครับแต่จงจุดนี้นี่เองฝนที่จะเข้าไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเราก็จะต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องและใกล้ชิดนะครับพื้นที่ที่จะต้องมีการเฝ้าระวังในวันนี้แล้วก็ขอแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชน อาจจะต้องฟังหน่วยงานในพื้นที่และอาจจะต้องมีการเตรียมตัวในการอพยพเคลื่อนย้ายนะครับก็คืออำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากแม่น้ำแม่กรองเนี่ยก็จะนำสู่เขื่อนแม่กรองเขื่อนแม่กรอง

องลงสู่จะลงสู่เปิดสู่จังหวัดราชบุรีครับในจังหวัดราชบุรีก็ต้องมีการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเช่นเดียวกันขอให้มีการติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็ติดตามการประกาศจากในพื้นที่ครับฝนก้อนเดียวกันก็จะไปสู่จังหวัดเพชรบุรีครับเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่นะครับพื้นที่เฝ้าระวังมีอยู่4อำเภอครับแก่งกระจานท่ายางบ้านลาดและเมืองเพชรบุรีครับสาเหตุเนื่องจากมีฝนตกที่เหนือเขื่อนแก่งกระจานทำให้มีความจำเป็นที่จะต้องเพิ่มการระบายน้ำจากเขื่อนครับพื้นที่ของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำและริมน้ำแนะนำว่าให้ควรดำเนินการเตรียมตัวและเฝ้าระวังไว้และติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดรวมถึงฟังข้อมูลจากหน่วยงานในพื้นที่ครับในส่วนของภาคตะวันออกครับจะมีกลุ่มฝนอีกก้อนหนึ่งที่ยังอยู่ในภาคตะวันออกเช่นเดียวกันที่จังหวัดระยองครับมีอ่างเก็บน้ำอยู่2อ่างจุดแรกครับที่อ่างเก็บน้ำประแสครับณวันที่28กันยายนเวลา7นาฬิกามีปริมาณน้ำอยู่ที่331ล้านลูกบาศก์เมตรครับอยู่ที่ 112% ของความจุครับทำให้อ่างเก็บน้ำนี้ต้องระบายน้ำผ่านสปิลเวย์ครับอำเภอที่รับผลกระทบคืออำเภอแกลงและอำเภอวังจันทร์อาจจะรับผลกระทบครับอีกจุดหนึ่งคือเป็นเขื่อนดินนะครับเขาจุกอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะครับจากข่าวที่มีการแชร์กันบอกว่าจะมีกำลังเขื่อนกำลังจะแตกนั้นตรวจสอบแล้วพบว่าตัวเขื่อนดินไม่ได้แตกครับแต่เป็นบริเวณด้านข้างเป็นบริเวณที่เรียกว่าหูสปิลเวย์ฝั่งขวาได้รับความเสียหายจากน้ำกัดเซาะกรมชลประทานเข้าไปแก้ไขอยู่ครับพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากอาจจะมีน้ำจากเขื่อนดินเขาจุกและอ่างเก็บน้ำคลองระโอกไปเนี่ยก็ได้แก่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงและตำบลน้ำเป็นอำเภอชะเมาครับในพื้นที่ต่างๆที่ผมกล่าวมาก็ขอให้ประชาชนติดตามข้อมูลประกาศจากหน่วยงานในพื้นที่อย่างใกล้ชิดครับนี่คือภาพรวมข้อมูลสถานการณ์น้ำในปัจจุบันที่มีการรายงานแล้วก็มีการดำเนินการเมื่อวานครับที่มีการแถลงแล้วก็มีคำแนะนำว่าให้มีการเคลื่อนย้ายแล้วก็เฝ้าระวังในหลายจุดเมื่อวานทางรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงไปในพื้นที่2จุดจุดแรกคื อที่โรงพยาบาล อภัยภูเบศรนะครับได้ก็ได้ทำเรื่องของแนวกันน้ำแล้วก็ป้องกันน้ำเข้าโรงพยาบาลและทางกระทรวงสาธารณสุขโรงพยาบาลอภัยภูเบศรได้อพยพผู้ป่วยที่เป็นผู้ป่วยหนักออกจากโรงพยาบาลไปเรียบร้อยแล้วและวันนี้เนี่ยน้ำที่ยังมีปริมาณสูงขึ้นอยู่หน้าโรงพยาบาลมีประมาณ50เซนติเมตรยังไม่พ้นแนวกันที่เราได้ทำไว้เมื่อวานแต่อย่างไรก็ตามเพื่อความปลอดภัยทางกระทรวงสาธารณสุขอาจจะพิจารณาในการอพยพเคลื่อนย้ายผู้ป่วยหนักออกจากโรงพยาบาลแต่ในโรงพยาบาลน้ำไฟยังสามารถให้บริการกับคนไข้ได้ครับอีกจุดหนึ่งคือที่จังหวัดนครนายกครับทางรัฐมนตรีมหาดไทยมท.2ครับก็ได้เข้าไปดำเนินการดูปัญหาเนื่องจากต้องมีการระบายน้ำออกจากเขื่อนขุนด่านทางมท.2ได้เข้าไปและดูสถานการณ์น้ำแล้วก็ได้ให้มีการสั่งการให้ลดการระบายน้ำออกจากเขื่อนขุนด่านครับเพื่อบรรเทาปัญหาผลกระทบในเขตอำเภอเมืองนี่คือสิ่งที่ดำเนินการไปแล้วของการช่วยเหลือการป้องกันสถานการณ์น้ำท่วมและการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมรวมถึงการประกาศให้พี่น้องเฝ้าระวังแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ดำเนินการช่วยเหลืออย่างเต็มที่เพื่อให้ผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนน้อยที่สุดในอีกส่วนหนึ่งนะครับเช้าวันนี้ท่านนายกรัฐมนตรีได้เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกรุงเทพมหานครเพื่อเริ่มกระบวนการเยียวยาฟื้นฟูการได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมทันทีครับขณะนี้ข้อมูลในเรื่องของการฟื้นฟูได้นำสู่การพิจารณาแล้วและกำลังมีการรวบรวมโดยทางพื้นที่เพื่อดำเนินการของงบประมาณในการเยียวยาต่อไปครับขอเรียนย้ำอีกครั้งว่า

0: ทศบาลและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงกรุงเทพมหานครจะดำเนินการอย่างเต็มที่เพื่อให้การแก้ไขปัญหาน้ำท่วมเป็นไปได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพและทำให้พี่น้องประชาชนได้กลับมาใช้ชีวิต อย่างปกติอีกครั้งหลังน้ำท่วมและขอเป็นกำลังใจและส่งกำลังใจให้ถึงพี่น้องประชาชนทุกคนที่ยังมีอยู่ในพื้นที่ที่ยังเป็นพื้นที่เสี่ยงและเป็นปัญหาและขอส่งกำลังใจให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคนครับได้ทำงานอย่างแข็งขันเพื่อช่วยให้พี่น้องประชาชนได้รับความปลอดภัยที่สุดจากนี้ครับขอทางรองโฆษกรฤดานะครับได้มาชี้แจงเรื่องของกรุงเทพมหานครในรายละเอียดครับ
1: สวัสดีค่ะโดยในวันนี้นะคะหากพี่น้องประชาชนเดินทางสัญจรในกรุงเทพมหานครนะคะอาจจะได้รับความไม่สะดวกเป็นบางจุดนะคะโดยจะขอแจ้งถนนที่ควรหลีกเลี่ยงนะคะควรระมัดระวังค่ะได้แก่รามคำแหงช่วงพระราม9แยกลำสาลีและซอยรามคำแหง24เสนานิคมศรีนครินทร์ช่วงแยกลำสาลีพัฒนาการลาดพร้าวช่วงแยกประดิษฐ์มนุธรรมแยกแฮปปี้แลนด์งามวงวานบริเวณซอยชินเขตนักกีฬาแหลมทองสีหะบุระนุกิจและเสรีไทยช่วงแยกศรีบุรพาจุดตัดถนนลาดพร้าวค่ะและขอเน้นย้ำเรื่องสายด่วนนะคะในการให้บริการประชาชนค่ะหากเกิดเหตุฉุกเฉินทางการแพทย์นะคะโทร1669ความช่วยเหลือทั่วไปโทร1555ค่ะการสนับสนุนสิ่งของและอุปกรณ์นะคะติดต่อได้ที่เบอร์022485115หรือ1555ค่ะในกรุงเทพมหานครค่ะขอบคุณค่ะ
0: มีคำถามเพิ่มเติมไหม

0: ครับกลับมากับรายการพิเศษของเรานะครับก่อติดสถานการณ์น้ำเมื่อสักครู่ได้รับฟังการแถลงนะครับจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยณทำเนียบรัฐบาลท่านโฆษกรัฐบาลครับโฆษกประจำสำนักนายกและท่านรองโฆษกได้อธิบายรายละเอียดวันนี้มีสถานการณ์อะไรบ้างที่จะต้องเฝ้าระวังจุดไหนอย่างไรแล้วก็ได้เห็นกลุ่มเมฆฝนอยู่ณจุดใดอย่างไรแล้วก็เฝ้าแจ้งเตือนแจ้งระวังกันจุดไหนบ้างนะครับรวมไปถึงพื้นที่กทม.ด้วย
1: ใช่แล้วครับก็เป็นพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังเพิ่มอย่างจังหวัดเพชรบุรีนะครับในจะมีในส่วนของเมฆฝนเนี่ยที่จะกำลังจะพัดพาเข้าไปในพื้นที่นะครับแล้วก็อีกหลายพื้นที่ที่ยังต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้กาญจนบุ
0: ร
1: ีนะครับแล้วก็ในส่วนของนครนายกรวมถึงจังหวัดระยองด้วย
0: ใช่ครับ
1: นะครับ
0: ก็มีการติดตามข้อมูลข่าวสารกันได้ส่วนในกทม.นะครับก็มีเส้นทางที่จะต้องหลีกเลี่ยงนะครับมีทั้งที่รามคำแหงพระราม9แถวลำสาลีลาดพร้าวนะครับที่นนทบุรีก็มีงามวงวานนะมีแถวเสรีไทยถ้าท่านติดตามข่าวสารกับเราเนี่ยท่านไม่พลาดอย่างแน่นอนนะครับดูย้อนหลังก็ได้หรือแม้แต่เข้าไปดูการแถลงต่างๆที่จะมีการบันทึกเทปเอาไว
1: ้ครับ
0: ไว้ออกอากาศทั้งออนไลน์แล้วก็ในช่วงข่าวของเราด้วยนะครับเป็นข้อมูลล่าสุดที่แจ้งนะวันนี้ใครอยู่จุดไหนอย่างไรนะครับโทรกันเข้ามาได้ครับนี่นะครับสายด่วนของ NBT ก็รับเรื่องร้องทุกข์นะครับเป็นสื่อกลางพร้อมที่จะประสานกับหน่วยงานต่างๆช่วยเหลือของช่วยเหลือท่านอย่างเต็มที่นะครับ5คู่สายของเราครับ
1: ก็อย่างที่เห็นในหน้าจอเลยนะครับ022754016 022754035ครับแล้วก็092246835 092 246 739 092 246 705นะครับ5คู่สายที่มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องนะครับที่จะสามารถช่วยประสานงานเท่าที่เราจะสามารถทำได้อย่างเต็มที่นะครับเพื่อที่จะให้ได้รับความช่วยเหลืออย่างทั่วถึงนะครับซึ่งในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างที่ได้แจ้งไว้แล้วว่าหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลายแต่ก็ยังมีพื้นที่ที่ตอนนี้สถานการณ์ยังคงท่วมขังอยู
0: ่
1: รอการระบายนะครับหลายพื้นที่ก็ต้องบอกว่าเป็นพื้นที่ที่มันเป็นลุ่มต่ำจริง
0: ๆ
1: นะครับแล้วก็การระบายน้ำอาจจะต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งนะครับก็มีความช่วยเหลือที่จะเข้าไปถึงอยู่ในขณะนี้ก็มีหลายหน่วยงานนะตอนนี้จริงๆมีเดี๋ยวเราจะได้พูดคุยด้วยกับหน่วยงานที่ได้เข้าไปช่วยเหลือโดยเฉพาะในส่วนของคลองจันทน์ที่หลายๆคนพูดถึงอยู่
0: ใช่ครับคลองจันทน์นี้ท่านนายกไปเมื่อวานเมื่อสักครู่เราพูดค้างไว้อยู่นะ
1: ใช่ครับ
0: นะครับบรรยากาศ เราได้เห็นแล้วนะครับท่านนายกรัฐมนตรีไปก็เป็นปกติ

0: ติธรรมดาของผู้บริหารประเทศรับทั้งช่อดอกไม้และบางครั้งก็ต้องรับทั้งก้อนหินด้วยแต่ก็เป็นแรงรับนะครับที่รับฟังข
1: ้
0: อคับข้องใจจากประชาชนนั่นก็คือหน้าที่หลักซึ่งท่านนายกก็ได้สื่อสารชัดเจนนะครับว่าท่านรับเรื่องปัญหาเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นน้ำท่วมรถชาวบ้านบอกท่านนายกว่าท่านนายก
1: น้ำ
0: ท
1: ่
0: วมโอ้โหน้ำท่วมรถมิดคันเลยเสียหายหลายคันท่านนายกว่าเดี๋ยวจะหาทางเอารถออกมาให้ได้แล้วก็จะซ่อมจะดูแลให้ส่วนพี่ๆที่เขาอาจจะสะท้อนเขาครับข้องใจนี้เราเข้าใจได
1: ้
0: ว่าอาจจะมีเขามาทำไมอย่างไรหนึ่งสองสามสี่แต่พอเห็นท่านนายกถือถุงยางชีพมีน้ำดื่มมาให้เขาก็เบาลงแล้วก็สะท้อนปัญหาเอ้ามีเด็กเล็กไหมมีอาหารพอไหมเดี๋ยวทางทีมส่วนราชการต่างๆในพื้นที่ทั้งกทม.ทั้งปภ.ทั้งภาครัฐนะจะเข้าไปช่วยดูแลวันนี้มีหลายส่วนอย่างที่คุณกฤษพลบอกเข้าไปพื้นที่ด้วยเดี๋ยวเราจะติดตามนะครับว่าพื้นที่คลองจันเป็นอย่างไรพื้นที่อื่นๆเป็นอย่างไรแจ้งเราเข้ามาได้นะครับทั้งทางออนไลน์และรวมไปถึงทางคู่สายที่เราเปิดรับด้วยนะครับ
1: ตลอดเส้นทางเมื่อเช้ามีหลายคนวิ่งผ่านเส้นวิภาวดีที่ต้องบอกว่าสองวันที่ผ่านมาหนักเหมือนกันวิภาวดีตั้งแต่แยกเกษตรยาวไปจนถึงรังสิตเลยนะครับแต่ในพื้นที่หลายพื้นที่ตอนนี้ก็เริ่มคลี่คลายนะครับก็กำลังอยู่ในช่วงของการระบายน้ำอยู่เดี๋ยวเราจะไปพูดคุยกับหนึ่งในบุคคลที่จะเข้าไปให้การช่วยเหลืออยู่ในขณะนี้นะครับท่านเป็นกรรมการและเลขาธิการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับก็ลงพื้นที่ให้ความช่วยเหลืออยู่ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับคุณวีรศักดิ์โคสุรัตน์ครับ
0: สวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ฟังครับ
0: ครับท่านอยู่จุดไหนณเวลานี้ครับท่านวีรศักดิ์ครับ
2: ตอนนี้แบ่งกระจายทีมอยู่หลายชุดครับมีทั้งชุดอยู่ต่างจังหวัดเพราะว่าฝนที่ลงมาก็เล่นงานกลางจังหวัดดูเดือดมากนะครับแล้วก็มีทีมที่เข้ามาที่กรุงเทพแล้ว
0: ครับ
2: ตอนนี้มีหลายจุดครับม
0: ี
2: ทั้งที่ไปอยู่ที่ชุมชนมุ่งหน้าชุมชนร่มเกล้าแล้วก็อยู่ที่ชุมชนคลองจันตั้งแต่เมื่อวานแล้ว
0: ครับครับทางมูลนิธิอาสาเพื่อพึ่งพายามยากเวลาเกิดภัยพิบัติเราจะได้เห็นมูลนิธิเนี่ยลงพื้นที่ไปโดยตลอดที่ผ่านมาทั้งที่สงขลาหาดใหญ่ทั้งที่น่านและเวลานี้ทั่วไทยก็เกิดเหตุด้วยท่านเลขาเป็นยังไงบ้างครับแนวทางในการดูแลพี่น้องประชาชนในพื้นที่เร่งด่วนท่านวางเป้าหมายไว้อย่างไรมีแนวทางในการทำงานยังไงบ้างครับทางของมูลนิธิครับ
2: ครับเรามีกลุ่มที่เป็นเครือข่ายอยู่ใกล้พื้นที่ใดให้เข้าช่วยพื้นที่นั้นก่อนอย่างเช่นขณะนี
0: ้
2: ทีมเครือข่ายที่อยู่ที่อาสาเพื่อนพึ่งพาที่จังหวัดกาญจนบุรีก็วิ่งเข้าไปช่วยแล้วนะครับในกาญจนบุรีเพราะว่าฝนตกหนักที่นั่นและน่าจะตกยาวๆด้วยส่วนที่กรุงเทพมหานครตอนนี้จุดที่น่าห่วงที่สุด2จุดคือชุมชนเคหะคลองจันกับชุมชนเคหะที่ลาดกระบังนะฮะร่มเกล้าอันนั้นจำนวนประชากรที่ติดอยู่ข้างในนั้นเนี่ยรวมๆแล้วแสนคนนะครับมีคำถามเหมือนกันว่าเอ๊ะย้ายเขาออกไม่ง่ายกว่าหรือจะได้ไม่ต้องเที่ยวส่งอาหารน้ำดื่ม
0: ครับ
2: มันก็กลับมาสู่คำถามใหม่ครับว่าพาเขาไปไหนเพราะเรากำลังพูดถึงคนหลายหมื่นออกมาเนี่ยมันไม่มีศูนย์รับไหนรับได้นะครับส่วนที่สองความท้าทายของสองชุมชนนี้ต่างกัน
0: ครับ
2: น้ำท่วมหนักทั้งคู่เพราะอยู่กรุงเทพฝั่งตะวันออกเป็นที่ต่ำและการระบายของเขาจะเป็นไปตามน้ำขึ้นน้ำลงเพราะว่าต่อให้แรงของคลองพยายามระบายยังไงก็ตามแต่คลองทั้งหมดเหล่านี้ไปติดอยู่ที่หน้าทะเลถ้าทะเลยังน้ำขึ้นน้ำลงเป็นจังหวะอย่างนี
0: ้
2: โอกาสน้ำลงยังไม่เร็วนักส่วนถัดไปก็คือว่าเนื่องจากน้ำท่วมสูงของชุมชนเคหะคลองจันเขาจะเป็นต้องตัดไฟตึกนี้ที่นั่นมี30ตึกนะจมหมดเมื่อตัดไฟเพราะว่าปั๊มน้ำและเครื่องไฟฟ้าอะไรต่างๆมันอยู่ของตึกมันอยู่ชั้นล่างมันก็เลยต้องตัดไฟพอตัดไฟก็เลยไม่มีปั๊มที่จะส่งน้ำประปาขึ้นไปบนตึกเวลานี้ตึกส่วนใหญ่ใช้น้ำฝนกับน้ำประปาที่ขึ้นไปอยู่บนถังข้างบนแล้วค่อยๆเสียดใช้กันมีกรณีที่ชาวบ้านอาศัยแถบนั้นที่ไม่จำเป็นต้องตัดไฟตัดน้ำเขาต่อสายยางยาวๆนะครับส่งเข้าไปในบางตึกนั้นก็เรียกว่าคนก็ถือกระถางรอกันเต็มไปหมดเลยเพื่อจะใช้น้ำจาก1ก๊อกเนี่ยนะครับเป็นตัวอย่างเรากำลังพูดถึงปริมาณของคนที่กำลังขาดน้ำขาดไฟขาดอาหาร30ตึกพร้อมๆกันทีนี้ของกรณีของชุมชนเคหะคลองจันนั้นจะใช้รถยกสูงวิ่งเข้าไปส่งก็ไม่ได้เพราะว่ามีรถของประชาชนที่เป็นอยู่ที่แฟลตนั่นเองจอดจมน้ำอยู่เต็มไปหมดเลย
0: ครับ
2: รถ ล้อยกสูงวิ่งเข้า

0: ไปต้องชนทางพินาศแน่นอนต้องใช้วิธีเดินส่งทีนี้การเดินส่งนั้นเรื่องหนึ่งนะครับเดินส่งว่ายน้ำส่งนั่งเรือส่งแต่ว่าจุดนั้นน้ำล้อมเยอะมากจุดที่จะเป็นสถาปนาครัวต้องอยู่ห่างไปประมาณเกือบ4กิโลเมตรฮะ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำอาหารแล้วก็นั่งรถวิ่งมาเมื่อลงเรือแล้วนั่งเรือแล่นเข้ามาระยะเวลาพอสมควรแล้วค่อยๆเลาะเข้าไปตามตึกทีนี้ตึกที่อยู่หน้าสุดนั้นเนี่ยก็จะได้โอกาสความช่วยเหลือเร็วกว่าแต่ตึกในสุดๆลึกๆนั้นเนี่ยคนเข้าไปถึงยากมากแต่ก็ยังดีที่เมื่อคืนเมื่อตอนประมาณเที่ยงคืนทีมของอาสากู้ภัยเพื่อนเมืองพาเดินทางกลับเข้ามาจากจังหวัดสระแก้วไปแก้ไขปัญหาที่นั่นแล้วย
1: ้
0: อนกลับเข้ามาพอมาถึงปั๊บเราเจาะให้เข้าลึกที่สุดเมื่อคืนก็มีผู้คนเหลือน้อยในชุดปฏิบัติการต่างๆนะครับหน่วยอื่นเขาก็อาจจะไม่สามารถทำงานตอนกลางคืนได้ขนาดนัก
1: ครับ
0: วันนี้ก็สามารถบุกทะลุเอาอาหารพร้อมรับประทานไม่ต้องทานคืนนี้ก็ได้แต่ว่าสามารถเก็บได้อีกหลายวันเป็นแกะปุ๊บทานได้เลยนะส่งเข้าไปแล้วตึกที่17 18 19พวกนี้อยู่ลึกครับอยู่ลึกมากมองไม่เห็นจากถนนต้องลุยลึกเข้าไปแล้วก็ไปส่งอันนี้ก็เป็นชุดหนึ่งนะครับ
1: ครับ
0: แต่วันนี้เรากำลังส่งเข้าไปอีกตอนนี้เช้านี้กำลังส่งเข้าไปอีก500อาหารปรุงสดแล้วก็บ่ายแก่ๆจะตังเข้าไปอีก500ซึ่งเมื่อเทียบกับคนเป็นหลายหมื่นนั้นเนี่ยทั้งหมดนี้ยังถือว่าเป็นแค่น้ำจิ้มนะครับจริงๆของหนักเนี่ยยังต้องส่งตังเข้าไปเยอะมากเพราะนั้นพรุ่งนี้เราจะตั้งครัวพระราชทานเพื่อนเพื่อนพาในจุดที่มั่นคงใกล้เคียงนั้นนะครับเพื่อจะส่งอาหารเข้าไปส่วนที่เคหะล่มเกล้าตอนนี้อีกทีมนึงกำลังมุ่งหน้าไปที่นั่นเหมือนกันอันนั้นเนี่ยจะมีรถจมน้ำขวางไม่มากเท่าอันนั้นน่าจะแปลว่าเรือหรือรถยกสูงจะสามารถส่งกำลังเข้าไปได้แต่ว่าเนื่องจากพื้นที่มันใหญ่มากใหญ่มากๆดังนั้นกว่าที่จะกวาดเก็บจบสารพัดตึกมีเกินกว่า 15-20 ตึกนะครับนั้นเนี่ยคงต้องใช้เวลาอีกนานเพราะฉะนั้นกลุ่ม2กลุ่มนี้ครับเป็นกลุ่มที่จะต้องโฟกัสให้ดีเพราะว่าเขาอยู่ข้างในลึกแล้วก็ออกมาไม่ได้เลย
2: ครับครับท่านวิรศักดิ์ครับตอนนี้คือแน่นอนว่าความช่วยเหลือเนี่ยหลั่งไหลเข้าไปในหลายๆพื้นที่เรามีการประสานงานความร่วมมือกับภาครัฐภาคเอกชนอย่างไรเพื่อไม่ให้เกิดความซ้ำซ้อนคือเราในส่วนของเพื่อนเพิ่งพาเข้าไปแล้วจะได้หน่วยงานอื่นก็จะได้ไปในพื้นที่อื่นกระจายกันไปเรามีการประสานงานกันยังไงครับ
0: อ๋อต้องเรียนนิดครับว่าพื้นที่ที่เรากำลังเข้าไปนั้นเนี่ยคนติดอยู่ประมาณเกือบ 40,000 40,000 นี่เราจัดการคนเดียวก็ไม่มีทางได้ครับต
1: ้
0: องยังต้องร่วมกันอยู่ตรงนั้นเป็นแต่เพียงว่าแทนที่จะเราก็อยากจะมีนะครับผู้บัญชาการเหตุการณ์ที่จะบอกได้ว่ารู้ว่าขณะนี้มีใครมาทำอะไรอยู่ตรงนั้นบ้
1: าง
0: แล้วใครมีศักยภาพส่งลึกตอนนี้เรารู้ว่าเรามีศักยภาพส่งลึกเราก็จะทำเรื่องส่งลึกส่งตื้นเนี่ยเราจะไม่ค่อยไปเราจะไปส่งลึกก่อนเพราะว่าส่งตื้นนั้นเนี่ยพวกกลุ่มอื่นๆเนี่ยเขาสามารถทำได้ประมาณนั้นให้เขาได้ทำไปอย่าไปซ้ำๆกันแล้วก็ทำให้เขาคนที่อยู่ข้างในทั้งหมดเนี่ยรู้ว่าเขายังมีความหวังเพราะคนที่อยู่กลุ่มลึกสุดเนี่ยเขาเรียกว่าบอกทางกันแทบไม่ถูกครับเพราะว่าเข้าไปแล้วจะถูกเรียกร้องจากตึกอื่นๆเรียกความสนใจไปก่อนซึ่งก็ไม่ได้ว่ากันนะครับแต่ว่าเราต้องเข้าใจแล้วว่าสถานการณ์แบบนี้มันไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในกรุงเทพฝั่งตะวันออกเมื่อตอนปี54น้ำท่วมกรุงเทพฝั่งตะวันตกเป็นส่วนใหญ่ครับพวกนนทบุรีบางใหญ
1: ่
0: บางบัวทองแต่รอบนี้เพราะน้ำทางนู้นถูกดันออกไปสู่ทุ่งรับน้ำตะวันตกแต่รอบนี้น้ำมาตามเส้นทางธรรมชาติของมันแล้วก็เข้ามาสู่ฝั่งตะวันออกดังนั้นเป็นพื้นที่ที่ลุ่มต่ำกว่ามีประชากรอาศัยอยู่หนาแน่นหนาแน่นมากเพราะฉะนั้นพอเป็นประเภทอาคารสูง30อาคารโดนพร้อมๆกันและถูกท่วมล้อมออกไปไกลเลยนั้นจึงเป็นความท้าทายใหม่จริงๆครับ
1: ครับครับท่านครับหลังจากนี้เห็นว่าสภาพฝนเนี่ยก็ค่อยเบาบางลงแล้วน้ำก็กำลังที่จะเริ่มลดระดับลงในหลายจุดไม่ว่าจะเป็นแถวเคหะร่มเกล้าเคหะคลองจันเนี่ยอาจจะลดลงไม่มากแต่ว่าถ้าลดลงแล้วทางมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายังคงตั้งจุดดูแลประชาชนอย่างไรไหมครับหรือยังไงบ้างครับตรงนี้ครับหลังจากน้ำลดครับท่านครับ
0: เราพร้อมที่จะอยู่และเราพร้อมจะขยับ
1: ครับ
0: ทั้งสองแบบเพราะว่าถ้าน้ำลดแปลว่าศักยภาพของคนอื่นๆที่เขาจะทำงานเนี่ยเขาก็ทำได้เยอะ
1: ครับ
0: เราจะได้ไปช่วยจุดอื่นที่ยังไม่ค่อยมีใครไปหรือเขาเข้าไม่ถึงกันนะฮะแปลว่าพร้อมไปช่วยที่อื่นถ้าที่นี่ลดแต่ถ้าที่นี่ยังไม่ลดหรือลดช้าที่นี่มีคนแออัดมากครับ เรากำลังพูดถึง2พื้นที่นี้คนเป็นแสนคนเพราะนั้นเราต้องโฟกัสตรงนี้ให้ได้ครับ
1: ครับครับก็ฝากส่งกำลังใจให้ทีมงานนะครับที่ลงพื้นที่ทุกจุดของมูลนิธิอาสาเพื่อนเพื่อนพยายามยากด้วยนะครับช่องทางที่อยากจะประสานเพิ่มเติมช่วยเหลือเผื่อพี่น้องประชาชนอยากจะบริจาคสิ่งของหรือว่าจะประสานงานโดยตรงกับมูลนิธิอยากให้ท่านอาจารย์วีรศักดิ์ช่วยแนะนำช่องทางในการประสานงานกับมูลนิธิหน่อยครับ
0: เบื้องต้นเลยครับก็คือแทนที่จะมาส่งที่มูลนิธินะครับให้ส่งไปที่หน้างานเลยครับเพราะว่าทีมหน้างานรอรับอยู
1: ่
0: สิ่งที่ต้องการเร่งด่วนมากๆน้ำดื่มฮะน้ำดื่มแล้วก็อาหารประเภทที่พร้อมทานนะสองอย่างอาหารกับน้ำดื่มทั้งสองจุดเลยครับยังต้องการอีกเยอะมากเพราะว่าเรากำลังพูดถึงคนเยอะจริงๆครับ
1: ครับครับแล้วครับขอให้ท่านเดินทางปลอดภัยทำงานเพื่อพี่น้องประชาชนเต็มที่พร้อมกับทีมงานนะครับวันนี้ส่งกำลังใจให้ท่านด้วยนะครับฝากส่งกำลังใจให้ผู้ประสบอุทกภัยด้วยครับขอบพระคุณอาจารย์มากครับ
2: ขอบคุณครับ
1: แล้วครับนั่นก็ได้เห็นภาพของการช่วยเหลือจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยาก
2: ใช่ครับ
1: สภากาชาดไทยนี่ลงพื้นที่ไปทุกภัยพิบัติไปเสริมกำลังนะครับร่วมกับหน่วยงานในพื้นที่นั้นๆเพราะว่าภัยพิบัติมันใหญ่หลวงจริง
2: ใช่อย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าปีนี้ไม่เหมือนปี54หลายคนเอาไปเปรียบเทียบกันจริงๆแล้วสถานการณ์น้ำท่วมเหมือนกันแต่สาเหตุไม่เหมือนกันแล้วก็พื้นที่ก็แตกต่างกันไปอย่างที่อาจารย์บอกเลยว่าคราวที่แล้วเนี่ยไปอยู่ในแถบนนทบุรีบางใหญ่บางบัวทองอยุธยามาแถบนั้นคราวนี้มันไปทางอีกทางหนึ่งนะครับแล้วก็อย่างที่ได้ทราบกันว่าเวลาที่จะระบายน้ำออกเนี่ยมันระบายออกสู่ทะเลปรากฏว่าถ้าทะเลมันหนุนสูงน้ำมันระบายลงไปไม่ได
1: ้
2: ม
1: ัน
2: ก็จะใช้เวลามากขึ้นหน่อยเพราะฉะนั้นตอนนี้ได้แต่ต้องส่งกำลังใจช่วยกันแล้วก็ใครที่มีสภาพกำลังอะไรที่จะเข้าไปช่วยเหลือกันได้ก็ลงไปช่วยอย่างเต็มที่นะครับโดยเฉพาะในพื้นที่อย่างที่อาจารย์ได้บอกแล้วว่าในแขล้มเกล้านะครับแล้วก็ในพื้นที่ของจันเนี่ยกำลังต้องการความช่วยเหลือใครที่มีศักยภาพด้านไหนนะครับที่จะไปดูแลช่วยเหลือได้ก็ไปช่วยกันแล้วหลังจากนี้หลังจากที่น้ำลดแล้วก็ต้องมาในส่วนของการฟื้นฟูอีก
1: ฟื้นฟูทำความสะอาดดูแลนะครับสิ่งจำเป็นที่อยากได้ณเวลานี้คือน้ำดื่มนะครับหรือว่าท่านไหนช่องทางไหนอย่างไรอาจจะเดินทางไม่สะดวกนี่ครับขึ้นหน้าจอให้แล้วกับการระดมสรรพกำลังนะครับน้ำใจคนไทยผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากมีหมายเลขบัญชีตามหน้าจอนี้แล้วก็มี QR code สแกนด้วยและท่านสามารถลดหย่อนภาษีได้ด้วยนะครับหรือว่าถ้าจะไปหน้างานท่านอาจารย์วีรศักดิ์แนะนำเลยว่าถ้าจะเอาสิ่งของไปหน้างานไปได้แต่ขอให้สำรวจเส้นทางก่อนนะว่าเข้าไปถึงจุดไหนอย่างไรทางที่ดีครับประสานกับกทม.
2: ถูกต้องเลย
1: ประสานกับกทม.หรือประสานกับ NBT ก็ได้ซึ่งกทม.เองเมื่อวานมีการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติมีการจัดตั้งศูนย์บริหารจัดการรับเรื่องราวร้องทุกข์แล้วก็รับสิ่งของบริจาคเนี่ยนะครับ NBT เรารวบรวมข้อมูลทุกอย่างส่งให้กทม.จุดไหนต้องการความช่วยเหลืออย่างไรสิ่งของบริจาคได้ที่ไหนกระสอบทรายต้องการเพิ่มไหมนะครับประสานโดยตรงที่กทม.หมายเลขโทรศัพท์1555นะครับประสานโดยตรงหรือว่าถ้าท่านอยู่ในกทม.ท่านมีกลุ่มไลน์ของสำนักงานเขตอยู่แล้วนะครับท่านสามารถประสานผู้นำชุมชนในเขตของท่านได้เอาเขตนี้อาจจะปลอดภัยดีสาทรสีลมนี่ปลอดภัยนะไม่มีน้ำท่วมอยากจะช่วยเหลือพี่น้องชาวคลองจันชาวร่มเกล้า
2: ครับ
1: บริจาคผ่านสำนักงานเขตได้
2: ใช่เลยครับก็ต้องขอบคุณทางกทม.ด้วยนะจริงๆแล้วต้องบอกว่าท่านชัชชาติผู้ว่ากทม.นี่ก็ทำงานอย่างหนักแล้วก็ประสานงานเต็มที่เลยจริงๆแต่ว่าเร็วแค่ไหนก็เร็วไม่ทันน้ำเหมือนกันนะครับก็ต้องเอาใจช่วยด้วยละกันนะครับกับหลายหน่วยงานที่ลงไปให้ความช่วยเหลือในตอนนี
1: ้ครับก็ไปดูสถานการณ์ที่กาญจนบุรีกันบ้างนะครับที่เราพูดค้างกันไว้เหมือนกันตรงนี้ก็น่าห่วงเพราะว่าเราฟังเมื่อสักครู่การแถลงจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารเนี่ยท่านโฆษกประจำสำนักนายกท่านชี้เป้าแล้วว่าจุดไหนเฝ้าระวังอย่างกาญจนบุรีคุณผู้ชมเมื่อคืนนี้นะครับมีเหตุเกิดขึ้นในช่วง 02:59 เอาเช้ามืดวันนี้แหละนะครับน้ำได้เข้าทั่วหมู่บ้านมั่นคงในเขตเทศบาลท่าเรืออำเภอท่ามะกาจังหวัดกาญจนบุรีนะครับแล้วก็มีแนวโน้มน้ำเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับดังนั้นแล้วผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่เองก็นะครับนำทีมเลยครับไปลุยช่วยประชาชนเป็นทีมอาสาสมัครมูลนิธิขุนรัตนาวุฒินะครับลงพื้นที่ไปช่วยเหลือทันทีก็เร่งทำงานร่วมกับทางอำเภอนะครับทางท่านนายอำเภอทีมงานต่างๆนะครับไปช่วยเคลื่อนย้ายกลุ่มเปราะบางไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยผู้สูงอายุผู้พิการแล้วก็เด็กครับออกไปยังศูนย์อพยพชั่วคราวที่ศาลา60พรรษาท่าเรือเป็นพื้นที่นะครับที่มีน้ำท่วมนะนี่ไปช่วยอพยพดูแลกันเต็มที่ดูแลเรียบร้อยแล้วตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาจนถึงช่วงเช้ามืดดีดูน้ำสิครับคุณโคชพลคุณผู้ชมน้ำมาเร็วนะครับเพราะฝนตกมันก็ มีน้ำป่าลงมาแบบนี้นะคร
2: ับ
1: ฝนตกหนักในพื้นที่ทองผาภูมิกาญจนบุรีน้ำป่าไหลหลากทำให้น้ำท่วมบริเวณถนนวงเวียนทองผาภูมิมีน้ำไหลเข้าบ้านเรือนประชาชนในช่วงค่ำคืนบริเวณซุ้มประตูเทศบาลตำบลทองผาภูมิครับน้ำระบายไม่ทันน้ำมาเร็วมากแต่เจ้าหน้าที่เราเฝ้าระวังอยู่แล้วฟังประกาศเตือนจากกรมอุตุฟังประกาศเตือนจากรัฐบาลจากศูนย์ข้อมูลข่าวสารสถานการณ์อุทกภัยของทำเนียบรัฐบาลเตือนไว้ล่วงหน้าก็สแตนบายครับพอน้ำมาปุ๊บเข้าไปช่วยอบพยพกลุ่มเปราะบางก็ขอให้ประชาชนนะครับในพื้นที่นะครับส่งข่าวกันเข้ามาได้ว่าตอนนี้เป็นอย่างไรนะครับทางสวทกาญจนบุรีเครือข่ายกรมประชาสัมพันธ์ก็เกาะติดอยู่นะครับเตือนเรื่องของการใช้เส้นทางนะต้องระมัดระวังในการขับขี่น้ำท่วมขังกระแสน้ำไหลแรงเราอาจจะเห็นบางที่น้ำมันนิ่งแต่ด้านใต้มันไหลนะครับใครจะขับรถฝ่าเข้าไปเนี่ยต้องดูให้ดีนะครับนี่อันนี้โอ้โหน่าจะเป็นช่วงเช้าแล้วยังไหลอยู่เลยนะยังไหลแรงแล้วก็เข้าในพื้นที่ชุมชนดังนั้นแล้วหลีกเลี่ยงเส้นทางตรงนี้นะครับตรงซุ้มประตูเทศบาลตำบลทองผาภูมิรถเล็กไม่ควรขับฝ่าไปรถใหญ่ก็ต้องระวังนะครับดูฮะความแรงของ
2: น้ำจริง
1: ๆน้ำเชี่ยวมาก
2: ๆครับ
1: นะครับก็ส่งกำลังใจให้พี่น้องกาญจนบุรีด้วยนะครับดูแลความปลอดภัยเป็นสำคัญติดตามข้อมูลข่าวสารของภาครัฐของทางกรมประชาสัมพันธ์เราสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกาญจนบุรีสถานีโทรทัศน์ NBT กาญจนบุรีก็ส่งข่าวกันมาพร้อมกับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดกาญจนบุรีด้วยนะครับ
2: ใช่ครับก็เห็นภาพอย่างนี้แล้วสิ่งที่อยากจะพูดอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของภัยธรรมชาติส
1: ิ่
2: งที่เราจะสามารถช่วยกันได้คือการดูแลธรรมชาติเพราะว่าอย่างที่บอกเลยครับว่าน้ำป่าไหลหลากลงมาเนี่ยคุณอ๊อฟคือพื้นที่ในเชิงเขาเนี่ยบางทีมันรับน้ำไม่ไหวแล้วม
1: ัน
2: อิ่มน้ำแล้วก็เรื่องของทรัพยากรธรรมชาติหลายๆครั้งเราใช้ไปแล้วมันหมดไปไม่ได้มีการฟื้นฟูขึ้นมาใหม
1: ่
2: พอเกิดเหตุภัยธรรมชาติเนี่ยเขาช่วยเราไม่ไหวเหมือนก
1: ัน
2: นะครับเราก็เห็นอย่างนี้อยากจะเน้นย้ำว่าการดูแลธรรมชาติมันจะเป็นการแก้ไขปัญหาที่ยั่งยืนมากที่สุดเลย
1: ใช่ครับแล้วครับพอพูดถึงเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติท่านรัฐมนตรีสุชาติชมกลิ่น
2: ครับ
1: นะครับแน่นอนครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่านโพสต์สั่งการนะครับให้เร่งช่วยเหลือทันทีเพราะว่าทีมของกรมอุทยานเนี่ยก็ลุยน้ำช่วยนะครับทั้งสัตว์ป่าก็ได้รับผลกระทบนะอย่างกรณีเนี่ยเนื้อทรายผู้ชมเป็นคล้ายๆกวางน่ะนะครับแต่เป็นเนื้อทรายนะสยามอเมซิ่งพาร์คอยู่ที่นั่นพยายามช่วยย้ายนะครับ10ตัวพบว่าตายไป6ตัวด้วยกันนี่พยายามเต็มที่แล้วนะดูเนี่ยขนย้ายเจ้าหน้าที่ของเราก็ช่วยเต็มที่
2: กระทบหมดไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่าจะเป็นสัตว์นะครับที่อยู่บริเวณอุทยานในพื้นที่เขาใหญ่เองหรือว่าหลายๆพื้นที่เองนะครับก็ต้องบอกว่าเป็นจุดที่ต้องรอการช่วยเหลือซึ่งในส่วนนี้เองท่านสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเองก็เปิดเผยว่าจากกรณีที่มีการเผยแพร่ภาพและก็ข้อความผ่านสื่อสังคมออนไลน์ครับบอกว่าตอนนี้มีกวางเนื้อทรายกว่า20ตัวเนี่ยภายในสยาม Amazing Park หรือว่าสวนสยามกรุงเทพนี่แหละครับได้รับผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมและก็ต้องยืนแช่น้ำนานกันเลยทีเดียวก็มีการติดตามเรื่องดังกล่าวด้วยความห่วงใยนะครับสั่งการให้ในส่วนของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเนี่ยเร่งเข้าตรวจสอบและก็ให้ความช่วยเหลือทันทีซึ่งก็ได้บอกนะครับว่าได้ประสานกับท่านอัศชัยเหลืองอมรวิวัฒน์ครับผู้บริหารสยาม Amazing Park ครับหารือแนวทางช่วยเหลือนะครับแล้วก็มอบหมายให้ท่านอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและก็พันธุ์พืชจัดทีมเจ้าหน้าที่และก็สัตวแพทย์ลงพื้นที่ประเมินสถานการณ์ในการที่จะช่วยเหลือสัตว์เหล่านี้แล้วก็เคลื่อนย้ายสัตว์เหล่านี้ไปยังที่ปลอดภัยแล้วก็ได้รับรายงานล่าสุดจากท่านอธิบดีกรมอุทยานว่าตอนนี้ได้มีการลงพื้นที่นะครับโดยส่งในส่วนของท่านธานีวงหน้าครับผู้อำนวยการส่วนคุ้มครองสัตว์ป่าและก็ท่านกิตติยาพรเอี่ยมสะอาดนะครับนายสัตวแพทย์ชำนาญการเพื่อที่จะเร่งให้ความช่วยเหลือและก็สวัสดิภาพของสัตว์ป่าและก็ประเมินสถานการณ์วางแผนช่วยเหลือต่อไปด้วยครับ
1: ครับนี่ก็ช่วยกันทุลักทุเลแต่ก็พยายามเซฟชีวิตเนื้อทรายก็เป็นสัตว์นะครับที่เป็นสัตว์ป่าที่ต้องนะอนุรักษ์กันด้วย
2: ใช่ครับ
1: ครับตอนนี้นะครับเรามาพูดคุยกับท่านสุขีบุญสร้างครับ
2: ท่าน
1: ผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะครับพูดคุยถึงประเด็นที่พี่ ก้พูดเมื่อกี้นะคร
2: ับ
1: ข่าวเมื่อกี้เป็นยังไงกันบ้างสว
2: ั
1: สด
2: ี
1: ครับท่านผอครับ
3: สวัสดีครับคุณอ๊อฟคุณโก้ครับผม
1: ครับท่านผอครับสถานการณ์เป็นยังไงบ้างครับกรณีที่มีข้อสั่งการจากท่านรัฐมนตรีมาให้ดูแลเรื่องของเนื้อทรายที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและพื้นที่ของอุทยานด้วยนะครับท่านครับ
3: ครับผมจากข้อสั่งการที่ท่านรัฐมนตรีเมื่อวานในที่ท่านได้เป็นห่วงนะครับเนื้อทรายที่สวนสยามนะครับก
1: ็
3: ได้ให้เจ้าหน้าที่กรมอุทยานนะครับส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปดูเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็เข้าไปตั้งแต่เวลาบ่ายสองนะครับเพื่อไปดูสถานการณ์แล้วก็วางแผนกันว่าประเมินว่าจะทำเนินการยังไงก็เมื่อวานนี้จากการที่เข้าไปก็ได้ข้อสรุปว่าเห็นควรที่เราจะต้องเคลื่อนย้ายนะครับไปอยู่ในพื้นที่ที่สูงขึ้นนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้ประมาณ3ทุ่มนะครับเราก็ได้ส่งเจ้าหน้าที่จากผู้เชี่ยวชาญนะครับที่ก็มาจะเพื่อไปจับสัตว์นะครับแล้วก็ช่วยเหลือได้10ตัวนะครับก็ช่วยเหลือได้ครบแล้วครับในที่อยู่ในสวนสยามครับผม
2: ครับผมในพื้นที่ของสวนสยามแห่งนี้ยังมีสัตว์ชนิดอื่นๆหรือว่ายังมีแนวทางที่จะต้องให้ความช่วยเหลือด้านอื่นอีกไหมครับ
3: ในส่วนสัตว์อื่นๆนะครับที่ทางสวนสยามที่เขาสามารถเคลื่อนย้ายได้เองก็ดำเนินการเคลื่อนย้ายออกไปแล้วนะครับในส่วนของสัตว์ป่าเนี่ยก็เนื้อทรายเมื่อวานเราก็ดำเนินการเสร็จแล้วก็ยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นลิงแล้วก็นกนะครับซึ่งอยู่ในกรงขนาดใหญ่ก็อยู่บนยอดไม้นะครับซึ่งก็ไม่มีผลกระทบจากน้ำท่วมแต่ก็ต้องกำชับให้เจ้าหน้าที่นะครับก็ไปให้อาหารพวกลิงแล้วก็นกให้เป็นตามปกติครับผม
1: ครับพอคนย้ายเนื้อทรายเหล่านี้ไปแล้วคนย้ายไปไว้ที่ไหนดูแลเขาอย่างไรบ้างครับท่านครับ
3: เมื่อวานนี้เราก็ไปเป็นอาคารอเนกประสงค์นะครับของสวนสยามเองนะครับก็ให้ทางสวนสยามนี่ก็ไปปรับสภาพพื้นที่นะครับโดยปูฟางแล้วก็ปูพื้นด้วยฟางเพื่อป้องกันไม่ให้ลื่นแล้วก็ไม่ให้พื้นแข็งเกินไปแล้วก็เริ่มถุงปูล้อมด้วยแสลนนะครับป้องกันไม่ให้เนื้อทรายตื่นตัวนะครับซึ่งก็สภาพที่เอาเนื้อทรายไปฟื้นฟูอยู่ก็อยู่ในสภาพที่โอเคนะครับ ช่วงนี้ก็ให้ทางสวนสัตว์เนี่ยประสานสัตวแพทย์นะครับที่เข้ามาดูแลสัตว์ป่าของสวนสยามเนี่ยเป็นประจำเนี่ยเข้าไปประเมินสถานการณ์ก็ติดตามอาการของเนื้อทรายอย่างต่อเนื่องครับผม
2: ครับผมแล้วหลังจากนี้นะครับหลังจากที่ในกรณีที่สถานการณ์มันคลี่คลายกลับมาเปิดพื้นที่ได้ต้องมีการเข้าไปตรวจสอบไหมครับว่าจะสามารถนำสัตว์เหล่านี้กลับเข้าพื้นที่ได้อย่างไรหรือว่ามีแนวทางอย่างไรบ้างครับ
3: ครับผมหลังจากนี้ก็จะประเมินว่าสถานการณ์น้ำแล้วก็พื้นที่มันจะอยู่นานขนาดไหนนะครับถ้าระยะนานเกินไปเนี่ยสัตว์ที่อยู่ในกรงชั่วคราวนี้อาจจะเกิดอาการเครียดได้นะครับซึ่งเราก็จะประสานกับส่วนที่เกี่ยวข้องแล้วประเมินสถานการณ์ว่าอาจจะต้องมีการเคลื่อนย้ายไปเลี้ยงดูในพื้นที่อื่นที่เหมาะสมกว่าในช่วงระยะหลังจากนี้ไปซึ่งก็ต้องดูอาการของสัตว์แต่ละตัวนะครับว่าเขามีความพร้อมที่จะสามารถเคลื่อนย้ายได้หรือไม่เพื่อความปลอดภัยครับแล้วก็ในส่วนของพื้นที่สวนสัตว์นะครับแต่หลังจากนี้นะครับเราเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานก็จะเข้าไปประเมินดูความพร้อมนะครับแล้วก็ก่อนที่จะนำสัตว์เนี่ยออกไปอยู่ในพื้นที่ปกติของสวนสัตว์ต่อไปนะครับ
1: ครับครับท่านผอ.ครับทางกรมอุทยานของเราเองนี่มีระบบในการรับแจ้งเตือนไหมครับว่าถ้าเผื่อมีสัตว์หรือว่าทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่เนี่ยได้รับความเสียหายถ้าจะต้องแจ้งเตือนมาที่เราเนี่ยต้องประสานอย่างไรหรือว่าเราเฝ้าระวังจุดไหนยังไงบ้างไหมครับ
3: ก็กรมอุทยานนะครับก็มีสายด่วนนะครับ1362นะครับซึ่งเป็นสายด่วนตลอดรับแจ้งเรื่องราวตลอด24ชั่วโมงนะครับทั้งปัญหาไฟป่าปัญหาลักลอบการตัดไม้ทำลายรวมถึงการให้ไปช่วยเหลือสัตว์ป่าพัดหลงหรือสัตว์ป่าที่ได้รับบาดเจ็บหรือตามสัตว์ป่าที่ถูกน้ำท่วมในสถานการณ์ขณะนี้นะครับก็แจ้งมาทางสายด่วน1362ได้นะครับเรามีเจ้าหน้าที่พร้อมที่จะเข้าไปให้ความช่วยเหลือตลอด24ชั่วโมงครับ
2: ครับผมก่อนนั้นนี่มีหลายเสียงสอบถามมาเหมือนกันว่าในส่วนของสวนสยามหรือว่าสยาม Amazing Park แห่งนี้ครับในการดูแลสัตว์เหล่านี้ทำถูกต้องหรือไม่หรือว่าได้มีการขอความช่วยเหลือหรือแจ้งไปทางอุทยานอย่างถูกต้องหรือไม่ในการที่จะดูแลสัตว์เหล่านี้ครับ
3: จากที่เข้าไปเมื่อคืนนะครับทางสวนสยามแล้วก็เครือข่ายต่างๆแล้วก็ได้พยายามช่วยเหลือสัตว์ที่อยู่ในการดูแลของเขาก็อย่างเต็มที่นะครับแล้วก็รวมถึงในส่วนของเนื้อทรายนี้นะครับเขาก็ได้พยายามที่จะเอา ระสอบทรายนะครับเพื่อที่ไปวางก็จะยกพื้นระดับให้มันสูงขึ้นนะครับ อย่างไรก็แล้วแต่เราพอเจ้าหน้าที่เข้าไปดูแล้วก็ให้ความเห็นว่าเคลื่อนย้ายออกไปน่าจะดีกว่าเพราะว่าเพื่อลดความเครียดของเนื้อสายด้วยแล้วก็รวมถึงระดับน้ำที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆนะเราก็จะให้อาหารอะไรพวกนี้ยากขึ้นนะครับท
1: ี
3: นี้เมื่อคืนก็ได้ร่วมมือกับทางของสวนสยามเองแล้วก็เครือข่ายต่างๆนะครับก็มาช่วยกันอพยพเคลื่อนย้ายสัตว์เข้าไปอยู่ในที่ปลอดภัยซึ่งก็ได้รับความร่วมมือแล้วก็สัตว์ก็อยู่ในพื้นที่ที่ปลอดภัยเรียบร้อยครับผม
1: ครับครับท่านผอ.ครับเราเป็นห่วงเนื้อทรายแล้วเราก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่อุทยานของท่านเหมือนกันทางเจ้าหน้าที่ของเราเป็นยังไงบ้างครับทำงานกันเต็มที่กำลังอกกำลังใจหรือว่าขาดเหลืออย่างไรทั่วไทยมีข้อสั่งการจากท่านมนตรีท่านนายกมนตรีลงมาทางกรมอุทยานเองนะครับเจ้าหน้าที่ของเราพร้อมแค่ไหนอย่างไรบ้างครับ
3: ก็ตอนนี้ครับเจ้าหน้าที่ของกรมอุทยานนะครับก็มาถือว่าระดมมาจากทั่วประเทศเลยก็ว่าได้นะครับซึ่งทางท่านมนตรีนะครับก็ได้ให้ระดมพวกรถทำอาหารต่างๆนะครับมาช่วยเหลือทางกรุงเทพแล้วกระจายไปทั่วพื้นที่ของกรุงเทพนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่กรมอุทยานก็พร้อมดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนในครั้งนี้อย่างเต็มที่ครับ
2: ครับผมสอบถามพอเพิ่มสักนิดนึงครับก่อนหน้านี้เคยได้ยินว่ามีเดี๋ยวนี้หลายๆคนเลี้ยงสัตว์แปลกๆนำสัตว์แปลกๆนำสัตว์เลื้อยคลานมาเลี้ยงบ้าง
1: อะไรพวกนี้
2: เอ็กโซติกหรือว่ามีรับแจ้งเข้ามาบ้างไหมครับว่าขอความช่วยเหลือหรือว่ามีพื้นที่อื่นนอกเหนือจากสยามแอมเบซิ่งพาร์คแห่งนี้ไหมครับที่แจ้งขอความช่วยเหลือมาครับ
3: พวกสัตว์เอ็กโซติกนี่มันจะเป็นสัตว์ที่มีราคาสูงนะครับก็ส่วนใหญ่ของคนที่เขาเลี้ยงเนี่ยเขาก็ดูแลของเขาเป็นอย่างดีอยู่แล้วครับตอนนี้ในส่วนนี้ก็ยังไม่ได้รับการแจ้งเข้ามาให้ไปช่วยเหลือแต่อย่างใดครับแต่ก็มีพวกสัตว์ที่บาดเจ็บพัดหลงอะไรพวกนี้แต่เจ้าหน้าที่ก็เข้าไปช่วยเหลืออยู่เป็นประจำอยู่แล้วครับ
1: ครับครับสุดท้ายครับอยากให้ท่านผอ.ฝากถึงพี่น้องประชาชนหน่อยครับว่าจะสามารถประสานอย่างไรได้บ้างอีกครั้งนึงนะครับกับกรมอุทยานและรวมไปถึงนะครับความห่วงใยถึงประชาชนในพื้นที่ที่ประสบอุทกภัยณเวลานี้ด้วยครับ
3: ก็ขอฝากให้ประชาชนนะก็ติดตามสถานการณ์ของน้ำอย่างใกล้ชิดนะครับก็รวมถึงถ้ามีเหตุร้ายเหตุผลอะไรที่จะให้ทางเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่กรมอุทยานเข้าไปให้ความช่วยเหลือก็แจ้งมาได้ที่สายด่วน1362นะครับซึ่งท่านรัฐมนตรีนะครับท่านอธิบดีก็ได้กำชับเจ้าหน้าที่ก็จะติดตามแล้วก็เฝ้าระวังช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบอย่างเต็มที่นะครับตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับวันนี้ขอบพระคุณท่านมากนะครับมาร่วมรับสายรายการกับเรากับโฟนอินของเรานะครับขอบคุณท่านบ่ออสุขีบุญสร้างเป็นอย่างยิ่งครับขอบพระคุณท่านครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับผมครับ
1: ครับท่านผู้อำนวยการกองอนุรักษ์สัตว์ป่ากรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชเราเป็นห่วงเนื้อทรายเขาเป็นสัตว์อนุรักษ์นะในพื้นที่
2: ใช่ครับ
1: นะครับแล้วก็เป็นห่วงเจ้าหน้าที่อุทยานด้วย
2: ถูกต้อง
1: นี่ไปช่วยยามค่ำคืนนะ
2: เดี๋ยวนี้สัตว์นี่มีการนำมาเลี้ยงเยอะนะครับแล้วก็มีการจัดแสดงหลายพื้นที่นะครับก็เป็นห่วงเหมือนกันว่าหลายพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนี่ยสัตว์นอกจากคนแล้วสัตว์เป็นอย่างไรแล้วคนที่เข้าไปช่วยเนี่ยมีความพร้อมมากน้อยแค่ไหน
1: นี่คุณโคชพลเราเห็นคุณโคชพลพูดเสร็จปุ๊บคนเลี้ยงจระเข้
2: นี่ไง
1: เนี่ยจระเข้
2: หลุดสอบถามนี่แหละ
1: หรือเปล่ายังไงเนี่ยอันนี้อันตรายมากับน้ำท่วมซึ่งเราก็มีความเสี่ยงเนาะบางทีเห็นอยู่ตามถนนหนทางเอามายังไง
2: มีทั้งงูมีทั้งจระเข้มีคนคือก็มีความชื่นชอบที่แตกต่างกันไปแล้วกันบางคนเอามาเลี้ยงแล้วปรากฏว่าพอมันเกิดเหตุคือเราจำได้ว่าย้อนกลับไปปี54คุณน็อปมันมีเหตุจระเข้หลุดมีเราต้องไปตามหาจระเข้ที่นนทบุรีกันในส่วนของ NBT กรมประชาพันธ์ในขณะนั้นเองก็ต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบว่ามีจระเข้หลุดจริงไหมแล้วความหวั่นวิตกของพี่น้องประชาชนเวลาเขาตกใจเนี่ยเขาเห็นอะไรเขากลัวหมดแหละ
1: ใช่ไหมอ
2: าจจะไม่ใช่จระเข้อาจจะเป็นตัวเงินตัวทองตัวอะไรก็แล้วแต่เป็นตะกวดเป็นอะไรพอเห็นปุ๊บตกใจเลยกลัวเลยนะ
1: แล้วก็ตัวใหญ่ซะด้วยเนี่ยเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องไประดม
2: ดูสิ
1: ช่วยจระเข้นะครับตัวใหญ่ไม่รู้หลุดมาจากไหนนะแต่มันเข้ามาในชุมชนหมู่บ้านเขาก็หิวเหมือนกันก็เข้าใจเขานะส่วนเราเองก็กลัวเขาก็กลัวพอต่างกลัวก็ตกใจจระเข้ตามสัญชาตญาณมันก็อาจจะทำร้ายได
2: ้
1: ถ้าพบเจอท่านก็แจ้งนะครับสายด่วนต่างๆมีนะ191เหล่านี้นะครับโทรได้169ก็รับแจ้งแต่ก็ช่วยคนเจ็บด้วยแล้วก็ไปช่วยเนี่ยจับจระเข้บ้างก็มีกู้ภัยต่างๆในพื้นที่นะครับนี่ เตือนภัยสัตว์เลื้อยคลานสัตว์อันตรายที่อาจจะหลุดมา
2: คืออย่างจระเข้เนี่ยเดี๋ยวนี้เขามีการเลี้ยงเพื่อพาณิชย์
1: ใช่ไหมครับ
2: เลี้ยงเพื่อการพาณิชย์คือเริ่มมีการรับประทานเนื้อจระเข้หรือว่านำหนังจระเข้มาทำเครื่องหนังอะไรก็แล้วแต
1: ่
2: ก็มีการเลี้ยงเพื่อการพาณิชย์เพราะฉะนั้นก็เลยมีความเป็นห่วงบรรยายว่าในพื้นที่ที่เลี้ยงเนี่ยมันเกิดอุทกภัยหรือไม่แล้วก็มันส่งผลกระทบมากน้อยแค่ไหนหลุดหรือเปล่ากลัวหรือเปล่าอย่างน
1: ี้นะครับตัวเบอร์เริ่มซะเลยนะครับ เอาก็ส่งข่าวกันได้นะครับติดตามข่าวสารกับ NBT กรมประชาสัมพันธ์รับเรื่องร้องเรียนตอนนี้มาดูหน่อยนะครับตอนนี้ทีมงานส่งเข้ามาแล้วบางส่วน บอกว่าคุณไม่เปิดเผยนามเนาะแต่ว่าเขาอยู่ที่อยุธยาที่วังน้อยคุณผู้ชมอยู่ที่ตำบลลำกระสาชาวบ้านแถวชุมชนวัดราษฎรบรรจงนะครับตอนนี้น้ำเริ่มสูงแล้วแล้วก็มีเครื่องสูบน้ำไม่เพียงพอครับมีเครื่องเสียด้วยครับเพราะว่าทำงานทั้งวันทั้งคืนก็เกรงว่าจะรับมือน้ำที่จะลงมาเนี่ยไม่ไหวและที่สำคัญชาวบ้านบอกว่าไม่มีเงินเติมน้ำมันเครื่องสูบน้ำนะครับก็ขอความช่วยเหลือมาถึงเจ้าหน้าที่ว่าดูแลด่วนด้วยได้ไหมครับที่อยู่ที่วังน้อยตำบลลำกระสานะเดี๋ยวทีมข่าวของทีมงานของ NBT ของเรากรมประชาสัมพันธ์ของเรารับเรื่องแล้วนะครับนี่พอติ้งส่งเข้ามาสดๆเลยบอกว่าให้ช่วยเคสนี้หน่อยนะครับประสานโดยตรงไปที่อยุธยานะที่ตำบลลำกระสาว่าทางเทศบาลท้องถิ่นไหวไหมหรือถ้าไม่ไหวอย่างไรอาจจะประสานอบจ.ประสานท่านผู้ว่าว่าเข้าไปช่วยชาวบ้านหน่อยเพราะว่าตอนนี้น้ำเข้ามาเพิ่มสูงขึ้นเรื่อยๆแล้วนะครับก็ยังมีอีกนะครับคุณณพิสาอยู่หมู่บ้านนักกีฬาที่แหลมทองซอย15นะครับอยู่บ้านเลขที่บอกบ้านมาด้วยนะครับ99/209เนี่ยนะครับเบอร์โทรเดี๋ยวทีมงานเราประสานไปแจ้งมาว่าคุณพ่ออยู่ที่บ้านคนเดียวนะอยากขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ครับเข้ามาช่วยคุณพ่อด้วยแล้วก็มาสำรวจนะครับในพื้นที่ซอยนะครับของหมู่บ้านนักกีฬาตรงนั้นก็หนักเหมือนกันเพราะว่าช่างภาพของ ABT ก็อยู่ที่หมู่บ้านนักกีฬา
2: ใช่ครับ
1: ต้องมานอนสถานีในขนของมาแต่ว่าของคุณณพิสาเนี่ยคุณพ่ออยู่ที่นั่น
2: ครับ
1: ยังออกมาไม่ได้ท่านเป็นผู้สูงอายุนะครับก็ค่อนข้างจะลำบากณเวลานี้นะครับฝากเจ้าหน้าที่ไปดูแลด้วยนะครับเดี๋ยวทีม ABT ของเรากรมประชาสัมพันธ์ของเราประสานต่อนะครับ
2: นี่ก็เป็นเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนเข้ามาไม่เชิงร้องเรียนหรอกเป็นขอความช่วยเหลือเข้ามา
1: ครับ
2: คือหลายพื้นที่ก็ต้องยอมรับว่าพอมีน้ำไหลผ่านแล้วก็การเข้าไปให้ความช่วยเหลือเนี่ยลำบากยังมีอีกหลายพื้นที่ในส่วนของการแจ้งเข้ามาหรือว่าในส่วนของ Facebook เองก็จะเห็นนะครับที่มีพี่น้องประชาชนเนี่ยบางทีโพสต์เอาไว้ว่าโอ้โหมีผู้สูงอายุมีคนแก่ติดอยู่ในตึกแล้วคือบางทีเราต้องยอมรับนะว่าเวลาที่ผู้สูงอายุเนี่ยอยู่บ้านต่อให้บอกว่าให้ออกมาเถอะให้ออกมาเถอะบางทีไม่ยอมออก
1: เป็นห่วงบ้าน
2: ห่วงบ้านกลัวบ้านเสียหายมีใครจะดูแลบ้านกลัวเข้าของต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นพอถึงเวลาปุ๊บพอเกิดเหตุเนี่ยบางทีลำบากเหมือนกันนะครับที่จะส่งความช่วยเหลือเข้าไปในพื้นที่ที่เข้าถึงลำบากนะครับ
1: ครับโดยทางกรุงเทพมหานครก็ขอเชิญชวนนะครับพี่น้องประชาชนได้ร่วมส่งกำลังใจแล้วก็สนับสนุนสิ่งของอุปโภคบริโภ
2: ค
1: เพื่อมาทำถุงยังชีพนะครับใครที่ต้องการจะช่วยเหลือกันนะครับทางกทม.เขาเปิดเป็นศูนย์พักพิงถ้าห่วงบ้านไม่เป็นไรท่านผู้ว่าเมื่อวานไปเยี่ยมก็ถามว่าห่วงบ้านไม่ออกมาใช่ไหมท่านก็ถามความสมัครใจอ๋อไม่ออกมาท่านก็ถามต่อว่ามีข้าวกินหรือยังนี
2: ่
1: ถามต่อแบบนี้นะครับส่วนถ้าท่านไหนกลัวว่าจะไม่ปลอดภัยอยากจะออกมาแล้วนะครับเขามีศูนย์พักพิงของกทม.ให้นะก
2: ็
1: ขอเชิญชวนประชาชนนะครับใครคนละไม้คนละมือนะครับมาช่วยกันบรรจุถุงยังชีพนะหรือนำของมาบริจาคได้นะครับสำหรับผู้ที่ต้องการจะร่วมบริจาคหน้าจอเราเนี่ยสแกน QR code ได้นะครับ
2: ก็ไปสามารถดูได้ว่าศูนย์พักพิงแต่ละพื้นที่เนี่ยขึ้นมาแล้วของในกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าเราประสบเหตุที่ไหนเราจะสามารถไปขอความช่วยจากที่ไหนได้บ้างหรือว่าที่ไหนถูกจัดให้เป็นศูนย์พักพิงบ้างนะครับอย่างนี่ที่ขึ้นมาอย่างเขตคลองสามวามีโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์นะครับโรงเรียนวัดบัวแก้วหรือว่าเขตคันนายาก็ไปได้ที่โรงเรียนจินดาบำรุงเขตจตุจักรก็มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทร์เกษมเขตดอนเมืองก็มีโรงเรียนพหลโยธินนะครับเขตทวีวัฒนาก็อย่างโรงเรียนคลองบางพรมเขตทุ่งครุก็ไปได้ที่โรงเรียนบางมดนะครับส่วนบางเขตก็มีโรงเรียนประชาภิบาลอาคารพุทธวิชาลัยนะครับมหาวิทยาลัย

0: ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมเน้นย้ำว่าเป็นของที่ปรุงสุกและรับประทานได้พร้อมทานอาหารพร้อมทานบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปน้ำดื่มกระดาษนะครับถุงดำนะครับอันนี้ก็สามารถส่งต่อความช่วยเหลือเข้าไปได้นะครับหรือขนมที่มันรับประทานง่ายๆอย่างแครกเกอร์คุกกี้ที่มันสามารถทานและอิ่มท้องได้นะอาจจะส่งความช่วยเหลือเข้าไปนะครับใครที่มีความประสงค์จะส่งต่อความช่วยเหลือก็ไปได้ที่อาคารสำนักการระบายน้ำชั้น1ครับศาลาว่าการกรุงเทพมหานครที่ดินแดงนี่เองนะครับหรือโทรไปที่หมายเลข0816112875นะครับแล้วก็0954957960นะครับเดี๋ยวอาจจะลองดูหมายเลขโทรศัพท์สามารถขึ้นได้หรือเปล่านะครับหรือไปที่โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานครเขตประเวศก็ได้นะครับใครที่อยากจะส่งต่อความช่วยเหลือไปทำถุงยังชีพนะครับก็สามารถส่งกันไปได้ครับ
1: ครับนี่ก็รวมน้ำจิตน้ำใจคนกทมนะครับว่าท่านสามารถร่วมแรงร่วมใจกันได้กับทีมกทมเรามีศูนย์ที่รับพักพิงนะครับรวมไปถึงจัดทำถุงยังชีพต่างๆนะครับของจำเป็นก็จำเป็นจริงๆเพราะว่าน้ำท่วมขังมานานพอสมควรแล้วเอาละครับเดี๋ยวเรามาติดตามการช่วยเหลือจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากนะครับได้ลงพื้นที่ไปหลายจุดเลยทีเดียวนะครับตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับ
0: คุณชาญชัยสุภวีรักกุลนะครับหรือว่าพี่เต้ครับเป็นหัวหน้าทีมเพื่อนพึ่งพาอาสาปฏิบัติการภัยพิบัตินะครับไปลงพื้นที่ในบริเวณเขตคลองจันทน์ให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยในขณะนี้ครับสวัสดีครับพี่เต้ครับ
1: สวัสดีครับ
2: ครับสวัสดีครับคุณออฟคุณโก้ครับ
1: ครับพี่เต้เป็นยังไงบ้างครับลงพื้นที่มากี่วันแล้วครับสภาพพื้นที่เป็นยังไงทีมงานเป็นยังไงบ้างครับ
2: ครับในส่วนของพื้นที่คลองจันทน์นะครับลงพื้นที่ไปเมื่อคืนตอน 3:30 นะครับต้องบอกก่อนว่าทีมมาจากจังหวัดสระแก้วครับทีมมาทางโน้นนะครับผมอยู่ที่โน้น3วันแล้ววันนี้ก็เลยเข้ามาที่กรุงเทพครับผม
1: ครับพี่เต้สภาพพื้นที่พอเข้าไปเสร็จปุ๊บเนี่ยชาวบ้านอยู่อย่างไรกินอย่างไรความทุกข์ความร้อนความเดือดความร้อนเขาต้องการอะไรแล้วเราช่วยอะไรไปแล้วบ้างครับ
2: เมื่อคืนจากที่เข้าพื้นที่นะครับระดับน้ํานะครับประมาณเอวอ่ะครับเราต้องใช้รถยกสูงครับลากเรือเข้าไปนะครับแล้วก็หลังจากนั้นนะครับเราไปได้แค่น้ำแค่เอวแล้วเราก็ใช้เจ็ตสกีครับเข้าไปเซิร์ชเข้าไปสำรวจความเดือดร้อนนะครับพอดีเมื่อคืนผมเข้าไปในโซนของแฟต17 18 19 20นะครับซึ่งก็เข้าไปเมื่อตอน 3:30 ก็มีชาวบ้านบนแฟตนะครับโบกธงแดงตะโกนขอความช่วยเหลืออารมณ์คล้ายๆกับประมาณหาดใหญ่อะครับ
1: โอ้โหครับตอนเช้าเป็นไงครับน้ำลงบ้างไหมครับ
2: ตอนเช้าน้ำลงนิดนึงอะครับซึ่งภาพเมื่อคืนที่เราเข้านะครับก็เราได้เนื่องจากความเดือดร้อนนะครับมันมากตอนนี้เราก็เลยเข้าไปคุยแต่ละตึกนะครับจำนวนที่พูด17 18 19 20นะครับก็คือเรามอบอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานนะครับแฟตละ350เบื้องต้นไว้ก่อนเพราะว่าวันนี้เราบอกว่าเดี๋ยวตอนเช้าเราเข้าไปอีกนะครับ
1: ครับ
2: เอาไปช่วยคืออย่างนี้ต้องบอกก่อนว่าอาหารมันมีที่เราหน่วยงานที่จัดพื้นที่แจกให้เป็นอาหารพร้อมทานแล้วมันเป็นปรุงสุกพร้อมทานนะครับแต่ว่าของมูลนิธิเป็นอาหารพร้อมทานก็คือมันสามารถเก็บไว้ทานเมื่ออื่นในกรณีไฟดับฉุกเฉินอะไรเงี้ยคือมันสามารถทานได้เลยนะครับมันเป็นข้าวสวยปรุงสุกแล้วไม่ใช่ครับข้าวสวยนึ่งสุกแล้วก็มีอับกับนะครับมันจะเป็น3เมนูนะที่ทําให้ของทีมครับของมูลนิธินี่ก็ทํากะเพราเป็นฮาลาลเป็นไก่กระเทียมกะเพราไก่พะโล้ไข่ครับเป็น3เมนูใน1ชุดเมื่อวานแจกไปทั้งหมดพื้นที่ตรงนี้ไปทั้งหมด 1,400 ชุดครับผม
0: ครับผมอุปสรรคหลักๆเลยอุปสรรคใหญ่ที่ในการนำอาหารหรือว่านำความช่วยเหลือเข้าไปถึงพี่น้องประชาชนในเขตพื้นที่นี้อุปสรรคคืออะไรครับ
2: อุปสรรคก็คือรถที่จอดเสียขวางทางเข้าทั้งหมดเรือไม่สามารถเข้าได
1: ้
2: เรือเข้าไม่ได้แล้วก็รถขวางทางรถเข้าครับคือน้ำมันลึกเสร็จแล้วรถก็เสียแล้วพอเราเข้าไปถึงพื้นที่อย่างเขาไปที่แปดใช่ไหมครับ17 18 19น่ะน้ำมิดคอต้องบอกว่าตรงที่ผมอยู่มันคือลึกโซนนั้นลึกจริงๆนะครับแล้วเราก็เลยต้องค่อยๆทยอยเข้าคือต้องหาทางเจาะแล้วก็ใช้ต้องบอกว่าพอดีเราเจอจิตอาสาที่เป็นน้องๆ

0: น้องๆที่มาช่วยกันเขาก็เอาเป็นกระมังนะครับมาช่วยทอยไปทีละหน่อยทีละหน่อยเพราะว่าเรือมันเข้าไม่ได้ครับ
1: ครับครับในพื้นที่เองก็เห็นความยากลำบากตามภาพที่คุณเต้ส่งมาเนี่ยก็โอ้โหน้ำระดับอกระดับเอวนะครับความช่วยเหลือจากภาคส่วนต่างๆที่อาจจะทำงานเป็นทีมร่วมกับเรามีจิตอาสามาช่วยด้วยไหมครับหรือว่าในชุมชนอื่นๆที่เขาไม่ได้ประสบภัยมาระดมกำลังช่วยกับมูลนิธิของเราบ้างไหมครับ
0: ครับในส่วนตรงนี้ที่ผมเห็นนะครับจะเป็นชุมชนที่อยู่ด้านข้างครับที่ประสบภัยน้อยกว่าแต่ว่ายินดีที่จะมาช่วยเมื่อคืนนี้มากัน10 กว่าคนดีใจมากคือทุกคนมีความร่วมมือในการช่วยเหลือคนแล้วก็บอกว่าผมเข้าไปดูตรงนี้นะตรงนี้ขาดเท่านี้คือทุกคนเห็นความร่วมมือของแต่ละคนแล้วก็ผู้ประสบภัยคือทุกคนก็ยอมรับคนละหนึ่งก่อนคือถ้าไม่งั้นเราแจกเยอะมันจะไม่พอเราก็ต้องอาศัยเขาเรียกว่าแชร์ลิงเนาะคนละนิดละหน่อยเพื่อที่จะดำรงชีพเพื่อจะอยู่ได้ครับถือว่าเป็นเรื่องความเป็นเรื่องของความร่วมมือที่ดีครับ
2: ในภาวะวิกฤตเรายังเห็นภาพความประทับใจในการทำงานในครั้งนี้มีอะไรที่เรารู้สึกประทับใจในการที่ได้เข้าไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนบ้างครับพี่เต้ครับ
0: คือความประทับใจหนึ่งนะครับพื้นที่ที่เข้าเนี่ยมันพื้นที่ที่น้ำสูงยากแล้วบางคนครับความคาดหวังว่าจะมีคนเข้ามาช่วยแต่เนี้ยผมต้องเรียนอย่างนี้เนาะเวลาเกิดภัยพิบัติเนี่ยเมื่อความต้องการสูงอาหารเท่าไหร่มันก็ไม่พอเพียงแต่ว่าสมมติว่าผมเอาเรือมาลงปากซอยใครที่อยู่ใกล้กว่าคนนั้นจะได้คนที่อยู่ไกลจะอาจจะได้น้อยหรือไม่ถึงซึ่งทางทีมเข้าใจเลยว่ามูลนิธิสั่งมาว่าให้ลงพื้นที่ของที่พื้นที่น้ำลึกผมก็เลยไปไล่มาจากข้างในแจกจากข้างในมาข้างนอกเพื่อที่จะให้ข้างในเขาได้รับเท่าเทียมกับข้างนอกครับ
1: คือ
0: เป็นการแชร์ลิงความทุกข์เนาะแล้วเมื่อคืนเราก็เจอกับผู้ป่วยติดเตียงนะเป็นหญิง79แล้วก็72 ปี
1: อ
0: ันนี้อยู่ที่แฟลต20เนี่ยเราก็โอ้โหเห็นแล้วเราก็เห็นสงสารนะเนาะตอนแรกก็ไฟดับมีเรื่องนู้นเรื่องนี้เราก็เลยโอเคงั้นเราก็เลยขออนุญาตเชิญถุงยังชีพพระราชทานของมูลนิธิอาสาเพื่อนุ่งผ้ายามยากสภากาชาดไทยจำนวน2 ถุงมอบเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยครับ
1: ครับครับพี่เต้วันนี้ลงพื้นที่อีกไหมครับลงพื้นที่จุดไหนอย่างไรบ้างครับ
0: ครับจากการประสานต่อนะครับเมื่อวานเราไป17 18 19 20เราจะเข้าลึกกว่านี้ครับจะเป็นตั้งแต่20 ถึง 27ครับผมด้านในลึกสุดเลยครับจะใช้เรือครับ
2: ก็เป็นพื้นที่ใหญ่จริงๆไล่ฟังสักนิดนึงเมื่อกี้เห็นพี่เต้บอกว่าก่อนจะมาณจุดนี้ลงพื้นที่ที่จังหวัดสระแก้วมาแล้วด้วยที่สระแก้วเป็นไงบ้างครับ
0: ที่สระแก้วต้องบอกเลยว่าตัวเมืองหนักครับหนักเลยครับเพราะว่าน้ำตัดถนนเส้นตัด33เข้าไม่ได้นะครับเข้าไม่ได้เลยแล้วพอดีผมอ่ะคือเข้าก่อนตั้งแต่วันที่เข้าก่อนประมาณ3วันคือวันที่22เข้าก่อนละหลังจากนั้นกลายเป็นว่าเราอ่ะไปอยู่กับผู้ประสบภัยเลยเข้าออกไม่ได้แต่ว่าข้อดีก็คือมันมีอยู่เรื่องเดียวอยู่ข้อดีคือเรามีอาหารสำเร็จรูปอยู่ 2,500 ชุด
1: ครับ
0: กับถุงยังชีพอยู่100ถุงก็เลยสามารถที่จะบรรเทาเรื่องอาหารได้แล้วคือเราต้องบอกก่อนเวลาเกิดอุทกภัยอ่ะเราต้องทำการช่วยเหลือก่อนหลังจากช่วยเหลือเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะตามมาเรื่องของการบรรเทาทุกข์กันเรื่องอาหารอย่างเงี้ยเราก็เลยมีอาหารสำเร็จรูปพร้อมทานติดไปกับทีมเสมอแล้วก็มีเรื่องของขวัญและกำลังใจก็เป็นถุงยังที่พระราชทานซึ่งในถุงยังที่พระราชทานน่ะก็จะมีอาหารหรือสิ่งจำเป็น18 รายการที่จำเป็นสำหรับในกรณีภัยพิบัติเนี่ยสิ่งแรกที่จะเห็นคือโดนตัดน้ำตัดไฟแน่นอนในนั้นก็จะมีเรื่องของไฟฉายยากันยุงส่วนอื่นๆมีมากมายไฟแช็กมีทุกอย่างเลยครับสามารถดำรงชีพได้3 มื้อ
1: ครับครับ
0: อันนี้คือเป็นส่วนที่เราลงพื้นที่แล้วก็ในส่วนเมื่อกี้อยู่อำเภอเมืองก็เป็นของอำเภออารันอารันนี่น้ำก็จะรับต่อจากอำเภอเมืองไปอารันเขาก็ท่วมทั่วถึงจริงๆครับตรงนี
1: ้นี่โอ้โหระดับหลังคาเลยน้ำป่าใช่ไหมครับที่สระแก้ว
0: เป็นส่วนหนึ่งเป็นน้ำที่เป็นน้ำฝนเนี่ยครับแล้วก็ลงมาเกินความจุของเขื่อนปล่อยไปที่วันละ18 ล้านสิบล้านตอนแรกระบาย10 ล้านก็เพิ่มเป็น18 ล้านตอนนี้น้ำมันเยอะมันก็ล้นหลากไปเรื่อยๆก็กระทบหลายอำเภอครับอำเภอเขาชะกันอันนั้นก็หนักแล้วที่มีข่าวว่าจระเข้สุดนะครับ
1: ครับครับส่วนที่นครนายกเป็นยังไงบ้างครับได้ลงพื้นที่ไปครับ
0: นครนายกลงอยู่ตรงแถวนาดีครับสันติกาอะไรเงี้ยลงอยู่โซนโน้นก็เข้าไปช่วยเหลืออพยพตรงโน้นนะครับก็เคลียร์คือมันเป็นลำน้ำที่มันล้นขึ้นมาสูงตอนนี้ทางนี้สถานการณ์

0: เริ่มดีขึ้นนิดนึงนะครับ
1: ครับ
0: นิดนึงแล้วก็ตรงหนักเมื่อวานเลยสักแก้วเมื่อวานถอนทีมจากสักแก้ววิ่งมาที่กระบินกะว่าจะวิ่งเส้น3ส่วน4แล้วตัดมาหาที่เราอยู่ที่ของจันทร
1: ์
0: แต่ว่าปัญหาคือน้ำท่วมตัดสูงเมื่อวานรถของทีมจมน้ำไป1คันโดนกระแสน้ำพัดมิดหลังคานะครับความสูงน่าจะ2เมตรคันนั้นเสียรถไป1คันยังไม่ไปกู้เอาก็เลยทิ้งรถไปก่อนแล้วเราก็ดำเนินการเข้ากรุงเทพเพื่อจะช่วยเหลือชาวบ้านก่อนนะครับเดี๋ยวเรื่องรถไปที่หลังครับผม
1: ครับผมจากพื้นที่ตรงนี้ยังมีรายงานเรื่องของพื้นที่อื่นๆอย่างกาญจนบุรีระยองหรือเรายังมีแผนแนวทางที่เตรียมให้การช่วยเหลือในพื้นที่อื่นต่อด้วยไหมครับ
0: ในของพื้นที่กาญจนบุรีต้องเรียนว่าโดยปกติของกาญจนบุรีเนี่ยเป็นที่เป็นเขานะครับ
1: ครับ
0: เวลาน้ำเขาลงอ่ะเขาจะลงเขื่อนซะส่วนมากหรือไม่งั้นก็ลงที่แควเล็กแควน้อยอะไรเงี้ยแควใหญ่แควน้อยเขาจะไม่ค่อยได้กระทบกับบ้านเรือนเท่าไหร่ครับม
1: ัน
0: จะไม่เหมือนชุมชนเมืองครับผม
2: ครับหากประชาชนอยากจะช่วยสนับสนุนนะครับทีมงานของพี่เต้หรือทางทีมของมูลนิธิสามารถช่วยสนับสนุนอย่างไรได้บ้างครับ
0: คือสามารถจะผมไม่แน่ใจว่ามี QR code ขึ้นให้หรือเปล่านะครับแต่ว่าสามารถสนับสนุนได้จากช่องทางของมูลนิธินะครับทุกช่องทางได้นะครับสามารถสนับสนุนนะครับเงินทุกบาททุกสตางค์ครับถึงมือผู้ประสบภัยอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็ยังสามารถลดหย่อนภาษีได้2เท่าครับผม
2: ครับผมส่งกำลังใจให้ทีมงานของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากด้วยนะครับส่งกำลังใจให้พี่เต้ด้วยนะครับเดินทางปลอดภัยทำงานรู้ล่วงเป็นกำลังใจให้ทีมงานทุกท่านครับ
0: ครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับคุณออฟคุณโก้ครับ
1: ขอบคุณครับสวัสดีครับ
2: นะครับนี่เป็นโอ้โหพลังนะในการลงพื้นที่ไปทั้งสักแก้วนครนายกไปเสียรถที่กบิลบุรีแล้วเข้ามากรุงเทพคลองจันทน
1: ์กลายเป็นผู้ประสบภัยซะเองด้วยนะครับก็ลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องแล้วก็ให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่แต่อย่างที่คุณเต้บอกว่าในวิกฤตยังเห็นภาพความประทับใจ
2: ใน
1: การที่จะแบ่งปันความช่วยเหลือซึ่งกันและกันไม่มีการแก่งแย่งอาหารเครื่องดื่
2: ม
1: คือให้เขาก่อนใครที่ประสบหนักกว่าหรือว่ามีผู้ป่วยก็แบ่งกันให้เขาให้ได้ทั่วถึงส่วนในวันนี้ใครที่กำลังรอความช่วยเหลืออยู่ในเขตพื้นที่อาคาร20ขึ้นไปอย่างที่คุณเต้บอกว่าวันนี้ก็คงจะเข้าไปลึกมากยิ่งขึ้นย
2: ัง
1: คงมีอีกหลายพื้นที่ที่ยังรอความช่วยเหลือแล้วยังเข้าไปไม่ถึง
2: ใช่ครับส่วนคุณผู้ชมที่อยากสนับสนุนนี่หน้าจอเราขึ้นให้แล้วนะครับทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากได้มีนะครับช่องทางในการสนับสนุนรับเงินบริจาคด้วยสิ่งของต่างๆด้วยและก็ได้ลดหย่อนภาษีด้วยหรือว่าใครที่เห็นหน้างานเห็นทีมงานใส่ชุดเขามีชื่อชัดเจนนะครับกำลังทำงานอยู่ไปส่งกำลังใจได้ไปร่วมแรงได้ไปยกของไปแสดงน้ำใจไปส่งกำลังใจไปขอบคุณอันนี้จะดีมากๆนะครับเพราะว่ากำลังใจคนทำงานสำคัญมากๆส่วนใครที่อาจจะเดินทางไม่ได้นี่ครับขึ้นหน้าจอ QR code ทุกบาททุกสตางค์จะถึงมือผู้ประสบภัยอย่างแน่นอนนะครับบัญชีธนาคารมีพร้อมด้วยได้ลดด้วยโทรสอบถามได้เหมือนกันเบอร์โทรขึ้นที่หน้าจอแคปไว้ได้เลยนะครับ02-054-6546นะครับ
1: ครับ
2: นี่ครับของมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากครับ
1: แล้วก็ล่าสุดเดี๋ยวจะขออนุญาตประชาสัมพันธ์แจ้งในส่วนของสถานการณ์น้ำที่บริเวณอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะครับเป็นการแจ้งเตือนฉบับที่2โดยสำนักงานชลประทานที่9โครงการชลประทานระยองครับก็ขอแจ้งสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำคลองระโอกนะครับปัจจุบันตอนนี้ปริมาณน้ำอยู่ที่ประมาณ24ล้านลูกบาศก์เมตรก็เกินกว่าความจุนะครับอยู่ที่ 114% ของความจุทั้งหมดก็กำลังมีการจะต้องเร่งระบายน้ำผ่านสปิลเวย์ขออภัยนะครับเป็นการระบายน้ำลงสู่ลำน้ำเดิมก็คือเป็นริเวอร์เอาท์เลทนะครับในอัตราประมาณ6ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งแน่นอนว่ามันก็มีผลกระทบกับพื้นที่ของพี่น้องประชาชนนะครับโดยเฉพาะบนพื้นที่ท้ายน้ำแล้วก็พื้นที่ริมตลิ่งน้ำก็จะมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้นนะครับก็อย่างตำบลทุ่งควายกินนะครับตำบลน้ำเป็นตำบลบ้านนาตำบลคลองปูนบริเวณอำเภอแกลงจังหวัดระยองตรงนี้ต้องข ให้พี่น้องประชาชนหลบขึ้นที่สูงนะครับใครที่อยู่ที่ลุ่มต่ำก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดแล้วก็เตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่อาจจะมีระดับน้ำเพิ่มสูงมากยิ่งขึ้นด้วยในส่วนของโครงการชลประทานระยองก็จะติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและก็จะคอยแจ้งข้อมูลให้พี่น้องประชาชนทราบโดยตลอดนะครับใครที่ต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมก็สามารถติดตามรายละเอียดประกาศโครงการชลประทานระยองตามที่เราได้แจ้งให้คุณผู้ชมได้ทราบกันด้วยนะครับก็อันนี้ก็เป็นคอยแจ้งเตือนมารายการของเราใครที่แจ้งเตือนมาเราก็จะคอยบอกพี่น้องประชาชน
2: อัปเดตตลอดฮะ
1: แล้วก็ต้องเน้นย้ำอีกทีนึงบางทีอย่าดื
2: ้อ
1: คำว่าอย่าดื้อก็คือเราต้องยอมรับก่อนว่าพื้นที่เราเป็นพื้นที่ท้ายน้ำแล้วเวลาที่เขาระบายผันน้ำออกเนี่ยมันกระทบเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้ว่าเราอยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำหรือเราประสบเหตุแน่นอนหลบก่อนหลีกก่อนอะไรที่เอาชีวิตตัวเองรอดได้หรือว่าสิ่งของสำคัญอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเอาไปให้พ้นน้ำก่อน
2: ใช่ครับแล้วครับเดี๋ยวไปดูสักหน่อยว่าที่ระยองเมื่อเช้าเกิดอะไรขึ้นตามที่พี่โก้ได้อธิบายไปว่ามีประกาศแจ้งเตือนนะครับเมื่อเช้าเนี่ยคุณผู้ชมคันขอบที่บ่อขอบสปิลเวย์นะครับอ่างเก็บน้ำเขาจุกจังหวัดระยองนะครับมีข่าวออกมาว่าแตกแต่ว่าท่านโฆษกประจำสำนักนายกท่านได้ชี้แจงในรายละเอียดถ้อยแถลงแล้วว่าเป็นการซุดตัวนะครับในบางจุดนะครับไล่เรียงตั้งแต่8นาฬิกาเมื่อเช้าที่ผ่านมานะครับสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองรายงานเข้ามาว่านะครับสปิลเวย์อ่างเก็บน้ำเขาจุกที่อยู่ท้ายอ่างบริเวณสวนป่าชุมชนหมู่ที่1ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาคันขอบสปิลเวย์เนี่ยเป็นพื้นปูนเกิดการซุดตัวก็เลยทำให้เกิดรอยแตกขนาดใหญ่ครับมวลน้ำในอ่างเนี่ยมีการซึมทะลักออกมาตามภาพที่เห็นนี้เลยนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ว่ามีการแจ้งเตือนจากอบต.นะครับว่าเอ๊ะจะแตกหรือไม่อย่างไรแต่จริงๆแล้วไม่ได้แตกเป็นลักษณะเหมือนเขื่อนแตกเราเห็นถ้าเขื่อนแตกนี่มันจะมาไม่อยู่มาไม่ทันมาเอาไม่ทันเลยครับแต่อันนี้ก็คือมีการซุดตัวแล้วน้ำมันไหลเข้าตรงหูสปิลเวย์เนี่ยอบต.ทุ่งควายกินเนี่ยเขาแจ้งเตือนอพยพแต่อันนี้ดีแล้วนะครับคือเราก็กันเอาไว้ก่อนนะครับเขาบอกว่ากำลังจะแตกคำนี้ก็คือสำคัญเลยแต่ไม่ได้ให้เกิดการตื่นตระหนกก็เตือนให้ทุกคนที่อยู่ใกล้บริเวณนั้นอบพยพด่วนไม่งั้นเดี๋ยวคุณโก้ที่เล่าไปเมื่อกี้ถ้าไม่เตือนลักษณะนี้เหมือนว่าจะดื้อหรือเปล่
1: าน
2: ะครับดังนั้นแล้วอพยพไปเร็วที่สุดและที่วัดที่นั่นก็มีการตั้งศูนย์ได้อย่างรวดเร็วทางอบต.ก็ทำงานอย่างรวดเร็วตรงนี้นะครับโอ้เกิดจากน้ำที่เป็นน้ำฝนตกเข้ามาอย่างหนัก
1: กัดเซาะเน
2: า
1: ะ
2: แล้วก็มีการกัดเซาะพอน้ำมันปริ่มๆแล้วมันกัดเซาะทำให้ตรงหูสปิลเวย์เนี่ยมันซุดตัวนะครับแล้วก็มีน้ำไหลออกมาตามช่องระบายก็ตรงนี้แหละครับทำให้มีการแจ้งเตือนกันอย่างต่อเนื่องนะครับแต่ว่าประชาชนในพื้นที่เนี่ยได้รับการแจ้งเตือนจากข่าวสารทั้งจากอบต.ทุ่งควายกินทั้งจากสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดระยองของกรมประชาสัมพันธ์ของเราให้มีการอพยพในพื้นที่เสี่ยงโดยเฉพาะคนที่อยู่ติดริมน้ำนะครับอ่างเก็บน้ำแห่งนี้นะครับเป็นอ่างเก็บน้ำเขาจุกเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางความจุประมาณ22ลูกบาศก์เมตรนะครับตั้งอยู่ในพื้นที่รอยต่อ3ตำบลก็คือตำบลน้ำเป็นที่อำเภอเขาชะเมาตำบลคุทุ่งควายกินแล้วก็ตำบลดองดินของอำเภอแกลงนะครับก็ฝากเตือนแต่ก็อัปเดตมาโดยตลอดนะครับเดี๋ยวเราแจ้งเตือนโดยตลอดเหมือนกันว่าสถานการณ์เป็นอย่างไรก็ขอให้ทุกท่านปลอดภัยในพื้นที่ด้วยนะครับ
1: ผมแล้วก็จากสถานการณ์น้ำที่จังหวัดกาญจนบุรีนะครับล่าสุดก็มีประกาศจากการรถไฟนะครับแจ้งปิดทางในช่วงท่ากิเลนถึงน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีครับเหตุจากน้ำท่วมสูงบริเวณสะพานถ้ำกระแสนะครับแล้วก็มีการปรับแผนการเดินรถ4ขบวนด้วยกันก็ในส่วนนี้ขอแจ้งตามที่ได้แจ้งสถานการณ์ฝนตกหนักตลอดทั้งวันครับในหลายพื้นที่ทั่วประเทศแล้วก็ส่งผลให้รถไฟบริเวณสะพานถ้ำกระแสครับระหว่างท่ากิเลนไปยังน้ำตกจังหวัดกาญจนบุรีมีระดับน้ำสูงก็ทำให้มีน้ำไปจนถึงแนวกำแพงกั้นดินสะพานถ้ำกระแสนะครับเข้ามาบริเวณใต้ต่อหม้อสะพานระดับน้ำสูงรวมอยู่ประมาณ4เมตรด้วยกันก็ไม่สามารถเดินรถผ่านเส้นทางดังกล่าวได้นะครับในส่วนของการรถไฟเองจึงมีความจำเป็นจะต้องปิดทางเดินรถสายกาญจนบุรีช่วงท่ากิเลนถึงน้ำตกเป็นการชั่วคราวครับเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารนะครับแล้วก็การเดินรถด้วยสำหรับขบวนรถที่ธรรมดาที่260นะครับน้ำตกมายังธนบุรี ก็ธนบุรีให้บริการช่วงท่ากิเลนถึงธนบุรีนะครับก็ได้ประสานหน่วยงานในพื้นที่ที่เกี่ยวข้องแล้วก็มอบหมายให้สถานีรถไฟประชาสัมพันธ์ข้อมูลพร้อมกับอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนผู้โดยสารที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องนะครับก็ใครที่มีการ

0: ซื้อบัตรเอาไว้ก็สามารถไปแจ้งขอคืนได้นะครับในการที่จะลดผลกระทบในการเดินทางในครั้งนี้ส่วนการรถไฟเองก็ต้องขออภัยครับในความไม่สะดวกมาณโอกาสนี้และขอให้ผู้โดยสารได้ติดตามประกาศข้อมูลอย่างใกล้ชิดเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมและก็สภาพอากาศอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงได้นะครับ
1: ครับ
0: ก็เป็นเรื่องที่แจ้งเตือนใครที่มีคำถามหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถสอบถามไปที่ศูนย์บริการลูกค้าสัมพันธ์ของการรถไฟนะครับหมายเลข1690ตลอด24ชั่วโมงครับ
1: ครับล่าสุดนะครับมีข้อมูลแจ้งเตือนคุณผู้ชมนะครับสภ.ปากเกร็ดนนทบุรีเขาแจ้งเตือนเส้นทางนะครับจากท่าน้ำปากเกร็ดตรงขึ้นมาแถวถนนแจ้งวัฒนะตอนนี้ถนนใหญ่นะครับน้ำเริ่มลดระดับลงแล้วนะครับรถยนต์นั้นสามารถสัญจรได้นะครับแต่นะครับต้องสัญจรอย่างระมัดระวังนะครับแต่ก็เหลืออยู่ตามซอยต่างๆยังมีน้ำท่วมขังอยู่ถนนใหญ่สามารถเริ่มสัญจรได้แล้วสภ.ปากเกร็ดแจ้งเข้ามาแต่ว่าตามซอกซอยนะครับยังมีน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะพื้นที่เมืองทองธานีแต่ว่าแม้น้ำลดแล้วก็ต้องขับรถด้วยความระมัดระวังเพราะว่าจะมีสิ่งของที่ตกค้างอยู่บนถนนนะครับอาจจะยังทำความสะอาดไม่ทันหรือแม้แต่อาจจะมีรถที่จอดเสียอยู่นะครับดังนั้นแล้วเดี๋ยวเจ้าหน้าที่พยายามเคลียร์เส้นทางให้เป็นความห่วงใยจากสภ.ปากเกร็ดนนทบุรีฝากแจ้งเข้ามาครับ
0: ก่อนหน้านี้เมื่อวานนี้มีการแจ้งเป็นเขตภัยพิบัติสำหรับ4พื้นที่ของนนทบุรีปากเกร็ดอำเภอเมืองแจ้งวัฒนะในเขตพื้นที่เหล่านี้นะครับตอนนี้สถานการณ์ดีขึ้นแต่ยังมีน้ำท่วมขังโดยเฉพาะบริเวณหน้าเซ็นทรัลแจ้งวัฒนะนะครับหรือบริเวณงามวงวานฝั่งด้านเดอะมอลล์งามวงวานเนี่ยในซอยตรงนั้นน้ำจะท่วมตลอดนะ
1: ครับ
0: เพราะม
1: ี
0: น้ำท่วมขังแล้วก็เป็นพื้นที่ต่ำในส่วนของบางใหญ่เองก็เวลาท่วมเนี่ยมันจะมีฝั่งติดคลองที่จะท่วมหนักหน่อยแต่ว่าปีนี้ดีขึ้นไม่ได้ท่วมแล้วนะครับนี่ก็เป็นสถานการณ์ล่าสุดในเขตพื้นที่นนทบุรีนะครับก็เริ่มสัญจรได้บ้างแต่ก็ต้องไม่ประมาทแล้วก็รถเล็กเนี่ยเน้นย้ำว่าลดการเดินทางก่อน
1: นะครับเพื่อความไม่ประมาทแล้วก็หลายคนเข้าไปตอบคอมเมนต์นะเพราะว่ามีการประกาศภัยพิบัติพี่โก้อันนี้ชี้แจงนิดนึงนะคุณผู้ชมนะหลายจังหวัดมีการประกาศเขตประสบสาธารณภัยหรือภัยพิบัติทั้งนครปฐมก็มีนะกรุงเทพมหานครรวมไปถึงนนทบุรีจังหวัดอื่นด้วยเข้าไปเม้นบอกว่าเอ๊ะทำไมประกาศอย่างนี้ชาวบ้านจะตกอก
0: ตกใจ
1: จะเป็นยังไงน้ำจะมาเหรอหรืออย่างไรแต่จริงๆแล้วการประกาศนั้นประกาศตามกฎหมายเพื่อให้ท่านได้รับเงินเยียวยาครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะกฎหมายเข้ามาถ้ามีอยู่ในพื้นที่ภัยพิบัติคนที่ประสบอุทกภัยเขาจะอยู่ในเกณฑ์ได้รับการเยียวยานั่นคือทำความเข้าใจนะบอกคุณผู้ชมที่อยู่ทางบ้านให้เข้าใจด้วยว่าประกาศภัยพิบัติเนี่ยมันเป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อเอามาช่วยชาวบ้าน ในการดูแลเอาหนึ่งก็คือระดมสรรพกำลังมาช่วยคลี่คลายวิกฤตสองก็คือครับถ้าท่านประสบอุทกภัยประสบเหตุภัยพิบัติจริงๆมีหลักฐานข้อมูลชัดเจนนะครับท่านจะได้รับเงินเยียวยาช่วยเหลือตามกฎหมายนะครับนี่เป็นข้อห่วงใยที่เอามาฝากกันแล้วก็มีการแจ้งประกาศเลื่อนงานด้วยนะครับ

0: น้ำในคลองสายหลักลดลงจะสามารถทยอยสูบแล้วก็ดึงน้ำจากคลองย่อยถนนแล้วก็พื้นที่ชุมสู่ระบบได้มากขึ้นค่ะ
1: สำหรับคลองแสนแสบในวันนี้ระดับน้ำก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นโดยเฉพาะที่บริเวณรามคำแหงช่วงต้นนะคะซึ่งกทมเนี่ยจะทยอยสูบน้ำจากคลองย่อยเข้าสู่คลองแสนแสบเพื่อที่จะช่วยลดระดับน้ำที่บริเวณรามคำแหงเทพลีลาแล้วก็ไล่ต่อไปยังพื้นที่คลองจันทร์ซึ่งอาจจะต้องใช้เวลามากกว่าเนื่องจากว่าอยู่ลึกเข้าไปในระบบระบายน้ำส่วนลาดกระบังค่ะเนื่องจากอยู่ทางฝั่งตะวันออกสุดของกรุงเทพน้ำเนี่ยต้องระบายผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรก่อนเข้าสู่สถานีสูบน้ำพระโขนงแล้วก็ออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาจึงต้องทยอยลดระดับน้ำจากด้านปลายน้ำเข้ามาขณะนี้พื้นที่อ่อนนุชบางส่วนก็เริ่มดีขึ้นทางประเวศแล้วก็ลาดกระบังตามลำดับขณะพื้นที่แฟลตคลองจันทร์และหมู่บ้านนักกีฬารองผู้ว่าวิษณุบอกนะคะว่าจำเป็นจะต้องรอให้ระดับน้ำในคลองแสนแสบลดลงก่อนค่ะจึงจะสามารถระบายน้ำจากคลองลงมาได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยคาดว่าสถานการณ์ในคลองจะเริ่มดีขึ้นในวันพรุ่งนี้แต่ว่าการดึงน้ำออกจากพื้นที่ชุมชนและบ้านเรือนก็จะต้องติดตามเป็นรายจุดกันต่อไป
2: ทางนี้ทางกรุงเทพมหานครนะคะมีแผนที่จะเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำฝั่งตะวันออกในระยะยาวโดยเตรียมโครงการอุโมงค์ระบายน้ำค่ะเพื่อที่จะช่วยรับน้ำจากระบบคลองประเวศบุรีรมย์เข้าสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้เร็วขึ้นรวมถึงโครงการอุโมงค์รับน้ำจากคลองจันทร์เชื่อมเข้าสู่ระบบคลองลาดพร้าวซึ่งก็จะช่วยเพิ่มศักยภาพการระบายน้ำได้ในอนาคตค่ะ
1: ส่วนภาพรวมสถานการณ์น้ำนะคะทางโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ยืนยันนะคะว่าฝนในพื้นที่กรุงเทพมหานครนั้นเริ่มที่จะลดลงแล้วนะคะแต่ว่าอาจจะต้องเฝ้าระวังน้ำท่วมขังใน6ชุมชนขณะที่กลุ่มฝนค่ะก็กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่พื้นที่ภาคตะวันตกและภาคใต้ตอนบนโดยเฉพาะในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีและเพชรบุรีซึ่งก็ได้มีการสั่งเตรียมพร้อมรับมือกันแล้วอย่างใกล้ชิดค่ะก็มีการแถลงข่าวจากทำเนียบรัฐบาลนะคะโดยนายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะแถลงข่าวผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมในสถานการณ์อุทกภัยได้มีการสรุปภาพรวมสถานการณ์น้ำและการช่วยเหลือประชาชนค่ะโดยระบุนะคะว่าน้ำท่วมขังในพื้นที่กทมปริมณฑลภาคตะวันตกและภาคตะวันออกเกิดจากปริมาณฝนที่ตกหนักสะสมคือเริ่มกันตั้งแต่วันที่24กันยายนที่ผ่านมาทำให้ระบายน้ำไม่ทันค่ะยืนยันบอกว่าแม่น้ำเจ้าพระยายังสามารถรองรับมวลน้ำจากภาคเหนือได้อีกมากและจะมีการระบายน้ำออกตามแนวทุ่งก้างปลาเข้าสู่พื้นที่เกษตรกรรมที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อชะลอน้ำก่อนไหลผ่านจังหวัดปทุมธานีกรุงเทพมหานครแล้วก็ลงสู่อ่าวไทยสำหรับสถานการณ์ในกรุงเทพมหานครวันนี้ค่ะปริมาณฝนเริ่มที่จะลดลงแล้วก็คาดการณ์ว่าในวันพรุ่งนี้จะเหลือฝนเพียงเล็กน้อยถนนสายหลักส่วนใหญ่เริ่มกลับเข้ามาสัญจรได้ตามปกติแต่ว่าจุดที่ยังน่าเป็นห่วงก็คือ6ชุมชนเป็นพื้นที่ที่ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำบางปะกงได้ยากค่ะทางกทมจึงต้องใช้ท่อสูบน้ำระยะไกลผลักดันน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแทนหากประชาชนต้องการความช่วยเหลือก็สามารถแจ้งสายด่วนกทม1555ได้ทันทีค่ะ
3: ที่การกระจายน้ำการระบายน้ำของกรุงเทพมหานครเป็นไปอย่างต่อเนื่องหลายพื้นที่มีการระบายน้ำออกจนสามารถให้มีการสัญจรได้ตามปกติแล้วแต่ยังคงมีบางชุมชนนะครับชุมชนที่ยังมีน้ำท่วมสูงอยู่ได้แก่เคหะคลองจันทร์เคหะร่มเกล้าเคหะรามอินทราซอยประเสริฐมนุกิจ27ซอยลาดพร้าว101/1และซอยรามคำแหง24ตรงนี้เกิดจากการระบายน้ำออกไปสู่แม่น้ำบางปะกงมีความยากเนื่องจากว่าแม่น้ำบางปะกงก็มีแม่น้ำอยู่เยอะพอสมควร

0: ควรน้ำที่จะผ่านจากจุดนี้ไปก็จะต้องผ่านไปทางการระบายน้ำดังท่อที่ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาซึ่งมีระยะทางไกลก็เป็นเหตุให้ตรงจุดที่ยังท่วมอยู่นี้ยังจะมีน้ำท่วมขังอยู่เพราะฉะนั้นความช่วยเหลือนะครับความช่วยเหลือถ้าจะมีการเข้าไปช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ก็ขอเข้าไปจุดนี้เป็นหลัก
1: ขณะเดียวกันขนาดใหญ่กำลังเคลื่อนตัวเข้าสู่ภาคตะวันตกโดยที่จังหวัดกาญจนบุรีค่ะเขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนวชิราลงกรณ์ได้ปรับลดการระบายน้ำเพื่อที่จะรองรับมวลน้ำใหม่ไม่ให้น้ำนั้นเอ่อล้นแม่น้ำแม่กลองแต่ว่ายังคงแจ้งเตือนพื้นที่อำเภอหนองปลืออำเภอบ่อพลอยให้เตรียมความพร้อมรับมือหรือว่าอาจจะต้องอพยพนะคะรวมถึงพื้นที่รับน้ำต่อเนื่องอย่างพื้นที่จังหวัดราชบุรีด้วยจากนั้นกลุ่มฝนค่ะจะเคลื่อนต่อไปยังจังหวัดเพชรบุรีซึ่งเป็นจุดเฝ้าระวังใหม่ใน4อำเภอด้วยกันได้แก่อำเภอแก่งกระจานอำเภอท่ายางอำเภอบ้านลาดแล้วก็อำเภอเมืองเพชรบุรีจำเป็นต้องเพิ่มการระบายน้ำค่ะขอให้ประชาชนริมฝั่งน้ำแล้วก็พื้นที่ลุ่มต่ำยกของขึ้นสู่ที่สูงทันทีส่วนภาคตะวันออกค่ะจังหวัดระยองยังคงมีกลุ่มฝนหนาแน่นส่งผลให้อ่างเก็บน้ำประแสมีปริมาณน้ำเกินความจุ 112% จนล้นสปิลเวย์ค่ะกระทบต่อพื้นที่อำเภอแกลงแล้วก็อำเภอวังจันทร์ส่วนสำหรับกระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดียที่มีว่าอ่างเก็บน้ำคลองละโอกหรือว่าเขื่อนดินเขาจุกแตกนั้นนะคะทางโฆษกรัฐบาลค่ะยืนยันว่าตัวเขื่อนดินนั้นไม่ได้แตกแต่เป็นสปิลเวย์ฝั่งขวาที่ถูกน้ำนั้นกัดเซาะซึ่งทางกรมชลประทานกำลังเข้าซ่อมแซมอย่างเร่งด่วนโดยพื้นที่เฝ้าระวังที่มีผลกระทบก็คือที่ตำบลทุ่งควายกินอำเภอแกลงแล้วก็ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาค่ะ
2: ขณะที่ความช่วยเหลือนะคะเมื่อวานนี้นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศค่ะเพื่อไปเสริมแนวคันกั้นน้ำแล้วก็อพยพผู้ป่วยหนักออกมาแล้วแม่น้ำด้านหน้าจะสูงประมาณ50เซนติเมตรแต่ว่ายังไม่ทะลักเข้าพื้นที่โรงพยาบาลค่ะอีกจุดหนึ่งก็คือจังหวัดนครนายกค่ะได้สั่งลดการระบายน้ำเขื่อนขุนด่านปราการชนเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเขตอำเภอเมืองแล้วเช่นกันและล่าสุดเช้าวันนี้นะคะนายกรัฐมนตรีก็เรียกประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและกทม.เพื่อสรุปข้อมูลความเสียหายเร่งจัดสรรงบประมาณเยียวยาฟื้นฟูประชาชนในทันทีค่ะ
1: จากสถานการณ์น้ำในภาคตะวันตกและภาคตะวันออกมาดูทางภาคกลางกันบ้างนะคะที่จังหวัดอ่างทองตอนนี้ระดับน้ำที่คลองผงเพงเพิ่มสูงขึ้นอีก5เซนติเมตรล้นแนวคันกั้นน้ำท่วมในพื้นที่ชุมชนแล้วกว่า20หลังคาเรือนค่ะตอนนี้ได้รับผลกระทบขณะที่กระแสน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตอนนี้กระแสน้ำค่อนข้างแรงนะคะส่งผลให้เรือบรรทุกทรายที่ลากผ่านสะพานจุฬามณีในพื้นที่อำเภอป่าโมกต้องใช้ความระมัดระวังกันมากซึ่งเป็นสะพานข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาในพื้นที่ตำบลผงเพงอำเภอป่าโมกจังหวัดอ่างทองเนื่องจากบริเวณดังกล่าวเนี่ยมีลำน้ำแคบเป็นโค้งน้ำแล้วก็กระแสน้ำค่อนข้างแรงซึ่งการลากจูงแต่ละครั้งจะมีเรือบรรทุกไม่เกิน3ลำแล้วก็ต้องมีเรือโยงท้ายล่องไปตามลำน้ำจนกว่าจะพ้น3แยกวัดพนัญเชิงวรวิหารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาตามประกาศการเดินเรือของกรมเจ้าท่าขณะที่สถานการณ์น้ำในคลองผงเพงค่ะเพิ่มขึ้นประมาณ5เซนติเมตรจนน้ำนั้นล้นแนวคันกั้นน้ำเข้าท่วมชุมชนหมู่4ประมาณ20หลังคาเรือนเบื้องต้นทางอบต.ผงเพงก็อำนวยความสะดวกพื้นที่ริมถนนให้กับพี่น้องประชาชนได้มาพักอาศัยเป็นการชั่วคราวแล้วก็ขอความร่วมมือค่ะผู้ที่สัญจรผ่านจุดที่มีประชาชนมาอาศัยอยู่ให้เพิ่มความระมัดระวังด้วยเนื่องจากเป็นพื้นที่ริมถนนนะคะทางด้านนายณทีมนตรีวัดผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองกำชับให้ทุกหน่วยงานเร่งรัดการทำงานตามข้อสั่งการเมื่อ2วันก่อนให้เสร็จก่อนวันที่1ตุลาคมนี้เนื่องจากคาดว่าจะมีน้ำผ่านลำน้ำในจังหวัดอ่างทองมากที่สุดส่วนสถานการณ์จังหวัดสมุทรปราการค่ะมีน้ำท่วมสูงหลายจุดอย่างจุดที่เห็นอยู่ในภาพเนี่ยนะคะก็คือที่บริเวณหมู่บ้านกรีนวันเล่บางนาตราดกิโลเมตรที่15บริเวณตรงข้ามกับสนามบินสุวรรณภูมิค่ะตอนนี้ระดับน้ำสูงเกือบ2เมตรส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตแล้วก็การสัญจรของพี่น้องประชาชนเป็นอย่างมากทีเดียวนะคะหลายคนต้องเดินลุยน้ำออกมาด้านนอกหมู่บ้านขณะที่ล่าสุดค่ะทางจังหวัดสมุทรปราการก็ประกาศให้6อำเภอทั้งอำเภอเมือง องสมุทรปราการบางพลีบางบ่อบางเสาธงพระสมุทรเจดีรวมไปถึงอำเภอพระประแดงเป็นเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยแล้วทางนี้เพื่อให้ส่วนราชการหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและก็ภาคส่วนที่เกี่ยวข้องสามารถเข้าดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างรวดเร็วแล้วก็เป็นไปตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติรวมถึงกฎระเบียบแล้วก็คำสั่งที่เกี่ยวข้องค่ะ
2: ไปดูสถานการณ์น้ำที่เขื่อนเจ้าพระยานะคะก็มีการแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่เที่ยงที่ผ่านมาแล้วเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเพราะฉะนั้นขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำเร่งขนย้ายสิ่งของเพื่อความปลอดภัยค่ะทางกรมชลประทานนะคะได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำขนย้ายสิ่งของไปอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยเพื่อการบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนแล้วก็น้ำท่าค่ะเมื่อช่วงเช้าในเวลาประมาณ 8:00 น.ที่ผ่านมามีปริมาณน้ำไหลผ่านที่สถานี C2 นครสวรรค์ที่อัตรา 1,911 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีมาสมทบกับปริมาณน้ำไหลผ่านแม่น้ำสแกกรังอีกที่อุทัยธานี368ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีแล้วก็มีน้ำไซฟโฟนะคะไหลเข้าเหนือเขื่อนเจ้าพระยาระบายผ่านเขื่อนเจ้าพระยาที่อัตรา1950ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาจึงอยู่ที่17เมตร44เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางดังนั้นค่ะจึงขอแจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเวลา10นาฬิกาทยอยจากอัตรา1950ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็นอัตรา 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีตั้งแต่ช่วงเที่ยงที่ผ่านมาแล้วนะคะหรือว่าชั่วโมงละประมาณ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยประมาณและยังคงอัตราดังกล่าวต่อเนื่องต่อไปค่ะ
1: ทางด้านนายธีรพัฒน์คัชมาศอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.นะคะในฐานะผู้อำนวยการกลางเปิดเผยค่ะว่าทางกรมชลประทานมีความจำเป็นต้องใช้พื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาชะลอน้ำไว้ชั่วคราวค่ะเพื่อที่จะควบคุมผลกระทบในพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างไม่ให้ขยายวงกว้างออกไปซึ่งการชะลอน้ำครั้งนี้นะคะจะส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเพิ่มสูงขึ้นไม่เกินระดับ17เมตร50เซนติเมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางแล้วก็จะเริ่มส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนแล้วก็พื้นที่เพาะปลูกริมตลิ่งนอกขันกั้นน้ำในหลายพื้นที่อย่างในจังหวัดอุทัยธานีในพื้นที่อำเภอเมืองแล้วก็ในจังหวัดชัยนาทในหลายอำเภอที่อำเภอเมืองอำเภอมโนรมอำเภอวัดสิงห์ซึ่งจุดสังเกตก็คือหากระดับน้ำไปแตะที่16เมตร80เซนติเมตรถึง16เมตร90เซนติเมตรจะเริ่มส่งผลกระทบค่ะต่อพื้นที่การเกษตรแล้วก็บ้านเรือนพี่น้องประชาชนริมน้ำทันทีเบื้องต้นกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลางได้ประสานจังหวัดอุทัยธานีจังหวัดชัยนาทแล้วก็ปภ.เขต16ตั้งวอร์รูมเกาะติดสถานการณ์พร้อมกับจัดเตรียมรถปฏิบัติการเครื่องจักรกลแล้วก็ชุดเผชิญสถานการณ์วิกฤตหรือว่า ERT ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงรวมถึงเตรียมพร้อมศูนย์พักพิงชั่วคราวแล้วด้วยค่ะ
2: อีกจุดหนึ่งที่ยังคงน่าเป็นห่วงสำหรับสถานการณ์น้ำก็คือในพื้นที่ของภาคตะวันออกอย่างเช่นที่จังหวัดระยองนะคะพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ามาตรวจสอบกันค่ะ

ประชุม2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 15,000 คนจาก191ประเทศทั่วโลกเชิญชวนคนไทยทุกคนร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความภาคภูมิใจยกระดับบทบาทไทยบนเวทีโลก

0: ลับมาติดตามสถานการณ์น้ำกันต่อนะคะโดยเฉพาะในพื้นที่ของภาคตะวันออกยังถือว่าน่าเป็นห่วงอยู่หลายจุดทีเดียวค่ะอย่างเช่นในพื้นที่ของจังหวัดระยองนะคะเมื่อช่วงเช้าเนี่ยมีกระแสข่าวบอกว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าอ่างเก็บน้ำเขากระจุกเนี่ยแตกนะคะแล้วก็เร่งอพยพพี่น้องประชาชนแต่ว่าล่าสุดได้รับการยืนยันจากโครงการชลประทานระยองบอกว่าอ่างไม่แตกแต่ว่าพบความเสียหายบางส่วนของทางระบายน้ำล้นค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปซ่อมแซมแล้วค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะสปิลเวย์หรือว่าทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกเกิดการชำรุดค่ะทำให้มีการแชร์ข่าวกันว่าอ่างเนี่ยจะแตกแต่ว่าล่าสุดนะคะนายจักรินทร์ทัศนาผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยองเปิดเผยบอกว่าจากการลงพื้นที่ร่วมกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตรวจพบความเสียหายบางส่วนของทางระบายน้ำล้นแต่ยังคงทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินได้ตามปกติแนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นก็คือเจ้าหน้าที่เนี่ยจะลดปัญหาเรื่องของการกัดเซาะให้ได้มากที่สุดค่ะ
1: อย่าใช้คำว่าแตกครับเราจะใช้คำว่าอาคารทางระบายน้ำล้นซึ่งใช้ระบายน้ำส่วนเกินออกจากทางเนี่ยเกิดการชำรุดเสียหายนะครับสำหรับการระบายน้ำก็ยังทำหน้าที่ระบายน้ำได้ตามปกตินะครับ
2: ที่มันชำรุดเนี่ยมันทะลักออกมาเยอะไหมคะผอ.คะ
1: ไม่เกี่ยวครับตอนนี้ทางระบายน้ำล้นเราอ่ะน้ำได้ล้นข้ามอยู่แล้วนะครับทางระบายน้ำล้นเราเรามีสันฝายเราอยู่ที่ระดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้ำสูงจากสันฝายประมาณ 0.9 เมตรซึ่งตรงเนี้ยมันก็สูงของมันอยู่แล้วซึ่งทำหน้าที่ล้นข้ามอยู่แล้วเป็นปกตินะครับการเสียหายชำรุดเสียหายของอาคารครั้งเนี้ยยังไม่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำครับ
2: ที่ตอนนี้แชร์กันในออนไลน์ที่บอกว่าอ่างแตกให้อพยพไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ที่มันชำรุดเลยถูกต้อง
1: ใช่ครับอยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มนะครับว่าอ่างเก็บน้ำคลองละโอกนะครับไม่ได้ถึงกับชำรุดเสียหายมากจนถึงใช้คำว่าเขื่อนแตกนะครับมันเป็นเพียงแค่ความเสียหายของอาคารทางระบายน้ำล้นบางส่วนซึ่งยังสามารถทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินออกจากทางคลองละโอกได้ตามปกตินะครับปริมาณน้ำปัจจุบันที่ระบายอยู่ก็คือปริมาณน้ำส่วนเกินที่ล้นสันอาการระบายทางน้ำล้นนะครับแนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นนะครับเราจะป้องกันการกัดเซาะนะครับให้ลดปัญหาเรื่องการกัดเซาะให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อป้องกันทางการทางระบายน้ำล้นเรานะครับ
0: สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นหลักๆเนี่ยมาจากปริมาณน้ำที่มากเกินความจุลำน้ำค่ะเพราะว่าศักยภาพในการรับน้ำของน้ำมีปริมาณน้อยกว่าน้ำที่ระบายออกมา
1: ปริมาณน้ำมาความจุลำน้ำนะครับมันมีแค่เพียงส่วนหนึ่งแต่ตอนเนี้ยส่วนหนึ่งนะครับที่ระบายไอ้ที่น้ำที่ท่วมล้นตลิ่งกับพอล้นตลิ่งซ้ายขวามันก็จะแผ่ออกไปนะครับเพราะว่าศักยภาพการรับน้ำของลำน้ำเนี่ยมันมีปริมาณน้อยกว่าน้ำที่ระบายออกมาซึ่งส่วนหนึ่งตอนนี้ที่อ่างเก็บน้ำหลักๆเลยนะครับที่ในแม่น้ำประแสที่รับน้ำอยู่ตอนนี้นะครับณปัจจุบันก็คือมีอ่างเก็บน้ำคลองระโอกส่วนหนึ่งเราระบายน้ำลงที่อ่างระโอกและน้ำส่วนหนึ่งก็คือระบายมาจากอ่างเก็บน้ำประแสครับอำเภอวังกลับครับ
3: สำหรับอ่างเก็บน้ำเขาจุกนะคะเป็นอ่างเก็บน้ำ

0: ก็ไม่สามารถเข้าไปในพื้นที่ได้นะคะเนื่องจากคอสะพานขาดโดยวันนี้
1: จะต้องปิดการจราจรแล้วก็ยังพบได้ว่าพยพประชาชนที่ติดค้างภายในขายของเนี่ยนะคะก็เดินทางกันด้วยยากลำบากแล้วก็ค่อนข้างที่จะทุลักทุเลทีเดียวแล้วก็ยังมีอีกหลายจุดที่มีน้ำท่วมค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ตำบลเชิงเนิมที่บริเวณถนนบายพาสสาย36หน้าห้างแมคโครแล้วก็สี่แยกบ้านดอนค่ะรถเนี่ยไม่สามารถสัญจรได้รวมทั้งมีหมู่บ้านโดยรอบในพื้นที่ตำบลเชิงเนินก็ได้รับผลกระทบกว่าร้อยหลังคาเรือนบริเวณสี่แยกเกาะลอยตำบลน้ำคอกเจ้าหน้าที่ก็ปิดการจราจรแล้วแล้วก็น้ำเนี่ยขยายวงกว้างท่วมบ้านเรือนประชาชนโดยรอบโดยบริเวณหลังห้างบิ๊กซีระยองชุมชนเทศบาลตำบลน้ำคอกนอกจากนี้ในเขตพื้นที่ตำบลมาบตาพุทธก็ได้รับผลกระทบน้ำท่วมสูงเช่นเดียวกัน
2: ส่วนที่จังหวัดจันทบุรีค่ะหลังจากที่มีน้ำทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่มีบ้านเรือนได้รับผลกระทบกว่า300หลังคาเรือนนะคะซึ่งเทศบาลเมืองท่าใหม่ก็ได้เปิดศูนย์พักพิงชั่วคราว2แห่งด้วยกันก็คือที่โรงเรียนบ้านป่าแดงแล้วก็วัดหนองบัวรองรับผู้ประสบภัยได้ประมาณ200คนค่ะพร้อมกับมีการจัดเตรียมอาหารเครื่องนอนทีมกู้ชีพคอยดูแลตลอด24ชั่วโมงขณะที่ชาวบ้านค่ะก็บอกว่าเหตุน้ำท่วมครั้งนี้หนักที่สุดในรอบ15ปีน้ำเพิ่มระดับสูงขึ้นอย่างรวดเร็วจนต้องเร่งอพยพด่วนออกมาตัวเปล่าค่ะแต่ว่ายังคงมีกำลังใจแล้วก็ส่งแรงใจให้กับเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่เข้าไปให้ความช่วยเหลือ
1: ไปดูกันที่จังหวัดฉะเชิงเทราค่ะตั้งแต่บ่ายของวันที่21กันยายนแล้วมีน้ำไหลทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านพฤกษาพนารี36หมู่ที่8ตำบลคลองอุดมชลจรอย่างรวดเร็วนะคะระดับน้ำสูงกว่า80เซนติเมตรชาวบ้านก็เร่งหนึ่งในภารกิจสำคัญก็คือเข้าไปช่วยซึ่งเป็นผู้ป่วยติดเตียงที่ครั้งแรกเข้าศูนย์พักพิงวัดหนามแดง
2: พื้นที่ในพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยตอนนี้ได้รับผลกระทบอย่างหนักหลายจุดตอนนี้น้ำยังคงท่วมสูงอยู่แล้วก็มีพี่น้องประชาชนนั้นยังคงติดอยู่ช่วงเช้านี่เองมีกระแสข่าวลือในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับเรื่องของอ่างเก็บน้ำเขาจุกว่าแตกจริงหรือไม่นะคะตอนนี้เราไปติดตามสถานการณ์ล่าสุดกันในพื้นที่กับคุณอยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะ
1: ค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยผู้สื่อได้โทรศัพท์ไปสอบถามในเบื้องต้นนะคะได้รับยืนยันบอกว่าไม่ได้แตกแต
2: ่
1: อย่างใดแต่ว่ามีการชำรุดนะคะว่าทางระบายน้ำดังกล่าวเนี่ยก็จะรับน้ำนะคะสิ่งที่เส้นทางต้องไปดูกันต่อนะคะว่าหลังจากนี้แล้วเนี่ยศักยภาพของการรับน้ำที่คลองระโอกจะเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็แต่ว่าในพื้นที่โดยเฉพาะองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นนะคะหรือว่าไม่ว่าจะเป็นกำนันผู้ใหญ่บ้านเองนะคะก็ได้มีการเตรียมพร้อมเกี่ยวกับเรื่องของการอพยพแล้วนะคะตอนนี้ท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินนะคุณศักดิ์สิทธิ์กุมภะอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ
1: ค่ะเมื่อช่วงเช้าก็มีข่าวออกมาทำให้หลายคนเนี่ยตกอกตกใจอยู่เหมือนกันนะคะว่าอ่างเนี่ยมีการแตกแต่ว่าข้อเท็จจริงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างคะ
3: ข้อเท็จจริงตอนช่วงเช้าประมาณตีห้าหรือหกโมงเนี่ยนะครับมันไม่ได้แตกนะครับแต่ว่าเรากลัวว่ามันจะแตกเพราะว่ามันมีน้ำทะลักออกมาทางช่องสปริงเวย
1: ์
3: นะครับม
1: ัน
3: ไม่ใช่แนวสันเขื่อนนะครับเราเลยทำการอพยพให้ฝั่งผู้คนอพยพออกนอกพื้นที่นะครับ
2: ค่ะก็คือว่าสปิลเวย์เนี่ยมีการชำรุดตรงหูสปิลเวย์ทำให้น้ำสามารถที่จะทะลักเข้ามาได้ใช่ไหมคะ
3: ทะลักออกครับ
2: ค่ะแต่ว่ายืนยันว่าอ่างไม่ได้แตก
3: ไม่ได้แตกครับทุกคนตอนนี้ยืนยันได้ไม่แตกแล้วเราก็ทางชลประทานกับทางจังหวัดท่านผู้ว่าได้ทำการมาร่วมกับบูรณาการร่วมกันตอนนี้เราทำการซ่อมแล้วนะครับเราทำการอุดฝังชิดปลายแล้วก็ทำมีการอุดบริเวณแนวสปริงเวย์ที่ชำรุดนะครับ
1: ค่ะค่ะแนวสปริงเวย์ที่ชำรุดเนี่ยระยะทางเนี่ยเยอะไหมคะเพราะดูจากภาพเนี่ยค่อนข้างที่จะกว้างพอสมควรแล้วก็จะสามารถซ่อมแซมได้ภายในวันนี้ไหมคะ
3: ตอนนี้ใกล้เคียงแล้วครับตอนนี้ก็ดำเนินการกันไปน่าจะ

0: น่าจะเกือบเสร็จแล้วนะครับ
1: ค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาท่านนายกบอกว่ามีการอพยพพี่น้องประชาชนอพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตำบลไหนบ้างคะ
0: ก็ของผมเองในส่วนของตำบลทุ่งวิกินเนี่ยนะครับก็มีอยู่13หมู่บ้านนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็รวมบวกกับรวมเขตเทศบาลด้วยแล้วก็แต่ตอนช่วงเช้าเนี่ยเราทำการขนย้ายคนออกมาเนี่ยประมาณ2วันแล้วนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็คราวนี้เมื่อวานเนี่ยมันก็ติดอยู่บางส่วนที่เขายังไม่ยอมออกมากันนะครับแต่ตอนนี้ก็สถานการณ์เริ่มคลี่คลายไปแล้วครับตอนนี้ก็เหลือว่าเราไปตามเก็บเอาคนที่ยังติดค้างอยู่เนื่องจากเราขาดแคลนเรื่องเรือนะครับเพราะปริมาณน้ำค่อนข้างสูงนะครับการเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนเนี่ยมันลำบากนะครับแต่ตอนนี้ก็สถานการณ์เริ่มดีขึ้นแล้วครับ
2: ค่ะ
1: ค่ะค่ะ
2: คือที่จะ
0: คุมกันได้แล้ว
2: ค่ะที่จะต้องมีการอพยพประชาชนแล้วก็สถานการณ์น้ำล่าสุดเนี่ยหลักๆแล้วเนี่ยมาจากการที่แนวสปริงเวย์ที่มีการชำรุดหรือเปล่าหรือว่ามาจากปริมาณฝนด้วยหลักๆและเกิดจากสาเหตุอะไรคะ
0: หลักมันจะเกิดไปจากแบบปริมาณน้ำฝนนะครับ
2: ค่ะ
0: นะครับแล้วปริมาณน้ำฝนซึ่งตกสะสมมากันทำให้เกิดน้ำท่วมในพื้นที่เนี่ยก็เป็นระดับที่สูงที่สุดที่ทางตำบลหรือว่าทางอำเภอแกนเนี่ยเคยท่วมเมื่อปี54นะครับแล้วก็พอช่วงเช้าเนี่ยสปริงเวบริมาณน้ำที่ไหลออกจากสปริงเวช่องที่ลงมาเนี่ยน้ำอยู่ประมาณ5ล้านคิว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับแต่ในความจุของอ่างเนี่ยเราจุได้20ล้านคิว
1: ค่ะ
0: นะครับแต่ตอนเนี้ยก็เริ่มคุมหลังจากที่เราได้มีการทำการซ่อมแล้วก็อุดร้อยรั่วบริเวณสปริงเวย์แล้วเนี่ยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็น่าจะสบายใจขึ้นนะครับแต่ว่าตอนนี้เราก็เหลือแค่อพยพคนที่เขายังติดค้างอยู่ในบ้านนะเพราะว่าปริมาณน้ำเนี่ยเขาเยอะยังค่อนข้างสูงอยู
1: ่ค่ะค่ะท่านนายกประเมินสถานการณ์จากนี้ต่อไปเป็นยังไงบ้างคะหน้างานตอนนี้มีฝนตกลงมาบ้างไหมคะ
0: ช่วงเช้าตกครับช่วงเช้าตกอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงนะครับแต่ตอนนี้แรงละแต่มองดูไม่รู้มันก็ตั้งเขาอีกแล้วเหมือนกัน
1: คือถ้าหากว่าไม่มีฝนตกลงมาในพื้นที่ซ้ำอีกสถานการณ์ตอนนี้ประกอบกับความคืบหน้าในการซ่อมแซมสปิลเวย์คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้สถานการณ์น่าจะเริ่มดีขึ้นใช่ไหมคะในพื้นที
0: ่ครับผมถ้าไม่มีปริมาณน้ำมาเพิ่มนะครับ
1: ค่ะ
0: แล้วก็ที่เรากังวลอยู่ทีแรกเรากลัวปริมาณน้ำจากบริเวณอ่างเก็บน้ำเนี่ยถ้ามันทะลักมาเนี่ยอันนั้นคือวิกฤตแน่นอนนะครับแต่ตอนนี้บริเวณสปริงเวย์เจ้าหน้าที่แล้วก็ทางกรมชลประทานท่านผู้ว่าแล้วก็หลายหน่วยงานก็เข้าไปดูแลกันอยู่นะครับเราก็ทำการซ่อมกันละ
2: ค่ะค่ะเมื่อสักครู่นี้มีรายงานข่าวทางกรมชลประทานบอกนะคะว่าน้ำที่ล้นมาจากสปริงเวย์เนี่ยนะคะมันจะไหลลงที่คลองระโอกเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยนะคะจุดที่จะเป็นการรับน้ำก็คือที่คลองระโอกนั่นเองณปัจจุบันเนี่ยที่คลองระโอกเนี่ยสามารถรองรับปริมาณน้ำได้มากน้อยแค่ไหนและน่ากังวลไหมคะ
0: ตอนนี้นะครับก็จากที่ดูในพื้นที่เนี่ยก็ยังพอรับได้นะครับ
2: ค่ะ
0: เพราะว่าน้ำของเราเนี่ยเราจะระบายลงไปสู่ทะเลนะครับ
2: ค่ะ
0: ถ้าประกอบกับช่วงตอนช่วงน้ำทะเลลงเนี่ยมันเราก็จะระบายได้เร็วขึ้น
2: ค่ะ
0: นะครับ
2: แสดงว่าในเบื้องต้นยังไม่น่ากังวลนะคะยังสามารถที่จะรองรับปริมาณน้ำได้ทั้งฝนแล้วก็การระบายน้ำในส่วนของน้ำที่มันล้นออกมาจากสปริงเวย์อะค่ะ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: ก็คิดว่าก็น่าจะพอรับได้กันอยู่นะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: ตอนนี้ภารกิจหลักของเราก็คือเอาเคลื่อนย้ายคนที่ติดค้างอยู่ออกมาในพื้นที่ให้เขาปลอดภัยก่อนมันมีศูนย์เราก็ทำศูนย์พักพิงไว้ให้เขาชั่วคราวนะครับ
1: ค่ะศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่ตอนนี้มีจุดอพยพพี่น้องประชาชนตรงจุดไหนบ้างคะท่านนายกคะ
0: มีที่โรงเรียนวัดเนินเขาดิน
1: ค่ะ
0: นะครับแล้วก็โรงเรียนชำนาญ
1: ชำนาญสามัคคีวิทยาใช่ไหมคะเป็นจุดอพยพ
0: ใช
1: ่ค่ะ
0: ครับผมแล้วก็วัดเนินสมบูรณ์
2: ค่ะรองรับประชาชนได้มากน้อยแค่ไหนอะคะ
0: ตอนนี้ทั้ง20เนี่ยมีคนเข้าไปอยู่ตอนนี้ประมาณ600-700คนแล้วครับ
1: ค่ะซึ่งสามารถที่จะรองรับเพียงพอต่อพี่น้องประชาชนใช่ไหมคะ
0: พอครับพอยังพออยู่เพราะเรายังมีจุดที่ว่าตรงชำนาญเนี่ยเราโรงเรียนก็ค่อนข้างใหญ่ๆอยู่นะครับ
2: ค่ะ
0: ก็ยังพอครับยังพออยู
2: ่ค่ะ
0: แต่อาจจะมีปัญหาเรื่องอาหารการกินนิดหน่อยนะครับเราก็กำลังเตรียมช่วยกันอยู่มีหลายคนก็มาช่วยกันครับ
2: ค่ะค่ะทางด้านของกรมอุตุนิยมวิทยายังรายงานนะคะว่าฝนเนี่ยจะตกในพื้นที่ของตะวันออกโดยเฉพาะทางจังหวัดระยองเองถ้าเกิดว่าสถานการณ์เนี่ยมันอาจจะหนักมากกว่านี้คือฝนตกเพิ่มขึ้นเนี่ยเรามีการเตรียมแผนรองรับในเรื่องนี้ยังไงบ้างอะคะ
0: ตอนนี้เราก็ตอนนี้ถ้าเราอพยพคนออกมาได้แล้วเนี่ยนะครับมันก็ต้องรอให้น้ำมันลงอ่ะอย่างเพราะทางอื่นมันก็ไม่รู้จะทำยังไงกันนะครับ
2: ค่ะค่ะได้ค่ะ
0: ตอนนี้เราเป็นห่วงห่วงประชาชนมากกว่านะครับ
2: ค่ะค่ะ
0: เพื่อนให้เขาออกจากในจุดเขี่ยของเขาในบ้านของเขาเพราะว่าบางหลังคาเรือนในท่วมเกือบถึงหลังคา
1: ค่ะ
0: บางหมู่นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: เอาละค่ะขอบคุณ
0: ครับผม
1: ค่ะท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายอินนะคะคุณศักดิ์สิทธิ์กุมภะเรื่องของสถานการณ์ที่บริเวณในพื้นที่ตอนนี้ก็ยืนยันข้อเท็จจริงว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกนั้นไม่ได้แตกอย่างที่มีข่าวลือตั้งแต่ช่วงเช้านะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยภารกิจหลักในพื้นที่ก็คือการเร่งอพยพพี่น้องประชาชนในพื้นที่ที่รับผลกระทบนั้นออกมายังศูนย์พักพิงชั่วคราวนะคะท่านให้ข้อมูลแล้วก็ยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกไม่ได้แตกอย่างที่ลือกัน
2: ก็คือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องของแนวสปริงเบย์ที่ชำรุดแล้วก็ทางเจ้าหน้าที่ก็พยายามที่จะเข้าไปซ่อมแซมเพื่อให้เสร็จโดยเร็วที่สุดแต่ว่าปัจจัยหลักๆเนี่ยนะคะที่ทำให้ชาวบ้านได้รับผลกระทบในพื้นที่แห่งนี้ก็คือปริมาณฝนนั่นเองแล้วก็การชำรุดของแนวสปริงเบย์แต่ว่าล่าสุดเนี่ยมีข้อมูลนะคะจากนายไพฑูรย์เก่งการช่างค่ะรองเลขาธิการสทนช.ก็ให้ข้อมูลกับทางสื่อมวลชนกรณีที่อ่างเก็บน้ำเขาจุกเนี่ยนะคะก็บอกว่าส่วนที่เป็นกำแพงคอนกรีตพังค่ะเพราะว่าน้ำล้นเนี่ยสูงแล้วก็ไปกัดเซาะกระบินด้านข้างหรือว่าเรียกกันว่าหูสปิลที่บริเวณฝั่งขวาเนี่ยนะคะเขาบอกว่าไม่ได้มีอันตรายมากเพราะว่าเขื่อนดินเนี่ยไม่ได้ถูกกัดเซาะแต่ว่ายังแข็งแรงอยู่นะคะตอนนี้ทางกรมชลประทานก็อยู่ระหว่างในการพิจารณาแก้ไขนะคะแล้วก็มีการลดการกัดเซาะแล้วก็เร่งระบายน้ำให้อยู่ในระดับที่การกักเก็บโดยเร็วที่สุดเพื่อที่จะลดผลกระทบที่เกิดขึ้นแต่ว่าณขณะนี้ที่เราสัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่จากทางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งควายกินก็บอกว่าก็ได้มีการอพยพสำหรับพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็คาดว่าถ้าฝนไม่ตกและการซ่อมแซมเสร็จสิ้นเนี่ยก็จะทำให้สถานการณ์เนี่ยคลี่คลายโดยเร็วที่สุดนะคะ
1: ซึ่งของสภาพอากาศนั้นยังคงแน่นอนเอาไว้ใจไม่ได้เพราะว่าทางกรมอุตุนิยมวิทยาแจ้งเตือนนะคะ13จังหวัดบ่ายนี้เนี่ยให้เตรียมรับมือฝนตกหนักด้วยจังหวัดระยอง
2: มีน้ำท่วมนะหลายพื้นที่เช่นเดียวกันเดนชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้แก้ไขระบบสาธารณูปโภคเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้งานได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะ
3: ก็มาดูนะครับเพราะว่าเมื่อคืนนี้ก็มีฝนตกลงมาเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าในปริมาณที่ไม่น่าเป็นที่กังวลมากนะครับแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวกำลังจะลงไปที่เทศบาลปากช่องเพื่อไปดูว่าผลกระทบจากน้ำท่วม 3-4 วันที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าตามรายงานของพี่น้องประชาชนที่บอกมาตอนนี้คือประปาภูมิภาคนั้นไม่ไหลนะครับก็อาจจะเป็นเหตุที่น้ำอาจจะสูงกว่าไอ้ตัวไดโวหรือว่าเครื่องกรองน้ำหรือว่าไอ้ตัวที่เราต้องส่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้เข้าถึงการใช้น้ำประปาเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 ครัวเรือนก็จะสั่งการให้วันนี้สามารถให้ใช้ได้นะครับ
1: สำหรับการเยียวยาผู้ประสบภัยหลังน้ำลดค่ะจะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อที่จะจ่ายเงินช่วยเหลือตามมติของคณะรัฐมนตรีครัวเรือนละ 9,000 บาทโดยเน้นย้ำให้ผู้นำชุมชนเร่งเก็บข้อมูลเข้าระบบเพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือขณะที่ทางด้านเพจประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมานะคะก็แชร์ภาพข่าวจากเพจปากช่องไทม์ระบุค่ะช่วง 8:30 น.

0: นาทีที่ผ่านมาเนี่ยน้ำจากเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่หลากลงมาส่งผลให้ปริมาณน้ำจำนวนมากจากลำตะคองไหลเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนที่บ้านโป่งประทุนเกษตรตำบลปากช่องประชาชนนั้นเดือดร้อนกว่าร้อยหลังคาเรือนค่ะเจ้าหน้าที่ก็เร่งเข้าไปให้ความช่วยเหลือส่วนพื้นที่เขตเมืองปากช่องตอนนี้ระดับน้ำเริ่มลดลงบ้างแล้วค่ะทั้งชุมชนราชประชากองวัคซีนสะพานดำซอยโรงสูบสะพานขาวหนองสาหร่ายแล้วก็จันทึกนะคะแต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำสองฝั่งลำตะคองเนื่องจากด้านบนอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังคงมีฝนตกหนักตลอดทั้งคืนระดับน้ำเช้านี้นั้นอยู่ที่1.70 เมตรส่วนระดับน้ำที่บ้านของเพนท่ามะปรางสะพานหลังวัดหมูสีระดับน้ำนั้นเริ่มลดลงเช่นเดียวกันรวมถึงที่ตำบลขนงพระน้ำเริ่มลดลงแต่ว่าก็ยังคงสูงอยู่ค่ะอยู่ที่1.70 เมตรขณะเดียวกันค่ะน้ำป่าเขาใหญ่ก็ยังคงไหลหลากลงมาส่งผลกระทบต่อบ้านเรือนประชาชนคาเฟ่รีสอร์ทต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ลุ่มต่ำตามริมลำตะคองแต่ว่าถนนเส้นหลักนะคะอย่างมิตรภาพปากช่องแล้วก็ถนนธนรัตน์เขาใหญ่ยังคงสัญจรได้ตามปกติไม่มีน้ำท่วมค่ะ
1: ทั้งนี้ค่ะทางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ออกประกาศขยายเวลาปิดการท่องเที่ยวแล้วก็พักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดนะคะหลังจากที่มีฝนตกหนักต่อเนื่องจนเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วก็พัดสะพานข้ามไปยังจุดชมวิวน้ำตกเหวนรกพังถล่มเสียหายอย่างหนักเมื่อคืนที่ผ่านมาเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ก็เข้าควบคุมพื้นที่เรียบร้อยแล้วยืนยันบอกว่าไม่มีนักท่องเที่ยวติดค้างหรือได้รับบาดเจ็บค่ะทั้งนี้นะคะทางอุทยานสั่งการให้เจ้าหน้าที่วิศวกรและผู้เชี่ยวชาญเข้าพื้นที่เพื่อสำรวจความเสียหายทางกายภาพทันทีที่ระดับน้ำลดลงและปลอดภัยเพื่อวางแผนบูรณะซ่อมแซมสะพานให้กลับมามีความมั่นคงแข็งแรงก่อนที่จะพิจารณาเปิดให้บริการอีกครั้งพร้อมจัดกำลังเจ้าหน้าที่ประจำจุดเข้าออกเพื่ออำนวยความสะดวกแล้วก็แจ้งเตือนประชาชนเกี่ยวกับเส้นทางที่ควรหลีกเลี่ยงค่ะ
0: ไปดูสถานการณ์ทางภาคใต้กันบ้างนะคะตอนนี้พื้นที่ที่ต้องมีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์ฝนตกหนักแล้วก็ปริมาณน้ำในพื้นที่กันอย่างเทศบาลนครยะลาค่ะสอบตแล้วก็กองทัพบกเร่งระดมกำลังค่ะช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกับเปิดช่องทางด่วนให้พี่น้องประชาชนเช็คสภาพอากาศแล้วก็ขอความช่วยเหลือได้ตลอด24 ชั่วโมงนายพงศักดิ์ยิ่งชนเจริญนายกเทศมนตรีนครยะลาได้ส่งความห่วงใยถึงประชาชนค่ะพร้อมส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่และอาสาสมัครทุกภาคส่วนโดยเทศบาลนครยะลาได้รวบรวมลิงก์ข้อมูลเรดาร์สภาพอากาศปริมาณน้ำฝนระดับน้ำในคลองไว้ให้พี่น้องประชาชนตรวจสอบได้ง่ายในหน้าเดียวเพื่อรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันท่วงทีทางด้านศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้หรือว่าสอบต.ส่งความห่วงใยถึงพี่น้องชาวชายแดนภาคใต้ที่อยู่ไกลบ้านหากประสบภัยไม่ว่าท่านจะอยู่ที่ใดสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ทันทีที่สายด่วนสอบต.โทร1880ฟรีตลอด24 ชั่วโมงพร้อมกับกล่าวขอบคุณทีมไรเดอร์ในกรุงเทพมหานครค่ะที่ช่วยประสานงานแล้วก็ดูแลพี่น้องชาวใต้ที่ประสบภัยในพื้นที่เมืองหลวงด้วยขณะที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้าก็ส่งกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยพร้อมส่งแรงใจเป็นพิเศษค่ะให้กับผู้ป่วยบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็เจ้าหน้าที่ทุกนายที่ปฏิบัติหน้าที่ท่ามกลางวิกฤตนี้แล้วก็ในส่วนของกองทัพบกค่ะได้จัดกำลังพลหน่วยทหารเข้าช่วยเหลือประชาชนครบทั้ง50 เขตแล้วนะคะประชาชนที่รับความเดือดร้อนก็สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยทหารในพื้นที่รับผิดชอบได้ทันทีค่ะ
1: ไปดูการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนจากสถานการณ์น้ำท่วมในหลายจังหวัดณขณะนี้นะคะล่าสุดทางตำรวจนครบาลก็ร่วมกับกทม.ระดมรถยก70 คันค่ะเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดติดค้างจากน้ำท่วมเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนแล้วก็เปิดเส้นทางการสัญจรให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดค่ะพลตำรวจตรีทวัฒน์วงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล นะคะเป็นประธานปล่อยแถวรถยศที่ระดมจากสถานีตำรวจนครบาล66 คันค่ะร่วมกับรถยกของกรุงเทพมหานครอีก4 คันเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดติดค้างอยู่บนถนนแล้วก็ไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนื่องจากน้ำท่วมค่ะจากการสำรวจก็พบว่ามีอยู่กว่า385 คันพลตำรวจตรีทวัฒน์กำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งเข้าไปดูแลความเดือดร้อนเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ติดค้าง รือว่ากีดขวางการจราจรเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนเดินทางได้อย่างสะดวกแล้วก็กลับมาสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่กีดขวางบนถนนรวมถึงจอดหนีน้ำบนสะพานข้ามแยกต่างๆพร้อมกันนี้ยังได้ประสานเอกชนค่ะนำรถนะคะเป็นรถยกสไลด์เข้ามาช่วยด้วยเนื่องจากรถยนต์บางประเภทก็อาจจะมีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายอย่างเช่นรถไฟฟ้ารถยุโรปรวมถึงรถที่ดึงเบรกเอาไว้ด้วยค่ะเบื้องต้นก็จะนำรถเนี่ยไปจอดไว้ที่บริเวณริมถนนหรือหาสถานที่ที่เหมาะสมค่ะโดยเลี่ยงจุดที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำเจ้าของรถก็สามารถติดต่อขอรับรถได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่รวมถึงป้ายทะเบียนที่หลุดหายระหว่างขับรถลุยน้ำด้วยส่วนกรณีที่มีอินฟลูเอนเซอร์นำเจ็ตสกีมาขับอยู่บนถนนเพชรบุรีเพื่อที่จะทำคอนเทนต์ในช่วงน้ำท่วมนะคะพลตำรวจตรีธวัชบอกว่าตำรวจสน.มักกะสันค่ะก็เรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับยึดเจ็ตสกีไว้เป็นหลักฐานนะคะเพราะฉะนั้นฝากเตือนประชาชนค่ะอย่านำเรือหรือว่าเจ็ตสกีออกมาขับบนถนนที่มีน้ำท่วมเพื่อที่จะสร้างคอนเทนต์เพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแล้วก็เข้าข่ายกระทำความผิดตามกฎหมายแต่ถ้าต้องการนำเรือหรือว่าเจ็ตสกีออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ขอให้มีการประสานแล้วก็ขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ก่อนค่ะ
0: ขณะนี้หลายหน่วยงานนะคะทั้งภาครัฐแล้วก็ภาคเอกชนก็ลงพื้นที่ไปเร่งให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยเฉพาะในย่านที่มีน้ำท่วมสูงค่ะอย่างเช่นที่เขตบางกะปิที่มีน้ำท่วมสูงนะคะโดยเฉพาะแถวแฟลตคลองจันทน์มีประชาชนได้รับผลกระทบเป็นวงกว้างทางพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการฐานบกก็ลงพื้นที่ค่ะพร้อมกับผู้บริหารเดอะมอลล์กรุ๊ปร่วมกันบรรจุเท่ากล่องแล้วก็สิ่งของจำเป็นจากกูเม่มาร์เก็ตจำนวน 1,000 ชุดนำไปแจกจ่ายให้กับประชาชนในชุมชนแฟลตคลองจันทน์ที่กำลังประสบกับปัญหาน้ำท่วมสูงแล้วก็เดินทางยากลำบากนอกจากนี้ค่ะเดอะมอลล์กรุ๊ปยังเปิดโครงการรวมน้ำใจช่วยภัยน้ำท่วมชวนประชาชนค่ะร่วมบริจาคสมทบทุนผ่านสภากาชาดไทยและมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากขณะที่เดอะมอลล์ไลฟ์สโตร์บางกะปิก็แจ้งปิดให้บริการชั่วคราวต่อเนื่องเป็นในวันนี้นะคะจากปัญหาน้ำท่วมสูงรอบบริเวณเพื่อความปลอดภัยของพนักงานรวมไปถึงร้านค้าด้วยส่วนทางด้านมูลนิธิป่อเต็กตึงค่ะรวมพลังส่งต่อทานน้ำใจสู้ภัยน้ำท่วมโดยนายวรพจน์จรัสเศรษฐศิริผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการก็นำทีมเจ้าหน้าที่แผนกสาธารณภัยเจ้าหน้าที่แผนกบรรเทาสาธารณภัยเจ้าหน้าที่แผนกหน่วยแพทย์สงเคราะห์ชุมชนเจ้าหน้าที่แผนกอาคารและยานยนต์แล้วก็อาสาสมัครบริการจัดถุงชุดยังชีพฉุกเฉินจำนวน500ชุดพร้อมกับมีการจัดตั้งโรงครัวเคลื่อนที่ค่ะบริเวณศาลเจ้าไต้ฮงกงหยกขาวเขตยานาวาประกอบอาหารออกแจกจ่ายให้กับประชาชนที่รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงโดยเฉพาะในพื้นที่แขะล่มเกล้าเขตลาดกระบังซึ่งก็มีประชาชนนั้นพักอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากค่ะ

0: คุณผู้ชมเข้าสู่รายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้าแน่นอนว่ามาปักกะเฮาถึง2คนเจ้าน้องมี่มีหอยยิ้มพริ้มหัวใจเจ้า
1: น้องพระเจ้าอาราแตแชร์ต่อเจ้า
0: ปักกะเฮาถึง2คนแน่นอนได้รวบรวมคลิปม่วนๆมาให้คุณผู้ชมติดตามกันในยามบ่ายจะอีคุณผู้ชมเจ้าแน่นอนแล้วต้องเป็นเรื่องของกำกินกำอู้กำจ๋าเพราะว่าแต่ละพื้นที่ก็อู้ต่างกันสำเนียงต่างกันเอามานำเสนอกันให้มันหลากหลายขึ้นรวมไปถึงวัฒนธรรมประเพณีจอยซอเอ่ยการฟ้อนการรำโอ้ยมีการแสดงประเพณีอย่างที่คือฟ้องในจังหวัดเชียงใหม่หรือว่าภาคเหนือตอนบนเอามาให้ติดตามกันละจ้า

0: แม่เจ้าชวนติดตามกันต้อยนะเจ้าแล้วก็อยู่เป็นกู้เป็นกิมกันเนาะกับรายการคลิปเด่นคนเมืองนะเจ้าทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11เจ้าฝากติดตามกันต้อยถ้าว่ามีคลิป
1: ถ้ามีคลิปส่งมาไหน
0: ส่งมาได้นะเจ้าตังไลน์ก็ได้เหมือนกันนะเจ้ากำไรคนเมืองม่วนเน
1: าะเป็นบุ๊ก NBT ภาคเหนือนะเจ้าได้ขึ้นบนหน้าจอมาเดี๋ยวนี้เต็กเข้ามาส่งคลิปเข้ามาได้เลยคุณผู้ชมเจ้าน้องขอเป็นคลิปที่สร้างสรรค์เกี่ยวกับคนเมืองกับปอแล้วนะเจ้าอย่างในวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปติดตามคลิปแรกกันก่อนเลยจะเป็นเกี่ยวกับกรรมของคนเมืองแต่ถ้าคนเมืองอู้กรรมว่ายุทธทุกคนจะไปฟังอยู่ดึงๆจะไปฟังยุทธจะอ่านเนาะกรรมว่ายุทธของคนเมืองต่างกันออกไปคุณผู้ชมความหมายก็ต่างกันจะต่างกันจะได้ไปฟังกันเลยเจ้า
0: เจ้า
2: หยุดอย่าเพิ่งตกใจให้โอกาสเขาแปลก่อนหาอะไรวะมึงอันแต่กี้ที่มึงกินอะหมดแล้วกะอ๋อเคอะหรอยังนะยังหมดเฮ้ยมึงหยุดเธอกูพ่องเนอะหยุดเธอน้อยก็ได้มึงอยากกินเค้กอู้หันละใครอยากมึงน้ำลายปะปุหยุดเธอกูเนอะฉันบึ้ดกูมากินเนอะหยุดทำไมกูต้องหยุดอ้าวมึงยังมาหยุดยังหยุดมาได้แล้วกูจะหยุดทำไมเฮ้ยกูไม่หยุดหยุดเธอน้อยก็มาได้กะหยุดน้อยเดียวไม่หยุดเออคิดเจ๊เออ
0: หยุด
1: แม่ต้องขยายความมือเปื้อนตัวนะถ้าจะขอเปิ้นหยุดทื่อนะเข้าใจกอพี่แพทย์ไม่เลยถ้าไปอู้จี้ก็คนอื่นนะเปิ้นก็เข้าใจว่าหย
0: ุ
1: ดห้ามทำอีกแต่ก่อแต่จริงยุทธของคนเมืองก็คือเหลือไว้ให้ฉันหน่อยนะเดี๋ยวตอนเย็นฉันมากินอีก
0: มันก็
1: ความหมายมันหลากหลายแต่เพราะฉะนั้นเนี่ยต้องเรียนรู้และติดตามคลิปเด่นคนเมืองกันไว้เจ้า
0: หรือว่าเราจะใจคำว่ายั้งได้ก่อนยั้งไปให้หน่อยอ่ะ
1: ก็ถ้าเป็นภาคอื่นก็มาเข้าใจเหมือนเฮาอ่ะเฮาก็ต้องขยายความเพิ่มหน่อย
0: เจ้าคลิปต่อไปนะเจ้าจะพาทุกท่านไปพอเปิ้นบอกว่าคนเถินคนเถินสลัมกำไหนคนเถินแน่นอน
1: นี่มีด้วยกะโอ้ยแม่นคนเถินนี่จะอู้สำเนียงต่างจากเฮาขนาดนั้นเลยกะ
0: แม่นเจ้า
1: โอ้มันมาเหมือนยองเน
0: า
1: ะ
0: มันมาเหมือน
1: เจียงใหม่สายต้อย
0: แม่นเจ้าเดี๋ยวต้องไปฟังเปิ้นเจ้า
1: ไปฟังเจ้าม
3: ีจุดสังเกตคนไหนคือคนเถิน
4: เป็นเอกลักษณ์
3: เห็นปุ๊บรู้เลยอ่ะ
1: อาหาร
3: ขออนุญาตถ่ายคลิปด้วยได้ไหมครับ
5: ได้ค่ะ
3: นะครับผมเวลาเขาเข้าเวียงเนี่ยเขาจะรู้ได้ยังไงว่าคนๆนี้คือคนเถิน
6: หน้าตาดีค่ะ
7: คนเถินหาคนเถินกำดู
8: นี่ก็กำดูนี่เหรอ
3: กำดู
7: กำดูนี่คนที่อื่นมาอู้กันยัง
9: อู้เนอร์ครับ
3: อู้เนอร์อู้รุดมากำเดี๋ยวนี้รู้เลย
9: ครับ
3: อย่างเช่นคำว่าอย่าง
10: โอ้โห
11: ก
10: ัน
3: สังเกตอะไรที่เป็นเอกลักษณ์เห็นปุ๊บรู้เลยอ่ะคำสร้อยกะคำสร้อยอย่างเช่นคำว่า
12: ภาษา
3: ภาษา
13: เป็นนานในการ
3: ระหว่างคนเหมือนกับคนเจียงใหม่เนี่ยมันเหมือนกัน
12: เหมือนเดิมอะครับ
7: บุคลิกอะคนน้ำแข็งเนี่ยคนน้ำแข็งอีกอะคนเหิน
3: อันนี้คนเหินครับ
14: เป็นคนใกล้เถินครับเป็นคนใกล้เถิน
3: ใกล้เถิกหรือไม่เถินร้านเหรอ
15: รับการให้เนอแต่เถินบอกว่าเถินไม่ได้เนอนะครับ
7: ไอเนอไปที่เนอรู้คนเหินนี่โวยเนาะแม่นว่าอี
14: กเหรอก็จะเป็นคนเถินจริงๆก็น่าจะอู้เนินคนเถินหน่อยนะ
3: ครับผมนี่คนสุพรรณนะมั้งคำนี
14: ้จริงๆคนเถินนะเวลาการดูคนเถินเนี่ยมันจะมีส้มเกี๊ยงเขาจะมีกลิ่นส้มเกี๊ยงส้มเกี๊ยงนี่เป็นของดีเมืองเถินนะ
3: ใครคิดว่าเอกลักษณ์คนเถินแล้วเฮาฮู้เลยทันทีเนี่ยคอมเมนต์เข้ามาบอกกันนะครับมีคำว่าอย่างพ่อ
1: คนเถินรายงานตัวเนอร์คอมเมนต์กันไว้ได้สำเนียงไหนอู้จ๋าคำว่าอย่างที่จะแปลว่าเป็นคนเถินเนี่ยคอมเมนต์กันไว้เลยคุณผู้ชมเจ้าเพราะว่าเราก็จะได้เจอกันแชร์ต่อเนาะคือมันหลากหลายสำเนียงหลากหลายกับอู้คำจ๋าจะได้หูห่วมกันว่าอันเนี้ยอู้แล้วเป็นคนเถินแน่นอนอันเนี้ยอู้แล้วเป็นเจ้าคนเถินแน่นอนแต่ที่ฟังตะกี้ข้าเจ้าก็รู้สึกว่าเหมือนคนเชียงใหม่เชียงใหม่สายใต้คล้าย
0: อาซาง
1: อาซางอย่าอาฮางอย่าเชียงใหม่สายใต้ข้าเจ้าก็อู้จะอ่านเหมือนกันคุณผู้ชมแต่มันต้องมีอย่างที่มันแตกต่างเหรอฮันคือมันชัดเจนแค่น้อยอ่ะคอมเมนต์กันไว้นะเจ้า
0: ได้เลย
1: ไปพอคลิปต่อไปเมื่อเฮาไปหาหมอเป็นปัญหาโรคแตกคำละเวลาพาคนเฒ่าไปหาหม
0: อ
1: ชอบเหลือกำหม
0: อ
1: แต่ว่าในคลิปนี้ป้าเหลือกำหมอก่อแต่ข้าเจ้าไปดูแล้วเนี่ยก็ไม่ได้รู้สึกว่าเหลือกำหมอนะคุณผู้ชมก็รู้สึกว่าป้าอาจจะเข้าใจตรงตัวเป๊ะๆเหมือนกันเพราะว่าหมอบอกว่ากินอะไรให้ดูตัวเองด้วยนี่ในคลิปนี้ป้าจะเข้าใจจะอันแท้ก็ไปพอเลยเจ้า
0: ไปจ้า

0: จะได้นี่ยายเท่านี่กินข้าวไปยังแหวนไปตัวเป็นจะได้นี
1: ่ข้ามีโรคประจำตัวมันนั่นไปหาหมอเห็นเนาะความดันเบาหวานเนี่ยหมอบอกว่าแม่แม่อยากกินยังแต่ละอย่างนะแม่พอตัวเก่าเนอะอย่างอือการประเดี๋ยวนี้ใครกินข้าวก็ต้องก่อนตัวเก่าข้าหนึ่งก่อนใครจะจำ
0: อันนี้หมอบอกยี
1: ่ก่อนใครจะจำข้าก็บอกข้าก็ต้องบอก
0: อันนี้ครับหมอแนะนำไหมเนาะ
1: หมอบอก
0: กินอะไรยังเพื่อพอตัวเก่า
1: แล้วบอกแว่นมาซองอี้จะไม่หันยังไม่เคยหัวยัง
0: เคยหัวกะปุ่มจึงทีก
1: ็กับปุ่มบอกให้พอตัวเก่าจะกินยังให้พอตัวเก่าเขาก็พอกันเนี่ยเขาพอตัวเนี่ยใครในแว่นหรอกับพอตัวเก่าข้าเนี่ย
0: ถ้าหมอถามกับว่าเจ้าพอแล้วอินเนอร
1: ์ก็อันหรอไปอะยายที่สั่งไหมกินยังให้พอตัวเก่าอะยายทำก่อนอ๋อเจ้าไอ้กะ
0: ถ่ายรูปไปให้พ่อเห็น
1: แล้วกระจกตั้งเอี้ยหมอให้อ่ะตัวผู้เลี้ยงไม่ว่า
0: ข้าขอย้อนกันแล้ว
1: เดี๋ยวไ
0: หนย้อนเนี่ยยังหมอให้จะดี
1: วะตัวข้านี
0: ่โอ้นี่ไข่แฮมตัวไอ้กอกันแล้วกินยังให้พ่อจบเก่าอี
1: กนั่นกูเท่าดิตัวไม่รู้เว้ยนะอันเนาะ
0: บอกหมอเนอะพอกันกินกันกินกับพ่อของเขาตัวเก่าไว้เนอะ
1: หัวจะพอได้ดีไม่รู้เว้ยนะอันนึง
0: บ่เปลี่ยนกันพ่อกันเป็นว่าหมอคนบอก
2: แม่จะคนละพอ
3: แม่จะคนละพออันแสดงว่าแรงนี้อย่าลืมที่จะเอาแว่นมาแยงแล้วกินข้าวเนาะ
2: ค
3: ำ
2: นั้นเลยเนาะเป็นดูร้าย
3: ใช่หมอก็บอกว่าอันอย่างก็กินอันอย่างเฮือพอตัวเก่านี่หมายถึงว่าเฮือสังเกตว่าตัวเก่ากินอันอย่างได้บ่ได้กินอันอย่างแพ้บ่แพ้ก็มาอัปเดตให้หมอฟังแหมกล้ามเพื่อเพื่อนจะแจกยาแจงยาเฮ้อใหม่หาวิธีการรักษาที่ถูกต้องขึ้นที่อันนี้เอามาแยงเออไ
2: ม่ใช่สักก
3: รรมไม่ใช่สักกรรมโอ้แต่อาจจะเป็นตังลาบแผ่นยังหนึ่งก็ได้นะเอาแว่นมาแยงพออีกกินไปนะอยู่เกมครั้งหนึ่งปูดขึ้นมาอย่างเออเขาจะอาจจะแพ้
2: เก
3: ี่
2: ยวอย
3: ู
2: ่เกี่ยวอยู
3: ่อาจจะเป็นเกี่ยวก็ได้นะคุณผู้ชมเนาะเออถ้าเป็นเรื่องเข้าใจผิดไปเออจ้า
2: เรื่องม้วนๆของคนเมืองเนาะก็เอามาเอาคลิปมาเปิดให้คุณผู้ชมได้พอกันตัวนะเจ้าคลิปต่อไปก่อนเบรกเจ้าจะปาไปพอการฟ้อนล้านนา
3: โอ้ย
2: แน่นอนอี
3: อ
2: ีเลยละ
3: คือมองใด
2: เลยละ
3: กะ
2: ต้องไปพอจ้า
3: โอ้ฟ้อนจะอีเลยกะงามมองใดไปพอเจ้า

0: งามเนาะ
1: ที่เป็นบรรยากาศ
0: อันนี้เป็นบรรยากาศเบื้องหลังเวทีก่อนประจันแสดงแต่ก็ได้เห็นความหลากหลายของท่วงท่าและลีลาที่ต่างกันออกไปเนาะมันก็มีหลายพื้นที่เนาะที่อยู่ที่ฮั่นลำปูนว่าพะเยาว
1: ์ว่า
0: แป้เออมีน่านตวยคุณผู้ชมอันเนี้ยก็เป็นเบื้องหลังเล็กๆน้อยๆจากละเอกละออนบ้านเฮาเนาะที่เอามาฮือพอกันว่าเปิ้นเป็นคนหนึ่งที่มันสืบทอดมาเลยคุณผู้ชมเจ้าเอามาแสดงเฮาฮู้ได้เฮาหันนะเจ้
1: า
0: อันเนี้ยก็จะเป็นตัวอย่างที่ดีเนาะในการก้าวแสดงออกถึงวัฒนธรรมประเพณีของคนเมืองเฮาที่ยังคงอยู่สืบไปเจ้า
1: เจ้าใครมีลูกมีหลานอยากจะส่งเสริมเรื่องราวต่างๆนี่ก็เจริญได้เลยเนาะ
0: แม่นก็ว่าอู้กำเมืองก็ได้เหมือนกัน
1: แม่นเจ้า
0: เจ้าอู้กำเมืองผ่านได้จากเพจNBT ภาคเหนือ
1: ส่งกันเข้ามาได้นะเจ้า
0: พระเจ้าเป็นการสนับสนุนให้ลูกหลานอู้จากกำเมืองเข้ามาเนาะเอามาเป็นสีสันในรายการตอนนี้ที่ภาคเหนือกันได
1: ้เนาะเรียนรู้ศิลปะวัฒนธรรมประเพณีล้านนาของเฮากันไว้ตัวนะเจ้
0: าเอาคุณผู้ชมเจ้าเดี๋ยวช่วงนี้เฮายังกับสกรรมเจ้าช่วงหน้าปิกมาติดตามช่วงที่2รายการคลิปเด่นคนเมืองกันต่อเจ้า

ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.

แค่3ปีความเสียหายจากอาชญากรรมไซเบอร์ของคนไทยพุ่งทะลุถึง 94,000 ล้านบาทหรือเฉลี่ยปีละ 30,000 ล้านบาททุก1ชั่วโมงเราเสียเงินกว่า 3.4 ล้านบาทให้กับมิจฉาชีพออนไลน์โจรไม่เห็นใจคนอาชีพไหนอายุเท่าไหร่สถานะทางการเงินแบบใดหมอพ่อค้านักธุรกิจนักเรียนแม่บ้านข้าราชการเกษียณทุกคนตกเป็นเหยื่อได้เสมอและวันหนึ่งอาจเป็นคุณหรือคนที่คุณรักเพราะจุดอ่อนร่วมของเหยื่อคือความเร่งรีบขาดสติหรือแม้แต่บางครั้งก็เกิดความโลภจนเกินไปอย่าปล่อยให้การกดคลิกเดียวลิงก์เดียวทำให้โจรยิ้มกว้างวันนี้ถึงเวลาแล้วที่คนไทยทุกคนจะต้องร่วมมือกันสร้างภูมิคุ้มกันอาชญากรรมไซเบอร์ช่วยกันหยุดก่อนที่ภัยไซเบอร์จะทำให้คนที่คุณรักและตัวคุณเองกลายเป็นเหยื่อ

0: ข้าสู่ในช่วงที่2ของรายการคลิปเด่นคนเมืองเจ้า
1: ในช่วงนี้แน่นอนเจ้าปาไปพอเรื่องของเมนูอาหารการกินกันคุณผู้ชมเราจะได้กินดีกันจะได้ฮู้เมนูแรงนี้กินอย่างดีกันนะเจ้าเมน
0: ู
1: นี้มาจากใบบอนข้าเจ้าเนี่ยใหญ่มาก็คนเท่ากับแต้แต่ว่าบ่ได้เนี่ยกินจ้างอย่างเปิดนอกก็เลยมองฮู้ว่าใบบอนเนี่ยมันเอามาเนี่ยกินได้คุณผู้ชมแต่ในคลิปนี้เพิ่นบอกว่าบ่ได้เอามาเนี่ยกินที่เป็นเวอร์ชั่นเนี่ยแกงได้อย่างเดียวเออเนี่ยแกงเนี่ยบ่ได้แค่เมนูเดียวนะอย่างอื่นบ่เอามาทําได้จะเป็นเมนูอย่างนั้นไปพอในคลิปนี้เลยเจ้า

0: ผู้ก่อใบบอนนี่มาได้ล้ำแขกแกงอย่างเดียวนะครับข้าวมาตากแห้งจะย่างยังกินดีมาพอวิธีย่างกันครับก่อนอื่นกับไปโลหะบอนหวานมาก่อนหน้าฝนในปงหม้อขนาดเขาจะเลือกใช้ใบออนถึงปานกลางนะครับใบแก่บดีเอาเนี่ยคือตัดไปหนักๆเลยย่ามาไปนึงมันต้องจะหยอบลงไปแหมครับวิธีสังเกตบอนหวานบอนคั้นกับบรรยากาศเลยครับคือพอจุดตรงกลางบอนเป็นรักเลยนี่ครับถ้าบอนหวานมันจะเป็นจุดสีขาวที่อินเนอร์แต่ถ้าเป็นบอนคั้นจะเป็นจุดสีม่วงที่อีครับก่อนตัดมากับพอดีๆเนี่ยได้มาแล้วก็ขจายมาตากแดดครับถ้าแดดแห้งสัก 4-5 ชั่วโมงก็แห้งหมดละครับอันนี้ก็ผ่านมา5ชั่วโมงแล้วครับก็ได้เวลาเก็บแล้วใบมันจะกรอบขึ้นมาหน่อยหนึ่งฟังพอเสียงเถอะครับที่นี่ก็มาเตรียมไห่เข้าใส่เตียวหม้อนึงให้เรียบร้อยแล้วก็เอาบอนตักแห้งใส่ลงไปในไห่นึงเลยครับเอาหยัดลงไปจะอีเลยเนอะหยัดใส่ทั้งหมดเลยครับเสร็จแล้วก็ปิดฝาแล้วไว้สักชั่วโมงหนึ่งครับ1ชั่วโมงผ่านไปมันก็จะหยอบลงไปหนักอยู่ครับที่นี่ก็ปดเลยเหลือตัวอีนะครับแล้วก็หาอย่างมะเขือออกคือความชื้นมันระเหยออกไปครับสักกำหนึ่งกับมาซอยครับซอยบางๆจะอีเนอะต่อมากับไปตากแดดแถมสักน้อยหนึ่งเพราะว่าซอยเซ็ตมันยังจื้นๆอยู่สักครึ่งชั่วโมงก็ได้ครับระวังรอกับมาจีหอมแดงหอมเตี้ยมพริกแดงพริกเขียวแล้วแต่จะจีวิธีใดนะครับที่นี่ก็มาหลอกเอาเปลือกดำๆออกหมอกมาให้บดี้กับพอแล้วครับตอนนี้บอนซอยเฮากับแห้งหมดแล้วครับยกไปย่างกินเลยขั้นตอนแรกก็ตำมาแควนสักหนึ่งจ้อนโต๊ะก็ได้ครับไผ่มากมาแควนจะใส่หน้ากว่านี้ก็ได้เนอที่นี่ก็เอาบอนซอยใส่ลงไปเลยครับแล้วก็เอาสากมาตำไม่ต้องตำแล้วล่ำก็ได้ครับตำปุ้นตำเพศก็พอละสักกำหนึ่งก็ใส่หอมเตี้ยมหอมแดงเกลือกับผงนัวปริมาณตำชอบเลยครับแล้วก็ใส่พริกเขียวพริกแดงลงไปครับที่นี่ก็ตำตัวไอ้กนตัวไอ้ที่ใส่หอมกับพริกสุดท้ายนี่ก็เพราะว่าเฮาบ่ย่างให้มันแล้วล่ำนะครับย่ำตำไปตำมามันจะเข้าพริกเข้าเกลือเองครับสักกำสีบอนมันจะเริ่มเขียวขึ้นตัวอีกก็เสร็จแล้วน้ำพริกบอนหวานมีไผ่ก็ย่างกินก็พร้อมแล้วก็มากินด้วยกันครับหอมหอมหอมมะแควนและผมจะมากินคู่กับปลาทูทอดนะครับวิธีกินก็บ่ยากเลยครับจะกินกับข้าวเหนียวก็ได้หรือจะเอาห่อกับใบชะพลูกับยางมอหรือตักน้ำพริกบอนหวานใส่ในอ่องใบชะพลูเสร็จแล้วก็เอาปลาทูใส่ที่นี่ก็ห่อเลยพร้อมแล้วก็หมอบเข้าปากเลยครับเหมาะล่ำรสชาติก็เป็นเอกลักษณ์ดีนะครับเทคเจอร์มันจะเนื้อเหมือนยำผักเหือดนี่นะแต่บอนจะมีรสชาติมันกว่าที่เด่นชัดเลยคือหอมแดดครับนี่คือเหตุผลที่ต้องเอาไปตากแดดเพราะว่ามันจะหอมแดดหอมใบบอนบวกกับรสชาติเผ็ดๆเค็มๆนัวๆโดยรวมกับล้ำดีครับใครอยากหัวล้ำจะได้ก็ลองอยากพอเนอร์สวัสดีครับ
1: เมนูใหม
2: ่ยังกินแม่งคำเลยเหมือนกันนะคุณผู้ชมแต่ว่าเป็นใบบอนเอามาแปลงเป็นน้ำพริกใบบอนบาดอีว่
1: า
2: บะเก้ยกินเป็นน้ำพริก
1: เข้าท่า
2: เนาะแล้วหมอฮู้ตัวว่ามันแกงได้ตัวคุณผู้ชมถ้ามีแกงเนี่ยส่งกันเข้ามาก็พอได้เนาะจะได้ฮู้ว่าหน้าตาเป็นจะได้เนาะรสชาติเป็นจะได้ก็คอมเมนต์ไว้ด้วยกันได้เน
1: า
2: ะอันนี้เป็นการแนะนำนำเสนอ
1: เมนู
2: ใหม่ที่เขาบอกให้ลำได้หั่นได้กินกันเนาะแต่กว่าเพื่อจะแปลงได้หนึ่งเมนูเนี่ย
3: มันแฮมเลยเขาก็มาตุบได้เลยครับผมนี่น้ำปลาแล้วก็น้ำมะนาวนะใส่ข้าวคั่วเพิ่มความหอมครับแล้วก็อุ่ยผักอุ่ยไม้เป็นผักปอมใบหอมใบสะระแหน่ซอยให้ละเอียดแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันได้เลยครับผมเทคนิคก็คือถ้าไข่ใจจิ้นแห้งที่ว่าอันลูกจากกาดมาแล้วนี่นะเปิ้นย่างสำเร็จมาแล้วเปิ้นจะปรุงมาแล้วครับจิ้มให้มันฮู้รสชาติได้ก่อนแล้วเฮาก็เอามาปรุงคลุกเคล้าเขาจะได้ลดนั่นลดนี่ได้เนาะลองจิ้มแล้วก็ลองปรุงพอครับเอาละเรียบร้อยครับเมนูซาบลินไม่ใส่กินตุบเนาะเป็นอีกหนึ่งแนวทางสำหรับข้าวแรงวันนี้ครับผมบ่ได้ลืมกดติดตามเพื่อกันจิ้มเนอะ
2: พอกับข้าวแรงวันนี้นะเจ้าซาบลินไม่ใส่จิ้มตุบไข่มากก็แปลงได้เลยเนาะเข้ามาแปลงง่ายอันนี้ไม่ค่อยหลากหลายวิธีเกินนะคุณผู้ชมเจ้านอกแต่สำหรับพระเจ้าก็สะดวกซื้อก็ซื้อได้เลยซื้อกินเอานะเจ้า
1: ซื้อข้าวนึ่งตัวเนอร
2: ์แม่นเนอร์นักๆเลยคุณผู้ชมเจ้าจิ้นนะกินจิ้นมาได้นะมาลิ้นไม้ไว้ข้างก่อนเราไม่
1: ต้องแบบหม้อ
2: แบบหม้อมันขมอ่ะสำหรับข้าเจ้าอ่ะเน
1: า
2: ะสำหรับคนที่มากกว่าจะลาม
1: ยำ
2: ของกินที่คนมากแต่เลยแม่นละเจ้าจากเมนูของคาวแล้วคุณผู้ชม
1: เจ้า
2: ต้องมีของหวานค่ะ
1: แม่น
2: ก
1: ่อน
2: นอกไปพอเมนูของหวานกันคุณผู้ชมเจ้าแต่ว่าหวานอันเนี้ยเป็นเมนูขนมโคกแต่คนที่เปิ้ลจะแปลงเฮาพอมาเคยแปลงมาก่
1: อ
2: นไปเชียร์ไปเอาแรงส่งใจคือเปิ้ลกันว่าเปิ้ลจะแปลงสำเร็จก่อนคุณผู้ชมเจ้าไปติดตามกันเลยเจ้า
4: ฮัลโหลแม่ย่างยังเจ้า
5: อีนึงลงมาบ่เดี๋ยวนี้แม่จะแย่ขนม
4: บอกเลยนะขายยาขายยังนะฮึงยิงแอดมาหาแม่น้องแม่น้องซื้อหมดล่าสุดได้พิมพ์ขนมโคกมา
5: แล้วลืมวิชาก็เลยอ่านตำราเห็นน้อง
4: ก็โดนใจไปเก็บพัก
5: ในขณะที่แม่เตรียมไส้น้องก็ดองหัวใช้เท้าล้อเจ้า
4: แม่จะแย่ไปจมไปเจ้าเมนูวันนี้ไม่ถนัดแต่อยากทำ
5: น้องก็ถามน้องแม่ตะกี้อ่านตำราเปิ้นบอกว่าฮึใส่มออีกะเจ
4: ้
5: า
4: แม่ว่าบ่แม่เป็นวิศวะกะแม่จะกะเอาก
5: ำนันก็เปิดแก๊สตั้งเตาละแล้วพอทงพอถ่าดิปะเต้าเสีย
4: น้องหูกอมันต้องหยอดไปกําน้อยกําน้อยหยอด2รอบตัวไอ้ไส้ตัว
5: แถมๆเป็นได้รอบแรกมาฮ้อบ่เจอขนมโคกเจ้าเกียบเป็นขนมถ้วยฟู
4: อ่ะเฮากลับมาจิ้มเจ้าเป็นได้ปองรสชาตินี่รสชาติได้ปอยน้องเหยแต่อีปอจิ้ม

0: ก็หายเลยหายแซ่บเลยบัดเดี๋ยวนี้แป้งงวนออตอดแต่บ่ยอมแพ้เฮาต้องมีอย่างพิษผาดปุ้งใหม่อ่ะรอบนี้ดูสีสันสวยงามปิดพออ่ะบะซุกแล้วก็โอ้บะใจกล้าแกนนี่แกนเดียวอ่ะแกนที่2กะยังก็เลยปลอมใจป้ากันไปไหนฮะแตงขวางป๊อจบย่างบ่งะแล้ว
1: ความพยายามอยู่ที่ไหนความลำบากอยู่ที่นั่นแห่มาใจ
2: ความสำเร็จอยู่ที่นั่น
1: เออหาความตะกี้เสียดายอยู่นะก็ถือว่าถือว่าได้กินเล่นอยู่เนาะ
2: ทำม้วนๆเน
1: า
2: ะ
1: แน่นเจ้าก็ต้องมีการทดลองเพื่อมันคุ้นไม้คุ้นมือกันต่อไปคุณผู้ชมเป็นกำลังใจเฮ้อจะไปฟังยังเงี้ยเตื้อทำไปเรื่อยๆสักวันมันถึงกินได้มันต้องเป็นขนมครกคุณผู้ชมเจ้าแต่ว่ายังก่อนเป็นวิศวกรรมน่ะลองเอาตามสูตรตามตำราก่อนเนาะคุณผู้ชม
2: เจ้าไม่ใช่ธรรมดาเหมือนกันเน
1: าะแน่นเจ้า
2: เนาะอ่ะต่อไปนะเจ้าจะพาคุณผู้ชมไปพอเพิ่นบอกว่าสอนทำขนมเหมือนกันเป็นขนมดอกดินเจ้าสอนเนี่ยขนมดอกดิน
1: มาเคยได้ยินมาก่อนเลยคุณผู้ชมขนมดอกดินเอาดอกเอาขี้ดิน
2: นี่แม่กลับไปต้องไปพอมันทำเหมือนขี้ดินได้เหมือนกินมาได
1: ้เอาไปพอไปพอ
2: ไปถูกละเจ้า
3: ว้าววันนี้กายจะพามาเนี่ยขนมดอกดินคราวที่แล้วเก็บมาแบบได้ยากสกรรมแต่รอบนี้ได้ยากแล้วเริ่มจากเตรียมอุปกรณ์ตามนี่เลยนะเจ้าหลังจากนั้นก็ไปล้างดอกดินให้สะอาดเอามาฮักหรือตัดเป็นตีนน้อยๆใส่เครื่องปั่นแล้วก็โรยด้วยกะทิ250 ml แล้วก็ปั่นให้ละเอียดที่สุดเลยมาเตรียมแป้งกันเจ้าแป้งข้าวเหนียว1ถ้วยแป้งมันสะพรั่งกึ่ง1แล้วก็น้ำตาล1ถ้วยแล้วก็ใส่เกลือลงไป1ช้อนชากลทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็เอาที่เฮาปั่นตะกี้เทลงไปเลยคนทุกอย่างให้เข้ากันนะเจ้าคือเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็พักไว้ก่อนมาโบหมอเป้าเจ้าเอาหมอเป้าแกจัดเนื้อโบเรียบร้อยแล้วตังไหนจะเป็นเจอี้เลยหลังจากนั้นเฮาก็เอามาขูดเป็นเส้นบอกเลยว่าขั้นตอนนี้เมื่อยที่สุดเลยแล้วก็ใส่เกลือลงไปแห่มสักน้อยคนทุกอย่างให้เข้ากันแล้วก็มาแป้งถ้วยใบตองเจอี้เลยเจ้าเอาถ้วยใบตองใส่ลงไปในหม้อนึงพอดีลืมทาน้ำมันตวยเนื้อขนมจะได้บะติดใบตองยอดขนมลงไปในถ้วยแล้วก็แต่งหน้าด้วยบะเป้าขูดปิดฝานึ่งไว้10นาทีเต้าอี้ก็เรียบร้อยแล้วเจ้ากีบออกมาจากหม้อนึ่งได้เลยสีจะออกสีม่วงเข้มๆจะเอียเจ้าและเวลาแกะออกจากถ้วยใบตองก็จะแกะง่ายจะอี้เลยหอมหอมดอกดินล้ำขนาดเลยเจ้ากินไปกินมาเหมือนก
1: ัน โอ้ยมาเคยกินน่ะหน้าตาเหมือนไอ้อย่างอ่ะเหมือนขนมลิ้นหมาก
2: ็คล้าย
1: คล้ายคล้ายคล้ายเนาะสีคล้ายเลยคุณผู้ชม
2: คล้ายเลย
1: แล้วก็อุ่ยแบบเป้าต้องโบนแถมโอ้คล้ายขนาดแต่เป็นขนมดอกดินเพราะว่าทำมาจากดอกด
2: ินดอกดินนั่นเอง
1: โอ้ตะกี้ที่ขานี่คือดอกดินกะ
2: แม่นเจ้า
1: ถ้าจะเหมาะเนาะจะต้องไปโซ่หาเนาะกินของจะได้มาอู้มาจากกันได้ทั้งหมดเนาะช่วงต่อไปคุณผู้ชมเจ้าจะพาไปว่าสกิลการเป็นคนเมืองกันต่อในช่วงของคนเมือง

0: คนเมืองแต่ก่อนในช่วงนี้ขอเสนอคำว่า
1: สปะเจ้าตีแปลว่า
0: เยอะแยะมากมายหลากหลาย
1: รวมอยู่ในก้อนเดียวกันก็เลยเรียกว่าสปะเพราะว่ามันมีอย่างที่มันหลากหลายมีไม่ย่อยอยู่ต่ำไม่ห้านอีก็เลยเรียกว่าสปะ
0: เหมือนมีคำสร้อยเหรอ
1: สปะสเปดคุยเตะมะละกออี
0: ได
1: ้ก่อน
0: ได้
1: ใครมีกำเมืองกำบักเก่าที่อยากนำเสนอก็สามารถส่งเข้ามาได้จากเพจ NBT ภาคเหนือนะคุณผู้ชมเจ้าเสียดายขนาดเวลาของรายการวันนี้เกือบหมดก็เสี่ยงนะน้องเสียดายเดี๋ยววันพรุ่งนี้ก็มาติดตามกันต่อ
0: เ
1: วลาบ่ายโมงไปต้นไปทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เลยนะเจ้าสำหรับวันนี้น้องพี่มีหอยยิ้มพิมพ์หัวใจ
0: กับข้าเจ้าอารัตแชร์ต่อเจ้า
1: ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะเจ้าสวัสดีเจ้า
0: สวัสดีเจ้า

ความรู้สึกก็คือพระองค์ท่านเป็นคนที่เก่งมากเก่งทั้งในเรื่องของด้านกฎหมายแล้วก็ในเรื่องของการวินิจฉัยคดีแล้วก็ท่านมีความจำเป็นเลิศครับคือผมเนี่ยเป็นนำเสนอท่านในเคสเนี่ยท่านจำได้แม่นแล้วก็ท่านถามตรงประเด็นทั้งหมดเลยแล้วก็ประทับใจท่านไม่ถือพระองค์เลยเราพูดกับท่านเนี่ยท่านเรียกพี่บ้างท่านบ้างแล้วก็ท่านจะบอกว่าไม่ต้องใช้ราชศัพท์ราชศัพท์ก็ได้ก็คือพูดเหมือนธรรมดาท่านกลัวเราจะเกรงในตอนนี้เบิกความที่ศาลเนี่ยท่านก็มายืนยื่นเอกสารให้ผมดูทีละชิ้นทีละชิ้นแบบประทับใจมากคือท่านเป็นคนที่ถ้าเป็นเรื่องของงานเนี่ยท่านจะไม่ถือพระองค์นะครับแล้วก็ให้ความเมตตานะครับทำให้เราไม่ตื่นเต้นเกินไปในการที่จะทำหน้าที่นะครับแล้วก็ในส่วนที่มีการประชุมในเรื่องของโครงการต่างๆที่ท่านได้ทำนะท่านมีความตั้งใจที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยนะครับอย่างพื้นที่ภาคเหนือนะท่านก็บอกแล้วว่าถ้าเรื่องยาเสพติดเนี่ยต้องพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้นการปราบปรามเป็นปลายเหตุไม่สามารถแก้ปัญหาได้ยั่งยืนท่านเน้นให้พัฒนาให้เขามีอาชีพมีรายได้เพื่อไม่กลับเข้าสู่วงจรยาเสพติดอันเนี้ยเป็นผลพวงของโครงการร้อยใจรักซึ่งก็มีโครงการอื่นๆนะฮะท่านทำมาทั่วประเทศผมมีโอกาสได้ทั้งทรงสนองงานของท่านแล้วก็ร่วมประชุมกับท่านหลายครั้งต้องยอมรับว่าเสียดายเสียใจมากๆนะครับที่ท่านด่วนจากไปเร็วนิดนึงครับ

0: วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 น.ถึง 11:00 น.รายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 น.ถึง 11:30 น.รายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 น.ถึง 12:00 น.รายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 น.ถึง 14:00 น.และรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.และวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น.ถึง 13:30 น.
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงได้จากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล
2: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

ัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยดีๆค่ะวันนี้นะคะแต่พาคุณผู้ชมมาอยู่กันที่อุทยานแห่งชาติคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรค่ะซึ่งต้องบอกได้เลยนะคะว่าน้ำตกที่นี่มีขนาดใหญ่และถูกโอบล้อมไปด้วยธรรมชาติที่สำคัญอากาศเย็นมากๆเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจสำหรับทุกเพศทุกวัยค่ะวันนี้นะคะแต่จะพาคุณผู้ชมมาเจาะลึกว่าทำไมที่นี่นักท่องเที่ยวจะต้องมาสัมผัสบรรยากาศแบบนี้เดี๋ยวเราไปหาคำตอบพร้อมๆกันเลยค่ะ

บทบาทของสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกำแพงเพชรนะคะเราเหมือนเป็นสะพานเชื่อมค่ะระหว่างธรรมชาติที่สวยงามค่ะกับการท่องเที่ยวค่ะโดยที่ทางอุทยานก็จะเป็นในส่วนของข้อระเบียบแล้วก็พื้นที่ใช่ไหมคะแต่ในส่วนของสำนักงานก็จะเป็นการยกระดับกิจกรรมต่างๆเช่นกิจกรรมวิ่งเทรลหรือปั่นจักรยานค่ะซึ่งตรงนี้เราก็ได้ภูมิประเภทที่สวยงามของที่นี่ค่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือการยกระดับศักยภาพของชุมชนค่ะนอกจากเรามีการอบรมชุมชนท่องเที่ยวแล้วแล้วก็ยังมีการอบรมมัคคุเทศก์น้อยด้วยซึ่งในส่วนนี้ค่ะเด็กในชุมชนหรือว่าคนในพื้นที่ก็จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการรองรับนักท่องเที่ยวด้วยค่ะก็เสน่ห์และหัวใจของน้ำตกคลองลานเลยนะคะก็ถ้าพูดง่ายๆเลยในมุมก็คือเป็นความยิ่งใหญ่ที่เข้าถึงได้ง่ายค่ะคือเราจะเห็นว่าเมื่อเดินเข้าไปเลยในน้ำตกค่ะจะน้ำตกอุทยานเนี่ยจะสามารถสะกดสายตาคนได้หมดเลยเนาะน้ำตกที่อุทยานแห่งชาติคลองลานนะคะมีความสวยงามแล้วก็ได้ละอองฝนละอองน้ำจากน้ำตกแน่นอนแล้วก็อีกอย่างคือในรอบๆในพื้นที่ของอุทยานนะคะจะมีกลุ่มชาติพันธุ์ด้วยอันนี้ก็จะเป็นเสน่ห์อีกอย่างนึงที่ทำให้นักท่องเที่ยวมาที่นี่ได้สัมผัสกับกลุ่มคนต่างๆด้วยค่ะในส่วนของซอฟต์พาวเวอร์ของจังหวัดนะคะเราก็จะมีการนำเอาอัตลักษณ์ค่ะของดีของเด่นของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นทางประวัติศาสตร์นะคะเรามีมรดกโลกทางวัฒนธรรมค่ะก็คืออุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรรวมถึงแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีอาหารมีวิถีชีวิตชุมชนที่เป็นเอกลักษณ์เด่นตรงนี้เราจะนำ

ทยานแห่งชาติคลองลานตั้งอยู่ที่หมู่18ตำบลคลองลานพัฒนาอำเภอคลองลานจังหวัดกำแพงเพชรครับมีเนื้อที่ทั้งหมด 185,000 ไร่นะครับหรือว่า300ตารางกิโลเมตรนะครับตั้งอยู่ในท้องที่ตำบลคลองลานพัฒนาตำบลคลองน้ำไหลตำบลโป่งน้ำร้อนแล้วก็ตำบลสักงามนะครับได้ประกาศจะตั้งเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่25ธันวาคม2525นะครับแล้วก็เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่44ของประเทศไทยนะครับอุทยานแห่งชาติคลองลานเป็นอุทยานแห่งชาติที่มีพื้นป่าอุดมสมบูรณ์นะครับประกอบด้วยป่าเต็งรังนะครับป่าบึงยพันธ์และป่าดงดิบเฉะแล้งนะครับเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าจํานวนมากนะครับเช่นหมูป่าเก้งกวางเสือดําเสือดาวช้างป่าและก็เสือโคร่งครับเสน่ห์ที่น่าสนใจของอุทยานแห่งชาติคลองลานก็คือน้ําตกคลองลานนะครับเป็นน้ําตกที่ใหญ่และก็สวยงามนะครับเป็นที่มาของน้ําตกคลองลานก็คือเสือเขาคุณลานเสือเขาเขาสวนมากแล้วก็เสือเขาคลองขุงนะครับไหลมารวมกันเป็นน้ําตกที่ไหลมาจากหน้าผาสูง100เมตรนะครับกว้าง40เมตรนะครับแล้วก็ด้านล่างของน้ําตกจะมีแอ่งน้ําขนาดใหญ่นะครับในช่วงหน้าแล้งหรือหน้าฝนก็สามารถลงไปเล่นน้ําได้นะครับอย่างเช่นในฤดูฝนนะครับก็จะมีน้ําจํานวนมากนะครับน้ําตกไหลลงมากระแทกกับก้อนหินนะครับเกิดเป็นละอองน้ําฟุ้งขึ้นไปในอากาศเมื่อดวงอาทิตย์กระส่องมากระทบเนี่ยจะเกิดจากเป็นรุ้งนะครับส่วนในฤดูหนาวเนี่ยนะครับก็นักท่องเที่ยวก็จะได้สัมผัสกับอากาศที่หนาวเย็นในบริเวณพื้นป่าแห่งนี้นะครับส่วนในฤดูร้อนนักท่องเที่ยวสามารถมาพักผ่อนเล่นน้ํานะครับคลายร้อนได้ในบริเวณน้ําตกนะครับมาตรการในการดูแลนักท่องเที่ยวอย่างเช่นในช่วงเทศกาลปีใหม่หรือว่าช่วงเทศกาลสงกรานต์นะครับเราก็มีสถานที่จอดรถไว้บริการนักท่องเที่ยวนะครับและเราก็มีเจ้าหน้าที่นะครับคอยบริการจราจรในพื้นที่อุทยานเพราะว่าในพื้นที่ตอนนี้ช่วงเทศกาลเนี่ยนักท่องเที่ยวมาจํานวนเยอะเราก็มีเจ้าที่คอยดูแลเรื่องตรงนี้ไม่ให้มีการจราจรติดขัดในพื้นที่อุทยานครับก็อยากเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาท่องเที่ยวอุทยานแห่งชาติคลองลานนะครับถ้าท่องเที่ยวเข้ามาแล้วก็ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของอุทยานนะครับเช่นการไม่เอาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เข้ามาในอุทยานการไม่เอาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในอุทยานแล้วก็การไม่เอาขยะที่ใช้แล้วครั้งเดียวอย่างเช่นถุงพลาสติกเนี่ยเข้ามาในอุทยานนะครับเมื่ออยู่ในอุทยานก็ห้ามส่งเสียงดังนะครับ

0: และตอนนี้นะคะเราก็อยู่กับพี่รณชัยลิ้มภักดีสวัสดิ์หรือพี่แจ็คนั่นเองค่ะสวัสดีค่ะพี่แจ็ค
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะอยากให้พี่แจ็คช่วยแนะนําจุดท่องเที่ยวให้หนูหน่อยค่ะ
1: ถ้าเป็นจุดท่องเที่ยวบริเวณน้ําตกของลานเนี่ยเราจะมี3จุดหลักๆเลยนะครับก็คือจุดแรกก็คือตั้งแต่เดินลงมาจากลานจอดรถเนี่ยก็จะเดินตามบอร์ดวอล์กเข้าไปม
0: ัน
1: จะมีเส้นทางที่เดินไปถึงน้ําตกได้เลยนะครับระยะทางประมาณ150เมตรนะครับแล้วก็เหมาะสําหรับทุกเพศทุกวัยเลยไม่ว่าจะผู้ใหญ่คนแก่หรือว่าเด็กๆมันจะมีทางเดินสะดวกสบายนะครับ
0: ค่ะ
1: ก็จะเดินเลียบขวาไปนะครับ

0: อีกเส้นหนึ่งก็คือเลี้ยวซ้ายอันนี้ก็จะไม่มีเส้นทางเดินที่เป็นสิ่งอำนวยความสะดวกก็จะต้องเดินเหยียบก้อนหินเหยียบอะไรเข้าไปอันนี้ก็จะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยนิดนึงนะครับน
1: ะครับ
0: แล้วก็อีกจุดหนึ่งจุดที่สามเลยก็คือส่วนรับประทานอาหารเพราะว่าในน้ำตกเราจะไม่อนุญาตให้นำอาหารและก็เครื่องดื่มหรือขวดพลาสติกเข้าไปในบริเวณหน้าน้ำตกก็จะมีโซนรับประทานอาหารอยู่ตามริมทางนะครับตามริมลำธารข้างซ้ายของลานจอดรถนะครับ
1: ค่ะ
0: อันนี้ก็จะเหมาะสำหรับครอบครัวที่จะมาปิกนิกนะครับหรือจะทานอะไรเสร็จแล้วอยากเข้าไปชมน้ำตกก็เดินเข้าไปได้นะครับประมาณนี
1: ้ค่ะ
0: ครับ
1: เดี๋ยวเรานะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะไปดูกันว่ามีจุดไหนตามที่พี่แจ็คบอกเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยค่ะ
0: ครับตามมาเลยครับผม
1: ค่ะพี่แจ็คส่วนใหญ่นักท่องเที่ยวเขามาค่ะเขาจะมาเป็นครอบครัวไหมคะหรือว่าเป็นกลุ่มเพื่อน
0: ก็จะมีทั้งสองแบบนะครับจริงๆมีทั้งแบบครอบครัวกลุ่มเพื่อนแล้วก็มาเที่ยวคนเดียวก็มี
1: ค่ะ
0: ครับบางเดี๋ยวนี้กระแสการเที่ยวคนเดียวก็ค่อนข้าง
1: เยอะนะ
0: ครับเหมือนเราดูในโซเชียลมีเดียต่างๆเขาจะมีการไปเที่ยวคนเดียวอะไรอย่างนี้ครับส่วนครอบครัวจะเหมาะกับเที่ยวน้ำตกก็จะเหมาะเกี่ยวกับครอบครัวเช่นกันเหมือนกับว่าพาลูกหลานหรือผู้ปกครองหรือว่าพ่อแม่มานั่งรับประทานอาหารแล้วก็ชมน้ำตกพักผ่อนหย่อนใจนะครับโดยว่าช่วงหน้าร้อนก็จะอยู่ใกล้น้ำตกมันก็อากาศจะเย็นนะครับ
1: แล้วอย่างนี้ช่วงน้ำตกของเราอะค่ะอุทยานของเราได้มีการท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวได้เพิ่มขึ้นไหมคะ
0: จำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นทุกปีฮ
1: ะ
0: โดยเฉพาะปีที่ผ่านมาเราเพิ่มไปเกือบ 500,000 คนนะครับในปี2568แล้วก็ปีนี้ปีงบประมาณ2569เนี่ยก็เพิ่มขึ้นน่าจะเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วอีกนะครับ
1: แล้วอย่างนี้เรามีมาตรการรองรับนักท่องเที่ยวอย่างไรบ้างคะ
0: ถ้าเกิดว่านักท่องเที่ยวมาเยอะๆเราจะมีแหล่งเที่ยวเพิ่ม
1: ค่ะ
0: ก็คือในอุทยานชักของลานเนี่ยเราจะมีแหล่งท่องเที่ยวอยู่3แหล่งนะครับที่นี่เลยก็คือน้ําตกของลานนะครับอีกแหล่งนึงก็คือน้ําตกคอน้ําไหลนะครับแล้วก็อีกแหล่งนึงก็คือคลองสนหมากนะครับซึ่งสามารถกระจายนักท่องเที่ยวไปตามจุดต่างๆเพื่อลดความแออัดของน้ําตกของลานได้นะครับก็คือในวันเดียวเนี่ยเราสามารถไปได้3ที่เลยนะครับซื้อบัตรครั้งเดียวก็คือซื้อที่คลองลานหรือที่คลองน้ําไหลหรือคลองสนหมากซื้อที่ใดที่1แล้วเราไปได้3ที่เลยโดยไม่ต้องจ่ายเพิ่มนะครับ
1: ค่ะก็ถือว่าเป็นเหมือนแพ็กเกจเลยนะคะ
0: ครับผมแต่ว่าต้องในวันนั้นวันเดียว
1: อ๋อ
0: ครับ
1: ค่ะแล้วอย่างนี้เราได้มีอย่างถ้าเรื่องของมาตรการผ่านไปแล้วเรามีในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยของนักท่องเที่ยวไหมคะ
0: อ๋อถ้าเรื่องนี้ก็เราให้ความสำคัญก็คือจะมีเจ้าที่คอยดูแลนักท่องเที่ยวตลอด24ชั่วโมงนะครับตั้งแต่ขับรถมาจนถึงหน้าด่านเลยนะครับเราก็จะมีรปภ.ตรงหน้าด่านนะครับข้างในก็จะมีรปภ.ตรงสำนักงานนะครับมาถึงลานจอดรถด้านในก็จะมีรปภ.อยู่2จุดก็คือตรงป้อมพยาบาลตรงนั้นก็จะสามารถช่วยเหลือและประถมพยาบาลนักท่องเที่ยวได
1: ้
0: อีกจุดก็คือตรงป้อมขอนไม้เลยนะครับรวมถึงเจ้าที่ตรงป้อมขอนไม้ก็จะเข้ามาเช็คข้างในเรื่อยๆครับเผื่อมีนักท่องเที่ยวรับบาดเจ็บอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เรียกได้ว่ามีความปลอดภัยไปด้วยนะคะคือท่องเที่ยวโดยที่ไม่ต้องห่วงเรื่องของอุบัติเหตุเลยแต่สุดท้ายก็ยังต้องดูแลตัวเองนะคะเพราะว่าการที่ไม่เจ็บป่วยเนี่ยดีที่สุดแล้ว
0: ใช่ครับ
1: ค่ะแล้วเราจะมีจุดไหนนะคะที่เป็นจุดอันซีน
0: อันซีนเลยเราก็ต้องเดินเข้าไปอีกประมาณจากจุดนี้ไปประมาณ50เมตรเองฮะตรงนั้นจะเห็นน้ําตกตกแบบอลังการแล้วก็มันจะมีไฮไลท์นึงก็คือก้อนหินยักษ์นะครับก้อนหินยักษ์คล้ายๆกับจระเข้ตัวใหญ่ๆจระเข้ยักษ์กำลังโผล่ขึ้นมากินน้ำเลยนะครับเป็นอันซีนของลานเลยก็ว่าได้ฮะคือมาชมจระเข้ยักษ์กินน้ำครับผม
1: เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูจระเข้ยักษ์กินน้ำกันเลยค่ะ
0: ครับผม

0: ก่อนที่เราจะไปค่ะตรงนี้คือศาลอะไรอ
1: ันนี้ก็จะเป็นศาลเจ้าพ่อเจ้าแม่นะครับซึ่งตั้งแต่ตอนก่อตั้งอุทยานใหม่ๆเลยนะครับก็คือเป็นศาลเพื่อสร้างในความให้ยึดเหนี่ยวจิตใจของเจ้าที่แล้วก็เป็นที่สักการะของนักท่องเที่ยวด้วยครับเหมือนกับว่าเป็นที่พึ่งทางใจได้ด้วยครับเหมือนกับว่าช่วยปกปักรักษาคุ้มครองอะไรอย่างเงี้ยฮะเพื่อให้เรามีความอุ่นใจเวลามาเที่ยวหรือว่านักเที่ยวที่มากางเต็นท์พักแรมก็จะเหมือนกับว่าขอพรหรือว่าคุ้มครองรักษาความปลอดภัยอะไรประมาณนี้ครับ
0: เคยมีคนมาขอแล้วได้เลขเด็ดไปไหมคะ
1: เลขเด็ดก็ส่วนใหญ่จะเป็นต้นตะเคียนฝั่งนู้น
0: ครับ
1: แต่ตรงนี้ก็มีเหมือนกันนะฮะก
0: ็
1: จะมีนี่ก็คืออาจจะมาแก้บนหรือว่าเป็นความสมหวังที่ได้พรนั้นก็เอาพวกน้ำแดงหรือว่าผลไม้มาสักการะหรือแก้บนนั่นเองมีเคสใหญ่เคยถวายหัวหมูเก้าหัวอะไรประมาณนี้ครับ
0: แต่ว่าอาจจะได้โชคใหญ่นะ
1: ใช่ครับ
0: ค่ะเดี๋ยวต่อไปจะไปดูต้นตะเคียนที่พี่แจ็คบอกใช่ไหมคะ
1: ครับต้นตะเคียนก็จะต้องเดินไปอีกฝั่งนึงนะครับแต่ถ้าฝั่งนี้เราจะเข้าไปสู่ตรงจุดไฮไลท์น้ำตก
0: เดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมนะคะไปดูไฮไลท์ของน้ำตกกันเลยดีกว่าค่ะว่าจะมีความสวยงามขนาดไหน

0: ค่ะพี่แจ็คแล้วตรงนี้นะคะก็คือจุดที่เป็นจุดอันซีนเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่ครับจุดไฮไลท์ที่นักท่องเที่ยวทุกคนมาแล้วต้องไม่พลาดครับจุดนี้เลยจะเห็นน้ำตกชัดเจนแล้วก็ถ่ายรูปคู่น้ำตกได
0: ้ค่ะแล้วอย่างนี้คือเวลาที่น้ำตกเขาตกลงมาค่ะช่วงไหนที่เป็นช่วงที่สวยที่สุดคะ
1: ช่วงสวยที่สุดก็คือช่วงปลายฝนต้นหนาวนะครับตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงต้นธันวาคมนะครับช่วงนั้นจะสวยมากเป็นช่วงพีคที่สุดของน้ำตกทองลายครับ
0: แล้วอย่างนี้ค่ะเรามีเวลาเปิดปิดของอุทยานไหมคะ
1: เปิดให้เข้าตอน8โมงเช้าแล้วก็ปิดการท่องเที่ยวเวลา 16.30 นแต่ว่าน้ำตกอ่ะเข้าได้จนถึง6โมงเย็นนะครับ
0: ค่ะถ้าสมมติว่าเผลอเข้าเกินเวลาหรือออกแบบว่าช้าก่อนเวลาจะเจออะไรไหมคะ
1: อ๋อถ้าเกิดว่าในตัวน้ำตกเนี่ยในบริเวณน้ำตกเนี่ยมันจะเป็นช่วงเวลาหากินของสัตว์ป่านะครับคือหลัง6โมงเย็นเราจึงไม่ให้น้องเที่ยวเข้ามานะครับเพราะว่ามันจะเป็นการรบกวนสัตว์ป่านั่นเองครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้เรามีข้อกำหนดหรือว่ากฎอะไรที่ต้องให้นักท่องเที่ยวพึงปฏิบัติไหมคะ
1: สิ่งแรกๆเลยก็คือห้ามส่งเสียงดังนั่นเองนะครับมันจะเป็นการรบกวนทั้งสัตว์ป่าและก็นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวด้วยกันนั่นเองแล้วก็หลักๆก็คืองดการนำภาชนะที่ทำด้วยโฟม 100% เราไม่ให้เอาเข้าเลยนะฮะแล้วก็พวกพลาสติกที่ใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้งอันนี้ก็ไม่ให้เอาเข้าเพราะว่ามันจะเป็นปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมนะครับอาจจะเป็นมลภาวะมลพิษแล้วก็เป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าด้วยและอีกอย่างก็คือพวกเครื่องดื่มแอลกอฮอล์นะครับอันนี้ก็ห้ามโดยเด็ดขาดเลยสำหรับนักท่องเที่ยวสายดื่มนะครับก็รบกวนว่าห้ามนำเครื่องดื่มพวกนี้เข้ามาในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยนั่นเองครับ
0: ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะมีอะไรอยากจะฝากถึงนักท่องเที่ยวที่เคยมาหรือว่ายังไม่เคยมาบ้างไหมคะ
1: สำหรับนักท่องเที่ยวที่ยังไม่เคยมาแนะนำเลยครับควรจะมาอย่างยิ่งนะครับเพราะว่าน้ำตกคลองลานเนี่ยสวยเป็นอันดับต้นๆของประเทศนะครับแม้กระทั่งชาวต่างชาติก็ยังต้องมาเยือนนะครับแล้วก็ช่วงที่แนะนำเลยก็คือเดือนพฤศจิกายนนะครับจนถึงต้นเดือนธันวาช่วงนี้น้ำตกจะสวยที่สุดนะครับแต่จริงๆแล้วเราเที่ยวได้ทั้งปีนะครับแม้จะมาช่วงฤดูแล้งเราก็ได้ความรู้สึกของพื้นป่าที่เป็นอีกแบบนึงก็คือช่วงฤดูแล้งจะเป็นพวกป่าที่มันจะเปลี่ยนสีนะครับจะเป็นสีแบบสีส้มสีแดงเป็นเหมือนเที่ยวต่างประเทศด้วยนะครับโดยเฉพาะจุดชมวิวนะครับจุดชมวิวกิ่งวังช้างอันนี้จะมองเห็นน้ำตกมุมสูงใช้ระยะเวลาเดินขึ้นไปประมาณ1ชั่วโมงนะครับเป็นจุดที่คนชอบขึ้นไปชมตอนเช้าหรือตอนเย็นก็ได้มันจะเป็นจุดชมพระอาทิตย์ขึ้นแล้วก็พระอาทิตย์ตกในจุดเดียวเลยนะครับ
0: ค่ะแล้วก็สำหรับใครนะคะที่สนใจอยากจะมาท่องเที่ยวเชิงอุทยานแห่งชาติที่เป็นธรรมชาตินะคะที่นี่ก็ถือว่าเป็นจุดหนึ่งที่สำคัญเลยนะคะที่ต้องมาเก็บเขาเรียกว่าประสบการณ์ที่ดีตรงนี้นะคะสำหรับใครนะคะที่ต้องการความเป็นส่วนตัวเรามีบ้านหรือว่าห้องพักไหมคะ

0: มีครับในอุทยานแห่งชาติคอลานเนี่ยเราจะมีบริการที่พักอยู่2แบบก็คือกางเต็นท์แล้วก็บ้านพักนะครับในรูปแบบแรกก็คือการกางเต็นท์เราจะมาเช่าที่อุทยานก็ได้นะครับหรือมีเต็นท์มาเองเราก็สามารถที่จะมาเสียแค่ค่าบริการถ้ามีเต็นท์เองเสียแค่คนละ30บาทต่อคืนเท่านั้นเองแต่ว่าถ้านักท่องเที่ยวไม่มีเต็นท์ก็สามารถเช่าอุทยานได้โดยอุทยานมีทั้งเต็นท์และเครื่องนอนให้นะครับโดยราคาเช่าเต็นท์นี่จะอยู่ที่225บาทต่อคืนนะครับส่วนชุดเครื่องนอนก็จะมีทั้งหมอนผ้าห่มนี้จะเป็นถุงนอนนะครับแล้วก็แผ่นรองนอนชุดละ60บาทเองนะครับในส่วนของบ้านพักเราจะมี2แบบก็คือบ้านที่เป็นห้องแอร์และก็ห้องที่เป็นพัดลมนะครับโดยห้องแอร์เราจะพักได้3ท่านนะครับมีเตียง3เตียงแล้วก็พักได้คืนนึง 1,500 บาทนะครับส่วนห้องพัดลมคืนนึงจะพักได้2คนราคา600บาทแต่ถ้ามาในช่วงวันจันทร์ถึงพฤหัสเราจะลดอีก 30% คือจันทร์ถึงพฤหัสจะเป็นวันธรรมดาที่ไม่ตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์นะครับจะลดอีก 30% นะครับ
1: ค่ะมีช่องทางการติดต่อเพจหรืออะไรไหมคะ
0: ถ้าจะจองบ้านพักเรามีระบบจองก็คือเข้าไปที่เว็บของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืชได้เลยหรือจะทักมาในอินบ็อกซ์ของเพจอุทยานแห่งชาติก็ได้นะครับหรือมีเจ้าที่จองให้นะครับซึ่งตอนนี้ก็เพจของอุทยานแห่งชาติก็เซิร์ชง่ายครับว่าอุทยานแห่งชาติของเราเนี่ยเลยจะมีแอดมินคอยตอบนะครับ
1: ก็สำหรับใครที่สนใจนะคะก็ติดต่อผ่านเพจได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะพี่แจ๊คขอบคุณค่ะ
0: สวัสดีครับ

ที่ไหลจากพื้นป่าสู่ม่านน้ำขนาดใหญ่สูงกว่า100เมตรที่นี่คือน้ำตกคลองลานความงดงามกลางธรรมชาติของจังหวัดกำแพงเพชรไม่ว่าจะเป็นการพักผ่อนเล่นน้ำหรือสัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิดน้ำตกคลองลานคืออีกหนึ่งสถานที่ที่ทำให้เราได้หยุดพักจากความวุ่นวายแล้วปล่อยใจไปกับเสน่ห์ของธรรมชาติอย่างแท้จริงวันนี้แต่และทีมงานรายการเมืองไทยดีๆขอลาคุณผู้ชมไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ากคุณกำลังมองหาจุดหมายปลายทางที่เต็มไปด้วยเสน่ห์และเรื่องราว
1: สวัสดีค่ะวันนี้จะพาทุกคนมาเที่ยวจังหวัดแพร่เมืองเล็กๆที่มีเสน่ห์เกินคาดและเต็มไปด้วยซอฟต์พาวเวอร์ที่น่าค้นหาจากเสื้อทำงานของคนเมืองแพร่วันนี้กลายเป็นแฟชั่นที่ใครๆก็ใส่ได้ย่าเราก็ต้องเติมพลังนี่แหละค่ะรสชาติที่บอกเล่าเรื่องราวของคนเมืองแพร่อาหารทุกจานใช้วัตถุดิบจากชุมชน
0: เสน่ห์ของแพร่ไม่ได้อยู่แค่สถานที่ท่องเที่ยวแต่อยู่ในผู้คนวิถีชีวิตและภูมิปัญญาที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นจุดหมายปลายทางใหม่ๆลองเปิดใจให้เมืองเล็กๆแห่งนี้แล้วคุณจะหลงฮักเมืองแพร่

0: สำนักงานพระคลังคลังที่ตระหนักถึงคุณค่าและมุ่งหมายที่จะสร้างเมล็ดพันธุ์แห่งการสืบสานเพลงไทยจึงร่วมกับหน่วยงานภาคีต่างๆดำเนินโครงการเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยเมื่อปี2567สร้างเวทีประกวดร้องเพลงลูกทุ่งและลูกกรุงเพื่อการอนุรักษ์และพัฒนาศักยภาพเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั่วประเทศแสดงความสามารถพร้อมกับโอกาสในการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งในด้านการร้องเพลงการฝึกความอดทนมีน้ำใจนักกีฬาปลุกความกล้าสร้างความมั่นใจแก่น้องๆผู้เข้าประกวดระยะเวลา2ปีตั้งแต่เริ่มโครงการเวทีเยาวชนสืบสานรักเพลงไทยบ่มเพาะเยาวชนกว่า 1,800 คนรวมพลเป็นชุมชนรักเพลงไทยโดยทุกการเดินทางของน้องๆผู้เข้าประกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2ตั้งแต่รอบออดิชั่นภูมิภาครองชนะเลิศและชิงชนะเลิศน้องๆได้รับความรู้จากวิทยากรและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบวงจรเพื่อสร้างแรงบันดาลใจต่อยอดทักษะสู่การเป็นศิลปินเวทีนี้จึงไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่สร้างมิตรภาพของผู้มีหัวใจอนุรักษ์เพลงไทยสร้างเครือข่ายเยาวชนคลื่นลูกใหม่ร่วมกันสืบสานเพลงไทยให้คงอยู่ต่อไป
1: ในฐานะของตัวแทนเยาวชนไทยหรือว่าคนรุ่นใหม่นะคะน้ำอิงก็อยากจะขอให้เพื่อนๆเยาวชนทุกๆคนเลยนะคะลองฟังบทเพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มีคุณค่ามากๆนะคะแล้วที่สำคัญนะคะเราเนี่ยจะสามารถช่วยกันสืบสานแล้วก็อนุรักษ์บทเพลงเหล่านี้ได้นะคะและหนึ่งช่องทางที่ดีเลยในการที่จะช่วยอนุรักษ์และสืบสานบทเพลงเหล่านี้ก็คือการมาประกวดในซีซั่น3นั่นเองค่ะ
0: พลังเยาวชนสืบสานเพลงไทยส่งต่อมรดกทางวัฒนธรรม
2: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

ท่ามกลางทัศนียภาพอันงดงามของขุนเขาและสายน้ำโขงบริเวณชายแดนไทยสปป.ลาวที่อำเภอเชียงคานจังหวัดเลยมีพื้นที่ที่อบอวลไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้นั่นคือโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านคกงิ้ว

0: ย้อนกลับไปเมื่อวันที่31สิงหาคมปี2533ด้วยนามพระราชหฤทัยที่ทรงห่วงใยราษฎรผู้ยากไร้และขาดแคลนที่ดินทำกินสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้มีพระราชสวนีให้จัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านคกนิ้วตำบลปากตมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจัดทำโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อเป็นพื้นที่พัฒนาคุณภาพชีวิตและอนุรักษ์ผืนป่าต้นน้ำในโครงการได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระองค์ท่านเสด็จพระราชดำเนินตรวจเยี่ยมถึง2ครั้งซึ่งยังคงประทับอยู่ในใจของเจ้าหน้าที่และราษฎรในพื้นที่ทุกคน
1: ครับเมื่อปีพุทธศักราช2533สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงมีความห่วงใยในราษฎรในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งส่วนใหญ่มีฐานะยากจนจึงมีพระราชสวนีให้มูลที่ส่งเสริมศิลปาชีพในพระองค์โดยพันเอกเรวัตบุญทัพยศขณะนั้นครับจัดซื้อที่ดินที่มีความเหมาะสมบริเวณบ้านโคกงิ้วจัดตั้งโครงการโดยดำเนินการส่งเสริมอาชีพและพัฒนาคุณภาพชีวิตของราษฎรให้มีรายได้และความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นซึ่งมูลนิธิได้ดำเนินการตามพระราชสวนีพิจารณาจัดซื้อที่ดินบริเวณบ้านโคกงิ้วเป็นจำนวน79ไร่1งาน50ตารางวาจัดเป็นโครงการตั้งแต่วันที่31สิงหาคมพุทธศักราช2533เป็นต้นมาวัตถุประสงค์ของโครงการดังนี้ครับ1จัดเป็นโครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีพระชนมายุครบ60พรรษาในปีพุทธศักราช2535 2เพื่อส่งเสริมอาชีพพัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้ดีขึ้น3เพื่อให้ราษฎรยากจนไม่มีที่ดินได้มีที่ดินทำกิน4เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของชุมชน5เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและเป็นแหล่งต้นน้ำลำธาร6เพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในพื้นที่และ7เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดเลยอีกแห่งหนึ่งครับ
0: ปัจจุบันโครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติบ้านคกนิ้วภายใต้การดูแลของกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่8ได้ส่งเสริมอาชีพให้ประชาชนในพื้นที่รับผิดชอบไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงปลาในกระชังกว่า300บ่อที่สร้างรายได้ให้เกษตรกรหลักหมื่นต่อเดือนการปลูกพืชผักที่ทหารเข้ามาช่วยลดต้นทุนเก็บเกี่ยวหรือการทอผ้าที่ทำให้บ้านคกนิ้วกลายเป็นศูนย์เรียนรู้ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็ง
1: กลุ่มอาชีพสมาชิกของโครงการครับมีอยู่5กลุ่มครับประกอบไปด้วย1กลุ่มทอผ้าไหม2กลุ่มทอผ้าฝ้าย3กลุ่มปักผ้าไหมน้อย4กลุ่มเลี้ยงปลากระชังน้ำโขงแล้วก็5กลุ่มเกษตรกรรมครับ
2: เราดำเนินงานมาตั้งแต่ปี2533เลยใช่ไหมคะ
1: ครับดำเนินงานมาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่ปี2533เป็นต้นมาครับ
2: แล้วปัจจุบันเป็นไงบ้างคะ
1: ปัจจุบันก็ส่งเสริมให้อาชีพราษฎรในพื้นที่เนี่ยเขามีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นมีรายได้เพื่อที่จะส่งเสริมให้กับครอบครัวให้กับบุตรหลานได้มีที่ดินทำกินแล้วก็มีอาชีพรายได้เสริมครับ
2: พูดถึงเรื่องกระชังปลาหน่อยค่ะปลาที่เลี้ยงอยู่ตอนนี้คือปลาอะไรคะ
1: ปลาที่เลี้ยงเป็นปลานิลพันจิรดาครับเป็นปลาไอ้ที่ทำหมันครับปลาหมันก็จะลักษณะของเขาก็คือปลามันจะเลี้ยงแล้วก็โตเร็วก็คือลักษณะของปลาด้วยลักษณะของเขาก็คือปลาเวลาปลานิลธรรมชาตินะครับเขาจะออกไข่แล้วเขาก็อมไข่ไว้จนกว่า

0: จะเลี้ยงลูกแล้วก็ลูกสามารถที่จะลอยแล้วก็ออกหากินได้เองถึงจะปล่อยซึ่งจะทำในเวลาเนี้ยปลามันก็จะไม่กินอาหารมันจะทำให้ปลามันไม่โตครับก็เลยต้องเป็นปลาที่ทำหมันถึงจะมาเลี้ยงในกระชังครับ
1: อีกเหตุผลนึงเป็นเพราะเป็นพันปลาพระราชทานด้วยหรือเปล่า
0: ครับก็เป็นพันปลาที่เป็นพันปลาพระราชทานครับ
1: เราส่งเสริมแค่การเลี้ยงหรือว่าเรามีการช่วยตั้งแต่เรื่องเพาะพันธ
0: ุ์ครับก็ในส่วนที่เดิมทีเนี่ยของโครงการก็จะเริ่มตั้งแต่การเพาะพันธุ์แล้วก็ส่งเสริมมีพื้นที่ขยายพันธุ์แล้วก็อนุบาลแล้วก็นำไปสู่การเลี้ยงเพื่อที่จะนำไปสู่การจำหน่ายครับแต่ว่าหลังมานี้ก็คือการขยายผลต่อไปแล้วก็คือให้สามารถเข้าดำเนินงานเองได้แล้วครับโครงการก็คือว่าสมาชิกอะไรเขาสามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้แล้วครับ
1: จากเมื่อก่อนนะคะที่ชาวบ้านแถบนี้ยากจนเดี๋ยวนี้คุณภาพชีวิตเป็นไงบ้างคะ
0: ครับเขาก็มีชีวิตคุณภาพเป็นอยู่ที่ดีขึ้นกว่าเดิมครับก็จากที่ก็ตามพระราชบัญญัติให้ส่งเสริมให้เขามีที่ดินทำกินเนี่ยเขาก็มีอยู่มีกินครับ
2: จากอาชีพเกษตรกรรมสู่ศิลปะบนผืนผ้าที่บ้านนาปนาดตำบลเขาแก้วอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยวิถีของชาวไทยดำได้ถูกยกระดับสู่โครงการศิลปาชีพจากการทอผ้าไว้ใส่เองและลายดั้งเดิมในตำนานกำลังจะสูญหายไปสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวงได้เข้ามาส่งเสริมการทอผ้าเลี้ยงชีวิตสตรีในหมู่บ้านให้มีรายได้มีอาชีพยั่งยืนมาจนถึงปัจจุบัน
3: คือเริ่มแรกนะคะที่ก่อนที่เราจะได้เป็นสมาชิกของพระองค์ท่านคือตัวแม่น่ะได้ไปถวายผ้าลายนางห่านให้ท่านที่บ้านกลางที่ท่านเสด็จมาเยี่ยมเยือนราษฎรที่นั่นก็เลยมีพระราชสวนีจากพระพันปีหลวงให้ก่อตั้งริเริ่มก่อตั้งผ้าทำเพราะว่าท่านดูลายพระหัตถ์ที่ท่านให้ดูนะคะว่าให้ทำแบบนี้นะลายผ้าน่ะมันสวยดีท่านก็เลยมีพระราชสวนีให้เราจัดการตั้งกลุ่มขึ้นโดยที่เรามีกลุ่มพื้นฐานอยู่แล้วค่ะคือทอผ้าฝ้ายอยู่ที่กลุ่มของเราอยู่แล้วก็เลยรวบรวมสมาชิกเข้าไปทำรับไม้จากโครงการมาทำอยู่ที่บ้านโดยที่สมาชิกเริ่มแรกของเราจะมี52คนค่ะ
1: ปัจจุบันล่ะคะ
3: ปัจจุบันเหลือที่ทำจริงๆมันแยกหลายอย่างนะคะตั้งแต่ทอผ้าฝ้ายผ้าไหมแล้วก็ภาพปักปัจจุบันก็จะเหลือประมาณ40กว่าคนนี่แหละค่ะเพราะว่าก็แก่ไปตามกาลเวลาแล้วเนาะขนาดแม่ก็ยัง60แล้ว
1: มีเด็กรุ่นใหม่เข้ามาสานต่อไหมคะ
3: ตอนนี้เด็กรุ่นใหม่มีค่ะมีจะเป็นที่วังอับช้างหมู่บ้านใกล้ๆเรานะคะค่ะแล้วก็ที่บ้านโนนสว่างตำบลเชียงคานอีกคนนึงที่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ค่ะอีกอย่างแล้วก็สอนลูกๆและหลานด้วยอย่างเช่นตีเกียวไหมหรือว่ากอหลอดให้อย่างนี้นะคะแล้วก็มาดูตอนที่จะมีนักเรียนมาดูศึกษาดูงานจากโรงเรียนใกล้ๆชุมชนของเราจะมาดูตอนที่ว่าฝึกลอกกาวไหมทำยังไงย้อมสีทำยังไงเพราะว่าปีที่แล้วแม่ก็ได้ไปสอนอยู่ที่โรงเรียนบ้านนาปนาดย้อมไหมด้วยสีธรรมชาติก็เด็กๆ ก็สนใจดีอยู่ค่ะเพราะว่าที่กี่แล้วจะเอาไปไว้ที่โรงเรียนก็มีทอผ้าไทยดำให้เด็กฝึกหัดกระทบฟืมดูอย่างนี้นะคะ
1: จากคนที่ทอผ้าไว้ใช้เองเนาะ
3: ค่ะใช่
1: ชาวไทยดำที่ทอผ้าไว้ใช้เองพอพระพันปีหลวงเข้ามาส่งเสริมให้เป็นอาชีพเนี่ยเราก็มีอาชีพมีรายได้ที่ยั่งยืนมากขึ้นถูกต้อง
3: ค่ะใช่ขนาดแม่ที่ไปไม่ได้ก็ยังทำผ้าไหมของพระองค์ท่านอยู่เพราะว่าไม่รู้จะไปทำไงเนาะทำไร่ทำสวนก็ไม่ไหวแล้วก็นั่งทอผ้าไหมอยู่ที่บ้านถึงไตรมาสที่จะส่งผ้าแล้วนะทหารก็เพื่อนก็จะติดต่อมาว่าจะส่งวันนี้แม่ก็ต่างก็รวบรวมผ้าไหมมาไว้จุดที่ทำการนี้แล้วก็ตรวจสอบให้ทหารมารับไปอย่างนี้นะคะก็จะสะดวกกว่าแต่ก่อน
1: ซึ่งในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านไหมคะ
3: มากเลยค่ะซาบซึ้งมากๆถ้าไม่ได้จุดนี้ พวกเราก็ไม่มีที่จะทำมาหากินอะไรพูดง่ายๆนะคะเพราะว่าหลังจากเสร็จนาขนาดคนวัยทำงานก็ยังเอางานของพระองค์ท่านมาทำแล้วก็มีรายได้เสริมดีกว่าที่เราจะอยู่เฉยๆอย่างนี้นะคะแต่ว่าได้อยู่จุดนี้เราภูมิใจมากๆเลยค่ะซาบซึ้งมากเลย
1: อยากบอกอะไรกับพระองค์คะ
3: เพราะขอให้พระองค์จงสมาชิกของเราซาบซึ้งในพระคุณของพระองค์ท่านมากๆค่ะเพราะว่าแต่ละคนไม่ลืมพระคุณของพระองค์ท่านเลยยังทรงทำงานรับใช้พระองค์ท่านตลอดค่ะ

0: เมื่อก่อนเขามีคนมาถังตามบ้านค่ะเยอะๆเล็กๆน้อยๆทีนี้ก็เพิ่มขึ้นก็รวมกลุ่มกันค่ะเมื่อก่อนทำเยอะต่อมาก็เป็นมีผ้าไหมข้าพโอนท่านเพื่อผ้าฝ้ายผ้าไหมรวมกันค่ะห่ออยู่ทุกวันบางครั้งก็แต่ส่งเดือนละท่านไหมเนาะพอส่งเดือนละครั้งละ3 ถึง 4 นิดค่ะทำทุกวันทำทุกเพื่อนคนเดียวทำผ้าฝ้ายผ้าไหมค่ะเดี๋ยวผ้าฝ้ายมาก็ทำผ้าฝ้ายท่านมีไหมก็ทำผ้าไหมค่ะทำไปเรื่อยๆตั้งแต่พ่อช็อก2533ทอมาตลอดค่ะทำผ้าฝ้ายผ้าไหม
1: แล้วก่อน2533เนี่ยทำอะไรอยู
0: ่
1: คะ
0: ก็ทำแต่ผ้าของพระองค์ท่านไปเรื่อยๆค่ะแต่ก่อนมันมีไหมเยอะเนาะตอนนี้ไม่ค่อยมีก็เลยพักกันไป4-5 เดือนแล้วไม่ได้ทำค่ะ
2: ที่หมู่บ้านวัฒนธรรมชาวไทยดำแห่งนี้มีผ้าสิ้นลายนางหานเป็นผ้าพื้นเมืองสำคัญของชาวไทยดำร้อยเรียงลายมี3 ลายและลายยกขีด2 ลายเข้าไว้ด้วยกันโดยชื่อลายผ้านี้คือถึงความกล้าหาญและความเด็ดเดี่ยวของหญิงสาวในตำนานผู้ที่คิดค้นลายผ้าจะสำเร็จซึ่งชาวไทยดำภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้ทอลายผ้านี้ถวายสมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
3: ที่มาที่ไปของผ้าลายนี้ก็คือว่าตั้งแต่สมัยปู่ย่าตายายเนาะตั้งแต่ทวดของทวดของทวดสืบมาที่ท่านจะทำผ้าถวายพระราชินีถวายในหลวงแล้วทีนี้ก็สำหรับหญิงคนนั้นก็มาทำแบบว่าตั้งใจทำขึ้นลายเองออกแบบเองตั้งอกตั้งใจที่จะทำเพื่อถวายแล้วทีนี้ก็ไม่สำเร็จด้วยอายุเนาะอายุเขาก็สิ้นไปก็เลยไม่สำเร็จก็เลยมีอีกคนหนึ่งที่สืบต่อมาก็มาสานต่อทำเพื่อจะให้สำเร็จก็ไม่สำเร็จก็สิ้นชีวิตเหมือนกันแล้วทีนี้มีคนสุดท้ายที่ทำได้ก็คือนางหงที่ทำได้จนได้ถึงกับว่าได้ถวายพระองค์ท่านแล้วทีนี้ก็เลยตั้งชื่อให้หญิงคนนั้นที่นางหงนั้นว่านางหานเพราะว่าหล่อนหานกล้าหานที่ทำจนสำเร็จจนได้ถวายค่ะที่มาของผ้าลายนี้เป็นอย่างนี้
1: เล่ารายละเอียดของลายให้หน่อยค่ะ
3: สำหรับรายละเอียดของลายก็คือว่าไอ้นี่น่ะเป็นนาคเป็นนาคเนาะแล้วอันนี้ก็เป็นปราสาทลายปราสาทอันนี้เขาเป็นจั่วนี่ก็คือแบบหลังคาบ้านของไทยดำมันจะมีแบบนี้ค่ะจะมีแบบนี้ก็คืออันนี้หลังคาบ้านของไทยดำเนาะอันนี้ก็เป็นประตูอันนี้อาจจะเป็นดวงจันทร์หรืออะไรไม่รู้เนาะเพราะว่าเขาออกแบบมาอย่างนี
1: ้
3: เขาเรียกว่าจั่ว
1: เอาพูดง่ายๆถ้าไม่มีพระพันปีหลวงเรา
3: คงไม่ได้มีไม่ค่ะไม่มีค่ะค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็แบบว่าทอไว้ใช้เองเนาะไว้ถือเองใช้เองแต่เดี๋ยวนี้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระพันปีหลวงเนาะที่ท่านส่งเสริมแล้วก็ให้ความรู้กับราษฎรเนาะให้ราษฎรมีงานทำมีเงินใช้แล้วก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะที่มีโครงการนี้มายายถึงได้มีงานทำจนถึงทุกวันนี้มีงานทำมีเงินใช้ก็สำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลยค่ะตื่นตันใจสำนึกถึงพระคุณของพระองค์มากๆเลย

0: อกจากการทอผ้าไหมผ้าฝ้ายที่เป็นอัตลักษณ์ประจำท้องถิ่นแล้วการปักผ้าไหมน้อยก็เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจที่สร้างรายได้เสริมให้กับผู้คนที่นี
1: ่เป็นงานฝีมือปักผ้าไหมน้อยค่ะรับมาจากที่สกลนครค่ะศูนย์ศิลปาชีพนะคะแล้วก็มีหน่วยงานทหารจากโครงการบ้านโคกงิ้วนะคะจะเรียกกันว่าทหารโครงการเทิดพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะคะพัฒนาพื้นที่บ้านโคกงิ้วค่ะเราจะก็จะมีนายทหารที่รับผิดชอบโครงการไปรับชิ้นงานนะคะพร้อมกับสมาชิกผ้าปักนะคะที่สกลนครค่ะที่ศูนย์ศิลปาชีพสกลนครกุฎนาขามนะคะแล้วเราก็จะนำมาแจกจ่ายให้กับสมาชิกแล้วก็เราก็ช่วยกันทำค่ะแผ่นหนึ่งเราจะใช้เวลาอยู่3เดือนน่ะเราจะปักได้ก็มีคนเก่งๆฝีมือดีอ่ะได้2แผ่นค่ะค่ะต่อ3เดือนนะคะแล้วก็ครบ3กำหนด3เดือนก็มีนายทหารที่รับผิดชอบนะคะจะนำไปส่งที่สกลนครนะคะซึ่งจะมีสมาชิกไปด้วยค่ะ

0: ัวใจสำคัญของผ้าไหมคุณภาพคือต้นกำเนิดของเส้นใยกรมวันใหม่เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถจังหวัดเลยคือหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่สืบสานพระราชปณิธานผ่านงานวิจัยและส่งเสริมเกษตรกรอย่างครบวงจร
1: ในส่วนของศูนย์มอนใหม่เฉลิมพระเกียรติเลยนะคะเราก็จะประกอบไปด้วย2กลุ่มงานก็คือกลุ่มงานผลิตและขยายพันธุ์มอนใหม่และกลุ่มงานวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีค่ะก็ในส่วนของกลุ่มผลิตและขยายพันธุ์มอนใหม่นะคะเราก็จะมีหน้าที่ในการขยายพันธุ์มอนและขยายพันธุ์ใหม่เพื่อสนับสนุนให้กับเกษตรกรในพื้นที่แล้วก็พื้นที่ข้างเคียงค่ะและส่วนกลุ่มงานที่2นะคะเป็นกลุ่มงานวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีภายในกลุ่มนี้นะคะก็จะมีภารกิจก็คือเป็นงานส่งเสริมกลุ่มเกษตรกรนะคะอย่างเช่นเรามีการฝึกอบรมเกษตรกรแล้วก็สนับสนุนปัจจัยอะไรแบบนี้ค่ะแล้วก็มีงานในส่วนของงานอนุรักษ์ของมอนใหม่ทั้งหมดค่ะแล้วก็ส่วนที่3จะเป็นเรื่องของการตรวจรับรองหรือว่าให้การรับรองนะคะอย่างเช่นตรวจรับรองผ้าไหมนะคะที่เราเรียกว่าผ้าไหมตรานกยูงนะคะแล้วก็มีการตรวจแปลงหมอน GAP หมอนอินทรีย์อะไรแบบนี้ค่ะสำหรับการให้การสนับสนุนเกษตรกรในโครงการครบนิ้วนะคะเราก็ได้ดำเนินการมาหลายปีนะคะในอดีตก็ไปส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกหมอนแล้วก็เลี้ยงไหม อย่างในโครงการเองก็มีการปลูกหมอนนะคะทั้งหมอนใบแล้วก็หมอนผลแต่ว่าปัจจุบันนี้เดิมทีเมื่อก่อนเราสนับสนุนเกษตรเรื่องไข่ไหมให้กับเกษตรกรมีการเลี้ยงไหมเองด้วยแล้วเพื่อที่จะไปทอผ้านะคะแต่ปัจจุบันนี้การเลี้ยงไหมค่อนข้างจะลดลงแต่ว่าเราก็ยังดูแลให้การสนับสนุนเหมือนเดิมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการฝึกอบรมต่างๆนะคะอบรมเรื่องการย้อมสีหรือการแปรรูปอะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่เพิ่มเติมก็คือเรามีการตรวจรับรองผ้าไหมให้กับกลุ่มเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มโครงการครบนิ้วอะค่ะก็คือมีกลุ่มที่ขอรับการตรวจรับรองผ้าไหมอยู่2กลุ่มนะคะเป็นผ้าไหมตรานกยูงพระราชทานนะคะในส่วนของศูนย์มอนใหม่เองพวกเราทุกคนมีความภาคภูมิใจนะคะแล้วก็มีความสุขที่ได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆที่เป็นพระราชดำริของพระองค์ท่านนะคะได้ดูแลเกษตรกรได้สนับสนุนในการดำเนินอาชีพของเกษตรกรนะคะในส่วนต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการปลูกมอนเลี้ยงไหมสนับสนุนไข่ไหมฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้แล้วก็รวมถึงการสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับเกษตรกรทำให้เกษตรกรสามารถมีรายได้แล้วก็สามารถเลี้ยงชีพตัวเองได้ค่ะ

โครงการพัฒนาพื้นที่เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงบ้านคกงิ้วใต้ร่มพระบารมีแห่งนี้มอบศักดิ์ศรีและความภาคภูมิใจให้กับราษฎรทุกคนงานหัตถศิลป์ทุกพื้นพืชผลทุกต้นจึงเปรียบเสมือนคำมั่นสัญญาว่าชาวจังหวัดเลยจะขอสืบสานพระราชปณิธานของพระองค์ท่านสืบไปค่ะ

มขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคนพบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา 10:00 นถึง 11:00 นรายการรอบภูมิภาคทุกวันเวลา 11:00 นถึง 11:30 นรายการเพลงม่วนเมืองเหนือทุกวันเวลา 11:30 นถึง 12:00 นรายการเมืองไทยดีๆทุกวันเวลา 13:30 นถึง 14:00 นและรายการเช็คอินทินเหนือทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 15:30 นถึง 16:00 นและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 นถึง 13:30 น

0: ํารับงูเฮาดนตรีและแหนบ่ใช่แค่อดีตแต่มันคือสิ่งที่เฮาหยิบขึ้นมาเล่าใหม่ในวันนี
1: ้เฮาผสมประสานเสียงสะล้อซอซึ่งเข้ากับดนตรีสมัยใหม่ครับ
2: เพื่อให้คนรุ่นเฮาคนรุ่นใหม่และคนทั้งโลกได้ยินเสียงของล้านนาเจ้า

0: มาสนับสนุนศิลปินไทยและดนตรีภาคเหนือไปด้วยกันนะครับ
1: มีบ่าวมาปากมาบอกว่าฮักแต่น้องมาเตียวดำดำมองมองบอกว่าน้องงามกว่าไ
2: ผ่เสียงไม่ต้องไปบ้านเราไปได้ไกลกว่าที่คิดนะครับ
3: ส่งเสริมศิลปินรุ่น

สวัสดีคุณผู้ชมครับนี่คือรายการข่าวดีประเทศไทยครับรายการติดจะพาคุณผู้ชมไปติดตามข่าวดีจากรัฐบาลถึงสาวกระทรวงครับนำเสนอกันเป็นประจำนะครับทางดิจิทัลทีวีหมายเลข11วันละ2เตือครับบ่าย2โมงเกิงและ4ทุ่มเกิงติดตามพอก้อยกันได้วันจันทร์จนถึงวันศุกร์ครับอยู่ด้วยกันกับผมเอกนรินทร์ใจมโนครับวันนี้ก็จะมีข่าวดีหลายกระทรวงมานำเสนอกับคุณผู้ชมกันเหมือนเก่าครับโดยเฉพาะทางด้านของสำนักงานวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับสำหรับการส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรครับเตือนนี่ตั้งสถาบันของเฮานี่นะครับก็จะได้ไปส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่เปิดส่งเสริมอย่างจะได้กันผ่องนะครับเดี๋ยวเช้าจะได้ไปติดตามพอก้อยกันครับเริ่มต้นข่าวดีข่าวแรกในวันนี้นะครับไปทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมครับศาสตราจารย์ดร.ยศนันท์วงศ์สวัสดิ์นะครับก็จะได้นำเสนอเรื่องของการปรับวิธีคิดจากการมองประชาชนผ่านสถานะคนจนไปสู่การมองว่าแต่ละบุคคลยังขาดโอกาสด้านไหนและภาครัฐจะเข้าไปเติมเต็มช่องว่างได้จะได้กันพองครับหนึ่งในท่านก็คือ

การเสนอแนวคิดนะครับสำหรับทะเบียนโอกาสหรือบัญชีโอกาสครับซึ่งจะมุ่งฮื้อข้อมูลรายบุคคลเพื่อฮื้อภาครัฐหันข้อจำกัดของประชาชนมากกว่ามิติรายได้ถึงด้านทักษะอาชีพการศึกษาสุขภาพและการเข้าถึงสวัสดิการและทรัพยากรที่จำเป็นต่อการประกอบอาชีพก่อนออกแบบความช่วยเหลือฮื้อเหมาะสมกับแต่ละคนและแต่ละครัวเรือนกันต่อไปครับข้อมูลจากกระทรวงอว.เป็นได้บอกไว้นะครับว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาได้พัฒนาโมเดลแก้จนโดยวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมแล้วกว่า458โมเดลครับมีผู้ได้รับประโยชน์ด้านการสร้างรายได้นะครับอยู่ที่ 179,370 คนไปบปมีเทคโนโลยีที่เหมาะสมพร้อมกับการขยายผลกว่า 3,000 เทคโนโลยีจากการผ่านเครือข่ายมหาวิทยาลัยพัฒนาพื้นที่กว่า70ตีทั่วประเทศด้วยกันครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องการผลักดันทะเบียนคนจนสู่ทะเบียนโอกาสครับว่าไผ่ตีขาดโอกาสด้านการศึกษาอันอย่างยังได้กันพ้องรัฐบาลก็จะได้ไปเติมเต็มในส่วนนี้ตัวเองเหมือนกันนะครับแถมนึงน้ำกันน้ำเสนอคุณผู้ชมครับแถมนึงข่าวดีจากรัฐบาลที่เอามาฝากกันในวันนี้นะครับก็คือเป็นเรื่องของงบประมาณที่รัฐบาลได้อนุมัติสำหรับการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครับเป็นการทำกรมธรรม์ประกันภัยพิบัติแห่งชาติวงเงินสูงอยู่เหมือนกันครับคุณผู้ชมประมาณ 15,000 ล้านล้านบาทด้วยกันครับอันนี้ก็จะครอบคลุมไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวพอรัฐบาลมีการอนุมัติงบประมาณดังกล่าวนะครับแล้วก็จะช่วยเหลืออุทกภัยวาตภัยแล้วก็แผ่นดินไหวก็เลยมีการฮือตังกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยไปสำรวจการไปสำรวจเตือนนี่ปะว่ายังมีบ้านหลายๆหลังครับหลายๆครัวเรือนตีบ่มีบ้านเหล็กถี่ครับบ่ใจค่ะเฉพาะกรุงเทพมหานครต่างจังหวัดตัวเหมือนกันครับซึ่งบ้านเหล็กตีบะมีอยู่เนี่ยนะครับสำรวจไปแล้วอยู่ตีประมาณ 80,000 ป่ายด้วยกันครับตอนนี้เป็นก็เลยจะต้องดำเนินการนะครับว่าบ้านของเขาเราของพี่น้องประชาชนเหล่านี้นะครับตีบะมีบ้านเหล็กตีจะต้องดำเนินการอย่างยังได้กันพองนะครับเพื่อฮือทุกบ้านทุกหลังคาเรือนนะครับมีบ้านเหล็กทีให้เรียบร้อยครับเพื่อจะได้เอาไปใส่ในฐานข้อมูลของทางกรมการปกครองนะครับเพื่อถ้าหากว่าวันหน้าวันตาครับเกิดมีอุทกภัยเกิดวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวขึ้นมาครับก็จะได้ต้องรับการช่วยเหลือกันต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นแฮมโซน1ตีย่างอาหารว่าโอ้ยังมีพี่น้องประชาชนที่อยู่อาศัยแฮมหลายหลังแฮมหลายครัวเรือนครับถ้าว่าพอแล้วก็คือประมาณ 80,000 ครัวเรือนด้วยกันตียังแบบมีบ้านเหล็กที่เตือครับการช่วยเหลืออาจจะยังแบบบัดทั่วถึงนะครับจากนี้ต่อไปก็เป็นระยะเวลาที่ต้องดำเนินการให้เปิดมีบ้านเหล็กที่ได้อย่างถูกต้องวันหน้าวันตาเกิดมีภัยอย่างขึ้นมาต่างๆเงินจาก 15,000 ล้านล้านบาทตรงเนี้ยก็จะได้เอาไปช่วยเหลือคืออ่านตรงตามความเสียหายของเปิ้นตวยเหมือนกันนะครับไปดูสถิติการสูบบุหรี่ไฟฟ้าของละออนยุคใหม่พอตัวเลขแล้วน่าเป็นห่วงแต้ๆเลยนะครับเป็นข้อมูลจากนายแพทย์วีรพันธ์สุวรรณามัยหรือว่าหมอวีหมอวีเป็นสวครับก็ว่าสมาชิกวุฒิสภาเปิ้นได้โพสต์ในสื่อส่วนตัวของเปิ้นนี้นะครับว่าเป็นสถิติตีปะแล้วน่าตกใจขนาดเพราะละออนอายุแค่13ถึง15ปีสูบบุหรี่ไฟฟ้า 17.6% ครับบางโรงเรียนปะถึง 33% ด้วยกันแปลว่าละออน4คนสูบบุหรี่ไฟฟ้าแล้ว1คนครับนั่นหมายความว่าจากนี้ต่อไปก็คือต้องช่วยกันแต่ถึงผู้ปกครองเองถึงสถานศึกษาเองนี่นะครับว่าจะต้องกวดสอบด้วยเหมือนกันคือส่วนหนึ่งเนี่ยรัฐบาลก็พยายามปิดกั้นการจำหน่ายบุหรี่ไฟฟ้าออนไลน์พยายามซูมเข้าไปกวดสอบร้านก้าตีขายของอยู่บริเวณโรงเรียนตีเบอร์ฮื้อละออนเนี่ยเข้าถึงได้ง่ายก่อนหน้านี้ครับมันก็จะมีแบบช่องทางออนไลน์ในการซื้อบุหรี่ไฟฟ้าค่อนข้างจะนักเหมือนกันก็พยายามแบบสั่งปิดไปหมดนะครับในแต่แอคเข้าตีขายบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็นำเสนอว่ามันเป็นกลิ่นจะได้รสชาติจะได้กันพองอันนี้ก็พยายามปิดเข้าไปตัวเหมือนกันแต่ขณะเดียวกันมันก็จะมีแบบรูปแบบใหม่ตีเป็นบุหรี่ไฟฟ้าแล้วก็เอาเป็นตัวการ์ตูนหุ่นยนต์ต่างๆเป็นแพ็กเกจจิ้งคือละออนได้สนใจด้วยเหมือนกันซึ่งละออนกำเนี่ยพ่อแม่อาจจะบ่ฮู้ว่าลูกกำบุรีไฟฟ้าอยู่ตอนนี้ก็เลยต้องฝากถึง2ฝั่งครับฝากถึงผู้ปกครองตัวฝากถึงจังสถานศึก

0: ว่ามันมีความหลากหลายและรวมไปถึงการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ขอบคุณ6พฤษภาคมปี2569ครับเพื่อเสนออุทยานมรดกอาเซียนนะครับโดยขั้นต่อไปก็จะมีการประเมินพื้นที่จากคณะผู้เชี่ยวชาญของศูนย์อาเซียนนะครับเข้ามาประเมินในเดือนนี้ตัวนะครับว่ามีความเหมาะสมจะได้กันพองซึ่งอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ครับพื้นที่อยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าไร่เกือบ 300,000 เลยครับครอบคลุมบางส่วนของ4อำเภอของจังหวัดเจียงใหม่อำเภอจอมตองอำเภอแม่แจ่มอำเภอแม่วางและก็อำเภอดอยลอครับโดยมีสัดส่วนของพื้นที่ป่าถึงร้อยละ 89.5 ของพื้นที่ตึงหมดด้วยกันครับจากนี้ต่อไปก็ต้องมาดูแห่งกรรมหนึ่งนะครับว่าคณะกรรมการระดับอาเซียนพอเปิดเข้ามากวดพื้นที่ของดอยอินทนนท์แล้วก็คงต้องรอดูการประเมินต่อไปนะครับว่าดอยอินทนนท์เหมาะสมหรือไม่ที่จะเป็นมรดกต่างอันอาเซียนนะครับสำหรับดอยตีขึ้นชื่อของต่างจังหวัดเชียงใหม่เฮาเพราะว่ายังตีบอครอบคลุมถึง4อำเภอของจังหวัดเชียงใหม่มีพื้นที่ที่หลากหลายโดยเฉพาะเรื่องของด้านธรรมชาติตัวเหมือนกันก็เดี๋ยวเฮารอรุ่นเรื่องนี้ตัวเหมือนกันเนาะเฮาเองอยู่เชียงใหม่ก็อยากจะฮือดอยอินทนนท์ตีเฮาได้แอลกันเป็นประจำนะครับได้เป็นมรดกอาเซียนตัวเหมือนกันครับปิดท้ายช่วงนี้คุณผู้ชมครับเรื่องของการเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกครับซึ่งจะจัดขึ้นในเดือนตุลาคมนี้นะครับเฮามาห่วมกันครับถอยหลังสู่การเป็นเจ้าภาพนะครับซึ่งจะจัดระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนะครับโดยจัดกันที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ครับการเป็นเจ้าภาพเตอร์นี่ประเทศไทยเฮาได้อันยังกันพ่องแน่นอนครับอย่างไรคือได้แสดงศักยภาพความพร้อมด้านต่างๆครับไม่ว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งโรงแรมระดับมาตรฐานรวมถึงบุคลากรที่มีความหู้ความเชี่ยวชาญเฉพาะต่างหลากหลายแขนงครับเฮาได้การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวครับด้วยการจุชูจุดแข็งติดโดดเด่นด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวแล้วก็เพื่อกลายเป็นมุดหมายที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกลุ่มใหม่ๆมาแอวบ้านเฮาได้เฮาได้แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทยครับโดยการจะนำเสนอเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการไหว้อาหารการกินวิถีชีวิตทั่วโลกให้ฮู้จักเฮาได้โอกาสแสดงเม็ดเงินมหาศาลนะครับซึ่งการสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกในสายตาชาวโลกนะครับก็เป็นการเปิดโอกาสการกล้าการลงทุนกระตุ้นเศรษฐกิจซึ่งก็จะเป็นประโยชน์ต่อประเทศไทยในอนาคตต่อไปนี่คือสิ่งที่เราจะได้มากับการเป็นเจ้าภาพในการประชุม IMF เตือนนี่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับก็จะมีผู้บริหารระดับสูงมีผู้ติดตามมีครอบครัวและสื่อมวลชนที่จะมาร่วมงานเตือนนี่ซึ่งบ่ได้อยู่แค่กรุงเทพมหานครตีเดียวครับเพราะช่วงเวลาว่างเพิ่นอาจจะขึ้นมาสัมผัสบรรยากาศดีใหม่ส่งเสริมด้านไหนจะได้กันพองติดตามช่วงหน้าข่าวดีประเทศไทยครับ
1: ให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเป็นไปได้ใหม่ทั้งเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการการโลกปี2569
0: กำลังติดตามครับชมรายการข่าวดีประเทศไทยบ่อู้บ่ได้เรื่องน่าสนใจตีคนไทยคนฮู้ครับสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงนะครับเป็นหนึ่งหน่วยงานที่ส่งเสริมพี่น้องเกษตรกรบนพื้นที่สูงในการปลูกสินค้าสปะยางครับปลูกบักควันปลูกอะโวคาโดครับแต่เตือนนี่เพิ่นจะเป็นการส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่หรือที่เฮาคุ้นกันดีว่ายังสมาร์ทฟาร์มเมอร์เพิ่นส่งเสริมเกษตรกรรุ่นใหม่ด้านไหนจะได้กันพ่องไปพอไปกอยจากคลิปนี้กันเลยครับ
2: คนรุ่นใหม่กลุ่มพลังเจนซีใช่ไหมเนี่ย
3: ครับผมเล็กๆก็ไม่เชื่อเลยแล้วไม่อยากทำด้วยครับการทำเจนซีก็ไม่ใช่ยากนี่ก็เราก็ทำได้นะ
4: จะลงเล็กๆขยายมา10กว่าลงครับ
2: ทำคนเดียว
4: แค่คนเดียว
3: นี่เยอะครับ
4: เยอะขนาดไหน
3: มีเป็นล้านครับ
2: มีเป็นล้าน
3: รายได้ก็ดีผักสวยงามสะอาดปลอดภัยก็เลยเรียกให้ผมกลับมาที่นี่เราปลูกในรูปแบบเจนซีครับเลยสะอาดปลอดภัยทั้ง

0: บ้านดอยช้างตำบลวาวีอำเภอแม่สวยจังหวัดเชียงรายกับรายสู
1: ้ก็พยายามกันอยู่ทุกวัน
0: ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมไม่ได้มาปีนเขานะครับแต่วันนี้ผมมีนัดกับกลุ่มคนพลังรุ่นใหม่เจนซีครับผมเอ๊ะกลุ่มเจนซีเขาเกี่ยวข้องยังไงเขามีความตั้งใจมุ่งมั่นที่จะปลูกผักอินทรีย์แล้ว
2: ครับน้องโตใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
2: อ๋อ
4: คนปลูกผักอินทรีย์เนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นมาไงบ้าง
3: ปุ๊บรอบแรกก็ทดสอบก็ไม่ได
4: ้
3: ก็ท้อไงครับสองสามรอบครับกว่าจะได้พี่เจมส์ว่าโอเคทำแบบนี้นะรูปแบบนี้เป็นอย่างนี้ใช้น้ำหมักตัวนี้มันได้ผลนะเห็นผลแล้วการทำอินทรีย์ก็ไม่ใช่ยากก็เราก็ทำได้นะเนี่ยครับก็เลยลองมาศึกษาจริงจังดูก็ดู YouTube บ้างดูทุกที่ครับที่ว่าให้ความรู้อย่างเงี้ยครับ
4: ทุกวันนี้เราปลูกผักเนี่ยทำไมเราปลูกผักหลากหลายชนิด
3: ก็เพราะความต้องการของตลาดครับ
4: แสดงว่าเราปลูกแล้วมีตลาดรองรับ
3: ใช่ครับผมรองรับครับ
4: เราทำแบบนี้มานานแค่ไหนแล้วครับ
3: โอ้ผมทำ 6-7 ปีแล้วครับ
4: 6-7 ปี
3: ใช่ครับผมจากโรงเล็กๆขยายมา10กว่าโรงครับ
4: ทำคนเดียว
3: แค่คนเดียว
4: ทำคนเดียว
3: ใช่ครับ
4: รายได้นี่เป็นไงบ้าง
3: ก็ดีครับอยู่ได้ครับไม่ลำบากอะไรเลยครับ
4: โอ้แสดงว่าเรื่องหนี้สงหนี้สินนะ
3: ตอนนี้ก็ปลดหนี้ได้แล้วครับ
4: ปลดหนี้ได้ด้วย
3: ใช่ครับหนี้เยอะครับ
4: เยอะขนาดไหน
3: มีเป็นล้านครับ
4: มีเป็นล้าน
3: ใช่
4: ปลดหนี้ได้ได้ทั้งหมดเลย
3: ครับผมแล้วทุกวันนี้รายได้ก็ถือว่าโอเคชัดเจน
4: รายได้ที่ปลดหนี้ก็มาจาก
3: ผักที่นี่ครับ
4: ทั้งนั้นเลย
3: ใช่ครับผม
4: ว้าวปลดหนี้ด้วยผักอินทรีย
3: ์ถูกต้อง
4: มีหนี้เป็นล้าน
3: ใช่ครับ
4: ไม่ธรรมดาครับท่านผู้ชมสุดยอดจริงๆเลยน้องโต
3: ครับผม
4: โอ้โหเยี่ยมมากครับ
5: สวัสดีครับ
6: สวัสดีครับพี่ปอง
5: โอ้นี่น้องต้นใช่ไหม
6: ใช่ครับ
5: โอ้ยังหล่อเหมือนเดิม
6: ครับครับผม
5: น้องต้นอันนี
6: ้ครับ
5: ผักอะไรครับเนี่ย
6: อันนี้เป็นตัวคอสครับ
5: เอ๊ผักสวยๆแบบนี้เนี่ยเดี๋ยวจะชิมได้ไหมครับ
6: อ๋อได้ครับได
5: ้อ๋อ

0: ที่มาที่ไปเนี่ยที่เรามาปลูกผักได้เนี่ยมาได้ไงทำได้ไงปลูกผักได้ดีขนาดนี้อร่อยขนาดนี้
1: เริ่มแรกเนี่ยเริ่มจากที่พ่อแม่สนใจก่อนครับรายได้ก็ดีผักสวยงามสะอาดปลอดภัยก็เลยเรียกให้ผมกลับมา
2: เรียกกลับมาแสดงว่าเมื่อก่อนไม่ได้อยู่ที่นี
1: ่ไม่ได้อยู่ครับผม
2: เอาแล้วเราไปอยู่ไหนอ่ะ
1: อยู่ในตัวเมืองครับผมทำงานอยู่นั่นหลังจากเรียนจบกลับมาหาพี่ชายก่อนแล้วทีนี้พี่ชายก็เริ่มพาไปหาความรู้จากกลุ่มชปช.ก็เลยเริ่มมาทำ
0: เรียนรู้นอกจากที่มีเจ้าหน้าที่เข้ามาช่วยแล้วเราไปเรียนรู้กับใครเพิ่มอีกไหม
1: เรียนรู้จากพี่ๆนะที่เขาเริ่มทำมาก่อนครับว่าตรงไหนมันดียังไงเราควรแก้ยังไงเพราะว่าแต่ละฤดูแต่ละช่วงมันก็ไม่ดีครับมันมีโรคมันมีอะไรอย่างนี้เราก็ต้องคอยศึกษาไม่ใช่แค่คนเดียวแต่ต้องกับทุกคนครับเพราะว่าพื้นที่แต่ละที่มันต่างกัน
2: พี่อยู่กินก่อนไหมครับกินก่อน
0: โอ้ได้ครับอร่อยจนไม่ได้โอเคครับต้นแสดงว่าศึกษาอันที่สองก็คือนอกจากองค์ความรู้จากสปส.มาช่วยก็ไปศึกษาเรียนรู้จากพี่ที่เขาทำสำเร็จแล้ว
1: ใช่ครับ
0: พี่อะไรมาแนะนำเรา
1: พี่วรเวชครับ
0: จิ้มพี่จิ้มจิ้มจริงใจป่ะ
1: ใช่ครับพี่จิ้มจริงใจ
2: จิ้มต้องจิ้มจริงใจใช่ครับ
1: พี่คอยให้ความรู้แล้วก็ให้คำแนะนำต่างๆกับผมในช่วงใกล
0: ้ๆต้นตอนเนี้ยปลูกผักเนี่ยผักอินทรีย์รสเคมีของต้นเนี่ยมันมีโรงเรือนอย่างเงี้ยกี่โรงเรือนแล้วครับ
1: ตอนนี้มี10โรงเรือนแล้วครับ
0: มี10โรงเรือน
1: ใช่ครับตอนนี้มี10โรงเรือนละ
0: แล้วมีตลาดแน่นอน
1: ตลาดแน่นอนครับกำลังทำกำลัง
0: ส่งพอไหม
1: ส่งไม่พอครับ
0: ส่งไม่พอ
1: ใช
0: ่ต้นถามนิดนึงถามนิดนึงนะบอกหน่อยได้ไหมปลูกผักเนี่ย10โรงเรือนรายได้ดีแค่ไหนบอกหน่อยได้ไหม
1: ถ้ามีถึง6หลักก็มีครับต่อปี
0: 6หลัก
1: ครับ
0: โอ้โหมันยอดมากเลยโอ้โหไม่ธรรมดาแล้วทุกวันเนี่ย
1: ต้นที่มีครับผมเพราะว่าที่นี่เราปลูกในรูปแบบ
3: เกษตรกรเนี่ยคือเป็นกลุ่มเยาวชนนะครับ
4: ของกลุ่มคนรุ่นใหม่ที่หันกลับมาใส่ใจและพัฒนาบ้านเกิดของตนเองในวันนี้เรื่องราวของการปลูกผักอินทรีย์ของกลุ่มคนรุ่นใหม่บ้านดอยช้างไม่ได้เป็นเรื่องราวเพียงแค่เรื่องของการปลูกผักอินทรีย์อย่างเดียวแต่มันคือเรื่องราวของการปลูกอนาคตที่ยั่งยืนให้กับคนในชุมชนแล้วก็ให้กับคนทั้งโลกเรื่องราวของเขาไม่ได้สร้างเพียงแค่รายได้แต่ได้สร้างความภาคภูมิใจให้กับบุคคลเหล่านี้ที่จะเป็นพลังก้าวไปพร้อมๆกันกับเรากับพลังของคนรุ่นใหม่คนเจน

0: รีย์และผักอินทรีย์ที่ปลอดภัยใส่ใจสิ่งแวดล้อมพบกันใหม่ในรายการ 5D Highland พื้นที่สูง EP ต่อไปในวันนี้ขอทุกคนมีความสุข
1: ชมครับคำว่าสำนึกรักบ้านเกิดนะครับยุคนี้ก็ยังใจได้อยู่ครับสำหรับเด็กยุคใหม่ในการเข้ามาสานต่อผืนน้ำผืนไห่สวนของปอนะครับสำหรับการเป็นเกษตรกรยุคใหม่อย่างสมาร์ทฟาร์มเมอร์นี่นะครับเด็กเจนใหม่ติดตั้งสถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูงองค์การมหาชนก็ได้เข้าไปส่งเสริมนะครับคือได้มีโอกาสเข้ามาสานต่อแล้วก็จะได้ทำงานอยู่บ้านตัวเก่าไปโดยที่ไม่ต้องไปอยู่ตีอื่นตีไกลอยู่บ้านเฮาเนี่ยนะครับก็สามารถมีรายได้6ลักเหมือนตีน้องเปิ้นบอกไว้เหมือนกันนะครับวันติดหน้าได้ใหม่กับรายการข่าวดีประเทศไทยครับคุณผู้ชมรายการของเฮาเคยนำเสนอเคยอู้ถึงเครื่องของการเตือนภัยที่ว่ามิจฉาชีพปลอมเป็นตำนวดแล้วก็มาจุเฮาเนี่ยนะครับเพื่อจะฮือเฮากลัวแล้วก็ต้องโอนสตังค์ถึงมดฮือมีการกวดสอบครับหลายเตือนที่เขาได้นำเสนอการเตือนภัยกันวันนี้ขอย้ำเตือนกันแห่งรอบหนึ่งนะครับเพื่อจะได้ฮือเฮาฮู้วิธีการตีจะปฏิเสธมิจฉาชีพเรานี่จะได้กันพองไปพอกันได้จากคลิปนี้เลยครับ
2: ใจครับสายปริศนาที่อ้างว่าเป็นตำรวจเนี่ยบอกให้เราเนี่ยโอนเงินย้ำนะครับห้ามโอนเงินเด็ดขาดย้ำอีกทีนะครับห้ามโอนเงินเด็ดขาดตอนนี้เนี่ยมิจฉาชีพมีสารพัดสารพันคนโกงมากมายนะครับโทรมาบอกว่าเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสร้างเรื่องว่าชื่อของคุณเนี่ยมันไปเกี่ยวข้องกับคดีฟอกเงินคุณชมลองคิดตามนะถ้าคุณชมรับสายแล้วเจอแบบนี้จะตกใจไหมเพราะเราตกใจและขาดความระมัดระวังยับยั้งชั่งใจนี่แหละมันก็จะฉวยโอกาสจังหวะนี้แหละกดดันให้เราโอนเงินทั้งหมดที่มีเพื่อไปตรวจสอบรูปคดีไปตรวจสอบความบริสุทธิ์ของรูปคดีต้องจำเอาไว้เสมอเลยนะครับว่าหน่วยงานของรัฐทุกแห่ง20กระทรวงของไทยไม่มีนโยบายให้โอนเงินเพื่อตรวจสอบคดีอย่างเด็ดขาด1หากคุณผู้ชมได้ยินคำว่าโอนเงินเท่ากับกดวางสายทันทีไม่ว่าจะอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจหรืออะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐกระทรวงไหนก็ตามวางสายครับถ้าให้เราโอนเงินไปตรวจสอบรูปคดีไปตรวจสอบความบริสุทธิ์ของคดีเท่ากับวางสายทันทีไม่ต้องไปเสียเวลาไปคุยกับมัน2คือหากสงสัยเรื่องคดีก็ต้องไปติดต่อหน่วยงานโดยตรงห้ามโทรกลับไปที่เบอร์ที่มันโทรมาเราเด็ดขาดหรือคุณชมมีอินเทอร์เน็ตไหมสามารถค้นหาเบอร์กลางของสถานีตำรวจใกล้บ้านได้แล้วโทรไปสอบถามด้วยตนเองก่อนว่าหนูมีกรณีแบบนี้ผมมีกรณีแบบนี้เนี่ยขอปรึกษาหน่อยว่าต้องทำอย่างไรโทรไปได้เลยนะครับ191ได้ตลอด24ชั่วโมง3ถ้าพลาดโอนเงินไปแล้วล่ะทำอย่างไร1เลยตั้งสติก่อนแล้วก็โทรไปที่สายด่วน AOC 1441ทันทีเราจะมีเจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยประสานงานอายัดบัญชีม้าให้เร็วที่สุดตลอด24ชั่วโมงหรือใครที่ชอบใช้อินเทอร์เน็ตอยู่แล้วนะครับสามารถไปแจ้งความออนไลน์ได้ที่ www.thaipoliceonline.go.th ได้เช่นเดียวกันครับ
1: 1441คุณผู้ชมครับเป็นสายด่วนนะครับตีคุณผู้ชมสามารถแจ้งได้ตลอด24ชั่วโมงครับกรณีตีโดนมิจฉาชีพจุฮือเฮาหลอกโอนสตังค์ไปนะครับด้วยการตีปลอมตัวเป็นตำนวดนะครับแล้วก็วิดีโอคอลแจ้งมาว่าสตังค์ของเฮาเนี่ยได้มาด้วยมิตรชอบนะครับ

อนนี้ทุกขยับนับหมดนะครับนับหมดนี่หมายถึงความว่าเรื่องของการกระจายจากโรคภัยต่างๆครับออกกำลังกายด้วยกันวันนี้นะครับกับรายการข่าวดีประเทศไทยวันนี้เวลาเสี้ยงให้แล้วนะครับเฮาจะปะกันใหม่ในวันและเวลาเดียวกันนี่ครับสำหรับวันนี้ผมเอกนรินทร์ใจมโนพร้อมกับทีมงานขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ

0: คนโทรมาฮัลโหล
1: สวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจครับโทรมาจากโรงพักนะครับคุณมีคดีครับ
0: อันนี้เสียงปูแม่แล้วเนี่ยเขาจำได้อยู่ปูแม่แต่ถ้ามาจุกันเด้อไอ้อยู่ตำรวจเนี่ยน่าโทรมามาอู้กันเถอะ
1: โอ้ฮู้ได้อย่างใดแน่ว่าผมโทรมาน
0: ี่อย่างจะบอกฮู้ข่าวคนออกทั่วบ้านทั่วเมืองแถมไทยเฮายังร่วมมือกับทั่วประเทศอาเซียนรับมือกับหมู่มิจฉาชีพหมู่นี้
2: ถูกต้องแล้วค่ะไทยและอาเซียนได้มีการผลักดันการรับมืออาชญากรรมทางไซเบอร์และได้มีการผลักดันกฎหมายและมาตรการด้านไซเบอร์รวมไปถึงระดับภูมิภาคเช่นการจัดตั้งศูนย์เฝ้าระวังภัยคุกคามทางไซเบอร์ของอาเซียนเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถร่วมกันในการรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์และเพื่อยกระดับความปลอดภัยของพลเมืองอาเซียนในโลกดิจิทัลอย่างยั่งยืน
1: โอ้อย่างอี้ก็ดีก่ะทุกประเทศอ่ะทั่วอาเซียนเนี่ยเพิ่นมาช่วยเหลือเฮาอ่ะเฮาจะบ่ได้ตกเป็นเหยื่อของวิชาชีพ
0: ถูกแล้วปู่แม่บ่ใช่มีก็เฮา2คนจะไปป้องกันรัฐบาลอย่างเดียวหมู่เฮาผู้คนก็ต้องช่วยกันเพื่อโหเท่าทันบ่ให้ตกเป็นเหยื่อของมูมิจฉาชีพ
1: แม่นแล้ว
2: ใช่ค่ะเพราะความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์เป็นรากฐานสำคัญของความเชื่อมั่นทางสังคมเศรษฐกิจและเสถียรภาพของภูมิภาคอาเซียน
3: หยดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้ร่วมเป็นร่มเงาสายลมร่วมเป็นพลังโลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเปลี่ยนโลกได้ทั้งใบจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกศักยภาพคนในทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันใหม่ที่ยืดหยุ่นกับอนาคตให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตอย่างยั่งยืนและคำตอบจากการรวมกันจะเกิดขึ้นที่นี่เพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569

0: การป้องกันและรักษาและเรื่องของวัคซีนนะคะปัจจุบันนี้มีวัคซีนป้องกันโรคงูสวัดแล้วหรือยังวันนี้เราจะมาพูดคุยกันในรายการของเรานะคะและผู้ที่จะมาให้ข้อมูลความรู้กับเราค่ะท่านเป็นแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ขอต้อนรับนายแพทย์ทิวานนท์พรหมนิเทศนายแพทย์ชำนาญการสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ต้อนรับคุณหมอเข้าสู่รายการสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ค่ะเรื่องของโรคงูสวัดถือว่าเป็นภัยเงียบที่เราสามารถที่จะป้องกันได้นะคะคุณหมอก่อนอื่นค่ะอยากจะให้คุณหมอได้เล่าถึงเรื่องของโรคงูสวัดค่ะว่าเกิดขึ้นได้อย่างไรมีสาเหตุมาจากอะไรคะ
1: ครับก็โรคงูสวัดเนี่ยเกิดจากเชื้อไวรัสที่มีชื่อว่าวาริเซลลาซอสเตอร์นะครับเป็นเชื้อไวรัสตัวเดียวที่ทำให้เกิดโรคสุกใสในเด็กนะครับผมเชื่อว่าหลายๆท่านเนี่ยเคยเป็นมาหมดแล้วนะครับผม 80-90% ของผู้ใหญ่เนี่ยเคยเป็นสุกใสตอนเด็กทีเนี้ยเมื่ออาการของโรคสุกใสหายไปจริงๆแล้วเนี่ยเชื้อที่ทำให้เกิดโรคตัวนี้มันไม่ได้หายไปนะครับเชื้อมันจะไปซ่อนอยู่ที่ปมประสาทในไขสันหลังของเรานะครับทีนี้พอเราอายุมากขึ้นเรื่อยๆเนาะนะครับภูมิคุ้มกันเราตกลงหรือว่าเราอาจจะป่วยเป็นโรคอื่นๆนะครับอย่างเช่นโรคที่แบบทำให้ภูมิคุ้มกันมันต่ำเนี่ยโรคเบาหวานนะครับโรค SLE โรคพุ่มพวงนะครับหรือว่าเราต้องเป็นโรคมะเร็งหรือว่าเราให้ยากดภูมิคุ้มกันหรือว่าเราอาจจะไม่เป็นโรคพวกนี้เลยแต่ว่าภูมิคุ้มกันเราต่ำลงตามอายุ50ปีก็คือมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นงูสวัดได้ตามธรรมชาตินะครับนอกจากนี้เนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องอายุมากเสมอไปในกลุ่มคนที่อายุน้อยนะ

0: นะครับร่วมกับมีโรคประจำตัวอื่นเช่นโรค HIV นะครับผมโรค SLE โรคแพ้ภูมิตัวเองนะครับรวมไปถึงผู้ป่วยที่ผ่าตัดเปลี่ยนอวัยวะที่ต้องได้รับยากดภูมิคุ้มกันหรือว่าได้รับยาเคมีบำบัดเป็นปริมาณมากเนี่ยจะทำให้ภูมิคุ้มกันเราตกลงนะครับผมทีเนี้ยเชื้อตัวนี้ก็จะฉวยโอกาสก่อโรคได้นะครับในกลุ่มที่หลักๆ ก็คือผู้ที่ภูมิคุ้มกันเนี่ยต่ำกว่าปกติ
1: ครับทีนี้อาการเริ่มแรกค่ะคุณหมอมักจะมีอาการแสดงแบบไหนกันบ้างคะ
0: ก็อาการของสวัสดิ์เนี่ยหมอจะขอแบ่งเป็น3ระยะก่อนละกัน
1: คร
0: ับระยะแรกระยะเริ่มก่อนมีอาการเนี่ยก็คือในหลายๆท่านอาจจะมีอาการคัดถ้าเกิดเราเกิดการสัมผัสนะครับผมใช้สิ่ง
1: เรื่องของลักษณะของผื่นค่ะว่าผื่นก็มักที่จะพบในบริเวณไหนของร่างกายบ้างคะ
0: ครับก็ผื่นลักษณะของงูสวัสดิ์เนี่ยก็จะเป็นตุ่มน้ำใสในระยะแรกก่อนหลังจากนั้นเนี่ยตุ่มน้ำใสก็จะเกิดการอักเสบแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆรอบๆตุ่มอาจจะมีอาการแบบบวมแดงได้นะครับผมแล้วก็มีอาการเจ็บมากๆนะครับในบางรายเนี่ยคนไข้บางรายแค่ลมพัดมาโดนผื่นเนี่ยก็เจ็บมากๆละบางรายแค่โดนเสื้อผ้าสัมผัสเนี่ยก็เจ็บมากๆละครับผมแต่ลักษณะเฉพาะของเจ้างูสวัสดิ์เนี่ยก็คือเขาจะขึ้นเฉพาะด้านในด้านหนึ่งของร่างกายนะครับแล้วก็จะไม่ได้แพร่กระจายไปทั่วนะครับผมในบางรายก็จะเป็นบางส่วนของใบหน้านะครับบางส่วนของแขนขาหรือลำตัวครับผมจะไม่ได้ขึ้นกระจายทั่วแต่บริเวณที่ตุ่มขึ้นจะเจ็บมากๆครับ
1: ค่ะลักษณะของตุ่มหรือผื่นเนี่ยคะคุณหมอมันมีความเหมือนหรือว่าความต่างจากสุกใสยังไงบ้างคะ
0: จริงๆถ้าเราซูมดูลักษณะของตุ่มอาจจะแยกได้ยากครับแต่ว่าลักษณะพิเศษของสุกใสคือเขาจะขึ้นทั่วๆร่างกายนะครับผมอาจจะเคยเห็นในเด็กหลายคนเนาะก็คือผื่นขึ้นเต็มร่างกายเลยไม่ว่าจะเป็นใบหน้าแขนขาลำตัวนะครับ
1: คร
0: ับแต่ถ้าเป็นงูสวัสดิ์จะขึ้นเฉพาะส่วนตามแนวของเส้นประสาทของร่างกายเท่านั้นครับ
1: ค่ะแล้วอย่างเรื่องของอาการที่แบบว่ามีงูสวัสดิ์ขึ้นตาเนี่ยค่ะคุณหมออาการมันเป็นแบบไหนและมันรุนแรงแค่ไหนคะ
0: อาการของงูสวัสดิ์ขึ้นตานี่ก็คือเผอิญว่าเชื้องูสวัสดิ์ที่มันออกมาก่อโรคในร่างกายเนาะมันออกมาในเส้นประสาทคู่ที่มาเลี้ยงบริเวณใบหน้าที่มีส่วนของดวงตาพอดีทีเนี้ยมันจะเกิดการติดเชื้อเข้าสู่กระจกตาได้นะครับผมก็จะเป็นลักษณะของโรคที่ค่อนข้างอันตรายนะครับผมในบางรายเนี่ยช่วงแรกอาจจะเห็นเกิดอาการตามัวหรืออาจจะเกิดอาการแบบเห็นแสงแป๊บๆอย่างเงี้ยครับร่วมกับอาการปวดครึ่งซีกของใบหน้านะครับผมส่วนมากงูสวัสดิ์เนี่ยจะทำให้เกิดอาการปวดแล้วก็ทรมานค่อนข้างมากแต่อาการเสียแทรกซ้อนนะครับจากการติดเชื้อของผิวหนังบริเวณที่เป็นงูสวัสดิ์แล้วก็ร่วมกับผู้ป่วยอาจจะมีโรคอย่างเช่นโรค HIV ร่วมด้วยครับอาจจะทำให้เสียชีวิตได้แต่ในคนที่ไม่ได้มีโรคประจำตัวเยอะนะครับโอกาสที่งูสวัสดิ์จะขึ้นรอบ2ด้านเนี่ยมันจะเป็นไปได้ค่อนข้างยากมากๆนะครับเพราะโดยปกติแล้วไขสันหลังของเราเนี่ยอาจจะมีเส้นประสาทออกมาจากไขสันหลังแล้วก็อ้อมมาถึงแค่บริเวณกลางลำตัวการที่งูสวัสดิ์จะขึ้นมารอบได้เนี่ยมันจะต้องแบบร่างกายอ่อนแอจริงๆหรือว่าแบบโชคร้ายจริงๆนะครับดังนั้นเราจะไม่ค่อยพบผู้ป่วยงูสวัสดิ์ที่มีตุ่มเนี่ยขึ้นรอบเอวอย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะค่ะก็จะเป็นเฉพาะด้านใดด้านหนึ่งเท่านั้น
0: ครับ
1: ค่ะเรื่องของภาวะแทรกซ้อนอย่างที่คุณหมอได้กล่าวมาเมื่อสักครู่ที่มักพบได้บ่อยนะคะมันจะมีอาการแบบไหนกันบ้างคะ
0: ภาวะแทรกซ้อนเนี่ยส่วนมากจะพบหลังจากอาการหายของผื่นงูสวัสดิ์ไปแล้วนะครับเขาเรียกว่าภาษาทางการแพทย์เรียกว่า post herpetic neuralgia ก็คือจะมีอาการปวดของเส้นประสาทบริเวณนั้นน่ะอยู่นานนะครับบางรายเนี่ยนานเป็นเดือนบางคนนี่ก็นานเป็นปี
1: คร
0: ับผมแล้วแต่สภาวะภูมิคุ้มกันของร่างกายในเวลานั้นครับผมก็จะทำให้ก่อความรำคาญค่อนข้างเยอะเลยเพราะว่าอาการปวดมันจะไม่หายไปไหนเพียงแค่สวมใส่เสื้อผ้าไปถูใส่ผิวหนังเบาๆเนี่ยก็เกิดอาการปวดได้ครับผม
1: ค่ะลักษณะอาการปวดที่ว่านะคะคุณหมอสามารถที่จะซื้อยามารับประทานเองได้มั้ยคะ
0: ก็แนะนำให้พบแพทย์ดีกว่าเพราะว่ายาที่ใช้รักษาในการปวดปลายประสาทเนี่ยมักจะไม่ได้มีขายในร้านขายยาทั่วไปนะครับผมแล้วก็การทานยาแก้ปวดโดยทั่วไปหรือว่ายาพาราอาจจะไม่ได้ช่วยลดอาการปวดได้ดีนะครับอาจจะต้องเป็นยาที่จ่ายโดยแพทย์ครับ
1: ค่ะทีนี้ลักษณะอาการแบบไหนเวลาที่มีตุ่มหรือผื่นขึ้นตามตัวเนี่ยค่ะควรที่จะไปพบแพทย์เพื่อเข้ารับการรักษาอย่างทันท่วงทีคะ
0: ก็อยากให้สังเกตว่าอาการช่วงแรกของงูสวัสดิ์เนี่ยตุ่มมันอาจจะยังไม่ได้ชัดแต่ถ้าเกิดมีอาการปวดปลายประสาทนะครับปวดแป๊บๆนะครับผมแล้วก็มีตุ่มเริ่มขึ้นบริเวณที่ปวดนั้นน่ะก็ควรจะรีบไปพบแพทย์เลยเพราะว่างูสวัสดิ์เนี่ยในช่วงระยะเวลา 1-3 วันแรกถ้าเกิดไปหาหมอเร็วสตาร์ทยาเร็วเนี่ย

0: ก็จะลดความรุนแรงของโรคได้ค่อนข้างเยอะแทนที่เราจะมีตุ่มขึ้น 2-3 อาทิตย์อย่างเงี้ยอย่างน้อยก็ลดเหลือประมาณอาทิตย์เดียวได้แล้วก็อย่างน้อยที่เราจะมีอาการปวดหลังจากการหายของโรคไปหลายเดือนเนี่ยอาจจะเหลือแค่หลักสัปดาห์อย่างเงี้ยครับ
1: ค่ะค่ะ
0: ยิ่งพบแพทย์เร็วก็จะยิ่งดีครับ
1: เวลาที่มีตุ่มหรือผื่นขึ้นเนี่ยคะคุณหมอมันจะมีลักษณะอาการที่คันร่วมด้วยไหมคะ
0: ส่วนมากจะเป็นอาการปวดมากกว่าในบางรายจะมีอาการคันได้แต่อาการที่เด่นก็คืออาการปวดตามปลายประสาทบริเวณที่ตุ่มขึ้นก็จะปวดแป๊บๆบางคนชานะครับบางคนเหมือนไฟช็อตครับผม
1: ค่ะค่ะทีนี้พอเราไปพบแพทย์เนี่ยแล้วเนี่ยค่ะเราจะมีวิธีการรักษาตุ่มหรือผื่นแล้วก็อาการแทรกซ้อนต่างๆที่ตามมาได้ยังไงบ้างคะ
0: ก็คำแนะนำก็คือบริเวณตุ่มเนี่ยก็สิ่งที่ห้ามเลยก็คือการล้วงแคะแกะเกาบริเวณตุ่มนั้นนะครับก็จะทำให้เกิดการติดเชื้อบริเวณผิวหนังบริเวณนั้นได้นอกจากนี้ก็คือมันจะแพร่เชื้อโรคไปสู่ผู้อื่นได้ถ้าเกิดเราไปแคะตุ่มเนาะแล้วก็ตุ่มเนี่ยไม่ได้ห้ามว่าโดนน้ำไม่ได้ห้ามล้างสามารถทำความสะอาดหรือว่าอาบน้ำบริเวณนั้นได้โดยใช้สบู่อ่อนๆนะครับ
1: ค่ะ
0: ครับถ้าเกิดในบางรายที่อาการตุ่มเนี่ยค่อนข้างรุนแรงแพทย์อาจจะจ่ายยาทาฆ่าเชื้อไว้บริเวณนั้นได้นะครับแต่ว่าสุดท้ายเนี่ยตุ่มนี้ก็จะหายไปเองภายในเวลาประมาณ 2-3 สัปดาห์ครับ
1: ค่ะค่ะก็คือสามารถที่จะดำเนินชีวิตประจำวันได้ตามปกติค่ะ
0: ใช่ครับ
1: ถูสบู่ได้ไม่แสบนะคะคุณหม
0: อในบางรายอาจจะแสบอาจจะถูเบาๆนิดนึงครับ
1: ค่ะค่ะทีนี้ข้อห้ามของผู้ป่วยหลักๆแล้วมีอะไรบ้างไหมคะหรือว่าห้ามทานอะไรบ้างเป็นพิเศษไหมคะ
0: ก็สิ่งสำคัญในการดูแลโรคงูสวัดเนี่ยก็คือเราจะต้องทำให้ภูมิคุ้มกันเราเนี่ยแข็งแรงสิ่งที่ห้ามเลยหมออยากจะห้ามก็คือเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมไปแล้วภูมิคุ้มกันเราจะตกนะครับในขณะที่ป่วยเป็นโรค ก็ควรจะหยุดงานพักผ่อนครับนอนหลับให้เพียงพอแล้วก็ถ้าออกกำลังกายไหวก
1: ็สามารถกลับมาเป็นได้อีกไหมคะ
0: น้อยนะครับดื่มสุราเยอะหรือว่าไม่ค่อยดูแลตัวเองเนี่ยมันก็มีโอกาสที่เชื้อจะหนักกว่าเดิมได้ครับ
1: ค่ะค่ะฟังดูแล้วเป็นโรคที่น่ากลัวอยู่เหมือนกันนะคะคุณหมออย
0: ่
1: างตัวพิธีกรเองเนี่ยคือไม่เคยเป็นสุขใสมาก่อนเลยแต่ก็มีโอกาสเป็นเหมือนกันใช่ไหมคะ
0: ครับมีโอกาสเป็นได้ครับ
1: ค่ะถ้าเกิดว่าพักผ่อนไม่เพียงพอหรือว่าดูแลตัวเองไม่ดีก
0: ็
1: อาจจะภูมิคุ้มกันตกก็ได้
0: ครับถ้าภูมิตกเมื่อไหร่ก็มีโอกาสได้ครับ
1: ค่ะค่ะคุณหมอคะทีนี้เราจะมีวิธีการป้องกันโรคงูสวัดยังไงบ้างคะ
0: ต้องแจ้งก่อนว่าปัจจุบันเนี่ยมีข่าวดีก็คือเรามีวัคซีนงูสวัดละนะครับในประเทศไทยนะครับผมก็โดยวัคซีนงูสวัดเนี่ยจะฉีดอยู่กัน2เข็มนะครับฉีดเข็มแรกวันนี้แล้วก็ฉีดเข็มที่2เนี่ยห่างจากเข็มแรกเนี่ย 3-6 เดือนนะครับเราเชื่อว่าสามารถป้องกันงูสวัดได้90%+นะครับถึงแม้ว่าจะติดมาแล้วเนี่ยก็จะช่วยลดความรุนแรงของโรคได้นะครับ
1: ค่ะค่ะคนที่จำเป็นจะต้องฉีดงูสวัดเป็นบุคคลกลุ่มไหนบ้างคะ
0: ก็ถ้าหมอแนะนำเลยก็คืออันดับแรกก็คือกลุ่มคนที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าอาจจะอายุไม่ถึง50ปีก็ได้แต่ว่าเรามีโรคประจำตัวที่มีความเสี่ยงที่จะภูมิคุ้มกันต่ำนะครับไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานนะครับผู้ป่วยโรค HIV นะครับผู้ป่วยโรคมะเร็งนะครับหรือว่าผู้ป่วยแพ้ภูมิตัวเองอย่างเงี้ยครับก็สามารถฉีดวัคซีนได้อันนี้เป็นคำแนะนำของหมอเลย
1: ค่ะค่ะบางคนถามว่าฉีดวัคซีนแค่ครั้งเดียวนะคะสามารถที่จะป้องกันไปได้ตลอดชีวิตเลยไหมคะ
0: ก็ในตัวเลขจากการศึกษาปัจจุบันเนี่ยเขาเชื่อว่าภูมิคุ้มกันเนี่ยจะมี 90% อย่างน้อยๆละ10ปีแต่ว่าข้อมูลพอครับทานอาหารที่มีประโยชน์นะครับมันออกกำลังกายเป็นประจำเมื่อไหร่ที่ภูมิคุ้มกันเราแข็ง
2: ส่งผลให้ระบบนิเวศเดิมเสื่อมโทรมแม้การปลูกพืชเชิงเดี่ยวจะให้ผลตอบแทนเร็ว
3: ปลูกต้นไม้นะคะเพื่อที่จะฟื้นหมายถึงมาตรการในการเนื่องจากว่ามันเป็นพื้นที่สูง
4: เราพึ่งพาตนเองได้ตามแนวพระราชดำริอย่างที่พระราชินีตรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำในส่วนของกรมป่าไม้ก็นับ3อย่างประโยชน์4อย่างอันนี
5: ้สะท้อนรากเหง้าความเป็นไทยเพื่อให้เด็กและเยาวชนจากทั้งในด้านการร้องเพลง

0: เวทีเยาวชนสืบสานกวดทั้งซีซั่น1และซีซั่น2รองชนะเลิศและศิลปินที่มีชื่อเสียงได้สัมผัสการทำงานด้านบันเทิงครบไม่ใช่เป็นเพียงเส้นทางของผู้ชนะแต่เป็นแหล่งเรียนรู้และพื้นที่ซับ
1: ให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโต
2: รายการต่อไปนี้เป็น
3: รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
4: กองมูเศษฟ้าป่าเขียวขลือนามถิ่นบัวตองก่อนที่จะมาผมสำรวจก่อนว่าคือหรือแม้แต่จะเป็นแลกอินกันก็คงจะเป็นเรื่องของการมาแช่ออนเซนมาแช่น้ำร้อนที่นี่ครับสอนครับก็เป็นอีกหนึ่งจุดถ้าหากว่าเราดูจากสื่อโซเชียลต่างๆเที่ยวในเขตอุทยานก็มีคาดครับเห็นวันนี้นะครับเขาบอกว่าเดี๋ยวจะได้ชิมไข่น้ำแร่ชั้นแรกของที่อำเภอปายจะอร่อยเหมือนกับที่อื่นๆที่ผมเคยผ่าน
5: ร่มจากบ่อที่น้อยสุดขึ้นไปหาที่อย่างตรงนี้ก็จะอยู่ที่32องศาบ่อตรงนี
4: ้ว่าเป็นบ่อทั่วไปก็คือสามารถแช่ได้เลยตามใจชอบว่าอยากจะแช่เรามีไข่ไก่มาแบบนี้เราจะต้องไปแช่ตรงบ่อไหนครับพี่อัครเดชคร
5: ับจะเป็นหัวโป่ง
4: อีก200เมตรจากตรงนี้ไปใช่ไหมครับ
5: ใช่ครับ
4: อ๋อคือเท่ากับว่าเราเดินก็คือคุณผู้ชมเราสัมผัสธรรมชาติสองข้างทาง
5: ตรงนี้จะมีเส้นทางศึกษาธรรมชาติอยู่รอบโป่งเนี่ย1 กิโลเมตร
4: ครับ
5: จะมาจบตรงนี้พอดี
4: คือเดินจาก
5: ตรงนี้ครับ
4: เริ่มจากตรงนี้ไปแล้วก็เดินอ้อมมาใช่ไหมครับแล้วกลับมาอยู่ตรงนี้ก็คือสามารถศึกษาธรรมชาติต่างๆได้ด้วย
5: ครับ
4: แต่จุดหมายเราส่วนหนึ่งก็คือนอกจากที่จะมาสัมผัสความอุ่นของออนเซ็นที่นี่เราก็จะได้ไปแช่ไข่ออนเซ็นกันด้วยครับคุณผู้ชมครับ

0: คือบ่อตรงนี้เป็นบ่อที่ได้รับความนิยม
1: จริงก็ส่วนหนึ่งครับแต่จริงๆนักท่องเที่ยวชอบที่ทำได้ธรรมชาติ
0: อ๋อเป็นธรรมชาติตรงนู้นก็คือมันจะไหลผ่านตลอดใช่ไหมครับ
1: อ
0: ันนี้คือเราทำไว้เปิดแช่ไว้ต่างหากนี้ใช่ไหมครับพี่อั
1: คร
0: เดช
1: ใช่ครับ
0: อุ้ยอันนี้ประมาณเท่าไหร่ฮะ
1: น่าจะประมาณ33ครับตัวนี
0: ้โอ้33ตอนเช้าน่าจะได้อยู่เนาะพี่แต่ถ้าเรามาสายๆก็อาจจะร้อนเกินไปไหมฮะ
1: หลังจากลงไปแช่สักพักครับมันจะเย็น
0: ครับ
1: ครับมันต้องปรับอุณหภูมิลงไปทีละสเต็ปก่อน
0: เหรอครับโอ้โหร้อนอยู่นะ
1: เริ่มจากขาจุ่มลงไปทีละ
0: ค่อยๆลงใช่ไหมครับอย่าลงทีเดียว
1: แล้วก็แช่ประมาณ15นาทีแล้วขึ้นมาพัก
0: ครับ
1: แล้วสามารถลงไปแช่ต่อได้แต่การแช่1ครั้งคือ15นาที
0: 15นาทีต่อ1ครั้งแล้วก็ค่อยขึ้นมา

0: ที่ชอบของนักท่องเที่ยวด้วยครับตรงนี
1: ้ครับถ้าจัดอันดับก็คืออยู่ตรงนี้แหละที่ทุกคนจะชอบ
0: ในแหล่งท่องเที่ยว3แหล่งของเราได
1: ้ครับแต่ต้องภายในวันเดียวใช่มั้ยเอาไข่ไปแช่ออนเซนกันครับคุณผู้ชมครับ
2: ครับ
0: ในที่สุดเราก็มาถึงที่ต้มไข่แล้วนะครับ
1: คือเรามาที่นี่บ่ายโมงเราเห็นแบบไอ้น้ําแล้วเอกว่าก็คือถ้าตอนเช้านี่คงจะเยอะกว่านี้ใช่มั้ยครับพี่อัครเดชที่มันระเหยขึ้นน่ะ
0: ใช่ๆครับใช่ครับ
1: ว่าเป็นยังไงก็
0: ไข่ลวก
1: ไข่เป็นอารมณ์แบบไข่ลวก
0: ใช่ครับไข่ลวก
1: แบบนี้เลยครับคุณผู้ชมครับ
0: แต่ถ้าอยากได้ไม่อยากลวกก็ต้องเพิ่มไป10นาทีครับ
1: นั้นก็ต้องเป็น10แล้ว
0: ใช่ครับ
1: เนาะสําหรับคนที่แบบเผื่อเอาไปเป็นทรงเครื่องหอมแดงพริกขี้หนู
0: ถูกต้องครับมะนาวนิดหน่อย
1: มะนาวนิดหน่อยกําลังดีเลยแต่ต้อง10นาทีผมว่าเนาะ
0: อันนี้เป็นไข่5นาทีจะเป็นไข่ลวก
1: ครับพี่อัครเดชเอกกําลังสงสัยว่าถ้าฝนตกหนักๆอ่ะครับตรงนี้เป็นยังไงฮะ
0: ตรงนี้ไม่มีปัญหาครับเพราะมันน้ําออกตลอดเวลา
1: แล้วถ้าเป็นซัมเมอร์เมษาพฤษภาตรงน
0: ี้ก็ยังมีอยู่ครับ
1: ก็จะเป็นแบบนี้ตลอดเลยเหรอครับ
0: แต่ของเราจะมีปัญหาฝนตกหนักข้างนอกคือทรายจะทะลักเข้ามาที่บ่อธรรมชาติข้างนอก
1: อ๋อเฉพาะข้างนอกแต่ตรงนี้ก็คือจะปกติ
0: ครับผม
1: ไม่ว่าจะช่วงฝนตกหนักหรือช่วงแล้ง
0: ใช่ครับ
1: ตรงนี้ก็จะมาเที่ยวได้
0: มาเที่ยวได้ครับ
1: ครับคุณผู้ชมก็ตามผมมาเช็คอินที่นี่อันนี้คือยังเป็นจุดแรก

0: เราเดินทางมาถึงเช็คอินกันที่นี่อีกครั้งนึงท่านรองสวัสดีครับไปจุดได้ยังไงครับสำหรับออนเซ็นตรงนี
1: ้กลุ่มของวิสาหกิจชุมชนค่ะก่อตั้งขึ้นมาชื่อวิสาหกิจชุมชนบ่อยที่พี่เอกไปเมื่อสักครู่นี้ก็จะเป็นของภาครัฐบาลใช่ไหมคะให้บริการในเรื่องของความเป็นส่วนตัวมากขึ้น
0: ค
1: ่ะอย่างที่เห็นก็ใช่
0: อันนี้วิวที่เราเห็นเป็นสถานที่สำคัญอะไรบ้างครับรอง
1: ตรงนี้ที่เราอยู่กับตรงนี้ค่ะเราเห็นเป็นปลายแคนยอนวิวเราจะเห็นด้านหน้านะคะก็จะเห็นเป็นเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติค
0: ่
1: ะพอเราแสงของปลายแคนยอนด้วยแล้วก็พระอาทิตย์ตกดินด้วยค่ะ
0: แต่จะมาแช่ธรรมดาไงครับสำหรับการมาแช่ออนเซ็นตรงนี้
2: จริงๆแล้วเนี่ยการทำกิจกรรมเรียกบนบกนะคะที่ไม่มีน้ำอ่ะมันจะทำให้นักเรียนยืดเหยียดได้ยากแต่ถ้าเรายืดเหยียดในน้ำร้อนเนี่ยเขาเรียกว่าองศาในการยืดก็จะยืดได้มากขึ้นแล้วก็ตัวน้ำจะช่วยพยุงอาการเจ็บปวดได้มากขึ้นแล้วก็เราสามารถไม่ว่าจะเป็นเปิดอกยืดหลังยืดขาแล้วก็ทำให้เราไม่บาดเจ็บด้วยค่ะ
0: พอเอกลบ
2: ยังค่ะ

0: ช็คน้ำในบ่อก่อนค่ะว่ามันร้อนไหมค่ะต่อไปสิ่งแรกที่จะต้องลงคือเท้าค่ะเท้าจะมีการยืดเราต้องยืดลำตัว
1: นี่นะคะพี่เอกก็จะมีอีก2ที่ทั้ง3ที่ของตัว Water Therapy เนี่ยค่ะจะอยู่ติดกับชุมชนเพื่อให้เห็นบรรยากาศมากมายทั้งในรูปแบบของภาครัฐและภาคเอกชนนะคะค่ะเรามีอาหารอิตาเลียนที่ขึ้นชื่อโดยเชฟชื่อดัง

0: นี่ครับส้มสดๆไปใหญ่แล้วก็มีพื้นเมืองสำหรับคือเด็ดจากต้นเลยคุณผู้ชมครับสายน้ำผึ้งครับส้มที่นี่ที่เขาใช้คำว่ามันยังความผมนัดกับคุณแชมป์ไว้ที่นี่คุณแชมป์สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: เป็นยังไงบ้างคุณ
1: ไม่เกิน45ครับผม
0: 39ถึง4 39เหรอ39ถึง4กําลังจะถามว่าถ้าสมมุติแบบมันทําเป็นไข่ออนเซนไข่น้ําแร่อย่างเงี้ยไม่มีครับซึ่งของเราต่างจากที่อื่นเพราะแบบเห็นใสแบบเห็นข้างล่างเป็นทรายเป็นหินเลยครับคุณผู้ชมครับไม่มีวันหยุด
1: ครับไม่มีวันหย
0: ุ
1: ด
0: ไม่มีวันหยุดแต่ว่าให้มาช่วงเวลาราชการ
1: ครับ
0: เพราะว่ามันพื้นที่ประมาณเท่าไหร่อ่ะครับเขตรักษาพันธ
1: ุ์เป็นปลายปางเอาผ้าแล้วก็อำเภอเมือง
0: เลยอ่ะเราไม่ต้องไปไกลถึงญี่ปุ่นนะครับมาแช่ออนเซนที่อำเภอปายหลายๆจุดก็ถือว่าคุ้มค่ากันทีเดียวแล้วครับเดี๋ยวเช็คอิน EP หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนติดตามกันได้ใหม่นะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกสถานที่ที่อำนาจหมดแล้วโอกาสหน้าเราเจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ
2: เพลงลูกทุ่งและลูกกรุง
3: เพลงลูกกรุงดูนะคะเพราะว่าเป็นบทเพลงที่มี
4: ถึง 12:00 นรายการเมืองไทยและวันเสาร์วันอาทิตย์เวลา 13:00 น
5: จังหวัดนครสวรรค์ประเมินสถานการณ์น้ำที่ประตูน้ำวังสัสดีสกนและ
6: ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพอากาศที่ช่วงนี้น่าเป็นห่วงมากๆเลยค่ะ
7: ใช่ค่ะฝนฟ้าอากาศในช่วงนี้หรือพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างก็ดีหลากหลายพื้นที่เลยค่ะที่ตอนนี้กำลังประสบภัยน้ำท่วมแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ให้ระวังฝนตกหนักตกอยู่นะดังนั้นแล้วก็ต้องเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ในตัวอำเภอเมืองเองที่สถานีของเรา
6: ก็ตกแล้วเช่น
7: ตอนนี้พื้นที่ลุ่มต่ำหรือพื้นที่ที่เคยมีน้ำท่วมขังซ้ำซากก็อาจจะต้องเฝ้าระมัดระวัง
6: ที่สำคัญในช่วงนี้ถ้ามีเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะมีข่าวปลอมเนี่ยเยอะมากๆมือในการสร้างข่าวปลอมดังนั้นเนี่ยอยากจะให้

0: ผู้ชมติดตามจากเพจราชการเพียงเท่านั้นนะคะเพื่อที่จะได้ป้องกันไม่เจอข่าวปลอมหรือบางคลิปวิดีโอที่ใช้ AI ค่ะสร้างผิดกฎหมายนะเพราะว่าสร้างความตื่นตระหนกแล้วก็สร้างเฟกนิวส์ด้วยดังนั้นก็เพื่อเซฟ
1: คุณผู้ชมคะและในวันนี้ข่าวภาคเหนือค่ะจะพาคุณผู้ชมไปเริ่มต้นด้วยหลายจังหวัดในร้อยเก้าปีเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
2: ที่ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ในรัฐพลนราดีสอนผู้ว่าราชครบรอบ109ปีที่บริเวณลานที่ว่าการอำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่เจ้าหน้าที่บุคลากรสังกัดที่เคารพธงชาติและร้องเพลงชาติเทานางสาวออนอภาโลวีระผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยาเป็นประธานก้าวโปรดกระหม่อมให้ประกาศใช้ธงไตรที่ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนนำเป็นธงชาติไทยเมื่อปีพุทธศักราช2460จึงเป็นวันสำคัญเป็นประธานกิจกรรมเนื่องในวันพระราชตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนตระหนักที่37ค่ายเมียงรายมหาราชผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่377โรงเรียนทหารบกอุปถัมภ์บริออกถึงความภาคภูมิใจในสัญลักษณ์สำคัญของชาติพร้อมสร้างความตระหนักถึงคุณ
0: จังหวัดน่านเร่งฟื้นสถานที่ท่องเที่ยวหลังน้ำท่วมเชื่อมมรดกวัฒนธรรมศรัทธาพร้อมด้วยนายประสิทธิ์โนทะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดน่านเขต2และเหลือนักเรียนระดับประถมศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมและน้ำป่าประธานสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนน่านก่อตั้งมานานกว่า70ปีร่วมเป็นผู้ประสานเชื่อมโยงความช่วยเหลือจากทุกภาคส่วนต่างๆผ่านสมาคมนักสื่อสารจังหวัดความต้องการของนักเรียนแต่ละคนก่อนนำของหน่วยงานภาคีเครือข่ายศิษย์เก่าอุปกรณ์ต่างๆของนักเรียนแต่ก็ยังมีหุ้น
1: ค่ะช่วงนี้ก็ใกล้แล้วนะคะสายหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อขับเคลื่อนงานตามนโยบายของรัฐบาลและแผนการพัฒนาจังหวัดค่ะที่ศาลากลางจังหวัดลำพูนนายปิยะประชุมคณะกรรมการจังหวัดลำพูนนายอำเภอและหัวหน้าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
0: ที่ประชุมมีวาระสำคัญประกอบด้วยการเตรียมพร้อมการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเพื่อให้มีความครบถ้วนสมบูรณ์และความเรียบร้อยสมพระเกียรติต่างประกอบด้วยสภาพอากาศสถาน
3: กำเนิดขึ้นจากปฐมบทปาชีตอดสีดาในวันที่5
0: กลับมาติดตามรับชมข่าวสารที่น่าสนใจกันต่อในช่วงนี้ค่ะ
1: คุณผู้ชมทางศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้มีประกาศเตือนฉบับที่11ค่ะเรื่องฝน

0: กหนักถึงหนักมากในภาคเหนือค่ะศูนย์อุตุนิยมเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากโดยภาคเหนือตอนบนค่ะมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60อากาศต่ำได้เคลื่อนตัวลงสู่อ่าวมัตตบันในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยค่ะ
1: ขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาควรหลีกเลี่ยงการเดินทางผ่านเส้นทางที่มีปัญหาน้ำท่วมซ้ำซากโดยเฉพาะขังในระยะสั้นได้ค่ะก็สภาพอากาศช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังอย่างเข้มข้นเลยนะคะคุณผู้ชม
0: ใช่ค่ะในพื้นที่ตัวเมืองเชียงใหม่เองตอนนี้ก็ถ้าใครอยู่ในพื้นที่ไหนก็สามารถปักหรือไม่หรือว่าสภาพการจราจรเป็นอย่างไรเพราะว่าอย่างที่ศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคเหนือได้บอกซ้ำซากเนี่ยคุณผู้ชมก็ต้องหลีกเลี่ยงแล้วก็ใครที่อยู่ในพื้นที่เหล่านั้นก็ต้องระวังด้วย
1: คุณผู้ชมคะไปดูความเคลื่อนไหวของภาคประชาชนเพื่อสังคมที่เป็นธรรมยื่นหนังสือผ่านผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูนถึงรัฐบาลที่บริเวณหน้าอาคารศาลากลางจังหวัดลำพูนนายปิยพงษ์ชาญนายรัฐพลราริศรผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าดีใจและปลื้มแต่ยืนยันว่าจะไม่ลืมเชียงใหม
0: ่อันแก่ส่วนราชการและทุกภาคส่วนว่าการโยกย้ายตำแหน่งเป็นวิถีชีวิตของข้าราชการดีที่สุดโดยขอให้ข้าราชการทุกคนทำงานอย่างมีความสุขเพราะเมื่อเริ่มต้นจากความสุขผลงานที่ดีก็จะตามมาค่ะ
1: ในพื้นที่จังหวัดแพร่ค่ะทางจังหวัดแพร่ค่ะก็คือกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดการแสดงมุทิตาจิตนายกองเอกสมชัยเลิศประสิทธิพันธ์ที่หอป่าไม้จังหวัดแพร่นายกองเอกอาสารักษาดินแดนจังหวัดแพร่เป็นบังคับการกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดชาหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการรักษาดินแดนจังหวัดแพร่เข้าร่วมพิธี
0: กิจกรรมดังกล่าวค่ะจัดขึ้นเพื่อแสดงมุทิตาที่ด้วยความเสียสละซื่อสัตย์สุจริตและวิริยะอุตสาหะตลอดระยะเวลา
2: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
3: เรื่องง่ายๆไม่ใช่ก็ปิด
1: สรรค์ในจังหวัดน่านกันค่ะซึ่งจังหวัดน่านทางวัฒนธรรมสู่การสร้างสรรค์ของคนที่ศูนย์ราชการจังหวัดน่านนางจังหวัดน่านเปิดมหกรรมศิลปะประจำปี2569ซึ่งสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดน่านจัดขึ้นเพื่อเผยแพร่สืบสารและต่อยอดองค์ความรู้ด้านศิลปะการแสดงสร้างสรรค์ผลงานและการนำเสนอผ่านเวทีสาธารณะโดยมุ่งส่งเสริม
0: ถึงการแสดงเพลงมาร์ชนครน่านโดยวงดนตรีจัดกิจกรรมอบรมค่ะ
1: ที่ไม่ได้มุ่งเพียงการอนุรักษ์แต่เปิดโอกาสให้คนรุ่นใหม่ได้เรียนรู้ฝึกฝนและนำทุนทางวัฒนธรรมมาสร้างสรรค์ผลงานในรูปแบบใหม่พร้อมสืบทอดมรดกทางวัฒนธรรมของเมืองน่านให้คงอยู่อย่างมีชีวิตและก้าว
0: สานแล้วก็ส่งเสริมอัตลักษณ์วิถีชีวิตน่านจริงๆค่ะคุณผู้ชมคะ

0: ไม่ได้เลยที่จะไม่ได้ถึงประเพณีแข่งเรือหน้านั่นเองซึ่งตอนนี้ปิดฉากแล้วนะคะสำหรับประเพณีทานสลักกพัดวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารประจำปี2569ค่ะนางวิไลวันบุดาสารองผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเป็นประธานปิดงานประเพณีแข่งเรือจังหวัดน่านชิงถ้วยพระราชทานทานสลักกพัดวัดพระธาตุช้างคำวรวิหารประจำปี2000ค่ะแบ่งเป็นเรือใหญ่ในตำนาน8ลำเรือกลาง6ลำเรือเล็ก6ลำกาดที่เต็มไปด้วยความสนุกสนานและความสามัคคีของคณะฝีพายและประชาชนค่ะที่จากแขวงชัยบุรีสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวเดินทางมาร่วมการแข่งขันสร้างสีสันให้กับงานพร้อมเชื่อมความสัมพันธ์และ2ประเทศซึ่งเรือที่ได้รับรางวัลชนะเลิศได้รับพระราชทานถ้วยรางพระราชทานเฉลิมฉลองกฐินพระราชทานนัดปิดสนามซึ่งมีกำหนดจังหวัดน่านก็เริ่มอยู่ในการฟื้นฟูพื้นที่สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆรวมไปถึงน่านกำลังใจพื้นที่พี่น้องประชาชนชาวจังหวัดน่านด้วยนะการไปเที่ยวที่พื้นที่จังหวัดน่านนั่นตอนนี้อยู่นะคะภาคเหนือตอนบนก็ส่งกำลังใจให้ค
1: ่ะใช่ค่ะคุณผู้ชมคะและปิดท้ายกันในช่วงนี้ SAT คิดฟันรัน2026เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมภายใต้การขับเคลื่อนกีฬาและน้ำใจนักกีฬาด้วยค่ะเด็กๆสนุกกันใหญ่เลยนะคะเขาเรียกว่าก้าวเล็กค่ะ
0: สวัสดีค่ะ
2: โดยเฉพาะอย่างยิ่งในพื้นที่ฝั่งตะวันตก
0: ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างกันต่อค่ะสำหรับวันนี้เราสองคนพร้อมทีมข่าว MBT เชียงใหม่ข
2: อสวัสดีครับมีสถานการณ์ความคืบหน้าเนื่องจากว่าโดยเฉพาะวันนี้เราได้รับเกียรติจากปภ.
3: ค่ะจะพาไปดูน้ำตกรูปหัวใจที่ชัย
2: เปโตหล่อสูนะครับเดี๋ยวในปีนี้เตรียมการเชิญรันธงชาติไทยประจำปี2569
4: จังหวัดพิษณุโลกนำคณะรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการพนักงานราชการและเจ้าหน้าที่ร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569เพื่อแสดงออกถึงความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทยและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเช่นเดียวกันที่สำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4เวลา 8:00 น.นางพิสมัยเลิศอิทธิบาทผู้อำนวยการสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4นำคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานประชาสัมพันธ์ที่4ร่วมจัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี2569ณบริเวณหน้าเสาธงกิจกรรมความเป็นชาติไทยส่งเสริมความรักความสามัคคีและความตระหนักถึงความสำคัญหุ่นนายกกชัยฉายรัศมีกุลรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนรักความสามัคคีการเทิดทูนธงชาติไทยอันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นเอกราชกิจกรรมพร้อมด้วยนายวิทยาจันทเสนะรองผู้ว่าราชการและสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวการจัดกิจกรรมในข้าราชการที่ดีแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์เป็นการเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติราชการในแต่ละสัปดาห์อีกทั้งยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเสริมสร้างความรักความสามัคคีในองค์กรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชนไปทั่วไปสำหรับความเป็นมาของวันพระราชทานธงชาติไทยคณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อรำลึกถึงวันที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้พระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2460อันเป็นสัญลักษณ์แห่งความเป็นชาติแสดงออกถึงเอกราชและความสามัคคีของคนไทยโดยสีของธงไตรรงค์มีความหมายคือสีแดงหมายถึงชาติ

0: สีขาวหมายถึงศาสนาและสีน้ำเงิน
1: ให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งเตรียม ประสานงานกับสำนักงานคณะกรรมธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.เพื่ออำนวยความสะดวกประชาชนต่อไปค่ะ
2: นอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ประชุมคณะรัฐมนตรีนัดพิเศษเพื่อพิจารณาสถานการณ์น้ำท่วมให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยมีข้อสั่งการให้ทุกหน่วยงานบูรณาการความร่วมมือเพื่อแก้ไขปัญหาและรับมือสถานการณ์ให้ความช่วยเหลือต่อเนื่องในทุกพื้นที่ให้สถานที่ราชการทุกแห่งจัดสถานที่เพื่อให้ประชาชนนำยานพาหนะเข้ามาจอดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนรับทราบข่าวสารที่ถูกต้องเป็นแนวทางเดียวกันและมีความเห็นชอบให้วันที่28และ29กันยายนนี้เป็นวันหยุดราชการกรณีพิเศษเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานครจังหวัดนนทบุรีจังหวัดปทุมธานีและจังหวัดสมุทรปราการนั่นเองครับในตอนนี้เองครับในส่วนของภูมิภาคอย่างเช่นภาคเหนือตอนล่างเองหลังจากที่กรมอุตุนิยมวิทยาได้ประกาศเรื่องของมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่โดยเฉพาะพื้นที่สูงรอยต่อฝั่งตะวันตกจังหวัดตากจังหวัดกำแพงเพชรจังหวัด

0: บ้างและมีเรื่องของน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ตำบลนาโบด8นะครับในขณะนี้ท่านหัวหน้าสำนักงานปภ.จังหวัดตากอยู่กับเราในคุณนะครับในฝั่งตะวันตกของที่เข้ามาก่อนที่ตำบลนาโบดครับที่เซลบอดแค
1: ทที่นาโบดตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับกับน้ำเริ่มลดลงนะฮะฝนก็ยังตกอยู่แต่ว่าสลับไม่หนักแล้วนะครับ
0: ครับ
1: ในส่วนพันก็เริ่มขี้คายนะครับ
0: ครับในส่วนของนาโบดคือถ้าพูดถึงเรียกง่ายๆว่าเป็นพื้นที่น้ำไหลหลากผ่านซึ่งมาเร็วและไปเร็วถูกต้องไหมครับ
1: ครับถูกต้องครับ
0: ยังมีพื้นที่ที่จะมีน้ำท่วมขังหลังจากที่น้ำไหลหลากได้ผ่านไปไหมครับหัวหน้า
1: ตรงนี้เนี่ยของนาโบดหลังจากผ่านก็จะไหลลงสู่แม่น้ำปิงนะฮะลงคลองวังเจ้าฮะแต่พื้นที่ของจังหวัดตากเราตอนนี้ที่ฝนยังไม่หยุดแล้วก็มีดินสไลด์มีอะไรเนี่ยในพื้นที่ของอำเภอบ้านตากกันนะครับ
0: ครับถ้า
1: อำเภอบ้านตาก
0: ครับผมถ้าไม่ผิดนะฮะท่านผู้ชมจะได้เข้าใจไปตรงกัน
1: ยังเขื่อนภูมิพลเนี่ยนั่นคืออำเภอสามเงานะฮะซึ่งตอนนี้ถนนเส้นบ้านตากไม่ละมาดนะครับก็ไม่สามารถสัญจรไปมาได
2: ้ค่ะทางจังหวัดแล้วก็อบช่วยเหลือประชาชนยังไงบ้างคะ
1: ในส่วนของนาโบดวังเจ้านะครับช่วงเช้าเนี่ยเราได้อพยพพี่น้องประชาชนบางส่วนแล้วก็ทางปปเองก็ได้สนับสนุนรถยกมีพี่น้องประชาชนก็มีความประสงค์ที่จะกลับบ้านแล้วนะครับ
0: ที่มีเซลบอร์ดแคสต์ออกมาเตือนเนี่ยมีการทำตามระบบอย่างของการเตือนภัยเรื่องของการหาพื้นที่อยู่อาศัยให้กับพี่น้องประชาชนการขนทรัพย์สินมีค่าขึ้นที่สูงเหล่านี้ทำตามกระบวนการตามนี้ใช่ไหมฮะ
1: ครับเราก็ติดตามสถานการณ์ในเรื่องฝนตั้งแต่เมื่อวานนะฮะที่ฝนตกแล้วก็ทางอุตุได้พยากรณ์ว่าฝนจะตกในพื้นที่จังหวัดตากของเราเนี่ยครับเราก็แจ้งเตือนเป็นระยะแล้วก็ติดตามสถานการณ์ฝนที่ตกเป็นระยะนะครับ
0: ก็
1: เริ่มตั้งแต่สถานการณ์เริ่มตั้งแต่ในพื้นที่ของวังเจ้านะครับนาโบดเชียงทองเนี่ยนะฮะก็น้ำป่าที่ฝนที่ตกบนภูเขาก็ไหลผ่านลงมานะครับผ่านทางคลองวังเจ้าอะไรเงี้ยฮะก็ทำให้น้ำระบายไม่ทันบางส่วนน้ำระบายไม่ทันแล้วก็น้ำป่าที่ล้นตลิ่งนะครับเข้าท่วมบ้านเรือนของพี่น้องประชาชนก็เราก็ปฏิบัติตามแผนนะครับในเรื่องของการอพยพพี่น้องประชาชนในส่วนที่คาดว่าน้ำจะเข้าบ้านเรือนที่อยู่อาศัยครับ
0: ผ่านซ้ำซากดังนั้นหลังจากนี้ถ้าเกิดมีเรื่องเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาอีกการเฝ้า
1: ย้อนไปอีกถนนอีกด้านนึงใช้สวนทางกันนะเชื่อในส่วนที่ทางราชการเราแจ้งเตือนแล้วก็บางทีจำเป็นลำบากนะครับแล้วก็ส่วนมากบางทีจะมีความเชี่ยวไหลแรงนะฮะก็จะยากอันตรายต่อการอพยพตอนน้ำท่วมอะครับ
0: ครับ
2: ค่ะ
0: ครับขอบคุณมากเลยครับท่านวรวิทย์อินตาใจครับท่านหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดตากนะครับที่มาให้ข้อมูลถึงความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาหรือปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้นในเรื่องของหมวดอุทกภัยหรือน้ำป่าไหลหลากนะครับขอบคุณครับหัวหน้าครับสวัสดีครับ
2: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: สวัสดีครับหัวหน้าครับได้รับฟังข้อมูลนะครับพร้อมๆกันตอนนี้เองผมอยากสร้างความตระหนักมากกว่าความตระหนกนะครับหลังจากที่หลายพื้นที่เองผมใช้คำนี้นะฮะในส่วนของพื้นที่ภาคเหนือทั้งหมดมันจะแบ่งหมวดไปในส่วนของน้ำไหลหลากเกิดจากน้ำฟ้าในส่วนของลำน้ำสาขาต่างๆนั้นที่เมื่อสักครู่ท่านหัวหน้าปภ.ให้ข้อมูลก็คือว่าเราจะมีอาคารประกอบณที่นี้ก็คือเขื่อนภูมิพล

0: เขื่อนสิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนน้ำรีในพระราชดำริมีเขื่อนป่าสักชลสิทธิ
1: ์
0: ทุกลำสาขาท้ายเขื่อนเราสามารถบริหารจัดการน้ำได้ยกเว้นน้ำฟ้าจะตกลงมาก็จะทำให้เกิดน้ำไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันนะครับสิ่งที่ต้องฟังมากที่สุดคือข่าวสารกับทางราชการนะครับเนื่องจากว่าน้ำมาเร็วแต่ไปเร็วก็จริงแต่ความเสียหายสูงมากดังนั้นต้องรีบอพยพทรัพย์สินไม่กระทั่งตัวเองความปลอดภัยสูงสุดนะครับต้องย้ายขึ้นที่สูงอันนี้ขอเตือนไปฝากถึงพี่น้องประชาชนด้วยครับไปตามติดที่นครสวรรค์บ้างฮะ
1: ค่ะมาต่อกันที่สถานการณ์น้ำโดยเฉพาะภาคเหนือตอนล่างนะคะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่ตรวจประตูระบายน้ำเตรียมรับมือฝนตกต่อเนื่องและเฝ้าวันที่27กันยายน2569นั้นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ประตูน้ำวังสวัสดีสถานการณ์เพื่อวางแผนบริหาร
0: สืบเนื่องนะครับจากสถานการณ์ที่ผ่านมาจรของพี่น้องประชาชนได้รับผลกระทบขณะเดียวกันน้ำยังไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในหมู่บ้านดอนปอหมู่ที่4เนื่องจากปริมาณน้ำท่วมสูงทางองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวจึงได้จัดศูนย์พักพิงจากน้ำท่วมให้มาอยู่ศูนย์พักพิงนะครับจำนวน15รายจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่สภาวะปกตินั่นเองครับนี่ก็คือความคืบหน้าของจังหวัดนครสวรรค์นะครับเตือนตรวจสอบธุรกรรมให้ชัดเจนเสียก่อนนะครับก่อนจะเสียทรัพย์ฟรีติดตามได้จากรายละเอียดครับ
2: ถูกมากรีบโอนก่อน
3: ก่อนโอนต้องตรวจสอบทุกครั้งด้วยความปรารถนาดีจาก
4: เกียร์ศูนย์กลางความต้องการพลังงานที่เติบโตเร็วที่สุดในโลกธุรกิจและนักลงทุนเปลี่ยนความต้องการด้านพลังงานที
5: ่มและ4ช่องทางการแจ้งเบาะแสและขอความช่วยเหลือผ่านสายด่วนปปส
1: .1ปิตุโกสำรวจเส้นทางยกระดับความปลอดภัยดันรายได้สุด
6: แห่งหนึ่งไม่สามารถออกสู่ทางดินตาบอดนี่เราจะออกทางไหนอันนี้ใช่ไหมครับที่ดินตาบอดหรือที่ดินที่เขาไม่มีทางออกสู่เปิดทางจำเป็นให้เราได้นะวิธีแก้ก็คือใหญ่มากไม่สามารถผ่านได้ซึ่งที่ดินเนี่ยขอเล่าว่าออกสู่ทางสาธารณะได้โดยการข้ามไปได้เลยครับตรงนี้จะมีผลโดยผลของกฎ

0: ดน้ำร่วมเป็นชีวิตใบไม้โลกกลมๆบอกเราเสมอเมื่อรวมกันจะเกิดอะไรถ้าเรารวมกันเพื่อปลดล็อกสกิลทุกสิ่งที่เราเป็นจะเกิดอะไรให้การสร้างมูลค่ามีรอยยิ้มเติบโตเพื่อความเป็นไปได้ใหม่ทางเศรษฐกิจและการเงินการประชุมประจำปี69
1: ร่วมขับเคลื่อนการสื่อสารเพื่อประชาชนทุกคน

พบกับรายการที่มีบริการเสียงบรรยายภาพคำบรรยายแทนเสียงและภาษามือรายการสุขภาพดีกับหมอสวนดอกทุกวันเวลา10 น.ถึง 11 น.

สวัสดีครับตอนรับสู่ NBT ทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่กับผมสัตตคุณดำเกลี้ยงครับสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT เราจะคงเกาะติดรายงานแจ้งเตือนรวมถึงช่วยเหลือครับไปดูที่บ้านหนองสาตรายครับตำบลหนองสาตรายอำเภอและผู้สูงอายุออกจากหมู่บ้านสูงอายุอาศัยในบ้านเพียงคนเดียวครับรอบบ้านน้ำท่วมสูงการออกจากบ้านเป็นไปด้วยความยากลำบากทีมกู้ภัยเข้าช่วยเหลือและอพยพออกจากพื้นที่เสี่ยงได้อย่างปลอดภัยครับขณะที่พระวัดทานอุทุมพรหรือวัดคลองเดือตำบลหมูสีอำเภอปากช่องลงพื้นที่ช่วยเหลือญาติโยมประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากกล่องน้ำดื่มและถุงยางชีพตระเวนแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่สิ่งของที่ประชาชนนำไปบริจาคให้กับทางวัดเมื่อประชาชนเดือดร้อนพ่อเนี่ยบอกว่าช่วงเวลาที่ประชาชนได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติพระและวัดเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ได้ร่วมบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนญาติโยมในช่วงเวลาที่ยากลำบากครับขณะที่เพจ Facebook ปากช่องไทม์ได้เผยแพร่ภาพมุมสูงครับพร้อมทั้งระบุว่าน้ำที่ไหลจากอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ส่งผลให้น้ำจากคลองลำตะคองไหลเข้าท่วมบ้านพื้นที่บ้านโป่งประทุนตำบลปากช่องประชาชนเดือดร้อนกว่า100ครอบครัวส่วนพื้นที่เขตเมืองปากช่องน้ำลดลงชากองวัคซีนสะพานดำซอยโรงสูบสะพานขาวหนองสาตรายและจันทึกแต่ยังต้องเฝ้าระวังครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่พื้นที่ลุ่มต่ำทั้งสองฝั่งคลองลำตะคองเนื่องจากในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ยังมีฝนตกส่วนระดับลดลงเช่นกันนะครับเส้นทางหลักสายมิตรภาพปากช่องและไปตามปกติครับทางด้านอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับได้พักแรมเป็นการชั่วคราวอย่างไม่มีกำหนดหลังฝนตกต่อเนื่องเสี่ยงต่อการเพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดแก่นักท่องเที่ยวและประชาชนที่เดินทางปิดการท่องเที่ยวในอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ทุกแหล่งครับหากสถานการณ์คลี่คลายกลับสู่ภาวะปกติอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งส่วนสะพานบริเวณจุดชมวิวน้ำตกเหวนรกที่พังเสียหายจากน้ำป่าทางอุทยานเข้าพื้นที่สำรวจความเสียหายทันทีที่ระดับน้ำลดลงและปลอดทางเพจ Facebook อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับไทยพร้อมด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาในอำเภอปากช่องและผู้นำท้องถิ่นติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่พร้อมทางเยี่ยมผู้ประสบภัยบริเวณซอย11คุ้มสายหมอก1ลำตะคองนะครับถูกน้ำท่วมเมื่อวันที่27กันยายนช่วงที่ขณะที่ภาพรวมสถานการณ์ในตอนนี้น้ำเริ่มลดลงแล้วนะครับแต่ระบบประปาและสาธารณูปโภคต่างๆเพื่อให้ประชาชนกลับมาใช้

0: ็มีฝนตกลงมาเพิ่มอีกนะครับแต่ว่าในปริมาณที่ไม่น่าเป็นที่กระทบจากน้ำท่วม 3-4 วันที่ผ่านมานั้นเป็นอย่างไรเพราะว่าตามรายงานของพี่น้องประชาชนที่บอกมาตอนนี้ก็อาจจะเป็นเหตุที่น้ำอาจจะสูงกว่าไอ้ตัวไดวูหรือว่าเครื่องกรองน้ำหรือว่าไอ้ตัวที่เราต้องส่งน้ำให้กับพี่น้องประชาชนเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนก็ไม่ได้เข้าถึงการใช้น้ำประปาเนี่ยประมาณเกือบ 2,000 ครัวเรือนก็จะสั่งการให้วันนี้สามารถให้ใช้ได้นะครับ
1: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยหมู่ที่17ตำบลหมูสีอำเภอปากช่องด้วยครับคุณผู้ชมครับจุดนี้คลองลำตะคองยังมีปริมาณน้ำมากนะครับพร้อมทั้งรับฟังปัญหาและความต้องการของชาวบ้านเพื่อนำข้อมูลไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการให้ความช่วยเหลือตัวแทนชาวบ้านคลองเพเนี่ยสะท้อนปัญหาว่าฝนที่ตกในพื้นที่เขาใหญ่และน้ำไหลหลากมาตามคลองลำตะคองในช่วงหน้าฝนปริมาณน้ำเนี่ยมากเป็นปกติครับอย่างที่เขาอยู่อาศัยมานานแต่ปีนี้ฝนตกต่อเนื่องน้ำหลากมามากไหลแรงและเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วทำให้ต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดและเตรียมพร้อมรับมือหากปริมาณน้ำเพิ่มสูงขึ้นอีกครับ
2: เวลาหน้าฝนเนี่ยจะน้ำจะหลากอย่างนี้ตลอดเลย
3: แต่ว่าบางปีก็ไม่ได้ออกฝั่งค่ะ
2: แล้วปีนี้หนักสุดใช่ไหม
3: ค่ะเกิดมาก็เพิ่งเคยเจอครั้งแรกคือที่หนักที่สุดก็คือปีนี
2: ้ท่วมถึงไหนคะเนี่ย
3: ช่วงหน้าบ้านผู้ใหญ่ในเนี่ยเกือบเป็นเอวเลยถึงเอวเลย
2: เดียวเมตรกว่าเลยเนา
3: ะ
2: แล้วเสียหายกันเยอะเลยใช่ไหมคะเนี่ย
3: ค่ะชาวบ้านก็เสียหายเยอะอยู
2: ่แล้ววันนี้หน่วยงานเข้ามาช่วยเหลือแล้วเป็นไงบ้างคะ
3: ก็ขอบคุณค่ะหน่วยงานที่มาถามข่าวเยี่ยมเยือนค่ะขอบคุณที
1: ่
3: ห่วงใยก
1: ัน
3: นะคะ
1: นายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยระบุว่าหลังน้ำลดจะเร่งสำรวจความเสียหายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรีครอบครัวละ 9,000 บาทครับโดยเน้นย้ำให้ผู้นำชุมชนเร่งเก็บข้อมูลเข้าระบบเพื่อความรวดเร็วในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยครับคุณผู้ชมครับกรณีทางระบายน้ำลดอ่างเก็บน้ำเขาการชลประทานระยองยืนยันแล้วนะครับว่าอ่างเก็บน้ำชำรุดไม่ได้เข้าใจในข้อมูลที่ถูกต้องเชื่อถือได้ไม่ตื่นตระหนกและขณะนี้เจ้าหน้าที่เร่งซ่อมแซมแล้วครับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสปิลเวย์หรือว่าทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำคลองตะโอกหรือว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกเกิดการชำรุดครับทำให้มีกายว่าอ่างเก็บน้ำใกล้จะแตกผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยองยืนยันว่าจากการตรวจสอบเนี่ยพบความเสียหายบางส่วนของทางระบายน้ำล้นประสิทธิภาพอ่างเก็บน้ำยังทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินได้ตามปกติแนวทางการแก้ไขเจ้าหน้าที่จะลดปัญหาเรื่องการกัดเซาะให้ได้มากที่สุดไปฟังการให้สัมภาษณ์กับ NBT ครับ
4: เดี๋ยวใช้คำว่าแตก
5: มันทะลักออกมาเยอะไหมคะผอ.คะ
4: ไม่เกี่ยวครับตอนนี้เรามีสันฝายเราอยู่ที่ระดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้ำสูงจากสันฝายประมาณ 0.9 เมตรซึ่งตรงนี้มันก็สูงของมันอยู่แล้วซึ่งทำหน้าที่ล้นข้ามอยู่แล้วเป็นปกตินะครับการเสียหายชำรุดเสียหายของอาคารครั้งนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำครับ
5: ที่ตอนนี้แชร์กันในออนไลน์ที่บอกว่าอ่างแตกให้อพยพไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ที่มันชำรุดเลยถูกต้อง
4: ใช่ครับใช่ครับอยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มนะครับว่าอ่างเก็บน้ำคลองละโอ่งนะครับไม่ได้ถึงกับชำรุดเสียหายมากจนถึงใช้คำว่าเขื่อนแตกนะครับมันเป็นเพียงแค่ความเสียหายของอาคารทางระบายน้ำล้นบางส่วนซึ่งยังสามารถทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินออกจากทางคลองละโอ่งได้ตามปกตินะครับปริมาณน้ำปัจจุบันที่ระบายอยู่ก็คือปริมาณน้ำส่วนเกินที่ล้นสันอาคารระบายทางน้ำล้นนะครับแนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นนะครับเราจะป้องกันการกัดเซาะนะครับให้ลดปัญหาเรื่องการกัดเซาะให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อป้องกันทางระบายน้ำล้นเรานะครับ

0: คุณผู้ชมครับอ่างเก็บน้ำเขาจุกเป็นอ่างเก็บน้ำขนาดกลางนะครับมีความจุประมาณ22ล้านลูกบาศก์เมตรอยู่ในพื้นที่รอยต่อ3ตำบลครับคือตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาตำบลทุ่งควายกินและตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับกาญจนบุรีทางจังหวัดแจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ท้ายเขื่อนแม่กลองนะครับพื้นที่ลุ่มต่ำและพื้นที่ริมแม่น้ำให้ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะช่วงที่ฝนตกหนักและน้ำหลากจากพื้นที่ต้นน้ำติดตามกับคุณภาคภูมิพนาภักดีรายงานจากจังหวัดกาญจนบุรีเชิญครับ
1: คุณผู้ชมครับขณะนี้ผมอยู่ที่บริเวณสกายวอล์กท่าน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรีนะครับซึ่งต้องบอกคุณผู้ชมแบบนี้ครับว่าด้านหลังของผมเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ณปัจจุบันระดับน้ำนั้นเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องจนตอนนี้เนี่ยเรียกได้ว่าระดับน้ำก็เพิ่มขึ้นมาจนถึงท่าเทียบแพและบางจุดครับสูงขึ้นมาถึงริมถนนริมแม่น้ำเรียบร้อยแล้วครับโดยพื้นที่บริเวณจุดนี้นะครับเป็นจุดที่แม่น้ำแควใหญ่และแม่น้ำแควน้อยไหลมาบรรจบกันก่อนที่จะไหลรวมเป็นแม่น้ำแม่กลองครับทำให้ต้องติดตามระดับน้ำอย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะในช่วงที่มีฝนตกหนักและมีน้ำหลากจากพื้นที่ต้นน้ำขณะที่ภาพรวมของจังหวัดกาญจนบุรีครับขณะนี้หลายพื้นที่ยังคงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์น้ำโดยเฉพาะอำเภอทองผาภูมิและอำเภอไซบริเวณบ้านเกริงกระเวียบนทางหลวงหมายเลข323รวมถึงบริเวณวงเวียนติดตามกันอย่างต่อเนื่องครับในส่วนของสถานการณ์ด้านการบริหารจัดการน้ำเขื่อนแม่กลองให้เตรียมพร้อมเนื่องจากมีปริมาณน้ำหลากไหลลงมาสมทบกันอย่างต่อเนื่องระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองซึ่งจะทำให้ระดับน้ำพื้นที่ท้ายเขื่อนนั้นเพิ่มสูงขึ้นน้ำจากเขื่อนวชิราลงกรณ์เป็นเวลา2วันในช่วงวันที่27-28กันยายนนี้เพื่อทำการชะลอน้ำขณะนี้เขื่อนศรีนครินทร์และเขื่อนท่าทุ่งนาครับก็มีการปรับแผนการบริหารจัดการน้ำเช่นเดียวกันดังนั้นพี่น้องประชาชนที่อยู่ริมแม่น้ำและพื้นที่ลุ่มต่ำก็ขอให้เตรียมความพร้อมไว้ล่วงหน้าทั้งการยกสิ่งของขึ้นสู่ที่สูงเคลื่อนย้ายยานพาหนะชิดนะครับเดี๋ยวช่วงนี้เราไปอัปเดตสถานการณ์ล่าสุดในภาพรวมทั้งจังหวัดจากทางท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีกันครับ
2: ค่ะตอนนี้สถานการณ์นะคะก็มีปริมาณน้ำค่อนข้างจะสูงมากในหลายพื้นที่นะคะพี่น้องประชาชนแล้วก็พื้นที่บริเวณชายน้ำเนี่ยได้รับผลกระทบแน่หลายพื้นที่เรียกว่าทุกพื้นที่นั่นแหละน้ำล้นตลิ่งกว้างแล้วก็โซนล่างลงมานะคะเมื่อมาเจอกันกับแควใหญ่นะคะรวมเป็นแม่กลองตอนนี้บริเวณพื้นที่ตั้งแต่อำเภอเมืองอำเภอท่าม่วงท่ามะกาลงไปเนี่ยก็ได้รับผลกระทบแล้วจากปริมาณน้ำที่จำนวนมหาศาลที่ไหลลงมานะคะก็ได้รับผลกระทบกันเป็นวงกว้างขึ้นเรื่อยๆนะคะเราได้มีการแจ้งเตือนประชาสัมพันธ์พี่น้องที่อยู่ริมแม่น้ำนะคะให้ยกของขึ้นที่สูงหรือท่านอยู่ไม่ได้ก็ต้องอพยพออกมาจากพื้นที่นะคะก็ฝากประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนกันไปด้วยแล้วผลของน้ำเนี่ยไม่ใช่กระทบแค่พื้นที่เรานะคะมันก็จะถูกส่งต่อไปยังราชบุรีแล้วก็สมุทรสงครามต่อไปนะคะก็นี่สถานการณ์ในเบื้องต้นเป็นอย่างนี้นะคะในส่วนของการประกาศเขตพื้นที่ประสบสาธารณภัยและเขตให้การให้ความช่วยเหลือนะคะนี่เราประกาศไปแล้ว4อำเภอแล้วก็อำเภอที่เหลือก็จะประกาศได้ภายในวันนี้ค่ะ
1: ขณะเดียวกันครับทีมข่าวของเราก็ได้ลงพื้นที่ไปสอบถามประชาชนในพื้นที่นะครับถึงการเตรียมความพร้อมหลังระดับน้ำนั้นเอ่อล้นขึ้นมาบริเวณผิวถนนท่าน้ำหน้าเมืองเราลองไปฟังเสียงของประชาชนกันครับ
3: ตอนนี้เขาขยับแพงไปหมดแล้วค่ะเพราะว่าน้ำมาไวมากตอนที่ท่าน้ำยังไม่ดีเลยป้ามาอ่ะมันก็เริ่มมาตอน6 โมงมาเนี่ยก็น่าแชร์ออกตั้งแต่เมื่อคืนแล้ว
1: คุณผู้ชมครับอย่างไรก็ตามนะครับขอให้พี่น้องประชาชนนั้นติดตามข่าวสารจากทางราชการอย่างใกล้ชิดไม่ตื่นตระหนกรวมถึงไม่ส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันนะครับเนื่องจากระดับน้ำนั้นสามารถเปลี่ยนแปลงไปได้ตามปริมาณน้ำฝนรวมถึงปริมาณมวลน้ำในแต่ละช่วงเวลาด้วยและก็ขอให้เพิ่มความระมัดระวังในการปฏิบัติงานรวมถึงปฏิบัติหน้าที่ทำตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่กันด้วยนะครับและนี่คือข้อมูลล่าสุดจากบริเวณสกายวอล์กท่าน้ำหน้าเมืองกาญจนบุรีผมภาคภูมิพนาภักดีทีมข่าว NBT ภาคกลางรายงานครับ

คุณผู้ชมครับมีรายงานว่าน้ำจากแม่น้ำแควน้อยบริเวณถ้ำกระแสและตำบลวังโพอำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรีเพิ่มสูงขึ้นนะครับและล้นตลิ่งเข้าท่วมชุมชนริมแม่น้ำหลายแห่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่ระหว่างเร่งช่วยเหลือชาวบ้านนะครับขณะที่การรถไฟแห่งประเทศปลอดภัยของผู้โดยสารและขบวนรถติดตามรายละเอียดและความคืบหน้าพักกันสักครู่ครับ

องท้องฟ้าหม่นสายชนให้แสนอาลัยสมเด็จพระพันปีหลวงน้อมสำนึกพระคุณล้นทนแด่ดวงสถิตมั่นชนทั้งปวงนิรันดร์ไป24ตุลาคมก้มกราบฟ้าด้วยน้ำตาอาบกมลหมองหม่นไม่น้อมส่งเสด็จสู่ฟ้าสวรรคาลัยแนบดวงทุกชาติพบสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรม

0: คุณผู้ชมอยู่กับ NBT ทั่วไทยนะครับไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ภาคตะวันออกตำบลคลองอุดมชลจรอำเภอเมืองฉะเชิงเทราคุณผู้ชมครับนี่เป็นสภาพพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมบริเวณหมู่บ้านพฤกษาพันธุ์คลองอุดมชลจรอำเภอเมืองที่กู้ภัยฉะเชิงเทราได้ช่วยเคลื่อนย้ายอพยพผู้ป่วยติดเตียงจากเรือออกไปจากหมู่บ้านไปยังศูนย์พักพิงที่วัดหนามแดงอย่างปลอดภัยได้เพิ่มสูงขึ้นหลังฝนตกต่อเนื่องส่งผลให้บ้านเรือนกว่า 1,000 หลังในน้ำท่วมสูงเกือบ1เมตรครับชาวบ้านในพื้นที่บอกว่าหมู่บ้านแห่งนี้ก็คือเมื่อปี2554หลังจากนั้นน้ำก็ไม่เคยท่วมเร็วและหนักขนย้ายทรัพย์สินไม่ทันสำหรับบางบ้านบางคนบอกว่าต้องยอมปล่อยให้จมน้ำเสียหายครับ
1: ห้าสี่
2: ใช่น้ำท่วมไม่เข้าในน
1: ี้
2: เลย
1: แสดงว่าอันนี้เก็บของ
2: มันหนักมากเลยนะเอาก่อนมันก็ไม่ได้ขนาดนี้น้ำไม่เข้าบ้านแต่หมู่บ้านนี
1: ่มันขึ้นนะเพราะตอนเย็นมาผมมาน
0: อกจากนี้เจ้าหน้าที่กู้ภัยฉะเชิงเทรายังช่วยเหลือผู้สูงหลังรถหลายคันถูกน้ำท่วมโดยเฉพาะรถยนต์เนี่ยถูกน้ำท่วมเกือบสถานการณ์ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังและน้ำยังไม่กลับสู่ภาวะปกติไปดูที่นครสวรรค์กันบ้างนะครับที่นั่นยังคงเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดเช่นกันนะครับหลังฝนตกและแนวโน้มสถานการณ์อย่างใกล้ชิดครับคุณผู้ชมครับที่ประตูน้ำวังสวัสดีตำบลหนองกระโดนอำเภอเมืองนครสวรรค์นายวิทยาจันเสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนะครับลงพื้นที่ติดตามปริมาณน้ำที่ไหลเข้าสู่บริเวณประตูระบายน้ำและประเมินแนวโน้มสถานการณ์น้ำครับเพื่อนำ

ไปวางแผนบริหารจัดการให้สอดคล้องกับสภาพฝนและปริมาณน้ำพร้อมรับมือสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้นขณะเดียวกันครับได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวครับหลังมวลน้ำเนี่ยไหลเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนในพื้นที่บ้านดอนปอตำบลลาดยาวหมู่ที่4หมู่ที่7หมู่ที่11และหมู่ที่14ส่งผลกระทบต่อการสัญจรและการใช้ชีวิตและบางหลังถูกน้ำท่วมสูงจนชาวบ้านไม่สามารถอยู่ได้ครับขณะที่องค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาวได้ตั้งศูนย์พักพิงรองรับประชาชนนะครับขณะนี้มีผู้ประสบภัยเข้าพักพิงแล้วเกือบ20คนครับโดยจะพักอยู่ที่ศูนย์จนกว่าสถานการณ์น้ำจะกลับสู่ภาวะปกติครับขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาครับได้แจ้งปรับเพิ่มการระบายน้ำจาก 1,950 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีครับในวันที่28กันยายนนะครับหรือชั่วโมงละ25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีโดยขอให้ประชาชนที่อยู่ริมน้ำขนย้ายสิ่งของไปอยู่ในที่ปลอดภัยเพื่อการบริหารจัดการน้ำเป็นไปอย่างเหมาะสมสอดคล้องกับสถานการณ์น้ำฝนน้ำท่าอย่างใกล้ชิดครับและทั้งหมดนี้คือวิธีทั่วไทยนะครับหลากหลายเรื่องราวทั่วไทยเข้าใจง่ายเข้าถึงทุกพื้นที่ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ผมสัตว์ตะคุณนำเปลี่ยงลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวในแวดวงบันเทิงแบบมีสาระและสร้างสรรค์ตามแบบฉบับของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์วันนี้ปลามาพร้อมกับชุดไทยจิรดานิยามแห่งความเรียบหรูสง่าสุภาพเรียบร้อยเป็นชุดแยกชิ้นค่ะประกอบด้วยเสื้อและสิ้นการออกแบบถูกกำหนดรายละเอียดอย่างชัดเจนตัวเสื้อเป็นแบบแขนยาวผ่าอกคอกลมมีขอบตั้งน้อยๆสิ้นหรือว่าผ้าถุงนะคะมีลักษณะเกลี้ยงมีเชิงหรือผ้าไหมยกดอกทั้งตัวเพื่อความสวยงามเหมาะสมกับโอกาสสำคัญหนึ่งในชุดที่ได้รับความนิยมสูงสำหรับงานพิธีการกลางวันและส่งคุณค่ามากที่สุดอีกชุดหนึ่งซึ่งตั้งชื่อตามพระที่นั่งจิตรดาลโหฐานเป็นพระตำหนักในสวนจิตรดาลโหฐานพระราชวังดุสิตค่ะและตอนนี้หลายพื้นที่ทั่วกรุงเทพมหานครรวมถึงเขตปริมณฑลบางพื้นที่นะคะได้รับผลกระทบน้ำท่วมเนื่องจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะด้านงานในวงการบันเทิงหลายงานเลยนะคะต้องประกาศยกเลิกหรือว่าเลื่อนงานออกไปก่อนเพราะเป็นห่วงเรื่องความปลอดภัยของทุกคนในขณะเดียวกันศิลปินดาราที่ไม่ได้รับผลกระทบนะคะหรือว่าได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยไม่มากนักไม่รอช้าค่ะเป็นส่วนหนึ่งส่วนเล็กๆช่วยเหลือคนไทยในยามวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะ
1: ตอนนี้เราอยู่
0: ท่ามกลางสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครและปริมณฑลส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตของประชาชนหลายเร่งเข้าให้การช่วยเหลือรวมถึงอีกหนึ่งพลังที่ร่วมส่งต่อกำลังใจในครั้งนี้คือเหล่าศิลปินดาราคนบันเทิงไทยที่ลงพื้นที่นำสิ่งของจำเป็นเข้าไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยกลายเป็นทานน้ำใจให้คนไทยด้วยกันอย่างเช่นนักแสดงสาวหน้าสวยเจนิสตาก็ลงพื้นที่ช่วยเหลือผู้ประสบภัยนำทีมงานคนน้ำดื่มและอาหารแห้งไปแจกจ่ายให้กับพี่น้องประชาชนที่ได้รับผลกระทบซึ่งเจ้าตัวเปิดเผยค่ะว่าเมื่อเห็นสถานการณ์น้ำท่วมและประชาชนเริ่มกักตุนอาหารสิ่งของจำเป็นจึงตัดสินใจชวนทีมงานออกไปช่วยเหลือซึ่งแม้ว่าจะช่วยได้ไม่มากนักแต่เชื่อว่าการแบ่งปันในช่วงเวลาที่ยากลำบากย่อมมีความหมายกับคนที่กำลังเดือดร้อนด้านของพี่เปิ้ลนาคอนพร้อมครอบครัวและทีมงานมูลนิธิไทยนาคาก็ลงพื้นที่ย่านคลองจันทน์นำความช่วยเหลือและสิ่งของจำเป็นไปให้ผู้ประสบภัยเช่นเดียวกับบุ๋มปนัดดาพร้อมทีมงานซึ่งมีคนบันเทิงอีกหลายต่อหลายคน

ค่ะที่ทำหน้าที่เป็นจิตอาสาช่วยเหลือพี่น้องประชาชนคนไทยด้วยกันกลายเป็นภาพแห่งความประทับใจขณะที่สามีของนักร้องสาวลูกทุ่งแดนใต้เจนนี่ได้หมดท่าสดชื่นอย่างหนุ่มยิวชัดมงคลก็ถอยเรือมินิสปีดโบ๊ทป้ายแดงของตัวเองลุยน้ำท่วมพื้นที่เคหะล่มเกล้าเพื่อนำอาหารไปให้ถึงมือชาวบ้านโดยเร็วที่สุดซึ่งเรือขนาดเล็กลำนี้กลายเป็นกำลังสำคัญในการเข้าถึงซอกซอยลึกเพื่อช่วยเหลือกลุ่มคุณตาคุณยายและผู้ป่วยติดเตียงที่ติดค้างอยู่นอกจากนี้หนุ่มยิวและเจนนี่ยังเปิดโกดังใกล้เคียงทำเป็นครัวชั่วคราวเพื่อปรุงอาหารสดใหม่แจกจ่ายให้กับชาวแฟลตเคหะร่มเกล้าทุกโซนที่กำลังขาดแคลนเสบียงหลังจากที่ตลาดและร้านค้าได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้ภารกิจของเหล่าดาราศิลปินเป็นอีกหนึ่งเสียงที่ช่วยส่งต่อกำลังใจว่าในวันที่เกิดวิกฤตน้ำใจของคนไทยยังคงหลั่งไหลไปถึงผู้ที่กำลังต้องการความช่วยเหลือเสมอค่ะรายการข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ของเราขอเป็นกำลังใจชื่อและบันทึกภาพช่วงเวลาแห่งความประทับที่มีเอกลักษณ์และใช้เป็นส่วนหนึ่งในการต้อมร่วมกันส่งกำลังใจและความปรับชาเตอร์พบปะแฟนคลับและมินิคอนเสิร์ตกับวงโอโซนสร้างความประทับใจแก่ผู้ร่วมงานอย่างมากเลยล่ะค่ะ

0: จากนี้เน่ยังแสดงความห่วงใยถึงพี่น้องคนไทยที่กำลังประสบปัญหาน้ำท่วมอยู่ในขณะนี้อีกด้วยนะคะผ่านเฟซบุ๊กของเจ้าตัวว่าหนูขอส่งกำลังใจให้ทุกคนที่เจอน้ำท่วมและเจ้าหน้าที่ทุกคนที่ช่วยเหลืออยู่นะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยซึ่งเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้คนไทยผ่านวิกฤตครั้งนี้ไปด้วยกันค่ะส่วนศิลปินรุ่นพี่ชื่อก้องโลกอย่างลิซ่าลาลิสามโนบาลก็เดินหน้าสร้างประวัติศาสตร์ให้กับวงการเพลงและตัวเองอีกครั้งแล้วล่ะค่ะด้วยการคว้ารางวัล Best Pop จากงาน MTV Video Music Award 2026จากซิงเกิล Dream ค่ะส่งผลให้เธอกลายเป็นศิลปินชาวเอเชียศิลปินเดี่ยวคนแรกที่ได้รับรางวัลในสาขานี้ค่ะทำเอาเวทีการประกาศผลและมอบรางวัลสุดยิ่งใหญ่แห่งวงการเพลงระดับโลกอย่าง MTV Video Music Award 2026คึกคักเป็นพิเศษถูกใจเหล่าลิลลี่กันเลยแหละค่ะเมื่อศิลปินระดับโลกขวัญใจชาวไทยลิซ่าลาลิสามโนบาลขึ้นเวทีโชว์เพลงสวัสดีค่ะพร้อมยกรถตุ๊กๆขึ้นสเตจซึ่งถือเป็นการสื่อสารเอกลักษณ์ความเป็นไทยสู่สายตาผู้ชมทั่วโลกอีกทั้งยังกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเป็นภาษาไทยระหว่างโชว์บนสเตจอีกด้วยเรียกเสียงฮือฮาจากผู้ชมในฮอเป็นอีกหนึ่งซีนใหญ่ที่ทำให้คนไทยประทับใจเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาและที่กลายเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้ร็อกสตาร์สัญชาติไทยลิซ่าลาลิสามโนบาลอีกครั้งก็ต้องการคว้ารางวัล Best Pop บนเวทีประกาศรางวัลในครั้งนี้เพราะถือเป็นศิลปินเดี่ยวชาวเอเชียคนแรกที่คว้ารางวัลดังกล่าวจากผลงานเพลง Dreams ที่มิวสิกวิดีโอเจ้าตัวร่วมงานกับนักแสดงชาวญี่ปุ่นเคนทาโร่ซากากุชิโดยลิซ่ายังกล่าวขอบคุณบนเวทีอีกด้วยว่าสวัสดีค่ะทุกคนขอบคุณ MTV มากๆสำหรับรางวัลในครั้งนี้ค่ะขอบคุณเคนทาโร่ขอบคุณอารีและฟิลิเซียที่ช่วยฉันสร้างเพลงให้เกิดขึ้นมาขอบคุณความฝันในทุกค่ำคืนที่ทำให้ฉันมาอยู่ที่นี่ในวันนี้ขอบคุณสำหรับแรงบันดาลใจนั้นและแน่นอนว่าขอบคุณลิลลี่ฉันคงมาอยู่ที่นี่ไม่ได้ถ้าไม่มีพวกคุณขอบคุณสำหรับความรักและการสนับสนุน
1: ขอบคุณค่ะ Thank you
0: นอกจากนี้วงบอยแบนด์ระดับโลกขวัญใจเหล่าอาร์มี่อย่าง BTS ถึงแม้จะไม่ได้เดินทางไปรับรางวัลด้วยตัวเองแต่ก็มีรายชื่อคว้าไปถึง3รางวัลใหญ่อย่างสาขา Best Group Best K-pop และ Song of the Year จากเพลง Swim ค่ะส่วนศิลปินหญิงคันทรีสาวปากแดง Taylor Swift ขวัญใจเหล่า Sweetie ก็คว้ารางวัลเกียรติยศ Artist Director Honor รวมถึงสาขาหลัก Video of the Year จากเพลง The Face of Ophelia และ Best Direction จากเพลง Opera ไปครองค่ะด้านราชินีแห่งเพลงป๊อปมาดอนน่าที่ปีนี้เป็นศิลปินที่ครองรางวัลไปได้มากที่สุดกวาดไปถึง7สาขาทั้ง Artist of the Year

Best Collaboration จากเพลง Bring Your Love กับ Sabrina Carpenter Best Album จาก Confession 2รวมทั้ง Best Long Form Video Best Dance Best Choreography Best Cinematography จาก Confession 2 The Film ในขณะที่รางวัลเกียรติยศอย่าง Video Vanguard Awards เป็นของวงร็อกระดับตำนานอย่าง Nirvana และรางวัลอื่นๆอีกมากมายค่ะปิดท้ายข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT วันนี้นะคะด้วยช่วงพิเศษทุกวันจันทร์ไทยเรสเจอร์นี่เส้นทางชุดไทยสู่มรดกโลกเพื่อตอกย้ำว่าชุดไทยเป็นเครื่องแต่งกายประจำชาติที่สะท้อนอัตลักษณ์และความวิจิตรของวัฒนธรรมไทยผ่านงานช่างฝีมือจากหลากหลายภูมิภาคถ่ายทอดผ่านลวดลายเทคนิคการตัดเย็บและการใช้ผ้าไทยในรูปแบบต่างๆโดยเฉพาะชุดไทยพระราชนิยมตามที่ประเทศไทยประกาศขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้กับ

0: เป็นไทยไม่เคยล้าสมัยด้วยการกล้าที่จะลดทอนแขนเสื้อและเพิ่มงานปักที่หรูหราทำให้ชุดนี้กลายเป็นแฟชั่นชั้นสูงที่ก้าวข้ามกาลเวลาและช่วยให้ผู้สวมใส่ดูโดดเด่นที่สุดในค่ำคืนอันแสนพิเศษชุดไทยดุสิตหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยม8แบบตั้งชื่อตามพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดดเด่นด้วยการประยุกต์ดีไซน์แบบสากลเข้ากับผ้าทอไทยได้อย่างไรที่ติท่อนบนเป็นเสื้อแขนกุดคอกลมกว้างหรือคอปาดคล้ายเสื้อราตรีแบบตะวันตกจุดเด่นที่สุดคือการปักประดับด้วยเลื่อมลูกปัดหรือมุกลวดลายวิจิตรบรรจงทั่วทั้งตัวเสื้อส่วนท่อนล่างนั้นเป็นผ้านุ่งใช้ผ้าไหมยกทองตัดเย็บแบบจับจีบหน้านางมีชายพกยาวจรดข้อเท้าส่วนใหญ่มักจะเย็บตัวเสื้อและผ้านุ่งติดกันเป็นชิ้นเดียวเพื่อให้เข้ารูปสวยงามซึ่งความต่างจากชุดไทยแบบอื่นๆในตระกูลพระราชนิยมอย่างเห็นได้ชัดคือเป็นชุดที่โชว์ช่วงแขนและลำคอทำให้ดูโปร่งไม่ทึบและเหมาะกับสภาพอากาศหรืองานในร่มและเนื่องจากชุดไทยดุสิตเปิดช่วงคอและแขนเครื่องประดับสามารถจัดเต็มไปด้วยสร้อยคอเพชรหรือทองขนาดใหญ่ต่างหูระยะและกำไลข้อมือเพื่อให้ช่วงบนดูไม่โล่งจนเกินไปส่วนทรงผมจะกล้ามวยโชว์ต้นคอให้ดูระหงหรือจะทำผมลอนเบี่ยงข้างถือเข้ากับกระเป๋าใบเล็กที่ปักดินหรือประดับมุกก็ได้สำหรับชุดไทยดุสิตนั้นถูกจัดให้เป็นชุดสำหรับงานกลางคืนโดยเฉพาะอย่างเช่นงานราตรีสโมสรงานกาล่าดินเนอร์งานเลี้ยงค็อกเทลหรืองานสังคมระดับสูงไม่เพียงเท่านั้นงานฉลองมงคลสมรสเจ้าสาวก็มักนิยมใส่ในช่วงงานเลี้ยงฉลองตอนค่ำด้วยเช่นกันเพราะดูทันสมัยและสะดวกต่อการเดินทักทายแขกตลอดจนงานสากลอย่างการใส่ไปร่วมงานในต่างประเทศเพราะดีไซน์ที่ดูร่วมสมัยช่วยให้เข้ากับบรรยากาศสากลค่ะและทั้งหมดนี้ก็เป็นความสุขความบันเทิงที่ข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT นำมาเสิร์ฟผ่านหน้าจอกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมท่านไหนที่อยากชมรายการของเราแบบย้อนหลังหรือว่ามีคำแนะนำติชมรายการก็เข้าไปคอมเมนต์พูดคุยกับเราได้เลยค่ะทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้แล้วนะคะส่วนตอนนี้ปลาพร้อมกับทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ต้องลาไปก่อนกลับมาเจอกันได้ใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมช่วงต่อไปรับชมข่าวกีฬาวันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
1: ได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้แล้วนะคะอยู่กับกุ้งและพี่อูค่ะไปเริ่มกันที่ข่าวคราวของทัพนักกีฬาไทยเราในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ค่ะวันนี้ข่าวดีสำหรับน้องวิวกุลวุฒิวิทิสารนะคะสร้างประวัติศาสตร์เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ผ่านเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศในการแข่งขันเอเชียนเกมส์ค่ะสำหรับการแข่งขันแบดมินตันในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะพาไปดูรอบรองชนะเลิศประเภทชายเดี่ยวกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกความหวังทีมชาติไทยลงสนามดวลกับอวิฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียที่เพิ่งคว้าเหรียญทองประเภททีมชายมานะคะปรากฏว่าเกมแรกค่ะเป็นกุลวุฒิค่ะทำได้ดีกว่าเอา

0: พอที่จะติดเหรียญในรอบนี้ด้วยซ้ำไปแต่ว่าพอมาในวันนี้เราเข้าถึงรอบชิงวันนี้เขาอาจจะเล่นเกมมากเรื่องง่ายๆไงครับก็ทำให้เราสามารถที่จะหาจุดอ่อนตรงนั้นแล้วเราก็โจมตีได้ครับ
1: มีสิ่งไหนที่คิดว่าต้องปรับก่อนเข้าสู่รอบชิง
0: ก็อาจจะเป็นเรื่องเกมบุกอีกนิดนึงครับแล้วก็พละกำลังครับเพราะว่าพอรอบหลังๆแล้วก็จะเห็นว่าสปีดหรือว่ากำลังขาเนี่ยเริ่มที่จะอ่อนแรงลงแล้วครับก็เพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราก็ต้องพยายามที่จะรีคัฟเวอรี่ร่างกายให้ได้มากที่สุดครับ
2: ส่วนกรณีน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังจากตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซิมายทำให้หมดสิทธิ์ลงแข่งขันเอเชียนเกมส์แต่ยังต้องลุ้นผลการขอตรวจตัวอย่างบีที่ส่งไปเมื่อวันที่24กันยายนล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าผลการตรวจตัวอย่างบีออกมาแล้วโดยยังยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่างเอซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในตัวน้องพิงค์โดยจากที่รับทราบข้อมูลของสารที่ตรวจพบนั้นอยู่ในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่ามีผลต่อนักกีฬาแบดมินตันที่ไม่มีการแบ่งรุ่นน้ำหนักแต่กฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนและทุกชนิดกีฬาครับหลังจากนี้ก็จะมีบทลงโทษออกมาส่วนเหตุผลที่ตรวจเจอหรือทำไมถึงมีสารต้องห้ามในร่างกายอาจเป็นเรื่องของการใช้ยารักษาโรคหรือยาเสริมความงามที่ฉลากต้องห้ามส่งผลให้อาจจะรู้เท่าไม่ถึงการก็เป็นเรื่องที่น้องพิงค์พิชมนนั้นจะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไปครับ
3: ค่ะ
2: ต่อที่ตะกร้อทีมเดี่ยวชายของไทยก็ผ่านเข้าชิงกับคู่ปรับเก่ามาเลเซียในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ครับผลการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบรองชนะเลิศนะครับแข่งขันที่นางโอย่าซิตี้มิสโฮพาร์กินเวเซียมทีมไทยในชุดน้ำเงินครับลงสนามพบกับเวียดนามโดยเกมนี้ไทยส่งธนพลซับเย็นเป็นตัวฟาดกฤษณพงษ์นนทโคตเป็นตัวเสิร์ฟและวุฒินันท์คำสนอเป็นตัวชงลงสนามดวลกับเวียดนามครับซึ่งปรากฏว่าทีมเดียวชายไทยเหนือกว่าอย่างชัดเจนครับทั้งการเสิร์ฟการขึ้นฟาดรวมทั้งการบล็อกเป็นฝ่ายชนะ2-0เซตคะแนน15-7และ15-6ครับทำให้ไทยผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับคู่ปรับมาเลเซียนะครับที่เฉือนชนะเวียดนามมา2-1เซตในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ก็ทีมไทยจะได้ล้างตาหลังจากพ่ายแพ้มาเลเซียมานะครับในประเภททีมชุด
3: ทีมวอลเลย์บอลชายไทยเรานะคะวันนี้แพ้แชมป์เก่า3สมัยติดต่อกันอย่างอิหร่าน0-3เซตค่ะยังมีลุ้นต่อเนื่องในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ด้วยนะคะที่ไทยเราจะลงสนามในเกมนัดที่3เจอกับคีร์กีสสถานนั่นเองค่ะเดี๋ยวพาไปดูไฮไลท์การแข่งขันวอลเลย์บอลค่ะในประเภททีมชายนะคะทีมชาติไทยลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม B เจอกับอิหร่านอันดับ19ของโลกเป็นแชมป์เก่าแล้วก็แชมป์มากถึง3สมัยติดต่อกันค่ะประดิษฐ์พระพุทธสุวิทย์มหาสิริโยธินบุญยฤทธิ์วงศ์ธรเกียรติภูมิรามศิลป์อนุรักษ์พันรำแล้วก็ชัยวัฒน์ถุงคำมีนครินทร์อินทนูเป็นลิเบอโร่ค่ะปรากฏว่าทีมไทยเราก็พยายามสู้อย่างเต็มที่นะคะแต่ว่าต้านทานความแข็งแกร่งของอิหร่านไม่ไหวค่ะเราแพ้ไป3เซตรวด18-25 18-25แล้วก็15-25คะแนนสถิติทีมไทยค่ะลงสนาม2เกมชนะ1แล้วก็แพ้1อยู่อันดับที่3ของกลุ่มค่ะส่วนอิหร่านขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะคะคว้าชัย2นัดรวดมี6คะแนนเต็มค่ะเกมต่อไปของทีมชาติไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มเจอกับคีร์กีสสถานในวันพรุ่งนี้29กันยายนเวลา8:00 น.ตามเวลาบ้านเรา
2: ไปต่อกันที่วอลเลย์บอลชายหาดรอบ16ทีมสุดท้ายทีมหญิงทีมไทยประกอบด้วยธราวดีนาราพรพัฒและวรภิรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มืออันดับ4ของรายการลงสนามเจอกับทาตินาไครโมวากับลาวรารยูโควาคู่มือวัน15-13ของรายการนะครับจากคาซัคสถานทีมไทยในเสื้อน้ำเงินนะครับปรากฏว่าไบรท์และเบสทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะไป2-0เซต21-8และ21-7นะครับผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับฟิลิปปินส์ครับซึ่งเป็นคู่มืออันดับ12ของรายการในวันที่30กันยายนนี้ครับ
3: ค่ะ
2: และในช่วงค่ำวันนี้ครับทีมวิ่งผลัดของไทยก็มีลุ้นคว้าเหรียญทองทั้งสี่คูณร้อยเมตรครับทั้งทีมชายและทีมหญิงครับความเคลื่อนไหวของกรีฑาไฮไลท์ในช่วงค่ำวันนี้ครับทีมกรีฑาไทยลุ้นเหรียญรางวัลอีก2รายการในประเภทผลัด4คูณร้อยเมตรทีมชายรอบชิงชนะเลิศจะแข่งขันในเวลา20นาฬิกา

0: 23นาทีครับส่วนทีมหญิงแข่งก่อนครับในเวลา20นาฬิกา4นาทีทีมผลัดศึกคุณร้อยเมตรชายรอบรองชนะเลิศเมื่อวานนี้เข้าเส้นชัยเป็นอันดับ2ของฮีทเวลา 18.89 วินาทีเป็นอันดับ4เมื่อรวมกับทุกฮีทครับสำหรับในรอบชิงทีมลมกระสุนไทยน่าจะยังคงยึดผู้เล่นชุดเดิมแต่จะมีการปรับแทคติกสลับตำแหน่งเล็กน้อยครับหมาย1ก็จะเป็นเจ้าต้าสารอดสารอัดดับบังนะครับหมาย2บิวภูริพลบุญสอนหมาย3โอ๊ตทวัชชัยหิมเอียดและหมาย4ตาต้าชุติทัศน์พฤกษ์สรนันท์ครับ
1: สำหรับคู่แข่งสำคัญของทีมหนุ่มผลัดไทยเรานะคะในรอบชิงชนะเลิศ3ชาติด้วยกันก็จะมีจีนแชมป์เก่าค่ะซึ่งทำเวลาดีสุดในรอบคัดเลือกรวมไปถึงเจ้าภาพญี่ปุ่นทำเวลาดีมาเป็นอันดับ2นะคะ 38.71 วินาทีแล้วก็เสียงเชียร์ในสนามด้วยค่ะสำหรับเจ้าภาพและอีก1ทีมก็คือไต้หวันค่ะเวลาดีเป็นอันดับที่3สถิติ 38.80 วินาทีแต่อย่าลืมว่าด้วยแทคติกใหม่ที่โค้ชเจนทรีแบดลี่เลือกใช้ในรอบชิงชนะเลิศเชื่อว่าทีมผลัด 4x100 เมตรของไทยเราอาจมีลุ้นสร้างประวัติศาสตร์กลับมาคว้าเหรียญรางวัลได้อีกครั้งนึงค่ะหลังจากที่พลาดไปใน3ครั้งที่ผ่านมานะคะซึ่งครั้งสุดท้ายที่ทีมผลัด 4x100 เมตรชายไทยได้เหรียญย้อนไปปี2010ที่กวางโจวสาธารณรัฐประชาชนจีนค่ะ
0: ทางด้านทีมหญิงสอไทยในฐานะรองแชมป์เก่าครั้งที่แล้วที่หางโจวครับซึ่งการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศไม้1ก็มีมนัสดาสารมโนไม้2สุกันดาเพชรรักษาไม้3สุพานิชภูลเกิดและไม้4จิรพัฒน์คานอ่อนตาทำเวลา 43.65 วินาทีเข้าเป็นอันดับ2ของฮีทเป็นสถิติดีที่สุดของพวกเธอในปีนี้ด้วยและเป็นเวลาอันดับดีที่สุดอันดับ2เมื่อเทียบกับทีมอื่นๆครับรอบชิงชนะเลิศคืนนี้คู่แข่งของทีมหญิงไทยก็หนีไม่พ้นจีนแชมป์เก่ารอบคัดเลือกทำเวลาดีกว่าไทย 0.02 วินาทีนอกจากนี้ก็มีอินเดียและเจ้าภาพญี่ปุ่นที่ทำเวลาในรอบรองชนะเลิศเท่ากับทีมสาวไทยด้วยซึ่งทีมผลัดศึก100เมตรหญิงของไทยนั้นก็หวังจะกลับมาคว้าเหรียญรางวัลเอเชียนเกมส์อีกครั้งหลังจากได้มาที่หางโจวนะครับก็จะลงแข่งขันในคืนนี้เวลา 20:04 ครับ
1: ค่ะในรอบหลายสิบปีทีมเทเบิลเทนนิสของไทยเราล่าสุดได้เหรียญรางวัลกลับมาฝากแฟนกีฬาแล้วนะคะถือว่าประสบความสำเร็จอย่างมากมายในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์คราวนี้ไปติดตามบทสรุปได้จากรายงานค่ะ
2: สมาคมกีฬาเทเบิลเทนนิสแห่งประเทศไทยพอใจผลงานภาพรวมนักกีฬาทีมชาติไทยที่คว้าเหรียญทองแดงประเภทหญิงคู่ครั้งแรกในประวัติศาสตร์เอเชียนเกมส์ขณะเดียวกันยังพอใจที่วงการเทเบิลเทนนิสในประเทศไทยกลับมาคึกคักอีกครั้งหลังจากที่เจ้านอตันทิตพัฒน์ปิชายานดาวรุ่งวัย16ปีเปิดตัวได้อย่างสวยงามในไอจินาโกย่า2026ครับกีฬาเทเบิลเทนนิสหรือว่าปิงปองในมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026ทีมปิงปองทีมชาติไทยเสร็จสิ้นภารกิจเป็นที่เรียบร้อยโดยในหนนี้ได้สร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับประเทศไทยซึ่งประเภทหญิงคู่คู่สาวไทยทิพย์อรวรรณพรนังกับหญิงสุธาชินีเสวตบุตรคู่มือ18ของโลกคว้าเหรียญทองแดงได้เป็นครั้งแรกนับตั้งแต่กีฬาเทเบิลเทนนิสประเภทคู่บรรจุชิงชัยในกีฬาเอเชียนเกมมา68ปีและเป็นเหรียญทองที่2ในประวัติศาสตร์ปิงปองไทยซึ่งก่อนหน้านี้ที่หางโจว2022ทีมปิงปองประเภททีมหญิงได้เหรียญทองแดงนับเป็นเหรียญแรก
3: จริงๆก่อนมาพวกหนูเองก็ค่อนข้างทุ่มเทในประเภทคู่มากไม่ว่าจะทุกประเภทไหนก็ตามพวกหนูก็เต็มที่มากแต่ว่าประเภทหญิงคู่เป็นประเภทที่เราค่อนข้างโฟกัสมากที่สุดค่ะเราเองจริงๆเราก็มีเป้าหมายที่จะได้เหรียญกลับบ้านซึ่งเราเองก็ทำได้ตามเป้าหมายของเราก็แฮปปี้มากค่ะ
4: ค่ะใช่ก็เราก็เตรียมตัวมาโดยเฉพาะทุกประเภทเราก็พยายามตีเต็มที่ทุกประเภทแต่ว่าหญิงคู่เหมือนกับมันมีโอกาสมากที่สุดด้วยแรงกิ้งเราด้วยที่เราออกไปแข่งบ่อยแล้วก็คู่กันมานานด้วยค่ะใช่ก็เหมือนกับที่นี่เราก็จับสายได้โอเคเลยดีกว่าไปอยู่กับญี่ปุ่นกับจีนในรอบ8อะไรเงี้ยค่ะก็เจอเกาหลีเราก็สามารถแบบสู้เขาได้ชนะเขาได้แล้วก็เราก็ทำได้ค่ะ
2: เอเชียนเกมครั้งนี้กระแสปิงปองคึกคักอย่างมากบรรดามือดังๆชั้นนำของโลกลงชิงชัยมากมายนำโดยมหาอำนาจนักกีฬาจากจีนขณะเดียวกันทีมชาติไทยได้ส่งนักกีฬาหน้าใหม่อย่างนอตันทิตพัฒน์ปิชายานดาวรุ่งวัย16ปีไปเปิดตัวในไอจินาโกย่า2026ได้อย่างสวยงามด้วยการเอาชนะหลินซื่อตงอดีตมือ1ของโลกปัจจุบันรั้งมือ8ของโลกจากจีนและสามารถเก็บได้2เกมจากการเจอกับหวังชู่ซินมือ1ของโลกจากจีนในประเภทเดียว
5: ครับก็สำหรับในการแข่งขันปิงปองเอเชียนเกมส์ครั้งนี้นะครับเราก็ได้เหรียญทองแดงอีกครั้งหนึ่งนะครับหลังจากที่ครั้งที่แล้วเราได้ประเภททีมหญิงแล้วก็ครั้งนี้เราได้หญิงคู่นะครับก็ถือว่าเป็นครั้งที่2ติดต่อกันนะก็ต้องถือว่าอยากจะพูดได้ว่าเป็นเหรียญประวัติศาสตร์ก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าคู่หญิงเนี่ยเราก็ไม่เคยได้มาก่อนนะครับแต่ว่าสิ่งที่แสดงให้เห็นก็คือความมาตรฐานนะครับจากการที่เราได้2ครั้งติดเนี่ยถือว่าเรามีมาตรฐานในระดับที่เราเรียกว่าระดับโลกแล้วเพราะว่าเอเชียนเกมส์เนี่ยของปิงปองก็คือระดับโลกนั่นเองโดยเฉพาะนักกีฬาดาวรุ่งอย่างนอร์ตันนะครับก็เอาชนะอดีตมือหนึ่งของโลกได้นะครับปัจจุบันก็เป็นอันดับ8ของโลกแล้วก็ตอนประเภทบุคคลนั้นเนี่ยก็เจอหวังชูชินเนี่ยก็คือมือหนึ่งของโลกก็สามารถเล่นกันอย่างสูสีก็แพ้ไป4-2ก็คือพูดง่ายๆว่าได้แชมป์โลกมาถึง2เกมนะครับเพราะฉะนั้นในภาพรวมแล้วก็ถือว่าปิงปองเนี่ยมีพัฒนาการที่ดีนะครับแล้วก็ค่อนข้างสมาคมค่อนข้างที่จะพอใจกับผลงานที่เกิดขึ้นครับ
2: สำหรับทีมเทเบิลเทนนิสทีมชาติไทยถือเป็นอีกหนึ่งชนิดกีฬาที่ประสบความสำเร็จในเวที IG นาโกย่า2026ได้ทั้งเหรียญรางวัลกลับไปฝากแฟนกีฬาชาวไทยงานจากเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่น
1: สมาคมเวทนะคะทั้งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับผู้พันท่านนายกสมาคมมั่นใจด้วยศักยภาพของบุคลากรและประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพเราจะทำหน้าที่เป็นเจ้าภาพต้อนรับแขกผู้มาเยือนและจัดการแข่งขันได้สมบูรณ์แบบอีกครั้งค่ะ
6: ต้องขอความกรุณาจากทุกท่านได้ติดตามว่าแฮนด์บอลของเรานั้นมีการแข่งขันทั้งระดับโลกระดับเอเชียและระดับ
1: ส่วนการแข่งขันแฮนด์บอลชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่9ที่มหาวิทยาลัยค่ะเป็นการแข่งขันแบบพบกันหมดนัดรองสุดท้ายนะคะเชียงใหม่แชมป์เก่าค่ะเดินหน้าคว้าชัยอย่างต่อเนื่องนะคะเกมรุกลื่นไหลจบ2ควอเตอร์เอาชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรีด้วยสกอร์29-14คะแนนจ่อที่จะคว้าแชมป์อีก1สมัยค่ะ
0: ส่วนทีมชายกรุงเทพมหานครทีมเต็งครับนำโดยโอเพ่นกันนรงและนักกีฬาทีมชาติชุดซีเกมส์ครั้งล่าสุดเอาชนะมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยคะแนน35-28คะแนนใกล้จะคว้าแชมป์ทีมชายเช่นเดียวกันสำหรับพรุ่งนี้วันสุดท้ายก็จะเริ่มเวลา10 นาฬิกาครับ
1: ค่ะข่าวกีฬาวันนี้ลาไปพร้อม Spot of the Day ค่ะไปย้อนชมผลงานของน้องบิวภูริพลบุญสอนนะคะที่สามารถคว้าเหรียญทองที่2ให้กับตัวเองในการแข่งขันวิ่ง200เมตรและสถิติใหม่ของการแข่งขันเอเชียนเกม 19.88 วินาทีก่อนที่ค่ำวันนี้ค่ะเวลาประมาณ20 นาฬิกาบิวพร้อมด้วยทีม

0: เหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: Everybody's trying to see what role they were anchored in there for.
2: We don't know what they are. It is your ability to read.
3: ปี 2569 ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม 2026 International Monetary Fund and World Bank Group Annual Meetings ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคม2569ณศูนย์การประชุมแห่งชาติเศรษฐกิจกรุงเทพมหานครเวทีสำคัญของผู้นำทางด้านเศรษฐกิจการเงินและการพัฒนากว่า 10,000

จากรากเหง้าเล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการ

0: จสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2HD
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @ NBT

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

คนเราเมื่อมาอยู่ร่วมกันเป็นสังคมเป็นประเทศย่อมมีความขัดแย้งเกิดขึ้นบ้างเป็นปกติความสงบสุขของประเทศจึงไม่ได้เกิดจากการที่ไม่มีความขัดแย้งแต่อยู่ที่เมื่อเกิดความขัดแย้งขึ้นคราวใดก็สามารถคลี่คลายลงได้ด้วยความยุติธรรมจึงกล่าวได้ว่าความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนท่านทั้งหลายผู้เป็นผู้พิพากษามีหน้าที่โดยตรงในการทำรงรักษาความยุติธรรมในแผ่นดินจึงต้องยึดมั่นในคำปฏิญาณของตนอย่างเคร่งครัดแล้วตั้งใจพิจารณาเรื่องราวข้อขัดแย้งต่างๆด้วยวิจารณญาณที่ถูกต้อง

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้ามาติดตามสถานการณ์น้ำนะครับในข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์ประจำค่ำวันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับคำนี้คุณผู้ชมอยู่กับผมสกรกฎยอดชัยคุณกรองแก้วชัยกฤตและล่ามภาษามือในวันนี้นะครับคุณจุฑามาสุทนวัฒนาเจริญครับ
0: ค่ะอย่างที่คุณสกรกฎบอกไปนะคะเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำเพราะว่าถ้าไปดูแล้วเนี่ยหลายพื้นที่หลายจังหวัดนะคะเกือบทั่วประเทศที่ยังได้รับผลกระทบอยู่นะคะบางพื้นที่น้ำยังสูงบางพื้นที่ประชาชนยังต้องเข้าไปอยู่ที่ศูนย์พักพิงนะคะ
1: กันนะครับที่ก็คลี่คลายแล้วบางพื้นที่ก็มี
0: นายกรัฐมนตรีเดินทางกลับมาจากต่างประเทศก็ได้หน้าเข้าไปฟื้นฟูได้เลย
1: รวมถึงมาตรการช่วยเหลือต่างๆก็ตอนนี้เมื่อวานครม.ก็เคาะไปหลายเรื่อง
0: ถึงตกหนักมากนะคะในเวลา 18:00 น.โดยกลุ่มพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะครั้งนี้เนี่ยกรมอุตุนิยมวิทยาจะแยกว่าตกหนักกับตกหนักมากนะคะปริมาณน้ำฝนก็จะแตกต่างกันขออนุญาตเริ่มจากพื้นที่ฝนตกหนักมากที่จะต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนะคะภาคเหนือมีที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และตากภาคกลางนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีภาคตะวันออกนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอันนี้คือกลุ่มจังหวัดที่มีพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากนะคะส่วนจังหวัดที่มีฝนตกหนักก็คือ

0: จะตกน้อยลงกว่าเดิมนิดนึงแต่ก็ยังตกหนักอยู่นะคะ
1: นะครับฝนพื้นที่ที่มีเสี่ยงที่จะฝนตกหนักนะครับกระจายตัวอยู่หลายภูมิภาคเช่นเดียวกันนะครับถ้าเป็นภาคเหนือเนี่ยที่จังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์นะครับขยับมาที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานก็จะเป็นที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ครับ
0: ส่วนภาคกลางก็จะมีที่ชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมถึงกรุงเทพมหานครและปริมณฑลค่ะภาคตะวันออกยังมีที่สระแก้วแล้วก็ที่ฉะเชิงเทรานะคะส่วนภาคใต้จะมีที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาและภูเก็ตเพราะฉะนั้นประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เหล่านี้นะคะโดยเฉพาะใครที่อยู่ใกล้ทางน้ำอยู่พื้นที่ลุ่มต่ำต้องระมัดระวังเป็นพิเศษนะคะ
1: และในสภาวะเช่นนี้นะครับข้อมูลข่าวสารโดยเฉพาะข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับลักษณะอากาศเนี่ยจะมีศัพท์ที่ค่อนข้างเป็นศัพท์เทคนิคค่อนข้างเยอะบางครั้งก็อาจจะเข้าใจได้ยากลำบากนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้สามารถเข้าใจได้ง่ายรัฐบาลเลยได้มีการเปิดตัวศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศเพื่อที่จะบูรณาการหรือทำงานร่วมกันของข้อมูลจากทุกหน่วยงานนะครับทำให้เป็นชุดเดียวกันพร้อมกับมีการปรับปรุงรูปแบบในการนำเสนอในการใช้ภาษาที่ง่ายกระชับเห็นภาพชัดเจนแล้วก็เตรียมที่จะยกระดับสัญลักษณ์เพื่อให้ประชาชนนั้นรับรู้ได้อย่างรวดเร็วและสามารถเตรียมตัวรับมือภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพครับโดยเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายพัชรอนันตสินปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยกรมอุตุนิยมวิทยากรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนได้เปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพอากาศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายน2569โดยมีเป้าหมายนะครับให้หน่วยงานราชการรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำสภาพภูมิอากาศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังโฆษกรัฐบาลผ่านสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นไปในแนวทางเดียวกันและเข้าใจได้ง่าย
2: จะมีการร่วมกันในการที่จะมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆให้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วโดยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงบนฐานของวิชาการแต่ก็ต้องเข้าใจรับรู้ได้ง่ายนะครับเราเบื้องต้นเนี่ยทางกรมอุตุก็พยายามปรับปรุงวิธีการและรูปแบบในการนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งก็ได้คงได้รับรู้รับทราบกันบ้างผ่านเว็บผ่านแอปของผ่านโซเชียลมีเดียนะครับของทางกรมอุตุเองแต่ต่อไปนี้เนี่ยก็จะอาศัยช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์กับทางอสมทในการที่จะร่วมกันในการให้ข้อมูลเหล่านี้ไปถึงให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
0: ด้านนางสาวสุกัญญานียะวินชาอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าการดำเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานน้อมรับปรับปรุงรูปแบบการพยากรณ์อากาศและการนำเสนอข้อมูลให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายทันต่อเหตุการณ์โดยมุ่งเน้นการบอกรายละเอียดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่ไหนช่วงเวลาใดมีความรุนแรงระดับใดประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไรพร้อมทั้งอัปเดตข้อมูลผ่านเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา www.tmd.go.th แอปพลิเคชัน TMD พยากรณ์สายด่วน1182และการรายงานผ่านเรดาร์ตรวจอากาศทุกครึ่งชั่วโมงในภาวะวิกฤตนอกจากนี้จะยกระดับการแสดงผลด้วยการใช้สัญลักษณ์และตัวเลขระดับความรุนแรงเทียบเคียงกับเหตุการณ์สำคัญในอดีตเช่นมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ปี2554เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้และเตรียมตัวรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3: สำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เราได้รับฟีดแบคในเรื่องของการสื่อสารที่อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะรับฟังได้ง่ายๆซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเองเราก็น้อมรับและจะนำไปปรับปรุงซึ่งปัจจุบันก็มีการนำเอาไปปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอให้มีความสั้นกระชับเข้าใจง่ายนะคะและก็คำนึงถึงในเรื่องของความทั่วถึงและก็ทันต่อเหตุการณ์ณบัดนี้นะคะณปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นะคะนำมา นำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงนะคะเพื่อที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะและหากเป็นไปได้ในอนาคตเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการยกระดับในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์นะคะที่ประชาชนเห็นปุ๊บจะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไร
1: ส่วนทางด้านของนางสุรทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้ระบุนะครับว่าได้ระดมสรรพกำลังผ่านทุกช่องทางที่มีอยู่ทั้งสถานีโทรทัศน์ NBT 2HD สถานีวิทยุที่มีกว่า75สถานีและคลื่นความถี่ที่มีกว่า100คลื่นช่องทางออนไลน์กว่า700 account และหอกระจายข่าว 80,000 แห่งทั่วประเทศที่ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยและนอกจากนี้ทาง NBT ได้มีการเปิดรับสายโทรศัพท์จากประชาชนเพื่อประสานความช่วยเหลือเร่งด่วนนะครับอย่างเช่นการขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีตลอดจนทำงานร่วมกับกระทรวง DE ในการตรวจสอบและแจ้งเตือนข่าวปลอมอีกด้วย
4: เราก็เตือนนะคะก่อนเนี่ยเตือนไปรวบรวมดูย้อนหลังได้เลยว่าเราเตือนแล้วแต่ความที่เราอยู่ใต้ฟ้านะคะฝนมาทุกวันภาวะเอลนีโญการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศมันมาตลอดเวลาบางเรื่องก็เหลือการคาดเดานะคะบางเรื่องที่เราก็เกรงใจกรมอุตุบอกบางทีก็หลักฐานมันมาแบบนี้ประกาศไปแบบนี้แต่บางทีมันก็เคลื่อนวิทยาศาสตร์มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์คนก็จะบอกว่าเอ๊ะตกลงเชื่อได้เชื่อไม่ได้มันก็เป็นข้อจำกัดของการที่เราจะสื่อสารออกไปเหมือนกันแต่วันนี้เราได้ประชุมในทิศทางเดียวกันซึ่งท่านนายกแล้วก็ครม.เองก็มีข้อห่วงใยในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเราเจอน้ำท่วมเจอแผ่นดินไหวเจอทุกวันแล้วไม่รู้พรุ่งนี้เราจะเจออะไรอีกวันนี้ถึงเวลาว่าท่านก็ต้องเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารก่อนช่องทางแรกเลยเนี่ยอยากให้ทหารซึ่งทีมงานก็แล้วก็5โมงเย็นมาอีกหนึ่งรอบนะคะปรับทิศทางการทำงานของหน่วยงานราชการว่าใช้คำที่เข้าใจง่ายฝนตกอากาศต่ำพาดผ่านอะไรที่เราอาจจะเข้าใจยากแล้ว
1: นอกจากนี้นะครับทางด้านของบริษัทอสมทจำกัดมหาชนยังได้ยืนยันความพร้อมในการเป็นสื่อคู่มิตรกับภาครัฐโดยใช้ช่องทางหลักของสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT HD และเครือข่ายวิทยุ MCOT Radio Network 60สถานีทั่วประเทศรวมไปถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่งต่อข้อมูลจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมประชาสัมพันธ์ตลอด24ชั่วโมงครับ
0: ไปดูสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆกันบ้างนะคะตอนนี้ที่ภาคตะวันออกก็ยังน่าเป็นห่วงในหลายจุดนะคะว่าฝนก็ยังตกลงมาอย่างที่จังหวัดระยองค่ะอ่างเก็บน้ำหลายแห่งมีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ความจุเก็บกักนะคะส่วนกระแสข่าวลือเมื่อช่วงเช้าบอกว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกจะแตกจนทำให้เกิดความแตกตื่นนะคะโครงการชลประทานระยองยืนยันว่าไม่เป็นความจริงค่ะพบเพียงความเสียหายบางส่วนของทางระบายน้ำล้นซึ่งเจ้าหน้าที่ได้เร่งเข้าซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาสปิลเวย์หรือว่าทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรืออ่างเก็บน้ำเขาจุกเกิดการชำรุดนะคะเจ้าหน้าที่ชลประทานก็ได้เร่งเข้าไปซ่อมแซมด้วยการนำเครื่องจักรเข้าไปในพื้นที่แล้วก็ปักชีตพายกั้นผนังคาดว่าจะเร่งดำเนินการให้แล้วเสร็จโดยเร็วค่ะโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานก็ได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขและบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมรวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยให้กับประชาชน
5: พบว่าในส่วนของที่มีความชำรุดเสียหายในส่วนของกำแพงด้านข้างของสปินเวย์นะครับแล้วก็มีการกัดเซาะตะลิ่งด้านข้างของตัวข้างสปินเวย์ซึ่งชิดกับตีนเขานะครับอ่างเก็บน้ำเขาจุกนะครับหรือระโอกเนี่ยก็เก็บกักทั้งหมด20ล้านลูกบาศก์เมตรนะครับความยาวประมาณ220เมตรนะครับความสูงประมาณ20เมตรในส่วนของอ่างนะครับเนื่องจากปริมาณฝนที่ตกในพื้นที่ตั้งแต่27 28นะครับแล้วก็ในส่วนของเมื่อคืน29นะครับ

0: ก็มีความตกค่อนข้างมากทำให้น้ำล้นสปินเวย์นะครับก็ได้กัดเซาะความเสียหายนะครับด้านจากประเมินสถานการณ์ตอนนี้ก็กรมชลประทานสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่นะครับว่าในเรื่องของการดำเนินการซ่อมแซมที่จะไม่ให้เกิดความเสียหายเพิ่มนะครับกรมชลได้วางแผนดำเนินแนวทางการดำเนินการนะครับที่จะดำเนินการเอาชีพไทยมาเสริมและก็เอาในส่วนของเสาเข็มนะครับวางเพื่อป้องกันการกัดเซาะดินเพิ่มนะครับและที่โชคดีก็คือว่าตรงที่กัดเซาะมันไม่ใช่ตัวทำนบของตัวเขื่อนนะครับเป็นเพียงแค่กำแพงด้านข้างของสปริงเวย์นะครับเพราะฉะนั้นการดำเนินการซ่อมแซมและการที่จะเกิดลักษณะแดเมจหรือความเสียหายขึ้นด้านท้ายเนี่ยอาจจะไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับแต่เพื่อไม่ให้ความประมาทนะครับในเรื่องนี้ก็พยายามที่จะให้ประชาชนด้านท้ายนะครับก็ติดตามข้อมูลข่าวสารอยู่ต่อเนื่องนะครับแต่ยืนยันความมั่นใจได้เลยว่ากรมชลประทานสามารถที่จะดำเนินการซ่อมแซมแต่ก็รับสถานการณ์ดังกล่าวได้
1: เช่นเดียวกับนายจักรินทัศนาผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยองก็ยืนยันนะคะว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายนะคะพบว่ามีความเสียหายบางส่วนของทางระบายน้ำล้นซึ่งก็ยังคงทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินได้และยืนยันว่าอ่างเก็บน้ำไม่ได้แตกค่ะ
2: อย่าใช้คำว่าแตกครับเราจะใช้คำว่าอาคารทางระบายน้ำล้นซึ่งใช้ระบายน้ำส่วนเกินออกจากทางเนี่ยเกิดการชำรุดเสียหายนะครับสำหรับการระบายน้ำก็ยังทำหน้าที่ระบายน้ำได้ตามปกตินะครับ
3: ที่มันชำรุดเนี่ยมันทะลักออกมาเยอะไหมคะผอ.คะ
2: ไม่เกี่ยวครับตอนนี้ทางระบายน้ำล้นเราอ่ะน้ำได้ล้นข้ามอยู่แล้วนะครับทางระบายน้ำล้นเราเรามีสันฝายเราอยู่ที่ระดับหนึ่งนะครับตอนนี้น้ำสูงจากสันฝายประมาณ 0.9 เมตรซึ่งตรงนี้มันก็สูงของมันอยู่แล้วซึ่งทำหน้าที่ล้นข้ามอยู่แล้วเป็นปกตินะครับการเสียหายชำรุดเสียหายของอาคารครั้งนี้ยังไม่เกี่ยวข้องกับการระบายน้ำของอ่างเก็บน้ำครับ
3: ที่ตอนนี้แชร์กันในออนไลน์ที่บอกว่าอ่างแตกให้อพยพไม่ได้เกี่ยวกับไอ้ที่มันชำรุดเลยถูกต้อง
2: ใช่ครับอยากจะให้ช่วยประชาสัมพันธ์เพิ่มนะครับว่าอ่างเก็บน้ำคลองละโขกนะครับไม่ได้ถึงกับชำรุดเสียหายมากจนถึงใช้คำว่าเขื่อนแตกนะครับมันเป็นเพียงแค่ความเสียหายของอาคารทางระบายน้ำล้นบางส่วนซึ่งยังสามารถทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินออกจากทางคลองละโขกได้ตามปกตินะครับปริมาณน้ำปัจจุบันที่ระบายอยู่ก็คือปริมาณน้ำส่วนเกินที่ล้นสันอาคารระบายทางน้ำล้นนะครับแนวทางการแก้ไขในเบื้องต้นนะครับเราจะป้องกันการกัดเซาะนะครับให้ลดปัญหาเรื่องการกัดเซาะให้ได้มากที่สุดนะครับเพื่อป้องกันอาคารทางระบายน้ำล้นเรานะครับ
4: และสำหรับอ่างเก็บน้ำเขาจุกนะครับตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อของ3ตำบลด้วยกันนะครับซึ่งประกอบด้วยที่ตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมานะครับและก็ที่ตำบลทุ่งควายกินและที่ตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองครับในขณะที่ทางสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงนะครับได้มีการอัปเดตสถานการณ์น้ำในพื้นที่อ่างเก็บน้ำ3แห่งในพื้นที่เพื่อที่จะให้ประชาชนนั้นได้รับทราบข้อมูลที่ถูกต้องนะครับซึ่งก็ประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำประแสนะครับซึ่งขณะนี้นะครับระบายน้ำตามระบบเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนแล้วนะครับเนื่องจากมีฝนตกหนักและน้ำไหลเข้าอ่างจนเต็มความจุทางโครงการจึงจำเป็นต้องมีการลดบานฝายพับได้ลงมานะครับเพื่อระบายน้ำให้ล้นผ่านสปิลเวย์ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงของตัวเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ตอนล่างและแม่น้ำประแสนั้นสูงขึ้นขอให้พื้นที่ริมน้ำปฏิบัติตามประกาศอพยพขึ้นที่สูงด้วยนะครับ
1: ส่วนอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขาจุกนะคะย้ำว่าตอนนี้เขื่อนหลักยังแข็งแรงไม่ได้แตกพังตามที่เป็นกระแสข่าวลือนะคะแต่ว่าจุดที่ชำรุดเนี่ยคือบริเวณผนังทางระบายน้ำล้นซึ่งอยู่ด้านข้างตัวสันเขื่อนหลักยังมั่นคงปลอดภัยค่ะเจ้าหน้าที่กำลังเร่งซ่อมแซมให้แล้วเสร็จโดยเร็วนะคะเพียงแต่ว่าอาจจะมีมวลน้ำเนี่ยไหลลงไปด้านท้ายเร็วกว่าปกติก็ขอให้พื้นที่ท้ายน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดค่ะอีกหนึ่งอ่างก็คืออ่างเก็บน้ำคลองโพยังรับน้ำได้อีกนะคะแต่ว่ามีน้ำล้นทางระบายตามปกติปัจจุบันเนี่ยน้ำอยู่ที่ประมาณ71 11.25% ข้อมูลเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะคะยังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกกว่า11ล้านลูกบาศก์เมตรการระบายน้ำคือตอนนี้มวลน้ำไม่ไหลข้ามผ่านอาคารระบายน้ำหรือสเปลเวย์ลงคลองธรรมชาติน้ำท้ายอ่างที่ยังหลากอยู่เนี่ยเกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำ

0: นซึ่งรอการระบายค่ะสำนักงานเกษตรอำเภอแกลงจึงย้ำอีกทีนะคะว่ามวลน้ำฝนจากตอนบนกำลังไหลหลากลงสู่พื้นที่ลุ่มต่ำตอนล่างไม่ใช่สถานการณ์เขื่อนแตกขอให้ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือพื้นที่ลุ่มต่ำริมน้ำขนย้ายสิ่งของขึ้นที่สูงและอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตามคำแนะนำค่ะ
1: ยังคงอยู่กันที่จังหวัดระยองนะครับเรื่องนี้ทางด้านของนายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้มีการสั่งระดมกำลังเข้าไปช่วยเหลือประชาชนโดยเฉพาะในพื้นที่ของอำเภอแกลงอำเภอเมืองระยองอำเภอบ้านค่ายและที่อำเภอเขาชะเมานะครับโดยที่อำเภอเมืองระยองนะครับน้ำจากคลองทับมาได้ล้นเข้าท่วมพื้นที่ชั้นในย่านเศรษฐกิจของเมืองระยองทั้งบ้านจัดสรรในพื้นที่ตำบลทับมาหลายหลายโครงการระดับน้ำนั้นสูงกว่า1เมตรทางเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลทับมาต้องใช้เรือท้องแบนอพยพประชาชนที่ติดค้างภายในมาไว้ในพื้นที่ปลอดภัยและที่บริเวณถนนหนองมหาดนะครับหลังแมคโครระยองบริเวณนั้นเนี่ยถูกน้ำท่วมสูงประมาณครึ่งเมตรก็คือ50เซนติเมตรและที่บริเวณตลาดศูนย์การค้าสตาร์น้ำล้นเข้าไปท่วมประมาณ10เซนติเมตรทำให้บรรดาพ่อค้าแม่ค้าเดินทางมาค้าขายด้วยความทุลักทุเลและนอกจากนี้ยังมีอีกหลายจุดนะครับที่เกิดน้ำท่วมโดยเฉพาะที่ตำบลเชิงเนินบริเวณถนนบายพาสสาย36นะครับหน้าห้างแมคโครและที่บริเวณสี่แยกบ้านดอนตรงนั้นรถไม่สามารถสัญจรได้รวมทั้งมีหมู่บ้านโดยรอบในพื้นที่ตำบลเชิงเนินได้รับผลกระทบกว่า100หลังคาเรือนนอกจากนี้ในเขตพื้นที่ตำบลมาบตาพุดก็เกิดได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมสูงเช่นเดียวกันครับ
0: ไปดูสถานการณ์ที่จังหวัดจันทบุรีนะคะวันนี้ก็เข้าสู่วันที่4แล้วนะคะเพราะว่าหลายพื้นที่วันนี้เนี่ยฝนเริ่มลดลงนะคะฝนเริ่มลดลงนะคะนายมนสิทธิ์ไพศาลธนวัฒน์ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำแล้วก็ให้กำลังใจผู้ประสบภัยริมแม่น้ำจันทบุรีอย่างที่บริเวณสะพานหน้าอัสนวิหารพระนางมารีอาปฏิสนธินิรมนนะคะหรือว่าวัดโรมันแล้วก็พื้นที่ชุมชนเทศบาลเมืองจันทนิมิตซึ่งจากการสำรวจบริเวณซอยนิรมนหมู่2และหมู่8ชาวบ้านก็มีการติดตามข่าวสารแล้วก็มีการหนุนสิ่งของขึ้นที่สูงไว้ล่วงหน้าแล้วค่ะระดับน้ำที่เอ่อท่วมเนี่ยเฉลี่ยอยู่ประมาณ40เซนติเมตรแต่ว่าบางจุดที่เป็นพื้นที่ลุ่มต่ำจริงๆเนี่ยระดับน้ำก็ยังสูงนะคะขณะที่ระดับน้ำในแม่น้ำจันทบุรีเริ่มทรงตัวแล้วก็ปรับระดับขึ้นเพียงเล็กน้อยเนื่องจากมวลน้ำกำลังค่อยๆระบายลงสู่ทะเลขณะที่พื้นที่ต้นน้ำระดับน้ำก็ลดลงต่อเนื่องค่ะชาวบ้านในตัวเมืองยังระลึกเสมอว่ามวลน้ำที่มีปริมาณมหาศาลมากและไม่เคยเอ่อล้นเข้าพื้นที่ในลักษณะนี้มาก่อนเนี่ยหากจันทบุรีไม่มีคลองพักดีรำไพสถานการณ์น้ำท่วมในเขตเศรษฐกิจเมืองจันทบุรีครั้งนี้อาจจะรุนแรงและวิกฤตหนักกว่านี้ค่ะส่วนที่อำเภอนายายอามและอำเภอท่าใหม่ระดับน้ำก็ยังทรงตัวเนื่องจากรับน้ำมาจากพื้นที่ตอนบนนะคะอำเภอแก่งหางแมววัดระดับน้ำจากสถานีวัดตำบลวังใหม่ยังสูงกว่าจุดวิกฤตบริเวณถนนสุขุมวิทเส้นหน้าตลาดหนองสีงาจุดนั้นรถเล็กก็ไม่ควรผ่านเส้นทางนะคะขณะที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์จังหวัดจันทบุรีได้สรุปสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ปัจจุบันมีพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบรวม9อำเภอคือที่อำเภอแก่งหางแมวอำเภอโป่งน้ำร้อนอำเภอนายายอามอำเภอเขาคิดชะกูดอำเภอมะขามอำเภอท่าใหม่อำเภอขลุงอำเภอเมืองจันทบุรีอำเภอแหลมสิงห์ประชาชนได้รับความเดือดร้อนกว่า 9,000 ครัวเรือนนะคะซึ่งตอนนี้ก็มีการจัดตั้งศูนย์พักพิงชั่วคราวที่อำเภอแก่งหางแมวอำเภอนายายอามและอำเภอท่าใหม่ที่โรงเรียนป่าแดงและวัดหนองบัวค่ะ
1: ส่วนที่เมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีนะครับเรื่องนี้ทางด้านของนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาได้มีการร่วมกันแถลงถึงแนวทางในการให้ความช่วยเหลือประชาชนเบื้องต้นพบพื้นที่ได้รับผลกระทบหลักๆอยู่2จุดนะครับก็คือที่หมู่บ้านแปซิฟิกที่มีประชาชนได้ไปยื่นเอกสารขอรับความช่วยเหลือแล้ว80ครัวเรือนและที่บริเวณซอยแตงโมซอยบัวขาวอีก50ครัวเรือนรวมกันแล้วประมาณ130ครัวเรือนพร้อมกับได้เตรียมลงพื้นที่เพิ่มเติมอีก3จุดนะครับได้แก่ที่บริเวณหมู่บ้านนารพันธ์พื้นที่ซอยบุญสัมพันธ์2และบริเวณหมู่บ้านโซนวัดธรรมสามัคคีคาดว่าจะมีผู้ได้รับผลกระทบรวมกันแล้วประมาณ200ครัวเรือนสำหรับหลักเกณฑ์ในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยสามารถที่จะยื่นคำร้องได้ทั้งเจ้าของบ้านและผู้เช่าโดยเจ้าของบ้านต้องเตรียมสำเนาบัตรประชาชนสำเนาทะเบียนบ้านภาพถ่ายความเสียหายและหน้าบ้านพร้อมกับมีการพร้อมกับแบบสอบข้อเท็จจริงจากประธานชุมชนหรือสมาชิกสภาเมืองพัทยาส่วนกรณีที่เป็นผู้เช่านะครับต้องแนบ สำเนาสัญญาเช่าสำเนาบัตรประชาชนและทะเบียนบ้านของเจ้าของบ้านเพิ่มเติมเข้ามาหลังจากยื่นเอกสารที่สำนักสวัสดิการสังคมทางเจ้าหน้าที่ก็จะลงพื้นที่ไปสำรวจความเสียหายก่อนที่จะไปเสนอคณะกรรมการพิจารณาและประกาศรายชื่อผู้ผ่านเกณฑ์โดยจะใช้เวลารวมกันแล้วประมาณ15วันก่อนที่จะมีการเบิกจ่ายเงินช่วยเหลือครับทั้งนี้อัตราการช่วยเหลือเบื้องต้นนะครับกรณีที่บ้านเสียหายทั้งหลังสามารถขอรับเงินช่วยเหลือได้ไม่เกิน 88,000 บาทขออภัย 88,600 บาทต่อหลังขณะที่ความเสียหายด้านเครื่องนุ่งห่มสามารถช่วยเหลือได้สูงสุด 1,300 บาทต่อคนเครื่องครัวและอุปกรณ์ทำอาหารไม่เกิน 1,200 บาทต่อหลังเครื่องนอนสูงสุด 1,200 บาทต่อคนและเครื่องมือประกอบอาชีพไม่เกิน 13,500 บาททั้งนี้ทั้งหมดก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์และการพิจารณาของคณะกรรมการด้วยครับ
0: ไปต่อที่จังหวัดสระแก้วนะคะนายเจเศรษฐไทยเศรษฐรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยนะคะโดยเน้นย้ำให้จังหวัดเตรียมแผนฟื้นฟูพื้นที่หลังสถานการณ์น้ำลดโดยให้กำหนดจุดรวบรวมและกำจัดขยะรวมถึงสิ่งของที่เสียหายจากน้ำท่วมพร้อมประสานกำลังเตรียมเครื่องมือรถบรรทุกอุปกรณ์จากหน่วยงานภาครัฐเพื่อเร่งขนย้ายและฟื้นฟูพื้นที่ให้กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วนอกจากนี้กำชับให้เตรียมแผนด้านระบบประปาและการจัดหาน้ำสะอาดโดยให้เตรียมรถบรรทุกน้ำสะอาดสำหรับสนับสนุนการอุปโภคบริโภครวมถึงให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลศูนย์อพยพและวางแผนฟื้นฟูพื้นที่อย่างต่อเนื่องค่ะแล้วก็ยังลงพื้นที่ไปพบปะมอบสิ่งของช่วยเหลือให้กับประชาชน
1: ผันน้ำออกจากทุ่งท่าที่แม่น้ำบางปะกงเพื่อเป็นทางลัดไม่ให้มวล
0: ไปดูที่จังหวัดกาญจนบุรีนะคะก็ประสบปัญหาน้ำท่วมหนักใน2อำเภอค่ะก็คือที่อำเภอทองผาภูมิแล้วก็อำเภอไซโยกนะคะโดยระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยเพิ่มสูงเข้าท่วมบ้านเรือนริมแม่น้ำหลายจุดขณะที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งให้ความช่วยเหลือพร้อมเตรียมถุงยังชีพบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนค่ะสถานการณ์น้ำหลากในพื้นที่อำเภอไซโยกจังหวัดกาญจนบุรียังต้องเฝ้าระวังหลังระดับน้ำในแม่น้ำแควน้อยสูงขึ้นส่งผลให้บ้านเรือนริมแม่น้ำได้รับผลกระทบจากการลงพื้นที่บริเวณถ้ำกระแสพบว่าบ้านเรือนบางหลังถูกน้ำท่วมสูงถึงชั้น2บางจุดเกือบมิดหลังคาระดับน้ำสูงกว่าปกติประมาณ 7-8 เมตรและขณะนี้น้ำก็กำลังสูงขึ้นจนใกล้และอาจจะล้นบริเวณคอสะพานวังโพขณะที่การรถไฟแห่งประเทศไทยประกาศปิดเส้นทางช่วงท่ากิเลนน้ำตกเป็นการชั่วคราวหลังระดับน้ำบริเวณสะพานท่ามกระแสสูงถึงแนวกำแพงกันดินและใต้ต่อหม้อประมาณ4เมตรเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารและขบวนรถด้านหน่วยงานภาครัฐเหล่ากาชาดและภาคเอกชนเตรียมสนับสนุนถุงยางชีพและสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนล่าสุดในพื้นที่ฝนหยุดตกท้องฟ้าเริ่มเปิดนะคะแต่ว่าก็ยังต้องติดตามสถานการณ์และก็ระดับน้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
2: ไปไหนทำมาหากินไม่ได้มีของก็ขายไม่ได้ไปตลาดนัดขายของไม่ได้ก็ลำบากหากินของกินอะไรก็ไม่มีเลยก็ดีใจค่ะดีใจที่มาช่วยพี่น้องประชาชนที่ลำบากเดือดร้อนค่ะติดตามข่าวสารของราชการค่ะที่เชื่อถือได้
0: อีกจุดที่น่าเป็นห่วงก็คือที่อำเภอทองผาภูมินะคะจุดที่เห็นเนี่ยเป็นบริเวณวงเวียนทองผาภูมิก็ยังมีฝนตกต่อเนื่องนะคะในพื้นที่ต้นน้ำบริเวณแนวเทือกเขาและป่าไม้รอบอำเภอทองผาภูมิส่งผลให้เกิดน้ำป่าไหลหลากลงมาสู่ชุมชนแล้วก็น้ำเนี่ยมีกระแสไหลเชี่ยวด้วยนะคะโดยบริเวณวงเวียนทองผาภูมิและถนนโดยรอบเป็นจุดรับน้ำจากพื้นที่ลาดชันตอนบนมวลน้ำที่ไหลลงมาจากแนวเขารอบตัวอำเภอจึงหลากมารวมกันที่จุดดังกล่าวก่อนที่จะระบายลงสู่ลำน้ำธรรมชาติค่ะนายสราวุธศรีทันดรนายกเทศมนตรีตำบลทองผาภูมิได้นำเจ้าหน้าที่ร่วมกับทหารกองพลทหารราบที่29หน่วยงานต่างๆร่วมมือกันนำกระสอบทรายไปกั้นเพื่อเป็นทางน้ำให้ระบายลงสู่แม่น้ำแขวน้อยให้เร็วที่สุดลดผลกระทบให้กับประชาชนค่ะ
1: ขยับมาที่สถานการณ์น้ำในลุ่มน้ำภาคกลางนะครับตั้งแต่ช่วงเที่ยงวันนี้นะครับที่ผ่านมานี่เองนะครับทางกรมชลประทานได้มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยานะครับเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือไหลลงมาเพิ่มเติมมากขึ้นนะครับจึงต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมทำให้จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำล้นตลิ่งครับ ดยในการปรับเพิ่มการระบายน้ำนั้นอาจจะส่งผลให้ระดับน้ำบริเวณท้ายเขื่อนเจ้าพระยาเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวคันกั้นน้ำในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับที่บริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ที่อยู่ใกล้เคียงรวมไปถึงพื้นที่ริมแม่น้ำน้อยด้วยจึงขอให้ผู้

0: ประกอบการที่อยู่ริมแม่น้ำและประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งของแม่น้ำติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดหลังจากระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาเรื่องนี้นะครับทางด้านของนายทัศนัยสุทธาพจน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอชัยโยเพื่อไปติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงด้วยอย่างในพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเทวราชหมู่ที่5ตำบลราชสถิตหลังวัดปราสาทนะครับซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำทางอบต.ในพื้นที่ได้มีการเสริมแนวกระสอบทรายเตรียมเรือและสูบน้ำที่ซึมเข้าพื้นที่ชุมชนออกไปอย่างต่อเนื่องจุดเปราะบางนะครับบริเวณใต้สะพานและคอสะพานวัดชัยโยหมู่ที่4ก็ได้นำเอาปูนมาเทอุดโพรงใต้แนวคันกั้นนะครับเพื่อป้องกันน้ำรั่วซึมและน้ำที่จะมุดแนวกั้นเข้ามารวมทั้งมีการเสริมอิฐบล็อกริมแนวคันกั้นน้ำเดิมให้สูงขึ้นอีกประมาณ 40-60 เซนติเมตรระยะทางประมาณ900เมตรและจุดท่าเรือข้ามฟากหมู่ที่5ที่อบต.ราชสถิตนะครับที่ดินมีการสไลด์ตัวลงมาเนื่องจากน้ำได้กัดเซาะชั้นดินที่อยู่ด้านล่างประเด็นนี้เนี่ยทางเทศบาลได้มีการนำดินเข้าไปถมเพิ่มความมั่นคงและจัดเตรียมเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดด้วยครับ
1: นอกจากนี้นะคะได้จัดเตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่อำเภอชัยโย3แห่ง
0: พื้นที่ริมถนนให้ประชาชนได้อาศัยอยู่เป็นการชั่วคราวขณะที่เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์นะครับมีการออกประกาศเตือนฉบับที่1เตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำตั้งแต่วันที่30กันยายนนี้จากเดิม25ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีปรับขึ้นเป็น400ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีหรือ 34.56 ล้านลูกบาศก์เมตรต่อวันซึ่งจะส่งผลให้ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักนั้นทยอยเพิ่มสูงขึ้นจากระดับปัจจุบันอีกประมาณ3เมตรครึ่งถึง4เมตรทางกรมชลประทานยืนยันนะครับว่าระดับน้ำที่เพิ่มขึ้นยังคงอยู่ในระดับที่ยังอยู่ภายในลำน้ำไม่ได้ก่อให้เกิดภาวะน้ำล้นตลิ่งทางนี้เส้นทางการระบายน้ำของเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ที่ไหลลงสู่แม่น้ำป่าสักผ่านพื้นที่จังหวัดลพบุรีและจังหวัดสระบุรีก่อนที่จะเข้าจุดสำคัญนะครับก็คือที่เขื่อนพระราม6อำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับ
1: มาดูมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะทางรัฐบาลได้เตรียมจัดสรรงบกลางปี2569วงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อเร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศส่วนผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือตามมาตรฐานเดียวกับจังหวัดอื่นเช่นเดียวกันค่ะนายพระดอมปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยระบุว่ารัฐบาลกำลังหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อจัดสรรงบประมาณเยียวยาประชาชนในพื้นที่เมืองหลวงซึ่งกรุงเทพมหานครมีระเบียบและเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยรองรับอยู่แล้วโดยผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับสิทธิการช่วยเหลือตามมาตรฐานเดียวกับจังหวัดอื่นๆซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้เตรียมงบกลางไว้รองรับส่วนหนึ่งหากงบประมาณไม่เพียงพอรัฐบาลพร้อมให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างเร็วที่สุด
2: กรุงเทพมหานครเองนะครับมีระเบียบของทางกรุงเทพมหานครในการชดเชยในการเยียวยาให้กับพี่น้องประชาชนก็ได้หารือกันนะครับเดี๋ยวคงจะต้องลงไปในรายละเอียดว่าจะจัดสรรกันอย่างไรระหว่างกรุงเทพมหานครกับทางรัฐบาลกลางนะครับแต่ว่าก็ยืนยันว่าทุกส่วนพร้อมที่จะดูแลพี่น้องประชาชนอย่างเต็มกำลัง
3: ยังคนกรุงเทพจะมีสิทธิ์ได้ 9,000 บาทพวกจังหวัดอื่นหรือเปล่าม
2: ีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์คือผมคิดว่าเรื่องเกณฑ์อันเนี้ยทั่วประเทศก็ต้องใช้เกณฑ์เดียวกันเนาะเพียงแต่ว่าในส่วนของกทม.เนี่ยเขามีเกณฑ์ของเขาอย่างไรแล้วส่วนที่เหลือเพิ่มเติมรัฐบาลจะสนับสนุนแบบไหนกทม.เตรียมเงินในส่วนของงบกลางของกทม.ไว้เท่าไหร่ขาดเหลือแบบไหนก็คงจะต้องมาคุยกับส่วนกลาง
1: สำหรับภาพรวมการเยียวยาทั้งประเทศนะคะรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ดูแลและชดเชยสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วประเทศรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครโดยนับตั้งแต่เหตุการณ์วันที่20กันยายนเป็นต้นมาขณะที่ในวันที่1ตุลาคมนี้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะเริ่มลงนามในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งจะส่งผลให้เหตุภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นหลังวันที่1ตุลาคมเข้าสู่ระบบความคุ้มครองของประกันภัยทันทีส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นรัฐบาลจะเป็นผู้รับ

0: ผิดชอบดูแลโดยตรงหรือหารือกับบริษัทประกันภัยตามหลักการต่อไป
1: ซึ่งในส่วนกลางเองเนี่ยท่านนายกก็พยายามที่จะกันงบกลางปี2569เนี่ยน่าจะประมาณสัก 2,000 ล้านนะครับไอ้ส่วน 2,000 ล้านเนี่ยก็จะดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่20เป็นต้นมานะครับของทั่วทั้งประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยก็กันเงินไว้ประมาณสัก 2,000 ล้านเพราะว่าหลังจากนั้นวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยทางคปภ.เข้าใจว่าได้ลงนามในกรมธรรม์กับประกันภัยไว้แล้วนะครับซึ่งจะเริ่มในวันที่1ตุลาคมนั้นเหตุการณ์ใดๆอุทกภัยหรือภัยต่างๆที่เกิดหลังวันที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประกันภัยที่รัฐบาลเตรียมเอาไว้นะครับส่วนเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้าก็
2: จะดีแค่ไหนถ้าความสูญเสียจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์กลายเป็นศูนย์ร่วมสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้สังคมไทยปลอดภัยและน่าอยู่ยิ่งกว่าเดิมขอเชิญชวนคนไทยทั้งประเทศร่วมพลังครั้งสำคัญในโอกาสวันงดดื่มสุราแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิดหลักซีโร่ดิ่งซีโร่เดทลดเหล้าให้เป็นศูนย์สำหรับเงินทุกบาทที่ประหยัดได้ร่างกายที่แข็งแรงขึ้นและรอยยิ้มของคนที่คุณรักคือผลลัพธ์ที่คุ้มค่าที่สุดเพราะความปลอดภัยเริ่มต้นที่ชุมชนของเราเริ่มต้นก้าวแรกได้ง่ายๆด้วยการงดดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในช่วงเข้าพรรษา3เดือนเต็มนี้เปลี่ยน90วันให้เป็นช่วงเวลาแห่งการฟื้นฟูร่างกายประหยัดค่าใช้จ่ายและคืนความสุขให้ครอบครัวพักตับพักกายเพื่อชีวิตใหม่ที่ดีกว่าและยืนยาวเพื่อคนที่คุณรักมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนสังคมไทยสู่เป้าหมาย

0: ระบุนะครับว่าสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดกระบังนั้นจะดีขึ้นนะครับเนื่องจากในการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยสามารถช่วยไปได้แล้วกว่า7โดยสถานการณ์น้ำท่วมสูงในพื้นที่เขตพันธุ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้ให้ข้อมูลนะครับว่าขณะนี้แม้ปริมาณฝนเมื่อคืนจะลดลงมาเพียง60มิลลิเมตรนะครับและกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าฝนจะลดลงซึ่งก็เป็นโอกาสที่ดีในการเร่งระบายน้ำแต่ก็ยอมรับนะครับว่าการระบายน้ำเข้าไปที่บึงหนองบอนยังคงล่าช้าอยู่เนื่องจากติดปัญหาก็คือเรื่องของเส้นทางน้ำที่คดเคี้ยวซึ่งปัจจุบันบึงหนองบอนมีปริมาณน้ำอยู่3ล้านลูกบาทเมตรจากความจุทั้งสิ้นดีขึ้นนะครับว่าเนื่องจากโครงการเชื่อมคลองประเวศบุรีรมย์ลงไปที่บึงได้รับการอนุมัติแล้วและนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือและกรมโยธาธิการและผังเมืองในการส่งเครื่องผลักดันน้ำเข้าไปผลักดันน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์ลงไปที่ประตูระบายน้ำพระโขนงเพิ่มขึ้นวันละ 1,200 ลูกบาศก์เมตรเรื่องนี้ทางกรุงเทพมหานครคาดการณ์นะครับว่าภาพรวมในคลองสายหลักจะใช้เวลาประมาณ2วันจึงจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติส่วนบริเวณชุมชนย่อยที่มีลักษณะเป็นน้ำล้นคันกั้นน้ำเข้ามาและต้องใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันสำหรับการช่วยเหลือประชาชนนะครับโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงยอมรับว่าการส่งอาหารในช่วงแรกอาจจะมีความคลุกคลักอยู่บ้างเล็กน้อยแต่ยืนยันนะครับว่าตอนนี้ทุกเขตได้ต้องตั้งกองอำนวยการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อกระจายความช่วยเหลือแล้วส่วนเรื่องหลักเกณฑ์ในการเยียวยาทางกรุงเทพมหานครจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ทางนี้ทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้เน้นย้ำนะครับว่าแม้จะมีความกังวลเรื่องของฝนที่ตกลงมาซ้ำแต่วิกฤตในครั้งนี้ทำให้เห็นจุดที่ควรจะต้องปรับปรุงซึ่งทางกรุงเทพมหานครได้วางแผนระยะยาวอย่างเรื่องของการเชื่อมอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตครับ
1: สถานการณ์น้ำเนี่ยหลักๆที่คลองแสนแสบก็เริ่มดีขึ้นนะเราสลายคลองแสบดีขึ้นก็จะช่วยดึงแถวคลองจันแถวบางกะปิได้เพราะวันนี้ก็จะเร่งระบายตรงนี้ออกมาส่วนไอ้คลองเปรมประชากรดีขึ้นนะเราจะเห็นว่าตอนนี้พื้นที่ด้านวิทยาดีเริ่มดีขึ้นนะส่วนตัวที่จะยากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นคลองประเวศบุรีเพราะว่าต้องดึงจากลาดกระบังเข้ามาที่พระโขนงแล้วก็มีความคดเคี้ยวค่อนข้างเยอะทีแล้วเมื่อกี้ประชุมกับท่านรองนายกก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่สามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเช่นกรมชลประทานทหารเรือเนี่ยช่วยเอาเครื่องผลักดันน้ำเพื่อดันน้ำคลองประเวศให้ลงมาสู่ประตูระบายน้ำที่พระโขนงการนำน้ำเข้าบึงหนองบอนเนี่ยยังเข้าไม่ได้สะดวกเรามีโครงการที่รัฐบาลอนุมัติแล้วคือทำอุโมงค์เชื่อมจากคลองประเวศมาสู่บึงหนองบอนซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการเตรียมการก่อสร้างอยู่แต่ตอนนี้ทำให้การนำน้ำจากคลองประเวศเข้าสู่บึงหนองบอนเนี่ยต้องมาผ่านคลองหนองบอนซึ่งไปได้ค่อนข้างช้าแล้วตอนนี้บึงหนองบอนจะช่วยหลักๆก็แถวถนนเฉลิมเกียรติในพื้นที่เป็นหลักแต่ในอนาคตก็จะช่วยได้มากขึ้นทุกเขตก็ต้องทำจำนวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งในแง่ของผู้ป่วยติดเตียงอาหารต่างๆแล้วก็จัดการส่งอาหารก็คิดว่าตอนนี้คือเข้าใจว่าผู้ที่ได้ผลกระทบตอนนี้ที่ต้องส่งอาหารก็มีอยู่ในระดับประมาณผมว่า6-7หมื่นนะที่ต้องมีการส่งอาหารก็ทุกเขตก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็มีการกระจายไปก็ช่วงวันนี้อาจจะมีขรุขระนิดหน่อยเพราะมีจำนวนรายชื่อเพิ่มมาแต่คิดว่าสถานการณ์ก็ค่อยๆ เข้าที่มากขึ้นนะครับ
2: กลาโหมก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำเช่นเดียวกันนะคะพร้อมขอบคุณผู้บัญชาการเหล่าทัพแล้วก็กำลังพลที่ระดมสรรพกำลังไปช่วยเหลือประชาชนตลอด3วันที่ผ่านมานะคะนอกจากนี้ก็ได้ย้ำว่าก็จะต้องดูแลครอบครัวของทหารที่ประสบภัยควบคู่กันไปด้วยค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมบ้านพักข้าราชการในสังกัดกระทรวงกลาโหมได้แก่บ้านพักข้าราชการสำนักงานรัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมแถวลาดปลาเขาและบ้านพักองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกถนนรามอินทราเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมและผลกระทบตลอดจนตรวจความพร้อมในการดูแลกำลังพลข้าราชการและครอบครัวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่โดยได้พูดคุยให้กำลังใจพร้อมกำชับผู้บังคับหน่วยให้สำรวจความเดือดร้อนดูแลความจำเป็นเร่งด่วนทั้งด้านความเป็นอยู่ความปลอดภัยการเดินทางและอุปกรณ์ที่จำเป็นปฏิบัติภารกิจอยู่ในพื้นที่ประสบภัยเพื่อให้มั่นใจว่าครอบครัวของผู้ที่กำลังออกไปช่วยเหลือประชาชนจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสมเช่นเดียวกันทั้งนี้นะคะได้ขอบคุณผู้บัญชาการเหล่าทัพผู้บังคับหน่วยและกำลังพลทุกนายที่ระดมกำลังยุทโธปกรณ์ช่วยเหลือประชาชนตลอด24ชั่วโมงในช่วง3วันที่ผ่านมาค่ะทางด้านพลตรีวินไทยสุวารีโฆษกกองทัพบกเปิดเผยว่า พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกสั่งการให้ทุกหน่วยระดมกำลังพลและยุทโธปกรณ์เข้าช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทั้งในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้ว่าบางจุดระดับน้ำจะเริ่มลดลงแต่ว่าหลายพื้นที่ยังคงมีน้ำท่วมขังสูงโดยจัดรถบรรทุกขนาดใหญ่เข้าอพยพประชาชนขนส่งสิ่งของอุปโภคบริโภคและระดมรถครัวสนามพระราชทานรวมถึงรถครัวสนามกองทัพบกปรุงอาหารสุกแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่วิกฤตนอกจากนี้เน้นย้ำการเข้าช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางและผู้ป่วยติดเตียงโดยส่งศูนย์แพทย์ฉุกเฉินโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเข้าดูแลผู้ป่วยวิกฤตพร้อมเปิดพื้นที่หน่วยทหารเป็นศูนย์พักพิงจุดจอดรถฉุกเฉินและเปิดเส้นทางลัดอำนวยความสะดวกทางนี้ผู้บัญชาการทหารบกกำชับเรื่องความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่ให้สวมเสื้อชูชีพแล้วก็ระวังกระแสไฟฟ้ารั่วขณะปฏิบัติภารกิจอย่างเคร่งครัดค่ะ
0: มากันที่ถนนพหลโยธินนะครับซึ่งยังคงเป็นหนึ่งในเส้นทางสัญจรที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมที่ผ่านมานะครับจะเป็นวันที่4แล้วแม้ว่าสถานการณ์ฝนจะลดลงแล้วนะครับแต่ว่าระดับน้ำในคลองบางบัวยังคงทรงตัวและบริเวณนั้นยังคงไม่มีช่องทางให้น้ำระบายออกนะครับทำให้ประชาชนในพื้นที่ยังคงต้องใช้ชีวิตท่ามกลางปริมาณน้ำที่มีอยู่ในพื้นที่ครับโดยสถานการณ์น้ำบนถนนพหลโยธินนะครับตั้งแต่บริเวณวงเวียนบางเขนไปจนถึงแยกเกษตรยังคงมีระดับน้ำท่วมขังบนผิวการจราจรโดยเฉพาะในจุดที่ใกล้กับคลองบางบัวอย่างที่ชุมชนวัดบางบัวมีบ้านเรือนประชาชนประมาณ500หลังคาเรือนได้รับผลกระทบมาตั้งแต่วันศุกร์ที่25กันยายนที่ผ่านมาจนถึงตอนนี้นะครับพบแนวโน้มของระดับน้ำที่ทรงตัวลดลงเพียงเล็กน้อยโดยยังพบว่าอยู่ในระดับไม่ต่ำกว่า20เซนติเมตรและยังอยู่ในช่วงของการเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องจากการสอบถามประชาชนที่อาศัยบริเวณดังกล่าวนะครับพบว่าบ้านเรือนถูกน้ำท่วมขังมาแล้วประมาณ4วันและคาดว่าต้องใช้เวลาอีกประมาณ1สัปดาห์สถานการณ์น่าจะคลี่คลายสำหรับประชาชนยังคงได้รับความเดือดร้อนนะครับโดยเฉพาะบ้านเรือนที่อยู่ติดกับริมคลองบางบัวยังคงต้องเดินลุยน้ำเข้าออกภายในซอยหรือบางบ้านที่พอจะมีเรือก็ใช้เรือในการออกมาบริเวณหน้าปากซอยรวมถึงการเข้าห้องน้ำประชาชนก็ต้องเดินออกมาใช้ที่บริเวณริมถนนพหลโยธินเพื่อมาที่จุดสถานีรถไฟฟ้าบางบัวที่เจ้าหน้าที่ได้มีการเปิดห้องน้ำให้ประชาชนเข้ามาใช้บริการได้แต่จำนวนห้องน้ำก็มีน้อยจึงอยากให้ทางกรุงเทพมหานครเข้ามาช่วยเสริมห้องน้ำชั่วคราวให้ขณะเดียวกันนะครับยังคงมีความต้องการอาหารและน้ำดื่มอีกเป็นจำนวนมากเพราะยังไม่ได้รับการแจกจ่ายอย่างทั่วถึงจึงอยากให้มีหน่วยงานเข้ามาดูแล
3: การคมนาคมที่หนาแน่นค่ะตอนนี้จะเห็นได้ว่าน้ำนะคะระดับน้ำลดลงต่างจากเมื่อ2วันที่แล้วค่ะที่ทีมข่าวของเราก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยนะคะติดอยู่ตรงบริเวณนี้เลยค่ะสะพานข้ามแยกลาดพร้าวนะคะที่จะมุ่งหน้าออกไปยังถนนวิภาวดีรังสิตขาออกค่ะจนตอนนี้นะคะจากการที่ทีมข่าวได้ขับรถนะคะวนไปสำรวจก็จะพบว่าบริเวณนี้เนี่ยน้ำแห้งลงนะคะทั้งแยกที่จะมุ่งหน้าออกไปที่สะพานควายแล้วก็รัชโยธินนะคะน้ำก็แห้งสนิทแล้วค่ะรวมไปถึงตรงนี้นะคะที่จะมุ่งหน้าออกไปยังดินแดงไปสู่สถานีโทรทัศน์ NBT ของเราน้ำก็แห้งสนิทแล้วนะคะนอกจากนี้เองค่ะทีมข่าวยังได้สำรวจบริเวณถ้าหากว่ามุ่งตรงไปนะคะทางขวามือของวิบนะคะทางนี้เนี่ยก็จะออกไปที่บริเวณทางเชื่อมถนนรัชดาลาดพร้าวค่ะเส้นทางนี้น้ำก็แห้งสนิทเป็นปกติแล้วเช่นกันค่ะคุณผู้ชมนอกจากนี้นะคะทีมข่าว NBT ของเราเนี่ยก็ยังได้พูดคุยนะคะกับประชาชนที่ใช้ชีวิตแล้วก็สัญจรอยู่บริเวณนี้นะคะก็เป็นผู้ที่ขับรถจักรยานยนต์รับจ้างบริเวณ5แยกลาดพร้าวนั่นเองค่ะเขาก็เปิดเผยว่าระดับน้ำในพื้นที่ตรงนี้นะคะก็ลดลงอย่างรวดเร็วค่ะขณะนี้ก็สถานการณ์ก็กลับเข้าสู่ภาวะปกติแล้วประชาชนสามารถเดินทางแล้วก็ใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกตินะคะตลอดจนรถไฟฟ้านะคะที่อยู่ที่บริเวณสถานี5แยกลาดพร้าวก็มีการเดินรถเปิดให้บริการตามปกติด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะเป็นพื้นที่ลาดพร้าวด้านในตั้งแต่ช่วงซอยลาดพร้าว87เป็นต้นไปก็ยังคงพบว่ามีน้ำท่วมขังอยู่ในบางจุดซึ่งก็แตกต่างจากบริเวณ5แยกลาดพร้าวที่เราอยู่ตอนนี้นะคะที่ระดับน้ำเนี่ยลดลงอย่างรวดเร็วค่ะสำหรับสิ่งที่ผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้างเนี่ยเป็นกังวลมากในขณะนี้ก็คือสถานการณ์ฝนที่อาจจะกลับมาตกลงอีกครั้งนะคะเพราะว่าประชาชนสัญจรอย่างยากลำบากและตนเองก็ขาดรายได้ในการประกอบอาชีพค่ะแต่ก็เข้าใจแล้วก็ติดตามสถานการณ์รวมไปถึงสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดพร้อมเตรียมรับมือหากเกิดฝนตกหนักใน
4: หาพี่ก็เป็นห่วงไม่ได้แต่ก็ให้ราคาดีแหละ

0: น้ำสูงไงเราก็ไม่ส่งไม่ได้ต้องส่งได้อีกทีก็ที่เนี่ยช่วงบ่ายโมงลงมานี่นะครับพอไปได้หน่อยไปได้ที่ที่ไปได้ไหนที่ไปไม่ได้ก็ยังไปไม่ได้นี่ยังวันเนี้ยถ้าเท้าแปดเจ็ดเนี่ยยังไปไม่ได้นะครับ
1: ค่ะ
0: วันนี้ยังไปไม่ได้เลย
1: ฝั่งที่มุ่งหน้าไปบางกะปินะคะ
0: ครับยังไปไม่ได้เลย
1: เราคนกรุงเทพตอนนี้เรากังวลอะไรที่สุดคะคุณลุงเรื่องฝนไหมคะ
0: มันก็อย่างว่าแหละครับมันคือพายุเนาะ
1: ค่ะ
0: ก็มาตามนี้ก็จะฝนหน้าฝนแล้วนะครับพายุก็มาเราเฉยๆ
1: สิ่งที่ยังพบเห็นได้ในขณะนี้ก็คือรถยนต์ที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมแล้วก็เกิดเหตุขัดข้องค่ะโดยเฉพาะที่บริเวณบนสะพานนะคะบางจุดที่ทีมข่าวได้ไปสำรวจก็ยังคงมีรถที่จอดเสียอยู่หลายคันเลยนะคะสำหรับประชาชนที่รถได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมค่ะและก่อนหน้านี้ก็จำเป็นต้องทิ้งรถไว้ในพื้นที่หากกลับมายังจุดเดิมแล้วไม่พบรถนะคะไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าบางกรณีเนี่ยเจ้าหน้าที่อาจจะดำเนินการเคลื่อนย้ายรถออกจากพื้นที่เพื่อเปิดทางการจราจรแล้วก็อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะหากว่าไม่พบรถสามารถติดต่อกับสถานีตำรวจในบริเวณพื้นที่ที่จอดรถไว้ที่เดิมได้โดยตรงได้เลยนะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยช่วยตรวจสอบว่ารถของท่านเนี่ยถูกเคลื่อนย้ายไปไว้ยังจุดใดค่ะโดยขอให้ประชาชนเตรียมข้อมูลสำคัญนะคะเช่นหมายเลขทะเบียนรถรวมถึงตำแหน่งหรือว่าบริเวณที่จอดรถเดิมไว้นะคะเพื่อให้เจ้าหน้าที่เนี่ยสามารถตรวจสอบแล้วก็ให้ข้อมูลได้รวดเร็วยิ่งขึ้นค่ะค่ะแม้ใครรถใช้ถนนในพื้นที่กรุงเทพก็ยังมีรถที่อาจจะจอดเสียอยู่นะคะ
2: ของบุคคลที่ขับขี่เจ็ตสกีทำเป็นคอนเทนต์บนโลกออนไลน์นะครับที่ขับขี่บนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ท่ามกลางฝนที่ตกหนักและมีน้ำท่วมขังอยู่บนผิวการจราจรจนเป็นกระแสวิพากษ์วิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสมของการใช้เจ็ตสกีในพื้นที่ประสบอุทกภัยนั้นนะครับล่าสุดทางศาลได้มีคำสั่งพิพากษาลงโทษจำคุกบุคคลดังกล่าวแล้วนะครับ15 วันโดยให้รอลงอาญาและคุมความประพฤติ1 ปีครับโดยก่อนหน้านี้นะครับทางพนักงานสอบสวนสน.มักกะสันได้มีการเรียกบุคคลที่ขับขี่เจ็ตสกีคนดังกล่าวเข้ามารับทราบ2 ข้อกล่าวหาก็คือก่อความเดือดร้อนรำคาญและขับเรือโดยไม่มีใบอนุญาตขับเรือซึ่งเจ้าตัวได้อ้างนะครับว่ารู้เท่าไม่ถึงการและไม่ได้มีเจตนาจะสร้างความเดือดร้อนเพียงต้องการบันทึกคลิปวิดีโอสร้างความสนุกสนานและสร้างรอยยิ้มให้กับประชาชนที่กำลังประสบภัยน้ำท่วมโดยไม่คาดคิดนะครับว่าการที่นำเอาเจ็ตสกีออกมาขับบนถนนที่มีน้ำท่วมนั้นจะเข้าข่ายที่เป็นการกระทำผิดกฎหมายเรื่องนี้ทางด้านของพันตำรวจเอกอุรัมพรขุนเดชสำริดผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลมักกะสันได้บอกนะครับว่าแม้ว่าจะมีการอ้างว่าเป็นการสร้างเพื่อความสนุกสนานและผ่อนคลายความเครียดให้กับประชาชนแต่การกระทำดังกล่าวต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและข้อกำหนดเกี่ยวกับการใช้ยานพาหนะทางน้ำรวมถึงการไม่สร้างความเดือดร้อนหรือกระทบต่อความปลอดภัยของประชาชนในพื้นที่ขณะที่ล่าสุดนะครับทางเพจของสน.มักกะสันได้มีการโพสต์ข้อความนะครับบอกว่าศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยจำคุก15 วันปรับ 5,000 บาทโดยให้รอการลงโทษจำคุก1 ปีคุมความประพฤติ1 ปีให้รายงานตัว3 ครั้งและทำงานบริการสังคม12 ชั่วโมงรวมทั้งให้ริบเจ็ตสกีของกลางด้วยครับ
3: กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสั่งเพิ่มกำลังเจ้าหน้าที่และทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเพื่อเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่เขหะร่มเกล้าลาดกระบังค่ะพร้อมส่งอาหารและน้ำดื่มให้ถึงมือประชาชนค่ะนายสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมด้วยนางระวีวรรณภูริเดชปลัดกระทรวงนำคณะลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ลาดกระบังรวมถึงเยี่ยมให้กำลังใจผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังกำชับให้เจ้าหน้าที่เร่งนำอาหารน้ำดื่มและสิ่งของจำเป็นเข้าถึงประชาชนอย่างทั่วถึงโดยเฉพาะผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยและกลุ่มเปราะบางทางนี้ได้ระดมกำลังเจ้าหน้าที่ยานพาหนะเรือและทรัพยากรจากหน่วยงานในสังกัดเร่งช่วยเหลือประชาชนพร้อมเพิ่มรถประกอบเลี้ยงเคลื่อนที่อีก3 คันรวมเป็น5 คันสำหรับภารกิจจัดทำอาหารกล่องได้ประมาณ 2,000 กล่องต่อมื้อหรือราว 6,000 กล่องต่อวันเพื่อกระจายอาหารปรุงสุกให้แก่ผู้ประสบภัยได้อย่างทั่วถึงและต่อเนื่องนอกจากนี้ยังได้สนับสนุนน้ำดื่ม 6,000 ขวดพร้อมเตรียมกำลัง

0: จ้าหน้าที่เรือและอุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อสนับสนุนภารกิจช่วยเหลือและอพยพประชาชนไปยังพื้นที่ปลอดภัยสำหรับศูนย์พักพิงแห่งนี้สามารถรองรับประชาชนได้มากกว่า1,000 คนภายในศูนย์มีการจัดพื้นที่ที่คำนึงถึงความแตกต่างของผู้ประสบภัยแบ่งเป็นประชาชนทั่วไปผู้ที่มีสัตว์เลี้ยงผู้ที่ไม่สบายผู้ป่วยติดเตียงพร้อมญาติพร้อมให้ความช่วยเหลือและดูแลได้ตามความจำเป็นของแต่ละกลุ่ม
1: ทางทีมข่าว NBT นะครับได้เข้าไปพูดคุยกับผู้ที่อพยพมาจากเคหะร่มเกล้านะครับพร้อมมากับสัตว์เลี้ยงด้วยนะครับซึ่งได้เล่าให้ทีมข่าวฟังว่าเป็นครั้งแรกที่ต้องเผชิญกับสถานการณ์น้ำท่วมรุนแรงขนาดนี้ขณะที่น้ำท่วมสูงถึงหน้าอกจนต้องรีบอพยพออกมาแม้แต่เสื้อผ้าก็ไม่ได้นำติดตัวมาด้วยจึงอยากจะให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งบริหารจัดการน้ำให้ลดลงโดยเร็วครับ
2: ถึงเอวค่ะแต่ถนนน่ะหน้าอกแล้วค่ะลดลอยเลยค่ะ
3: ปกติตอนโซนที่คุณยายอยู่เนี่ย
2: ไม่เคยท่วมค่ะเพิ่งปีนี้ปีแรกค่ะ
3: หนักมากการรับมือที่เราเจอ
2: หนักมากไม่ได้อะไรมาเลยหนูเสื้อผ้าก็ไม่มีก็ใส่ชุดนี้เด็กค่ะไม่ได้อะไรเลยค่ะ
3: เอาหอบแมว
2: นี่หอบแมว2 ตัวค่ะ
3: มาทันไหมคุณยายตอนนั้น
2: ทันค่ะมาอยู่ที่คอรอก่อนค่ะโรงเรียนอยู่นอน2 คืนแล้วก็ย้ายมานี่
0: ส่วนอีกรายนะคะก็บอกว่าพอใจกับการดูแลภายในศูนย์พักพิงและไม่มีสิ่งของจำเป็นที่ขาดแคลนแค่อยากได้ทรายสำหรับแมวค่ะ
3: กี่ตัวคะอย่างสัตว์เลี้ยงที่เรามาด้วย
4: ประมาณ8-9 ตัวค
5: ่ะไปที่โรงพยาบาลเพื่อไปฟอกไต1 รายตามสเกจด้วยของหมอนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราก็จะมีนัดกับทางศูนย์แล้วว่าจะมีนำผู้ป่วยไปที่โรงพยาบาลอีก1 รายก็เรียกได้ว่าทุกหน่วยงานในกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมคือเต็มที่
1: รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ไปที่จังหวัดสมุทรปราการนะครับเพื่อที่จะติดตามสถานการณ์น้ำและเยี่ยมให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยและอยู่ในศูนย์พักพิงรวมไปถึงชุมชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับได้มอบถุงยางชีพเพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมด้วยนางยุภาทวีวัฒนกิจบวรปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีและคณะได้ลงพื้นที่ตรวจติดตามการระบายน้ำที่ประตูระบายน้ำคลองชวดลากข้าวที่ตำบลราชาเทวะอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการซึ่งเชื่อมต่อระบบระบายน้ำในพื้นที่ใกล้เคียงถนนบางนาตราดและเชื่อมโยงกับการระบายน้ำลงไปที่คลองสำโรงพร้อมกับได้รับฟังสถานการณ์และการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่จากนั้นรัฐมนตรีสุภมาศนะครับได้เยี่ยมผู้ประสบภัยที่ศูนย์พักพิงอาคารอเนกประสงค์ที่อบต.บางพลีใหญ่เพื่อรับฟังความเดือดร้อนและติดตามการดูแลประชาชนกว่า300คนที่ได้อพยพมาพักพิงอยู่ที่ศูนย์พักพิงโดยได้มีการพูดให้กำลังใจผู้ประสบภัยนะครับโดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ป่วยติดเตียงและยังได้มีการมอบสิ่งของจำเป็นเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นนอกจากนี้ทางรัฐมนตรีสุภมาศได้กล่าวด้วยนะครับว่าที่จังหวัดสมุทรปราการเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักเนื่องจากอยู่ห่างแม่น้ำเจ้าพระยาทำให้การระบายน้ำเป็นไปได้ยากและหากน้ำในกรุงเทพลดลงน้ำก็จะมาสมทบที่นี่เพิ่มอีกส่วนปัญหาที่พบในขณะนี้นะครับเป็นเรื่องของการขาดแคลนอาหารสดและวัตถุดิบในการประกอบอาหารรวมถึงเรือที่จะเข้าไปช่วยอพยพและส่งเสบียงผู้ป่วยของผู้ประสบภัยที่ยังติดค้างอยู่ภายในหมู่บ้านซึ่งได้มีการประสานขอเรือจากหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องแล้ว
6: ท่านนายกรัฐมนตรีเองท่านก็ฝากข้อห่วงใยมานะคะให้ตัวรัฐมนตรีเนี่ยลงมารับเรื่องลงมาดูปัญหาที่แท้จริงกับทางท่านผู้ว่านะคะทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่างๆนะคะทางนายกอบต.ต่างๆนะคะว่าที่สมุทรปราการเนี่ยมีเรื่องเดือดร้อนอะไรบ้างแล้วก็จะได้ไปนำเรียนท่านนะคะแต่ว่าอย่างวันนี้เราเห็นแล้วเนี่ยเราก็ต้องไปบอกกระทรวงพาณิชย์นะคะไปบอกหน่วยงานที่นี่เรือก็แทบไม่มีเลยนะคะก็แปลกมากนะคะคือเพราะนั้นเนี่ยเราก็ต้องไปบอกหน่วยงานราชการอีกหลายหน่วยงานที่เขามีเรือให้ลงเอาเรือลงมาช่วยเพราะว่ายังมีคนติดอยู่ในหมู่บ้านโดยเฉพาะบ้านริมคลองเนี่ยเยอะมากบางคนเขาก็ออกมาไม่ทันแล้วค่ะ
1: นอกจากนี้นะครับทางรัฐมนตรีสุภมาศยังได้เยี่ยมผู้ประสบภัยที่ชุมชนจตุรมิตรโดยมีการพบปะให้กำลังใจผู้บริหารชุมชนพร้อมมอบถุงยางชีพแก่ผู้แทนชุมชนและได้เข้าไปเยี่ยมผู้ประสบภัยตามบ้านเรือนเพื่อเป็นการรับฟังปัญหาและประสานการช่วยเหลือเพิ่มเติมครับ
0: นายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดบ้านพักตั้งโรงครัวเฉพาะกิจนะคะมีการระ

0: กรมกำลังจัดเตรียมอาหารกล่องพร้อมส่งต่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยโดยย้ำว่าทุกกล่องเป็นอาหารฮาลาลสามารถรับประทานได้ทุกคนค่ะโดยโรงครัวแห่งนี้นะคะจะเริ่มปรุงอาหารตั้งแต่เวลา4 นาฬิกาเพื่อให้สามารถกระจายความช่วยเหลือออกไปได้ตั้งแต่ช่วงเช้าซึ่งนายเจเซตระบุว่าในยามที่ประชาชนกำลังเดือดร้อนทุกคนต้องช่วยกันสนับสนุนการทำงานของเจ้าหน้าที่บ้านหลังนี้จึงถูกปรับเปลี่ยนเป็นโรงครัวสนับสนุนโดยเน้นย้ำเรื่องความสะอาดและถูกสุขอนามัยที่สำคัญอาหารทุกกล่องจะเตรียมตามหลักฮาลาลเพื่อให้พี่น้องชาวมุสลิมรับประทานได้อย่างมั่นใจพร้อมแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยทุกกลุ่มอย่างทั่วถึงด้านนางมนัญญาไทยเศรษฐ์อดีตรัฐมนตรีเชื่อว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้เข้ามาช่วยควบคุมเรื่องอาหารด้วยตนเองทั้งเรื่องคุณภาพวัตถุดิบและกระบวนการผลิตพร้อมเสริมว่าเมนูอาหารจะถูกสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนไปเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับประทานอาหารที่หลากหลายสำหรับการแจกจ่ายอาหารจะมีการประสานงานกับเครือข่ายในพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการโดยให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงและกลุ่มเปราะบางเพื่อให้มั่นใจว่าความช่วยเหลือจากโรงครัวแห่งนี้จะเดินทางไปถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง
1: เช่นเดียวกันกับทางด้านของกระทรวงวัฒนธรรมนะครับที่ได้เปิดโรงครัวจิตอาสาที่บริเวณอาคารสำนักพิจารณาภาพยนตร์และวิดิทัศน์กรมส่งเสริมวัฒนธรรมกันและรวมไปถึงภาคเอกชนเพื่อประกอบอาหารปรุงสุกใหม่สะอาดและถูกสุขอนามัย
0: คุณดีจตุรงค์จะพาไปฟังมุมมอง
2: เอเชียนเกม2026ไอจินาโกย่าเริ่มแล้วทีวี NBT ถ่ายทอดสดทุกวันจากประเทศญี่ปุ่นเริ่มตั้งแต่19 กันยายนถึง4 ตุลาคมนี้ร่วมส่งแรงเชียร์แรงใจให้ทัพนักกีฬาไทยคว้าชัยในเอเชียนเกม
3: อัปเดตทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้ฟังมุมมองมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยนะครับน้ำท่วมครั้งนี้เสียหายขนาดไหนและควรฟื้นฟูเยียวยาอย่างไรครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยประเมินว่าในกรณีที่เลวร้ายที่สุดนะครับเศรษฐกิจไทยจะเสียหายจากน้ำท่วมคิดเป็นมูลค่าสูงกว่า 20,000 ล้านบาทและจะลดตัวเลข GDP ของไทยปีนี้ลง 0.11%เกินครึ่งของตัวเลขชุดนี้อยู่ในกรุงเทพมหานครนะครับศูนย์กลางเศรษฐกิจของประเทศเพราะว่าการเดินทางการท่องเที่ยวการบริโภคภาคบริการกิจกรรมทางเศรษฐกิจต่างๆนั้นหยุดชะงักและเมื่อมีวันหยุดเพิ่มขึ้นมาก็ทำให้การทำงานหายไปอีกโดยกลุ่มที่ได้รับผลกระทบมากเป็นพิเศษก็คือแรงงานรายวันและผู้ประกอบการรายย่อยนะครับเพราะว่าความเสียหายส่วนใหญ่ไม่สามารถชดเชยคืนได้นอกจากนี้ครับยังเห็นสัญญาณราคาสินค้าที่เริ่มปรับขึ้นนะครับจาก2ปัจจัยสำคัญก็คือน้ำท่วมพื้นที่เกษตรพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาทั้งจังหวัดชัยนาทสิงห์บุรีสระบุรีสุพรรณบุรีและพระนครศรีอยุธยารวมถึงเทศกาลกินเจนะครับที่จะมีขึ้นในระหว่างวันที่10ถึง18ตุลาคมนี้ด้วยอย่างไรก็ตามนะครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจประเมินว่าผลกระทบจะยังไม่รุนแรงถึงขั้นเปลี่ยนทิศทางเศรษฐกิจทั้งปีนะครับแต่ว่าจะทำให้ GDP หลังจากนี้เนี่ยขยายตัวยากขึ้นโดยเฉพาะถ้าน้ำท่วมในลุ่มน้ำเจ้าพระยานั้นยืดเยื้อไปถึงปลายปีครับศูนย์พยากรณ์เศรษฐกิจและธุรกิจมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยช่วงระหว่างวันที่25ถึง29กันยายนรวม5วันครอบคลุมกรุงเทพมหานครและ26จังหวัดในภาคกลางตะวันออกเหนือและตะวันออกเฉียงเหนือพบว่าความเสียหายทางเศรษฐกิจกรณีฐานอยู่ที่ 12,283 ล้านบาทหรือประมาณ 0.066% ของ GDP ทั้งปีไม่รวมความเสียหายต่อทรัพย์สินเช่นที่อยู่อาศัยยานพาหนะและ

0: ินค้าคงคลังรวมถึงผลผลิตทางการเกษตรซึ่งต้องรอความชัดเจนหลังจากน้ำลดนะครับกรุงเทพมหานครเป็นพื้นที่ที่เสียหายสูงสุดนะครับประมาณ 7,000 ล้านบาทคิดเป็น 57% ของความเสียหายทั้งหมดจากการเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจและกิจกรรมภาคการค้าและบริการซึ่งต้องอาศัยการเดินทางของผู้บริโภคและแรงงานมีข้อเสนอถึงภาครัฐนะครับให้ดำเนินการ3ด้านนะครับทั้งการเยียวยาที่รวดเร็วและตรงกลุ่มโดยเฉพาะแรงงานนอกระบบและ SME ควบคู่กับมาตรการพักชำระหนี้หรือสินเชื่อฟื้นฟูธุรกิจ2คือการบริหารจัดการน้ำพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยานะครับเพื่อลดความเสียหายต่อภาคการเกษตรและนิคมอุตสาหกรรมและ3ครับดูแลราคาและปริมาณสินค้าจำเป็นจนถึงเทศกาลกินเจพร้อมกับลงทุนยกระดับระบบระบายน้ำของกรุงเทพมหานครครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับช่วงนี้กลับไปที่คุณกรองแก้วและคุณสองครกฎครับ
1: นี้นะคะเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปติดตามบรรยากาศที่นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนบริเวณแฟลตคลองจันในเขตบางกะปินะคะติดตามกับคุณอุบลรัตน์สิริกุลโยธินผู้สื่อข่าวของเราอยู่ในพื้นที่ค่ะ
2: ใส่ที่ดำยา มีนี่กับเขาจำเลยมีนะคะ
3: ฮะมีกับเขาเลยนะครับไปนายกนะคิวซี
4: ก็พูดคุยให้กำลังใจกับแม่ครัวจิตอาสาที่นำอาหารมาแจกจ่ายประชาชนที่เดือดร้อนนะคะจุดนี้ค่ะเป็นจุดที่แจกอาหารทั้งภาคเอกชนห้างร้านต่างๆรวมไปถึงจิตอาสาที่รวมกลุ่มกันมานะคะทำอาหารแบ่งกันตามรอบมีทั้งสดๆค่ะแล้วก็มีปรุงใส่กล่องมาแล้วแพ็คเป็นถุงค่ะคุณผู้ชมเพื่อนำไปแจกจ่ายขึ้นรถท้องแบนไปแจกจ่ายให้กับประชาชนแต่ประชาชนบางส่วนค่ะก็อาจจะรอการช่วยเหลือไม่ไหวมีการเกาะลังโฟมนะคะออกมาลอยคอกันออกมาข้างนอกค่ะแล้วลังโฟมเนี่ยก็ขากลับเนี่ยก็มีการใส่อาหารน้ำดื่มไปแจก
5: ไม่ต้องบีบข้าวนะ
4: ยักพี่น้องรวมถึงเพื่อนๆที่อาศัยอยู่ในแฟลตนะคะ
5: ถือระยะเปิดทางนะครับ
4: เห็นว่านักแต่งกายค่ะในยามยากลำบากเช่นนี้ค่ะเราไม่ทิ้งกันจริงๆค่ะเพราะว่าประชาชนที่ได้รับการช่วยเหลืออย่างเต็มที่ที่อยู่เฟสติดถนนเนี่ยเขาก็อาสาเรียกว่าอาสาเพื่อนๆในตึกในเฟสเนี่ยมารับอาหารเพื่อจะไปแจกจ่ายญาติพี่น้องเพื่อนๆที่อยู่ในเฟสด้านในที่อาจจะรอการช่วยเหลือนะคะค่ะส่วนการช่วยเหลือของอาสากู้ภัยหน่วยงานต่างๆในวันนี้นะคะก็ยังคงเน้นไปที่กลุ่มเปราะบางค่ะทั้งคนแก่คนชราเด็กรวมไปถึงค่ะรวมไปถึงผู้ที่อาจจะต้องมีนัดพบแพทย์นะคะขณะเดียวกันค่ะก็พบว่ามีรายค่ะที่อาจจะเครียดเกิดอาการแพนิคหรือว่าเจอกระแสน้ำกลุ่มคนเหล่านี้ก็จะเป็นกลุ่มหลักๆที่ทีมกู้ภัยทีมอาสาทำส่งโรงพยาบาลรวมไปถึงศูนย์พักพิงต่างๆนะคะ
6: ที่เราคิดว่า2สําคัญเนี่ยครับที่ลงกาวบะหมี่เท่านี้เลยมีแบบนี้เลยที่จะกําลัง
7: นี้กระจายครับ
6: ได้ครับ
7: ว่านักพิแลนเขาบอก
6: ได้ครับที่เขาแนะนํา
7: ได้ครับ
6: ดีกว่าให้เขาไปจองครับผม
4: มีการให้นโยบายนะคะว่าต้องไม่ลืมแจกจ่ายอาหารให้กับกลุ่มผู้ประสบภัยที่อยู่จุดอื่นๆด้วยค่ะซึ่งตอนนี้ท่านนายกนะคะก็กำลังจะเข้าไปยังจุดซึ่งตอนนี้ค่ะก็อยู่หน้าทางเข้าแฟลตทองจันทร์นะคะซึ่งจากการพูดคุยสอบถามสำรวจจุดนี้ก็จะมีทางเข้าออกประมาณ 2-3 ทางนะคะจุดที่เรายืนตรงนี้จะเป็นจุดที่ทางอาสาบอกว่าลึกที่สุดเพราะว่าจุดนี้มีซึ่งขณะนี้ทางนายกก็กำลังจะขึ้นเรือท้องแบนเพื่อไปขณะนี้ท่านนายกก็กำลังเตรียมตัวนะคะขึ้นเรือเพื่อไปเยี่ยมชมและตรวจเยี่ยมประชาชนความทุกข์ร้อนของประชาชนรับฟังเสียงสะท้อนความเดือดร้อนของประชาชนค่ะขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็กำลังเตรียมการโซนที่ตกค้างที่เดือดร้อนอยู่ในขณะนี้นะคะ
7: งั้นท่านเป็นลำแบน
8: ลำแบน
7: อันนี้ท่านนายก
8: ลำนู้นลำนู้น
7: ลำแบนไอ้นี่ถอยแล้วเดี๋ยวตามเดี๋ยวตามที่เอาท้องแบนนี้ไม่ได
9: ้ประธานครับประธาน
4: ค่ะท่านนายกท่านก็กำลังเตรียมขึ้นเรือนะคุณผู้ชมไม่ได้มาแค่ท่านเดียวนะคะทางทีมครม.บางส่วนที
7: ่
4: เสร็จสิ้นภารกิจก็ได้

0: เยี่ยมพื้นที่ด้วยเช่นกันนะคะ
1: เมื่อวานเมื่อวานมันอยู่บนฟุตบาทท่านแล้วเราโหเดินมาเทียบได้แต่นี่มันซอยทางลาด
2: วันนี้ลงมาหน่อยแล้ว
1: ใช่ครับ
3: มันลาดลงนะ
1: มันลาดลงทางมันลาดลงครับ
4: ต้องชี้ไปฝั่งโน้นนะครับไม่เหี่ยวไม่งั้นน้ำมันจะเข้าหัวเรือ
0: นั่งได้ไหม
4: ได้ไหมครับพี
0: ่ได
4: ้บ้างแล้วนะครับหนูเลยน้ำมันเข้าหัวเรือแล้ว
0: เกตไปลำนายกไม่ใช่หรอเกตลำนายก
5: พี่โจให้ขึ้นคันคนเดียว
0: ไอ้โชค
5: ลำไม่โชคอ่ะขึ้นลำนายกไปปะ
0: ลำไม่โชคไอ้ถามพี่โจอ่ะ
1: อันนี
0: ้ซึ่งขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีนะคะก็ได้ขึ้นเรือเพื่อนำอาหารนะคะบรรจุกล่องไปแจกจ่ายประชาชนค่ะสรุป
5: นั่งไม่พออันนี้อะไรอ่ะ
4: ไม่ได้แล้วครับเพราะว่า
5: ไม่ได้แล้วเหมือนเรือมันไม่พอแล้ว
4: ไม่ได้ไหม
0: ค่ะไม่ได้แล้ววันนี้นะคะจากข้อมูลของทีมกู้ภัยบอกว่า
5: พี่ไม่เป็นไร
0: วันนี้ระดับน้ำนะคะลดลงแล้วค่ะชาวบ้านก็บอกว่าคาดว่าจากการประเมินของชาวบ้านเนี่ยบอกว่าคาดว่าไม่น่าจะเกินระดับน้ำตามคลองต่างๆก็เริ่มลดลงแล้วเช่นกันนะคะ
5: ตรงนี้มัน
2: เ
5: นี่ยนะคะ
2: วันนี้เราเจอกันมา
0: ตอนนี้เรากำลังจะ
1: ไป
0: ดูความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าตั้งแต่การลงพื้นที่ตั้งแต่ช่วงบ่ายคล้อยเนี่ยเจ้าหน้าที่ไม่พักเลยนะคะคุณผู้ชมเจ้าหน้าที่มีการสลับสับเปลี่ยนเข้าออกรับส่งอาหารประชาชน
6: ก็เป็นบรรยากาศการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีและก็คณะนะคะมีทั้งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะคะมีปลัดมหาดไทยมีรองปลัดนะคะแล้วก็มีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนแล้วก็อีกหลายคนที่ลงพื้นที่ไปด้วยนะคะ
7: เมื่อกี้ท่านก็ไปดูเรื่องของการจัดเตรียมอาหารเพื่อจะไปแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนด้วยนะเพื่อให้อาหารนั้นมีคุณภาพแล้วก็สดใหม่ไปถึงพี่น้องประชาชนอย่างปลอดภัยด้วยนะครับ
6: แฟลตคลองจันนะคะลงพื้นที่ต่อเนื่องเป็นวันที่2นะคะ
7: ช่วงนี้ไปตรวจสอบสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NBT
8: สวัสดีค่ะตัวการฝนหนักยอมความกดอากาศต่ำเคลื่อนออกไปแล้วนะคะแต่ทำไมหลายพื้นที่ฝนยังไม่หยุดเลยนะคะแถมในจุดน้ำท่วมยังมีฝนหนักเข้ามาซ้ำเติมอีกค่ะวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปหาคำตอบพูดคุยกันสดๆกับท่านรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะนายสมควรต้นจานตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วสวัสดีค่ะท่านรองค่ะ
9: ครับสวัสดีครับคุณออยครับแล้วท่านผู้ชมทุกท่านด้วยครับวันนี้ช่วงค่ำเนี่ยท้องฟ้าก็ยังมีเมฆอยู่แต่การเกิดของฝนเนี่ยน้อยลงไปค่อนข้างจะชัดเจนจากเมื่อวานนี้นะครับแล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มค่อยๆดีขึ้นนะครับแต่ก็ยังมีบางพื้นที่นะครับที่ยังคงมีความเสี่ยงก็คือภาคกลางนะครับอย่างจังหวัดกาญจนบุรีหลังจากนั้นก็จะไปภาคสองยางอำเภอแม่สอดนะครับแล้วก็เลยขึ้นไปทางด้านนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เหลืออยู่ก็คือฝนถ้าไม่มาเติมนะในช่วงกลางคืนเนี่ยก็ไม่น่าจะกังวลเรื่องน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากละแต่ว่าฝนนี่น่าจะยังถือว่ายังไม่น่าเป็นห่วงนะครับที่จะมาเติมให้น้ำระดับน้ำสูงขึ้นแต่ประการใดครับช่วงต้นเดือนตุลาคมเนี่ยก็ยังฝนน้อยอยู่นะครับอันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่แต่ว่าจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เราอาจจะต้องมานั่งติดตามอีกครั้งหนึ่งครับสภาพอากาศบ้านเราจะเริ่มมีมวลอากาศเย็นแผ่ลงมา
8: ค
9: ือจะเริ่มซึมลงมาเรื่อยๆตั้งแต่วันที่5ที่4กลางคืนนั่นแหละครับแล้ว5 6เนี่ยก็ค่อยๆไล่ลงมาเรื่อยดังนั้นน่ะสถานการณ์แบบนี้ก็คือเป็นช่วงปลายฝนต้นหนาวเนาะเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านฤดู

0: แบบฤดูฝนเป็นฤดูหนาวเนี่ยซึ่งกลุ่มฝนเนี่ยมันจะค่อยๆไล่จากข้างบนลงมา
1: ะ
0: นะครับในช่วงวันที่5และที่6ก็จะมาทางภาคกลางวันที่7ก็อาจจะลงมาทางด้านกรุงเทพมหานครมีมวลฝนภาคตะวันออกอันนี้ก็เป็นสเต็ปของช่วงเปลี่ยนถ่ายจะไม่เหมือนกับลักษณะที่ฝนแค่เบลอหรือฝนตกต่อเนื่องแบบนี้ครับ
1: สรุปตอนท้ายกันหน่อยนะคะว่าสัปดาห์นี้ฝนลดลงวันไหนคะท่านรองคะย้ำชัดๆอีกครั้งค่ะ
0: พรุ่งนี้แน่นอน
1: พรุ่งนี้แน่นอนนะคะ
0: จะค่อยๆลดลงโดยเฉพาะแต่ก็ยังติดฝนทางด้านตะวันตกอย่างที่เรียนนะครับว่า28-29เนาะแต่ส่วนในภาคอื่นๆเนี่ยก็น่าจะเริ่มเบาใจในระดับนึงว่าฝน
1: สถานการณ์ของ
0: ฝนจะเริ่มเบาลงแล้วก็น่าจะสถานการณ์น้ำท่วมที่จะมีฝนมาเติมก็น่าจะเริ่มค่อยๆคลี่คลายนะครับก็ถ้าการระบายที่ดีๆหรือว่าสามารถที่จะระบายน้ำออกได้สถานการณ์แล้วก็ก็จะกลับเข้ามาสู่สภาวะปกติในช่วงสัก1-2วันข้างหน้านี้แหละนะครับดังนั้นพี่น้องประชาชนก็อาจจะต้องช่วยกันเนาะช่วงนี้เอาใจช่วยในสำหรับพื้นที่ที่ยังได้รับความเดือดร้อนนะครับ
1: ค่ะฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอนะคะวันนี้ขอบคุณท่านรองโฆษกกรมอุตุนิยมวิทยาผู้อำนวยการกองอุตุนิยมวิทยาท่านสมควรต้นจานที่ให้ข้อมูลกับเราในวันนี้ค่ะขอบพระคุณค่ะ
0: ครับขอบคุณครับแล้วก็สวัสดีครับ
1: แล้ววันนี้จันทิมาสวัสดีค่ะ
2: ขณะนี้นะคะนายกรัฐมนตรีและคณะนะคะอยู่ระหว่างลงเรือเพื่อจะไปตรวจเยี่ยมประชาชนที่แฟลตของจันนะคะก็เมื่อสักครู่เนี่ยได้เห็นบรรยากาศภาพรวมไปนะคุณผู้ชมยังสามารถติดตามบรรยากาศการลงพื้นที่ได้ผ่านทางเพจของ NBT
3: คือ NBT สามารถเข้าไปรับชมได้สดๆเลยนะครับ
2: ส่วนช่วงนี้เราจะพักกันก่อนครู่เดียวนะคะแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าทำไมนะคะวันนี้จะพาไปดูความพร้อมของประเทศไทยในการเปิดรับนักลงทุนนะคะส่วนช่วงนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับ

0: จริง
1: โอ้จาน
0: ตามมาทั่วพระครูเดี๋ยวนี
2: ้โอ้บัตรมาแล้ว
3: เฮ้ยนี่มันโพสต์อาจารย์วิทยานี่ว่าแกว่าอาจารย์จะรอดไหม

0: พวกแกมาทำอะไรที่นี
1: ่ก็อาจารย์ป่วยอ่ะก็มาเยี่ยมไง
0: ขอบใจนะเอ๋

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: อุดรธานีเมืองแห่งพหูวัฒน
2: ์2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
3: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวค่ำทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์อีกหนึ่งช่วงนะครับนั่นก็คือช่วงทำไมโดยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ผ่านทาง NBT2HD แห่งนี้นะครับหรือจะเป็นช่องทางออนไลน์ที่ NBT-NBT หรือจะเป็นทางแอปพลิเคชัน NBT Plus ก็เป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณผู้ชมจะสามารถติดตามรับชมได้นะครับโดยช่วงทำไมจะเป็นช่วงที่ชวนคุณผู้ชมมาตั้งคำถามเพื่อที่จะหาคำตอบหาทางออกให้กับปัญหาต่างๆในสังคมแน่นอนผู้ที่จะมาร่วมตั้งคำถามอีกหนึ่งท่านนะครับนั่นก็คือท่านอาจารย์เกษมสันต์วีระกุลสวัสดีครับอาจารย์

0: สวัสดีครับคุณสกรกฎ
1: ประเด็นที่เราจะมาพูดคุยมาตั้งคำถามทำไมวันนี้เป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจนะครับความพร้อมของประเทศไทยที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราจะมีงานใหญ่ที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพนะครับนั่นก็คือการประชุมประจำปี IMF และ World Bank ที่จะมาประชุมที่ประเทศไทยนะครับรวมไปถึงเรื่องของน้ำท่วมในปัจจุบันที่ประเทศไทยกำลังประสบนี้ส่งผลกระทบอะไรต่อประเทศไทยหรือไม่ทางด้านเศรษฐกิจนะครับวันนี้เราจะไปพูดคุยกับทางคุณมนตรีมหาพฤกษ์พงศ์นะครับรองประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและท่านยังเป็นประธานสายงานเศรษฐกิจและวิชาการอีกด้วยนะครับตอนนี้ท่านอยู่ในรายการแล้วนะครับสวัสดีครับท่านครับ
2: สวัสดีครับ
0: สว
2: ั
0: สด
2: ี
0: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับอาจารย์ครับ
3: สวัสดีครับ
0: ขอบพระคุณครับคุณมนตรีที่กรุณาให้เกียรติกับทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
2: ยินดีครับ
0: ก่อนอื่นเลยสอดคล้องกับที่ท่านนายกได้ลงไปดูน้ำท่วม
1: ไปดู
0: พ
1: ี
0: ่น้องประชาชนที่แฟลตของจันท
2: ร์ครับ
0: น้ำท่วมคราวนี้มวลสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมและธุรกิจกระทบมากน้อยแค่ไหนครับ
2: พอดีเราได้ทำการสำรวจดัชนีความเชื่อมั่นนะครับในเดือนสิงหาคมเมื่อตอนต้นเดือนกันยานะครับซึ่งเริ่มมีอาการน้ำท่วมมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็ดัชนีชี้ชัดนะครับว่าถ้าดูรายภาคนะฮะภาคเหนือภาคกลางและภาคใต้ซึ่งเจอผลกระทบจากน้ำท่วมนะครับแล้วก็มรสุมเนี่ยชี้ชัดเลยครับว่าดัชนีความเชื่อมั่นลดลงนะครับทั้ง3ภาคเลยนะครับในขณะที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังดีนะครับดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นนะครับเฉพาะเดือนสิงหานะครับ เราก็จะดูต่อครับว่า3เดือนข้างหน้าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับแต่พอดีเนื่องจาก3เดือนข้างหน้าเป็นไตรมาสสุดท้ายของปี
0: ครับ
2: ซีซันนอลแล้วตามฤดูกาลแล้วเนี่ยครับจะเป็นฤดูกาลค้าขายฤดูกาลผลิตนะครับเพราะฉะนั้นเป็นเรื่องปลายปีต้องไปผลิตเพื่อไปให้ Thanksgiving Christmas ปีใหม
0: ่
2: นะครับผู้ประกอบการก็ยังมองว่าโอเคอยู่ใน3เดือนข้างหน้านะครับแต่ในเดือนสิงหาเนี่ยไม่ค่อยดีแล้วคราวนี้พอดีรอบนี้เดือนกันยามาเจ
0: อ
2: แบบนี้นะครับผมเชื่อว่าดัชนีเดือนนี้ซึ่งเราจะทำต้นเดือนตุลาคาดการณ์นะครับไม่น่าจะออกมาดีเหมือนกัน
0: ขยายความให้ท่านผู้ชมเข้าใจหน่อยสิครับเวลาสภาอุตสาหกรรมบอกว่าดัชนีความเชื่อมั่นมันลดลงเนี่ยมันแปลว่าอะไร
2: ก็เราดัชนีความเชื่อมั่นของสภาอุตสาหกรรมนะครับมันเป็น sentiment index นะครับก็คือถามความรู้สึกว่ามันดีขึ้นหรือมันลดลงนะครับคราวนี้คะแนนเต็มเราจะอยู่ที่ประมาณ200ดีเลยล่ะต่ำกว่า100นะครับถือว่าไม่ค่อยดี
0: ครับ
2: ดัชนีความเชื่อมั่นของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยต่ำกว่า100มาน่าจะมากกว่า36เดือนแล้วนะครับ
0: ครับ
2: แต่แถวๆ80 90มาตลอดนะครับแต่ถ้าแยกนะครับบางภาคจะสูงกว่า100บางภาคจะต่ำกว่า100แต่มองภาพรวมเนี่ยอยู่ระดับต่ำ100มากกว่า36เดือนนะครับเพราะฉะนั้นมันก็เป็นเรื่องเซนติเมนต์ที่ผู้ประกอบการมองว่าเดือนนี้แย่นะ
0: อ
2: ีก3เดือนน่าจะดีนะแต่น่าจะดีมันจะพ้น100หรือไม่พ้น100เนี่ยขึ้นอยู่กับสถานการณ์อีกท
0: ีแต่นั้นวัดตอนสิงหากันยาเจอน้ำท่วมเข้าไปเที่ยวนี้นี่
1: ปัจจัยหลักเลยใช่ไหมอาจารย์
0: เรายังไม่รู้จะจบยังไงนะครับอันนั้นก็
2: ยังไม่มั่นใจครับแต่เชื่อว่าเฉพาะเดือนกันยาไม่น่าจะดีแน่นอน
0: ครับเมื่อสักครู่คุณมนตรีบอกว่าโค้งสุดท้ายนี่ส่วนใหญ่ผู้ประกอบการก็จะคึกคัก
1: เตรียม
0: เป็นหน้าซื้อหน้าฉลองหน้าเทศกาลแต่ปีนี้พิเศษหน่อยน้ำท่วมสงครามตะวันออกกลางโดนัลด์ทรัมป์สหรัฐวุ่นวายไปหมดมองยังไงครับโค้งสุดท้าย
2: ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าปัจจัยที่เรายังเป็นห่วงกังวลกันมากๆนะครับในผู้ประกอบการแม้ว่าฤดูกาลเนี่ยมันควรจะดีแต่สิ่งที่เรายังเป็นกังวลก็คือเรื่องของอันแรกเลยครับเรื่องตะวันออกกลางนะครับผมเชื่อว่าอันนี้จะส่งผลกระทบถึงเรื่องพลังงานนะครับอันนี้เรื่องพลังงานเนี่ยครับเดี๋ยวผมคิดว่าเราคุยไปลึกๆเดี๋ยวจะมาคุยกันเรื่องแผนพลังงานของประเทศนะ
0: ครับ
2: เร
0: ื่อ
2: ง PDP 2026นะครับว่าหน้าตาเป็นอย่างไรนะครับเข้าทางผู้ประกอบการหรือไม่นะครับอันนี้เดี๋ยวมาคุยกันอีกเรื่องนึงที่เราค่อนข้างเป็นกังวลคือเรื่องที่ทางสหรัฐอเมริกาเนี่ยนะครับมีมาตรการ301กับประเทศไทยนะครับเรื่องมาตรการ301จริงผมแบ่งเป็น2เรื่องนะครับ2ขยักที่1เนี่ยมันเป็นเรื่องforced laborก็คือการบังคับใช้แรงงานนะครับซึ่งอันเนี้ยผมเรียนตามตรงนะครับในฐานะผู้ประกอบการแล้วก็เป็นผู้ประกอบการที่ทำเรื่องส่งออกมานานนะครับต้องบอกว่าผู้ประกอบการไทยเนี่ยปรับตัวกับผู้ซื้อในยุโรปและในสหรัฐอเมริกามานานมากแล้วรวมถึงญี่ปุ่นด้วยนะซึ่งเขาดูเรื่องนี้เป็นหลักเวลาเขาจะซื้อข้าวซื้อของจากเราเนี่ยเขาก็จะมาตรวจเรานะครับเขาจะมีมาตรฐานซึ่งต้องเรียนนำตรงนะครับ เข้มข้นกว่า

0: กฎหมายไทยและกฎหมายบางประเทศซะด้วยซ้ำ
1: ในเรื่องการใช้แรงงาน
0: เรื่องการใช้แรงงานใช่ครับเพราะฉะนั้นเราต้องเรียกว่า comply ภาษาอังกฤษใช้คำว่า comply เดี๋ยวเรา comply มานานมากแล้วเพราะฉะนั้นผมไม่ค่อยเป็นกังวลเรื่อง forced labor ก็เลยค่อนข้างตั้งคำถามพอสมควรว่าทำไมประเทศไทยโดนเรื่อง forced labor จากมาตรา301
1: ครับ
0: อีกขยักหนึ่งของ301คือเรื่อง excess capacity กับ transshipment
1: เขากลัวว่าเรากำลังผลิตไม่เห็นได้ใช้เลยแต่ส่งออกเยอะจัง
0: ใช่ครับ
1: ไปเอาของจีนมาผ่านเมืองไทยหรือเปล่า
0: ตัวนั้นผมเชื่อว่าน่าจะเป็นตัวหลักที่เขาดูอยู
1: ่
0: นะครับผมขออนุญาตใช้ศัพท์วิชาการนิดนึงคือ MPI นะ
1: ครับ
0: เป็นตัวเลขที่ทางกระทรวงอุตสาหกรรมเนี่ยประกาศมาหลายปีดีดักแล้วแล้วประเทศไทย MPI ก็อยู่ในระดับ
1: 50% ได้ไหม
0: ครับ 50% บวกลบมาดีบ้าง
1: แต่ว่าโรงงานสาขาทั้งหมดเนี่ยใช้กำลังการผลิตครึ่งเดียว
0: ประมาณครึ่งหนึ่ง
1: แต่การส่งออก
0: แต่เราส่งออกโต 10% 12% อย่างเงี้ย 14%
1: เอาอะไรมาส่งออก
0: เอาอะไรมาส่งออก
1: น
0: ะครับก็น่าจะเป็นคำถามที่ผมเชื่อว่าทางสหรัฐอเมริกาก็น่าจะดูตัวนี้อยู
1: ่
0: แต่ผมขออนุญาตเรียนลึกไปอีกนิดนึงครับว่าอันนี้ต้องเรียนอย่างนี้นะครับว่าเราเองก็ไม่ได้อยู่เฉยนะครับในฐานะสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับร่วมมือกับสภาหอการค้าแล้วก็สมาคมธนาคาร ในนามกกร.นะฮะคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันเราได้ไปหารือกับทางธนาคารแห่งประเทศไทยนะครับหารือกับทางสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรมของทางสสอของทางกระทรวงอุตสาหกรรมแล้วก็ไปฝ่ายเอาอย่างนี้ครับว่าจริงๆแล้วอุตสาหกรรมที่เราเอามารวมกันจนได้อินเด็กซ์ตัวหนึ่งที่เรียกว่า MPI นะมันเป็นอุตสาหกรรมเก่านะครับ
1: mm-hmm.
0: อุตสาหกรรมส่วนหนึ่งที่เราเรียกอุตสาหกรรมใหม
1: ่
0: นะครับที่เรียกว่า non MPI เนี่ยเรายังไม่ได้เอามารวมเลยและอุตสาหกรรมนั้นอุตสาหกรรมที่โตประมาณในช่วงสัก12เดือนที่ผ่านมาเนี่ยครับโตประมาณ 20-30% mm-hmm. แล้วเป็นอุตสาหกรรมส่งออกด้วย
1: mm-hmm.
0: เพราะฉะนั้นมันกำลังจะตอบคำถามเมื่อครู่ครับว่า MPI ไม่โตเราส่งออกโตเราเลยมองว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ในขั้นตอนนะครับจัดทำ MPI ตัวใหม่กับทางธนาคารแห่งประเทศไทยแล้วก็สสอครับเพื่อให้ MPI มันสะท้อนอุตสาหกรรมในปัจจุบันอย่างจริง
1: ๆ
0: แล้วเราจะได้เห็นครับว่า MPI โตส่งออกเราก็โตมันจะได้สอดรับกัน
1: เพราะว่าไอ้ที่ดัชนีการกำลังการผลิตอุตสาหกรรมที่เราใช้ 50% เนี่ยมันไม่ได้รวมครบทุกอุตสาหกรรม
0: ไม่ได้รวม
1: โดยเฉพาะอุตสาหกรรมซึ่งกำลังเติบโตส่งออกดีด้วย
0: ใช่ครับ
1: ตัวเลขมันเลยดูต่ำผิดปกติเพราะฉะนั้นถ้าเป็นแบบนี้เรามีเหตุผลในการอธิบายสหรัฐการใช้แรงงานแบบผิดกฎหมายไปกดราคาไม่มีกำลังการผลิตไม่ได้ต่ำอย่างที่คุณคิดเพราะฉะนั้นทรานชิปเมนต์ที่เอาจากจีนมาก็ไม่น่าจะมี
0: ครับ
1: คุณมนตรีกับสภาอุตสาหกรรมก็เลยคาดว่าการเจรจาการค้ากับสหรัฐเนี่ยไม่น่าจะมีปัญหา
0: ผมเชื่อว่าถ้าเราปรับตัวเลขต่างๆของเราให้เป็นปัจจุ
1: บ
0: ันนะครับผมเชื่อว่าเราใช้คำพูดภาษาอังกฤษก็แล้วเรามีเซนะครับมีเซที่จะบอกสหรัฐว่านี่คือตัวเลขที่แท้จริง
1: ครับผมเคยสัมภาษณ์ดร.กิริดาที่นี่ท่านเป็นหนึ่งในทีมไปเจรจาท่านก็ค่อนข้างมั่นใจว่าไงภาษีที่ออกมาเนี่ยไทยเราไม่แพงไปกว่าจีนไม่แพงไปกว่าเวียดนามอันนั้นคือสิ่งที่ท่านพูดมา
0: ครับ
1: อีกเรื่องหนึ่งเรื่องเศรษฐกิจวันนี้หลายคนตั้งความหวังเนาะคุณสกรกฎได้ยินไหม S curve new S curve วันนี้คำได้ยินเยอะมากคือ K shape

0: คืออุตสาหกรรมที่อยู่ในธีมของกกร.นะครับที่ตัวอย่างเป็นอุตสาหกรรมที่เราเก่งมาแต่ไหนแต่ไรแล
1: ้
0: วเรากำลังขยับนะครับเราอยู่ในอุตสาหกรรม
1: เกษตรอ
0: ุตสาหกรรมอาหาร นะครับซึ่งโตประมาณ 5-8% ต่อปี
1: ครับ
0: อุตสาหกรรมกลุ่มนี้ครับถ้าเป็นเกษตรล้วนๆนะครับขายข้าวเป็นตันขายอะไรเป็นตันเป็นเกวียนเนี่ยผมว่ามันก็เป็นเรื่องในอดีตแต่เราเก่งเรื่องแปรรูปนะครับเราตอนนี้ทยอยแปรรูปอุตสาหกรรมแล้ววันนี้เรากำลังขยับไปสู่ extract นะครับก็คือสกัดนะครับซึ่งพอสกัดปั๊บเนี่ยมันจะไปสู่อุตสาหกรรมที่เป็นอุตสาหกรรม wellness นะครับแล้วไปสู่อุตสาหกรรมอีกอุตสาหกรรมนึงซึ่งค่อนข้างเราเก่งมากนะครับ
1: อะไรครับ
0: อุตสาหกรรม cosmetic
1: เครื่องสำอางเนี่ย
0: เครื่องสำอางครับ
1: ครับ
0: เราส่งออกเยอะมาก
1: ๆ
0: แล้วต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่ผมภูมิใจนะผมภูมิใจแต่ผู้ประกอบการบางท่านอาจจะไม่ภูมิใจเพราะว่าพอเราส่งไปบางประเทศ
1: ครับ
0: ส่งเยอะด้วยนะครับปีนึงหลายพันล้านหลักหมื่นล้านด้วยแล้วเราเริ่มโดนกอบนั่นหมายความว่าสินค้าของเราค่อนข้างดีมากๆทีเดียว
1: ในมุมนึงไม่ดีคือโดนกอบแต่ในมุมนึงคือแปลว่าสินค้าเราดีเขาเลยอยากกอบ
0: เขาเลยอยากกอบนะครับอันนั้นเป็นอุตสาหกรรมเกษตรที่ต่อเนื่องนะครับแล้วก็อีกอุตสาหกรรมนึงที่ผมคิดว่าวันนี้น่าจะเป็นTalk of the Town ก็เริ่มคนเริ่มคุยกันมากนะครับคืออุตสาหกรรมทั้งเรื่องไฟเข้าไปในเรื่อง Data Center เลยนะครับว่ามาแล้วคุณจะต้องมาลงทุนเรื่องน้ำด้วยหรือเปล่าฝนตก100หาเก็บได้10หาปล่อยน้ำทิ้ง90หาคำถามคือวิธีการเก็บกักน้ำแล้วมาใช้ในระบบของ Data Center มีไหมเทคโนโลยีโลกนี้มีอยู่แล้วนะครับเขาต้องเอามาด้วยนะครับระบบไฟฟ้าที่เขาเอามานะครับเขาจะเอามาด้วยหรือเปล่าหรือไม่ใช้ไฟบ้านเราการใช้ไฟบ้านเราจริงๆผมก็ไม่เห็นด้วยแหละแต่ถ้ามาพร้อมวิธีการเทคโนโลยีในการ
1: ผลิตกระแส
0: ไฟฟ้าผมว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องที่เราต้องคิดนะครับเลยลึกไปนิดนึง data center มันก็คือคอมพิวเตอร์เหล่านี้แหละ
1: ครับ
0: แต่รู้หรือไม่ครับว่าธุรกิจที่เป็นต้นน้ำของ data center ที่เป็น high tech PCBA
1: ก็ผลิตในไทยนี่แหละ
0: ผลิตในไทยครับ
1: ครับ
0: 3ปีที่ผ่านมาเนี่ยเข้ามาอยู่ในเมืองไทยแล้วไม่ต่ำกว่า50บริษัทนะครับ
1: ครับ
0: แล้วกำลังรอจะเข้ามาอีกประมาณ30บริษัท
1: ไทยเราเป็นเจ้าพ่อเรื่องนี้พูดง่าย
0: ๆไทยเราเป็นเจ้าพ่อเรื่องนี้อยู่แล้วครับแล้วขายทั่วโลกครับเพราะฉะนั้นเนี่ยต้นน้ำบางส่วนเข้ามาแล้วว่าจ้างแรงงานไปเรียบร้อยแล้วแต่พอวันนี้เราไปคุยกันบน data center อย่างเดียว absolute
1: อย่าแยกคุย
0: เออพอแยกคุยนะครับเราก็บอกว่าโอ้มีแต่ข้อเสียนะครับเพียงแต่ว่าเราจะต้องปรับกระบวนการนะครับเรื่องกฎหมายเรื่องอะไรหลายอย่างของตัวเราเนี่ยให้ make sure ว่าให้เรามั่นใจครับว่า data center มันมาพร้อมทั้งองคาพยพ
1: ครับ
0: แล้วประเทศไทยจะได้
1: แต่เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากนะคุณชาวกรกฎที่คุณมนตรีพูดเพราะว่าวันนี้ data center ต่างชาติบริษัทใหญ่อยากจะมาใช้ไฟสะอาดที่เราถ้ามาโดยไม่เอาเทคโนโลยีเรื่องไฟมาด้วยอันนี้เราไม่สบายใจ
0: ไม่สบายใจ
1: เรื่องน้ำเราขาดแคลนอยู่แล
2: ้
1: วโดยเฉพาะจุดที่มันต้องไปตั้งเช่น EEC
2: ครับ
1: ถ้ามาแย่งน้ำเกษตรกรเราก็ไม่สบายใจถ้ามาควรจะเอาโนฮาวพวกนี้มาด้วย
0: ใช่คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้คือสิ่งที่คุณมนตรีบอก
0: ใช่ครับจริงๆโนฮาวอย่างโนฮาวดีซาลิเนชันเนี่ยดีซาลายเนี่ยครับ
1: การน้ำเค็มมาเป็นน้ำจืด
0: มีมานานแล้วครับแล้วตอนนี้เทคโนโลยีมันก็ดีขึ้น
1: ครับ
0: นะครับต้นทุนในการลงทุนมันก็ถูกลงนะครับก็ผมคิดว่ามันน่าจะคุยเรื่องแบบนี้แล้วมันจะทำให้ data center เป็น infrastructure ของประเทศ
1: แต่ถ้าคุยแล้วเขาไม่เอาอันนี้เขาอยากจะมาใช้ไฟสะอาดเฉยๆอยากจะมาใช้นะอันนั้นเราไม่เอาเนาะ
0: อันนั้นก็ไม่ควรครับจริง
2: ๆไม่ค่อยเห็นด้วยเท่าไหร
0: ่ไม่มันก็ไม่ควรครับเพราะว่าผมต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า demand forecast ปัจจุบันของประเทศไทยอ่ะ
1: ครับ
0: มันถูก forecast มาหลายปีแล้วซึ่งมันไม่ได้รวม data center อยู
1: ่ครับ
0: ถูกไหมครับแล้วอยู่ data center จะมาใช้แล้วทำให้ demand forecast มันผิดแผกไปทำให้ไฟเราแพงขึ้นอันนี้ผมคิดว่าอันนี้ต้องคิดใหม
1: ่เรื่องไทยช่วยไทย plus แหละครับคุณสกรกฎ
2: ครับ
1: คุณกรองแก้วก็รายงานอยู่เรื่อย
2: ๆ
1: นะครับนี่กำลังจะเข้าเฟส2
2: ถูกต้อง
1: 1,000 บาท2เดือนเนี่ยนะครับทีนี้การทำแบบนี้ในมุมของอุตสาหกรรมมันช่วยประเทศชาติได้จริงไหมครับ
0: ช็อตเทอมนะครับช็อตเทอมผมเห็นว่ากระตุ้นมันก็ทำได้นะครับแต่ผมมองเรื่องการกระตุ้นทางคอนซัมชันเนี่ยเป็นการกระตุ้นที่เขาเรียกว่าอะไรอะแอดฮอกแล้วมันจะเกิดขึ้นแวบเดียว
1: ชั่วคราว
0: แป๊บเดียว

0: นะครับตัวเลขก็ค่อนข้างชัดนะครับว่าทางตัวเลขทางเศรษฐกิจเนี่ยมัลติพลายเออร
1: ์ตัวคูณ
0: ตัวคูณเนี่ย
1: ครับง่ายๆเงินหมุนกี่รอบ
0: มันเงินหมุนกี่รอบนะครับพอไปใช้ตรงปลายเนี่ยครับส่วนใหญ่สักประมาณรอบเดียวลงร้อยได้ร้อยนะครับแต่ผมเปรียบเทียบอย่างนี้ครับผมเปรียบเปรยอย่างนี้ว่าเวลาเอาเงินลงเข้าไปในระบบเศรษฐกิจเนี่ยมันเหมือนเอาน้ำเทลงไปที่น้ำตก
1: ครับ
0: น้ำตกมี7ชั้นนะครับถ้าเทไปชั้นสุดท้าย
2: ชั้นที่7เลย
0: ชั้นที่7สุดท้ายเนี่ยครับมันก็ลงปั๊บลงทะเล
2: ครับ
0: หายไป
1: เหมือนอย่างที่รัฐบาลกำลังทำอยู่ตอนน
0: ี้นี่คือสิ่งที่ทำอยู
1: ่ครับ
0: มันกระตุ้นได้ชั่วคราว
1: แปลว่าต้องไปเทที่ชั้นหนึ่งเหรอครับ
0: ควรจะขึ้นไปเทที่ชั้นหนึ่ง
1: แล้วชั้นหนึ่งคืออะไรครับ
0: ชั้นหนึ่งคือต้นน้ำครับต้นน้ำคือสิ่งที่ผมพูดถึงระบบเศรษฐกิจทั้งหมดระบบอุตสาหกรร
1: ม
0: ต้นน้ำการผลิตแล้วมันจะไหลลงมาเรื่อย
1: ๆ
0: ผมลองยกตัวอย่างคร่าวๆอุตสาหกรรมยานยนต์ก็แล้วกันซึ่งตอนนี้กำลังมีปัญหามากๆผมคำนวณคร่าวๆมากๆเลยนะอุตสาหกรรมยานยนต์ในประเทศไทยเนี่ยเคยผลิต2ล้านคันต่อปี
1: ครับ
0: 1ล้านคันส่งออกมันลดลงพอสมควรแล้วกลุ่มนี้เดิน
1: ครับ
0: นะ 750,000 คนคน 750,000 คนมีเงินเดือนว่าเงินมันเท่าไหร่แล้วเขาได้เงินมาเขาไปใช้จ่ายต่อกินใช้ซื้ออาหารซื้อนู่นซื้อนี่มัลติพลายเออร์ในประเทศไทยครับผมบอกได้เลยว่า 1.5 1.8 2.0 เนี่ย2เท่านะฮะลง100ได้200เนี่ยสบายๆ
2: แต่ว่าใหญ่กว่าเดิมแน่นอน
0: มันใหญ่กว่าเดิมแน่นอนครับ
1: ต้องลองดูว่ารัฐบาลจะได้ยินหรือเปล่าเพราะว่ารัฐบาลเงินในกระเป๋าก็ไม่ค่อยมีนะ
0: ก็ไม่ค่อยมีครับก็คิดว่าคงจะต้องทำอะไรที่มันเร็วๆเหมือนกัน
1: ครับ
0: ผมมองว่าถ้าเริ่มมีเงินคงจะต้องมาคิดถึงเรื่องนี้ครับ
1: ครับ
0: ว่าเราจะทำมัลติพลายเออร์แบบ 1.0 หรือมัลติพลายเออร์ 1.8
1: 2.0 เราเหลือประมาณ5นาทีคุณสกรกฎอันนี้ผมได้คุยกับคุณมนตรีก่อนเข้ามาเนี่ยผมได้ยินคำหนึ่งน่าสนใจ Made in Thailand
0: ครับ
1: เราเคยฟังเพลงคาราบาวเราเคยมีการรณรงค์ในอดีตตอนนี้แนวคิดนี้กลับมาแล้วคุณมนตรีเสนออะไรครับ
0: ก็จริง Made in Thailand ไม่ได้เพิ่งเกิดนะครับ ในสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยมีโลโก้ Made in Thailand นะครับแล้วการที่บริษัทใดบริษัทหนึ่งจะได้โลโก้ Made in Thailand ต้องทำงานเยอะพอสมควรในนั้นจะมีเรื่องโลโก้คอนเทนต
1: ์
0: นะครับโลโก้คอนเทนต์ก็คือชิ้นส่วนต่างๆส่วนประกอบวัตถุดิบที่ใช้ในประเทศไทยนะครับอย่างน้อย 40% นั่นหมายความว่ามันจะตอบโจทย์มัลติพลายเออร์มาครู่อะ
1: ครับ
0: นะครับเราไปซื้อชิ้นส่วนจากผู้ประกอบการในประเทศด้วยกันอย่างน้อย 40% เพื่อมาประกอบเป็นชิ้นงานนี้ Made in Thailand เนี่ยเกิดขึ้นผมมองว่าประมาณ8ปี10ปีที่แล้วแล้วเราก็เอาเรื่องนี้ไปคุยกับภาครัฐ
1: ครับ
0: คุยกับกรมบัญชีกลางนะครับแล้วกรมบัญชีกลางก็ได้เขาเรียกว่าสนับสนุนเลยครับว่าเรื่องนี้ต้องทำนะครับกรมชีกลางก็มีเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐนะก็ให้ Made in Thailand เข้าไปในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐโดยมีแฮนดิแคปอยู
1: ่
0: นะครับว่าใครมี Made in Thailand ก็มีแฮนดิแคปอยู่ 5% ตอนนี้ในภาครัฐเนี่ยจบแล้ว
1: คือภาครัฐเนี่ยวันนี้ถ้ามีสินค้าไทยมาแข่งกับสินค้าต่างประเทศเราก็จะได้แต้มต่อเล็กน้อย
0: ได้เล็กน้อย
1: นี่คือสิ่งที่พยายามจะบอก
0: นี่คือพยายามจะบอกนะครับคราวนี้ในมุมที่ผมมองว่ามันควรจะขยายผลต่อมันคือคนเอา Made in Thailand หรือว่า
1: บ
0: ายไทยเนี่ยนะครับมาเริ่มใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างภาคเอกชนนะครับแต่ต้องคิดว่าเอกชนจะได้อะไรถ
1: ้
0: าช่วยกันแล้วมันจะกระพือเรื่องมัลติพลายเออร
1: ์ก็อาจจะต้องใช้ระบบภาษีมาเป็นแรงจูงใจ
0: เรื่องภาษีนะครับเรื่องนี้เป็นต้น
1: ครับ
0: รวมไปถึงภาคบริโภคของประชาชนทั่วไปด้วยว่าถ้าซื้อ Made in Thailand แล้วควรจะได้อะไร
1: ครับ
0: อย่างนี้เป็นต้น
1: อันนี้พูดไปแล้วรัฐบาลได้ยินไหมครับ
0: อยู่ใน position paper ที่เรานำเสนอทางท่านนายกนะครับแล้วก็ท่านรองนายกอีกนิตินะครับเราคุยกันในกรอนะครับซึ่งทางภาครัฐเนี่ยได้ response เราดีพอสมควร
1: ครับ
0: กรอนี่คือคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชน
1: ครับ
0: เป็นการคุยกันระหว่างรัฐกับเอกชนนะครับเอกชนก็จะมี3สถาบันนั่นแหละครับอย่างที่ผมบอกนะครับกลไกเนี่ยมันหายไปสักเป็น10ปีแล้ว
1: ตอนนี้กลับมาใหม่แล้ว
0: ตอนนี้กลับมาใหม
1: ่
0: ภาครัฐตอบรับนะครับแล้วก็ตั้ง4คณะอนุย่อยนะครับเพื่อดูแลเรื่องนี้เรื่องการปรับเรื่องกฎหมายรีสตรัคเจอร์นะครับการเรื่องการลงทุนนะครับเรื่องการค้านะ
1: ครับ
0: ต่างๆเนี่ยได้มีคณะอนุดูแลแล
1: ้
0: วนะครับเรื่องพวกนี้อยู่ใน position paper policy recommendation ที่เราส่งไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ขึ้นอยู่กับว่าพวกเรา

0: นะครับทั้งรัฐและเอกชนนะฮะไม่ใช่แค่รัฐอย่างเดียวจะหยิบยกเรื่องพวกนี้มาดันต่อยังไงนะครับ
1: คุณสองกดเราเหลือ2นาที
2: ครับ
1: เสียดายเหลือเกินคุณมนตรีมีความรู้เยอะมาก
2: นั่นน่ะสิครับผม
1: เยอะมากนะมีเสียดายคราวหน้าคงต้องอีกรอบหนึ่ง
2: ครับ
1: แต่ขอคำถามสุดท้าย
2: ครับ
1: ก่อนเข้ามาเราคุยกันถึงเรื่องคอร์รัปชันว่ามันเป็นปัญหาสุดท้ายปัญหาทั้งหมดเนี่ยพันไปพันมามันก็กลับไปที่คอร์รัปชันจุดยืนของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกับเรื่องคอร์รัปชันเอายังไงครับ
0: สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยก็ยังอยู่ในกรกกรนะคร
1: ับ กกร
0: ซึ่งกกรก็ผลักดันเรื่องนี้นะครับก็คือกกรเพื่อนไม่ทน
1: ครับ
0: นะครับเราก็ผลักดันเรื่องซีโร่คอร์รัปชันมานานพอสมควรแล้ว
1: ครับ
0: เราก็ยังผลักดันต
1: ่
0: อนะครับแล้วก็เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่เป็นแก่นที่ทำให้ประเทศไทยเดินไปข้างหน้าได้ช้านะครับผมเชื่อว่าต้องรีบทำและใจกล้าๆที่จะทำ
1: คร
0: ับ นะครับเพราะว่าผมมอง
2: ชั้นด้วย
0: ครับ
2: ไว้วันนี้ขอบคุณท่านคุณมนตรีเป็นอย่างสูงนะครับสำหรับข้อมูลนะครับเชิญเทปหน้าด้วยนะครับขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
1: ขอบคุณครับ
0: ท่านครับ
2: และทั้งหมดนี้นะครับคือช่วงทำไมในค่ำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถกลับมาติดตามรับชมได้ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับ19:30 น.ถึง20:00 น.วันนี้เราทั้ง3คนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

เหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

ซึ่งสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจัดขึ้นระหว่างวันที่27-30 กันยายน 2569เพื่อเฉลิมพระเกียรติและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระอริยวงศาคต

ญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกซึ่งทรงเป็นพระเถระผู้เจริญยิ่งด้วยพรรษายุกาลสมบูรณ์ด้วยศีลสมาจารวัตรทรงมั่นคงในเนกขัมมะปฏิบัติทั้งคันธธุระและวิปัสสนาธุระทรงดำรงมั่นในไตรสิกขามิเสื่อมถอยมีพระจริยาสำรวมเรียบง่ายและทรงเป็นที่เคารพสักการะทั่วสังฆมณฑลตลอดจนประชาชนการวนประเวทเป็นการที่4จากทั้งหมด13กันสำหรับเนื้อหาเป็นบทที่สมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระปรมานุชิตชินโนรสทรงพระนิพนธ์การนี้มี57พระคาถาบรรยายธรรมชาติใช้เพลงพญาเดินเป็นเพลงบรรเลงประจำกันประกอบพระกริยาการทรงพระดำเนินของพระเวสสันดรพระนางมัตสีพระชาลีและพระกัณหาที่เสด็จออกจากเมืองสีพีมุ่งสู่ป่าเขาวงกตอันดรทรงสนทนากับพระนางมัตสีและพระโอรสพระธิดาทั้งสองชมธรรมชาติป่าไม้สิงสาราสัตว์และทิวทัศน์อันงดงามเพื่อช่วยผ่อนคลายความเหน็ดเหนื่อยและความโศกเศร้าจากการที่ทรงพรากจากบ้านเมืองระหว่างทางกษัตริย์เจตราชกษัตริย์แห่งมาตุลนครได้ทูลขอให้พระเวสสันดรครองราชสมบัติเป็นกษัตริย์ครองมาตุลนครแต่พระองค์ทรงปฏิเสธแล้วเสด็จไปยังเขาวงกตเพื่อทรงบำเพ็ญเพียรภาวนาณที่นั้นเวสสุกรรมเทพบุตรได้รับคำสั่งจากพระอินทร์ให้เนรมิตอาสมสองหลังพร้อมสิ่งของเครื่องใช้สำหรับนักบวชเตรียมไว้ให้ทั้งสี่พระองค์ในการนี้ทรงเปลื้องเครื่องทรงขัตติยราชและทรงพระผนวดเป็นฤาษีเป็นเวลา7เดือนทรงดำรงพระชนชีพด้วยผลไม้และทรงบำเพ็ญเพียรปฏิบัติธรรมอยู่ในป่าอย่างสงบข้อคิดจากการนี้คือความอดทนและการยอมรับผลจากการกระทำของตนเองและมิตรแท้ไม่ทอดทิ้งในยามทุกข์ยากเวลา 13:54 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จออกณวังสะปทุมพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะบุคคลต่างๆเฝ้าทูลละอองพระบาทตามลำดับดังนี้นายกลินสารสินประธานคณะกรรมการบริษัทโตโยต้ามอเตอร์สประเทศไทยจำกัดพร้อมด้วยคณะผู้บริหารบริษัทเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินพระราชวาสสุดาสยามบรมราชกุมารีและผู้ปกครองร่วมเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทด้วยศาสตราจารย์กิติคุณนายแพทย์จรัญมหาธุมรัตน์นายกสมาคมศิษย์เก่าแพทย์จุฬาลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์พร้อมด้วยคณะกรรมการสมาคมและผู้ชนะเลิศการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยรางวัลพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยเวลา 15:05 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกณศูนย์การค้าสยามพารากอนเขตปทุมวันกรุงเทพมหานครในการนี้พระราชทานรางวัลและทุนการศึกษาประจำปี2569ของมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกประกอบด้วยพระราชทานโล่รางวัลเกียรติบัตรและเข็มกลัดมูลนิธิแก่บัณฑิตดีเด่นยอดเยี่ยมจำนวน5คนและบัณฑิตดีเยี่ยมจำนวน35คนจากสาขาวิชาแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์พระราชทานทุนการศึกษาแก่นิสิตนักศึกษาคณะแพทยศาสตร์ทันตแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์จำนวน8คนต่อจากนั้นพระราชทานพระราชวโรกาสให้ผู้สนับสนุนการจัดงานของมูลนิธิเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินเพื่อใช้ในกิจการของมูลนิธิและรับพระราชทานของที่ระลึกจำนวน30คนนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกพระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันและสาธารณสุขไทยจัดโดยมูลนิธิสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรมพระบรมราชชนกร่วมกับกระทรวงสาธารณสุขและภาคีเครือข่ายด้านสุขภาพจัดขึ้นระหว่างวันที่27ถึง

0: 30กันยายน2569ภายใต้แนวคิดสาธารณสุขไทยวิวัฒน์ไกลสู่ระบบสากลเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจพระราชประวัติและพระมหากรุณาธิคุณในการทรงวางรากฐานแพทย์แผนปัจจุบันและการสาธารณสุขของไทยในงานมีการจัดกิจกรรมต่างๆอาทิเส้นทางสุขภาวะตลอดชีพโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสสส.จัดกิจกรรมในการสร้างแรงบันดาลใจเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสู่การมีสุขภาพที่ดีแบบองค์รวมทั้งร่างกายจิตใจสติปัญญาและสังคมในทุกช่วงวัยทันตนวัตกรรมไทยสู่สากลโดยมูลนิธิทันตนวัตกรรมในพระบรมราชูปถัมภ์จะแสดงเครื่องมือแพทย์เช่นรากฟันเทียมไทยสารผนึกหลุมร่องฟันชนิดแข็งตัวด้วยแสงฟลูออไรด์วานิชผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์และเวชภัณฑ์เช่นเจลลี่โภชนาสำหรับผู้มีปัญหาในการเคี้ยวกลืนน้ำลายเทียมและน้ำยาบ้วนปากผสมสารสกัดจากรากหญ้าแฝกภายใต้แบรนด์ภูมิพัฒน์สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติหรือสปสช.ให้บริการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ฟรีจำนวน 4,000 โดสจำกัดวันละ 1,000 โดสสำหรับประชาชนทั่วไปสามารถลงทะเบียนผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังนอกจากนี้ยังมีการเสวนาบริการสุขภาพออนสเตจจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายสุขภาพและการจัดแสดงผลงานการอาชีพของนักเรียนโรงเรียนวัดปฐุมวนารามตามแนวพระราชดำริกุมารีด้วยได้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาสนับสนุนการดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานและผู้สนับสนุนการจัดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569จำนวน21รายโดยนับตั้งแต่ปี2560เป็นต้นมากระทรวงมหาดไทยกระทรวงสาธารณสุขกระทรวงเกษตรและสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมด้วยภาคีเครือข่ายทั่วประเทศร่วมกันสนองพระปณิธานในการรณรงค์ป้องกันยับยั้งโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์ครอบคลุมทั้งระดับชุมชนระดับจังหวัดและระดับภูมิภาคให้หมดไปจากประเทศไทยอย่างต่อเนื่องโอกาสนี้มีพระดำรัสเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกประจำปี2569
1: เจ้ามีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเปิดงานวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกในวันนี้ตั้งแต่เริ่มดำเนินโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าข้าพเจ้าคิดว่าประเทศไทยจะปลอดโรคพิษสุนัขบ้าได้ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้การศึกษาและเข้าใจปัญหาของพื้นที่คิดแก้ไขปัญหาอย่างเป็นระบบและทำงานแบบบูรณาการทุกหน่วยงานโดยมีจุดมุ่งหมายให้ประชาชนตระหนักถึงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและในสัตว์รวมทั้งชุมชนต้องมีส่วนร่วมในการจัดการและดูแลสุนัขจรจัดด้วยข้าพเจ้าขอขอบใจทุกท่านที่ทำงานด้วยความมุ่งมั่นและอดทนเพื่อประเทศไทยปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
0: จากนั้นทอดพระเนตรนิทรรศการความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีในเป้าหมาย8ยุทธศาสตร์ที่ได้บูรณาการความร่วมมือจากหน่วยงานต่างๆเพื่อป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าอย่างเป็นระบบตั้งแต่การเฝ้าระวังและฉีดวัคซีนในสัตว์การผ่าตัดทำหมันการดูแลสัตว์ในศูนย์พักพิงตลอดจนการป้องกันโรคในคนซึ่งมีผู้ได้รับวัคซีนหลังสัมผัสโรคไปแล้วกว่า6

600,000 รายขณะเดียวกันองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศกว่า 7,500 แห่งได้ร่วมสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสุนัขและแมวส่งผลให้อัตราการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสูงถึงร้อยละ 74.82 ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์มาตรฐานร้อยละ 70นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อทุกช่องทางการเชื่อมโยงข้อมูลในระบบ Rabbit One Data การติดตามประเมินผลในพื้นที่จริงและการพัฒนานวัตกรรมและถ่ายทอดองค์ความรู้แก่ประชาชนใน44จังหวัดอันเป็นการบูรณาการการดำเนินงานตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวหรือ One Health ที่มุ่งสร้างความปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนทั้งต่อคนสัตว์และชุมชนทั้งนี้การทำหมันร่วมกับการฉีดวัคซีนให้กับสัตว์เลี้ยงจึงเป็นวิธีการดูแลสุขภาพสัตว์ควบคุมจำนวนประชากรสัตว์ลดอีนอกจากนี้ในวันเดียวกันมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ของพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปมอบให้แก่ผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่4เขตได้แก่ชุมชนผู้ใหญ่ชมชุมชนจินดาบำรุงเขตคันนายาวชุมชนซอยสมหวังเขตบึงกลุ่มศูนย์พักพิงอาคารวิทยาลัยพาณิชยการอินทราชัยเขตวังทองหลางและศูนย์พักพิงสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบังเขตลาดกระบังยังความซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นสำหรับกรุงเทพมหานครเกิดฝนตกหนักต่อเนื่องมาตั้งแต่วันที่25กันยายน2569มีปริมาณฝนตกสะสมในหลายพื้นที่สูงเกิน200มิลลิเมตรจนระบบระบายน้ำรองรับไม่ทันส่งผลให้เกิดอุทกภัยเป็นวงกว้างจึงประกาศให้เป็นพื้นที่ภัยพิบัติครอบคลุมทั้ง50เขตปัจจุบันหน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐและเอกชนได้บูรณาการความร่วมมือเร่งให้การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจัดตั้งศูนย์พักพิงแจกจ่ายอาหารเครื่องดื่มตลอดจนขนย้ายสัมภาระและรับส่งผู้ประสบอุทกภัยให้ไปพักพิงยังพื้นที่ปลอดภัยหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.วัดอินทรวิหารพระอารามหลวงกรุงเทพมหานครมหาวิทยาลัยเฉลิมกาญจนาจังหวัดศรีสะเกษโรงเรียนเทียนประสิทธิศาสตร์กรุงเทพมหานครและสมาคมนักกฎหมายนนทบุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามวัดอาวุธวิกสิตตารามวัดโมลีโลกยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดราชบรรจงวัดพระขาววัดโพแตงใต้จังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดประชาสันจังหวัดนครสวรรค์วัดน้ำจนเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศหอวังนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีสมาคมกีฬากอล์ฟสตรีในพระบรมราชินูปถัมภ์สมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินีในรัชกาลที่7คณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒและบริษัทไซเบอร์พรินท์กรุ๊ปจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดต่างๆในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดอรุณราชวรารามวัดเทพธิดารามวัดระฆังโคสิตารามและวัดปากน้ำและวัดสะแกจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 น.บริษัทชอนิยมจำกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬและบริษัทห้างเพชรทองอยาวราชโกจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามกรุงเทพมหานครและวัดแม่อ้อในวัดหัตถีวนารามวัดป่า

และเมืองชุมและวัดกู่แก้วจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นายสุพรเทพสุวรรณรัตน์และคณะโรงเรียนนานาชาติ King's College กรุงเทพมหานครบริษัท100ปีพัฒนาแลนด์จำกัดและบริษัท KC Law จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดบวรนิเวศวิฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสารีเทพมหานครวัดโคกเขมาวัดไร่ขิงวัดเดชานุสรจังหวัดนครปฐมวัดตากฟ้าจังหวัดนครสวรรค์วัดเนคขมารามจังหวัดราชบุรีวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรีและวัดเกาะคิดนอกจังหวัดปราจีนบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายผ้าไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 สมาคมพรานากันและสมาคมสตรีสร้างสรรค์สังคมไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาวดิเนศรีพัฒน์มหาวชิระราชนิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดเขาต่อวัดมหาธาตุวชิระมงคลจังหวัดกระบี่วัดจักรวรรดิราชาวัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามวัดสเกตกรุงเทพมหานครวัดกระพังสุรินทร์จังหวัดตรังและวัดควนกาหลงจังหวัดสตูลสวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาเวลา 17:00 กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์และคณะนิเทศศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดโพทองวัดพรหมวงศารามวัดแสนเกษมกรุงเทพมหานครและวัดทับกริดใต้วัดโพหนองยาววัดไผ่สิงห์จังหวัดนครสวรรค์สวดมาติกาสดับประกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 กรมอุตุนิยมวิทยาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนรินทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสเกตกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดเพชรสมุทรจังหวัดสมุทรสงคราม4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันนะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิองค์การบริหารส่วนจังหวัดบึงกาฬคณะเยาวชนโครงการสานใจไทยสู่ใจใต้และโรงเรียนสหราชนุเคราะห์จังหวัดชัยภูมิและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยาวดีกรมหลวงราชสาวินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนสมุทรปราการจังหวัดสมุทรปราการและชุมชนมิตรประดู่สัมพันธ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคม

ระบรมศพและถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.โปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบจบข่าวในพระราชสำนักประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้ดิฉันชลพรณพินทากรสวัสดีค่ะ

0: ขอบคุณค่ะคุณยาย
1: เราต้องเริ่มออมเงินตั้งแต่หนูเด็กๆเก็บเงินไว้เยอะๆนะหลาน
0: ทำไมเหรอคะ
2: ถ้าหนูเริ่มเก็บเงินแต่เด็กๆต่อไปหนูจะมีเงินเอาไว้ใช้เมื่อโตขึ้น
0: หนูจะได้มีเงินเก็บแล้วก็อยู่สบายแบบคุณตาคุณยายใช่ไหมคะ
1: ใช่จ้างั้นหนูลองดูนี่เลย
3: คนเราทุกคนต่างต้องการเงินเพื่อดำรงชีวิตซึ่งถ้าหากคุณไม่ใช่คนที่มีทรัพย์สมบัติเหลือเฟือล่ะก็การทำงานเพื่อหาเงินคือสิ่งที่จำเป็นสำหรับคุณอย่างไม่ต้องสงสัยเพราะการทำงานคือสิ่งที่จะทำให้เรามีรายได้อีกทั้งยังได้รับประสบการณ์ซึ่งอาจจะมีประโยชน์เมื่อถึงวันที่ไม่ได้ทำงานแล้วบางครั้งอาจทำให้คนพบพรสวรรค์หรือได้พัฒนาทักษะที่แตกต่างออกไปจนอาจพาไปสู่การพบอาชีพที่ใช่หรือมั่นคงได้ในอนาคตแต่ลำพังการหาเงินและใช้จ่ายไปวันๆนั้นเป็นสิ่งที่ไม่มั่นคงเอาเสียเลยการเก็บออมจึงถือเป็นเรื่องที่ควรกระทำเป็นอย่างยิ่งเพื่อให้เราได้มีเงินสำหรับใช้จ่ายในอนาคตซึ่งตอนนั้นเราอาจจะไม่สามารถทำงานหรือหารายได้ได้อีกแล้วแต่ก่อนจะถึงวันนั้นเราจะสามารถเก็บออมอย่างมีคุณภาพได้อย่างไรขั้นตอนแรกเราควรเริ่มที่การรู้จักเก็บให้ลองคิดด้วยหลักการเก็บก่อนใช้คือเมื่อได้รับเงินมาให้แบ่งเงินไว้ส่วนหนึ่งเพื่อการออมแล้วจึงใช้ส่วนที่เหลือซึ่งก็ต้องแบ่งออมอย่างพอดีไม่ตึงไปจนไม่ได้ใช้จ่ายและไม่หย่อนไปใช้เงินฟุ่มเฟือยจนไม่มีเงินเหลือเก็บนะครับรู้จักใช้ให้เราทำการวางแผนการใช้จ่ายในแต่ละเดือนหรือปีอย่างชัดเจนว่าเรามีรายจ่ายอะไรบ้างและจะต้องควบคุมให้เป็นไปตามแผนการที่วางไว้แล้วอย่าลืมที่จะเตรียมเงินไว้ใช้ในยามฉุกเฉินอย่างน้อยๆ 3-6 เท่าของค่าใช้จ่ายต่อเดือนด้วยนะครับอย่างไรก็ดีการออมไม่ได้มีเพียงการเก็บเงินไว้กับตัวหรือฝากธนาคารเท่านั้นแต่การออมยังรวมไปถึงการลงทุนในแหล่งต่างๆตามความสนใจของเราด้วยไม่ว่าจะเป็นการลงทุนกับกองทุนต่างๆทั้งระยะสั้นและระยะยาวการซื้อพันธบัตรการซื้อทองซื้อหุ้นรวมไปถึงการซื้ออสังหาริมทรัพย์ทั้งหมดล้วนถือเป็นวิธีการเอาเงินได้ทั้งนั้นทั้งยังเป็นการสร้างโอกาสให้เงินของเราสามารถงอกเงยไปได้มากขึ้นอีกด้วยครับและสุดท้ายการทำประกันไม่ว่าจะเป็นประกันสุขภาพประกันอุบัติเหตุหรือประกันชีวิตซึ่งเป็นสิ่งที่หลายๆคนมองว่าไม่จำเป็นนักและเหมือนเสียเงินโดยเปล่าประโยชน์แต่ในอีกมุมหนึ่งก็เป็นหลักประกันชั้นดีเพราะเราไม่อาจรู้อนาคตได้หากวันหนึ่งเกิดเหตุไม่คาดฝันขึ้นกับตัวเราไม่ว่าจะถึงชีวิตหรือไม่เราเองก็จะไม่ก่อภาระให้กับตนเองหรือคนใกล้ชิดครับแต่ไม่ว่าอย่างไรจะเก็บออมในรูปแบบไหนสิ่งที่ต้องจดจำไว้เสมอคือเราจะต้องยึดอยู่ที่ความพอดีไม่มากไปไม่น้อยไปเพื่อที่จะคงความสุขในชีวิตก่อนวัยเกษียณของคุณและก้าวสู่การเป็นผู้สูงอายุที่มีสถานะการเงินที่มั่นคงครับ

0: อุ่นใจอยู่ใกล้อัยการตอนติดตามคดีด้วย OAG Trackingสวัสดีครับลุงจัน
1: อ้าวกลับมาจากต่างจังหวัดแล้วเหรอนี่นี่ลุงมีคำถามอีกแล้วลุงอยากรู้เรื่องคดีความของหลานถ้าลุงจะติดตามความคืบหน้าของคดีลุงต้องทำไง
0: อ๋อง่ายมากเลยครับลุงจันเดี๋ยวนี้เขามีแอปพลิเคชันเข้ามาอำนวยความสะดวกแล้วครับ OAG Tracking ระบบติดตามข้อมูลคดีเพื่อบริการประชาชนแอปพลิเคชันนี้สำนักงานอัยการสูงสุดออกแบบมาเพื่อให้ประชาชนติดตามข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคดีได้อย่างสะดวกรวดเร็วผ่านโทรศัพท์มือถือหรือแท็บเล็ตครับ
1: แล้วแอป OAG Tracking มีมันทำอะไรได้บ้าง
0: 1. สามารถติดตามความคืบหน้าของคดีที่เรามีส่วนเกี่ยวข้องได้ 2.
2: ยุ่งยากแล้วแค่เรามีมือถือก็สามารถติดตามข้อมูลต่างๆได้

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการเรื่องดังหลังข่าวนะครับวันนี้วันจันทร์ที่28กันยายน2569นะครับคุณผู้ชมอยู่กับเรา2คนนะครับผมนิกนันทิพัฒน์โปธาปันครับ
0: และผมเล็กสมชัยศรีสุนาครัวครับ
1: ติดตามเราได้ทั้งทางหน้าจอ NBT 2 HD นะครับและทางออนไลน์ไม่ว่าจะเป็น Facebook และ YouTube นะครับในช่องทางของ NBT เข้ามาแล้วมากดไลค์กดแชร์มาคอมเมนต์พูดคุยข่าวสารสภาพอากาศเรื่องของฟ้าฝนใดๆก็คือพูดคุยกันเข้ามาได้เลยนะครับตอนนี้พื้นที่ไหนยังคงมีน้ำท่วมขังกันอยู่โดยเฉพาะในกรุงเทพนะครับคอมเมนต์มาบอกกล่าวกันหน่อยนะครับเพราะว่าบางพื้นที่ก็ลดลงไปแล้วนะครับ
0: ครับ NBT ก็ก็ติดสถานการณ์น้ำทั้งวันนะครับแล้วก็ต่อเนื่องกันนะครับจุดไหนยังไงถ้าว่าจะมีการพูดคุยกันผ่านทางเพจหรือช่องทางต่างๆที่คุณนิกพูดถึงเมื่อสักครู่นี้นะครับก
1: ็
0: อาจจะบอกได้นะครับเช่นอยู่ในสมมุติในกรุงเทพมหานครที่เป็นพื้นที่ที่ถูกน้ำท่ว
1: ม
0: ฮะแฟลตคลองจันทร์จุดไหนยังไงที่ยังคงมีติดค้างอยู่ไหม
1: ครับ
0: หรือว่าในเขตพื้นที่ดูเหมือนว่าตอนนี้ท่านนายกจะลงเรือไปหน้ารามแล้วใช่ไหม
1: ครับตอนนี้น่าจะอยู่แต่อยู่ตรงแฟลตเนี่ยนะครับที่ลงพื้นที่ไปเยี่ยมพี่น้องประชาชนนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับแล้วก็ได้รับผลกระทบกันมาหลายวันแล้วนะครับพี่เล็กเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนที่อยู่ในแฟลตคลองจันเนี่ยค่อนข้างที่จะเดือดร้อนนะครับเพราะว่าน้ำเนี่ยอยู่กันมาจนน้ำเนี่ยเริ่มมีกลิ่นแล้วนะครับแล้วก็การออกเดินทางออกไปไหนก็ลดน้อยลงไปมากๆแล้วพี่เล็ก
0: คือฝนมันลดใช่ไหมแต่น้ำที่มัน
1: ฝนเนี่ยไม่ตกลงมาซ้ำเติ
0: ม
1: ไม่ลงมาเติมน้ำที่คือมันเรียกได้ว่าแย่อยู่แล้วนะครับไม่เอาน้ำลงมาเติมแต่ทีนี้ปัญหาที่พี่เล็กบอกคือหลายๆพื้นที่มันยังไม่สามารถที่จะระบายน้ำได้บางคนบอกว่าน้ำเนี่ยไม่ลดไม่พอนะยังเหมือนระดับมันเพิ่มขึ้นมาอีกเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคลองต่างๆที่เป็นคลองสายหลักในการที่จะช่วยระบายน้ำเนี่ยนะครับออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแล้วก็ลงอ่าวไทยเนี่ยคลองค่อนข้างยังเต็มอยู่พี่เล็ก
0: มันเต็มลงไปมันก็เป็นนะเหมือนน้ำท่วมแก้วอ่ะ
1: มัน
0: ล้นไปไหนไม่ได
1: ้แล้วน้ำมันก็ไม่มีที่ไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องใช้วิธีการเร่งสูบออกแล้วก็อย่างคลองแสนแสบเนี่ยนะครับเขาก็ต้องเร่งในการผลักดันน้ำให้น้ำเนี่ยมันไหลเร็วระบายเร็วก็อาจจะมีเรื่องของเรือที่เคยวิ่งอยู่ในคลองแสนแสบนี่แหละนะครับก็มาติดเครื่องเพื่อที่จะทำให้น้ำมันเร็วได้มากยิ่งขึ้นนะวิธีการนี้เราเหมือนจะน้ำบนสะพานบนอะไรต่างๆบางคนก็ไม่ได้ตั้งใจคืออยู่ระหว่างทาง
0: มันไปเลยใช่ไหมระหว่างทางเข้าไปไม่ได้ก็ต้องจอด
1: ถูกหรือบางคนที่เข้าไปแล้วเจอน้ำท่วมแล้วก็รถก็ติดไปต่อไม่ได้ข้างหน้าก็ลึกแล้วรถก็มาเสียระหว่างทางแล้วก็ต้องเอาแต่ตัวเนี่ยออกไปก่อนเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำหลายจุดมันเริ่มแห้งแล้วรถก็เลยกลายเป็นว่าก็จอดอยู่บนถนนอยู่เลนกลางบ้างขวาบ้างซ้ายบ้างก็เดี๋ยวหลังจากนี้ต้องเคลียร์เพราะพอถนนมันแห้งปุ๊บถนนมันก็ต้องกลับมาเปิดใช้งานนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้คุณผู้ชมที่สัญจรอาจจะต้องแบบระมัดระวังนิดนึงเพราะบางทีรถเนี่ยมันอาจจะยังมีจอดค้างอยู่ว่าแต่ตำรวจเขากำลังเร่งเคลียร์อยู
0: ่แต่วันนี้ผมมาเนี่ยโอ้จากทางสังฮีมาอนุสาวรีย์โล่งเลยนะจนถึงวิภาวดีนี่โล่งแต่ว่าอย่างที่คุณนิกพูดถึงเนี่ยอาจจะเป็นสาเหตุนึงนะครับที่หลายคนอาจจะข้องใจทำไมกรุงเทพมหานครฝนตกแล้วรถต้องติดบางทีอาจจะเจอปัญหาสถานการณ์แบบนี
1: ้
0: เช่นรถคันข้างหน้าไปไม่ได้หรือรถดับเกิดอุบัติเหตุไปต่อไม่ได้ก็ต้องจอดข้างทางอะไรอย่างนี้นะครับมันเส้นทางการจราจรมันก็จะเป็นวงเวียนวงแหกัน
1: ครับก็เดี๋ยวดูภาพรวมนะครับสถานการณ์น้ำวันนี้รายการเราเกาะติดเรื่องของสถานการณ์น้ำทั้งรายการเลยคุณผู้ชมดูรายการเราได้ยาวๆต่อเนื่องเลยนะครับตลอด1ชั่วโมงเต็มเดี๋ยวเราไปดูนะครับการที่ท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยมีการเตรียมความพร้อมไม่ได้เรียกเตรียมความพร้อมในการที่จะต้องเร่งในการแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนท่านนายกก็มีการเรียกประชุมด่วนนะครับในการที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมโดยเฉพาะในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนี่แหละนะครับเพราะว่าตอนนี้มันหนักหนาจริงๆก็

0: มีการสั่งการให้เร่งการระบายน้ำแล้วก็ประชาชนเนี่ยที่เขาอยู่ในพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอยู่เนี่ยก็ต้องรีบเข้าไปช่วยเหลือท่านนายกก็เลยย้ำบอกว่าจุดเดือดร้อนหนักเนี่ยต้องช่วยก่อนนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของการเยียวยาต่างๆต้องดูแลให้ครอบคลุมในทุกมิตินะครับท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีเป็นผู้บัญชาการเหตุการณ์หลักหรือว่าเป็นซิงเกิลคอมมานด์นะครับในพื้นที่เพื่อให้การสั่งการและการบริหารจัดการเป็นไปในทิศทางเดียวกันแล้วก็ย้ำภารกิจเร่งด่วนที่สุดก็คือเร่งระบายน้ำออกจากพื้นที่ให้เร็วที่สุดและให้จัดลำดับความสำคัญในการเข้าช่วยเหลือพื้นที่ที่ประชาชนได้รับความเดือดร้อนหนักนะครับรวมไปถึงพื้นที่ที่มีประชาชนอาศัยอยู่อย่างหนาแน่นเป็นลำดับแรกๆอย่างเช่นกรณีของแฟลตคลองจันท
1: ร์
0: ใช่ไหมพี่เล็กที่ลักษณะของการเป็นแฟลตเนาะมันไม่ใช่บ้านเนาะแฟลตเนี่ยสูงขึ้นไปเพราะฉะนั้นคนอยู่เยอะนะครับแล้วก็
1: เป็นหมื่นนะครับ
0: ใช่ไหมก็ต้องรีบเข้าไปช่วยในจุดนี้เพราะว่าตึกเดียวอาจจะมีคนอยู่อาศัยเป็นพันเป็นหมื่นก็เป็นไปได้ที่อันนี้ที่ท่านนายกตีย้ำนะครับ
1: ก็อย่างที่คุณนิกพูดถึงนะครับ
0: ครับ
1: เรื่องของการเป็นการอยู่ของประชาชนนี่นะการที่อยู่เป็นแฟลตเป็นชุมชนในกรุงเทพเนี่ยรวมกันแล้วพื้นที่ที่ไม่ได้กว้างมากเหมือนต่างจังหวัด
0: ครับ
1: นะพอตรงเนี้ยปริมาณของคนที่ได้รับความเดือดร้อนคนที่ได้รับผลกระทบเนี่ยมันก็จะมาก
0: ครับ
1: ก็จะมีจำนวนมากแม้จะเป็นพื้นที่ที่จำกัดในขณะที่ต่างจังหวัดนี่เวลาเราบอกว่าตำบล นั้นอำเภอนี
0: ้
1: แต่ประชากรเนี่ยอาจจะไม่ได้มากเท่าตรงนี
0: ้
1: แต่มันกินพื้นที่กว้างๆเนี่ยการเข้าทำงานของเจ้าหน้าที่ก็จะใช้เวลาหน่อย
0: ครับ
1: แต่ตรงนี้ก็ถือว่าลงพื้นที่ครั้งเดียวในจุด

0: และทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งเข้าถึงประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยโดยเฉพาะที่นี่นะครับถ้าหากว่ายังไม่มีทางเจ้าหน้าที
1: ่
0: เข้าไปช่วยเหลือดูแลอาจจะมีการอินบ็อกซ์อาจจะมีการสื่อสารเข้ามาทาง NBT เราได้นะครับเราจะเป็นสื่อกลางให้อีกทีนึงนะครับนายกรัฐมนตรีก็บอกอีกนะครับว่าจากการลงพื้นที่พบประชาชนที่ได้รับผลกระทบด้วยตนเองเนี่ยก็ได้เห็นถึงความยากลำบากและความเดือดร้อนของผู้ประสบภัยก็อยากจะขอให้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายนะครับเร่งทำงานกันอย่างเต็มกำลังไม่ปล่อยให้มีพื้นที่ใดหรือประชาชนกลุ่มใดตกหล่นจากการช่วยเหลือโดยนอกจากภารกิจเร่งระบายน้ำแล้วการดูแลความเป็นอยู่ของประชาชนในระหว่างที่สถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเนี่ยต้องดำเนินการควบคู่กันไปนะครับ
1: นะ
0: นอกจากนี้ก็ยังได้มีการประชุมกันด้วยครับหารือกันถ
1: ึ
0: งหลักเกณฑ์และแนวทางในการเยียวยาสำหรับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยเพื่อให้การช่วยเหลือครอบคลุมและเหมาะสมกับความเสียหายที่เกิดขึ้นครับ
1: นะก็เดี๋ยวต้องท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ต้องย้ำนะว่าเรื่องนี้คือสิ่งสำคัญที่สุดคือทำยังไงให้น้ำลดเร็วที่สุดและทำอย่างไรให้ความช่วยเหลือไปถึงโดยเร็วนะครับแล้วก็สั่งการให้มีการเตรียมงบประมาณเบื้องต้นเพื่อเตรียมการสำหรับการเยียวยาประชาชนนะครับที่ได้รับผลกระทบนะครับในขณะนี้นะครับและขณะเดียวกันขอให้ทุกหน่วยงานต้องเร่งแก้ปัญหาเฉพาะหน้าดูแลเรื่องของอาหารน้ำดื่มและความเป็นอยู่ของประชาชนอย่างเต็มที่เพราะว่าสถานการณ์เช่นนี้เนี่ยนะครับการช่วยเหลือที่รวดเร็วและเข้าถึงประชาชนคือสิ่งที่รัฐบาลให้ความสำคัญเป็นอันดับแรกนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าเมื่อช่วงสักประมาณหัวค่ำท่านนายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกูลนายมนตรีและรัฐมนตรีมหาดไทยนะครับเดินทางไปที่แฟลตคลองจันที่เขตบางกะปินะครับไปให้กำลังใจประชาชนเดี๋ยวฟังเสียงกันหน่อยนะฮะ
2: เราก็ต้องรอไอ้ตรงน้ำในคลองต่างๆเนี่ยมันค่อยๆระบายลงทะเลสิ่งที่เราเห็นวันนี้แนวโน้มมันน่าจะดีขึ้นก็คือไม่มีฝนมาเติมแล้วฝนหนักๆนะครับเร่งสูบออกไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางผมก็ได้จาก 2-3 วันนี้เนี่ยระดับน้ำก็ตอนนี้เราก็อย่าให้มีต้องก็มีส่วนที่ต้องภาวนาว่าอย่าให้มีฝนแบบวันศุกร์วันเสาร์มาเติมนะครับทุกอย่างมันก็จะกลับเข้าไปแต่เราก็เร่งในเรื่องของฟื้นฟูด้วยนะครับวันนี้ผมกันงบประมาณงบกลางส่วนที่เหลือที่นึกว่าจะได้ใช้จะได้คืนคลังไปใช้อย่างอื่นวันนี้ก็ไม่คืนคลังแล้วก็กันงบกลางส่วนที่เหลือมาเยียวยานะครับตามระเบียบปภ.นะครับก็กันไว้แล้ว 2,000 กว่าล้านพรุ่งนี้เข้าครม.แล้วก็ได้แล้วก็ทำทั้งแก้ปัญหาปัจจุบันแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่กระบวนการฟื้นฟูเยียวยานะครับ
3: ท่านนายกวันนี้เข้าไปเห็นสีหน้าสีตาประชาชนแล้วบางส่วนก็เข้าใจบางส่วนก็ยังมีการ
2: ที่ต้องปล่อยให้ท่านทั้งหลายได้ระบายอารมณ์ทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องพร้อมรับฟังนะครับให้คือเราก็เข้าใจเราเป็นเขาอะเราอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเข้าไปแล้วก็พูดยังไงก็แล้วแต่ก็ให้เขาได้มีโอกาสระบายออกมาแต่ว่าสุดท้ายทุกคนก็โดยส่วนรวมส่วนใหญ่นะผู้สื่อข่าวเข้าไปเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอก็มีคนที่ขอบคุณที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับไอ้เรื่องความรู้สึกของประชาชนตอนนี้เราจะไปคาดหวังว่าเขาจะรู้สึกดีได้ยังไงมันรัฐบาลคาดหวังอย่างนั้นไม่ได้เลยแต่เราต้องไปทำหน้าที่ของเราถ้าดูไอ้ความพร้อมในเรื่องของวันนี้จะบอกห้ามน้ำท่วมมันห้ามไม่ได้หรอกแต่ว่าก็เอาเรื่องว่าน้ำท่วมแล้วเนี่ยเรามีความพร้อมในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนอย่างไรอันนี้เป็นสิ่งแรกก่อนนะ
4: ครับ
5: จะไปจุด
6: ก็เป็นเสียงสัมภาษณ์ของท่านนายกนะคะ
0: เป็นภาพสดๆนะครับคุณนิกครับท่านนายกรัฐมนตรีก็คือที่ผ่านมาเนี่ยอาจจะมีเสียงเรียกได้ว่าเสียงคือตอนนี้มันมีทั้งโซเชียลไม่โซเชียลมีทั้งที่ไปสัมภาษณ์อะไรต่างออกมาก็อาจจะมีทั้งเสียงบางคนก็อาจจะกลด่าด้วยความไม่พอใจนะครับแต่ท่านนายกรัฐมนตรีก็ต้องบอกว่าก็พูดแฟร์นะครับก็สถานการณ์แบบนี้ใครจะมารู้สึกยินดี
1: ครับ
0: ก็อย่างน้อยก็ได้ระบายกันนะครับแต่รัฐบาลก็มีหน้าที่ที่จะต้องช่วยเหลือดูแลกันต่อไปคนที่จะช่วย

0: ได้ตอบขยายความเรื่องนี้ได้ดีที่สุดอีกท่านหนึ่งก็คือท่านนายแพทย์เอกภพเพียรวิเศษนะครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีโฆษกรัฐบาลครับท่านอยู่ในสายกับเราสวัสดีครับหมอเอกครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับหมอเอกครับผม
1: โฆษกครับเมื่อสักครู่นี้ได้ลงพื้นที่ไปกับท่านรัฐมนตรีด้วยใช่ไหมฮะ
2: อ๋อเมื่อกี้ผมติดอีกภารกิจนึงครับก็เลยไม่ได้ตามท่านไปลงพื้นที่ครับ
1: ครับสถานการณ์ณขณะนี้เวลานี้นะครับการแก้ปัญหาของทางรัฐบาลตอนนี้เดินทางมาถึงขั้นตอนไหนยังไงแล้วบ้างครับ
2: ณตอนนี้เนี่ยก็มีจริงๆแล้วสิ่งที่เราเห็นกันในสื่อส่วนใหญ่จะเป็นที่ในกทม.เนาะ
0: ครับ
2: แต่ในต่างจังหวัดเนี่ยก็มีอีกหลายพื้นที่ทีเดียวที่กำลังเผชิญภัยอยู่แล้วก็อยู่ในช่วงการเฝ้าระวังรวมถึงก็จะมีบางจุดที่อาจจะมีเริ่มเข้าสู่การฟื้นฟูแต่กรุงเทพตอนนี้เนี่ยก็คือโดยส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะเข้าสู่ภาวะที่เริ่มจะต้องเริ่มฟื้นฟูละแล้วก็จะมีบางจุดเนี่ยซึ่งต้องรอเนื่องจากว่าระบบการระบายน้ำครับที่ในบางพื้นที่อาจต้องใช้เวลาอีกสัก 2-3 วันเป็นอย่างน้อยนะครับที่จะระบายออกโดยที่ท่านผู้ว่าเนี่ยให้กำหนดว่าไม่เกิน1อาทิตย์ทุกอย่างน่าจะเป็นปกติคร
1: ับครับเรื่องของพื้นที่ที่ยังมีน้ำท่วมอยู่ตอนนี้แล้วมันอาจจะระบายไม่ได้เองตามธรรมชาติตรงนี้ในทางรัฐบาลมีการพูดคุยหรือว่ามีการแจ้งไปกับทางกทม. อย่างไรบ้างไหมครับ
2: จริงแล้วเรื่องของการระบายน้ำเนี่ยครับทางกทม.มีสำนักงานชื่อว่าสำนักระบายน้ำเนาะเขาก็ทำหน้าที่ในการดำเนินการโดยที่รัฐบาลเนี่ยมีส่วนในการสนับสนุนนะครับรัฐบาลก็ได้จะให้การสนับสนุนนะครับหรือว่าติดขัดปัญหาอะไรเนี่ยงานต้องลงไปช่วยโดยที่ไม่ได้แยกว่าเป็นของพื้นที่ไหนที่เราเห็นนะครับว่าหลังจากที่ท่านนายกกลับมาแล้วรวมถึงก่อนกลับมาด้วยเนี่ยมีการสั่งการให้ทุกหน่วยงานเนี่ยก็จะมีหน่วยงานที่เข้าไปทำการดำเนินการช่วยเหลือร่วมกับกทม.ที่เราเห็นเนี่ยท่านนายกได้มอบหมายให้กระทรวงกลาโหมนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยก็นำเครื่องไม้เครื่องมือแล้วก็นำทหารเนี่ยเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเรื่องรถเรื่องการช่วยเหลือเรื่องน้ำเรื่องข้าวเรื่องอาหารเรื่องการเคลื่อนย้ายอะไรเงี้ยครับ
1: ครับ
2: แล้วก็ปภ.เข้าไปช่วยว่าถ้ากรุงเทพร้องขอก็ไปช่วยเรื่องเครื่องจักรครับ
1: ครับ
0: ในเรื่องของการเยียวยาตอนนี้เป็นยังไงครับ
2: ปัจจุบันนี้เนี่ยเนื่องจากน้ำท่วมหลายพื้นที่นะครับท่านนายกก็ได้สั่งการไปเช่นกันครับว่าไม่ต้องรอให้น้ำลดทั้งหมดถึงจะเยียวยาแต่ถ้าพื้นที่ไหนฟื้นฟูแล้วก็ให้เริ่มกระบวนการได้เลยตามกฎหมายครับตามหลักแล้วการเยียวยาจะเริ่มโดยที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับถ้าอยู่ในพื้นที่กทม.จะเป็นกทม.เนี่ยเป็นผู้รวบรวมหลักฐานหรือว่ารวบรวมข้อมูลเพื่อส่งรายชื่อหรือส่งบ้านเลขที่ที่จะต้องเยียวยาเนี่ยเข้าไปสู่กระทรวงมหาดไทยให้ดำเนินการอนุมัติซึ่งในพรุ่งนี้นะครับในที่ประชุมครม.ก็จะมีการเสนอเรื่องของวงเงินเบื้องต้นสำหรับการเยียวยาเนี่ยไว้ที่ 2,000 ล้านบาทนะครับสำหรับทั่วประเทศนะครับไปเรียกกทม.ก่อนซึ่งงบประมาณปี 69 จะหมดภายใน30กันยายนนี้ก็เลยเป็นที่มาว่าจะได้ขอการวงเงินไว้ก่อนเพื่อที่งบของปี70จะได้ยังพอมีเหลือช่องว่างอยู่ครับ
1: ครับแต่ว่าเกณฑ์ในการเยียวยาก็จะเหมือนเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นในพื้นที่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับ
2: เกณฑ์ในการเยียวยาเนี่ยจริงๆแล้วมันมีหลักเกณฑ์การนะครับของปภ.อยู่แล้วแต่ทีนี้เนี่ยรายละเอียดในของกรุงเทพจะมีแตกต่างกันเรียกว่ากรุงเทพเนี่ยแต่เดิมเนี่ยเขาจะเยียวยาของเขาเอง
1: ครับ
2: จะไม่ได้ใช้งบประมาณจากงบกลางนะครับส่วนที่ภัยที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่จะเป็นกทม.เพราะฉะนั้นตามระเบียบที่เขามีอยู่เราต้องให้เริ่มต้นจากกทม.ก่อนครับ
1: ครับ
2: แล้วตอนนี้สิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีมีดำริแล้วก็ให้ดำเนินการคือให้มีการดูซิว่าจะสามารถเพิ่มเติมในส่วนไหนได้บ้างเพราะฉะนั้นจุดเริ่มต้นเนี่ยจะเริ่มต้นจากการสำรวจและการดูว่างบประมาณของกทม.เป็นอย่างไรถ้าเกิดไม่เพียงพอหรือว่า มีได้แบบไม่สมเหตุสมผลทางรัฐบาลก็มีการเติมไปให้ครับอันนี้ก็เป็นตามหลักเกณฑ์ครับซึ่งเข้าใจว่าวันนี้กับพรุ่งนี้นายสังฆาสังฆประมาณได้คุยกับทางกทม.ไปแล้วนะครับแต่ว่ายังรอข้อสรุปอยู่ครับ
1: ครับ

0: ทีนี้ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพมหานครหรือว่าต่างจังหวัดต่างจังหวัดเนี่ยก็ยังมีหลายพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมนะครับประกันภัยพิบัติแห่งชาติครับคุณหมอ
1: ก็จริงๆแล้วในต่างจังหวัดณปัจจุบันนี้สิ่งที่เราต้องกังวลคือว่ารอบนี้ครับฝนที่น้ำที่ท่วมเนี่ยเกิดจากการที่ฝนตกปริมาณมากเกินกว่าการระบายน้ำจะรับได้นะครับ
2: ครับ
1: ทีนี้ฝนที่เกิดในกทม.ตอนนี้ก้อนนี้ครับเลื่อนไปอยู่ที่ภาคตะวันตกเพราะฉะนั้นตอนนี้ครับที่เรากังวลก็คือกาญจนบุรีเพชรบุรีนะครับแล้วก็จะมีราชบุรีแล้วก็จะมีแล้วก็สุพรรณบุรีแล้วก็อุทัยธานีในฝั่งตะวันตกฝั่งตะวันออกที่เป็นอีกก้อนหนึ่งเนี่ยทางระยองจันทบุรีตราดนี่ก็ต้องเป็นจุดที่ต้องดำเนินการเฝ้าระวังรวมถึงนครนายกนะครับตรงนี้นี่เองก็เป็นจุดที่เรากำลังดำเนินการเฝ้าระวังและช่วยเหลืออยู่นะครับ
2: ครับ
0: ทีนี้ย้อนมาครับคุณหมอครับไอ้เรื่องประกันภัยพิบัติแห่งชาตินะครับที่บอกว่าจะเริ่มกัน1ตุลาระหว่างนี้เราจัดการยังไงครับ
1: ระหว่างนี้ก็ใช้ระบบเดิมครับก
2: ็
1: คือระบบของการใช้งบกลางและงบสำรองราชการฉุกเฉินของจังหวัดนะครับเมื่อถ้าประกาศภัยพิบัติก็จะเพิ่มวงเงินจาก50 ล้านเป็น100 ล้านในแต่ละจังหวัดนะครับส่วนงบกลางเนี่ยก็อย่างเช่นที่เรียนไปเมื่อกี้ว่าพรุ่งนี้จะมีการขออนุมัติวงเงินไว้ 2,000 ล้านบาทนะครับ
2: ครับ
1: แต่ว่าในส่วนของประกันเนี่ยเนื่องจากว่าสัญญาจะเริ่มวันที่1ตุลาครั้งนี้ก็น่าจะยังไม่ได้ตามระบบของประกันครับ
2: ครับก็คือต้องเป็นเหตุการณ์ที่เริ่มต้นเกิดหลัง1ตุลาถูกไหมเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อก่อนหน้านี้แล้วต่อเนื่องยาวไปหลัง1ตุลานี้ไม่ได้ถูกไหมฮะ
1: ตอนนี้เป็นสิ่งที่ท่านนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านรองนายกท่านเอกิติอ่ะนะครับ
2: ได้
1: ไปพยายามนะครับพยายามพูดคุยกับทางบริษัทประกันโดยให้ผ่านทางคณะกรรมการประกันภัยแห่งชาตินะครับที่ไปดูว่าจะพอมีช่องทางที่จะดำเนินการได้หรือไม่นะครับในภัยที่บางที่ที่มียาวนานไปอะไรเงี้ยก็อยากจะช่วงขั้นตอนการเจรจาครับยังไม่ได้ข้อยุติครับ
2: ครับ
0: ทีนี้ก็อาจจะมีหลายจุดหลายพื้นที่ครับคุณหมอที่มีการสอบถามกันว่าเอ๊ะก็มีตัวอย่างที่เกิดขึ้นทั้งในพื้นที่ภาคใต้ที่หาดใหญ่หลายจังหวัดต่างจังหวัด
2: ครับ
0: ทำไมรอบนี้ในกรุงเทพมหานครยังมีน้ำท่วมอยู่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นกระแสในโซเชียลเหมือนกันนะครับ
1: คือผมว่านะบางทีแล้วเนี่ยถ้าเราพูดกันด้วยเหตุผลคืออันแรกก่อนเราได้บทเรียนจากหาดใหญ่ถูกต้องครับ
2: ครับ
1: เมื่อบทเรียนจากหาดใหญ่เราได้มาแล้วเนี่ยต้องถามว่ารอบนี้เราทำอะไรสิ่งที่เกิดขึ้นคือเราทราบปริมาณน้ำฝนที่จะมีการตกมามากผิดปกติในพื้นที
2: ่
1: เหมือนกับหาดใหญ่เลยครับ300 มิลลิเมตรเท่ากันเลย
2: ครับ
1: ทางกทม.เนี่ยได้มีการโดยที่รวมกับสทช.คือสำนักทรัพยากรน้ำแห่งชาติแล้วนะครับได้ดำเนินการพร่องน้ำในคลองต่างๆไว้เตรียมแล้วด้วยนะครับ
2: ครับ
1: รวมถึงการเตรียมไม่ให้น้ำเจ้าพยาเติมเข้ามาโดยการที่มีการพร่องน้ำไว้ก่อนหน้านั้นแล้ว
2: ครับ
1: นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือฝนที่ตกเนี่ยปริมาณมากเกินกว่าปริมาณที่จะระบายได
2: ้ครับ
1: ครับระบบของกทม.ครับเขาฝนตก300เนี่ยทั้งแต่ว่าระบายออกได้แค่50 หรือ 60อะครับ
2: ครับ
1: มันก็เลยเหลืออยู่เยอะอะครับ
2: ครับ
1: ครับเพราะฉะนั้นเองก็เป็นจุดที่ว่าถึงเตรียมไว้แล้วอะปัญหาที่เกิดขึ้นจากน้ำท่วมครั้งนี้เราก็ต้องคนที่วิพากษ์วิจารณ์เราก็ต้องลองกลับไปย้อนดูครับว่าสาเหตุคือฝนที่ตกลงมาแต่น้ำในคลองมันที่เราพ่องไว้มันเต็มเพราะว่ามันเกินระบบจะรับได้อะ
2: ครับ
1: ยังไงมันก็ต้องเพราะล้นปุ๊บก็เลยเกิดการท่วมขึ้นมาทีนี้ท่วมแล้วเราช่วยได้เร็วแค่ไหนตรงนี้สังหารที่สำคัญ
2: ครับ
1: ก็คือการท่วมเสร็จแล้วก็มีการสูบน้ำออกทางเจ้าพระยาได้เห็นว่าหลายๆพื้นที่ในกทม.ลองดูนะครับว่ารอบนี้เนี่ยท่วมแล้วมีการลดลงเร็วกว่าครั้งก่อนๆที่ท่วม
2: ครับ
1: แต่พื้นที่ที่อย่างเช่นตอนนี้ที่ยังท่วมขังอยู่ไม่ว่าจะเป็นทางลาดกระบังหนองจอกอะไรพวกนี้ก็มีนบุรีเนี่ยตรงนี้เนี่ยเป็นเนื่องจากพื้นที่นั้นเป็นที่ต่ำมาแรกนะครับอันที่สองคือน้ำที่จะไหลผ่านอุโมงค์เพื่อลงเจ้าพระยาเนี่ยเป็นระยะทางยาวแต่อีกทางนึงที่จะไปลงสมุทรสาครอะไรพวกนี้ครับตรงนี้เนี่ยแม่น้ำที่เข้ามาครับมันเต็มอยู่แล้วเช่นกันก็เลยหันออกไม่ได
2: ้ครับ
1: อันนี้ก็เป็นจุดที่ว่าบทเรียนมีได้เตรียมการไว้แล้วแต่ฝนเยอะกว่าระบบที่เราเตรียมการไว
2: ้ครับ
1: นั้นสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือรัฐบาลก็วางแผนระยะยาวครับแล้วก็ตัดน้ำจากที่ก่อนจะถึงกรุงเทพก็จากชัยนาทป่าสัก
2: ครับ
1: ไปอ่าวไทยนะครับแล้วก็กทมก็มีแผนจะสร้างอุโมงค์เพิ่ม
2: ครับทีนี้ในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นรอบนี้ครับท่านโฆษกเรื่องหนึ่งที่มีประชาชนอาจจะไม่เข้าใจก็คือเรื่องของการพยากรณ์อากาศแล้วก็ทัวร์เนี่ยก็ไปลงที่กรมอุตุกันเยอะมากเลยทีนี้ทางรัฐบาลมีการพูดคุยกับหน่วยงานอย่างกรมอุตุไหมครับว่าในรูปแบบของการพยากรณ์อากาศหลังจากนี้จะต้องเป็นอย่างไรเพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้นนะครับ
1: ผมอยากให้ทุกคนลองกลับไปดูข้อมูลย้อนหลังแต่ว่ายกเว้นว่าข้อมูลที่บางทีมีการแปลผลคาดเคลื่อนเพราะว่ามีการเขาเรียกว่าใช้คำหรือการสื่อสารที่มันต้องแปลผลนะนะ
2: ครับ
1: อันนี้พอเรากลับไปย้อนกลับดูครับกรมอุตุก็ได้มีการรายงานในเชิงวิชาการที่มีข้อมูลที่เราเอาไปใช้ได้ในการเฝ้าระวังถ้าไม่งั้นแล้วนะครับ เราคงไม่มีการท่องนำไว้ร
2: ออ
1: ันนี้คือข้อแรกว่าข้อมูลทางวิชาการที่กรมอุตุแสดงออกมาในข่าวสารในข้อมูลที่ได้รับกันเนี่ยไม่ได้มีปัญหาในความถูกต้อง
0: ครับ
1: แต่มันอยู่ที่ปัญหาในการแปลผลและนำไปใช้
2: ครับ
1: นะครับไอ้ตรงนี้นี่เองเป็นจุดที่เราจะต้องเน้นย้ำว่าให้กรมอุตุนิยมเนี่ยมีการสื่อสารที่คนเข้าใจได้ง่ายขึ้น
2: ครับ
1: ทีนี้อีกอย่างนึงที่สำคัญคือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาเป็นการคาดการณ์เป็นการประเมินเมื่อประเมินแล้วคาดการแล้วโดยใช้หลักวิชาการแล้วเนี่ยสิ่งที่ต้องทำต่อไปคือเราก็ต้องดูว่าพื้นที่ฝนที่จะตกลงมานะครับไอ้ตรงฝนที่ตกลงมาถึงพื้นนี่แหละ
2: ครับ
1: ตรงหน่วยงานที่อยู่ที่พื้นเนี่ยต้องเตรียมตัวอย่างไรด้วยเช่นเดียวกันไอ้ตรงนี้ก็เป็นจุดที่ต้องทำด้วยกันนะครับ
2: ครับ
0: คุณหมอครับ น้ำก็อาจจะรอระบายแต่ส่วนหนึ่งเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาคนก็อาจจะอยากระบายความรู้สึกของตัวเองออกมาเนาะ
2: ครับ
0: มีข่าวแม้กระทั่งบอกว่าหาคนรับผิดอ่ะในกรุงเทพมหานครเนี่ยทางกทม.เขาไม่เตรียมการหรือเปล่าทำไมปล่อยให้มีน้ำท่ว
2: ม
0: ต่างจังหวัดน้ำท่วมใครต้องรับผิดชอบอบต.หรือเปล่าหรือแม้กระทั่งว่าจริงๆโดยรวมรัฐบาลจริงๆตอนนี้โดยสถานการณ์มันเป็นเวลาจังหวัดที่ต้องพูดถึงคนผิดไหมครับ
1: ก็เอาเป็นว่าตอนนี้ถ้าเราจะไปหาแพะนะ
2: ครับ
1: มันมีไม่มีประโยชน์มั้งครับเพราะว่าตอนนี้สิ่งที่ทุกคนทำคือพยายามทำให้ทุกอย่างกลับมาเป็นปกติแล้วช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่จนถึงได้รับการฟื้นฟูและเยียวยาอย่างรวดเร็วนะครับ
2: ครับ
1: การหาแพะแบบที่เป็นแพะเพื่อมาบูชายันอาจจะไม่มีผลแต่ถ้าเป็นการหาเพื่อถามว่าในครั้งนี้มีใครทำอะไรพลาดไปหรือไม
2: ่
1: ช้าไปหรือไม่ไอ้ตรงนี้เพื่อการเรียนรู้แล้วไม่ให้เกิดเหตุขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่เราทำรับกันได้และทำกันได้นะครับ
2: ครับ
1: ทีนี้ถามว่าถ้าจะถามว่าครั้งนี้ใครผิดเนี่ยผมก็บอกว่าณปัจจุบันเนี้ยเราก็ยังไม่จำเป็นที่จะต้องไปพูดถึงตรงนั้นนะครับแล้วก็มันก็มีรายละเอียดของงานที่บางทีต้องยอมรับจริงๆว่ามันแบ่งเป็นราชการเป็นกลุ่มเป็นอะไรไปนะครับซึ่งณปัจจุบันเนี่ยพอท่านนายกได้ลงมาดูแล้วก็กำกับแล้วก็ให้ทุกคนได้มาทำงานร่วมกันเราก็จะเห็นข้อบกพร่องอยู่บ้างนะครับก็อาจจะมีแนวทางอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวก็รอดูกันอีกทีนึง
2: ครับ
1: แต่สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าทำได้อะครับถ้าจะให้สบายใจได้หรือว่าจะให้หายความรู้สึกเครียดหรือรู้สึกอะไรเนี่ยก็มาลงที่โฆษกก็ได้นะครับก็คือมันถือว่าในเชิงจิตวิทยาครับก็คือว่าถ้าได้ระบายบ้างมันก็คงจะหายแต่ว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ดีที่สุดคือทำให้ทุกท่านหายอารมณ์เสียได้เร็วที่สุดครับก
0: ็
1: เป็นสิ่งที่เราตั้งใจทำ
0: คล้ายๆกับที่ท่านนายกได้ให้สัมภาษณ์เมื่อสักครู่เลยนะท่านโฆษกครับท่านยังบอกว่าก็คงไม่ได้คาดหวังว่าจะต้องรู้สึกดีๆแล้วอะไรก็จังหวะนี้สถานการณ์แบบนี้เนี่ยจะให้พูดในภาพรวมเนี่ยอาจจะมีการระบายบ้างแต่รัฐบาลก็ต้องดูแลประมาณนั้นนะครับ
1: ใช่ครับคืออย่างนี้ฮะคือผมคิดว่าคนที่เขาลำบากอยู่เนี่ยเราจะไปอยากให้ได้ยินคำหวานจากเขาคงไม่ได้แต่สิ่งหนึ่งที่เราเห็นเป็นปรากฏการณ์เลยแล้วกัน พื้นที่ที่ท่านนายกเลือกไปตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้เนี่ยคือพื้นที่ที่เขาลำบากมานานและลำบากมากๆแต่ไม่มีหน่วยงานไหน

0: หรือแม้กระทั่งพรรคการเมืองไหนเข้าไปเลย
1: ครับ
0: แล้วเห็นปรากฏการณ์ไหมครับตั้งแต่เมื่อวานจนถึงวันนี้ครับมีหลายหน่วยงานเข้าไปให้ความช่วยเหลือณจุดเหล่านั้น
1: ครับ
0: มีหลายพรรคการเมืองเริ่มเข้าไปช่วยเหลือในจุดเหล่านั้นเช่นเดียวกัน
1: ครับ
0: ผมก็คิดว่านี่ละมั้งคือสิ่งที่ดีก็คือต้องขอบคุณทุกคนที่มาช่วยกันมาร่วมมือกันในการช่วยทำให้พี่น้องประชาชนเนี่ยพ้นจากความเดือดร้อนนะครับท่านนายกไปคุณด่าได
1: ้
0: แต่เมื่อไปแล้วได้ระบายแล้วด่าแล้วความช่วยเหลือนั้นก็จะตั้งพลูมาตรงนี้นี่เองเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมคิดว่าเป็นจุดสำคัญที่ยอมคือเราทำให้ทุกคนได้รับการช่วยเหลือครับ
2: ครับก็ถือว่าชัดเจนนะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากนี้ถ้าพรุ่งนี้ถ้ามีมติครม.อะไรที่สำคัญออกมานะครับเดี๋ยวจะขออนุญาตคุยกับทางท่านโฆษกอีกรอบหนึ่งนะครับเพื่อความชัดเจนนะครับผมวันนี้ขอบพระคุณมากมากเลยนะครับ
1: ครับขอบพระคุณครับ
2: ครับสวัสดีครับก็ช่วงนี้เข้ารัฐบาลก็เข้าใจนะครับอารมณ์ของพี่น้องประชาชนนะในการที่อาจจะต้องมีอารมณ์เสียบ้างนะครับจากเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะครับก็ไม่เป็นไรตรงนั้นก็เดี๋ยวทางนี้ก็จะรับไว้นะครับแต่การแก้ปัญหาก็ยังคงต้องเดินต่อไปนะครับพี่เล็กเน
1: า
2: ะ
1: ครับนี่ถามคำถามกันแบบตรงๆเลยนะวันนี้นะครับแล้วก็ท่านโฆษกก็ตอบมาว่าหาที่ระบายหาที่ลงไม่ได้ก็ไปที่ท่านโฆษกแล้วกัน
2: ร
1: ับไว้ก่อนนะ
2: ฮะพูดถึงเรื่องของสภาพอากาศเรื่องของการแก้ปัญหานะครับตอนนี้อัปเดตให้คุณผู้ชมนิดหนึ่งว่าถ้าดูจากเรดาร์ตอนนี้ไม่มีกลุ่มฝนนะพี่เล็กในพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับไม่มีกลุ่มฝนเพราะฉะนั้นมันก็น่าที่จะ
1: เป็นไงบ้างเราพอมีภาพสดไหมหมายถึงว่าเป็นภาพที่คุณนิกดูจาก
2: ผมดูจากข้อมูลของศูนย์ป้องกันน้ำท่วมของกรุงเทพมหานครเนี่ยนะครับก็จากเรดาร์จะไม่เห็นกลุ่มฝนยกเว้นกลุ่มที่มันจะแบบย่อยๆฝอยๆจริงๆที่เรดาร์มันจับไม่ได้เนี่ยนะครับมันก็อาจจะเจอได้อยู่บ้างนะครับแต่ว่าณปัจจุบันถ้าเป็นฝนกลุ่มก้อนใหญ่เนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นพื้นที่สีอ่อนๆที่อยู่ตรงกลางเนี่ยนะครับก็คือพื้นที่กรุงเทพมหานครทั้ง50เขตตอนนี้ไม่มีกลุ่มฝนถ้ามีกลุ่มฝนเนี่ยมันจะเหมือนวันก่อนที่ต้องมีเขียวๆเหลืองๆส้มๆ
1: ที่เหลืองมีแดงม
2: าแต่อันนี้อย่างที่คุณผู้ชมเห็นไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นช่วงนี้ฝนก็ลดลงแล้วก็อย่างที่ท่านโฆษกบอกเมื่อสักครู่นี้ก็คือฝนมันจะขยับไปทางด้านตะวันตกของประเทศนะครับแถบราชบุรีกาญจนบุรีนะครับหรือเพชรบุรีแถวๆนั้นนะครับ
1: ทีนี้ถ้าดูจากภาพนี
2: ้มิ
1: สเตอร์พยากรณ์อย่างคุณนิดเงี้ย
2: ครับ
1: พอคาดการณ์ได้ไหมบอกว่าฝนไม่มี
2: ครับ
1: แต่ตอนนี้น้ำที่ท่วมอยู่ก็รอแค่การระบายหรือการผลักออกไปแค่นั้นใช่ไหมคร
2: ับเพราะฉะนั้นก็พอฝนมันไม่ลงมาเติมเนี่ยคุณผู้ชมมันก็เหมือนจะไม่ได้มีอะไรลงมาน้ำมันไม่เพิ่มนะพี่เล็กมันก็มีโอกาสที่จะมันไม่ต้องมีอุปสรรคในการระบายน้ำที่เหลือก็ไปเรื่องของการพร่องน้ำการระบายน้ำอย่างเดียวแล้วแต่ถ้าวันใดวันหนึ่งฝนมันลงมาเติมอีกมันก็เหมือนเราเอาออกฝนมันลงมามันเอาเข้า
1: เท่าไหร่ก็ไม่พอ
2: เท่าไหร่มันก็ไม่พอแบบนี้นะครับอันนี้ก็ถือว่ายังถือว่าเป็นช่วงเวลาดีๆให้ได้หายใจนะพูดอย่างนี้แล้วกันเน
1: า
2: ะ
1: เป็นจังหวะ
2: นะแล้วก็ถ้าเรื่องของกรมอุตุนะคุณผู้ชมถ้าก่อนหน้านี้ใครที่อาจจะเกิดความไม่เข้าใจในเรื่องของการใช้ภาษาหรืออะไรต่างๆหรือว่าศัพท์ที่มันอาจจะเป็นทางการมากเกินไปในการพยากรณ์อากาศเนี่ยแล้วอาจจะรู้สึกว่า มันอ่านแล้วอาจจะต้องตีความหรืออะไรแบบนี้จะบอกว่าตอนนี้ถ้าเข้าไปดูใน Facebook ของกรมอุตุนิยมวิทยาพี่เล็กเขาก็เหมือนท่านนายกก่อนนั้นเนี่ยท่านก็มีการแนะนำสั่งการไปการใช้คำทุกวันนี้ง่ายขึ้นละนะครับในของกรมอุตุนิยมวิทยาเข้าไปดูมันจะมีอินโฟประกอบมันจะมีภาพอะไรต่างๆคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูได้เรื่องของพยากรณ์อากาศนะครับ
1: พยากรณ์มาตื่นเช้ามาฟ้าหลัว
2: อันเนี้ย
1: ฝนตกเป็นหย่อม
2: ๆจริงๆตามหลักวิชาการเนี่ยเขาก็อาจจะใช้คำนี้หน่วยงานต่างๆสามารถเอาข้อมูลเนี้ยไปใช้ได้ที่ท่านโฆษกบอกว่าในตัวข้อมูลไม่ได้มีอะไรผิดเลย
1: ใช่การแปลข้อมูลใช่ไหม
2: ที่อาจจะเป็นเรื่องของการใช้คำนะครับที่ประชาชนอาจจะไม่ได้คุ้นชินเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างเช่นเนี่ยผมเห็นเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วเลิกงานแล้วแต่ฝนยังไม่เลิกค่ะตอนนี้มีกลุ่มฝนแถวสมุทรปราการอันนี้ย้อนไปเมื่อ4ชั่วโมงที่แล้วอันนี้เป็นโพสต์ของกรมอุตุเลย
1: กรมอุตุโพสต์แบบนี้เลย
2: ใช่นี่
1: น
2: ะให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น
1: กับรุ่นเลยใช่ไหม
2: เพราะฉะนั้นเข้าไปอ่านได้ไปติดตามพยากรณ์อากาศกันได้แล้วก็ยังคงต้องให้กำลังใจในการทำหน้าที่ของทางเจ้าหน้าที่กันอยู่นะครับส่วนที่ท่านนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ไปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่แฟลตคลองจันเนาะเราก็จะเห็นภาพว่าน้ำยังคงท่วมสูงอยู่บางจุดอ่ะพี่เล็กเห็นหลังคารถโผล่มานิดเดียวเองอ่ะนะเพราะฉะนั้นคนที่อยู่ที่นั่นยังคงต้องการความช่วยเหลือกันอยู่ในอย่างที่ท่านนายกรัฐมนตรีไปในเมื่อสักครู่นี้ที่เราเห็นภาพนะครับท่านนายกไปรู้สึกว่าท่านก็จะไป เอาของไปมอบให้กับพี่น้องประชาชนที่อยู่ที่นั่นด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไปดูบริเวณโรงครัวพระราชทานที่ตั้งไว้อยู่ตรงนิด้าด้วยตรงนั้นน่ะเขาตั้งเป้าเอาไว้เนี่ยว่าจะผลิตข้าวให้ได้เนี่ยที่เป็นโรงครัวสนามเน
1: ี่ยกล่องใช่ไหม
2: ใช่เพราะตรงนั้นคนอยู่กันเป็นหมื่นๆคนนะครับเพราะฉะนั้นเขาก็มีเป้าที่ตั้งกันเอาไว้ท่านนายกไปดูนะและท่านนายกก็ย้ำบอกว่าให้ใส่ข้าวใส่ปริมาณของอาหารเนี่ยเข้าไปเยอะๆเลยแล้วก็เลยไปดูเรื่องของอาหารว่ามันได้ในปริมาณที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับเมนูเขาก็อาจจะเป็นเมนูง่ายๆเนาะพี่เล็กข้าวไข่เจียวกะเพราประมาณนี้นะครับซึ่งวันนี้เองเนี่ยนะครับทางด้านของคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับก็ได้ลงพื้นที่ไปดูเหมือนกันนะครับบริเวณนี้นะครับที่เป็นครัวผลิตข้าวเนี่ยนะครับที่ตั้งเป้าเอาไว้แล้วก็เดี๋ยวจะมีเรื่องของรถอะไรต่างๆมาสนับสนุนกันด้วยวอร์รูมเขาก็ตั้งกันอยู่ที่นิด้านี่แหละคุณผู้ชมที่สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์นะครับคุณวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมบริเวณแยกนิด้านะครับแล้วก็ให้สัมภาษณ์ถึงสถานการณ์น้ำตรงแฟลตคลองจันทน์เขตบางกะปิก็บอกว่าตามที่สำนักงานเขตเนี่ยมีการประสานขอความช่วยเหลือมาโดยหลักแล้วก็จะเป็นเรื่องของอาหารเรื่องของรถขนย้ายคนทีนี้พอได้รับข้อมูลเข้ามาแล้วเนี่ยทางกระทรวงมหาดไทยก็ไม่ว่าจะเป็นทางปภ.หรือว่าทางกรมพัฒนาชุมชนเขาก็เตรียมรถครัวสนามเคลื่อนที่เข้ามาตรงจุดนี้สามารถผลิตอาหารได้ประมาณสัก 10,000 กล่องต่อวันซึ่งหลักการทำงานคือต้องเริ่มที่สำนักงานเขตให้รายงานเข้ามาว่าขาดเหลือสิ่งใดยังไงบ้างมีอาหารเท่าไหร่ใช้เท่าไหร่เหลือเท่าไหร่นะครับกระทรวงมหาดไทยเขาก็จะเป็นผู้ที่เติมเข้ามาให้ตามความต้องการของพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับคุณวรสิทธิ์บอกว่าประชากรทั้งหมดที่มีอยู่ตรงพื้นที่นี้ประมาณสัก 20,000 คนแต่ว่าอาหารเขาก็จะได้รับมาจากหลายส่วนนะพี่เล็กไม่ใช่แค่มาจากตรงนี้นะก็จะได้รับมาจากหลายส่วนซึ่งในแต่ละแฟตก็จะต้องมีการประสานงานกันกทม.จะเป็นผู้ประสานงานว่าในแต่ละพื้นที่เนี่ยขาดเท่าไหร่ในส่วนที่ขาดก็จะมาเติมให้นอกจากนี้ก็จะมีการสำรวจกลุ่มเปราะบางรวมไปถึงเด็กกลุ่มเหล่านี้เนี่ยคือเขามีความต้องการที่อาจจะไม่ได้เหมือนกับบุคคลทั่วไปอย่างเด็กพี่เล็กอาหารเขาก็ต้องมีเฉพาะถูกไหมหรือว่าคนป่วยบางคนเขาให้อาหารทางสายยางเขาจะมากินข้าวแบบอย่างเรากินเงี้ยมันก็ไม่ได้ไงนะ
1: ครับ
2: เพราะฉะนั้นก็ต้องมีการสำรวจนะครับเพื่อให้สามารถสนับสนุนเข้าไปได้ถูกจุดในขณะเดียวกันวันนี้ยังมีการตั้งวอลลุ่มเพื่อเฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์ในพื้นที่ด้วยรวมถึงการกำหนดทิศทางการทำงานร่วมกันระหว่างทางมหาดไทยกรุงเทพมหานครตำรวจนครบาลรวมไปถึงมูลนิธิอาสาสมัครต่างๆที่เข้าไปในพื้นที่เข้าไปช่วยเหลือกันกรณีที่ประชาชนต้องการการติดต่อฉุกเฉินหรือว่าตกค้างในพื้นที่เสี่ยงก็สามารถประสานไปที่สำนักงานเขตได้เดี๋ยวเขตเนี่ยเขาก็จะเป็นตัวกลางที่เขารู้ข้อมูลทุกอย่างหมดแล้วตั้งแต่ข้อมูลพื้นที่ข้อมูลประสานไปยังกระทรวงมหาดไทยจะได้ส่ง
3: ใครที่แบบไม่ได้กินข้าวเลย
4: คือจริงๆเนี่ยในพื้นที่ในแฟดเองจริงๆเนี่ยก็อยู่ร่วมๆเนี่ยต้องมีเกือบ 20,000 คนอยู่แล้วนะครับแล้วก็แต่อาหารที่เราได้รับมาเนี่ยก็มาจากหลายที่นะครับจากแหล่งประจำด้วยนะครับทางมูลที่เพชรเกษมด้วยทางกทม.ด้วยแล้วก็จะมีส่วนที่เป็นขาจรที่จะมาอันนี้อาจจะไม่แน่นอนในต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยในแต่ละแฟดเองเนี่ยจะต้องมีคนที่ประสานงานนะครับซึ่งทางกทม.ก็จะรับไปประสานนะครับในเรื่องของแต่ละพื้นที่ว่ามีความต้องการเท่าไหร่เราได้มาเท่าไหร่แล้วส่วนที่ขาดเดี๋ยวทางรัฐบาลทางกระทรวงมหาดไทยเนี่ยจะเป็นคนที่จะต้องเติมเข้าไปให้ครบกับความต้องการของพี่น้องประชาชน
3: นี่นายกลงพื้นที่เมื่อวานเนี่ยดูเหมือนคนก็
4: เข้าใจครับเข้าใจครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องเร่งแก้ปัญหาตรงนี้ให้เร็วที่สุดนะครับในส่วนของเรื่องของการจ่ายไฟตอนนี้เนี่ยทางการไฟฟ้านครหลวงเองก็ได้มีการจ่ายไฟในพื้นที่แฟดไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอาจจะเว้นในส่วนของพื้นที่ที่มีความเสี่ยงที่ชั้นหนึ่งไว้นะครับแล้วก็แต่ชั้นนี้น้ำไม่ถึงเนี่ยก็จะมีการจ่ายไฟนะครับในส่วนของเรื่องน้ำก็ทราบว่ามีบางแฟดที่ปั๊มน้ำอาจจะมีปัญหาอยู่เมื่อสักครู่ที่ท่านปลัดกรุงเทพมหานครก็ได้ลงไปจัดการลงไปดูแล้วก็จัดการซ่อมแซมให้ระบบน้ำใช้ได้อย่างตามปกติ
2: ก็ถ้าเป็นอย่างที่ท่านรัฐมนตรีบอกนะครับว่าตอนนี้การไฟฟ้านะครับก็เริ่มที่จะปล่อยกระแสไฟกลับเข้าไปที่แฟลตคลองจันทน์ในบางชั้นที่น้ำไม่ท่วมมันท่วมไม่ถึงนะพี่เล็กเพราะว่าถ้าปล่อยทั้งหมดอันตรายนะก็
1: บางชั้นเหรอ
2: เป็นบางชั้นที่น้ำท่วมไม่ถึงแล้วก็เรื่องของน้ำประปาเนี่ยก็จะต้องเข้าไปแก้ปัญหากันเพราะว่าบางแฟลตเนี่ยรู้สึกว่าปั๊มน้ำอาจจะมีปัญหาปั๊มน้ำมันก็เชื่อมกับไฟฟ้าไงพี่เล็กเนาะปั๊มน้ำอาจจะมีปัญหาคือถ้ามีน้ำมีไฟแล้วก็มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยคอยซัพพอร์ตเรื่องของอาหารเนี่ยประชาชนก็คิดว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่แล้วรอการช่วยเหลืออยู่ตรงนั้นได้เพราะว่าหลายคนบอกว่าก็ไม่อยากจะออกมาถ้าเป็นไปได้ก็อยากจะอยู่ที่ห้องตัวเองนั่นแหละนะครับก็ต้องมีคนคอยเข้าไปส่งเพราะอย่างที่เห็นคือน้ำอ่ะสูงมากถ้าคนที่ต้องการจะออกอ่ะคือต้องใช้เรือ ที่จะต้องเอาออกมาคือใช้เรือและจริงๆเหมือนเขาก็มีเรือที่จะไปคอยรับประชาชนที่ต้องการออกมาจากแฟลตแต่พอทีนี้คนที่อยู่ในนั้นเยอะแล้วเรืออาจจะไม่ได้มากอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคนที่เขาจะออกก็ต้องรอเรือบางคนเขาบอกก็ต้องรอเป็นชั่วโมง

0: เหมือนกันนะครับแต่อย่างน้อยก็มีหน่วยงานที่เข้าไปคอยดูแลเรื่องของอาหารการกินอันนี้ก็น่าจะทำให้ประชาชนก็น่าจะอยู่กันได้นะครับ
1: ตามที่ทางกรมอุตุนิยมวิทยาเนี่ยคาดว่า3วันฝนจะลดลงทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ยก็บอกนะครับว่าตอนนี้มีการเร่งระบายน้ำที่ลาดกระบังแล้วก็บอกว่าถนนเนี่ยใช้เวลา 2-3 วันก็น่าจะดีขึ้นแต่ชุมชนอาจจะใช้เวลาถึง7วันครับเรื่องนี้นายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครให้สัมภาษณ์หลังจากที่มีการประชุมกับคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งในพื้นที่ภาคกลางครั้งที่3ปี69นะครับถึงกรณีที่ยังมีน้ำท่วมสูงในเขตพื้นที่ลาดกระบังว่าคือวันที่27ที่ผ่านมานี่หลังจากที่มีฝนตกลงมาประมาณ60มิลลิเมตรนะครับทางตะวันออกตั้งแต่เขตมีนบุรีมาจนถึงลาดกระบังก็ถือว่าน้อยกว่าช่วงที่ผ่านมา
0: ครับ
1: เพราะที่ผ่านมาในฝนตกลงมาถึง200มิลลิเมตรในที่ประชุมทางกรมอุตุนิยมวิทยาก็มีการอธิบายนะครับว่า3วันต่อจากนี้ไปปริมาณฝนน่าจะลดลงค่อนข้างน้อยเลยเป็นจังหวะที่ดีนะครับที่จะมีการช่วยระบายน้ำออกมาได้นายชาติบอกว่าส่วนสถานการณ์น้ำภาพรวมในกรุงเทพที่คลองแสนแสบก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับจะช่วยดึงน้ำแถวคลองจันทน์บางกะปิได้วันนี้ก็เลยจะได้มีการเร่งระบายตรงจุดเหล่านี้ออกมาส่วนคลองเปรมประชากรก็ดีขึ้นผู้ว่ากทม.บอกนะครับว่าจะเห็นได้ว่าช่วงนี้ตอนนี้เนี่ยพื้นที่ที่ถนนวิภาวดีก็เริ่มดีขึ้นแล้วนะครับแต่ดูเหมือนว่าจะมีจุดที่ยากที่สุดก็คือคลองประเวศบุรีลมเพราะต้องมีการดึงน้ำจากคลองลาดกระบังมาที่พระโขนงครับซึ่งถือว่าเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างมีความคดเคี้ยวค่อนข้างมากเรื่องนี้คุณชัชชาติก็บอกว่านายเอกนิตินะครับก็ได้มีการสั่งการให้ในที่ประชุมเนี่ยให้หน่วยงานที่สามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเช่นกรมชลประทานทหารเรือไปช่วยสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเพื่อผลักดันน้ำที่คลองประเวศบุรีรมย์ให้ลงมาสู่ประตูระบายน้ำที่พระโขนงให้เร็วขึ้นและจะต้องเร่งให้มากที่สุดนะครับ
2: อันนี้สถานการณ์น้ำเนี่ยหลักๆที่คลองแสนแสบก็เริ่มดีขึ้นนะเราระบายคลองแสนดีขึ้นก็จะช่วยดึงแถวคลองจันทน์แถวบางกะปีได้เพราะวันนี้ก็จะเร่งระบายตรงนี้ออกมาส่วนไอ้คลองเปรมประชากรดีขึ้นนะเราจะเห็นว่าตอนนี้พื้นที่ด้านวิภาวดีเริ่มดีขึ้นนะส่วนตัวที่จะยากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นคลองประเวศบุรีเพราะว่าต้องดึงจากลาดกระบังเข้ามาที่พระโขนงแล้วก็มีความคดเคี้ยวค่อนข้างเยอะทีแล้วเมื่อกี้ประชุมกับท่านรองนายกก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่สามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเช่นกรมชลประทานทหารเรือเนี่ยช่วยเอาเครื่องผลักดันน้ำเพื่อดันน้ำคลองประเวศให้ลงมาสู่ประตูระบายน้ำที่พระโขนงได้เร็วขึ้นนะมันเชื่อว่าหลักการระบายน้ำก็ต้องเร่งให้มากที่สุดเราสามารถดูดน้ำได้วันละประมาณนวินาทีละประมาณ 1,200 ลูกบาศก์เมตรทุกเครื่องก็เดินหน้าเต็มที่นะแต่ว่าเนื่องจากว่าน้ำในพื้นที่มีค่อนข้างเยอะมันก็ต้องดึงน้ำจากคลองแล้วก็ค่อยๆดึงน้ำจากพื้นที่ลงมาแล้วก็ลงไปถึงชุมชนนะมันก็คงต้องใช้เวลาตัวคลองหลักเนี่ยผมว่าก็ใช้เวลาอีกประมาณ2วันที่จะค่อยๆลดลงถนนทางผมคิดว่า 2-3 วันนี้น่าจะดีขึ้นถนนหลักๆนะแต่ชุมชนเนี่ยต้องทยอยเอาออกก็คิดว่าชุมชนผมว่าถ้า7วันต้องพยายามไล่แต่ชุมชนเนี่ยบางทีพอน้ำเข้าไปแล้วเนี่ยการเอาออกต้องเอาปั๊มดูดออกเพราะมันไม่ใช่เข้าแบบปกติอ่ะมันไม่ใช่เข้ามาตามท่อระบายน้ำขึ้นมามันข้ามคันเข้ามาพอคันข้ามมาแล้วพออยู่พอน้ำมาลงปุ๊บมันต้องมีการดูดออกอันนี้ก็ต้องลงเอ็กซเรย์แต่ละพื้นที่ครับ
1: ท่านผู้ว่าชาติก็ได้พูดถึงการเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบตอนนี้นะครับว่ามีประชาชนที่ประสบภัยค่อนข้างมากแล้วก็กระจายอยู่ในหลายพื้นที่ซึ่งทุกเขตจะต้องมีการทำจำนวนผู้ที่ต้องการขอความช่วยเหลือทั้งผู้ป่วยติดเตียงอาหารต่างๆนะครับแล้วก็รีบจัดส่งอาหารคิดว่าตอนนี้ผู้ที่ได้รับผลกระทบที่ต้องส่งอาหารอยู่ในระดับประมาณโอ้หกเจ็ดหมื่นเลยนะครับคุณนิก
0: ครับ
1: นะแล้วก็ทุกเขตเนี่ยจะรับผิดชอบในเขตของตัวเองไปอย่างไรก็ตามครับวันนี้ก็อาจจะขุกขักนิดนึงเพราะว่ามีจำนวนรายชื่อเพิ่มขึ้นมาแต่สถานการณ์เนี่ยจะเริ่มค่อยๆเข้าที่มากขึ้น
0: ครับ
1: ซึ่งก็จะมีการตั้งกองบัญชาการในแต่ละเขตและมีการนำครัวเนี่ยลงพื้นที่รวมถึงมีความร่วมมือจากหลายหน่วยงานทั้งเอกชนและภาครัฐที่เข้าไปช่วยตั้งครัวทำอาหารให้แต่ผู้สื่อข่าวนี่ก็ถามถึงเรื่องของการเยียวยานะครับว่ามีการเคาะแล้วหรือยังผู้ว่ากทม.ก็บอกว่ายังไม่มีการเคาะนะแต่กทม.เนี่ยมีหลักการเยียวยาของเราอยู่แล้วโดยใช้หลักของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.นะครับที่ใช้มาตลอดในช่วงที่ผ่านมาเป็นหลักการเยียวยาตามความเป็นจริงความเสียหายที่เกิดขึ้นซึ่งประชาชนก็เตรียมหลักฐานไว้นะฮะซึ่งการที่เราประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบสาธารณภัยทำให้ประชาชนสามารถเก็บหลักฐานต่างๆว่ามีความเสียหายอย่างไรนี่คือหลักการปกติที่เราทำส่วนการเยียวยาพิเศษคงต้องรออีกทีนึงนะครับว่า

0: างรัฐบาลจะว่าอย่างไรบ้าง
1: ก็ถ้าเยียวยาปกติก็ทางกรุงเทพมหานครนะครับก็จะดูแลตรงนี้นะครับเป็นท้องถิ่นนะครับที่ต้องเริ่มก่อนแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นจะมีอะไรเพิ่มเติมก็ว่ากันในส่วนของการระบายน้ำพี่เล็กคุณผู้ชมครับตอนนี้ก็ต้องพุ่งไปที่เรื่องของการระบายน้ำออกจากคลองแสนแสบแล้วก็คลองประเวศบุรีรมย์นะครับซึ่งเป็นคลองที่จะช่วยนะครับรับน้ำจากคลองย่อยแล้วก็ระบายน้ำออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยานะครับทางด้านของรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับนายวิษณุทรัพย์สมพลนะครับก็ออกมาพูดถึงสถานการณ์การระบายน้ำนะครับสำหรับพื้นที่ฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานครนะครับก็บอกว่าตอนนี้ทางกทม.ก็กำลังเร่งระบายน้ำออกจากคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ที่ทำหน้าที่เป็นคลองสายหลักในการรับน้ำจากคลองย่อยก่อนระบายสู่แม่น้ำเจ้าพระยาในส่วนของคลองแสนแสบบางช่วงอย่างเช่นบริเวณรามคำแหงช่วงต้นก็มีแนวโน้มดีขึ้นแล้วนะครับก็เลยทำให้ทางกทม.สามารถสูบน้ำจากคลองย่อยเข้ามาช่วยลดระดับน้ำในพื้นที่รามคำแหงและเทพลีลาได้ส่วนพื้นที่คลองจันทน์อาจจะต้องใช้เวลามากกว่าเพราะว่าอยู่ลึกเข้าไปในระบบนะครับทางด้านพื้นที่ของลาดกระบังนะครับท่านรองผู้ว่าวิษณุบอกว่าเป็นจุดที่ท้าทายมากที่สุดเนื่องจากว่าตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดทำให้น้ำเนี่ยต้องระบายผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรกว่าจะถึงสถานีสูบน้ำพระโขนงทางกทม.จึงต้องใช้วิธีการทยอยลดระดับน้ำจากด้านปลายน้ำเข้ามาโดยตอนนี้เนี่ยพื้นที่อ่อนนุชบางส่วนก็เริ่มดีขึ้นแล้วแล้วก็จะทยอยไล่ระดับต่อไปยังพัฒนาการประเวศและลาดกระบังตามลำดับส่วนข้อสงสัยเรื่องของการร่องน้ำก่อนฝนตกทางกทม.ยืนยันเลยบอกว่าดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องตลอดฤดูฝนแต่เขาต้องทำด้วยความระมัดระวังพี่เล็กคุณผู้ชมในจุดที่มันไม่มีแนวเขื่อนเพื่อไม่ให้ตลิ่งหรือว่าบ้านเรือริมคลองได้รับความเสียหายคือถ้าเขาไปปล่อยน้ำเร็วๆพี่เล็ก
0: ครับ
1: ตลิ่งมันพังแล้วก็จะมีบ้านที่อยู่ริมตลิ่งเนี่ยก็มันอาจจะซุดลงน้ำไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องรักษาระดับน้ำในคลองแสนแสบและที่สำคัญอีกอย่างนึงก็คือให้เรือโดยสารเนี่ยสามารถสัญจรได้ด้วยนะครับพร้อมกันนี้ทางกทม.ยังเตรียมแผนระยะยาวด้วยโครงการอุโมงค์ระบายน้ำคลองประเวศบุรีรมย์และอุโมงค์เชื่อมคลองจันทน์กับคลองลาดพร้าวเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในอนาคตด้วยนะครับฟังเสียงท่านรองผู้ว่านะครับ
2: เราพร่องน้ำตลอดเวลาคือเรารู้อย่างหน้าฝนคือไม่ต้องรอพยากรณ์อะไรเลยเราพร่องน้ำตลอดอยู่แล้วเฉพาะหน้าฝนหน้าฝนนี่กทม.เรารู้อยู่แล้วครับทราบอยู่แล้วว่านั่นคือหน้าฝนเราพร่องน้ำทุกทีจะเห็นว่ามีคำลอกเล่นตลอดว่าทำไมน้ำเหม็นทำไมน้ำต่ำแต่การพร่องน้ำเนี่ยต้องดูแต่ละคลองถ้าคลองไหนที่มีเขื่อนเราพร่องน้ำได้เต็มที่เลยแต่คลองไหนที่ไม่มีเขื่อนอย่างเงี้ยการพร่องน้ำมากแต่ทำให้ดินสไลด์บ้านอยู่ข้างที่อาจจะเสียหายได้ก็ต้องพร่องได้ไม่มากนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราไล่ทยอยทำเขื่อนเพื่อทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพสมขึ้นครับก่อนอยู่แล้วฮะคือการแสบแยกเป็น2ช่วงช่วงแรกที่ไอ้ช่วงไหนที่มีการเดินเรือเนี่ยเราต้องพร่องระดับต่ำที่สุดที่เรือวิ่งได้ซึ่งเราทำอยู่หน้าฝนทุกทีเราก็ประสานกันอยู่ว่าให้พอเรือวิ่งได้ขนาดไหนครับแต่ตอนนี้ก็เรือก็วิ่งไม่ได้มาสูงถึงกันแล้ว
0: ที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีก็ได้กล่าวเสริมนะครับว่าภายหลังจากที่ระดับน้ำบนถนนหลายจุดเริ่มลดลงกรุงเทพมหานครก็ร่วมกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลสถานีตำรวจในพื้นที่และสำนักงานเขตกับเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดค้างหรือไม่สามารถขับเคลื่อนได้เนี่ยออกจากผิวจราจรนะครับเพื่อเป็นการคืนพื้นที่สัญจรให้กับประชาชนเบื้องต้นรถในพื้นที่สน.มักกะสันที่ต้องเคลื่อนย้ายก็จะนำไปจอดเก็บไว้ที่บริเวณถนนโลคอลโรดกำแพงเพชร7นะครับก่อนที่จะมีการดำเนินการค่อยๆทยอยในพื้นที่คลองตันและก็รามคำแหงต่อไปสำหรับประชาชนที่จอดรถทิ้งไว้ในช่วงน้ำท่วมและปรากฏว่าไม่พบรถของตัวเองนะครับก็สามารถตรวจสอบได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที
1: ่ครับ
0: หรือสำนักงานเขตของท่านนะครับโดยรถที่เจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายเนี่ยก็อาจจะนำไปจอดไว้ที่ปลอดภัยนะครับขณะเดียวกันเนี่ยรถคันไหนที่ยังไม่สามารถขับรถคันไหนที่สามารถขับเคลื่อนได้เนี่ยก็ขอความร่วมมือนะครับจากทางเจ้าของเนี่ยรีบขับรถของตัวเองเคลื่อนย้ายไปก่อนนะครับเพื่อเป็นการเปิดผิวจราจรด้วยครับ
1: ครับ
2: รองวิษณุเนี่ยนะครับหลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยรถที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนี่ยตอนนี้นัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลเอาไว้แล้วนะครับกับผู้กำกับสน.มักกะสันนะครับแล้วก็เขตห้วยขวางรถที่จะถูกเคลื่อนย้ายทั้งหมดถนนโลคอลโรดกำแพงเพชร7นะครับโดยตอนนี้เนี่ยอยู่ในส่วนของพื้นที่ของสน.มักกะสันก่อนนะครับหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยจะข้ามสะพานคลองแสนแสบไปแล้วไปดูที่คลองตันนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปที่รามคำแหงส่วนไหนที่เคลื่อนย้ายได้เนี่ยจะเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ก่อนแต่ว่าขอให้ประชาชนเนี่ยที่รถตัวเองเสียนะครับแล้วก็จอดทิ้งเอาไว้กลางถนนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ที่สน.พื้นที่หรือที่สำนักงานเขตนะครับถ้ากรณีหารถตัวเองไม่เจอเนี่ยเชื่อมั่นว่าไปอยู่ในที่ที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปจอดเก็บเอาไว้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับที่จะสามารถ

0: จอดรถได้ก็ขอความร่วมมือด้วยนะครับว่าบางคนเนี่ยยังไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้ไปแสดงตนแล้วก็แสดงความเป็นเจ้าของรถแล้วก็เจ้าหน้าที่จะรีบเคลื่อนย้ายให้โดยด่วนครับ
1: นะรถบางส่วนก็จอดหนีน้ำอยู่บนสะพานบางส่วนก็ไปนู่นเลยนะครับอยู่บนทางด่วนทางยกระดับต่างๆเนี่ยนะครับมีอยู่เยอะแยะมากมายนะครับวันนี้ทางด้านของกองบัญชาการตำรวจนครบาลและกรุงเทพมหานครเขาก็เตรียมรถยกรถสไลด์เนี่ยรวมๆแล้วประมาณ70คันนะครับเดี๋ยวเขาจะกระจายกันทำงานทั่วกรุงเทพเลยเพื่อเป็นการจัดระเบียบการจราจรเพราะว่าประชาชนเนี่ยมีการเอารถไปจอดทิ้งไว้บนสะพานข้ามแยกตามถนนเส้นทางต่างๆประมาณ300เกือบ400คันคุณผู้ชมครับคาดว่าน่าจะใช้เวลาเนี่ยน่าจะแล้วเสร็จใน 1-2 วันขั้นตอนการปฏิบัติงานของเขาก็คือจะเริ่มจากการใช้รถยกของกองบัญชาการตำรวจนครบาลในการจัดระเบียบเอาไว้ก่อนเอาไปไว้ช่องทางจราจรเอาไว้เลนใดเลนหนึ่งที่มันอาจจะอยู่กระจัดกระจายกันเนี่ยนะครับเพื่อที่จะเป็นการเปิดช่องการจราจรให้คล่องตัวมากยิ่งขึ้นเพราะว่ารถหลายคันเนี่ยจอดกันกระจายเหลือเกินนะครับในหลายๆส่วนคือเขาคงไม่ได้ตั้งใจไปจอดขวางนะพี่เล็กในสถานการณ์ตรงนั้นมันก็บีบบังคับนะครับเดี๋ยวเขาก็จะเอาไปไว้ในจุดที่ปลอดภัยซึ่งตำรวจแต่ละท้องที่นะครับก็จะประสานเจ้าของรถให้ได้รู้นะครับว่ารถตัวเองเนี่ยไปอยู่ตรงไหนยังไงนะครับส่วนพื้นที่ที่ยังได้รับผลกระทบอย่างเช่นตรงร่มเกล้าหรือว่าตรงแฟลตคลองจันเดี๋ยวรอให้สถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ก็จะสามารถเข้าไปช่วยเหลือในการย้ายรถของประชาชนออกมาได้นะครับระหว่างนี้ทางบชน.ก็ส่งสายตรวจแล้วก็ฝ่ายสืบสวนนอกเครื่องแบบเข้าไปดูแลทรัพย์สินดูแลความปลอดภัยของชีวิตนะครับแล้วก็ป้องกันไม่ให้มีผู้ไม่หวังดีเนี่ยมาอาศัยจังหวะสถานการณ์แบบนี้ก่อเหตุขโมยทรัพย์สินบางทีรถจอดอยู่ไม่มีใครดูไงพี่เล็กก็ต้องระมัดระวังนะครับ
2: ในกรุงเทพมหานครนะครับที่มีการรายงานตั้งแต่ช่วงเช้าว่าถนนวิภาวดีน้ำท่วมนะครับตอนนี้หลังบ่าย 3:15 นาฬิกาก็มีรายงานว่าถนนวิภาวดีน้ำที่ท่วมขังในผิวจราจรตอนนี้แห้งแล้วนะครับทั้งขาเข้าและขาออกครับพันตำรวจโทผู้ชงเมาทุ่งสารวัตรงานศูนย์ควบคุมจราจรวิภาวดีรังสิตสน.วิภาวดีก็บอกนะครับว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจรได้มีการเร่งดำเนินการเคลื่อนย้ายรถที่ได้รับผลกระทบเคลียร์พื้นที่ครับและก็ประสานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าทำความสะอาดผิวการจราจรเพื่อให้สามารถเปิดเส้นทางได้อย่างปลอดภัยตั้งแต่เวลา 15:00 น.บนถนนวิภาวดีรังสิตพื้นราบเปิดการจราจรได้ตามปกติแล้วนะครับทั้งขาเข้าและขาออกประชาชนสามารถใช้เส้นทางเพื่อเดินทางต่อได้ตอนนี้ก็ได้ฝากประชาสัมพันธ์ถึงประชาชนผู้ใช้สามารถเดินทางได้ทั้งขาเข้าขาออกนะครับขณะนี้ถนนวิภาวดีรังสิตพื้นราบเปิดการจราจรได้ปกติครับ
1: ครับก็ตอนนี้ก็ยังมีหลายๆพื้นที่ที่น้ำยังคงท่วมขังอยู่นะครับตามถนนหนทางเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมจะเดินทางอาจจะต้องเช็คเส้นทางกันดีๆก่อนดีกว่าที่เราลุยไปแล้วเดี๋ยวไปดับกลางทางนะครับก็รถอาจจะได้รับความเสียหายได้นะครับทีนี้มาดูเรื่องของการฟื้นฟูการช่วยเหลือประชาชนหลังจากสถานการณ์ในเรื่องของน้ำท่วมอาจจะผ่านพ้นไปแล้วหลังจากนี้จะต้องยังไงต่อบางคนเนี่ยข้าวของทำมาหากินเนี่ยนะครับบางทีถ้าแค่เงินเยียวยามันอาจจะไม่พอพี่เล็กมันอาจจะต้องมีในเรื่องของเงินที่อาจจะต้องเข้ามาซัพพอร์ตตรงนี้เพื่อให้เขาเนี่ยสามารถฟื้นตัวกลับมาได้นะครับอันนี้สำคัญมากนะครับทางด้านของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะครับคุณเอกนิติธันประภาสนะครับก็สั่งการธนาคารของภาครัฐนะครับในการปรับแผนเร่งช่วยเหลือพี่น้องประชาชนให้ได้มากที่สุดนะครับเน้นแนวทางก็คือเรื่องของการพักชำระหนี้การเติมสภาพคล่องหรือว่าสนับสนุนเงินฟื้นฟูหลังน้ำลดนะครับทางท่านรองนายกรัฐมนตรีเอกนิติธันประภาสนะครับรองนายกและรัฐมนตรีคลังบอกว่ากระทรวงการคลังได้ประสานกับสถาบันการเงินเฉพาะกิจให้เร่งช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการในพื้นที่น้ำท่วมให้ดูแลค่าใช้จ่ายจำเป็นนะครับระหว่างประสบภัยนะครับแล้วก็ภาระหนี้เดิมด้วยรวมไปถึงเงินทุนสำหรับการซ่อมบ้านหรือว่ากลับมาประกอบอาชีพพี่เล็กมันมีหลายส่วนมากนะครับซ่อมบ้านก็ส่วนหนึ่งบางทีความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับบ้านบางทีมันก็ไม่ cover ในเรื่องของเงินเยียวยานะครับก็ต้องหากู้ยืมมานะครับในการที่จะมาซ่อมแซมหรืออุปกรณ์ในการทำมาหากินก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้เนี่ยมาตรการที่เตรียมเอาไว้ก็ครอบคลุมสินเชื่อฉุกเฉินและสินเชื่อฟื้นฟูจากธนาคารออมสินธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรมีธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทยหรือว่า SME Bank นะครับความช่วยเหลือถ้าเป็นด้านที่อยู่อาศัยก็จะมาจากธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือว่าทางทอ.ส.นั่นเองนะครับเรื่องการปรับเงื่อนไขชำระหนี้นะครับจากธนาคารออมสินธนาคารทอ.ส.SME Bank ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยธนาคารเพื่อส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทยหรือว่า Exim Bank ตลอดจนมาตรการของบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือว่าบสย.เพื่อบรรเทาภาระผู้กู้นะครับโดยให้แต่ละแห่งเร่งแจ้งหลักเกณฑ์และช่องทางติดต่อที่ชัดเจนให้กับลูกค้าในพื้นที่จะได้รู้ว่าหลังจากนี้ควรจะต้องทำยังไงนะครับพี่เล็ก
2: ครับทีนี้คุณเอกนิติก็ยังได้พูดถึงเรื่องนี้ครับคุณนิดเรื่องประกันภัยไงนะครับก็เห็นบอกว่าทางสำนักงาน

0: คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.และภาคธุรกิจประกันภัย
1: ครับ
0: ก็ได้เร่งช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยบ้านเรือนและรถยนต์ที่ได้รับความเสียหายแนะนำนะครับแนะนำดังนี้ครับคปภ.เนี่ยแนะนำว่า1ต้องตรวจสอบความคุ้มครองตามกรมประกันภัยผ่าน LINE Official นะครับก็เป็น @OIC Connect
1: ครับ
0: OIC CONNECT
1: มีแอดข้างหน้าด้วย
0: แอดข้างหน้านะครับ
1: ครับ
0: Line OAC Connect นะครับแล้วก็2ก็คือให้เก็บหลักฐานความเสียหายให้ครบถ้วนนะครับฮะ3แจ้งเหตุทันทีที่สามารถดำเนินการได้และ4ให้เตรียมเอกสารเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนให้ครบถ้วนครับโดยทางคปภ.เนี่ยจะมีการหารือกับบริษัทประกันวินาศภัยเพื่อวางกรอบการช่วยเหลือเพิ่มเติมในเรื่องของการสำรวจข้อมูลผ่านระบบฐานข้อมูลกลางประกันภัย
1: ครับ
0: และการจัดเตรียมรถยกรถลากนะร่วมกับกรุงเทพมหานครการกำหนดกรอบเวลาการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้รวดเร็วและเป็นธรร
1: ม
0: รวมถึงการพิจารณาผ่อนผันการชำระเบี้ยประกันภัยและการต่อใบอนุญาตตัวแทนและนายหน้าประกันภัยสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนคปภ1186นะครับ
1: ครับ
0: ท่านรองนายกเอนิติก็ย้ำนะครับว่าในเรื่องของความปลอดภัยของประชาชนต้องมาก่อนนะครับส่วนหน้าที่ของกระทรวงการคลังก็คือไม่ปล่อยให้คนที่กำลังรับมือน้ำท่วมต้องกังวลเรื่องหนี้เพิ่มขึ้น
1: ครับ
0: และควรได้รับความคุ้มครองที่รวดเร็วและเป็นธรรมเมื่อน้ำลดก็ต้องมีเงินพอซ่อมบ้านซ่อมรถเปิดร้านและกลับไปทำมาหากินได
1: ้ครับ
0: นะทางนี้กระทรวงการคลังก็จะมีการติดตามให้ความช่วยเหลือของสถาบันการเงินเฉพาะกิจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดครับเพื่อให้มาตรการไปถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรวดเร็วครับ
1: ก็อยากจะให้ทางธนาคารต่างๆเนี่ยนะครับนอกจากจะพักชำระหนี้แล้วนะครับอยากจะให้ดูในเรื่องของการพักดอกเบี้ยไว้ให้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการซ้ำเติมกับผู้ประสบภัยนะครับอ่ะแล้วก็ช่วงนี้นะครับน้ำยังคงท่วมขังอยู่ในบางพื้นที่เพราะฉะนั้นเตือนพี่น้องประชาชนหลายคนอย่าไปลุยน้ำนะครับเรื่องของไฟฟ้าเนี่ยนะครับสำคัญมันเริ่มมีเหตุการณ์ที่คนถูกไฟฟ้าดูดและเสียชีวิตเนี่ยนะครับอยู่เรื่อยๆเพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังอีกอย่างนึงก็คือเด็กอย่าปล่อยให้เด็กเนี่ยไปเล่นน้ำมันจะเห็นเป็นน้ำท่วมคือหนึ่งเรื่องของเชื้อโรคแล้วก็เรื่องของการจมน้ำบางทีมันอาจจะน้ำแค่นี้มันไม่คิดว่าเป็นอันตรายแต่มันเกิดขึ้นได้นะครับ
0: กรุงเทพยังไม่ค่อยเห็นนะครับเรื่องที่เด็กออกไปเล่นน้ำโดยเฉพาะโอ้ตอนนี้ต้องดูแลเป็นพิเศษนะครับเพราะว่าจะมีไฟรั่วได้ง่ายๆนี่แหละตามเสาไฟฟ้า
1: ครับ
0: หรือบางครั้งนี่อาจจะไม่ใช่เสาไฟฟ้านะเราก็ไม่รู้ว่ามันออกมาจากไหนเหมือนก
1: ัน
0: ต้องระมัดระวังนะคร
1: ับวันนี้หมดเวลาของเรื่องดังหลังข่าวแล้วนะครับวันนี้พี่เล็กสมชัยผมนิกนันทิพัฒน์และทีมงานลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ

0: 50 million cubic meters. They currently hold about 1 million cubic meters of water. Water management, therefore, needs to begin toward the end of the rainy season, when as much water as possible should be stored.
1: ทางสำนักงานชลประทานที่15ซึ่งเรารับผิดชอบก็จะดูแลในส่วนของปริมาณน้ำที่อยู่ในเขตชลประทานนะครับในอ่างเก็บน้ำเนี่ยเราก็จะต้องบริหารจัดการโดยการเก็บน้ำให้มากขึ้นจากช่วงปลายฤดูฝนจะพยายามเก็บให้เต็มอ่างเก็บน้ำนะครับแล้วก็บริหารจัดการน้ำในเขตชลประทานโดยการจัดรอบเวรการส่งน้ำนะครับ
0: These water reserves are important not only for agriculture, but also for supplying people in urban areas of Nakhon Si Thammarath, particularly through Tha Di and Sao Thong canals. Meanwhile, the Pak Phanang River Basin, which covers major agricultural areas, including Hua Sai, Che Uat, Pak Phanang districts, also require systemic water management to preserve supplies for farming.When El Nino arrives, responding to its impacts is not the responsibility of any single agency. It requires everyone to use water wisely and responsibly.
1: เรื่องของการประหยัดน้ำต้นทุนนะครับขอให้เลือกใช้ในกิจกรรมที่จำเป็นจริงๆนะครับอย่างเช่นการอุปโภคบริโภคแล้วก็การเกษตรที่มีความจำเป็นที่จะต้องใช้แล้วก็ใช้น้ำอย่างประหยัดครับก็อยากจะฝากให้เกษตรกรนะครับช่วยประหยัดน้ำต้นทุนในการเกษตรด้วยครับ
0: นครศรีธรรมราช is therefore taking action on several fronts from water storage and allocation to assisting drought affected areas preparing water pumps and water trucks and monitoring forest fires and haze the public also has an equally important role to play by using only the water they need reducing water lossand keeping up with the information from government agencies. If the major infrastructures or other problems involving irrigation facilities are found, people can contact the local irrigation office or the crisis arrive.

แบบว่าแบบสวยงามเราก็ต้องไปจ้างนายช่างมาแต่ถ้าทำงานประดิษฐ์ประดอยแบบนี้เราก็สร้างคนในชุมชนสร้างความสามัคคีชาวบ้านให้พร้อมเพรียงกันและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมของที่เป็นธรรมชาติ

0: เมินแล้วเราจะได้มีความสามัคคีในชุมชนในเนี้ยกลุ่มชุมชนผู้ใหญ่หมู่บ้านอบต.ผู้ช่วยแบบนี้ครับเราจะได้ฝึกทักษะในการที่ว่าจะให้มีความสามัคคีสืบสานประเพณีของวัฒนธรรม
1: Coming from a small temple far from the main city, this achievement reflects how the size of a temple poses no barrier to creativity. Before transforming into a finished Penumbra boat, it required creative vision, physical labor.And most importantly, the heartfelt devotion of the community. The village at Man is one of the key links between the temple and the community, having turned this boat from an idea into reality.
2: เริ่มต้นจากแนวคิดของท่านเจ้าอาวาสแล้วก็ส่วนที่ชาวบ้านได้เข้ามามีส่วนร่วมเริ่มแรกก่อนจัดหาวัสดุในการที่จะมาประดิษฐ์ประดอยประดับเรือพนมพระลำนี้เป็นแนวคิดของท่านเจ้าอาวาสในเรื่องของวัสดุก็คือหอยที่จะนำมาใช้

0: เนี่ยให้มันเกิดประโยชน์แล้วก็มีคุณค่าแล้วก็นำไปสู่สายตาของผู้ที่พบเห็นเรือลำนี้เลยว่ามันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์จริง
1: ๆ It takes more than just boat builders to create something like this. There are designers, people who do the hand-on work, those who help find materials, and others who may not use the tools themselves, but contribute in whatever way they can. Every small effort comes together to create one Phnom Phra boat.
0: เรือลำนี้ก็เป็นของทุกคนในชุมชนที่ได้ร่วมใจกันสร้างกันขึ้นมาไม่ได้เป็นของวัดไม่ได้เป็นของใครคนใดคนหนึ่ง
1: Last year's first prize, therefore, was not just an award for Wat Suan Wei Luan. It was a source of pride for the entire community, which saw its collective effort recognized at the provincial level.
2: ที่นี่เรือไม่ได้ประกวดก็ปรับปรุงไม่เยอะแต่ว่าปรับแต่งไฟเปลี่ยนผ้าตกแต่งพวกเนี้ยเล็กๆน้อยๆอยู่ประมาณ 20% แล้วก็ยังจะทำอยู่ครับถึงว่าไม่มีการประกวดแต่ว่าเราต้องสืบสานประเพณีต่อไป
1: Because what matters more than winning an award is making sure the next generation knows, understands, and wants to preserve this tradition. The Phnom Phra boat is more than something built for the end of Buddhist Land Festival. It is a place where generations come together, share knowledge and wisdom, and pass on their sense of faith and connection to the temple and the community.From a small temple in Pakrat sub-district to a Phnom Phra boat that has won a provincial award, there is no complicated formula behind its success. There is simply a spark of faith, followed by the collective effort of an entire community that comes together to make the boat a reality. Because in the end,The most beautiful Phnom Phra boat may not simply be the one that wins an award. It may be the one that brings an entire community together once again. And this is the story of Wat Suan Wei Luan's Phnom Phra boat, a boat built from faith that became a champion.

รัฐบาลขอเชิญชวนหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและประชาชนจัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระฉายาลักษณ์รูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายราชสักการะสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพร้อมเครื่องราชสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือนรูปแบบการจัดโต๊ะหมู่บูชาถวายสักการะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาพร้อมเครื่องสักการะเครื่องทองน้อยตามอาคารสถานที่ของหน่วยงานและบ้านเรือน

0: ฟ้าผ่าป้องกันได้ควรถอดวัตถุหรือเครื่องประดับที่เป็นโลหะออกกรณีอยู่ในรถยนต์ให้จอดรถห่างต้นไม้ใหญ่ตึกสูงเสาไฟฟ้าดับเครื่องยนต์และไม่สัมผัสตัวโครงสร้างรถที่เป็นโลหะหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้หรือสิ่งปลูกสร้างกรณีอยู่ในอาคารควรปิดประตูหน้าต่างอยู่ห่างจากผนังอาคารและถอดปลั๊กอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าออกให้หมดหากพบเห็นผู้ที่ถูกฟ้าผ่าให้รีบโทรแจ้งเหตุสายด่วน1669พร้อมให้ข้อมูลสถานที่เกิดเหตุและอาการผู้ป่วยกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี
1: โรคมือเท้าปากหน้าฝนนี้ป้องกันได้โรคมือเท้าปากเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือเอนเทอโรไวรัสหลายชนิดซึ่งมักเกิดในกลุ่มเด็กอายุ 1-3 ปีที่อยู่ร่วมกันจำนวนมากอาการมีไข้ต่ำๆอ่อนเพลียมีตุ่มพองเล็กๆบริเวณฝ่ามือฝ่าเท้าตุ่มแผลในปากที่เพดานอ่อนกับพุ้งแก้มลิ้นต่อมาจะแตกออกเป็นแผลหลุมตื้นๆหากอาการไม่ดีขึ้นหรือมีไข้สูงซึมลงเดินเซชักเกร็งหายใจหอบเหนื่อยอาเจียนมากต้องรีบไปพบแพทย์โดยเร็ว4วิธีป้องกันโรคมือเท้าปากล้างมือเป็นประจำทำความสะอาดของเล่นเป็นประจำสวมหน้ากากอนามัยไม่พาเด็กป่วยไปในสถานที่แออัดลดการสัมผัสใบหน้าเน้นย้ำผู้ปกครองและผู้ช่วยกันดูแลสังเกตอาการของเด็กอย่างใกล้ชิดหากพบว่ามีอาการข้างต้นให้พิจารณาหยุดเรียนและรักษาจนหายควรแจ้งให้ทางโรงเรียนและศูนย์เด็กเล็กทราบเพื่อทำการค้นหาเด็กที่อาจป่วยเพิ่มเติมกรมอนามัยส่งเสริมให้คนไทยสุขภาพดี

0: วัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะพบกันใน NBT News ข่าวภาคดึกประจำวันจันทร์ที่28กันยายน2569ค่ะคืนนี้พบกับเรา2คนนะคะคุณปฏิพัฒน์เข็มทิศและดิฉันกนกนวลจรัสกุลหงค่ะ
0: ทักทายท่านผู้ชมที่รับชมเราอยู่ทั้งทาง NBT ช่อง2 NBT 2 HD กรมประชาสัมพันธ์นะครับรวมไปถึงท่านที่รับชมผ่านช่องทางออนไลน์ของเรานะครับ NBT-NBT ภาษาไทยในเพจ Facebook ครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ทักทายพูดคุยกันเข้ามาได้นะครับถึงแม้ข่าวดึกก็จะเป็นรายการพิเศษผสมไปด้วยนะครับรายงานสถานการณ์น้ำทั่วไทยไปด้วยโดยเฉพาะในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครท่านใดรับชมอยู่ที่ไหนแจ้งกันเข้ามาได้นะครับว่าน้ำลดหรือยังครับอย่างที่กรุงเทพเองฝนไม่ตกแล้วยังมีบางจุดเท่านั้นที่น้ำยังท่วมหลายจุดน้ำลดระดับลงไปแล้วด้วยนะครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เอาละครับช่วงนี้มาติดตามคำเตือนจากกรมอุตุนิยมวิทยาการเป็นลำดับแรกเลยนะครับทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากนะครับในหลายจังหวัดในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้นะครับกรมอุตุนิยมวิทยาได้มีการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงภัยฝนตกหนักถึงหนักมากครับในเวลา 18:00 น.จนถึงกลางดึกของค่ำคืนวันนี้โดยกลุ่มพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักมากได้แก่พื้นที่ภาคเหนือครับได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่และจังหวัดตากภาคกลางครับจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีสุพรรณบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกครับจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดขณะที่กลุ่มพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักนั้นกระจายอยู่ในหลายภูมิภาคประกอบไปด้วยภาคเหนือก็มีที่จังหวัดเชียงรายลำพูนลำปางแพร่สุโขทัยกำแพงเพชรและเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางจังหวัดชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยานครปฐมสมุทรสาครสมุทรสงครามรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกครับเฝ้าระวังในพื้นที่จังหวัดสระแก้วและฉะเชิงเทราส่วนภาคใต้นั้นเฝ้าระวังในพื้นที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ระนองพังงาและจังหวัดภูเก็ตครับ
1: ขณะเดียวกันโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ได้ออกประกาศแจ้งเตือนประชาชนฉบับที่1ค่ะแจ้งเรื่องของการเตรียมปรับเพิ่มการระบายน้ำ30กันยายนนี้หลังจากที่ระดับน้ำในเขื่อนอยู่ที่ 96.49% ของความจุเขื่อนขณะเดียวกันทางกรมชลประทานประกาศเตือน3จังหวัดที่จะมีระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นค่ะโดยเนื้อหาของประกาศระบุนะคะบอกว่าสถานการณ์น้ำของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์เมื่อเวลา6นาฬิกาที่ผ่านมามีปริมาณน้ำ840ล้านลูกบาทเมตรหรือว่าคิดเป็น 96.49% และคาดการณ์ว่าในอีก7วันข้างหน้าจะมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำต่อเนื่องรวม373ล้านลูกบาทเมตรดังนั้นเพื่อจะควบคุมเรื่องของระดับน้ำจะดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมอัตรา25ล้านลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือ 2.17 ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเป็นอัตรา400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือว่า 34.56 ล้านลูกบาทเมตรต่อวันค่ะโดยการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่วันที่30กันยายน2569เป็นต้นไปโดยในวันที่30กันยายนจะเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา115ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือว่า 9.97 ล้านลูกบาทเมตรต่อวันวันที่1ตุลาคมเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา230ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือว่า 19.87 ล้านลูกบาทเมตรต่อวัน2ตุลาคมเพิ่มการระบายน้ำเป็นอัตรา400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือว่า 34.56 ล้านลูกบาทเมตรต่อวันค่ะ
2: ติดตามและคาดการณ์ของกรมชลประทานล่วงหน้า7วันคาดการณ์ไว้ว่าจะมีปริมาณน้ำไหลลงอ่างเก็บน้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์สะสมรวมอยู่ที่ 373.22 ล้านลูกบาทเมตรเพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์จะดำเนินการปรับเพิ่มการระบายน้ำจากเดิมอัตรา25ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือ 2.17 ล้านลูกบาทเมตรต่อวันเป็นอัตรา400ลูกบาทเมตรต่อวินาทีหรือ 34.56 ล้านลูกบาทเมตรต่อวันโดยการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเป็นลำดับตั้งแต่วันที่30กันยายน2519เป็นต้นไป
1: ส่วนกรมชลประทานได้แจ้งเตือนเรื่องของสถานการณ์น้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยาฉบับที่2วันที่28กันยายน2569หลังจากฝนตกหนักและฝนสะสมในพื้นที่ตอนบนส่งผลให้ปริมาณน้ำไหลลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นค่ะโดยข้อมูลในวันที่28กันยายนในช่วงของเวลา6นาฬิกาที่สถานี C2 จังหวัดนครสวรรค์มีน้ำไหลผ่าน 1,904 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีและคาดว่าจะเพิ่มเป็นปริมาณ 2,000 ถึง 2,200 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเมื่อรวมกับปริมาณน้ำจากลำสาขาพบว่าคาดว่าจะมีการไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาประมาณ 2,200 ถึง 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีค่ะทั้งนี้เนื่องจากว่าพื้นที่แม่น้ำเจ้าพระยาตอนล่างยังมีภาวะน้ำท่วมขังและชุมชนริมตลิ่งนอกคันกั้นน้ำบางแห่งก็ได้รับผลกระทบกรมชลประทานจึงจำเป็นจะต้องชะลอน้ำไว้ในพื้นที่ว่างเหนือเขื่อนเจ้าพระยาเป็นการชั่วคราวเพื่อจะลดปริมาณน้ำที่ไหลลงสู่พื้นที่ตอนล่างและควบคุมไม่ให้มีผลกระทบขยายในวงกว้างค่ะส่งผลให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนเจ้าพระยามีแนวโน้มสูงขึ้นแต่ว่าจะควบคุมไม่ให้เกินระดับบวกอยู่ที่18เมตรระดับน้ำทะเลปานกลางพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังก็จะครอบคลุมใน3จังหวัดนะคะได้แก่จังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีและที่จังหวัดชัยนาทค่ะโดยทางกรมชลประทานจึงขอให้ประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวรวมถึงผู้ประกอบกิจการในแม่น้ำอย่างเช่นงานก่อสร้างเขื่อนป้องกันตลิ่งและแพร่ร้านอาหารให้ยกของขึ้นสู่ที่สูงเตรียมป้องกันเรื่องของทรัพย์สินและติดตามประกาศสถานการณ์น้ำจากทางราชการอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: และเมื่อช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับทางสธนช.ได้สั่งเฝ้าระวัง6ลุ่มน้ำหลักพร้อมกับปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนขนาดใหญ่เพื่อลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายน้ำและรักษาความปลอดภัยของตัวเขื่อนรวมถึงแผนการผันน้ำเข้าทุ่งรับน้ำด้วยครับนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสธนช.ในฐานะโฆษกสธนช.ท่านกล่าวถึงการประชุมของคณะทำงานวิเคราะห์สภาพอากาศและคาดการสถานการณ์น้ำครั้งที่18เพื่อติดตามและเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ของลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่กลองท่าจีนป่าสักบางประกงชายฝั่งทะเลตะวันออกและจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ด้วยนะครับบอกว่าในช่วงวันที่28ถึง29กันยายนนี้อิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำหรือว่ากลุ่มฝนกำลังแรงบริเวณอ่าวมัตตบันส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมบริเวณภาคตะวันตกภาคตะวันออกภาคเหนือตอนล่างได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ระยองจันทบุรีตราดและนครนายกจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงครับโดยสธนช.ได้ประสานทุกหน่วยงานและจังหวัดได้เร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในแต่ละลุ่มน้ำอย่างใกล้ชิดเอาไว้แล้วส่วนสถานการณ์น้ำลุ่มน้ำชายฝั่งทะเลตะวันออกและลุ่มน้ำบางประกงฝนตกหนักสะสมส่งผลให้ระดับน้ำในอำเภอเมืองจันทบุรีและคลองวังตะโนดล้นตลิ่งแล้วก็มีแนวโน้มแผ่ขยายวงกว้างครับขณะที่เขื่อนประแสก็มีปริมาณน้ำสูงถึง 112% เนื่องจากที่ผ่านมาต้องหน่วงน้ำไว้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบในพื้นที่ท้ายเขื่อนนอกจากนี้ครับเขื่อนขุนด่านปราการชนมีปริมาณน้ำสะสม 98% และได้เร่งพร่องระบายน้ำที่อัตรา250ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทราได้แก่อำเภอคลองเขื่อนบางน้ำเปรี้ยวและอำเภอบางคล้าเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะครับส่วนที่ปราจีนบุรีระดับน้ำล้นตลิ่งอยู่45เซนติเมตรมาที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาและลุ่มน้ำป่าสักครับอยู่ที่นั่นมีปริมาณน้ำจากแม่น้ำปิงที่เพิ่มขึ้นในวันนี้ประกอบกับลำน้ำสาขาไหลมาสมทบทำให้น้ำไหลผ่านสถานี C2 ที่อำเภอเมืองนครสวรรค์เพิ่มขึ้นแต่ระดับ 2,100 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเขื่อนเจ้าพระยามีระดับน้ำเหนือเขื่อนอยู่ที่ 17.50 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางครับซึ่งอยู่ในเกณฑ์สูงสุดซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยภัยแล้งภาคกลางมีมติให้กรมชลประทานได้พิจารณาผันน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกรวมไปถึงทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อคงอัตราการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ได้นานที่สุดครับก่อนจะพิจารณาปรับขึ้นตามความจำเป็นต่อไปสำหรับลุ่มแม่น้ำแม่กลองนะครับเนื่องจากเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำ ้ำค่อนข้างมากจนเกือบเต็มความจุโดยทั้ง2วันที่ผ่านมานั้นมีปริมาณน้ำไหลเข้าเขื่อนวชิราลงกรณ์มากกว่า300ล้านลูกบาศก์เมตรครับจึงมีความจำเป็นที่จะพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์เพื่อความปลอดภัยของโครงสร้างของเขื่อนโดยที่ประชุมได้พิจารณาแนวทางการรับมือครับว่าหากดำเนินการปรับการระบายน้ำผ่านเขื่อนแม่กลองที่ระดับ1วินาทีโดยจังหวัดท้ายน้ำนะครับได้มีการจัดตั้งศูนย์พักคอยพร้อมกับติดตั้งเครื่องจักรผลักดันน้ำแจ้งเตือนประชาชนให้ทราบล่วงหน้าไว้แล้วด้านลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 94% เหลือพื้นที่รับน้ำเพียง40ล้านลูกบาศก์เมตรคาดว่าเต็มความจุในวันนี้นะครับจึงต้องระบายน้ำเพิ่มในอัตรา100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนเขื่อนเพชรบุรีครับกรมชลประทานได้วางแผนผันน้ำเข้าคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายฝั่งขวาและควบคุมการระบายน้ำของแม่น้ำเพชรบุรีที่อัตรา160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะทำให้มีน้ำไหลผ่านของตัวเมืองเพชรบุรีและจังหวัดเพชรบุรีได้เตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์ไว้เรียบร้อยแล้วลุ่มแม่น้ำท่าจีนนะครับได้รับน้ำจากฝั่งตะวันตกและฝั่งตะวันออกเข้าสู่แม่น้ำท่าจีนในอัตรา80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นตลิ่งท่วมขังในบางจุดของจังหวัดนครปฐมจังหวัดสมุทรสาครซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ก็เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วครับ
1: คุณผู้ชมคะวันนี้นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ที่แฟลตคลองจันบางกะปิอีกครั้งนะคะนำอาหารแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยค่ะพร้อมกับยืนยันว่าไม่โกรธที่ถูกประชาชนต่อว่าพร้อมยินดีให้เป็นที่ระบายแล้วยังได้เตรียมงบกลางจำนวน 2,000 ล้านบาทเอาไว้เยียวยาประชาชนแล้วค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่บริเวณแฟลตคลองจันที่ตอนนี้ระดับน้ำท่วมถือว่ายังสูงอยู่นะคะแม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงแต่ว่าก็เดินทางมาพร้อมกับให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่กำลังปรุงอาหารแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ค่ะโดยท่านนายกก็ย้ำนะคะว่าขอให้ปรุงอาหารให้อร่อยและมีปริมาณเพียงพอเนื่องจากคาดการว่าในพื้นที่มีประชาชนตกค้างไม่ต่ำกว่า 4,000 คนค่ะจากนั้นนายกรัฐมนตรีก็ได้ลงเรือเพื่อจะนำน้ำนำอาหารที่ปรุงเสร็จไปแจกจ่ายให้กับประชาชนค่ะพร้อมให้สัมภาษณ์ด้วยนะคะชี้แจงถึงสาเหตุที่ยังไม่สามารถระบายน้ำออกได้โดยเร็วเนื่องจากว่าน้ำในพื้นที่ต่างๆเมื่อระดมสูบลงคลอง

0: ็ทำให้พื้นที่ริมคลองแล้วก็ไม่สามารถที่จะระบายได้ทั้งหมดค่ะอย่างไรก็ตามก็ได้กำชับกับทางกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำและได้กันเรื่องของงบประมาณเอาไว้เป็นงบประมาณกลางจำนวน 2,000 ล้านบาทค่ะเพื่อจะไว้สำหรับเยียวยาประชาชนโดยจะเข้าสู่ที่ประชุมครม.ในวันพรุ่งนี้ส่วนที่ถูกประชาชนต่อว่าท่านนายกบอกว่าน้อมรับแล้วก็ยินดีให้เป็นที่ระบายเพราะเข้าใจถึงสถานการณ์และความคับข้องใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นค่ะ
1: วันนี้ต้องวันนี้ทำไมไม่สูบน้ำสูบไปมันวนกลับเข้ามาเพราะว่าระดับน้ำทะเลระดับน้ำที่หนุนอยู่ข้างนอกมันเขาเรียกมันสูงกว่าอยู่มันสูบออกไปเท่าไหร่นะครับมันก็วนกลับเข้ามาเราก็ต้องรอไอ้ตรงน้ำในคลองต่างๆเนี่ยมันค่อยๆระบายลงทะเลสิ่งที่เราเห็นวันนี้แนวโน้มมันน่าจะดีขึ้นก็คือไม่มีฝนมาเติมแล้วฝนหนักๆไม่มีฝนมาเติมนั้นมันก็จะเป็นโอกาสที่น้ำจะถูกระบายไปเมื่อน้ำเริ่มระบายได้เราก็จะเขาเรียกโหมแรงบวกเข้าไปโดยการตั้งเครื่องสูบน้ำนะครับเร่งสูบออกไปนะครับอันนี้คือสิ่งที่ทางผมก็ได้จัดให้กทม.โดยสำนักงานการระบายน้ำเนี่ยนะครับแล้วก็ทางกรมชลประทานนะครับผมบอกไปแล้วปั๊มที่ไหนเสียนะครับเร่งซื้อใหม่นะครับตรงนี้เดี๋ยวผมก็จะใช้งบของผมนี่แหละในการที่สนับสนุนให้มีการเร่งเรื่องจัดหาปั๊มน้ำเพื่อสูบน้ำออกไป
2: ทางกทม.ได้มีการรายงานไหมคะว่าที่บอกว่าต้องรอน้ำต้องใช้เวลาก
1: ี่
2: ว
1: ัน
2: ประมาณ
1: ตรงนี้ทางกรมอุตุนะครับเขาก็บอกว่าเนี่ยถ้าวันสองวันอันนี้เขาพูดถึงเมื่อวานใช่ไหมนี่ก็วันที่สองแล้วก็สองสามวันนี้เนี่ยระดับน้ำก็จะ เริ่มลดลงนะครับตอนนี้เราก็อย่าให้มีต้องก็มีส่วนที่ต้องภาวนาว่าอย่าให้มีฝนแบบวันศุกร์วันเสาร์มาเติมนะครับทุกอย่างมันก็จะกลับเข้าไปแต่เราก็เร่งในเรื่องของฟื้นฟูด้วยนะครับวันนี้ผมกันงบประมาณงบกลางส่วนที่เหลือที่นึกว่าจะได้ใช้จะคืนคลังไปใช้อย่างอื่นวันนี้ก็ไม่คืนคลังแล้วก็กันงบกลางส่วนที่เหลือเอามาเยียวยานะครับตามระเบียบปภ.นะครับก็กันไว้แล้ว 2,000 กว่าล้านพรุ่งนี้เข้าครม.แล้วก็ได้แล้วก็ทำทั้งแก้ปัญหาปัจจุบันแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่กระบวนการฟื้นฟูเยียวยานะครับ
3: ท่านนายกวันนี้เข้าไปเห็นสีหน้าสีตาประชาชนแล้วบางส่วนก็เข้าใจบางส่วนก็ยังมีการหรือครับ
1: ต้องปล่อยให้ท่านทั้งหลายได้ระบายอารมณ์ทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องพร้อมรับฟังนะครับ
0: ขณะเดียวกันก่อนลงพื้นที่นายกรัฐมนตรีได้สั่งแผนปฏิบัติการสนับสนุนกรุงเทพมหานครช่วยเหลือประชาชนในจุดที่น้ำท่วมสูงทั้งในพื้นที่ของคลองจันทน์และร่มเกล้าเนื่องจากว่ามีชุมชนหนาแน่นสูงมากโดยให้เร่งแก้ไขด่วนก็คือ1จัดชุดสนับสนุนการดำรงชีวิตประจำพื้นที่2ชุดค่ะ2คือเร่งปรุงอาหารให้เพียงพอกับความต้องการตั้งเป้าคือจุดละ 10,000 กล่องเป็นอย่างน้อยรถครัวสนามจุดละ 4-5 คัน3คือจะต้องมีระบบโลจิสติกอาหารเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับอาหารครบ3มื้อและ4ก็คือเรื่องของระยะเวลาในการปฏิบัติการในการให้ความช่วยเหลือคาดว่าจะดำเนินการช่วยเหลือจนกว่าระดับน้ำจะลดกลับสู่สภาวะปกติค่ะ
4: ขณะที่กรุงเทพมหานครนะครับใช้ยุทธศาสตร์การระบายน้ำในคลองสายหลักเอาไว้ก่อนนะครับเพื่อลดระดับน้ำและเก็บกู้ทางผิวจราจรให้คืนมาเร็วที่สุดคาดว่าไม่เกิน3วันนะครับสถานการณ์จะดีขึ้นแต่ยอมรับนะครับว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลาดกระบังบริหารจัดการยากครับรองศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านกล่าวย้ำยุทธศาสตร์เร่งระบายน้ำคลองสายหลักเพื่อให้คลองย่อยและน้ำท่วมขังตามถนนลดระดับโดยจะเร่งระบายคลองแสนแสบครับและก็คลองประเวศบุรีรมย์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาคาดนะครับว่าจะต้องใช้ระยะเวลา3วันระดับน้ำจะค่อยๆลดลงส่วนน้ำตามบ้านเรือนประชาชนคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์ในส่วนของคลองแสนแสบนะครับได้มีการเดินเครื่องมือระบายน้ำเต็ม ำลังครับทั้งการระบายน้ำตามธรรมชาติสถานีสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำ2แห่งคือที่จุดตัดลาดพร้าวและคลองแสนแสบชั้นในรวมไปถึงการตัดน้ำผ่านคลอง3เสนเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันการดำเนินการดังกล่าวนะครับส่งผลให้ระดับน้ำบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่นั้นลดลงจนรถนั้นสามารถกลับมาสัญจรได้แล้วคงเหลือเพียงการดำเนินงานบริเวณจุดกลับรถคลองตันเท่านั้นนะครับพร้อมยอมรับนะครับว่าพื้นที่เขตลาดกระบังเป็นจุดที่วิกฤตแล้วก็บริหารจัดการได้ยากที่สุดในขณะนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดการระบายน้ำจึงต้องพึ่งพาการไหลตามธรรมชาติผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงโดยไม่มีอุโมงค์ทางด่วนช่วยตัดมวลน้ำครับ
5: ลาดกระบังนะคือลาดกระบังที่เรียนว่าลงมาประเวศแล้วก็ประเวศกว่าจะออกได้เนี่ยช้าคลองประเวศแล้วไม่มีตัวช่วยเลยต้องอาศัยการระบายน้ำในคลองโดยธรรมชาติเนี่ยโดยใช้คันธารนิสุเร่งนะมาที่พระโขนงซึ่งมาหลายสิบกิโลนะแสนแสบยังดีว่าแสนแสบมีอุโมงค์ที่ตัวช่วยในปลายทางตรงกลางทางเนี่ยก็ทำระบายน้ำประสิทธิการระบายน้ำแสนแสบก็จะดีกว่าประเวศนะนี่เป็นเหตุผลว่ากรุงเทพมหานครก็มีโครงการที่ขยายทำอุโมงค์ระบายน้ำนะครับก็ได้งบประมาณมาละอยู่ในช่วงหาตัวผู้รับจ้างอยู่นะครับก็จะถ้ามีอุโมงค์ระบายน้ำก็เหมือนทางด่วนนะตัดน้ำในคลองประเวศลงจะแม่น้ำเจ้าพระยาได้ไวขึ้นนะครับที่จริงที่คลองจันเนี่ยก็มีโครงการทำอุโมงค์เหมือนกันแล้วขยายอุโมงค์รับน้ำจากคลองจันลงคลองลาดพร้าวไปเป็นอุโมงค์ลาดพร้าวยังออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาแต่ว่าโครงการคะแนนอย่างดีเพิ่นก็โชคร้ายผู้รับเหมาก็ทิ้งงานนะก็เดี๋ยวก้องหาผู้รับเหมามาทำต่อครับมีโครงการอยู่แล้วมีงบประมาณอยู่แล้วเปลี่ยนว่าต้องทำต่ออันนี้คือไม่กับโปรเจกต์เพราะว่าเราเข้าใจอยู่แล้วว่าแสนแสบและประเวศเป็นคลองหัวใจหลักในการระบายน้ำฝั่งตะวันออกทั้งหมดครับ
4: ทางนี้นะครับรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านยังคงยืนยันว่ากทม.มีการพร่องน้ำในคลองตลอดครับเพื่อรับมือกับสถานการณ์แต่ในการพร่องน้ำนั้นต้องทำในพื้นที่ที่มีเขื่อนคอนกรีตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดดินสไลด์และระดับน้ำในการสัญจรครับ
5: คือเรารู้อย่างหน้าฝนคือไม่ต้องรอพยากรณ์อะไรเลยเราพร่องน้ำตลอดอยู่แล้วเฉพาะหน้าฝนนี่กทม.เรารู้อยู่แล้วครับทราบอยู่แล้วว่านั่นคือหน้าฝนเราพร่องน้ำทุกทีจะเห็นว่ามีคำลอกเล่นตลอดว่าทำไมน้ำเหม็นทำไมน้ำต่ำแต่การพร่องน้ำเนี่ยต้องดูแต่ละคลองถ้าคลองไหนที่มีเขื่อนเนี่ยเราพร่องน้ำได้เต็มที่เลยแต่คลองไหนที่ไม่มีเขื่อนอย่างเงี้ยการพร่องน้ำมากแต่ทำให้ดินสไลด์บ้านอยู่ข้างที่อาจจะเสียหายได้ก็ต้องพร่องได้ไม่มากนั่นเป็นเหตุผลหนึ่งที่เราไล่ทยอยทำเขื่อนเพื่อทำให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพสมขึ้นครับ
2: แล้วส่วนในการพ่องคลองแสนแสบอะครับเราทำเต็มประสิทธิภาพก่อนช่วงนี้แล้วหรือยังครับ
5: ก่อนอยู่แล้วฮะคือการแสนแสบแยกเป็น2ช่วงช่วงแรกที่ช่วงไหนที่มีการเดินเรือเนี่ยเราต้องพร่องระดับต่ำที่สุดที่เรือวิ่งได้ซึ่งเราทำอยู่แล้วหน้าฝนทุกทีเราก็ประสานกันอยู่ว่าให้พอเรือวิ่งได้ขนาดไหนครับแต่ตอนนี้ก็เรือก็วิ่งไม่ได้มาสูงถึงเกินแล้วครับ
4: ด้านพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีครับที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครท่านกล่าวนะครับว่าสำหรับรถยนต์ที่จอดทิ้งเอาไว้ในถนนมักกะสันจากสถานการณ์น้ำท่วมนั้นนะครับรถยนต์ดังกล่าวมีจำนวน13คันจะถูกเคลื่อนย้ายไปที่ถนนโรคเข้ารถเช่นเดียวกันกับในพื้นที่อื่นๆโดยเจ้าของรถยนต์นั้นสามารถติดต่อทางสำนักงานเขตหรือว่าสน.ในพื้นที่ได้ครับ
6: หลังจากที่น้ำลดแล้วเนี่ยรถที่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนี่ยตอนนี้นัดกองบัญชาการตำรวจนครบาลเอาไว้แล้วนะครับกับผู้กับสน.มักกะสันนะครับแล้วก็เขตห้วยขวางรถที่จะถูกเคลื่อนย้ายทั้งหมดวันนี้13คันเนี่ยจะไปเก็บไว้ที่ถนนโลเคอลรถกำแพงเพชร7นะครับโดยตอนนี้เนี่ยอยู่ในส่วนของพื้นที่ของสน.มักกะสันก่อนนะครับหลังจากเสร็จแล้วเนี่ยจะข้ามสะพานคลองแสนแสบไปแล้วไปดูที่คลองตันนะครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปที่ลำกำแพงส่วนไหนที่เคลื่อนย้ายได้เนี่ยจะเคลื่อนย้ายไปเก็บไว้ก่อนแต่ว่าขอให้ประชาชนเนี่ยที่รถตัวเองเสียนะครับแล้วก็จอดทิ้งเอาไว้กลางถนนเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ที่สน.พื้นที่หรือที่สำนักงานเขตนะครับถ้ากรณีหารถตัวเองไม่เจอเนี่ยเชื่อมั่นว่าไปอยู่ในที่ที่ทางเจ้าหน้าที่เนี่ยไปจอดเก็บเอาไว้เป็นพื้นที่ปลอดภัยนะครับ
0: ส่วนรถยนต์ที่จอดค้างไว้อยู่บริเวณถนนวิภาวดีรังสิตและเพชรบุรีตัดใหม่ทางตำรวจนครบาลร่วมกับกรุงเทพมหานครค่ะมีการระดมรถยกกว่า70คันเพื่อจะเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์นะคะขณะเดียวกันก็จะเป็นการอำนวยความสะดวกให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็เป็นการเปิดเส้นทางการสัญจรให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้วยค่ะ ดยพลตำรวจตรีทวัฒน์วงสง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้ปล่อยแถวรถยกที่ระดมมาจากสถานีตำรวจนครบาลจำนวน66คันรวมกับรถยกของกรุงเทพมหานครอีก4คันเพื่อจะร่วมปฏิบัติภารกิจในการเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดติดค้างอยู่บนถนนและไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนื่องจากว่าน้ำท่วมซึ่งจากการสำรวจพบว่ามีอยู่กว่า385คันค่ะโดยได้กำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งเข้าไปดูแลความเดือดร้อนเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ติดค้างหรือว่ากีดขวางการจราจรเพื่อจะเปิดเส้นทางให้กับประชาชนเดินทางได้สะดวกและกลับมาสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดค่ะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่กีดขวางอยู่บนถนนรวมถึงจอดหนีน้ำบนสะพานข้ามแยกต่างพร้อมกันนี้ยังได้ประสานเอกชนนำรถยกสไลด์เข้ามาช่วยด้วยค่ะเนื่องจากว่ารถยนต์บางประเภทก็มีข้อจำกัดในเรื่องของการเคลื่อนย้ายยกตัวอย่างเช่นรถไฟฟ้ารถยุโรปรวมถึงรถที่ดึงเบรกมือเอาไว้นะคะเบื้องต้นก็จะนำรถไปจอดเอาไว้ที่บริเวณริมถนนหรือว่าหาสถานที่ที่เหมาะสมโดยจะเลี่ยงจุดที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำเจ้าของรถสามารถติดต่อขอรับรถได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่รวมถึงป้ายทะเบียนที่หลุดหายระหว่างในการขับรถลุยน้ำด้วยค่ะแล้วก็ตั้งเป้าว่าจะเคลียร์รถยนต์ที่จอดทิ้งเอาไว้ในถนนวิภาวดีรังสิตและบริเวณเพชรบุรีตัดใหม่ค่ะ
7: นี้เนี่ยก็เนื่องจากว่าน้ำเริ่มลดในถนนเส้นทางหลักเราจะดำเนินการเคลียร์ในถนนเส้นทางหลักก่อนเพื่ออะไรครับเพื่อถ้าน้ำลดรถเดินได้เนี่ยประชาชนสามารถใช้ทางในการสัญจรได้เลยอันนี้เป็นนโยบายสำคัญเร่งด่วนที่แผนฟื้นฟูเนี่ยเราจำเป็นจะต้องทำอย่างเร่งด่วนคู่ขนานในการวางแผนเพราะว่าตอนนี้เราเข้าใจเรื่องปัญหาเศรษฐกิจเรื่องการเดินทางของพี่น้องประชาชนสำคัญเรื่องการเจ็บป่วยความจำเป็นในการใช้เส้นทางนะครับก็เลยเตรียมแผนตรงนี้เคลียร์เส้นทางซึ่งวันนี้ผมเชื่อว่าคำสั่งที่ให้ปฏิบัติการเนี่ยเราจะไปในจุดที่เราทำได้ผมยกตัวอย่างแล้วกันวิภาวดีตอนนี้ชัดเจนตรงวิภาวดีทั้งเส้นวันนี้เราจะเคลียร์ให้สามารถพร้อมใช้
0: ส่วนกรณีอินฟลูเอนเซอร์ที่นำเจ็ตสกีมาขับบนถนนเพชรบุรีเพื่อจะทำคอนเทนต์ในช่วงน้ำท่วมเรื่องนี้พลตำรวจตรีทวัฒน์ก็บอกว่าตำรวจสน.มักกะสันได้เรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาแล้วค่ะก่อนจะดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมกับยึดเจ็ตสกีเอาไว้เป็นหลักฐานจึงฝากเตือนประชาชนนะคะว่าอย่านำเรือหรือว่าเจ็ตสกีออกมาขับบนถนนที่มีน้ำท่วมเพื่อจะสร้างคอนเทนต์เพราะว่าอาจจะก่อให้เกิดอันตรายแล้วก็เข้าข่ายการกระทำความผิดตามกฎหมายแต่ว่าถ้าต้องการนำเรือหรือว่าเจ็ตสกีออกไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยก็ขอให้ประสานและขออนุญาตเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ก่อนค่ะ
4: มาดูน้ำจิตน้ำใจของคนไทยนะครับมีหลายหน่วยงานทั้งภาครัฐภาคเอกชนได้เร่งระดมช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครและในพื้นที่ต่างจังหวัดครับนายพิชิตหุ่นสิริอธิบดีกรมทางหลวงหรือว่าทช.ท่านเปิดเผยนะครับว่าได้บูรณาการร่วมกับกระทรวงคมนาคมกรมทางหลวงและกรมการขนส่งทางบกได้เร่งช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลโดยได้จัดรถบรรทุก6ล้อรถยนต์4ล้อแบบมีหลังคาครับพร้อมกับมีพนักงานขับรถมีเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกรับส่งประชาชนในเส้นทางที่รถโดยสารทั่วไปไม่สามารถผ่านได้รวม4เส้นทางนะครับได้แก่เส้นทางฟิวเจอร์พาร์คและสเปลมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเส้นทางฟิวเจอร์พาร์คและสเปลประตูน้ำพระอินทร์ครับเดอะมอลล์งามวงวานเดอะวอล์คราชพฤกษ์และเดอะมอลล์งามวงวานท่าน้ำนนขณะเดียวกันนะครับได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ทางหลวงชนบททั่วประเทศได้เฝ้าระวังระดับน้ำและลาดตระเวนเส้นทางที่ได้รับผลกระทบพร้อมกับติดป้ายเตือนนะครับป้ายบอกระดับน้ำแล้วก็เตรียมเครื่องมือเครื่องจักรสำหรับซ่อมแซมเส้นทางทันทีหลังน้ำลดครับด้านนางสาวการติมาเลอเลิศยุติธรรมรองประธานเจ้าหน้าที่บริหารด้านธุรกิจองค์กรของ AIS ได้เปิดเผยบอกว่าทาง AIS นั้นได้เข้ามาช่วยเหลือประชาชนทันทีเมื่อเกิดสถานการณ์ฉุกเฉินล่าสุดนะครับมีการส่งมอบน้ำดื่มจำนวน 1,000 โหลหรือ 12,000 ขวดเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลแบ่งส่งมอบให้กองทัพอากาศ500โหลครับและกระทรวงกลาโหมอีก500โหลเพื่อนำไปกระจายให้ประชาชนใน พื้นที่ประสบภัยนอกจากนี้ AIS เองยังดูแลโครงข่ายสื่อสารทั่วประเทศตลอด24ชั่วโมงโดยใช้ AI มาประเมินความเสี่ยงพร้อมกับเตรียมครับทีมวิศวกรระบบพลังงานสำรองและสถานีฐานเคลื่อนที่เพื่อให้ประชาชนและเจ้าหน้าที่นั้นสามารถติดต่อสื่อสารและประสานความช่วยเหลือได้อย่างต่อเนื่องในช่วงเกิดอุทกภัยบริษัทเซ็นทรัลพัฒนาจำกัดมหาชนได้เปิดแคมเปญคนไทยรวมใจที่เซ็นทรัลเชิญชวนประชาชนได้ร่วมบริจาคสิ่งของจำเป็นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมทั้งข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มยารักษาโรคและของใช้จำเป็นครับประชาชนที่สนใจนะครับจะสามารถนำสิ่งของไปบริจาคได้ที่ศูนย์การค้าเซ็นทรัล27สาขาทั่วประเทศโดยในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะครับอย่างเช่นที่เซ็นทรัลเวิลด์เซ็นทรัลลาดพร้าวและเซ็นทรัลพระราม9รวมไปถึงขาในภูมิภาคทั้งภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้กลุ่มบริษัทสยามพิวัฒน์นะครับผนึกกำลังพันธมิตรเดินหน้าโครงการสยามรวมใจไทยช่วยไทยมีการเปิดศูนย์กลางรับบริจาคเครื่องอุปโภคบริโภคและสิ่งของจำเป็นเพื่อส่งต่อความช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนแก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยครับพร้อมกับเชิญชวนสามารถร่วมบริจาคสิ่งของที่จำเป็นได้นะครับทั้งข้าวสารอาหารแห้งยารักษาโรคนมผงผ้าอ้อมสำเร็จรูปสำหรับผู้ใหญ่และก็เด็กของใช้จำเป็นสำหรับการดำรงชีพของคนรวมไปถึงสัตว์เลี้ยงด้วยครับรวมไปถึงอุปกรณ์ทำความสะอาดสามารถบริจาคได้ที่จุดนะครับเน็กโทเปียชั้น5สยามพารากอนชั้น G ฝั่งเซาท์บริเวณหน้าห้องรอสแอนด์ฟาวสยามพารากอนหรือว่าได้ที่ชั้น G ใกล้กับลิฟต์ล็อบบี้ดีที่ไอคอนสยามได้เช่นเดียวกันครับ
0: พักกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมารับชมข่าวด้วยกันต่อค่ะ
4: ครับ

บังคมแท่พระบาทบรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชกรณียกิจทั้งปวงลุล่วงแล้วประจักษ์ใจไทยทุกคนพระเสด็จสู่สวรรค์คันไลแล้วดวงใจไทยมิแคล้วย่อมส่งผลร่ำให้ท่วนทั่วทุกคนอสุชนหนองล้นแผ่นดินไทยสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

ชมข่าวได้กันต่อนะคะใน NBT News ข่าวภาคดึกค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้ตรงกับวันพระราชทานธงชาติไทยทั่วประเทศร่วมกันจัดกิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานธงไตรลงเป็นธงชาติไทยค่ะ

0: นี่เป็นบรรยากาศบริเวณเสาธงหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลค่ะซึ่งนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนำรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทำเนียบรัฐบาลร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยซึ่งตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่20กันยายน2559เห็นชอบกำหนดให้วันที่28กันยายนของทุกปีเป็นวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจของคนไทยในชาติและเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรลงเป็นธงชาติไทยเมื่อวันที่28กันยายนปี2460สำหรับธงชาติไทยแต่เดิมมีหลายรูปแบบจนรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบัญญัติธงขึ้นใหม่และเปลี่ยนแถบสีธงชาติให้เป็น3สีโดยทรงพระราชทานความหมายของสีเอาไว้ได้แก่สีแดงหมายถึงชาติสีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์แห่งศาสนาและสีน้ำเงินหมายถึงสีส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์พาไปดูบรรยากาศในการจัดกิจกรรมวันพระราชทานธงชาติไทยในต่างจังหวัดกันนะคะเริ่มกันที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะนายวิบูลแววบัณฑิตผู้ว่าราชการจังหวัดนำข้าราชการและประชาชนทุกหมู่เหล่าร่วมกันเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์และน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานธงไตรรงค์เป็นธงชาติไทยค่ะส่วนที่จังหวัดกาฬสินธุ์นายสุวรรณเข็มธนเพชรผู้ว่าราชการจังหวัดนำหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการทหารร่วมพิธีเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติพร้อมกันในเวลา8นาฬิกาที่บริเวณหน้าเสาธงหน้าศาลากลางจังหวัดเพื่อจะร่วมกันสร้างความภาคภูมิใจในวันพระราชทานธงชาติไทยค่ะเช่นเดียวกับในพื้นที่ของจังหวัดยะลาในก้องสกุลจันทราชผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานในกิจกรรมเคารพธงชาติไทยนำคณะหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการในเครื่องแบบสีกากีทหารตำรวจนักเรียนและนักศึกษาร่วมกันแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีอย่างพร้อมเพียงกันโดยได้ยืนตรงเคารพธงชาติและร้องเพลงชาติไทยเพื่อแสดงถึงความเป็นไทยและตระหนักถึงความหมายอันลึกซึ้งของสถาบันหลักของชาติที่ปรากฏบนสีของธงชาติไทยค่ะ
1: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะครับได้มีการพัฒนาหลักสูตรการจัดนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรในระดับท้องถิ่นเพื่อยกระดับบุคลากรท้องถิ่นให้เป็นนักสื่อสารเชิงยุทธศาสตร์ในยุคดิจิทัลครับนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวัฒน์วัฒนกุลเจริญอธิบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหรือมสท.ท่านได้ร่วมกันลงนามในบันทึกความร่วมมือทางวิชาการหรือ MOU สำหรับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการนวัตกรรมการสื่อสารองค์กรสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มุ่งพัฒนาบุคลากรระดับผู้บริหารนักประชาสัมพันธ์และนักสื่อสารองค์กรในระดับท้องถิ่นให้ก้าวสู่การเป็นนักสื่อสารองค์กรเชิงยุทธศาสตร์ในยุคดิจิทัลเพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างสถาบันอุดมศึกษาหน่วยงานภาครัฐและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่านอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ท่านกล่าวนะครับว่าทั้ง2หน่วยงานมีความสัมพันธ์กันมาอย่างยาวนานโดยทางกรมประชาสัมพันธ์พร้อมสนับสนุนมสท.ในการสร้างการเรียนรู้ไปสู่ประชาชนและองค์กรด้านอธิการบดีมสท.ท่านกล่าวขอบคุณกรมประชาสัมพันธ์ในการร่วมมือครั้งนี้เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนและเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่ภาครัฐและส่วนราชการในท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงในการสื่อสารยุคดิจิทัลครับ
2: ได้สนับสนุนในทุกภารกิจของมสท.ให้มีรายการทางสื่อร่วมกันนะคะให้มีการสร้างเครือข่ายแล้วก็เป็นโอกาสเป็นช่องทางหลักที่จะทำให้พี่น้องประชาชนที่จะต่อยอดความรู้ได้มาใช้ช่องทางของมสท.เป็นสถาบันการศึกษาเพื่อคนไทยทุกคนเราเป็นเกียรตินะคะจริงๆเลยที่ได้มีส่วนหนึ่งในการเป็นจิ๊กซอ ในการสร้างความรู้และสร้างการพัฒนาสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับพี่น้องประชาชน
3: เราเห็นว่าการที่เรามาลงนาม MOU ร่วมกันเนี่ยจะช่วยในการพัฒนาส่วนที่เป็นภูมิภาคนะครับในระดับท้องถิ่นได้มากขึ้นทั้งในส่วนของผู้บริหารในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือว่าคนที่อยู่ในกรมประชาสัมพันธ์ในส่วนภูมิภาคอันนี้เนี่ยคิดว่าทางมสท.เองเนี่ยเรามีศูนย์วิทยาบริการและชุมชนสัมพันธ์ในทั่วประเทศเนี่ยเราสามารถจะใช้ทรัพยากรร่วมกันด้วยใช้ในเรื่องของการจัดการศึกษาตามหลักสูตรที่เป็นในเรื่องของหลักสูตรระยะสั้นในเรื่องของการฝึกอบรมหรือว่าการที่เราจะมีการวิจัยในด้านของการพัฒนาองค์ความรู้ในด้านการสื่อสารหรือว่าการประชาสัมพันธ์ร่วมกัน
1: สำหรับความร่วมมือในการพัฒนาหลักสูตรดังกล่าวนะครับจะครอบคลุม4ด้านประกอบไปด้วยด้านที่1ความร่วมมือด้านหลักสูตรการศึกษา2ความร่วมมือด้านการฝึกอบรม3ความร่วมมือด้านการวิจัยและการเผยแพร่และ4ครับความร่วมมือด้านการใช้ทรัพยากรช่วงนี้ลาคุณผู้ชมทางเพจ Facebook นะครับช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวต่างประเทศและข่าวกีฬากันต่อกับ NBT2HD พักสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ

0: ใหม่คือโอกาสดีๆที่เราจะเริ่มต้นใหม่อีกครั้งมาอัปเดตข่าวสารให้ทันโลกเจาะลึกสิทธิประโยชน์ที่ชาวบ้านต้องรู้เราพาคุณว้าไปดูของดีทั่วไทยกับรายการยิ้มรับวันใหม่สาระแน่นแบบเพื่อนคู่คิดสดใสแบบเพื่อนสนิทที่จะอยู่เคียงข้างคุณทุกเช้าพบกันจันทร์ถึงศุกร์เวลา 8:30 น.ทาง NBT มาเริ่มต้น
1: เรา

0: ข่าวต่างประเทศวันนี้นะครับมาเริ่มกันที่เมียนมาได้เผชิญกับน้ำท่วมและโคลนถล่มส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13คนและสูญหายอีกกว่า30คนครับฝนตกหนักต่อเนื่องจากอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มในพื้นที่ภูมิภาคตะนาวสีทางใต้สุดของเมียนมากระทบต่อหมู่บ้านกว่า60แห่งโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย13คนและอีกกว่า30คนนั้นสูญหายขณะที่มีบ้านเรือนจำนวนมากครับได้รับความเสียหายนอกจากนี้น้ำท่วมยังทำลายถนนหนทางและสะพานหลายแห่งทำให้เป็นอุปสรรคต่อการเข้าถึงพื้นที่ประสบภัยอีกทั้งความขัดแย้งภายในทำให้การประเมินความเสียหายและจำนวนผู้เสียชีวิตเป็นไปได้ยากทั้งนี้ภาคใต้ของเมียนมาเผชิญกับฝนตกหนักมาตั้งแต่คืนวันที่25กันยายนจากอิทธิพลของระบบสภาพอากาศที่ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ใกล้เคียงรวมถึงประเทศไทยโดยฝนตกหนักนั้นทำให้ระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้นอย่างรวดเร็วด้านหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาและอุทกวิทยาเมียนมาระบุบอกว่ามรสุมตะวันตกเฉียงใต้มีกำลังแรงเหนือทะเลอันดามันและอ่าวเบงกอลตอนใต้ซึ่งคาดว่าจะส่งผลให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของประเทศในช่วงระหว่างวันที่27ถึง30กันยายนพร้อมกับเตือนประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ใกล้ภูเขาและแม่น้ำระวังน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม
1: ส่วนที่รัฐอุตตรประเทศของอินเดียตอนนี้ก็เผชิญกับน้ำท่วมอยู่นะคะซึ่งล่าสุดก็มีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วจำนวน56คนติดตามข่าวนี้พร้อมกับข่าวต่างประเทศอื่นๆค่ะ
2: ฝนที่ตกหนักในรัฐอุตรประเทศทั้งภาคเหนือของอินเดียส่งผลให้เกิดน้ำท่วมและดินถล่มคร่าชีวิตผู้คนไปแล้ว56คนในช่วง3วันที่ผ่านมาและบ้านเรือนกว่า100หลังได้รับความเสียหายขณะที่รัฐโอริสาทางภาคตะวันออกประชาชนกว่า 70,000 คนต้องอพยพออกจากพื้นที่เนื่องจากฝนที่ตกหนักได้ทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเพิ่มสูงขึ้นส่วนในเนปาลซึ่งมีพรมแดนติดกันมีรายงานผู้เสียชีวิต12คนและทางการได้ประกาศเตือนว่ามีความเป็นไปได้ที่จะเกิดน้ำท่วมฉับพลันพายุนอร์อีสเตอร์โหมกระหน่ำพื้นที่ชายฝั่งตะวันออกเฉียงเหนือของสหรัฐส่งผลให้เกิดฝนตกหนักลมกระโชกแรงและคลื่นสูงซัดฝั่งโดยแม้ขณะนี้พายุอ่อนกำลังลงแต่ก็ยังคงมีฝนตกหนักและพายุฝนฟ้าคะนองเป็นระยะขณะเดียวกันมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย1คนและไฟฟ้าดับเป็นวงกว้างกระทบต่อประชาชนนับแสนครัวเรือนพายุเฮอริเคนโปโลทวีกำลังแรงขึ้นเล็กน้อยนอกชายฝั่งมหาสมุทรแปซิฟิกของเม็กซิโกขณะเคลื่อนตัวไปทางเหนือมุ่งหน้าสู่รัฐบาฮาแคลิฟอร์เนียซูโดยอิทธิพลของพายุจะก่อให้เกิดฝนตกหนักในช่วงหลายวันนี้ซึ่งเสี่ยงต่อน้ำท่วมและโคลนถล่มขณะเดียวกันกำลังทหารเกือบ 20,000 นายถูกส่งเข้าไปในพื้นที่เพื่อเตรียมรับสถานการณ์ส่วนในสหรัฐแม้พายุเฮอริเคนโปโลได้เคลื่อนตัวออกห่างจากหมู่เกาะฮาวายแล้วแต่เจ้าหน้าที่เตือนให้ประชาชนเฝ้าระวังฝนตกหนักและน้ำท่วมฉับพลันภูเขาไฟเอตนาบนเกาะซิซิลีของอิตาลีเกิดปะทุขึ้นอีกครั้งส่งกลุ่มควันและเท่าฐานพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าราว4กิโลเมตรกระทบต่อการเดินทางทางอากาศโดยมีการประกาศเตือนภัยการบินระดับสูงสุดที่สนามบินวินเซนโซเบลลินีในตัวเมืองคาตาเนียเที่ยวบินถูกระงับเป็นวันที่2ตำรวจแอฟริกาใต้กำลังเร่งรวบรวมหลักฐาน

0: ั้นพื้นที่รัศมี400เมตรรอบรถต้องสงสัยระหว่างการตรวจสอบแล็กซานเดอร์วูซิสแห่งเซอร์เบียประกาศลาออกจากตำแหน่งเพื่อเปิดทางให้มีการจัดการเลือกตั้งก่อนกำหนดหลังเผชิญกับการประท้วงที่ยืดเยื้อมานานกว่า1ปีจากข้อครหาการทุจริตของรัฐบาลการลาออกของนายวูซิสทำให้เซอร์เบียต้องจัดการเลือกตั้งถึง2ครั้งภายในสิ้นปีนี้ได้แก่การเลือกตั้งรัฐสภาก่อนกำหนดในปลายเดือนตุลาคมและการเลือกตั้งประธานาธิบดีภายใน3เดือนผิงผิงและฝูซวงแพนด้ายักษ์เพศผู้และเมียจากจีนเดินทางถึงสวนสัตว์แอตแลนตาในสหรัฐแล้วหลังบินข้ามเส้นแบ่งเขตวันระหว่างประเทศ16ชั่วโมงโดยสวนสัตว์แอตแลนตาระบุว่าแพนด้ายักษ์ทั้งสองจะอยู่ในความดูแลเป็นเวลา10ปีอย่างไรก็ตามจะยังไม่เปิดให้ประชาชนเข้าชมผิงผิงและฝูซวงเนื่องจากต้องพักอยู่ในพื้นที่ควบคุมความปลอดภัยทางชีวภาพเพื่อกักกันโรคตามขั้นตอนประมาณ1เดือน
1: ช่วงนี้ได้เวลาของคอกีฬาภาคดึกนะครับค่ำคืนวันนี้อยู่กับคุณอูนิติพันธ์ครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับวันนี้ผลงานนักกีฬาไทยเป็นยังไงบ้างครับ
3: ในช่วงค่ำที่ผ่านมาก็กรีธาได้เพิ่มอีก1เหรียญเงินจากคลับ400เมตรหญิงนะครับ
1: ครับได้ไปติดตามพร้อมกันเชิญครับ
3: ครับ
4: สวัสดีครับช่วงนี้ติดตามชมข่าวกีฬาครับทีมวิ่งผลัด400เมตรหญิงไทยนะครับก็แซงในช่วงไม้สุดท้ายนะครับคว้าเหรียญเงินในกีฬาเอเชียนเกมส์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันครับกีฬาเอเชียนเกมส์ในช่วงค่ำที่ผ่านมานะครับวิ่งผลัด400เมตรหญิงที่นางโอย่าซิตี้มิซูโฮะพาร์คประเทศญี่ปุ่นรอบชิงชนะเลิศท่ามกลางสายฝนครับทีมไทยรุ่นที่4ประกอบด้วยไม้1มนัสดาสารมโนไม้2สุกันดาเพชรรักษาไม้3สุภานิชภูลเกิดและไม้สุดท้ายจิรพัฒน์ขานอ่อนตาครับปรากฏว่าทีมไทยนั้นแซงเข้าสนใจอันดับที่2ครับโดยไม้สุดท้ายจิรพัฒน์วิ่งแซงเข้าเป็นอันดับที่2ได้เหรียญเงินเวลา 43.51 วินาทีสถิติดีที่สุดของทีมในปีนี้ครับคว้าเหรียญเงินกีฬาเอเชียนเกมส์เป็นสมัยที่2ติดต่อกันนะครับโดยแชมป์นั้นเป็นของจีนครับป้องกันแชมป์ได้อีก1สมัยทำเวลา 42.96 วินาทีเหรียญเงินไทยครับและเหรียญทองแดงเป็นของญี่ปุ่น 43.52 วินาทีครับขณะที่วิ่งผลัด400เมตรชายรอบชิงชนะเลิศทีมไทยในรุ่นที่8ประกอบด้วยไม้1ณัฐวัฒน์เอี่ยมอุดมไม้2สรอัตดับบางไม้3ชยุทธคงประสิทธิ์และไม้สุดท้ายครับเป็นภูริพลบุญสอนครับเจ้าของ2เหรียญทองวิ่ง100เมตรและ200เมตรเอเชียนเกมส์ในครั้งนี้ก็เปลี่ยนไม้มาอยู่เป็นไม้สุดท้ายนะครับปรากฏว่าทีมผัดไทยวิ่งเข้าสู่อันดับที่4เวลา 38.49 วินาทีครับโดยเหรียญทองนะเป็นของแชมป์เก่าจีนครับ 38.17 วินาทีก็เหมาเหรียญทองทั้งชายและหญิงเหรียญเงินไปของไต้หวัน 38.32 วินาทีสถิติดีที่สุดของทีมตัวเองในซีซั่นนี้และเหรียญทองแดงเกาหลีใต้ครับเวลา 38.43 วินาทีสถิติดีที่สุดของทีมตัวเองในซีซั่นนี้ครับต่อกันที่สุบรรณรัตน์อินแสงก็ปลดล็อกคว้าเหรียญทองแดงกีฬาเอเชียนเกมส์ได้เป็นครั้งแรกครับไปกันที่กรีธาประเภทลานะครับคว้างจักรหญิงรอบชิงชนะเลิศสุบรรณรัตน์อินแสงนักคว้างจักรหญิงทีมชาติไทยเจ้าของสถิติประเทศไทยและแชมป์ซีเกมส์8สมัยซ้อนนะครับทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมคว้างทำสถิติดีที่สุด61เมตร43เซนติเมตรเป็นสถิติดีที่สุดของตัวเองในปีนี้พร้อมกับคว้าเหรียญทองแดงได้สำเร็จถือเป็นเหรียญรางวัลในเอเชียนเกมส์ครั้งแรกในชีวิตหลังจากก่อนหน้านี้เข้าใกล้เหรียญรางวัลด้วยการจบอันดับที่4มาโดยตลอด3ครั้งติดต่อกันและกลายเป็นนักกีฬาไทยคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าเหรียญจากกีฬาคว้างจักรในเอเชียนเกมส์เหรียญทองเป็นของเฟิงปินแชมป์เก่าจากจีนสถิติ 63.83 เมตรและเหรียญเงินเจียงยี่เศร้าจากจีนนะครับสถิติ 62.23 เมตรครับกุลวุฒิวิทิสารก็เป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่ผ่านเข้าสู่รอบชิงเหรียญทองเอเชียนเกมส์ครับการแข่งขันแบดมินตันชายเดี่ยวนะครับในรอบรองชนะเลิศกุลวุฒิวิทิสารมือ2ของโลกเจอกับอาวีฟาฮานมือ10ของโลกจากอินโดนีเซียและเป็นเจ้าของเหรียญทองประเภททีมชายครับเกมนี้เจ้าวิวโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับเอาชนะไป2เกมรวด21-13และ21-15นะครับกุลวุฒิผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศเป็นนักแบดมินตันชายเดี่ยวไทยคนแรกที่สามารถเข้าชิงชนะเลิศกีฬาเอเชียนเกมส์และก็ขยับไปเป็นมือ1ของโลกด้วยนะครับโดยจะเข้าไปเจอกับโลคินยูจากสิงคโปร์มือ13ของโลกในวันพรุ่งนี้โดยจะแข่งขันเป็นคู่ที่5คู่แรกนั้นเริ่มเวลา 9:00 น.คาดว่ากุลวุฒินั้นจะลงแข่งขันในช่วงเวลาประมาณ 14:00 น.นะครับ
3: ส่วน

0: รณีของน้องพิงค์พิชมนโอภาสนิพัฒน์นักกีฬาแบดมินตันหญิงทีมชาติไทยถูกพักการแข่งขันชั่วคราวหลังจากตรวจพบสารต้องห้ามฟูโรซิมายทำให้หมดสิทธิ์ลงแข่งขันเอเชียนเกมส์แต่ยังต้องลุ้นผลการขอตรวจตัวอย่าง B ล่าสุดนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่าผลการตรวจตัวอย่าง B ออกมาแล้วโดยยังยืนยันผลตรวจเหมือนตัวอย่าง A ซึ่งหมายความว่าตรวจพบสารต้องห้ามในร่างกายโดยหลังจากที่รับทราบข้อมูลของสารที่ตรวจพบนั้นอยู่ในหมวดเสริมความงามเป็นยาขับปัสสาวะซึ่งหลายคนอาจจะคิดว่าไม่น่ามีผลต่อนักกีฬาแบดมินตันที่ไม่มีการแบ่งรุ่นน้ำหนักแต่กฎขององค์กรต่อต้านการใช้สารต้องห้ามโลกหรือวาด้าเป็นกฎที่บังคับใช้กับนักกีฬาทุกคนและทุกชนิดกีฬาครับหลังจากนี้ก็จะมีบทลงโทษตามออกมานะครับส่วนเหตุผลที่ตรวจเจอหรือทำไมสารถึงมีสารต้องห้ามในร่างกายนั้นอาจเป็นเรื่องของการใช้ยารักษาโรคหรือยาเสริมความงามต่างๆที่ฉลากยาไม่ได้มีการระบุส่วนประกอบของสารต้องห้ามส่งผลอาจจะรู้เท่าไม่ถึงการครับก็เป็นเรื่องที่น้องพิงค์จะต้องยื่นอุทธรณ์ต่อไปครับทางด้านตะกร้อทีมเดี่ยวชายก็ผ่านเข้าชิงเหรียญทองกับมาเลเซียในช่วงเช้าวันพรุ่งนี้ครับการแข่งขันตะกร้อทีมเดี่ยวชายรอบรองชนะเลิศครับทีมไทยในชุดน้ำเงินลงสนามพบกับเวียดนามครับโดยทีมไทยส่งทางด้านของธนพลทรัพย์เย็นกฤษณพงษ์นนทโคตรและวุฒินันท์คำสนอลงสนามปรากฏว่าเหนือกว่าชัดเจนครับเอาชนะเวียดนามไป2-0เซต15-7และ15-6ทีมไทยผ่านเข้าไปชิงเหรียญทองกับคู่ปรับเก่ามาเลเซียที่ชนะฟิลิปปินส์มา2-1เซตในวันพรุ่งนี้เวลา 8:30 นตามเวลาประเทศไทยครับต่อที่จักรยาน BMS ครับนักปั่นไทยก็โดนชนล้มในช่วงก่อนเข้าเส้นชัยก็พลาดรางวัลอย่างน่าเสียดายครับจักรยาน BMX Racing ชายรอบชิงชนะเลิศนะครับนักปั่นไทยลงแข่งสองคนก็คือโกเมศสุขประเสริฐกับพุทธภูมินักปั่นรอบชิงชนะเลิศโกเมศอยู่ในกลุ่ม3อันดับแรกแต่มาถึงช่วงโค้งที่3ก่อนที่โกเมศกำลังจะพุ่งทะยานเข้าเส้นชัยแพทริกเบรนคูจากฟิลิปปินส์ปั่นมาชนล้อหลังของโกเมศจนเสียหลักล้มไปทั้งคู่ครับทำให้โกเมศพลาดโอกาสที่จะคว้าเหรียญรางวัลไปธนาพุทธภูมิก็เสียจังหวะจากอุบัติเหตุครั้งนี้ด้วยครับเข้าเส้นชัยอันดับ6เหรียญทองเป็นของอาซึมะนากาอินักปั่นจากญี่ปุ่นเหรียญเงินเคียวกะฮิกุชิจากญี่ปุ่นเช่นเดียวกันและเหรียญทองแดงเป็นของนักกีฬาจากจีนครับส่วนจักรยานประเภท BMX Racing หญิงรอบชิงชนะเลิศเช่นเดียวกันมีนักปั่นไทยลงแข่งขัน2คนก็คือชุติการกิจวานิสเถียรและหทัยเพชรใจสว่างปรากฏว่าชุติการกับหทัยเพชรเข้าสู่อันดับ6และ7ครับเหรียญทองเป็นของซาเอะฮาตะเคยามะจากญี่ปุ่นเหรียญเงินนักกีฬาจีนและเหรียญทองแดงเป็นของอินโดนีเซียครับต่อกันที่เทนนิสครับหญิงคู่ของไทยก็ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปครับการแข่งขันเทนนิสนะครับในวันที่2เป็นประเภทหญิงคู่รอบแรกเพียงทานผลิพืชจับคู่กับอัญชิสาชันทะประเดิมสนามรอบแรกชนะคู่จากทาจิกิสถาน2-0เซต6-0และ6-0ครับเพียงทานและอัญชิสาเข้ารอบ16คู่สุดท้ายไปเจอกับยูริยาบูตินเชว่าและอนาดานิลิน่าจากคาซัคสถานขณะที่หญิงเดี่ยวรอบ2พัชรินทร์ชีพชานเดชนะครับสุดต้านความแข็งแกร่งของอเล็กซานดราเอล่าจากฟิลิปปินส์มือ18ของโลกไม่ไหวแพ้ไป0-2เซต1-6และ0-6ครับส่วนผลชายเดี่ยวรอบ2ครับแม็กซิมัสพรพลโจนส์ลูกครึ่งไทยออสเตรเลียชนะสบดออุนุกจากมองโกเลีย2-0เซตแม็กซิมัสผ่านเข้าสู่รอบ16คนสุดท้ายต่อไปครับพรทิพย์บัวปานักมวยสากลไทยก็แพ้กับจีนครับตกรอบ8คนสุดท้ายครับการแข่งขันมวยสากลรุ่น75กิโลกรัมหญิงรอบก่อนรองชนะเลิศพรทิพย์บัวปานะครับมุมน้ำเงินเจอกับเปาจื้ออี้จากจีนเจ้าของแชมป์ทวีปเอเชียในปีนี้เปาจื้ออี้นั้นหาจังหวะออกมาซ้ายขวาเข้าไปหน้าของพรทิพย์อย่างจะแจ้งครบ3ยกชนะ5-0เสียงครับนักชกจีนผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศและการันตีเหรียญทองแดงครับส่วนผลในส่วนของนักมวยชายอีก2รุ่นรอบ8คนสุดท้าย55กิโลกรัมกลางปีบัวขุนทดแพ้กับมองโกเลีย0-5เสียงนะครับและรุ่น90กิโลกรัมจักรพงษ์ยมโคตรแพ้กับนักชกจีน0-5เสียงทำให้มวยสากลสมัครเล่นชายไทยนั้นตกรอบหมดทั้ง6รุ่นที่ส่งเข้าร่วมแข่งขันไม่มีใครคว้าเหรียญรางวัลมาครองได้แม้แต่คนเดียวครับส่วนนักมวยไทยหญิงไทยนั้นยังเหลืออีก1คนจะลงแข่งขันรอบรองชนะเลิศในวันพรุ่งนี้ก็คือณัฐิชาจงโปร่งกลางนะครับวอลเลย์บอลชายไทยก็พ่ายแชมป์เก่าอิหร่าน0-3เซตครับ วอลเลย์บอลชายนะครับในรอบแบ่งกลุ่มทีมชายไทยลงสนามนัดที่2ของกลุ่ม B เจอกับอิหร่านแชมป์เก่าและแชมป์3สมัยโดยเกมนี้โค้ชพักกีวอนชาวเกาหลีใต้ส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยทูปประดิษฐ์พระพุทธสุวิทย์มหาสริโยธินบุญฤทธิ์วงธรจิตติภูมิรามศิลป์รามศิลป์นะครับอนุรักษ์พันธ์รำและชวัฒน์ถุงคำโดยมีนครินทร์อินทนูเป็นตัวรับอิสระประกอบทีมลูกยางหนุ่มไทยต้านไม่ไหวแพ้ไป3เซตรวดครับ18ต่อ25 18ต่อ25และ15ต่อ25ครับทีมไทยมี2คะแนนจากการแข่งขัน2เกมอยู่อันดับ3ของกลุ่มอิหร่านมี6แต้มเต็มชนะ2แมตช์รวดครับอันดับ2อินโดนีเซียมี4คะแนนครับนัดต่อไปทีมไทยจะลงสนามนัดสุดท้ายของรอบแบ่งกลุ่มนะครับเจอกับคีร์กีสถานที่แพ้มา2นัดรวดในวันพรุ่งนี้เวลา8นาฬิกาโดย2อันดับแรกจะผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายต่อไปขณะที่วอลเลย์บอลชายหาดรอบ16ทีมสุดท้ายทีมหญิงทีมไทยนะครับธราวดีนราพรพัฒน์และวรพีรัชยากรก้องพบสรุตตาวดีคู่มือ4ของรายการเจอกับคาริโมวาและรายูโควาจากคาซัคสถานซึ่งเป็นคู่มือ11ของรายการปรากฏว่าคู่ไบรท์และเบรสนั้นเอาชนะไป2เซตรวด21ต่อ8และ21ต่อ7ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายไปเจอกับฟิลิปปินส์ในวันที่30กันยายนนี้เวลา7นาฬิกาครับฝ่ายจัดเอเชียนเกมส์พาสื่อเยี่ยมชมหมู่บ้านนักกีฬาเป็นครั้งแรกหลังจากโดนวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันเอเชียนเกมส์ IG นางาย่า2026เปิดให้สื่อมวลชนเข้าเยี่ยมชมหมู่บ้านนักกีฬาเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่เปิดฉากการแข่งขันพร้อมกับพาทัวร์ชมห้องพักคอนเทนเนอร์และห้องอาหารครับยูตามัสโอตัวแทนของฝ่ายจัดเอเชียนเกมส์ครั้งที่20กล่าวว่ากระแสวิจารณ์ด้านลบในโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับที่พักนักกีฬาเป็นที่สนใจของสื่อนานาชาติดังนั้นเราจึงตัดสินใจให้สื่อมวลชนมาเห็นสิ่งอำนวยความสะดวกด้วยตาตนเองครับส่วนฟีดแบคจากนักกีฬาโดยส่วนมากแล้วจะเป็นเรื่องของขนาดเตียงเราได้มีการอธิบายการใช้อย่างมีประสิทธิภาพเช่นวิธีการขยายขนาดเตียงด้วยตนเองแต่ด้านการบรรจุรายการกีฬาใหม่เข้ามากระทันหันเช่นเทคบอล MMA และพาเดลซึ่งเลยกำหนดเดดไลน์แจ้งยอดนักกีฬาในตอนแรกส่งผลให้ห้องพักไม่เพียงพอได้มีการจัดการแก้ไขโดยเร่งด่วนและผ่านพ้นมาด้วยดีครับปิดท้ายที่สมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยเตรียมเป็นเจ้าภาพจัด2รายการใหญ่ระดับนานาชาติครับสมาคมกีฬาแฮนด์บอลแห่งประเทศไทยภารกิจปีนี้มีหลายอีเวนต์ครับทั้งการเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันระดับชาตินะครับชิงแชมป์ประเทศไทยและนานาชาติรับเกียรติจากสหพันธ์แฮนด์บอลเอเชียให้เป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน2รายการสำคัญที่จังหวัดชลบุรีได้แก่เยาวชนชายนะครับโซนเอเชียตะวันออกและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้วันที่21ถึง25ตุลาคมต่อด้วยแฮนด์บอลหญิง IHF Nations Trophy โซนเอเชีย27ถึง31ตุลาคมรวมทั้งการส่งนักกีฬาเข้าร่วมยูธโอลิมปิกเกมส์ครั้งที่4ที่เซเนกัลวันที่31ตุลาคมถึง13พฤศจิกายนซึ่งตอนนี้ได้เก็บตัวต่อเนื่องอยู่ที่โรงเรียนวัดราชโอรสส่วนความพร้อมการเป็นเจ้าภาพนายกสมาคมมั่นใจด้วยศักยภาพบุคลากรและประสบการณ์การเป็นเจ้าภาพจะเป็นครั้งที่จะแข่งได้สมบูรณ์แบบครับส่วน SEA Games ครั้งที่34ที่มาเลเซียน่าเสียดายแฮนด์บอลไม่มีบรรจุชิงเหรียญแม้จะได้รับความนิยมในระดับโลกเนื่องจากมาเลเซียแจ้งว่ายังไม่มีความพร้อมในหลายด้านครับดร.สมบัติกรุ๊ปพันธ์ในฐานะประธานสมาพันธ์แฮนด์บอลแห่งอาเซียนได้ประชุมร่วมกับชาติสมาชิกเพื่อจัดทำข้อมูลโอลิมปิกชาร์เตอร์ของไทยและมอนทรีซีเกมส์เพื่อหวังยกระดับวงการกีฬาเป็นแนวทางให้ชาติต่างๆที่จะเป็นเจ้าภาพซีเกมส์ได้เน้นจัดแข่งกีฬาสากลที่มีในเอเชียนเกมส์โอลิมปิกมากยิ่งขึ้นโดยไม่มุ่งเน้นที่เหรียญรางวัลเพื่อสร้างมาตรฐานการจัดแข่งขันกีฬาให้เป็นสากลครับส่วนผลการแข่งขันแฮนด์บอลชิงแชมป์ประเทศไทยครั้งที่9นะครับที่มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสมุทรสาครในวันนี้แข่งแบบพบกันหมดนัดรองสุดท้ายเชียงใหม่แชมป์เก่าเดินหน้าคว้าชัยต่อเนื่องครับเอาชนะมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาเขตสุพรรณบุรี29ต่อ14คะแนนจ่อที่จะคว้าแชมป์อีก1สมัยครับส่วนทีมชายกรุงเทพมหานครทีมเต็งก็นำโดยโอเพ่นกันนรงค์และนักกีฬาทีมชาติชุดซีเกมส์ครั้งล่าสุดชนะเกษตรศาสตร์ด้วยคะแนน35ต่อ28คะแนนใกล้ที่จะคว้าแชมป์ทีมชายเช่นกันพรุ่งนี้วันสุดท้ายจะเริ่มแข่งขันคู่แรกในเวลา10นาฬิกาครับและนี่ความเคลื่อนไหวทั้งหมดของข่าวกีฬาในช่วงดึกคืนวันนี้ครับ
1: ขอบคุณครับ
2: พาคุณผู้ชมมาส่งท้ายข่าวดึกวันนี้ค่ะด้วยภาพบรรยากาศงานคอนเสิร์ตฉลองเทศกาลวันไหว้พระจันทร์ซึ่งจัดขึ้นกลางนาขั้นบันไดในอำเภอต้าฟางเมืองปี้เกี๋ยมณฑลกุ้ยโจวของจีนค่ะซึ่งก็มีผู้เข้าชมกว่า 10,000 คนท่ามกลางแสงสีเสียงภายใต้ท้องฟ้ายามค่ำคืนค่ะ
1: สำหรับข่าวคากดึกในค่ำคืนนี้หมดเวลาลงแล้วนะครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ

0: เหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
1: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @ NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยาย

ายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

พิเศษช่วยหายใจที่ซึ่งไม่มีร่มเงาและรังสีจากดวงอาทิตย์อาจจะฆ่าคุณได้ในไม่กี่นาทีตอนกลางคืนอุณหภูมิลดต่ำลงกว่า0องศาคุณอาจจะแข็งตายหรือถูกเผาสุดได้ในวันเดียวกันนี่ไม่ใช่ดาวที่อยู่ไกลนี่คือและนี่คือสภาพของโลกเมื่อ500ล้านปีก่อนสมัยที่พื้นดินยังเหมือนโลกต่างดาวและไม่สามารถอยู่อาศัยได้สมัยนั้นสิ่งมีชีวิตมีอยู่ในทะเลเท่านั้นแล้วสิ่งมีชีวิตสามารถเอาชนะโลกที่โหดร้ายและวิวัฒนาการมาเป็นเราในปัจจุบันได้อย่างไรกัน

่วงยุคนั้นโลกนั้นดูโหดร้ายมีสิ่งมีชีวิตรุ่นบุกเบิกไม่กี่ชนิดพวกมันพัฒนาเป็นสัตว์หลายชนิดที่ทนกับสภาพร้อนจัดหนาวจัดบนบกได้

วิวัฒนากรสิ่งมีชีวิตทุกชนิดเชื่อมโยงกันด้วยกิ่งก้านของต้นไม้แห่งชีวิตเราจะพาคุณไปชมว่าสัตว์ไม่ธรรมดาเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรและเราเชื่อมโยงกับพวกมันแต่ละตัวอย่างไรบ้างทุกขั้นตอนล้วนมีเรื่องให้ประหลาดใจตั้งแต่ปลาถึงตัวคุณและผมและถ้าโชคชะตาของไดโนเสาร์ไม่เกิดการพลิกผันครั้งใหญ่เราจะได้ครองโลกอย่างทุกวันนี้หรือไม่เริ่มแรกพื้นดินแห้งแล้งไม่ใช่ที่สำหรับสิ่งมีชีวิตทุกชีวิตเกิดขึ้นในทะเลและอุณหภูมิแทบไม่เปลี่ยนแปลงและน้ำจะช่วยปกป้องจากแรงดึงดูดของโลกและแสงแดดที่แผดเผาเป็นห้องทดลองสร้างสิ่งมีชีวิตแห่งแรกและนานกว่า3ใน4ของวิวัฒนาการที่ทะเลเป็นบ้านของทุกชีวิตยุคนี้ส่วนใหญ่เป็นยุคของสัตว์ที่มีร่างกายอ่อนนิ่มเช่นแมงกะพรุนแมงกะพรุนประกอบไปด้วยน้ำ195และไม่มีกระดูกมันไม่เหมือนกับเราและไม่ต้องการกระดูกสักชิ้นเดียวเพราะน้ำช่วยให้ลอยตัวและให้ทุกอย่างที่มันต้องการน้ำพยุงร่างกายสิ่งมีชีวิตได้ทุกทิศทางสำหรับนักดำน้ำมันคล้ายกับการลอยอยู่ในอว

้ำทำให้สาหร่ายเคลโตขึ้นมา30เมตรจากพื้นทะเลได้ที่จริงแล้วพืชก็เหมือนกับสัตว์หลายล้านปีก่อนพืชมีอยู่แต่ในทะเลเท่านั้น

บนพื้นดินอะไรจะเกิดขึ้นถ้ามันมีแรงพยุงจากน้ำสลายเคลย่อมต้องกองลงกับดึงดูดฉุดดึงเขาลงไปเบื้องล่างนักสัตว์ที่ถูกสร้างมาให้อยู่ในทะเลขึ้นมาอยู่บนบกได้อย่างไรกันสัตว์ทะเลกลุ่มหนึ่งที่มีเครื่องมือเหมาะสมที่จะขึ้นมาบนบกได้นั่นคืออาร์โทรพอดมันมีกระดองแข็งเชื่อมต่อกันกระดองนี้ช่วยกระตุ้นร่างกายทำให้

กระดองช่วยเสริมพลังให้กับอาร์โทพอดในการที่จะอยู่บนพื้นดินและทำให้ปูเป็นผู้เชี่ยวชาญบนพื้นดินด้วย

ที่ฟลอริดาฝูงปูบุกรุกเข้าไปในสวนของคนสนามหญ้าล้วนพรุนไปด้วยรูปูปูบกสีน้ำเงินพวกนี้อยู่ห่างจากน้ำได้ถึง5กิโลเมตรปูปรับตัวเข้ากับชีวิตบนบกได้ดีกระดองด้านนอกที่เชื่อมต่อกันอาจวิวัฒนาการขึ้นในทะเลแต่ก็ช่วยรับน้ำหนักพวกมันบนบกทำให้มันเดินทางไปไหนๆได้สบายและช่วยให้พวกมันไม่แห้งตายซะก่อนมันเดินทางไปไหนต่อไหนและโผล่ขึ้นในที่ที่คาดไม่ถึงและยังไม่จู้จี้เรื่องการกินอีกด้วยอีกฝากหนึ่งของโลกในมหาสมุทรอินเดียมีดินแดนแห่งหนึ่งที่ปูอยู่อย่างสุขสบายเหมือนอยู่ที่บ้านเกาะคริสต์มาสเต็มไปด้วยปูบกมีปู120ล้านตัวอาศัยอยู่บนเกาะนี้ซึ่งนั่นมากกว่าคนด้วยอัตราส่วนถึง 300,000 ต่อ1ทุกปีปูจำนวนมากจะออกมาที่ท้องทะเลพวกมันกำลังมุ่งหน้าไปที่ชายหาดทำไมเพราะแม้จะมีกระดองมันก็ยังตัดสายใยกับทะเลไม่ได้การเดินทางของพวกมันมีเป้าหมายสำคัญปูตัวเมียกำลังอุ้มไข่เป็นพันๆฟอง

แต่มีสิ่งมีชีวิตชนิดหนึ่งที่ขึ้นมาอยู่บนบกก่อนปูซะอีกเรารู้ได้เพราะว่าพวกมันทิ้งรอยเท้าเอาไว้สิ่งที่อยู่ในหินที่ออนตาริโอแคนาดาคือรอยเท้าที่เก่าแก่ที่สุดบนโลกแม้จะเป็นก้าวเล็กๆของแมลงแต่ก็เป็นก้าวที่ยิ่งใหญ่ของสิ่งมีชีวิตรอยเท้าเหล่านี้มีอายุ500ล้านปีเทียบกันว่าเจ้าของรอยเท้าก็คืออาร์โทรพอดมีเปลือกมันมีลักษณะคล้ายกับเผ่าไม้ยักษ์และยาวถึง30เซนติเมตรอะไรที่ทำให้นักบุกเบิกโบราณชนิดนี้ลากตัวเองจากทะเลขึ้นมาบนพื้นดินที่แห้งแล้งมีนักล่าจอมโหดหลายชนิดในมหาสมุทรทำให้ทะเลเป็นสถานที่ที่อันตรายเป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ที่สิ่งมีชีวิตที่เห็นผลจะหนีจากทะเลซึ่งยังมีสัตว์โบราณอีกชนิดหนึ่งที่ตามรอยผู้บุกเบิกขึ้นมาทุกปีแมงดาทะเลอยู่ในโลกมาหลายล้านปีแล้วและทุกปีพวกมันจะขึ้นมาที่ชายหาดในทวีปอเมริกาเหนือ

แมงดาทะเลขึ้นมาวางไข่บนบกเพื่อหลีกเลี่ยงนักล่าในทะเลและอาจเป็นเหตุผลเดียวกันที่ทำให้สัตว์รุ่นแรกๆขึ้นฝั่งเมื่อวางไข่เสร็จแมงดาทะเลจะหันหลังและคลานกลับลงทะเลสัตว์ในรุ่นแรกก็อาจจะขึ้นมาแค่ชั่วคราวเช่นเดียวกันประมาณ430ล้านปีก่อนมีอาโทรพอดอีกกลุ่มหนึ่งที่ละทิ้งทะเลโดยถาวรอาณาจักรบนบกเริ่มขึ้นอย่างแท้จริงสิ่งมีชีวิตอย่างกิ้งกือนี่เองที่นำทางขึ้นมาไม่นานนักสัตว์อื่นก็ตามมาด้วยเช่นพวกแมงมุมและแมงป่องนั่นคือเกือบร้อยล้านปีก่อนบรรพบุรุษของเราจะขึ้นมาจากทะเลปัจจุบันสัตว์ที่อยู่บนบกกว่าร้อยละ90เป็นพวกอาร์โธพอดส่วนใหญ่คือพวกแมลงสัตว์ที่อยู่รอดได้ดีที่สุดก็คือมดเพราะมันรักษาความชื้นของไข่และตัวอ่อนได้ดีในรังใต้ดินมดวิวัฒนาการกลยุทธ์ที่ซับซ้อนเพื่อแพร่พันธุ์และหาอาหารบนบกพวกมันจะรวมตัวกันเป็นล้านรอบรังเพื่อเพิ่มอุณหภูมิและเป็นการเร่งพัฒนาการของตัวอ่อนในรังด้วยเปลือกนอกที่แข็งทำให้มันเดินไปบนพื้นอย่างง่ายดายและไม่แห้ง

ลามที่น่ากลัวนี้ทำให้มันเป็นนักล่าที่อันตรายมากมดนับพันๆตัวจะทำงานร่วมกันเหมือนเป็นนักล่ายักษ์ที่กลืนกินทุกอย่างที่อยู่ในเส้นทางกลามหลายพันคู่รวมกันทำให้พวกมันเอาชนะสัตว์ที่ตัวใหญ่กว่าได้แต่โครงสร้างที่มีข้อต่อของอาร์โธพอดก็มีข้อเสียเช่นกันยิ่งตัวมันใหญ่ขึ้นเปลือกของมันก็ใหญ่ขึ้นการหายใจก็ยากขึ้นด้วยแต่มีสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งที่เอาชนะอุปสรรคนี้ได้ทั้งหมดเริ่มต้นขึ้นในทะเลประมาณ550ล้านปีก่อนด้วยสัตว์ทะเลเล็กๆหน้าตาคล้ายกับหนอนนี่คือญาติที่ใกล้ชิดของมันหลาวทะเลมันมีลักษณะวิวัฒนาการที่สำคัญต่อวิวัฒนาการของเรานั่นก็คือแกนพยุงร่างกายที่เรียกกันว่าโนโตคอร์ดมันทำหน้าที่เหมือนคานที่ยืดหยุ่นซึ่งกล้ามเนื้อใช้ยึดเหนี่ยวและค่อยพัฒนาเป็นสัตว์สายพันธุ์ใหม่ซึ่งมีกระดูกสันหลังเรื่องกระดูกสันหลังเกิดขึ้นแค่ครั้งเดียวแต่ความโชคดีเรื่องนี้เป็นจุดเปลี่ยนสำคัญในเส้นทางเดินของสิ่งมีชีวิตมันนำไปสู่สัตว์ที่มีกระดูกสันหลังทุกชนิดนั่นคือปลาสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำสัตว์เลื้อยคลานนกและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรวมทั้งคุณและผมด้วยแต่จะเดินได้คุณต้องมีขาแล้วขานี้มีวัฒนาการมาอย่างไรเมื่ออยู่ใต้น้ำปลาตีนก็ดูเหมือนกับปลาอื่นแต่ดูซิว่าครีบนั้นทำอะไรได้บ้างนี่คือปลาที่เดินได้หรือว่าเกือบจะเดินได้ปลาตีนเดินบนพื้นโดยใช้ครีบที่พัฒนาแล้ว2คู่นี่คือวิธีการที่สัตว์มีกระดูกสันหลังขึ้นมาจากน้ำปลาโบราณลุกขึ้นมายืนด้วยครีบและเมื่อขึ้นฝั่งครีบก็กลายเป็นขา

แต่ตอนนี้เรารู้ว่ามีบางอย่างที่น่าแปลกใจยิ่งกว่านั้นที่จริงแล้วขาวิวัฒนาการขึ้นเพื่อใช้ในน้ำแต่มันใช้การอย่างไรลึกลงไปใต้ทะเลสัตว์ทะเลหน้าตาประหลาดนี้ดูเหมือนจะเดินได้ปลาค้างคาวไม่เคยขึ้นจากทะเลมันว่ายน้ำเก่งมากแต่ก็ยังใช้ครีบของมันเหมือนกับขาการตามเหยื่อด้วยการเดินน้ำและทรายจะไม่ถูกกวนขึ้นมาก ุ้งตัวนี้ไม่ทันจะรู้ตัวได้ซ้ำไปปลากบพัฒนาครีบแบบพิเศษ2คู่ขึ้นมาเช่นเดียวกันเพื่อช่วยในการเดินตามซอกและร่องที่พื้นทะเล

ครีบที่เป็นเท้าของปลาจึงไม่ใช่แนวคิดใหม่แต่วิวัฒนาการนี้ก็ยังไม่เกิดขึ้นจนเมื่อ370ล้านปีก่อนเมื่อสภาพอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงโลกอุ่นขึ้นและปกคลุมไปด้วยหนองน้ำตื้นๆครีบธรรมดาจึงใช้การได้ไม่ดีนักเวลาผ่านไปครีบทั้งสองคู่เริ่มพัฒนารูปร่างเพื่อการแหวกว่ายผ่านวัชพืชจนลงเอยเป็นสิ่งที่คล้ายกับขาสี่ขาสัตว์สี่ขาในยุคแรกได้ถึงลักษณะตกทอดซึ่งทำให้เราสามารถสืบค้นร่องรอยมาจนถึงปัจจุบัน

พบุรุษของสัตว์บกที่มีลูกสันหลังทุกทีแม่แบบของสัตว์สี่ขาได้ถูกสร้างขึ้นมาแล้วสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดบนบกใช้รูปแบบพื้นฐานเดียวกันนี้แต่นี่เป็นแค่ความบังเอิญของธรรมชาติถ้าปลาที่เป็นบรรพบุรุษของเรามีครีบมากกว่านี้เราก็อาจจะมีแขนมากกว่านี้และเราก็อาจจะมีนิ้วมือนิ้วเท้ามากกว่านี้ก็เป็นได้ซากฟอสซิลแสดงให้เห็นว่าสัตว์สี่ขารุ่นแรกที่คลานตามหนองน้ำบางตัวก็มี6 7หรือ8นิ้วด้วยซ้ำไปแต่สัตว์สายพันธุ์ที่อยู่รอดจนกลายมาเป็นบรรพบุรุษของสัตว์มีกระดูกสันหลังบังเอิญมีนิ้วมือและนิ้วเท้าเพียง5นิ้วการมี5นิ้วและ4ขาจึงเป็นแม่แบบเก่าแก่ที่สัตว์บกทุกชนิดรับตกทอดกันมาแต่ม้าไม่ได้มี5นิ้วปัจจุบันมันไม่มีด้วยซ้ำบรรพบุรุษของมันเคยมีคุณสามารถจะหานิ้วเท้าที่หายไปบางนิ้วได้ในช่วงเริ่มต้นชีวิตของมันลูกม้าที่ยังไม่เกิดจะมีนิ้วเท้าพิเศษ2นิ้วซึ่งจะอยู่แค่เดือนแรกของพัฒนาการเมื่อย้อนภาพดูของวิวัฒนาการมันจะพับกลับเข้าไปข้างในกระดูกแคนนอนกลางก่อนที่ลูกม้าจะเกิด

อนนี้เรารู้แล้วว่าบรรพบุรุษที่อยู่ใต้น้ำวิวัฒนาการขึ้นมาเดินได้อย่างไรแต่ยังมีความท้าทายอื่นที่พวกมันต้องเผชิญในการขึ้นจากน้ำมาสู่บกก่อนอื่นพวกมันหายใจอย่างไรที่ใต้น้ำเราต้องใช้อุปกรณ์พิเศษช่วยหายใจเราจะจมน้ำตายถ้าไม่มีอุปกรณ์พวกนี้ปลาส่วนใหญ่ก็จะหายใจไม่ออกเช่นกันเมื่ออยู่บนบกช่างน่าทึ่งที่ปลาบางชนิดสามารถหายใจแบบเราได้แต่พวกมันก็ทำได้มา400ล้านปีแล้วปัจจุบันปลาปอดยังมีชีวิตอยู่ดีในทวีปแอฟริกาออสเตรเลียและอเมริกาใต้

ันเป็นสัตว์ทะเลพวกแรกที่ขึ้นฝั่งมันมีสูตรสำเร็จนั่นคือปอดและขาทำให้เกิดการก้าวกระโดดครั้งใหญ่จากท้องทะเลขึ้นสู่พื้นดินทำให้เกิดสัตว์สี่เท้าที่หายใจตัวแรกซึ่งเป็นบรรพบุรุษของเราแม้จะก้าวหน้ามาขนาดนี้มันก็ยังไม่สามารถเอาชนะพื้นดินแห้งแล้งมันต้องการร่มเงาและความชื้นมันจึงต้องรอให้สิ่งมีชีวิตอีกกลุ่มขึ้นมาก่อนนั่นคือต้นไม้พืชรุ่นแรกก็คือสาหร่ายแต่ก็เหมือนสิ่งมีชีวิตอื่นมันยังต้องอยู่ในน้ำก็เหมือนสัตว์ที่ขึ้นมาบนบกพืชต้องเอาชนะแรงโน้มถ่วงให้ได้มันวิวัฒน

นาการลำต้นที่ประกอบไปด้วยวงของลิกนินซึ่งเทียบเท่าโครงกระดูกในสัตว์ตอนนี้มันสามารถขึ้นมาจากน้ำและยืนต้นได้ลิกนินให้กำลังกับพืชเพื่อโตขึ้นและสูงขึ้นไปหาแสงแดด

ในที่สุดลิกนินก็ขยายจนเต็มผนังเซลล์และทำให้เกิดเนื้อไม้เนื้อไม้ทำให้พืชเติบใหญ่ขึ้นได้

จะมีการอพยพครั้งใหญ่ผ่านป่าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือของอเมริกาชลาแมนเดอร์หลายจุดนับพันๆตัวที่ใช้เวลาปีแล้วปีเล่าซ่อนอยู่ใต้ดินมันจะโผล่มาเพื่อทำภารกิจอย่างหนึ่งนั่นคือลงไปผสมพันธุ์ในน้ำเพียงคืนเดียว

คืนต่อมาตัวเมียจะวางไข่ไข่ของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจะนิ่มและแห้งง่ายในอากาศทำให้สลาแมนเดอร์หลายจุดยังคงต้องกลับไปลงน้ำเพื่อแพร่พันธุ์ตั้งแต่บรรพบุรุษของมันคลานขึ้นมาจากหนองน้ำสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำก็พัฒนาสารพัดวิธีการเพื่อสละตัวเองให้พ้นจากน้ำ

ทือกเขาทางตอนเหนือของสเปนภูมิประเทศเป็นหุบเขาแห้งแล้งแต่คังคกมิดไวฟ์อยู่ที่นี่ได้อย่างสบายมันได้วิวัฒนาการจนอยู่และแพร่พันธุ์ได้ในที่แห้งแล้งทำไมคังคกมิดไวฟ์ทำได้แต่ซาลาแมนเดอร์จึงทำไม่ได้คังคกคู่หนึ่งมาพบกันและผสมพันธุ์กันตัวผู้จะรัดจนตัวเมียปล่อยไข่ออกมาตัวเมียจะเอาไข่ไว้ที่ขาหลังขณะที่ตัวผู้ฉีดน้ำเชื้อของตนเข้าใส่แต่ว่าไข่จะอยู่ในความรับผิดชอบของมัน 2-3 สัปดาห์แรกมันจะต้องออกมาหาบ่อน้ำและที่นั่นคือที่ที่ลูกออสฟักออกมาและโตขึ้นมาเหมือนคางคกอื่น

ไรกบสอนพิสตอเบอรี่จะแบกลูกออสไว้บนหลังลูกออสฟักเป็นตัวที่พื้นแต่ตอนนี้มันอยู่บนหลังขนาด

2-3 วันต่อมามันต้องปีนต้นไม้อีกครั้งหนึ่งเพราะแม้ว่าลูกออสจะมีน้ำอยู่ในบ่ออนุบาลบนต้นไม้แต่มันไม่มีอาหารมันจึงรอแม่เหมือนกับลูกนกในรังเมื่อแม่กบย่อนตัวลงลูกออสก็จะเอาหัวกระแทกแม่และอาจจะตอดด้วยจนกว่าแม่ของมันจะปล่อยไข่ที่ฟอออกมาให้มันกินด้วยอาหารที่มาส่งประจำลูกออสในโลกใบจิ๋วจึงมีทุกอย่างที่จำเป็นเพื่อจะโตขึ้นมาเป็นกบแม่กบสอนพิสตอเบอรี่อาจจะต้องทำงานหนักที่สุดในโลกแต่กบอีกชนิดหนึ่งคือพ่อกบที่อุทิศ

และพวกรุ่นแรกที่ขึ้นบกนั้นตั้งถิ่นฐานอยู่ในที่ซึ่งแห้งแล้งได้อย่างไรกันกระบวนการวางไข่ทั้งหมดจะต้องเปลี่ยนแปลงไข่ได้พัฒนาระบบยางคีบภายในตัวเองพร้อมกันนั้นก็พัฒนาเปลือกไข่ขึ้นมาเพื่อเก็บกักน้ำการเกิดขึ้นของเปลือกไข่เป็นก้าวกระโดดที่สำคัญในเส้นทางเดินของสิ่งมีชีวิตไข่แต่ละฟองเป็นบ่อน้ำส่วนตัวให้กับตัวอ่อนตอนนี้การวางไข่บนบกทำได้แล้วสิ่งนี้ก่อให้เกิดสัตว์กลุ่มใหม่คือสัตว์เลื้อยคลานไข่ของสัตว์เลื้อยคลานมีอาหารสำรองมากกว่าของสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทำให้ลูกของมันพัฒนาได้เร็วกว่า

บียเดดดราก้อนออสเตรเลียพร้อมจะฟักออกมาดูโลกเหมือนกับที่พวกมันทำมาเป็นล้านปีแล้วแข็งนำไปสู่ยุคของไดโนเสาร์

ไดโนเสาร์ครองโลกอยู่ประมาณ180ล้านปีพวกมันมีอยู่กว่า700พันโดยมีขนาดตั้งแต่หนูไปจนถึงมากไข่ไม่ใช่จุดแข็งอย่างเดียวของสัตว์เลื้อยคลานพวกมันยังพัฒนาเกล็ดแข็งที่สามารถทนกับสภาพที่โหดร้ายที่สุดบนโลกได้คงจะไม่มีที่ไหนที่แห้งแล้งไปกว่าสันทรายในประเทศนามิเบียที่นี่สัตว์เลื้อยคลานได้แก้ปัญหาเรื่องถูกแดดเผาและนำพลังงานแสงอาทิตย์มาใช้ให้เป็นประโยชน์สิ่งแรกที่กิ้งก่าคาเมเลียนซึ่งเลือดเย็นทำในช่วงเช้าก็คือหันข้างรับแสงแดด

เมื่อเติมแบตเตอรี่พลังงานแสงอาทิตย์แล้วมันก็พร้อมจะออกล่าที่นี่อัลโทรพอดที่มีเปลือกได้พบคู่ปรับแล้วแม้สัตว์เลื้อยคลานจะมาช้ากว่าถึง100 ล้านปีแต่ตอนนี้พวกมันดูเหมือนจะเหนือกว่า

แต่สัตว์เลื้อยคลานก็มีข้อจำกัดและพวกมันจะช้าลงเมื่ออุณหภูมิลดต่ำเมื่อพระอาทิตย์ตกพวกมันจะหนาวมากแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอย่างเรายังคล่องแคล่วได้ไม่ว่าจะร้อนหรือหนาวนั่นเป็นเพราะเราสร้างความอบอุ่นจากภายในได้ด้วยการเผาไหม้อาหารเป็นเชื้อเพลิง

อีกัวน่ากำลังตัวเย็นเพราะสูญเสียความร้อนที่ดูดซับจากแสงแดดในช่วงกลางวันแต่เราต้องเก็บกักความร้อนที่สร้างขึ้นมิฉะนั้นเราจะต้องกินไม่หยุดเพื่อมีชีวิตอยู่สิ่งที่ต้องใช้ก็คือฉนวนที่มีประสิทธิภาพยังมีความก้าวหน้าครั้งสำคัญอีกอย่างที่ทำให้สัตว์บกไปถึงที่ที่หนาวที่สุดของโลกได้ประมาณ200ล้านปีก่อนบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งยังเหมือนสัตว์เลื้อยคลานเริ่มมีหนามละเอียดขึ้นใต้เกล็ดของมันเมื่อผ่านไปหลายรุ่นมันก็ยิ่งละเอียดและยาวขึ้นจนกลายเป็นผมและขนในที่สุดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมได้เกิดขึ้นแล้วและตอนนี้พวกมันก็พร้อมจะอยู่ได้ในทุกที่กระทิงป่ามีขนซึ่งหนามากระบบเก็บความร้อนของมันดีจนสามารถอยู่รอดได้ในที่ซึ่งอุณหภูมิต่ำถึงลบ30องศาเซลเซียส

วกมันอบอุ่นได้ด้วยระบบความร้อนภายในซึ่งต้องมีอาหารป้อนเข้าไปตลอดกระทิงป่าจะต้องเอาชนะ

ถึงขั้วโลกที่หนาวเหน็บได้และนี่คือการทดสอบขั้นสุดยอดคนที่หนาทำให้ลูกแมวน้ำทนกับการปรับเปลี่ยนอุณหภูมิอย่างรุนแรงที่สุดได้นั่นคือจาก40องศาเซลเซียสในร่างกายของแม่ไปสู่ลบ30องศาเซลเซียสเมื่อมันแตะที่พื้นน้ำแข็งปาฏิหาริย์การรอดชีวิตของมันไม่ได้ขึ้นกับขนเพียงอย่างเดียวแต่อาศัยการอุทิศตัวของแม่ด้วยแม่จะให้นมกับมันซึ่งเป็นเหมือนเชื้อเพลิงที่ทำให้ร่างกายอบอุ่นแต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่เป็นสุดยอดแม่อยู่ในแอฟริกา

ันต้องอุ้มท้องเกือบ22เดือนกว่าลูกช้างจะคลอดซึ่งนานกว่าสัตว์ทุกชนิดในช่วงนั้นตัวอ่อนจะลอยตัวอยู่ในโลกที่แสนจะอบอุ่นซึ่งสะท้อนภาพการอยู่ในทะเลที่อบอุ่นของสิ่งมีชีวิตในยุคแรกนี่ปลอดภัยกว่าอยู่ในไข่เพราะแม่ควบคุมการเติบโตของลูกได้อย่างเต็มที่

แม่คือเครื่องให้นมเคลื่อนที่การให้นมที่เพียงพอต่อการเจริญเติบโตของลูกเป็นงานที่ลำบากกว่าการตั้งท้องด้วยซ้ำไปนมมีคุณค่าอาหารสูงและในวัยนี้มันเป็นอาหารอย่างเดียวที่ลูกช้างต้องการไม่ต้องสงสัยลูกช้างตัวอื่นพยายามจะขโมยกินด้วยก็เหมือนสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดลูกช้างเรียนรู้จากการเล่นนับเป็นข้อแก้ตัวที่ดีเวลาไปก่อเรื่อง

แต่สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมยังต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเมื่อพูดถึงเรื่องหูมีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไม่กี่ชนิดที่ก้าวหน้ากว่าจิ้งจอกหูข้างขาวมันอาศัยอยู่ในแอฟริกาใต้ที่ซึ่งมันจะฟังเสียงตามพื้นเพื่อหาอาหารได้มันได้ยินแบบเดียวกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิดแต่หูของมันดีกว่าหูภายนอกจะรับคลื่นเสียงและส่งต่อเข้าไปที่แก้วหูและทำให้มันฟังกระดูกจิ๋วในหูส่วนกลางจะส่งถ่ายและขยายการสั่นสะเทือนนี้ต่อไปจากนั้นคลื่นเสียงจะถูกแปลงเป็นกระแสประสาทและส่งไปที่สมองจิ้งจอกหูข้างขาวสามารถได้ยินเสียงตัวด้วงและปลวกที่เดินอยู่ใต้ดินลึกลงไป30 เซนติเมตรได้

ิวัฒนาการได้สร้างอวัยวะที่เหลือเชื่อนี้ขึ้นมาได้อย่างไรคุณเชื่อหรือไม่ทั้งหมดนี้เริ่มต้นขึ้นที่กรามของสัตว์เลื้อยคลานก่อนยุคประวัติศาสตร์กระดูกกรามสองชิ้นหลุดจากกันมันหดตัวและเคลื่อนขึ้นสูงกลายเป็นส่วนประกอบสำคัญของหูสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมวิวัฒนาการทำให้กรามเกิดมีประโยชน์ใช้สอยที่ใหม่เอี่ยมน่าทึ่งเมื่อคิดว่ากระดูกเล็กที่บอบบางเหล่านี้พัฒนาการมาจากกรามที่แข็งแรงที่ใช้กัดของบรรพบุรุษที่เหมือนกับสัตว์เลื้อยคลานตอนนี้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมไปถึงทุกมุมของโลกแล้วมันสามารถอยู่ได้เกือบทุกที่แต่นี่อาจจะเป็นเรื่องราวที่แตกต่างไปอย่างมากกว่าร้อยล้านปีหลังจากบรรพบุรุษของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเกิดขึ้น

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมรุ่นแรกส่วนใหญ่เป็นสัตว์ที่คล้ายหนูซึ่งมักออกหากินตอนกลางคืนชีวิตของพวกมันอยู่ภายใต้เงาของยักษ์ใหญ่พวกนี้

ภัยพิบัติครั้งหนึ่งเมื่อ65ล้านปีก่อนได้เปิดทางให้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอุกกาบาตขนาดยักษ์ได้พุ่งชนเข้ากับโลก

ได้ตายลงไดโนเสาร์สูญพันธุ์ในไม่กี่พันปีและหนึ่งในสัตว์ที่รอดมาได้ก็คือสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมบางทีนั่นอาจเป็นเพราะพวกมันกินสัตว์อีกพวกที่รอดมาได้คือพวกอาร์โทรพอดที่มีเปลือกเมื่อไดโนเสาร์จากไปสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมก็มีโอกาสเพิ่มรูปแบบและ

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมระเบิดออกเป็นหลากหลายสายพันธุ์ดังที่เห็นอยู่ในทุกวันนี้จนในที่สุดตกลงมาเป็นรังถ้าอุกกาบาตไม่ชนโลกเราก็อาจไม่ได้เกิดขึ้นมาเราเดินทางมาไกลตั้งแต่บรรพบุรุษของเราคลานขึ้นมาจากทะเลเราต้องรับมือกับทุกสิ่งทุกอย่างในโลกใหม่ที่แสนจะโหดร้ายแต่เราจะเรียกตัวเองว่าเป็นผู้ครองโลกตัวจริงได้หรือไม่ไม่ได้คละโลกเป็นของพวกอาร์โธพอดมีเปลือกซึ่งครองแผ่นดินนี้มาร้อยล้านปีแล้วก่อนที่เราจะมีกระดูกสันหลังทุกวันนี้พวกมันก็ยังมีมากกว่าสัตว์ทุกชนิดรวมกันซะอีกในเส้นทางชีวิตของพวกมันอาร์โธพอดซึ่งยึดครองพื้นดินได้พัฒนาร่างกายที่ป้องกันได้แม้แต่ระเบิดไม่ต้องสงสัยเลยว่าพวกมันจะอยู่ต่อไปอีกนานแสนนานหลังจากที่เราได้จากไปแล้ว

ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ตอน e-payment สะดวกรวดเร็วปลอดภัยเมื่อเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของทุกช่วงชีวิตการก้าวสู่ระบบดิจิทัลจึงกลายเป็นความจำเป็นที่ทุกองค์กรต้องปรับตัวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นศาลปกครองรองรับความเปลี่ยนแปลงนี้ด้วยการพัฒนาระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์หรือ e-litigation portal ระบบที่ทำให้ทุกคนเข้าถึงกระบวนการยุติธรรมได้สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยหนึ่งในตัวอย่างคดีที่สะท้อนให้เห็นถึงประโยชน์ของระบบดิจิทัลโดยเฉพาะขั้นตอนการชำระค่าธรรมเนียมศาลผ่าน e-payment ที่ให้ความสะดวกและรวดเร็วคือกรณีที่หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่งต้องยื่นฟ้องบริษัทรับเหมาเพื่อเรียกค่าเสียหายจากการซ่อมแซมอาคารที่ทำการของหน่วยงานทั้งที่ยังอยู่ในช่วงรับประกันงานก่อสร้างดังกล่าวแต่บริษัทกลับเพิกเฉยไม่ยอมเข้ามาซ่อมแซมอาคารที่ทำการซึ่งเกิดการชำรุดบกพร่องในช่วงรับประกันงานก่อสร้างเหตุเกิดเมื่อผู้ฟ้องคดีเข้าใช้อาคารดังกล่าวได้ไม่นานก็พบความชำรุดบกพร่องหลายจุดผู้ฟ้องคดีจึงได้แจ้งให้บริษัทซึ่งเป็นผู้ถูกฟ้องในคดีนี้เข้ามาซ่อมแซมอาคารตามภาระผูกพันในช่วงรับประกันงานแต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับไม่เข้าดำเนินการผู้ฟ้องคดีจึงว่าจ้างบริษัทรับเหมารายใหม่เข้าซ่อมแซมแทนโดยค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นความเสียหายที่ผู้ถูกฟ้องคดีต้องรับผิดชอบและชดใช้คืนแต่ผู้ถูกฟ้องคดีกลับเพิกเฉยผู้ฟ้องคดีจึงนำคดีมาฟ้องต่อศาลปกครองเพื่อให้ผู้ถูกฟ้องคดีและธนาคารผู้ค้ำประกันร่วมชดใช้ความเสียหายกว่า1 ล้านบาทผู้ฟ้องคดีได้ยื่นคำฟ้องผ่านระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์คดีนี้เป็นคดีเรียกร้องค่าเสียหายจากสัญญาทางปกครองจึงต้องชำระค่าธรรมเนียมศาลตามทุนทรัพย์ที่เรียกชดใช้โดยระบบจะคำนวณยอดค่าธรรมเนียมที่ผู้ฟ้องคดีจะต้องชำระให้อัตโนมัติเพื่อลดขั้นตอนและความยุ่งยากของผู้ฟ้องคดีที่สำคัญผู้ฟ้องคดีสามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลแบบออนไลน์ได้ทันทีผ่านระบบ e-payment ของศาลปกครองที่ง่ายสะดวกและปลอดภัยโดยระบบนี้เปิดให้เลือกช่องทางการชำระได้ถึง3วิธีคือชำระผ่านบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตชำระโดยหักบัญชีธนาคารและชำระผ่านระบบอินเทอร์เน็ตแบงกิ้งเมื่อคลิกชำระเงินแล้วระบบจะให้ตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนกดยืนยันและใส่รหัส OTP ตามที่ธนาคารผู้ให้บริการส่งให้ภายในไม่กี่วินาทีผู้ฟ้องคดีก็สามารถชำระค่าธรรมเนียมศาลเสร็จสิ้นทั้งสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยไม่ต้องเดินทางไม่ต้องต่อคิวไม่ต้องใช้เงินสดทุกอย่างจบในคลิกเดียวคดีนี้ผู้ฟ้องคดีและผู้ถูกฟ้องคดีต่างใช้ระบบงานคดีปกครองอิเล็กทรอนิกส์ในการยื่นและรับเอกสารทำให้การส่งคำคู่ความและเอกสารประกอบต่างๆเป็นไปอย่างรวดเร็วลดการเดินทางและประหยัดเวลาให้ทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามข้อพิพาทในสาระสำคัญยังคงต้องรอการพิจารณาของศาลปกครองสูงสุดว่าจะวินิจฉัยอย่างไรโดยศาลจะพิจารณาอย่างรอบคอบและเป็นธรรมต่อคู่กรณีทุกฝ่ายศาลปกครองมุ่งมั่นพัฒนาระบบดิจิทัลเพื่อให้ความยุติธรรมเข้าถึงทุกคนง่ายโปร่งใสและเท่าเทียมอยู่ที่ไหนก็ฟ้องได้ง่ายแค่คลิกเดียว

0: ด้วยพระเมตตาที่ทรงห่วงใยความปลอดภัยของประชาชนและกำลังพลตามแนวชายแดนศาสตราจารย์ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วิไลลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทรงจัดตั้งกองทุนหทัยทิพย์ภายใต้มูลนิธิจุฬาภรณ์เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างรั้วชายแดนและสิ่งป้องกันภัยกองทุนหทัยทิพย์ขอขอบคุณผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านและขอเชิญร่วมเป็นพลังสำคัญเสริมสร้างความมั่นคงของชาติอย่างยั่งยืน
1: พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ตอนที่26อกุศลมูล3ตอนที่2
1: เฮ้ยแขนใจนักทำยังไงเราก็ครอบงำใจเด็กๆในโรงเรียนนั่นไม่สำเร็จสักที
2: เพราะมีเจ้าครูใหญ่อาโปกับพวกเจ้าศิลานั่นขัดขวางแท้ๆพวกเด็กๆถึงไม่หลงไปกับความโลภโกรธหลงได้ง่าย
3: ๆก็ในเมื่อรู้อย่างนี้แล้วทำไมเราไม่กำจัดต้นตอของปัญหาไปซะเลยล่ะ
1: กำจัดต้นตอของปัญหาเจ้าหมายความว่ายังไงโมหะ
3: ถ้าไม่มีเจ้าศิลานั่นสักคนก็ไม่มีใครคอยปราบปีศาจในใจพวกเด็กๆได้อีกและทางเดียวที่จะกำจัดเจ้าศิลาได้ก็คือมาแล้วเหรอสมุนค่า

0: ค่อยๆพูดก็ได้ข้าแสบแก้วหูข้าหายไปหาท่านอาจารย์ที่หอทำแท้มามีอะไรหรอ
1: เจ้าไม่อยู่แค่ไม่กี่วันศิลาเปลี่ยนไปเป็นคนละคนเลย
0: ว่าไงนะศิลาเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปยังไงส้มซ่า
1: ศิลากลายเป็นคนเชื่อคนง่ายเจอชมพู่นักเรียนใหม่เป่าหูว่าโดนเพื่อนแกล้งศิลาก็เชื่อทันทีแล้วเข้าไปทำร้ายเพื่อนอีก
0: หาศิลาเนี่ยนะลงมือทำร้ายเพื่อน
1: ก็ใช่นะสิแล้วเมื่อวานนี้ข้าก็ยังเห็นศิลาแอบขโมยเค้กจากโรงอาหารไปตั้งหลายชิ้นทำให้เพื่อนๆหลายคนต้องอดกินเค้กเป็นอาหารว่าง
0: จริงเหรอเนี่ยไม่อยากจะเชื่อ
1: ยังไม่หมดแค่นั้นศิลากับชมพู่ยังชอบจับกลุ่มนินทาคนอื่นข้าได้ยินมาหลายทีแล้วฟังแล้วโมโหแทนเลย
0: ไม่จริงอะศิลากลายเป็นคนแบบนี้ได้ยังไงกันทั้งรังแกเพื่อนโลภอยากได้จนต้องขโมยของพูดนินทาว่าร้ายทำผิดทุกข้อทั้งทางกายวาจาใจเลย
1: ใช่ตั้งแต่ชมพู่เข้ามาศิลาก็นิสัยแย่ลง
0: ไม่ได้การแล้วสมซ่าเจ้าเล่าเรื่องทั้งหมดให้ข้าฟังหน่อย
1: เรื่องก็มีอยู่ว่าพี่ราบจิ๋วเพื่อนใหม่มาเรียนด้วยเอ๊ะจะเป็นใครกันนะรีบเข้าห้องเรียนไปดูกันดีกว่า
2: ช่วงนี้โรงเรียนดูสงบสุขดีจังเลยนะเจ้าว่าไหมกัน
1: สงบสุขขึ้นเยอะเลยล่ะโดยเฉพาะเวลาที่เจ้าปันไม่อยู่แบบนี้
2: จริงด้วยคิดถึงเจ้าปันเหมือนกันแฮะท่านอาจารย์เรียกเจ้าปันกลับหอทำแท้ทำไมก็ไม่รู้
3: ทุกคนฟังทางนี้ครูพานักเรียนใหม่มาแนะนำอ้าวแนะนำตัวสิชมพู
4: ่ข้าชื่อชมพู่ยินดีที่ได้รู้จัก
2: เอ๊ะเด็กคนนี้ทำไมหน้าคุ้นแบบนี้นะเหมือนเคยรู้จักมาก่อน
4: ข้าจะไปนั่งตรงนั้น
2: เอ๊ะ
3: เดี๋ยวก่อนครูยังพูดไม่จบเลย
4: เชื่อฟังข้าเดินออกไปซะเดินออกไป
3: สวงงงงวยไปก็ไป
4: ทำไงดีข้าไม่มีไอ้กระดานเหมือนคนอื่นเราจะเรียนยังไงดีล่ะ
2: เว้ยจะร้องไห้ทำไมเนี่ยหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดหยุดทุกคนมองกันหมดแล้ว
4: ก็ข้าไม่มีไอ้กระดานนี่เจ้าต้องช่วยข้านะเจ้าต้องช่วยข้านะ
2: โอ้ยหยุดโวยวายสักทีเถอะข้าจะทนไม่ไหวแล้วฮะฮะ
4: เป็นอย่างที่ข้าคิดจริงๆศิลาเริ่มแสดงความชั่วร้ายในจิตใจออกมาแล้ว
3: พลังแห่งโทสะนี่ช่างรุนแรงยิ่งนักข้าสัมผัสได้ถ้าโทสะเพิ่มมากขึ้นกว่านี้รับรองว่าเจ้าศิลาจะต้องจิตใจเหี้ยมโหดยิ่งกว่าเจ้าโทนที่รังแกตุ๊กเหมียวแน่ๆ
2: ต้องเอาไอ้กระดานมาต้องเอาไอ้กระดานมาเอาจากไหนดี
5: แบบนี้ต้องดลใจให้ไปขโมยของของเพื่อนเชื่อเถอะต่อไปเจ้าศิลาจะเก่งกว่าอียิปต์โจรพันหน้าซะอีก
2: คราวมีของตั้งเยอะแยะไปยึดมาสักอันคงไม่เดือดร้อนหรอกนะขอแล้วนะ
6: อะไรกันเนี่ยศิลานั่นของของข้านะ
2: เอาเอาไป
4: ขอบคุณนะศิลาข้ามีไอกระดานใช้แล้ว
2: ดีแล้วงั้นข้าฟังเพลงบ้างดีกว่าขี้เกียจเรียน
3: นึกว่าจะเก่งสักแค่ไหนสุดท้ายก็แพ้พวกเราอยู่ดี
6: ศิลาไม่เคยเป็นแบบนี้มาก่อนต้องเกิดอะไรขึ้นแน
4: ่ๆต่อไปนี้เจ้ามากินข้าวเป็นเพื่อนข้าทุกวันเลยนะ
2: ได้สิข้าน่ะอยากเป็นเพื่อนกับเจ้าอยู่แล้ว
4: จริงเหรอดีใจจังรู้ไหมตั้งแต่พ่อกับแม่ข้าถูกพวกปีศาจจับไปข้าก็อยู่ตัวคนเดียวมาตลอดเลย
2: เหมือนข้าเลยพ่อแม่ของข้าก็ถูกพวกปีศาจจับไปเหมือนกันคิดแล้วแค้นใจนะ
4: ข้าเข้าใจความรู้สึกของเจ้านะเราน่ะพวกเดียวกันเลย
2: งั้นเราต้องคิดหาทางแก้แค้นไปด้วยกันนะชมพู
4: ่แน่นอน
6: กันเจ้าคิดว่าศิลาดูแปลกๆไปไหม
1: เอ๊ะแปลกยังไงหรอ
6: ก็ตั้งแต่เด็กใหม่นั้นเข้ามาศิลาก็คลุกอยู่กับเด็กนั่นตลอดเวลาแถมยังดูเอาใจใส่กันเป็นพิเศษ
1: ไม่เห็นแปลกสองคนนั้นอาจจะคุยกันถูกคอก็ได้ทำไมเจ้าอิจฉาชมพู่หรอ
6: ไม่ใช่แบบนั้นสักหน่อยแค่รู้สึกว่าชมพู่มีอะไรแปลกๆนอกจากศิลาแล้วก็ไม่คุยกับใครเลยแถมชอบมองพวกเราด้วยสายตาแปลกๆด้วย
1: เฮ้ยคิดมากนะพราว
4: เจ้าหรอชื่อพราว
6: ใช่ข้าชื่อพราว
4: เจ้าสวยมากเลยเหมาะกับดอกไม้ของข้าที่สุดอ่ะข้าให
6: ้เอ๊ะให้ข้าเหรอน่ารักจังเลยขอบใจนะ
4: ไม่นะ
2: เกิดอะไรขึ้นนะชมพู่เฮ้ย
4: ใจร้ายที่สุด
6: เดี๋ยวก่อนนะข้าไม่ได้ตั้งใจ
4: ข้าอุตส่าห์ให้ของขวัญเจ้าเพราะอยากเป็นเพื่อนด้วยแต่เจ้ากลับทำลายน้ำใจข้า
2: พราวทำไมเจ้าทำนิสัยแย่ๆแบบนี
6: ้ข้าไม่ได้ทำอะไรเลยนะชมพู่ทำมันหล่นแตกเองตั้งหากล่ะ
4: ที่นี่มีแต่คนใจร้ายข้าไม่อยากอยู่ที่นี่แล้ว
2: ข้านึกว่าเจ้าจะนิสัยดีขึ้นแล้วนะพราวที่ไหนได้ยังนิสัยเสียเหมือนเดิมชมพู่รอด้วย
6: ทำไมต้องว่าข้าขนาดนี้ด้วยศิลาปากร้ายใจร้าย
1: นี่ล่ะเรื่องจริงทั้งหมด
7: ถ้าศิลาเป็นอย่างที่เจ้าเล่ามาทั้งหมดนี่ข้าชักเป็นห่วงศิลาแล้วล่ะสิ
3: ศิลาถูกปีศาจโลภะโทสะโมหะครอบงำจิตใจซะแล้วเจ้าปันจะหาทางช่วยศิลาได้อย่างไรติดตามได้ในตอนต่อไป
8: คำทำคำไทย
7: ศิลาเจ้ายืมเงินข้าไปแล้วไม่คืนลืมแล้วหรอ
2: เอ๊ข้าเคยยืมเงินเจ้าตอนไหนเนี่ยจำไม่ได้เลยจริงจริง
7: แหมอยู่ๆสัญญาก็ไม่ทำงานขึ้นมาเชียวนะ
2: สัญญาอะไรข้าไม่ได้สัญญาอะไรไว้นะ
7: ข้าพูดถึงสัญญาที่แปลว่าความจำได้หมายรู้จำรูปจำเสียงจำกลิ่นจำรสจำสัมผัสจำเรื่องราวต่างๆได้ต่างหากแล้ว
2: อ๋อ

0: ก็นึกว่าหมายถึงสัญญาว่าจะคืนเงินซะอีก
1: แล้วจะคืนไม่คืนอย่ามาทำเป็นลืม
0: คืนจ้าคืนจ้า
2: แล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทย
1: ในตอนต่อไปศิลากลายเป็นพวกเดียวกับชมพู่ไปซะแล้วเฮ้ยน้ำมันปีศาจโลภะโทสะโมหะไม่ใช่หรอทำไมถึงมาอยู่กับศิลาได้เนี่ยเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องติดตามตอนต่อไปนะครับ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ตอนที่27อกุศลมูล3ตอนที่3
1: ถ้าศิลาเป็นอย่างที่เจ้าเล่ามาทั้งหมดนี่ข้าชักเป็นห่วงศิลาแล้วล่ะสิ
2: ห่วงทำไมคนนิสัยไม่ดีแบบนั้นเจ้ายังอยากจะคบอยู่อีกหรอแต่ศิลาไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยนะหรือว่าจะถูกปีศาจสิงใจ
1: ข้าชักสังหรณ์ใจไม่ดีแล้วสิน
2: ี
1: ่
3: เจ้าพันกลับไปเจอศิลาครั้งนี้จงระวังให้ดีๆปีศาจอกุศลมูล3กำลังจ้องเล่นงานศิลาอยู
2: ่เจ้าเห็นอะไรน่ะเจ้าพัน
1: ปีศาจอกุศลมูล3โลภะโทสะโมหะที่ท่านอาจารย์บอกไว
4: ้นี่ไงเจ้าพันที่ข้าเคยเล่าให้ฟังวันๆกินแต่ซาลาเปาเลยตัวใหญ่เป็นซาลาเปาล้นเข่งแบบนี้ไงล่ะ
2: นี้ในสมองคงไม่มีอะไรนอกจากก้อนซาลาเปาสินะศิลาทำไมว่าเจ้าปันแบบนี้นี่เพื่อนของเจ้านะใช่ๆมาว่าเจ้าปันของข้าทำไม
4: ข้าอยากพูดอะไรก็พูดเรื่องของข้าใครฟังไม่ได้ก็อย่าฟังสิ
2: ว่าไงนะใครสอนให้เจ้าพูดจาแบบนี้ชมพู่ใช่ไหมที่ปั่นหัวเจ้า
5: ข้าไม่ได้ทำอะไรนะเจ้าใส่ร้ายข้าศิลาช่วยข้าด้วย
4: จะมากไปแล้วนะกันใส่ร้ายชมพู่แบบนี้ข้ายอมไม่ได้
2: ใส่ร้ายเหรอได้งั้นข้าจะให้เจ้าดูนี่เอาล่ะจะหมอนทองฉายภาพเลย
5: มันยังกระรอกขโมยตุ๊กตาของข้าไป
4: เจ้ากระรอกขี้ขโมยคืนตุ๊กตาให้ชมพู่ไปเดี๋ยวนี้นะจะคืนดีๆหรือต้องให้ใช้กำลัง
6: ข้าไม่ได้ขโมยนี่ตุ๊กตาของข้าข้าเย็บเอง
4: ไม่เชื่อเอามันนี
5: ่ตุ๊กตาน่าเกลียดน่าเกลียดเนี่ยใครจะอยากได้กันล่ะแต่ก็หลอกให้ศิลาโมโหทะเลาะกับกระรอกได้สำเร็จแฮะ
7: ของว่างพร้อมแล้วไปเรียกเด็กๆมากินดีกว่า
4: ฮึบฮึบฮึบขอละนะเรื่องแค่นี้สบายมากข้าเองก็อยากทำแบบนี้มานานแล้วตื่นเต้นดี
5: หยีไม่เห็นน่ากินเลยข้าแค่อยากทดสอบว่าศิลาจะกล้าเป็นขโมยจริงๆหรือเปล่าเท่านั้นแหละ
3: น้อยหนงวิ่งให้ไวกว่านี้หน่อยสิ
4: แข่งอีกต้องขายาวๆแบบข้านี
5: ่จริงด้วยศิลาเก่งที่สุดเจ้าศิลาก็ชอบนินทาคนอื่นเหมือนกันเนาะแหมตัวเองเก่งแย่ล่ะถูกข้าหลอกใช้ยังไม่รู้ตัวอีก
4: นี่มันอะไรกัน
2: นี่คือท่าแท้ของชมพู่ยังไงล่ะข้าแอบตามดูพวกเจ้ามานานแล้ว
5: ไม่จริงนะพวกเจ้าใส่ร้ายข้าศิลาจะต้องเชื่อข้านะข้าไม่เหลือใครแล้วข้าคิดถึงท่านพ่อคิดถึงท่านแม่ข้ามีแต่เจ้าที่เป็นเพื่อนข้านะศิลา
4: ชมพู่เจ้าหลอกใช้ข้ามาตลอดเลยเหรอข้าอุตส่าห์ไว้ใจเจ้าแท้
5: ๆหลอกใช้อะไรกันเจ้านั่นแหละที่ยอมรับเอาปีศาจเข้ามาในใจเจ้าเอง
4: ไม่จริงข้านะรอรับเอาปีศาจเข้ามาในใจข้าปราบปีศาจให้คนอื่นมาตั้งมากมายแต่ตัวข้าเองกับปราบปีศาจในใจไม่ได้ไม่จริง
2: ศิลาสติก่อนไม่มีใครไม่เคยทำผิดพลาดนะ
4: ไม่ข้ามันไม่เอาไหนข้าจะต้องล้างแค้นล้างแค้นพวกปีศาจ
1: แย่แล้วพลังของปีศาจมีมากกว่าเดิมอีก
3: ในที่สุดความโกรธก็ยึดครองใจของเจ้าศิลาได้สำเร็จ
8: แผนของโมหะนี่เยี่ยมยอดจริงๆ
5: ของมันแน่อยู่แล้วทีนี้พลังสมาธิของมันก็จะอ่อนลงแล้วเราก็ยึดครองจิตใจเด็กๆในโรงเรียนนี้ให้หมด
1: หยุดเดี๋ยวนี้นะอย่าหวังว่าจะยึดครองใจศิลาได้ตลอดไปนะเจ้าปีศาจท่านอาจารย์ขอรับช่วยศิลาด้วย
5: Thank you.
3: ถึงกับต้องมาเองเลยเหรอเจ้าอโลภะอโทสะอโมหะที่ไหนมีแสงสว่างแห่งปัญญาที่นั่นย่อมไม่มีเงาแห่งความชั่วร้ายก็ลองดูสิว่าใครจะอยู่ใครจะไปเฮียมาลองกันดูสักตั้งนี่พลังเพลิงโทสะใจร้อนไปทำไมใจเย็นๆดีกว่า
8: อยากได้ต้องได้ยิ่งโลภยิ่งรวยมันนี่มันนี่ดูมันนี
9: ่ไปออกไป
8: เข้ามานี่มาหาข้านี่กำไรดียิ่งกว่าบิตคอย
9: อยากได้ก็เอาไป
8: มา
9: ไม่หวงหรอกยิ่งแบ่งปันยิ่งเป็นสุข
1: พลังแห่งความลุ่มหลงเอาไป
10: แสงสว่างแห่งปัญญาเท่านั้นที่จะขับไล่ความหลงผิดได
4: ้ข้าปวดหัวไปหมดแล้วสับสนเหลือเกิน
1: ศิลาตั้งสติก่อนนะถึงพวกปีศาจอกุศลมูล3จะเข้าครอบงำใจเจ้าได้แต่มันก็จากไปได้ถ้าเจ้าตัดมันออกจากใจ
2: ใช่ศิลาความจริงเจ้ามีจิตใจที่ดีมีเมตตาชอบช่วยเหลือเพื่อนๆนี่แหละสิ่งที่จะขับไล่เจ้าปีศาจออกไป
4: ถึงข้าจะทำไม่ดีกับพวกเจ้าเจ้าก็ยังคิดว่าข้าจิตใจดีอีกหรอ
1: พวกเราไม่เคยโกรธเจ้าเลยนะศิลาเพราะเรารู้ดีว่าจิตใจแท้จริงของเจ้าเป็นยังไงเชื่อมั่นในความดีแล้วลุกขึ้นมาสู้กับพวกปีศาจสิศิลา
4: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
0: ศิลาจะเอาชนะปีศาจอกุศลมูล3ที่ครอบงำใจตนเองอยู่ได้หรือไม่แล้วการต่อสู้ระหว่างเหล่ามารกับท่านอาจารย์ทั้ง3จะเป็นอย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป
11: คำธรรมคำไทย
4: อะไรเอ่ยตรงข้ามกับกุศลมูลต้นเหตุของความดี
1: ง่ายมากก็อกุศลมูลยังไงล่ะ
4: ทำไมตอบไวแบบนี้เนี่ยไหนอธิบายความหมายของอกุศลมูลให้ข้าฟังหน่อยสิเจ้า

ปันอกุศลมูลแปลว่าต้นเหตุของความชั่วได้แก่โลภะความโลภอยากได้โทสะความโกรธแค้นขัดเคืองโมหะความหลงคือไม่มีปัญญารู้ตามความเป็นจริงเพราะมีอกุศลมูลทั้ง3นี่แหละเลยทำให้เราทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีถ้ารู้ต้นเหตุที่ทำให้เราทำไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีแล้วก็ต้องรีบโยนออกไปให้ไกลๆอย่าเก็บเอาไว้เด็ดขาดถูกต้องแล้วเก็บแต่ความดีเอาไว้ดีกว่าแล้วพบกันใหม่ตอนหน้ากับคำทำคำไทยในตอนต่อไปศิลาต้องต่อสู้กับปีศาจโลภะโทสะโมหะที่ครอบงำอยู่ในจิตใจของตัวเองศิลาจะใช้ปัญญาเอาชนะปีศาจได้หรือไม่ถ้าอยากรู้อย่าลืมติดตามชมตอนต่อไปนะครับ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศเพื่อให้รู้เตรียมตัวต่อสู้และร่วมกันแก้ไขแล้วมันจะเฉพาะมนุษย์ทุกอย่างในโลกใบนี้ที่ตมากล่าวได้กล่าวตอนที่แล้วว่าเศรษฐีนิยุปาชาวนาถูกขับไล่คนจนกล่นกรุงไกลเกลื่อนไปในปฐพีคนจนเดินตามเกลื่อนในกรุงข้าววสุทัศน์เนี่ยโอ้ยนะมันจะทำยังไงคนรวยก็รวยร้นคนจนจนปนปี้คนรวยในประเทศไทยมีกี่คนรวยสามระดับคือระดับชาวบ้านระดับภูมิภาคระดับประเทศระดับประเทศมีกี่คนที่จะเสียภาษีแต่คนรวยที่ไม่ได้เสียภาษีเลยมีท่านคือคนรวยที่กินภาษีประชาชนจากโครงการต่างๆจากสัมปทานต่างๆถึงได้บอกว่าท่านเอาปณิธานมาทำงานหรือมุ่งสัมปทานในการรับประทานเพราะฉะนั้นคนรวยคนรวยและคนจนจนปนปี้มันถูกเบียดถูกบังถูกบิดถูกเบี้ยวจนปนปี้โจราและโจรีจะชดจี้กันเกินไปโจราและโจรีไอ้จ่อด้วยอะไรช่อช่อเห็นไหมจึงมีทุนเทาจึงมีอะไรนะสแกรมเมอร์จึงมีอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างนั้นนั่นโจราและโจรีนะไกลๆประเทศเราประเทศอื่นเกินไปหมดหลอกข้ามประเทศแล้วก็ป้นจี้นะเราจะจะช่อจี้กันกลนกันเกลื่อนไปน้ำท่าจะเหือดแห้งน้ำท่าจะแห้งเหือดน้ำเลือดจะหลั่งไหลน้ำแห้งในตะวันออกกลางไม่มีน้ำแต่น้ำเลือดหลั่งทะลักใช่ไหมท่านจำนวนที่ตายเนี่ยไม่ใช่เรื่องจริงแล้วท่านเรื่องจริงมากกว่านั้นเยอะในสงครามคนกระทำการสงครามไม่ผิดกฎหมายเมื่อมีคนตายเกิดขึ้นมันไม่ยุติธรรมสำหรับชีวิตของมนุษย์คนที่ตายไปแล้วคนที่เจ็บป่วยอยู่

คุณผู้ชมคะ NBT ชวนคุณผู้ชมมาติดตามหลากหลายเรื่องราวรอบเมืองไทยที่ไม่ไกลจากตัวคุณบอกเล่าข่าวสารความเคลื่อนไหวติดตามได้ในรายการทั่วทิศถิ่นไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:00 นถึง 14:00 นทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891 KHz NBT ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ

ขอความเจริญในพระสัทธรรมจงบังเกิดมีแด่ท่านผู้ชมทุกท่านได้กล่าวถึงพยากรณ์ปริศนาโลกาภินาศไว้แล้วหลายตอนท่านทั้งหลายต้องติดตามย้อนและกรุณาใช้นิ้วมือนิ้วชี้ของท่านเนี่ยกดไลค์กดแชร์ไปค้นหามาในลีลาชีวิตเนี่ยท่านสั้นๆน่ะเขาเบื่อพระอัธนาฟังไปมันก็ไม่เบื่อเองแหละพระที่น่าเบื่อมันก็มีนะฮะแต่มันแสลงสยองใจท่านก็ไม่ทำท่านก็ไม่ทำละเห็นแล้วก็กดผ่านไม่ถูกกระใจเราได้กล่าวไปแล้วว่าน้ำท่าจะแห้งเหือดน้ำเลือดจะหลั่งไหลปฐพีจะเป็นไฟชลาไหลจะไร้ป่าปฐพีจะเป็นไฟธรรมชาติคือไม่เต็มไปหมดเพราะฝนฟ้าไม่ตกต้องตามฤดูกาลเป็นไฟคืออะไรไฟอาวุธสงครามที่เกิดขึ้นแผลบึ้มแผลบึ้มทำมาหากินประกอบธุรกิจในแต่ละประเทศยืมเงินเข้ามาเอามาซื้ออาวุธไปฆ่ากันอย่างนั้นแหละแล้วประชากรก็ตายไปไม่ได้รักษาทรัพยากรไม่ได้รักษาธรรมชาติตึกสร้างใหม่โครมหมดแล้วคนที่ได้อดอยากนี่หรืออำนาจชลาไหลจะไล่ปลาในแม่น้ำลำคลองไม่มีปลาต้องบอกเลยนายกอบต.นายกเทศมนตรีนะฮะอ่อนแอมากทำให้ลำคลองตันเนี่ยไม่รู้บริหารยังไงนะฮะคลองที่มันมีถนนน่ะถนนที่มีคลองอ่ะถ้ามันตันนะฮะแสดงว่าบริหารใช้ไม่ได้เลยถ้าคลองไม่ตันน้ำมันก็ไหลไม่มีน้ำท่วมหรอกท่านทำไมไม่รักษาลำคลองนี่รวมถึงอำเภอเสนาตำบลชัยนาอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาอาตมาด้วยนะเหี้ยเดินสบายนะเด็กเอาไม้พาดลำเดียวนะลำต่อลำนะเดินสบายบนสวะแล้วก็ปัดสวะพ้นนาบาทดังนั้นก็คือปฐพีจะเป็นฝ่ายชลาไหลจะไร้ปลา

0: วัสดีครับบุคคลผู้เจริญแล้วจำเป็นต้องมีวินัยเป็นพื้นฐานในการดำรงชีวิตก่อนเพื่อคอยกำกับพฤติกรรมของตนเองทุกขณะพระคติธรรมอันทรงคุณค่าจากสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกที่เราทุกคนสามารถน้อมนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันได้นะครับสำหรับช่วงนี้เชิญรับชมธรรมะดีๆในรายการพุทธธรรมนำปัญญาครับ
1: รายการต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

0: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมครับพบกับรายการพุทธธรรมนำปัญญารายการที่นำเสนอหลักธรรมคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่ถูกต้องและดีงามเพื่อก่อให้เกิดปัญญาแล้วก็เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตของเราด้วยนะคะท่านผู้ชมครับวันนี้นะคะหลายๆคนคงเคยได้ยินคำว่าปล่อยวางนะคะไม่ว่าจะเป็นจากหนังสือธรรมะจากการที่พระท่านแสดงธรรมนะคะหรือว่าคนรอบข้างอาจจะพูดบอกเรานะคะซึ่งคำว่าปล่อยวางเนี่ยนะฮะท่านผู้ชมคะเราเองได้ยินนะคะในลักษณะที่ทำให้เรานึกถึงว่าเอ๊ะความคับแค้นใจความเจ็บใจความเสียใจนะคะหรือแม้แต่ความทรงจำที่ไม่ดีเหล่านั้นเนี่ยมันปล่อยวางกันได้จริงๆเหรอนะฮะแต่พอคิดแล้วกับทำให้มีความรู้สึกว่าโอ้โหมันเกาะแน่นนะฮะมันยากที่จะปล่อยวางได้จริงๆทำไมจึงเป็นเช่นนั้นนะคะและยิ่งไปกว่านั้นนะบางคนบอกตัดใจละความคิดตรงนั้นดีกว่าสิ่งเหล่านั้นเรียกว่าการปล่อยวางหรือไม่นะฮะวันนี้ล่ะค่ะท่านผู้ชมทุกท่านเราได้รับเมตตาอย่างยิ่งค่ะจากพระเดชพระคุณนะคะท่านพระพรหมบัณฑิตนะเจ้าวาดวัดประยูรงสาวาดวรวิหารค่ะซึ่งท่านเจ้าคุณอาจารย์นะเมตตามาชี้แนะให้พวกเราเข้าใจคำว่าปล่อยวางอย่างลึกซึ้งนะคะเพื่อที่เราจะได้ใช้ชีวิตได้อย่างสงบจริงๆนะคะกราบนมัสการเจ้าค่ะค่ะกราบเรียนถามนะท่านเจ้าคุณอาจารย์นะคะว่าเอ๊ะคำว่าปล่อยวางก็จริงๆนะเราก็ได้ยินบ่อยในฐานะชาวพุทธแต่ว่าแท้จริงแล้วปล่อยวางในความหมายเป็นเช่นไรเจ้าค่ะหรือว่าเป็นคำพูดให้กำลังใจกันไว้ก่อนเจ้าค่ะ
1: ปล่อยวางนี่มันในภาษาไทยมันมีสองคำนะปล่อยกับวาง
0: เจ้าค่ะ
1: ในภาษาบาลีเขาที่เรียกว่าความยึดมั่นถือมั่นเนี่ยก็คืออุปาทานยึดจะมีความหมายอาจจะได้ทั้งสองด้านก็คือทั้งปล่อยทั้งวางแต่คำว่าปล่อยเนี่ยหมายความว่าเราไม่ยอมเรายอมให้มันไปคือสิ่งต่างๆมันมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปใช่ไหมมันจะต้องจากไปมันจะต้องอะไรเราก็ไปดึงเอาไว้ไม่ยอมให้มันไปให้มันจากอันนี้เขาเรียกว่าเราไม่ปล่อยวางนี่คือเราแบกเราแบกเราเอาเก็บไว้ในใจครุ่นคิดทั้งที่มันจากไปแล้วเนา
0: ะ
1: มันเรื่องมันก็ผ่านไปแล้วอดีตมันก็ไปแล้วแต่เรายังวางไม่ลงนะก็คือหนึ่งไอ้ปล่อยนี่ก็คือไหนมันต้องถูกเสียต้องจากต้องพรากเราก็ต้องยอมให้เขาจากไปแต่ไปแล้วเรายังวางไม่ลงเรายังไป
0: คิด
1: แบกเอาไว้ในใจแล้วมันก็เลยกลายเป็นความทุกข์สองชั้นชั้นหนึ่งก็คือความสูญเสียจริงๆเรารับไม่ได้เราไม่ปล่อยเราไม่ยอมเผชิญหน้ากับความจริงอันที่สองขนาดยอมแล้วไปแล้วแต่ทำใจไม่ได้เราก็ไม่วางก็คือคิดหนักนั่นแหละแล้วมันก็ทำให้เกิดความทุกข
0: ์แล้วสาเหตุที่ทำให้คิดหนักทำให้ยังยึดอยู่อะค่ะเพราะอะไรเจ้าคะ
1: มันก็มาจากท่านเรียกว่าเราติดในความสุขที่ได้จากสิ่งนั้นอย่างเช่นในเรื่องของโลกธรรมมีลาภมียศมีสุขมีสรรเสริญเนี่ยเวลาเราได้มาเรามีความสุขเขาเรียกว่าตัณหาเมื่อเราได้แล้วมีความสุขมีความพอใจเราก็อยากจะให้มันอยู่อย่างยั่งยืนรักกันก็อยากใจชั่วฟ้าดินสลายอะไรทำนองนี้นะอ
0: ัน
1: นี้ก็เพราะว่าความรักตอนนั้นมันมีความสุขมันมีรสอร่อยของมันแต่วันหนึ่งเมื่อมันจืดจางเมื่อสิ่งต่างๆมันต้องเปลี่ยนไปเนี่ยเราทำใจรับความจริงนี้ไม่ได
0: ้
1: กับความไม่เที่ยงความเปลี่ยนแปลงเราก็ไม่ปล่อยและเมื่อไม่ปล่อยเหมือนกับนางกีสาโคตมีที่ลูกตายเนี่ยก็ยังอุ้มไปอย่างนั้นแล้วก็บอกตัวเองว่าลูกหลับนะลูกหลับอันนี้ใครไปหาหมอที่ไหนหมอก็บอกว่าตายแล้วเขาก็ไม่ยอมรับว่าลูกตายในสุดหมอก็บอกว่าไปหาพุทธเจ้าก็แล้วกันพุทธเจ้าให้นางก็บอกว่าเนี่ยไปหากี่หมอเพื่อให้เสกให้ลูกให้ยาให้ลูกฟื้นหมอปฏิเสธทุกคนให้ลูกตื่นจากหลับเนี่ยพุทธเจ้าทำได้ไหมพุทธเจ้าบอกทำได้ก็คือจะเสกลูกให้ตื่นให้ฟื้นขึ้นมาเนี่ยจะทำได้
0: แต่บอกว่าทำได้
1: บอกว่าก็ทำได้
0: เจ้าค่ะ
1: แต่ต้องมียาวิเศษมีอยู่ขนาดหนึ่งก็คือต้องปรุงด้วยเครื่องปรุงที่มีเมล็ดผักกาดเมล็ดผักกาดเนี่ยต้องไปซื้อไม่ได้ต้องไปขอมาจากบ้านที่ไม่เคยมีคนตายมาก่อน
0: ไปขอเลยนะ
1: ไปขอ
0: บ้านที่ไม่มีคนตาย
1: เขาก็ดีใจนึกว่ามีความหวังไง ก็เลยไปถามว่ามีเมล็ดผักกาดไหมนางกีสาโคตมีไปถามแต่ละบ้านก็บอกว่ามีแล้วบ้านนี้มีญาติตายมีใครตายบ้างไหมพูดอะไรตายกันทั้งเจอบ้านไหนก็ตายหมดเลยอันนี้มันเป็นอุบายที่นางกีสาโคตมีก็เลยรู้และความจริงว่าชีวิตมันต้องมีพัดพรากไม่ใช่บ้านอื่นตายเท่านั้นลูกเราก็ตายก็กลับมามือเปล่าแต่ในใจของเธอเนี่ยมันปล่อยแล้วยอมให้ลูกไปแล้วนะวางแล้วไอ้ความยึดติดอะไรต่างเนี่ยเนี่ยแต่ตรงนี้แหละมันเป็นอุบายที่พระเจ้าใช้สอนเพื่อให้รู้จักปล่อยวางแล้วปล่อยวางแล้วมันก็หายทุกข์หายเศร้ากับเรื่องของความพัดพรากนั่นเอง
0: ในเรื่องของการปล่อยวางนะฮะกับคำว่าตัดใจเหมือนกันไหมเจ้าคะ
1: ตัดใจก็คือปล่อยให้ไปตัดหมายก็ว่าปกติเนี่ยเราไปผูกใจเราไปผูกกับเรื่องนั้นไม่ยอมให้มันไปทีนี้พอมันทุกข์มากๆเข้าเนี่ยมันก็ดิ้นใช่ไหมทำใจไม่ได้ถ้าไงเราปล่อยให้มันหลุดไปถ้าเราก็พ้นจากความทุกข์เขาเรียกว่าตัดใจเรื่องนี้คนนี้อยู่กับเราแล้วมีความทุกข์เหลือเกินถ้าเขาจะไปก็ปล่อยเขาไปม
0: ัน
1: ก็เป็นการตัดใจทำใจนั่นเอง
0: ทำใจนั่นเองกับคำว่าวางเฉยล่ะคะ
1: วางเฉยเป็นอุเบกขา
0: เป็น
1: อุเบกขาเนี่ยมันคนละอย่างอุเบกขาไม่ใช่การตัดอุปาทานไม่ใช่การลดละอุเบกขานี่หมายถึงไม่ใส่ใจมันยังอยู่กับเรานั่นแหละยังเป็นปัญหาปวดอยู่นั่นแหละยังรักษาไม่หายเราก็ไปคิดเรื่องอื่นแล้วเราไม่ได้รักษาให้มันหายการรักษาให้หายคือตัดใจคือปล่อยมันทิ้งไปเหมือนกับต้องผ่าตัดอย่างนี
0: ้
1: แต่ถ้าเราอยู่กับความเขาเรียกว่าความเจ็บปวดยังอยู่กับร่างกายทางความเจ็บปวดและเราก็ไม่ไปสนใจมันแล้วไปทำเรื่องอื่นไปเล่นกีฬาไปเล่นไปอะไรให้มันเพลินๆไปเขาเรียกว่าอุเบกขาคือไม่ใส่ใจวางเฉยในการวางเฉยเนี่ยปัญหามันก็ไม่ได้หมดมันเป็นแต่นี้ปัญหามันจะอยู่ตรงนี้อุเบกขามันจะมีสองอย่าง
0: เจ้าค่ะ
1: หนึ่งวางเฉยอย่างรู้เท่าทัน
0: เป็นยังไงเจ้าค่ะ
1: ก็คือเรามีปัญญาเหมือนคำว่าสมมุติว่าถึงเวลาที่จะปล่อยมันไปตามทางแล้วมันก็เหมือนกับเป็นจุดเริ่มต้นว่าเราเลี้ยงลูกด้วยความรักแล้ววันหนึ่งเนี่ยตอนที่ลูกเราประสบความสำเร็จเราก็ดีใจกับเขามุทิตาแต่ถ้าเขาเป็นนกบินไปจากรังล่ะมีครอบครัวของเขาเนี่ยเราจะเข้าไปวุ่นวายไหมเราก็ต้องปล่อยให้เขาไปแต่งงานมีครอบครัวเรียกว่าตัดใจก็ได้นะแต่ไอ้ความยึดมั่นมันก็ยังมีอยู่ยังผูกพันอยู
0: ่
1: แต่ใจเราต้องบอกว่าต้องวางเฉยแล้วนะให้เขาเติบโตของเขาเองแต่เรารักไหมเราผูกพันไหมเราอยู่เราไม่ได้จัดตัดใจทิ้งจากเขาแต่ว่าเราไม่เข้าไปแทรกแซงรักอย่างมีปัญญาอย่างรู้เท่าทันด
0: ู
1: เขาไปเรื่อยๆอีกแบบหนึ่งเขาเรียกวางเฉยแบบอัญญานุเบกขาก็คือเฉยเพราะความโง่เพราะความไม่รู
0: ้เป็นยังไงเจ้าคะ
1: สมมติเราเลี้ยงลูกของเราเรารักลูกเนี่ยนะแล้วปล่อยให้มันเหมือนกับเราปล่อยให้มันเดินให้มันคลานไปเรื่อยๆเหมือนกับดูเหมือนจะเป็นอุเบกขาไม่ได้ใส่ใจไม่ไปอุ้มมันตลอดแล้วลูกตกใต้ถุนไปเนี่ยเรารู้ไหมเราไม่รู้แต่เราก็เฉยใช่ไหมเพราะว่าเฉยเพราะเราไม่รู้ว่าเด็กมันมีปัญหาเหมือนกับเด็กอยู่ในบ้านติดยาเสพติดอย่างเนี้ย
0: ค่ะ
1: เราก็วางเฉยไม่รู้เรื่องรู้ราวมันเหมือนกับอุเบกขาใจจริงมันเป็นเพราะเราไม่รู
0: ้ไม่มีปัญญาไม่ระวัง
1: ไม่ระวัง
0: กัน
1: ไม่ระวังปล่อยให้มันเกิดขึ้นอย่างน
0: ี้อ๋อค่ะฉะนั้นต้องแยกให้ออก
1: แยกให้
0: ว่าอันไหนคือวางเฉยที่ถูกต้องนะถ้าเกิดปุ๊บนำสามคำมาวางนะเจ้าคะปล่อยวางตัดใจวางเฉยมันต้องมีการดึงมาใช้เมื่อไหร่ยังไงหรือว่ามีขั้นตอนของการใช้ยังไงหากเกิดเหตุการณ์ต่างๆขึ้นนะอยากให้พระอาจารย์ได้ชี้แนะเจ้าค่ะ
1: คือในชีวิตของเราเนี่ยมันจะมีอยู่ๆเราจะไปตัดใจจะไปวางไอ้เขาเรียกปล่อยวางทันทีเนี่ยบางทีมันยากเพราะเราไปยึดติดไว
0: ้
1: เพราะฉะนั้นในขั้นตอนของการดำรงชีวิตเนี่ยมันต้องเริ่มตั้งแต่เราได้มาเราสมมติเราไปทำงานได้ยศได้ตำแหน่งได้คนรักได้อะไรขึ้นมาเนี่ยเราก็จะต้องบอกตัวเองว่าอย่าไปทุ่มยึดติดกับมันมากไปอันนี้ก็เรียกทำใจแล้วถูกไหมล่ะ
0: อันนี้ตั้งแต่เริ่มได้มา
1: ตั้งแต่เริ่มแรกเราต้องทำใจแล้วเขาเรียกว่าเผื่อใจสำหรับความผิดหวังไว้บ้าง
0: ค่ะ
1: ตอนนั้นมันอาจดูดีนะยังไม่มีท่าที่จะเปลี่ยนแปลงยังไม่มีท่าที่จะเจ็บป่วย เราก็ต้องทำใจเพื่อความเปลี่ยนแปลงไว้เพราะฉะนั้นท่านจึงบอกว่าเวลาได้มาเนี่ยก็อย่าไปหลงละเริงดีใจมากเกินไปมีภาษิตว่าอาหาโสอัตลาเพสุเวลาได้มาอย่าไปหลงละเริงดีใจกับมันก
2: ็
1: คือดีใจได้แต่ว่าอย่าไปทุ่มมากนักน
2: ะ
1: อันนี้ก็คือทำใจใช่ไหม
2: เจ้าค่ะ
1: เสร็จแล้วอัตพยาปติอัปจโถเมื่อเสียไปก็อย่าไปเสียใจมาก
2: ม
1: ันหนึ่งเพราะสิ่งที่ได้มาวันหนึ่งมันก็เป็นธรรมชาติที่จะต้องจากไปต้องพังทลายไปเนี่ยถ้าเราทำใจไว้ก่อนเราก็จะมาถึงขั้นที่ว่าไม่เสียใจก็คือตัดใจได้ปล่อยมันไปได้ในขณะเมื่อความจริงมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราก็จะไม่มาคิดไม่มาทุกข์กับเรื่องนั้นทีนี้ความทุกข์เนี่ยมันจึงเหมือนกับทำใจมันจะต้องเป็นเรื่องที่เรียนรู้เหมือนกับในพุทธศาสนาเขาสอนเรื่องความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความเป็นอนัตตาเนี่ยเราต้องเผื่อไว
2: ้
1: ในเวลาที่เราได้มาแม้กระทั่งเราแสวงหาเราก็ต้องเผื่อใจว่าอาจจะไม่ได้ก็ได้นะในการมันก็ต้องทำใจเตรียมตัวไว้ก่อนเขาเรียกว่าเตรียมใจให้พร้อมก็คือทำใจอันที่สองพอมันต้องสูญเสียเพราะว่าต้องพ่ายแพ้พอมันต้องถูกกระทำถูกอะไรต่างๆอันนี้ที่เราจะต้องปล่อยวางความคิดที่มันรบกวนจิตใจอย่าให้มาหลอกมาหลอนนะเขาเรียกทรอมาทรอมาคือความทุกข์ระทมหลังจากที่เราต้องสูญเสียสิ่งใดไม่ว่าเสียตำแหน่งเสียหน้าที่เสียคนรักตายจากไปอะไรต่างเนี่ยคนบางคนเป็นโรคจิตโรคประสาทนอนไม่หลับเพราะว่าภาพเหล่านั้นมันมาหลอกมาหลอนในเช่นอุบัติเหตุอย่างเงี้ยบางคนกลัวมากถึงขนาดที่ไม่สามารถที่จะไปเดินทางซ้ำกับอุบัติเหตุอย่างนั้นเนี่ยเราไม่ได้เรื่องมันผ่านไปแล้วแต่ว่าใจเรามันไปยึดอยู่ใช่ไห
2: ม
1: เราไม่ได้เตรียมใจว่ามันจะต้องเจอบางคนทำใจไม่ทันพอทำใจไม่ทันมันก็ปล่อยวางไม่ได้เหมือนกับที่เราจะบอกข่าวร้ายกับใครเนี่ยตั้งสติให้ดีนะตั้งสตินี่คือทำใจอย่าให้ช็อกนะ
2: ค
1: ่
2: ะ
1: เหมือนกับที่เรามักจะเตือนคนเสมอถ้าอยู่ๆไปบอกข่าวร้ายทันทีเนี่ยเขาช็อกเลยนะเขาไม่ทันทำใจคือไม่ทันตั้งสติ
2: ค่ะ
1: ทีนี้พอรู้แล้วอ้าวช็อกแล้วทำไงจะปล่อยสิ่งนั้นไปนะมันก็ยังมาคิดมาหลอกมาหลอนบางทีไม่ใช่เรื่องใหญ่โตนะเรื่องแค่ถูกด่าถูกว่าน
2: ะ
1: ทัวลงอย่าง
2: น
1: ี้นะ
2: ใช่ใช่รับไม่ไหวนะบางคนไม่เคยเจอ
1: มันโดนเขาเรียกบูลลี่นักเรียนอะโดนบูลลี่นะอันเนี้ยแล้วเสร็จแล้วมันมาอยู่เรื่อยๆเดี๋ยวคนนั้นก็ว่าคนนี้ก็เขียนมาเล็กๆน้อยๆนี่แหละแต่มันทำลายชีวิตได้ฆ่าตัวตายอยากได้เลยเพราะอะไรเพราะเราไม่หวังหนึ่งเราไม่ได้ทำใจล่วงหน้าว่าเราต้องเจออันที่สองเราไม่ได้หวังวางคือเราไปยึดไปคิดถึงมันตลอดไปอ่านมันตลอดนะ
2: ค่ะ
1: ใครด่าใครว่าก็ไปอ่านอยู่นั่นแหละทีนี้ถ้าเกิดว่าสมมติว่ามีคนเขาให้เรามาหยิบแก้วน้ำใส่น้ำไว้นิดหนึ่งแล้วให้ยกแก้วด้วยมือข้างเดียวเนี่ยแค่หนึ่งนาทีถามว่าหนักไหมไม่หนัก
2: ไม่หนัก
1: สองนาทีไม่หนักก็ยกได้แต่พอสักครึ่งชั่วโมงไปไง
2: เมื่อย
1: แล้ว
2: เมื่อย
1: มันชักนาน
2: เมื่อย
1: พอเป็นชั่วโมงแล้วโอ้ไม่เอาแล้ว
2: ค่ะต่อให้มันนิดเดียวก็ไม่ไหว
1: นิดเดียวเรื่องนิดเดียว
2: เข้าใจนึกภาพตาม
1: นิดเดียวที่เราโดนว่าโดนอะไรก็ตามเนี่ยแต่ถ้าเราไปรับฟังมาอยู่เรื่อยไปดูก็อยู่เรื่อยเพื่อนบ้านที่ทะเลาะกันเนี่ยใหม่ๆกันนิดๆหน่อยๆละหองละแหงไปแต่มันอยู่เรื่อยก็ขันติเป็นขันแตกอ่ะเพราะเราไปเก็บไอสิ่งนั้นมาทบทวนใช่ไหมมาทำซ้ำมันก็เลยเมื่อเราไม่ปล่อยวางเหมือนกับคนข้างบ้านแล้วเขาด่าเราอย่างเงี้ยด่าในที่ทำงานนะเราก็เก็บเอามาคิดทั้งคืนไอคนด่าหลับสบายไปแล้วเรานอนไม่หลับมันเหมือนกับอะไรเหมือนกับไอคำด่าของเขาเนี่ยมันเหมือนเม็ดตำแยเราไปเก็บเม็ดตำแยที่มันคันๆเนี่ยนะเอามาที่บ้านด้วยเอามาปลูกเอามาทำอะไรจนมันคันไปหมดทำไมเราไม่โยนทิ้งไปอ่ะเม็ดตำแยที่ว่าเนี่ยมันต้องมาปลูกมาเพาะมาฟื้นฝอยหาตะเข็บแต่เพราะเราไม่ปล่อยวางไงทีนี้พอไม่ปล่อยวางมันก็สร้างปัญหาเราไม่ปล่อยให้มันไปจากเราทำใจไม่ได
2: ้
1: คนแอฟริกาเวลาเขาจับลิงนะคนโบราณน่ะคนแอฟริกาท้องถิ่นน่ะเขาจับลิงไม่ต้องใช้อะไรมากหรอกเอามะพร้าวเนี่ยเอากะลามะพร้าวเอาลูกมะพร้าวเนี่ยมาเจาะรูเข้าขวานเอาข้างในออก
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ให้มันมีช่องเท่าพอกับมือลิงใส่เข้าไป
2: ค่ะ
1: แล้วอีกด้านหนึ่งเนี่ยผูกเชือกเอาไว้ด้านหนึ่งของกะลามะพร้าวผูกเชือกแน่นไว้ซ่อนไว
2: ้ค่ะ
1: แล้วก็ไอ้ช่องที่พอมือลิงเข้าไปได้เนี่ยเขาใส่ถั่วสองสามเมล็ดเข้าไปแล้วก็เอาไปวางไว้ลิงป่ามาก็เห็นถั่วมันก็เอามือลิงนะล้วงเข้าไปในกะลามะพร้าวไปหยิบถั่วเพื่อเอามากินถูกไหม
2: ค่ะ
1: ทีนี้พอมันเจอถั่วมันก็กำไงช่วงมันกำนี่แหละคนมันก็โผล่มา
2: โอ้จับได้ไหมฮะ
1: จับได้สิเพราะมันก็เสียดายถั่วมันก
2: ็
1: มือมันต้องแบใช่ไหมมันต้องทิ้งถั่ว
2: มันจะได้จับกิ่งไม้จับอะไรนี
1: ่ทีนี้มันไปจับถั่วมันอยู่ในกะลามะพร้าวมือมันก็เป็นกำปั้นมันใหญ
2: ่
1: มันก็ดึงออกจากกะลามะพร้าวไม่ได้แล้วกะลามะพร้าวมันก็ผูกเชือกติดไว้เขาก็เลยจับลิงได้วิธีให้ลิงเป็นอิสระง่ายดีเดียวปล่อยถั่วมือแบมือเหมือนตอนเข้าอ่ะ
2: มันไม่ยอมปล่อยอ่ะ
1: มันไม่ยอมปล่อยมันงกไงก็เหมือนคนเราที่
2: เรางกเราก็เลยเจ็บเลย
1: แล้วใครทุกข์อ่ะลิงแท้เลยใช่ไหมล่ะทุกข์อ่ะ
2: เราค่ะ
1: ลิงถูกจับ
2: เราไม่ปล่อย
1: มันง่ายนิดเดียวแต่ว่ามันทำไม่ได้เพราะมันไม่มีสติไงมันไม่มีปัญญาว่าเหตุของความทุกข์บางทีมันมาจากเรานี่แหละมันมีพลิกฝ่ามือง่ายนิดเดียวเองแต่ว่าไอ้ความมีทิฏฐิมันนะอุปาทานมันไม่ได้มีเฉพาะเรื่องเป็นถั่วที่อร่อยอย่างเดียวนะคืออะไรที่เรารักเราชอบเราก็ไม่ยอมปล่อยนะเรายังมีเขาเรียกว่ากามุปาทานเรื่องรสอร่อยของชีวิตเราไม่ยอมปล่อยเรายังมีทิฏฐุปาทานก็คือยึดติดในความคิดเห็นของเราทิฏฐิมานะเนี่ยเถียงก็จะเป็นจะตายเนี่ยถ้ายอมกันสักหน่อยมันก็จบแล้วแหละแต่ว่าโอ้จะความเห็นของฉันมันต้องถูกต้องดีเธอต้องยอมในที่สุดมันก็ครอบครัวหรือที่ทำงานทะเลาะกันเกือบตายทำไมไม่ปล่อยมันล่ะยอมกันบ้างเขาจะแก้งานของเราก็ปล่อยเขาแก้บ้างมันจะได้เรียนจบปริญญาอะไรอย่างเงี้ยบางทีมันไม่ยอมแล้วยังมีศีลพัตุปาทานคือยึดในวิธีการกระบวนการมันเป็นเมธอดโลจีทั้งหลายแม้กระทั่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรต่างๆก็ไปยึดไปติดกันอยู่อย่างเงี้ยว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แล้วใครมาติมาว่าเนี่ยโอ้ยมันเป็นเรื่องกันเลยแหละและสุดท้ายก็คือ เรื่องอัตวาทุปาทานก็คือตัวกูของกูนี่แหละว่าฉันต้องเก่งต้องแน่ต้องดีคุณต้องชมฉันใครมาตำหนิใครมาบูลลี่มาอะไรต่างๆเนี่ยทุกเหลือเกินบางเรื่องบางอย่างเนี่ยปล่อยมันบ้างนะลดความยึดมั่นถือมั่นตัวเรามันมาจากไหนเราก็สร้างตัวเราขึ้นมาทุกสิ่งทุกอย่างเขาเรียกว่าสมบัติผัดกันชมเป็นต้นเนี่ยให้มันรู้เท่าทันธรรมชาติของชีวิตท่านยังบอกว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยวางไงถ้าเราไม่อยากจะทุกมันก็ต้องปล่อยวางมันเป็นธรรมชาติมันมีที่ไหนที่เราทำงานแล้วไม่มีเกษียณเนี่ย
2: ไม่มี
1: มันต้องมีเกษียณ
2: ในวัดก
1: ันในวัดในส่วนเดียวก็ป่วยมันก็ต้องหยุดเลยทำไปจน
2: ใช่ทุกที่มีเกษียณ
1: ไปสังขารไม่ให้แล้วมันก็ต้องปล่อย
2: ใช่ค
1: ่
2: ะ
1: บางทีเราต้องไปมองว่าชีวิตเราเนี่ยมันเป้าหมายมันไม่ได้มีอยู่แค่นี
2: ้
1: และบางทีมันก็ต้องปล่อยให้คนอื่นบ้าง
2: ค่ะ
1: เราไปยึดไปติดไปหวงโหร่ำรวยสมบัติมีตัวเลขภาคภูมิใจแล้วมันได้อะไรขึ้นมาเราทำไมไม่แบ่งให้คนอื่นเขาบอกว่ามหาตมะคันธีเขาบอกว่าสมบัติในโลกนี้ทรัพย์สินในโลกนี้เนี่ยมันมากพอที่จะสนองความต้องการที่จำเป็นความหิวโหยของมนุษย
2: ์
1: แต่มันไม่เพียงพอที่จะสนองตัณหาความโลภความอยากของมนุษย
2: ์ค่ะ
1: เท่าไหร่มันก็ไม่พอ
2: ค่ะ
1: บางทีเราก็ต้องสละความโลภความอะไรนี้ไปบ้าง
2: เจ้าค่ะสาธุนี่พวกเราต้องซ้อมๆนะคะว่าถ้าเกิดเราต้องเสียอะไรไปจะเป็นยังไงเสียตำแหน่งเสียทรัพย์สินหรือแม้แต่เสียบุคคลที่รักซ้อมกันไว้ก่อนนะฮะทั้งตัวเราเองกับคนในครอบครัวลองซ้อมๆคุยกันคราวนี้พระอาจารย์ฮะในเรื่องของการปล่อยวางที่ว่านะแต่ถ้าเกิดสมมติคนที่เขาปล่อยวางอะไรง่ายๆหมายถึงว่าทำใจยอมรับได้ง่ายเนี่ยนะบางทีมันจะเหมือนกับละความพยายามหรือไม่ฮะถ้าเขาแบบยอมก็ได้ทำนองนี้ฮะพระอาจารย
1: ์มันเราจะต้องประเมินดูว่าบางทีไปปล่อยง่ายใช่ไหม อะไรทุกข์เราก็ไม่เอาเงี้ยมันก็หนีปัญหามันคนละเรื่องเหมือนกับเรื่องนี้ไม่เอาละทิ้งหมดไม่มีคนที่เป็นอย่างนั้นอยู
2: ่
1: นะไปมองว่าเป็นความมันจะต้องมองว่าสิ่งต่างๆที่ไปสู่เป้าหมายเนี่ย บางทีในระหว่างทางมันก็มีความยากมีความลำบากหนีความลำบากหนีปัญหาเนี่ยมันคนละเรื่องกัน
2: ประเภทที่บอกเออในที่สุดก็ไม่ได้เป็นปลัดไปช่วยชีวิตหรอก60ปีก็ไม่ได้เป็นกลัดกระทรวงแล้วบางคนยังไม่ถึง60เจออุบัติเหตุอดเป็นปลัดกระทรวงเอ้ยงั้นไม่ต้องหรอกเป็นข้าราชการไปเรื่อยๆอย่างนี้อันนี้จะปล่อยจะ
1: คือถ้ามันเป็นไม่ได้นะ
2: ค่ะ
1: หมายถึงว่าในทางนั้นเป็นไม่ได้เราก็ต้องหาทางอื่นต่อไปอันนี้เป็นเรื่องของความพยายามท่านบอกว่าวายเมเถวะปุริโสยาวะอัฏฐสานิปทาเกิดเป็นคนต้องพยายามร่ำไปจนกว่าจะได้สิ่งที่ปรารถนาแต่ถ้ามันไม่ได้เราก็ต้องปล่อยนั่นนะแต่ถ้ามีถ้าทางนี้ไม่ได้ก็ไปทางอื่นเหมือนกับที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงแปลเรื่องมหาชนกไงมหาชนกต้องการที่จะไปค้าขายสินค้าที่สุวรรณภูมิเรือมันแตกอ่ะในสุดต้องว่ายน้ำว่ายน้ำ7วัน7คืนนะแล้วก็ยังไม่เห็นฝั่งแต่ว่ามุ่งว่าจะไปทางเนี้ยไปกลับไปทางชมพูทวีปเทพธิดาประจำสมุทรมาถามว่าจะไปไหนอ่ะ
2: เจ้าค่ะ
1: บอกมาว่ายน้ำทำไมบอกเรือแตกแล้วจะไปไหนจะไปชมพูทวีปเมื่อจะไปชมพูทวีปบอกโอ้ยต่อไปอีก7วัน7คืนก็ไม่ถึงแล้วสู้จมน้ำตายไม่ดีกว่าหรือ มันคนละอย่างกับความเพียรเทวดาบอก
2: ชวนเลิกเลย
1: ชวนเลิกแล้วเนี่ยคล้ายๆคำถามเนี้ยตอบในเรื่องนี้ก็แล้วกันในเรื่องมหาชนกเนี่ยช่วยจมน้ำตายไม่ดีกว่าหรือเทวดาแนะนำดีนะมหาชนกก็ตอบว่าใครก็ตามที่คิดว่าว่ายน้ำก็ตายไม่ว่ายก็ตายไม่ว่ายดีกว่าเพื่อนของข้าพเจ้าคิดแบบนี้ตายไปหมดแล้วจมน้ำตายหมดแล้วแต่ข้าพเจ้าคิดว่าว่ายก็ตายว่ายน้ำก็ตายไม่ว่ายก็ตายตราบใดที่ยังมีลมหายใจอยู่จะไม่หยุดทำความเพียรของมนุษย์ตราบนั้นเหลือรอดมาคนเดียวคือข้าพเจ้าเพราะฉะนั้นในเรื่องของคนเจ็บป่วยหนักเนี่ยนะที่เหมือนกับว่ามันจะรักษาไม่ได้มันมีปัญหาบางคนชิงฆ่าตัวตายแต่พุทธศาสนาไม่ให้ฆ่าตัวตายเพราะอะไร
2: เพราะ
1: ในกรณีอย่างนั้นเนี่ยมันไอคำว่าตราบใดที่ยังมีความหวังอยู่เนี่ยเราก็ต้องสู้ต่อไปใครจะรู้บ้างว่าการรักษาที่ถูกต้องกำลังจะมา
2: ค
1: ่
2: ะ
1: ถ้าเราอยู่อีกหน่อยอันที่สองถ้าจะดับต้องดับอย่างมีสติต้องปล่อยวางจริงๆถ้า
2: ไม่ใช่หนีปัญหา
1: ไม่ใช่หนีปัญหาไงถ้าจะต้องตายต้องตายอย่างตั้งสติเจริญมรณสติน
2: ะ
1: แล้วก็ปล่อยให้มันดับไปโดยธรรมชาติของมันไม่ชี้ชิงฆ่าตัวตายเห็นไหมเห็นไหมขนาดว่าเราหมดหวังแล้วเนี่ยนะท่านยังไม่ให้ฆ่าตัวตายเลยท่านบอกว่าไปอย่างมีสติพิจารณาลดละอุปาทานมีหลายท่านเป็นพระอรหันต์เนี่ยพร้อมกับดับจิตก็เพราะป่วยหนักแล้วปล่อยวางไงเขาเรียกว่าใช้ประโยชน์จากสถานจากปัญหาเปลี่ยนวิกฤตให้เป็นโอกาสเปลี่ยนพินาศให้เป็นพัฒนาเปลี่ยนปัญหาให้เป็นบทเรียนเราเรียกพระอรหันต์ประเภทที่ป่วยหนักแล้วสิ้นชีพโดยเจริญสติทันดับจิตพร้อมกันเนี่ยว่าชีวิตสมศรีศรีมีพระอรหันต์ประเภทหนึ่งดับกิเลสพร้อมกับดับเบญจขันธ์คือดับชีวิตเพราะฉะนั้นจึงไม่ให้ฆ่าตัวตายเห็นไหมในขณะที่เราหมดหวังนั่นแหละมาในการรักษาชีวิตแต่เราเอาประโยชน์จากมันเมื่อคุณไม่ได้ในตำแหน่งนี้ในตรงนี้แต่สามารถที่จะทำประโยชน์อื่นให้แก่บ้านเมืองไหมแก่ครอบครัวไหมอะไรมันมีช่องทางอื่นเยอะแยะก็ต้องทำต่อไปนะมันคนละอย่างกับเรื่องของจุดมันถึงจุดที่ว่าในเมื่อจะต้องตายแล้วนะ
2: ปุ๊บเข้าใจ
1: นะใช่ไหมถ้ายังอยู่ยังเราก็ต้องรักษากันต่อไป
2: ใช่
1: แต่เมื่อถึงวัยที่ต้องจะต้องดับก็ต้องปล่อยวางท่านเรียกว่าตกบันไดพลอยโจรคนที่จะต้องดับนี่อย่าไปตายตาไม่หลับอย่าไปห่วงลูกห่วงสมบัติห่วงอะไรต่าง
2: ๆ
1: ท่านบอกว่าเหมือนคนจะตกบันไดเนี่ยถ้าเราไปฝืนไม่อยากให้ตกเดี๋ยวเอาศีรษะลงอ่ะคอหักไปพอดีโดดลงไปเลยไหนๆจะตกแล้วก็กระโจนลงไปไม่ต้องไปห่วงไปเสียดายท่ามันจะไม่สวยตกบันไดก็ถึงโจนลงไปยืนเมื่อเราจะต้องสูญเสียต้องพลัดพรากต้องตายก
2: ็
1: ปล่อยให้มันไปอันนี้เขาเรียกปล่อยวางแต่เมื่อยังมีความหวังก็จะไปทอดทิ้งอย่าไปเรียกให้ตาย
2: นี่คือสิ่งที่พระอาจารย์บอกนะครับบอกว่าถ้าเราตั้งใจฟังนะเราน่าจะเบาใจได้เยอะนะกับสิ่งที่เราเจอปัญหาอยู่นะท้ายสุดตรงนี้นะอยากให้พระอาจารย์ได้ฝากกับพี่น้องประชาชนนะเพราะว่าต้องยอมรับว่าในยุคปัจจุบันก็คงมีความหนักอกหนักใจในหลายๆอย่างที่เกิดขึ้นนะคะพระอาจารย์อยากฝากกับประชาชนอย่างไรเจ้าคะ
1: ใน การทำงานเราต้องทำให้เต็มที่มีความดี4อย่างของคฤหัสถ์ซึ่งเป็นพุทธศาสนสุภาษิตที่จะฝากไว้ข้อ1ทักขังคาปตังสาธุเป็นคฤหัสถ์เป็นคฤหัสถ์ต้องมีความขยันอย่างฉลาดในการรวบรวมทรัพย์สินให้ได้ลาภยศอะไรเป็นต้นเนี่ยนะนี่เราต้องขยันอย่างฉลาดต้องไปด้วยกันนะอันที่2สังวิพัฒน์ชันจะโภชนังได้มาแล้วต้องแบ่งปันกันอย่าไปบริโภคคนเดียวกินคนเดียวไม่มีความสุขความสำเร็จอะไรต่างๆเราต้องการกัลยาณมิตรต้องการเพื่อนข้อที่3อาหาโสอัตถลาเพสุเวลาได้ลาภได้ยศได้อะไรมาเนี่ยอย่าไปหลงระเริงกับมันอย่าไปยึดมั่นกับมันมากเกินไปเผื่อใจไว้กับความล้มความพลัดพรากบ้างและสุดท้ายเมื่อถึงเวลาต้องพลัดพรากเพราะสังไม่เขาจากเราเราจากเขาเราก็ต้องทำข้อสุดท้ายข้อที่4ก็คืออัตถพยาปฏิอัปยโถเมื่อต้องพลัดพรากต้องสูญเสียต้องวิบัติก็อย่าไปเสียใจจนเกินไปเพราะเราได้ทำใจไว้แล้วทำใจไว้แล้วเราจะได้ปล่อยวางได้และมีความดีในชีวิตทั้ง4ประการดังที่กล่าวมา
2: สาธุเอาละค่ะท่านผู้ชมนับเป็นบุญอย่างยิ่งนะได้ฟังธรรมนะจากท่านเจ้าคุณพระพรหมบัณฑิตในวันนี้ต้องขอกราบขอบพระคุณนะท่านเจ้าคุณอาจารย์ที่เมตตาเจ้าค่ะนมัสการเจ้าค่ะเอาละค่ะท่านผู้ชมคะกลับมาติดตามชมนะรายการพุทธธรรมนำปัญญาได้ใหม่ในโอกาสหน้านะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: ุกปัญหาของท่านมีทางออกพบกับผมถนอมอ่อนเกตพล
1: ดิฉันลภรดากันเก
2: ตและดิฉันนิสาการกีตะเมกินค่ะ
1: เพราะเราคือสื่อกลางที่พร้อมยืนเคียงข้างคุณข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้องตรงทันสถานการณ์พร้อมรับฟังปัญหาเพื่อประสานความช่วยเหลืออย่างตรงจุด
2: พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 13:30 น. ถึง 15:00 น. เต็มอิ่ม90 นาที

0: 3ช่วงสำคัญ
1: สรุปข่าวเด่นประจำวันที่ทุกท่านต้องรู
0: ้ถามมาตอบไปตัวแทนรัฐตอบชัดทุกประเด็นจากทางบ้านและช่วงที่สำคัญเปิดสายสดรับเรื่องตรงจากทางบ้าน
1: มีปัญหาปรึกษาเราเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างรัฐและประชาชนเพื่อผลลัพธ์ที่จับต้องได้ในรายการ
2: NPT ร่วมใจช่วยชาวบ้าน
3: เพลิดเพลินไปกับสารคดีต่างประเทศคุณภาพดีสาระหลากหลายกับรายการ NBT Documentary สารดี @NBT เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 16:05 นถึง 17:00 นแล้วเวลา 22:00 นถึง 23:00 นวันเสาร์อาทิตย์เวลา 6:00 นถึง 7:00 นและเวลา 16:05 นถึง 17:00 นทางช่อง NBT 2 HD

การต่อไปนี้เป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิตอล

และนี่คือรายการ Talkative Thailand ครับรายการที่พาคุณผู้ชมไปรู้จักประเทศไทยในมุมต่างที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อนหรือว่าอาจจะรู้แต่ไม่ใช่ทั้งหมดที่ผมอยากจะเล่าให้คุณรู้ครับและที่ผมอยู่ตรงนี้ก็คือจังหวัดยะโสธรไม่ได้พามาดูบั้งไฟโก้นะครับแต่ว่าพามาดูขบวนมาลัยข้าวตอกแห่งเดียวในโลก

ผู้ชมครับในส่วนของงานแห่มาลัยข้าวตอกของจังหวัดยโสธรถือว่าเป็นงานบุญงานใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งนะครับของจังหวัดนี้ซึ่งก่อนที่เราจะไปรู้จักเรื่องของประเพณีวัฒนธรรมต่างๆเรามารู้กันก่อนว่ามาลัยข้าวตอกกว่าจะมาเป็นมาลัยข้าวตอกแต่ละเส้นเนี่ยมันยากแค่ไหนแล้วมันมีกรรมวิธีทำกันอย่างไรวันนี้ผมอยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้มาลัยข้าวตอกบ้านฟ้าหยาดนะครับจะมาคุยกับปราชญ์มาลัยข้าวตอกว่ากรรมวิธีในการทำมาลัยข้าวตอกเนี่ยเขาทำกันยังไงครับ

0: สวัสดีค่ะ
1: ผู้ชมครับและนี่คือคุณแม่สุวรรณาศิลาพลนะครับเรียกได้ว่าเป็นปราชญ์มาลัยข้าวตอกแล้วก็เป็นผู้ที่ดูแลศูนย์การเรียนรู้มาลัยข้าวตอกบ้านฟ้าหยาดแห่งนี้นะครับก่อนอื่นเลยครับคุณแม่ต้องบอกว่าได้เห็นมาลัยข้าวตอกแต่อยากรู้จริงๆว่าการเกิดมาหรือว่าจุดกำเนิดของมาลัยข้าวตอกเนี่ยมันเริ่มต้นมายังไงครับแม
0: ่ประเพณีมาลัยข้าวตอกเนี่ยจะเกี่ยวเนื่องกับพุทธศาสนาค่ะจะมีดอกไม้ชนิดหนึ่งที่จะเกิดบนสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ชื่อดอกมณฑารุกดอกมณฑารุกจะร่วงหล่นจากสวงสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ลงมาสู่โลกมนุษย์ในวันสำคัญทางพุทธศาสนาอย่างเช่นวันประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานแล้วก็ครั้งสุดท้ายที่ดอกมณฑารุกร่วงหล่นมายังโลกมนุษย์คือวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จดับขันธ์จากนั้นก็จะไม่มีดอกมณฑารุกร่วงลงมายังโลกมนุษย์อีกเลยชาวบ้านฟ้าหยาดเราหลังจากเก็บเกี่ยวข้าวเสร็จเราก็จะนำข้าวเปลือกที่ใช้นะคะข้าวเปลือกเหนียวมาคั่วเพื่อเป็นข้าวตอกเป็นพุทธบูชาแรกๆเริ่มเดิมทีก็ใส่เป็นทานไปถวายวัดในเวลาเราไปทำบุญหลังจากนั้นก็ค่อยๆพัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆจนณปัจจุบันที่เห็นจะได้เห็นเป็นสิ่งที่สวยงามมากซึ่งณตอนนี้ก็จะคือแข่งขันกันจริงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้า
1: ค่ะมีการจัดแข่งขันกันเกิดขึ้นด้วย
0: มาลัยข้าวตอกก็จะมี2แบบหลักๆก็คือมาลัยมัดข้อแล้วก็สายฝนเดี๋ยวชัดๆจะได้เห็นอีกชุมชนนึงนะคะ
1: ครับและเขาบอกว่าวิธีการคั่วเนี่ยมันมีความเฉพาะเจาะจงด้วยใช่ไหมแม่ว่าจะต้องเป็นควรจะต้องเป็นโอ่งดินเผาอย่างนี้เท่านั้นด้วยกรรมวิธีแบบนี้เท่านั้นถึงจะได้ในส่วนของตัวข้าวตอกที่มีความสวยงามแบบนี้ครับ
0: ค่ะจริงๆแล้วณปัจจุบันของเราที่เราทำเราจะทำแบบนี้นะคะเราใช้แบบนี้มาตั้งแต่ไหนแต่ไรจริงๆสมัยก่อนนี่ก็อาจจะใช้ในเป็นหม้อมีเนียมมีขั้วแต่ว่าการทำเราลองทำดูหมดทุกอย่างแล้วมันจะไหม้เร็วร้อนเร็วไหม้เร็วมันไม่เหมือนหม้อดินที่เขาจะร้อนกว่าจะร้อนก็ต้องวอร์มแล้วก็เหนาะร้อนแล้วก็มันจะมีอุณหภูมิ
1: คงที่
0: ใช่ค่ะแล้วก็ค่อยๆทำไปเรื่อยๆคือหม้อเราก็จะไม่ใช่หม้อใหญ่มากเวลาคั่วเราก็ไม่ใช่จะใส่เข้าไปเยอะเต็มที่ไม่ใช่ค่ะมันก็ต้องดูหม้อมันมีแค่นี
1: ้
0: เวลาเขาแตกออกมาเขาจะต้องมีพื้นที่มาข้าวมันถึงจะได้แตก
1: แล้วอุปกรณ์การคั่วแล้วแม
0: ่ค่ะ
1: เห็นว่าอันนี้เป็นก้านกล้วย
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมต้องเป็นก้านกล้วยล่ะเน
0: าะเพราะก้านกล้วยนะคะจะมีความชื้นในตัวมันจะมีน้ำในตัวเพราะว่าความร้อนเขาจะอยู่อย่างเงี้ยกับหม้อนี้ยั้งวันจะอยู่เขาก็ค่อยๆหดเข้าแต่จะไม่ไหม้ไงคะถ้าเป็นไม้ที่เอาอย่างอื่นเนี่ยมันก็จะความร้อนมันหม้อนี้ร้อนมากนะคะมันจะไหม้เรื่อย
1: ๆ
0: มันจะเป็นไฟอยู่ไปได้เลย
1: เดี๋ยวผมขออนุญาตลองคั่วดูได้ไหมครับ
0: ได้ค่ะเชิญค่ะ
1: อยากจะลองว่ามันเป็นอย่างไร
0: พอเข้าลงเราก็ต้องคนตลอดเลยค่ะหยุดนิ่งไม่ได้นะคะเพราะว่าข้าวจะไหม้จะไม่แตกถ้าเรานิ่งข้าวเราต้องแตกตัวกระจายต้องโดนไม้คั่วนี้กระจายตัวต้องตลอด
1: ไม่ใช่ง่ายเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ใช่ว่าแบบว่าใครจะลองมาทำแล้วมันจะสำเร็จเลยทันทีเพราะว่าก
0: ล้ามขึ้นเลยนะคะ
1: มันเมื่อกี้นั่งคนยืนคนเนี่ย
2: กระเด็นนี่พองเลยถ้าโดนตัวนี้พองเลย
0: พอได้เลยค่ะค่ะ
1: ผมมีความรู้สึกว่าเหมือนผมได้ร่วมทำบุญงานบุญใหญ่ของจังหวัดยะโสธรเป็นที่เรียบร้อยเพราะว่าคุณผู้ชมเนี่ยเมื่อกี้ผมลองคั่วดูเมื่อยแค่แป๊บเดียวรู้สึกได้เลยถึงความรู้สึกเมื่อยนะครับและเนี่ยทำมานานมากทำจนได้เป็นกระสอบได้เป็นถุงขนาดเนี้ยมันยากมากนะครับแล้วหม้อมีความร้อนสูงเมื่อกี้จังหวะที่ตัวข้าวตอกเนี่ยกระเด็นขึ้นมาโดนผิวเนี่ยรู้เลยว่ามันมีความร้อนสูงมากเพราะฉะนั้นความสำคัญของประเพณีนี้ไม่ใช่เพียงเพราะเป็นงานบุญอย่างเดียวนะมันเป็นการมีส่วนร่วม ของคนในชุมชนที่ต้องช่วยกันทำและนี่แค่ขั้นตอนแรกนะครับนี่แค่ขั้นตอนของการคั่วเปลือกข้าวเหนียวให้กลายมาเป็นข้าวตอกและยังต้องผ่านกระบวนการกรรมวิธีในการที่จะคัดด้วยไม่ใช่ว่าใช้ได้ทุกเม็ดเพราะว่าเราก็ต้องคัดความสวยงามใช่ไหมแม่
0: ใช่ค
1: ่
0: ะ
1: ให้มีความเท่ามีความเป็นเม็ดที่สวยงามด้วย
0: ต้องแตกไปในลักษณะเดียวกันเดี๋ยวจะไปได้ดูขั้นตอนการร้อยนะคะขั้นตอนการร้อยอีกทีนึง
1: เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันครับว่าจากเม็ดข้าวตอกเม็ดข้าวเปลือกมาเป็นข้าวตอกเสร็จแล้วกรรมวิธีต่อไปกว่าจะมาเป็นมาลัยข้าวตอกเนี่ยเขาทำอะไรกันต่อเดี๋ยวไปชมกันครับ

0: นั่งร้อยมาลัยกันแล้วนี่ก็คือน้องๆจากโรงเรียนมหาชนะชัยวิทยาคมใช่ไหมครับ
1: ใช่ค
0: ่
1: ะ
0: มาช่วยกันร้อยมาลัยข้าวตอกวันนี้อันนี้ร้อยกันมานานยังครับ
1: ร้อยตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะ
0: ร้อยมาตั้งแต่เด็กๆแล้วคือเราอยากร้อยเองหรือว่าเห็นคุณพ่อคุณแม่ทำหรือว่าอะไรถึงมาช่วยกันร้อยเนี่ย
1: อยากร้อยเองค
0: ่
1: ะ
0: ยากไหม
1: ไม่ยากค่ะ
0: การร้อยมาลัยข้าวตอกเนี่ยไม่ใช่ว่าทุกเม็ดที่เด้งดีดออกมาแล้วมันจะสามารถใช้ได้หมดครับเพราะเวลาร้อยเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าแต่ละเม็ดแต่ละเม็ดแต่ละอันบางอันใช้ได้บางอันใช้ไม่ได้บางอันก็ไม่สามารถนำมาร้อยได้เพราะฉะนั้นต้องมานั่งเลือกกันทีละช่อทีละเม็ดทีละอัน
2: ข้าวตอกมันจะแตกอยู่ละ2ลักษณะนะ
0: ครับ
2: ลักษณะที่เราร้อยด้วยกันก็คือลักษณะนี้แล้วก็แตกอีกอย่างนึงคือแตกตรงนี้เขาเรียกตัวหนอน
0: แตกเป็นหนอน
2: ค่ะเป็นตัวหนอน
0: ไม่
2: ใช่ละว่าตัวนี้เราจะทิ้งนะคะเราจะแยกร้อยตัวหนอนเราก็จะร้อยเฉพาะตัวหนอนค่ะส่วนตัวที่ลักษณะตรงนี้เราก็จะร้อยเป็นเฉพาะตัวนี
0: ้
2: เพราะว่าเวลาออกมามันก็จะใกล้เคียงกันมากที่สุดเวลาเรา มันจะกลมเราต้องการเม็ดกลมแล้วก็ใหญ่กลมแต่ว่าเม็ดข้าววันนี้ไม่ได้ใหญ่แค่นี
0: ้อ๋อข้าวแต่ละฤดูหรือว่าอะไรก็
2: ไม่ค่ะแต่ละพันธ
0: ุ์แล้วก็
2: มันณปัจจุบันเราข้าวเหนียวที่เราใช้ก็คือใช้พันธุ์กข6
0: ครับ
2: พันธุ์กข6เลยคือบางที่อ่ะเม็ดข้าวเขาก็จะโตเวลาคั่วออกมาข้าวก็จะเม็ดใหญ
0: ่
2: เม็ดใหญ่กว่านี
0: ้
2: แต่ถ้าถามว่าเข้าสวยคือข้าวเจ้าเนี่ยหล่อเอาคั่วได้ไหมคั่วได้แต่ว่าเม็ดข้าวเจ้ามันจะเม็ดยาวเล็กยาวเวลาเราคั่วออกมาเขาก็จะแตกแล้วก็ยาวๆเหมือนเม็ดข้าวเวลาร้อยออกมามันจะไม่กลมอย่างเง
0: ี้ยแล้วอย่างตัวหนอนที่แม่บอกว่าอันนี้ไปร้อยแยกเนี่ยเขาไปร้อยแยกเป็นองค์ประกอบส่วนไหนหรือว่า
2: ก็ในพวงนั่นแหละค่ะเพราะลักษณะพวงมาลัยมันจะมีมาลัยสายฝนกับมัดข้อตัวมัดข้อลักษณะอย่างนั้นคือตัวนี้เราก็ตัวหนอนเราจะสามารถเอาไปซ่อนไว้ข้างในได
0: ้ครับ
2: ส่วนตัวสวยๆแล้วก็จะออกอยู่รอบนอกแต่ก็มีส่วนน้อยนะคะที่เป็นตัวหนอนที่เราไม่อยากจะทิ้งแต่ที่ไม่ได้ทิ้งไปไหนให้ไก่ให้ปลาได
0: ้เมื่อกี้ว่าคั่วยากใช่ไหมครับอันนี้เห็นน้องๆเขาร้อยกันเป็นเส้นยาวๆเนี่ย
2: อันนี้เขาร้อยกันมาตั้งแต่เด็ก
0: ผม
2: ไม่ต้องสั่นค่ะ
0: ผมก็บอกคุณผู้ชมเลยนะครับว่ามันก็ไม่ใช่ว่าง่ายอีกนะครับเพราะว่า1ด้วยความที่ตัวข้าวตอกเนี่ยมันมีความนิ่มฟูเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ประณีตหรือเลือกจุดไม่ดีมันก็อาจจะทำให้แตกได
2: ้ที่เราคั่วเสร็จเมื่อกี้นี้เรายังไม่สามารถที่จะเอามาร้อยได้เลยนะคะ
0: ต้องผึ่ง
2: ให้เขาเซตตัวให้เขายืดหยุ่นก่อนหรือนุ่มก่อนถึงจะสามารถที่จะมาร้อยได้ไม่งั้นมันจะแตกเพราะมันกรอบ
0: เนี่ยผมจับแค่นี้มันแตกจริงขออนุญาตอันใหม
2: ่ได้ค
0: ่
2: ะ
0: อ่ะแล้วลองดูนะครับข้าวตอกเม็ดแค่นี้แล้วกว่าจะร้อยให้มันยาวจนทำได้แต่ละอันเนี่ยคุณผู้ชมว่ามันยากขนาดอ้าวน่ะ
2: แตกใช่ไหมคะ
0: ไม่ได้แกล้งนะครับอาจจะด้วยน้ำหนักมือที่ผมยังไม่รู้แต่บอกเลยว่าไม่ได้ง่ายขนาดนั้นนี่นะครับมาลัยข้าวตอกดูว่าเนี่ยเข้าไปทีละอันมันได้ความยาวขึ้นมาอีกประมาณไม่ถึงเซน
2: คืองานการทำอะไรข้าวตอกนี่เป็นงานแฮนด์เมดทุกขั้นตอนไม่มีขั้นตอนไหนที่จะสั่งทำโรงงานสั่งทำได้อะ
0: ครับ
2: ต้องทำด้วยมือเนี่ยค่ะต้องทำอย่างเงี้ยอันนี้ก็เป็นความโชคดีของชุมชนบ้านฟ้าหยาดเราที่ของเรามีหลักสูตรชุมชนที่เขียนไว้เราก็จะได้รู้ว่าในอาหารข้าวตอกไปเนี่ยอะไรข้าวตอกก็ยังจะมีสืบทอดกันไปรุ่นสู่รุ่นอีกนานเท่านานนะคะเพราะว่าโรงเรียนทุกโรงเรียนเขาจะได้เริ่มตั้งแต่ระดับอนุบาล

0: ประถมมัธยมเขาจะได้ร่วมจับตั้งแต่ระดับนั้นเลยจะมีเป็นยังไงอ่ะเป็นความผูกพันมาตั้งแต่เล็กจนโตเรามีความรู้สึกว่าถึงเวลาที่เราจะต้องทำซึ่งสมัยก่อนเนี่ยนะพอถึงหลังจากมาลัยข้าวตอกเสร็จมันก็จะเงียบหายไปกว่าจะเริ่มอีกทีก็ปีหน้าเทศกาลหน้าเราก็เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่กลุ่มได้ทำจุดนี้คือทำให้ต่อให้ระหว่างช่วงที่หายไประหว่างวันนี้ถึงปีหน้ายังให้มันสืบสานอยู่ต่อไปไม่ให้ขาดช่วงแล้วก็ใครที่อยากจะมาเรียนรู้มาอยากเรียนรู้ขั้นตอนกรรมวิธีคือเขาสามารถที่จะเดินเข้ามาที่ชุมชนที่มาลัยข้าวตอกที่กลุ่มเรียนรู้เราได้ตลอด
1: พูดมาถึงขนาดนี้แล้วเดี๋ยวผมให้คุณแม่พาไปชมหน่อยดีกว่าว่าหลังจากร้อยเรียงมาลัยแล้วไปขึ้นเป็นรูปเป็นร่างเนี่ยมันมีความสวยงามอย่างไรแล้วก็มีลักษณะการร้อยเรียงเป็นอย่างไรเดี๋ยวไปชมกันครับ

0: ผู้ชมครับก่อนที่จะไปร้อยเรียงเป็นประดับตกแต่งให้สวยงามเนี่ยใช้ข้าวตอกอย่างเดียวคงจะไม่สวยเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีเรื่องของดอกมงดอกไม้เข้ามาประดับตกแต่งด้วยและที่กำลังทำอยู่อันนี้เขาเรียกทำดอกอะไรครับแม
1: ่อันนี้ดอกกุหลาบค่ะ
0: ดอกกุหลาบใช้กระดาษ
1: ย่น
0: กระดาษย่นแม่บอกว่าอันเนี้ยเรียกว่างานช้างถ้านั้นว่ายากแล้วนะอันเนี้ยปราบเซียนยิ่งกว่าเดี๋ยวคอยดู

0: คราวนี้ก็มาถึงขั้นตอนของการเขาเรียกว่าอะไรครับ
1: อันนี้
0: ขึ้นรูป
1: ขึ้นรูปเป็นพวงเป็นชิ้นงานแต่อันนี้เป็นพวงเล็กนะคะเป็นพวงจิ๋วที่เราจะทำใส่กล่อง
0: อ๋ออันนี้เราทำเป็นประดับ
1: ค่ะเพื่อเป็นของฝากของที่ระลึก
0: ของที่ระลึก
1: ค่ะ
0: จริงๆจริงๆแล้วลงมา
1: ค่ะปกติก็ต้องตัดข้าวทีละเม็ดเลยนะที่จะให้เขาเท่ากัน
0: โอ้
1: ตัดทีละเม็ดแล้วค่อยมาร้อยทีนี้ด้วยความรีบเร่งข้าวก็เม็ดเล็กพอดีแล้วก็ร้อยได
0: ้
1: ได้ประมาณเนี้ย
0: ค่ะ
1: ใกล้เคียงที่จะให้มันกลมมากที่สุด
0: ก็คือคุณผู้ชมครับนี่คือการย่อขนาดและกันย่อไซส์เพราะฉะนั้นพอย่อลงมาปุ๊บทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องย่อตามมาด้วยเม็ดข้าวที่จะใช้การร้อยความละเอียดก็ต้องให้มีความแน่นและมีความเล็กลงด้วย
1: คือถ้าใส่กล่องเนี่ยเวลาทำมันจะทำค่อนข้างที่จะยากเพราะว่ามันไม่ได้ปล่อยเราต้องใส่กล่องต้องให้มันพอดีกับขนาดกล่องเราต้องเผื่อจนเราต้องมีดอกไม
0: ้ต่อลงมาอีก
1: ต้องคำนวณว่าดอกไม้ใส่ข้าวใส่ดอกไม้เสร็จเวลาเอาไปใส่กล่องมันจะต้องพอดีไม่ลากไม่สูงเกินไปตัวที่ทำใส่กล่องนี้ค่อนข้างที่จะยากแต่ว่าเราตัวที่เราจะเอาไปร้อยไปแห่ถือไปแห่เนี่ยมันก็ยังคำนวณไม่ยากคือคำนวณรูปร่างให้มันออกแบบให้มันสวยงามแบบไหนมันจะสวยดอกอาจจะไล่เรียงกันหรือสลับกันอะไรประมาณนี้ก็มันจะไม่ได้เครียดมากเท่ากับที่ตัวที่เราจะทำใส่กล่อง

0: ี้คือลักษณะของสายฝน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: โหเนี่ยคุณผู้ชมลองคิดดูกว่าจะคั่วกว่าจะร้อยกว่าจะทำดอกไม้กว่าจะมาคัดเม็ดแล้วก็เรียงร้อยลงมาประดับตกแต่งแล้วมาเป็นอันเนี้ยคิดว่า1อันนี้ใช้เวลาสมมติว่า1อันโดยเฉลี่ยโดยประมาณใช้เวลานานขนาดไหนก็จะได้1อันนั้น
1: ถ้าทำตั้งแต่เริ่มต้นตั้งแต่คั่วร้อยเนี่ยหรอว่าอันนึงนี่น่ะ3วันไม่น่าจะ
0: 3วันไม่เสร็จเนี่ย3วันไม่เสร็จคุณผู้ชมแล้วเวลาเขาใช้ในประเพณีในแต่ละปี

0: อันนี้คือหัวใจของคนชุมชนแห่งนี้เลยก็ว่าได้ผมว่าแม
1: ่ก็ติดต่อที่เบอร์โทรก็ได้ค่ะ
0: เดี๋ยวผมมีวิสาหกิจชุมชน
1: เศรษฐกิจพอเพียงฟ้าหยาดพัฒนาค
0: ่
1: ะ
0: ก็ติดต่อมาได้ที่นี่นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นหมายเลขหากใครมีความสนใจอยากจะมาชมหรือว่ามาดูมาซื้อมาหานอกจากมาลัยข้าวตอกแล้วยังมีอย่างอื่นด้วย
1: ใน
0: สินค้าของวิสาหกิจชุมชนนะครับก็สนใจก็มารายได้ด้วยนะครับ

0: คุณผู้ชมครับและนี่ที่เห็นอยู่ตรงหน้าก็คือตัวอย่างสินค้านะครับที่มีจำหน่ายอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงบ้าน
1: ฟ้าหยาดพัฒนา
0: ฟ้าหยาดพัฒนานะครับหากใครมีความสนใจก็สามารถมาที่นี่ได้นะครับรวมถึงหากใครอยากจะได้ความรู้ในเรื่องของมาลัยข้าวตอกก็สามารถติดต่อคุณแม่สุวรรณามาได้
1: เ
0: ช่นเดียวกันยินดีไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับเป็นองค์ความรู้เป็นศูนย์การเรียนรู้ที่อยากจะส่งต่อจริง
1: ๆใช่ค่ะอ
0: ยากจะเผยแพร่แล้วก็ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นวันนี้ได้รับความรู้ได้เห็นกรรมวิธีขั้นตอนต่างๆจนกระทั่งกระบวนการเสร็จสิ้นเป็นมาลัยข้าวตอกต้องขอบคุณมากๆครับสำหรับคุณแม่สุวรรณาศิลาพลนะครับ
1: ยินดีค่ะ

0: เรื่องของการแข่งขันประกวดมาลัยข้าวตอกเนี่ยมันมีมายาวนานมากน้อยแค่ไหนแล้วพี่
1: ก็ตามที่เทศบาลเข้ามาร่วมในชุมชนก็ประมาณปี45นะครับเข้ามาร่วมนะครับแล้วก็มีการแข่งขันแล้วก็ยกระดับขึ้นมานะครับทุกปีนะครับแล้วก็มีการจินตนาการของการทำมาลัยขึ้นมา
0: ครับ
1: โดยใช้ภูมิปัญญาของชุมชนเองนะครับสร้างให้ขึ้นมาโดยที่อลังการมาทุกๆปีแนวความคิดแต่ละปีนะครับมาลัยแต่ละพวงแต่ละปีก็มีการออกแบบโดยชุมชนของเรานะครับใช้ภูมิปัญญาของชาวบ้านของเรานะครับแต่การออกแบบทุกวันนี้จะใช้พวกคอมพิวเตอร์เข้ามาแล้วก็ลวดลายก็จะเปลี่ยนแปลงไปทุกๆปี
0: ความยากความง่ายของการทำตัวมาลัยข้าวตอกแบบนี้ครับที่มันต้องใช้ประกวดเนี่ยมันมีอะไรที่
1: ความยากก็คือจะมีการพิเศษออกลวดลายต่างๆที่ประดับนะครับแต่สายข้าวเนี่ยก็จะยากตรงที่เริ่มต้นที่เรามาคั่วแล้วเรามาคัดสรรของเม็ดข้าวเมล็ดข้าวให้มันขาวให้มันใหญ่นะครับถ้าเราไม่สรรหาแล้วมันจะออกมาแดงเพราะว่าถ้าเวลาเราร้อยข้าวเนี่ยถ้าไปคนละที่คนละทางมันจะคนละสีกันแต
0: ่
1: ถ้าไปด้วยกันเราจะมองเห็นไหมมันจะขาวแต่ถ้าเรามองด้านนี้มันจะแดงเพราะว่ามันจะหักขึ้นไปนะครับข้าวมันจะแตกแล้วทีนี้ถ้าเราทำก็จะมีรูปลักษณ์แบบสายฝนประยุกต
0: ์สายฝนประยุกต์
1: คือหมายถึงเราต้องมีฉัตรมีหน้าเหมือนที่เราทำทุกวันนี
0: ้
1: เมื่อก่อนนี้จะเป็นสายข้าวลงมายาวๆเลยแล้วก็ประดับดอกไม้ขึ้นไปเป็นลายไทยโบราณ
0: ขออนุญาตดูด้านใต
1: ้ได้ครับ
0: ที่ดูเนี่ยไม่ใช่ว่าอันไหนซ่อนอยู่ข้างในจะสวยก็ได้ไม่สวยก็ได้
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช่ว่าอยู่ข้างในแล้วไม่มีใครเห็นหรอกไม่มีใครมาเปิดดูหรอก
1: ไม่ใช่
0: ทำง่ายๆข้างในไม่นะครับคุณผู้ชมคือข้างในเนี่ย
1: จะ
0: เอ้าวันนี้ปึ๊บเอ้าดูที่ให้ดูเพราะว่าด้านในถึงแม้ว่าเวลามองจากข้างนอกเนี่ยเรามองกัน
1: แค่
0: ไม่เห็นข้างใน
1: ใช่ครับ
0: แต่ความละเอียดละออมันไปถึงข้างในสวยตั้งแต่ข้างในจนถึงข้างนอกเลยนะคร
1: ับ
0: อันนี้ใช้เวลาประมาณ
1: อันนี้ถ้าเราทำเป็นสายฝนเนี่ยมันจะไม่นานแต่ว่าถ้าเราจะเอาลวดลายเข้ามาประดับมันจะใช้เวลานานมาก
0: เพราะว่าต้องมีการประยุกต์ลวดลาย
1: เม็ดข้าว

0: มาทำ
1: เลือกเม็ดมาแปะมาอะไร
0: แล้วก็ลวดลายยังไงมาจากไหน
1: ความสุขของผู้ใหญ่ในการทำมาลัยข้าวตอกในแต่ละปีแต่ละปีคืออะไรครับ
0: ก็คือกำลังใจแล้วก็พี่น้องเราในชุมชนให้มาความรักความสามัคคีซึ่งกันและกันนะครับโดยที่การสื่อสารของทำมาลัยเพราะว่าเรามีปีหนึ่งมีครั้งเดียว
1: ครับ
0: ปีละหนึ่งครั้ง
1: แต่ก็มีทุกปี
0: นะครับถ้าจริงๆแล้วนอกเหนือจากการทำอะไรแล้วถ้าหน่วยงานไหนนะครับต้องการนะชุมชนเราก็มีการต้อนรับคือสั่งอะไรเล็กก็ได้อะไรพวงใหญ่ก็ได้แต่ว่าเราทำได้ทุกปี

0: บ้านฟ้าหยาดเนี่ยนะครับพอมีการสืบทอดมีการสืบสานประเพณีนี้มาตั้งแต่นานแล้วนะครับก็เป็นประเพณีที่สำคัญของชาวบ้านนะครับก็จะมีการทำอะไรข้าวตอกนะครับแล้วก็มีการแห่ไปถวายนะครับแล้วก็ที่วัดหอกล่องนะครับพื้นที่อำเภอมหาชนะชัยเรานะครับก็ในส่วนของที่พัฒนามาเรื่อยครับก็มีการพัฒนามีการประกวดซึ่งทางเราก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณนะครับจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้านะครับกรมสมเด็จพระเทพนะครับได้พระราชทานถ้วยรางวัล นะครับซึ่งมาเป็นขวัญกำลังใจสำหรับชุมชนนะครับก็เป็นแรงกระตุ้นนะครับให้ชุมชนได้มีการประดิษฐ์มีการพัฒนารูปแบบมาลัยนะครับเพื่อเข้าประกวดเพื่อที่จะได้รับรางวัล นะครับถ้วยพระราชทานซึ่งก็จะเป็นขวัญกำลังใจสำหรับชุมชนเป็นเกียรติประวัติสำหรับชุมชนครับสำหรับการจัดงานก็จะมีขบวนรูปขบวนมาลัยนะครับซึ่งทางชุมชนทางหมู่บ้านผู้เข้ารับการประกวดนี่ก็จะเอามาร่วมขบวนแล้วก็จะมีการแห่นะครับเข้ามาแสดงโชว์นะครับที่บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอแล้วก็จะมีขบวนนางรำนะครับที่มารำถวายนะครับแล้วก็มีในส่วนของกิจกรรมอื่นๆนะครับที่ทางอำเภอได้จัดเตรียมไว้นะครับเพื่อสร้างความสุขให้กับผู้มาเยี่ยมมาเที่ยวงานนะครับของอำเภอมหาชนะชัยในปีนี้ครับ
1: นี่เป็นกลุ่มรถของขบวนมาลัยข้าวตอกนะครับซึ่งในแต่ละปีเขาก็จะมีการประดับตกแต่งแล้วก็รังสรรค์ผลงานที่เอามาแข่งขันประกวดเพื่อที่จะชิงถ้วยพระราชทานในแต่ละปีซึ่งในปีนี้เองก็จะได้เห็นได้ว่าแต่ละคันเนี่ยพยายามคิดค้นประดิษฐ์นะครับแต่เดิมเนี่ยไม่ได้มีรางวัลแต่ว่าในปัจจุบันตั้งแต่ช่วงปีพ.ศ. 2559ได้นะครับโดยประมาณก็ได้มีการจัดการแข่งขันประกวดและชิงถ้วยพระราชทานนะครับโดยเป็นถ้วยพระราชทานของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับวัตถุประสงค์ของการมอบถ้วยรางวัลก็คือเหมือนเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดการพัฒนามาลัยข้าวตอกในแต่ละปีให้มีความสวยงามมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เป็นขวัญกำลังใจของคนที่ประดับตกแต่งที่บอกว่าใช้เวลายาวนานมากในการที่จะรังสรรค์ผลงานออกมาและนอกจากนั้นแล้วคนที่ได้รับรางวัลในแต่ละปีเนี่ยก็จะมีความรู้สึกภูมิใจนะครับในครั้งต่อไปเมื่อมีรางวัลพระราชทานก็จะทำให้คนเกิดความรู้สึกว่าอยากจะชนะอยากจะทำอะไรให้สวยงามมากยิ่งขึ้นและนี่เลยเป็นเหตุผลครับว่าทำไมต้องมีการจัดแข่งขันประกวดเพื่อชิงถ้วยพระทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับ
2: ประเทศไทยเนี่ยมีวัฒนธรรมประเพณีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับและหลายครั้งเราก็มักจะตั้งคำถามว่าทำไมต้องเป็นแบบนั้นทำไมต้องใช้แบบนี้ทำไมต้องเกิดขึ้นที่นี่แล้วมันเกิดขึ้นที่นี่ได้อย่างไร

เหล่านี้เราต้องมาพิสูจน์เราต้องมาสัมผัสและมาเรียนรู้ครับและเราก็จะได้รู้ว่าวัฒนธรรมและก็ประเพณีของไทยเนี่ยมันบ่งบอกเรื่องราวมากมายและที่สำคัญมันคือรากเหง้าคือประวัติให้เราได้รู้ว่าเรามาจากไหนโตจากที่ไหนโตมาอย่างไรอย่าลืมนะครับลองไปสัมผัสไปเรียนรู้วัฒนธรรมและก็ประเพณีของไทยกันครับและเราจะได้รู้ว่าประเทศไทยยังมีอะไรที่น่าสนใจอีกมากมายเลยทีเดียววันนี้หมดเวลาลงแล้วละครับสำหรับรายการท็อกทีไทยแลนด์อย่าพลาดกลับมาติดตามได้ใหม่ในตอนต่อไปเพราะประเทศไทยยังมีอะไรให้เราได้รู้อีกเยอะ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์นะคะวันนี้เจอกันในเช้าวันอังคารที่29 กันยายน 2569อยู่กับเรา2คนพร้อมทีมข่าว NBT เช่นเคยค่ะคุณวรพัฒน์ภัทยากุลดิฉันจินตนาทิพยรัตน์กุลล่ามภาษามือเช้านี้คุณธิตารีเกี่ยวคุ้มภัยค่ะ
0: สวัสดีคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางช่องทางอื่นๆด้วยนะครับอย่าง Facebook Live ของเรา NBT ภาษาอังกฤษขีดภาษาไทยเข้ามาพูดคุยและแสดงความคิดเห็นกับเราได้นะครับ
1: ข่าวเช้าของเรายังคงเกาะติดสถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่นะคะภาคตะวันออกยังน่าเป็นห่วงหลายจุดค่ะคุณวรพัฒน์คุณผู้ชมนะคะจากฝนที่ตกต่อเนื่องอย่างเช่นที่จังหวัดระยองอ่างเก็บน้ำหลายแห่งปริมาณที่กักเก็บเนี่ยนะคะปริมาณน้ำมันสูงกว่าความจุที่กักเก็บได้นะคะแล้วเมื่อวานนี้ก็มีข่าวออกมาว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกแตกนะคะก็ได้รับการยืนยันจากกรมชลประทานแล้วบอกว่าไม่มีอ่างเก็บน้ำแตกในพื้นที่นะคะส่วนพื้นที่กรุงเทพมหานครค่ะหลายจุดตอนนี้เริ่มคลี่คลายแล้วนะคะถนนสายหลักเริ่มกลับมาสัญจรได้แล้วอย่างถนนวิภาวดีรังสิต5แยกลาดพร้าวเนี่ยน้ำลดลงจนแห้งสนิทเรียบร้อยแต่ที่ยังน่ากังวลก็คือเคหะร่มเกล้าลาดกระบังแล้วก็แฟลตคลองจันทน์นะคะแม้ว่าแนวโน้มน้ำจะลดลงแต่ว่าน้ำยังคงท่วมสูงอยู่ท่านนายกรัฐมนตรีก็มีความเป็นห่วงค่ะเมื่อคืนนี้ลงพื้นที่ไปอีกแล้วลงพื้นที่ไปที่แฟลตคลองจันทน์บางกะปิวันที่2แล้วนะคะที่ท่านนายกลงไปพร้อมกับนำอาหารแจกจ่ายให้ผู้ประสบภัยโดยยืนยันว่าไม่โกรธที่ถูกประชาชนต่อว่ายินดีให้เป็นที่ระบายค่ะไปดูบรรยากาศกันค่ะคุณผู้ชมเมื่อช่วงค่ำเมื่อวานนี้นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่แฟลตคลองจันทน์เป็นวันที่2ซึ่งระดับน้ำยังท่วมสูงอยู่แม้ว่าจะมีแนวโน้มลดลงแล้วก็ตามพร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปรุงอาหารแจกจ่ายประชาชนในพื้นที่ย้ำเจ้าหน้าที่ด้วยนะคะบอกว่าขอให้ปรุงอาหารให้อร่อยและปริมาณต้องเพียงพอเนื่องจากคาดการว่าในพื้นที่มีประชาชนตกค้างไม่ต่ำกว่า 4,000 คนจากนั้นนายกรัฐมนตรีลงเรือเพื่อนำอาหารที่ปรุงเสร็จไปแจกจ่ายให้กับประชาชนที่อาศัยอยู่ตามตึกซึ่งมีจำนวนมากนะคะท่านก็ไปด้วยตนเองค่ะขึ้นไปตามตึกเลยนะคะนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์ชี้แจงสาเหตุที่ยังไม่สามารถระบายน้ำออกได้โดยเร็วเนื่องจากว่าน้ำในพื้นที่ต่างๆเมื่อระดมสูบลงคลองก็ทำให้พื้นที่ริมคลองไม่สามารถระบายได้หมดอย่างไรก็ตามได้กำชับกรุงเทพมหานครให้ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องสูบน้ำและได้การงบประมาณกลางเอาไว้ 2,000 ล้านบาทเยียวยาประชาชนโดยจะนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีที่จะมีการประชุมกันในวันนี้ค่ะนี่นะคะท่านนายกก็ไปแจกด้วยตนเองแบบนี้เลยนะคะส่วนที่ถูกประชาชนต่อว่านายกบอกว่าพร้อมน้อมรับและยินดีให้เป็นที่ระบายเพราะเข้าใจสถานการณ์และความคับข้องใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นฟังเสียงนายกรัฐมนตรีกันหน่อยค่ะ
2: แต่เราก็เร่งในเรื่องของฟื้นฟูด้วยนะครับวันนี้ผมกันงบประมาณงบกลางส่วนที่เหลือ

0: หลือที่นึกว่าจะได้ใช้ถ้าจะคืนคลังไปใช้อย่างอื่นวันนี้ก็ไม่คืนคลังแล้วก็กันงบการส่วนที่เหลือเอามาเยียวยานะครับตามระเบียบปภ.นะครับก็กันเอาไว้แล้ว 2,000 กว่าล้านพรุ่งนี้เข้าครม.แล้วก็ได้แล้วก็ทำทั้งแก้ปัญหาปัจจุบันแล้วก็ก้าวเข้าไปสู่กระบวนการฟื้นฟูเยียวยานะครับ
1: นายกวันนี้เข้าไปเห็นสีหน้าสีตาประชาชนแล้ว
0: โอ้
1: ส่วนก็เข้าใจบางส่วนก็ยังมีการ
0: ต้องปล่อยให้ท่านทั้งหลายได้ระบายอารมณ์ทุกอย่างอย่างเต็มที่แล้วก็ต้องพร้อมรับฟังนะครับให้คือเราก็เข้าใจเราเป็นเขาอะเราอาจจะแรงกว่านี้ก็ได้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเข้าไปแล้วก็พูดยังไงก็แล้วแต่ก็ให้เขาได้มีโอกาสระบายออกมาแต่ว่าสุดท้ายทุกคนก็โดยส่วนรวมส่วนใหญ่ผู้สื่อข่าวเข้าไปเมื่อกี้ไม่ใช่เหรอก็มีคนที่ขอบคุณที่ให้กำลังใจซึ่งกันและกันนะครับ
2: ก็มีทั้งคนที่ทั้งให้กำลังใจแล้วก็อาจจะมีการต่อว่าบ้างนะคะท่านนายกบอกว่าไม่เป็นไรพร้อมเป็นที่ระบายแต่ว่าอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมก่อนที่จะลงพื้นที่นะคะท่านนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งแผนปฏิบัติการสนับสนุนกรุงเทพมหานครให้ช่วยเหลือประชาชนในจุดน้ำท่วมสูงทั้งพื้นที่คลองจันทและร่มเกล้าเนื่องจากว่าชุมชนหนาแน่นสูงมากค่ะก็ให้เร่งแก้ไขโดยด่วนนะคะก็คือจัดชุดสนับสนุนการดำรงชีวิตประจำพื้นที่2ชุดเร่งปรุงอาหารให้เพียงพอกับความต้องการตั้งเป้าจุดละ 10,000 กล่องเป็นอย่างน้อยแล้วก็ให้มีรถครัวสนามจุดละ 4-5 คันระบบโลจิสติกอาหารต้องพร้อมเพื่อให้ผู้ประสบภัยได้รับอาหารครบ3มื้อและดำเนินการช่วยเหลือจนกว่าระดับน้ำจะลดลงกลับสู่ภาวะปกติค่ะ
3: นอกจากนายกรัฐมนตรีแล้วนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ผนึกกำลังการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยที่ชุมชนเคหะร่มเกล้านะครับโดยมีการส่งโดรนกู้ภัยลำเลียงเสบียงอาหารสิ่งของจำเป็นไปช่วยในจุดที่เข้าไม่ถึงครับเนี่ยนะฮะนายยศชนันวงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมหรืออว.และนายนิกรสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือว่าพม.พร้อมกับคณะก็ลงพื้นที่ชุมชนเคหะร่มเกล้าเขตลาดกระบังกรุงเทพมหานครครับเพื่อนำความช่วยเหลือมาช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากภัยน้ำท่วมในเบื้องต้นโดยการลงพื้นที่ในครั้งนี้ได้มีการระดมยุทธปกรณ์มีโดรนรวม6ลำประกอบด้วยโดรนกู้ภัยและสำรวจขนาดเล็กจำนวน4ลำที่มีการติดตั้งระบบวิเคราะห์ข้อมูลภาพและเรดาร์ ISR เพื่อใช้บินสำรวจและประเมินสถานการณ์ในพื้นที่อย่างฉับไวแล้วก็โดรนกู้ภัยและขนส่งขนาดใหญ่อีก2ลำสำหรับลำเลียงอาหารและถุงยางชีพซึ่งมีขีดความสามารถในการยกน้ำหนักได้สูงสุดถึง80กิโลกรัมพร้อมกับอุปกรณ์ตาข่ายหิ้วยกและเครื่องปั่นไฟสำหรับสนับสนุนการทำงานให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องระหว่างการลงพื้นที่นายยศชนันและคณะได้ร่วมสังเกตการการปฏิบัติงานจริงโดยทีมงานได้ใช้โดรนขนส่งขนาดใหญ่บินนำถุงยางชีพและอาหารไปหย่อนในพื้นที่จุดรวมตัวของผู้ประสบภัยผ่านการใช้สลิงแล้วก็ปล่อยลงมาความยาว20เมตรทำให้สามารถส่งมอบความช่วยเหลือเข้าสู่พื้นที่ที่ไม่สามารถเข้าถึงได้ทางเรืออย่างแม่นยำจนกระทั่งเสร็จสิ้นภารกิจอย่างสมบูรณ์ครับส่วนการจัดการกับเสบียงหน่วยงานต่างๆอย่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์หรือพม.ได้ตั้งศูนย์ปฏิบัติการและโรงครัวเบื้องต้นที่บริเวณปากซอยรามคำแหง192เขตมีนบุรีโดยมีฐานปฏิบัติการหลักที่ร่มเกล้า2พร้อมทีมรถขับเคลื่อน4ล้อเตรียมสแตนด์บายนอกจากนี้ยังมีแผนย้ายโรงครัวไปตั้งที่วัดปากบึงซึ่งห่างจากพื้นที่เป้าหมายเพียง 1.5 กิโลเมตรเพื่อให้การขนส่งอาหารทำได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นนอกจากนี้กระทรวงพม.ได้จัดตั้งศูนย์สร้างสุขพม.ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยกรุงเทพมหานครเพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานความช่วยเหลือให้กับกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาอุทกภัยระหว่างหน่วยงานพม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมประสานช่วยจัดหาและนำส่งอาหารปรุงสุขแก่ชุมชน

0: และกลุ่มเปราะบางรวมถึงการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยติดเตียงที่พักอาศัยในพื้นที่ชุมชนครับโดยกลุ่มเปราะบางและประชาชนที่ประสบปัญหาความเดือดร้อนเร่งด่วนท่านสามารถติดต่อขอความช่วยเหลือได้ที่ศูนย์เร่งรัดการจัดสวัสดิภาพประชาชนหรือสรส.ผ่านสายด่วนพม.นะครับจำง่าย1300หมายเลขนี้บริการฟรีตลอด24ชั่วโมงเลยนะครับ
1: ค่ะตอนนี้บรรดารัฐมนตรีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ลงพื้นที่ไปให้ความช่วยเหลืออย่างเต็มที่นะคะลงพื้นที่กันทุกวันแต่ว่าปัญหาตอนนี้ก็คือว่ามันยังมีฝนตกลงมาแล้วที่สำคัญตามคลองหลักเนี่ยน้ำก็ยังเต็มอยู
2: ่
1: ทำให้เกิดการระบายล่าช้าแบบนี้นะคะแล้วที่สำคัญฝั่งลาดกระบังอะค่ะตรงบึงหนองบอนมันมีเส้นทางน้ำที่คดเคี้ยก็ยิ่งทำให้การระบายเนี่ยล่าช้าไปอีกแต่ว่าอย่างไรก็ตามผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเชื่อว่าสถานการณ์การระบายน้ำในพื้นที่เขตลาดกระบังจะดีขึ้นค่ะโดยทางกรุงเทพมหานครกำลังเร่งระบายน้ำหลังปริมาณฝนลดลงพร้อมทั้งมีการประสานกองทัพเรือและกรมโยธาธิการและผังเมืองในการเสริมเครื่องผลักดันน้ำเพิ่มเติมด้วยค่ะสถานการณ์น้ำท่วมสูงในพื้นที่เขตลาดกระบังล่าสุดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าการระบายน้ำเข้าบึงหนองบอนยังคงล่าช้าเนื่องจากติดปัญหาเรื่องเส้นทางน้ำคดเคี้ยวซึ่งปัจจุบันบึงหนองบอนมีปริมาณน้ำอยู่3ล้านลูกบาศก์เมตรจากความจุ5ล้านลูกบาศก์เมตรแต่ในอนาคตจะดีขึ้นเนื่องจากโครงการเชื่อมคลองประเวศบุรีรมย์ลงบึงได้รับการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะคะนอกจากนี้ยังได้รับการสนับสนุนจากกองทัพเรือและกรมโยธาธิการและผังเมืองในการส่งเครื่องผลักดันน้ำช่วยผลักดันน้ำจากคลองประเวศบุรีรมย์ลงสู่ประตูระบายน้ำพระโขนงเพิ่มขึ้นวันละ 1,200 ลูกบาศก์เมตรโดยทางกรุงเทพมหานครคาดว่าภาพรวมในคลองสายหลักจะใช้เวลาประมาณ2วันจึงจะเข้าสู่ภาวะปกติส่วนชุมชนย่อยที่มีลักษณะน้ำล้นขันกั้นน้ำเข้าท่วมบ้านเรือนพี่น้องประชาชนจะต้องใช้เครื่องสูบน้ำเร่งระบายออกมาซึ่งคาดว่าจะใช้เวลาประมาณ7วันสำหรับการช่วยเหลือประชาชนกว่า 60,000 ถึง 70,000 คนโดยเฉพาะผู้ป่วยติดเตียงท่านผู้ว่าชัชชาติยอมรับนะคะว่าเรื่องของการส่งอาหารช่วงแรกเนี่ยอาจจะมีปัญหาขรุขระบ้างเล็กน้อยแต่ยืนยันว่าทุกเขตได้ตั้งกองอำนวยการร่วมกับภาคเอกชนเพื่อกระจายความช่วยเหลือแล้วส่วนเรื่องหลักเกณฑ์การเยียวยาเรื่องนี้ตอนนี้หลายบ้านเริ่มสอบถามกันมาแล้วนะคะว่าเกณฑ์การเยียวยาเป็นยังไงทางกรุงเทพมหานครจะใช้หลักเกณฑ์ยังไงนะคะล่าสุดผู้ว่าบอกว่าจะใช้หลักเกณฑ์เดียวกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.คือสำหรับบ้านที่ถูกน้ำท่วมครัวละเรือนละ 9,000 บาทเนี่ยนะคะย้ำว่าแม้มีความกังวลเรื่องฝนตกลงมาซ้ำแต่วิกฤตครั้งนี้ทำให้เห็นจุดที่ต้องปรับปรุงซึ่งทางกรุงเทพมหานครก็ได้วางแผนระยะยาวอย่างเรื่องของการเชื่อมอุโมงค์ระบายน้ำเอาไว้เพื่อเตรียมรับมือกับสถานการณ์ในอนาคตเพิ่มเติมด้วยค่ะฟังเสียงท่านผู้ว่าหน่อยค่ะ
3: สถานการณ์น้ำเนี่ยหลักๆที่คลองแสนแสบก็เริ่มดีขึ้นนะเราสบายคลองแสบดีขึ้นก็จะช่วยดึงแถวคลองจันแถวบางกะปิได้เพราะวันนี้ก็จะเร่งระบายตรงนี้ออกมาส่วนไอ้คลองเปรมประชากรดีขึ้นนะเราจะเห็นว่าตอนนี้พื้นที่ด้านวิทยาดีเริ่มดีขึ้นนะส่วนตัวที่จะยากที่สุดตอนนี้ก็จะเป็นคลองประเวศบุรีเพราะว่าต้องดึงจากลาดกระบังเข้ามาที่พระโขนงแล้วก็มีความคดเคี้ยวค่อนข้างเยอะทีแล้วเมื่อกี้ประชุมกับท่านรองนายกก็ได้มีการสั่งการให้หน่วยงานที่สามารถสนับสนุนเครื่องผลักดันน้ำเช่นกรมชลประทานทหารเรือเนี่ยช่วยเอาเครื่องผลักดันน้ำเพื่อดันน้ำคลองประเวศให้ลงมาสู่ประตูระบายน้ำที่พระโขนงการนำน้ำเข้าบึงหนองบอนเนี่ยยังเข้าไม่ได้สะดวกเรามีโครงการที่รัฐบาลอนุมัติแล้วคือทำอุโมงค์เชื่อมจากคลองประเวศมาสู่บึงหนองบอนซึ่งกำลังอยู่ในกระบวนการเตรียมการก่อสร้างอยู่แต่ตอนนี้ทำให้การนำน้ำจากคลองประเวศเข้าสู่บึงหนองบอนเนี่ยต้องมาผ่านคลองหนองบอนซึ่งไปได้ค่อนข้างช้าแล้วตอนนี้บึงหนองบอนจะช่วยหลักๆก็แถวถนนเฉลิมเกียรติในพื้นที่เป็นหลักแต่ในอนาคตก็จะช่วยได้มากขึ้นทุกเขตก็ต้องทำจำนวนผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือทั้งในแง่ของผู้ป่วยติดเตียงอาหารต่างๆแล้วก็จัดการส่งอาหารก็คิดว่าตอนนี้คือเข้าใจว่าผู้ที่รับผลกระทบตอนนี้ที่ต้องส่งอาหารก็มีอยู่ในระดับประมาณผมว่า6 7หมื่น นะที่ต้องมีการส่ง

0: ก็ทุกเขตก็ต้องรับผิดชอบแล้วก็มีการกระจายไปก็ช่วงวันนี้อาจจะมีขรุขระนิดหน่อยเพราะมีจำนวนรายชื่อเพิ่มขึ้นมาแต่คาดว่าสถานการณ์ก็ค่อยๆ เข้าที่มากขึ้นนะครับ
1: มาดูภาพรวมการบริหารจัดการของกรุงเทพมหานครกันบ้างนะครับโดยกรุงเทพมหานครใช้ยุทธศาสตร์การระบายน้ำในคลองสายหลักก่อนเพื่อที่จะลดระดับน้ำคลองที่เป็นคลองย่อยและผิวการจราจรคาดว่าจุดนี้จะใช้เวลาไม่เกิน3วันสถานการณ์ก็จะดีขึ้นแต่ก็ยอมรับนะครับว่าสถานการณ์น้ำในพื้นที่ลาดกระบังบริหารจัดการได้ยากครับทรงศาสตราจารย์ดร.วิษณุทรัพย์สมพลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครได้กล่าวย้ำยุทธศาสตร์การเร่งระบายน้ำคลองสายหลักเพื่อให้คลองย่อยและน้ำท่วมขังตามถนนลดระดับลงโดยจะเร่งระบายจากคลองแสนแสบและคลองประเวศบุรีรมย์ลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาคาดว่าต้องใช้เวลา3วันระดับน้ำจะค่อยๆลดลงส่วนน้ำตามบ้านเรือนของประชาชนคาดว่าต้องใช้เวลาประมาณ1สัปดาห์นะครับในส่วนของคลองแสนแสบได้มีการดึงเครื่องมือระบายน้ำแบบเต็มกำลังทั้งการระบายน้ำตามธรรมชาติตามสถานีสูบน้ำอุโมงค์ระบายน้ำ2แห่งที่จุดตัดลาดพร้าวแล้วก็ที่คลองแสนแสบชั้นในรวมถึงการตัดน้ำผ่านคลองสามเสนเข้าสู่อุโมงค์ระบายน้ำบึงมักกะสันการดำเนินการดังกล่าวส่งผลให้ระดับน้ำบนถนนเพชรบุรีตัดใหม่ลดลงจนรถสามารถกลับมาสัญจรได้คงเหลือเพียงการดำเนินงานบริเวณจุดกลับรถคลองตันพร้อมกับยอมรับว่าพื้นที่เขตลาดกระบังเป็นจุดที่วิกฤตและบริหารจัดการได้ยากที่สุดในขณะนี้เนื่องจากเป็นพื้นที่ที่ตั้งอยู่ทางตะวันออกสุดการระบายน้ำจึงต้องพึ่งพาการไหลตามธรรมชาติผ่านคลองประเวศบุรีรมย์เป็นระยะทางหลาย10กิโลเมตรไปยังสถานีสูบน้ำพระโขนงโดยไม่มีอุโมงค์ทางด่วนช่วยตัดมวลน้ำทางนี้รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยืนยันว่ากรุงเทพมหานครนั้นมีความพร้อมในการระบายน้ำรวมถึงคลองตลอดต่างๆเนี่ยมีการพร่องน้ำเพื่อรับมือกับสถานการณ์แต่ว่าการพร่องน้ำนั้นต้องทำในพื้นที่ที่มีเขื่อนคอนกรีตเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดดินสไลด์แล้วก็ส่งผลต่อระดับน้ำในการสัญจรทางด้านพลตำรวจเอกอดิษฐ์งามจิตสุขศรีที่ปรึกษาของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวว่าสำหรับรถยนต์ที่จอดทิ้งไว้ในถนนมักกะสันจากสถานการณ์ที่เกิดน้ำท่วมรถดังกล่าวจำนวน13คันจะถูกเคลื่อนย้ายไปยังถนนโรคเคอร์โรดเช่นเดียวกับในพื้นที่อื่นๆทีนี้เจ้าของรถท่านสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานเขตหรือว่าสน.ในพื้นที่ได้นะครับ
2: แม้ว่าตอนนี้สถานการณ์น้ำจะลดลงในหลายพื้นที่โดยเฉพาะถนนสายหลักแล้วนะคะแต่ว่าปัญหาสำคัญอย่างที่คุณวรพัฒน์บอกไปก็คือมีรถจอดค้างอยู่บนถนน บางจุดเนี่ยก็ไปจอดหนีน้ำบนสะพาน วันนี้วันหยุดราชการกรณีพิเศษอาจจะไม่เป็นปัญหากับการสัญจรแต่พรุ่งนี้จะกลับมาทำงานตามปกติแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเพื่อเร่งเคลียร์พื้นที่ทางตำรวจนครบาลจึงได้ร่วมกับกรุงเทพมหานครระดมรถยก70คันเร่งเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดติดค้างจากน้ำท่วมในถนนวิภาวดีรังสิตเพชรบุรีตัดใหม่เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชนค่ะแล้วก็เปิดเส้นทางการสัญจรให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วที่สุดพลตำรวจตรีธวัชวงศ์สง่ารองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลปล่อยแถวรถยกที่ระดมจากสถานีตำรวจนครบาล66คันร่วมกับรถยกของกรุงเทพมหานครอีก4คันเพื่อร่วมปฏิบัติภารกิจเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่จอดติดค้างอยู่บนถนนและไม่สามารถเคลื่อนย้ายได้เนื่องจากน้ำท่วมซึ่งจากการสำรวจก็พบว่ามีอยู่มากกว่า385คันกำชับเจ้าหน้าที่ให้เร่งเข้าไปดูแลความเดือดร้อนเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ติดค้างหรือกีดขวางการจราจรเพื่อเปิดเส้นทางให้ประชาชนเดินทางได้สะดวกและกลับมาสัญจรได้ตามปกติโดยเร็วที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นรถยนต์ที่กีดขวางบนถนนรวมไปถึงรถที่เอาไปจอดหนีน้ำบนสะพานข้ามแยกต่างๆพร้อมกันนี้ยังได้ประสานเอกชนนำรถยกสไลด์เข้ามาช่วยด้วยเนื่องจากรถยนต์บางประเภทมีข้อจำกัดในการเคลื่อนย้ายอย่างเช่นรถไฟฟ้ารถยุโรปรวมถึงรถที่ดึงเบรกมือเอาไว้นะคะก็ต้องใช้รถยกสไลด์เข้ามาช่วยเบื้องต้นจะนำรถไปจอดไว้ที่บริเวณริมถนนหรือว่าหาสถานที่ที่เหมาะสมเอาไว้ให้แต่ยืนยันว่า จุดที่ไปจอดเนี่ยจะเลี่ยงจุดที่เสี่ยงน้ำท่วมซ้ำเจ้าของรถก็สามารถติดต่อขอรับรถได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่รวมถึงป้ายทะเบียนที่หลุดหายระหว่างขับรถลุยน้ำด้วยนะคะติดต่อได้ที่สถานีตำรวจในพื้นที่ได้เลยนะคะทั้งนี้ก็มีการตั้งเป้าว่าจะเคลียร์รถยนต์ที่จอดทิ้งไว้ในถนนวิภาวดีรังสิตเพชรบุรีตัดใหม่นะคะให้เรียบร้อยโดยเร็วส่วนกรณีอินฟลูเอนเซอร์นี่กรณีนี้นำเจ็ตสกีมาขับบนถนนเพชรบุรีเพื่อทำคอนเทนต์ในช่วงน้ำท่วมโอ้โหนี่นะคะตอนแรกก็เข้าใจว่ามาช่วยเหลือผู้ประสบภัยที่ไหนได้มาขับถ่ายคอนเทนต์พลตำรวจตรีธวัชบอกว่าตำรวจสน.มักกะสันได้เรียกตัวมารับทราบข้อกล่าวหาเรียบร้อยแล้วค่ะก่อนดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมยึดเจ็ตสกีไว้เป็นหลักฐานด้วยขณะที่ล่าสุดศาลมีคำพิพากษาลงโทษจำเลยจำคุก15วันปรับ 5,000 บาทโดยให้รอการลงโทษจำคุก1ปีคุมความประพฤติ1ปีให้แรงงานตัว3ครั้งและทำงานบริการสังคม12ชั่วโมงรวมทั้งให้ริบเจ็ตสกีเอาไว้เป็นของกลางเรียบร้อยแล้วค่ะ
1: นะฮะจริงๆแล้วมีพื้นที่อื่นๆด้วยนะครับที่ประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องประชาชนที่นำรถไปจอดนำรถออกอย่างโทเววันนี้ก่อน10นาฬิกาท่านต้องไปเอาออกนะครับด
2: ัง
1: นั้นก็จะยกรถไปเก็บไว้ในสถานที่แล้วก็ท่านต้องไปติดต่อเช่นเดียวกันพื้นที่อื่น
2: ต้องถ้าติดต่อสถานีตำรวจก็ดีนะคะเพราะว่าตอนนี้ได้ข่าวว่าเรื่องของการจ้างรถยกของเอกชนราคาสูงมาก
1: มันก็จะแยกกันไงคุณเจตนาระหว่างของโทเวแล้วก็ของพื้นที่โดยข้างล่างสำนักงานเขตก็ตามทีเพราะฉะนั้นใครไปจอดตรงไหนก็ดูสิ่งที่ใกล้เคียงหน่อยนะครับคุณผู้ชมการลงพื้นที่ของรัฐมนตรียังไม่หมดนะครับรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะลงพื้นที่ที่จังหวัดสมุทรปราการครับไปติดตามการระบายน้ำออกจากพื้นที่เพื่อที่จะแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังแล้วก็ไปเยี่ยมเยียนผู้ประสบอุทกภัยพร้อมกำชับให้ดูแลกลุ่มเปราะบางด้วยครับนางสาวสุภมาศอิสระภักดีรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีพร้อมคณะเมื่อวานนี้ก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดสมุทรปราการโดยในจุดแรกได้ลงพื้นที่บริเวณจุดระบายน้ำใกล้กับ Market Village เพื่อรับฟังรายงานสถานการณ์และดำเนินงานระบายน้ำโดยเน้นย้ำให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและดำเนินการระบายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเร่งบรรเทาผลกระทบต่อพี่น้องประชาชนในพื้นที่ครับจากนั้นเดินทางไปยังศูนย์พักพิงองค์การบริหารส่วนตำบลบางพลีใหญ่เพื่อเยี่ยมและให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบพร้อมรับฟังความเดือดร้อนและติดตามการดูแลประชาชนที่ต้องอพยพออกจากบ้านเรือนและได้ให้กำลังใจผู้ประสบภัยและครอบครัวพร้อมกำชับให้หน่วยงานในพื้นที่ให้ความสำคัญกับการดูแลกลุ่มเปราะบางโดยเฉพาะผู้สูงอายุและผู้ที่จำเป็นต้องได้รับการดูแลอย่างต่อเนื่องต่อมาได้เดินทางไปยังชุมชนจตุรมิตรเพื่อรับฟังข้อมูลสถานการณ์และความเดือดร้อนจากประธานชุมชนพร้อมกับมอบถุงยางชีพแก่ผู้แทนชุมชนก่อนเดินเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนและมอบสิ่งของแก่บ้านเรือนที่ได้รับผลกระทบเพื่อเป็นการรับฟังสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่โดยตรงทางด้านนายพัทรพงศ์พัทรประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเมื่อวานนี้ก็ได้ลงพื้นที่ที่อำเภอบางพลีเช่นเดียวกันเพื่อติดตามสถานการณ์อุทกภัยและสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในพื้นที่โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมพร้อมกับคณะได้ล่องเรือสำรวจพื้นที่ภายในหมู่บ้านวินมิลปาร์คเพื่อตรวจสอบสภาพปัญหาแล้วก็ติดตามการดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหารวมทั้งสำรวจความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยในครั้งนี้นอกจากนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังได้นำเครื่องอุปโภคบริโภคแล้วก็น้ำดื่มไปมอบให้กับประชาชนที่ยังคงอาศัยอยู่ในหมู่บ้านอีกด้วยครับ
2: ส่วนอีกหนึ่งผลพวงจากผลกระทบสถานการณ์น้ำท่วมนะคะก็คือการให้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิเจ้าหน้าที่บางคนถูกน้ำท่วมออกมาทำงานไม่ได้นะคะทำให้สัมภาระของผู้โดยสารเนี่ยตกค้างไม่มีเจ้าหน้าที่ช่วยยกกระเป๋าล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมค่ะลงพื้นที่ไปที่สุวรรณภูมิพร้อมนำกำลังทหารเข้าไปช่วยบริหารเรื่องสัมภาระอำนวยความสะดวกให้กับผู้โดยสารเพื่อลดผลกระทบการเดินทางค่ะพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพร้อมด้วยพลอากาศเอกอนุรักษ์ รมนารักษ์เสนาธิการทหารอากาศนะคะลงพื้นที่ไปที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะไปติดตามการปฏิบัติงานของกำลังพลทหารที่เข้าร่วมสนับสนุนการบริหารจัดการภายในสนามบินทั้งด้านการขนย้ายสัมภาระการอำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสารและการสนับสนุนภารกิจที่จำเป็นเพื่อช่วยให้การให้บริการและการเดินทางของประชาชนและนักท่องเที่ยวสามารถดำเนินไปได้อย่างต่อเนื่องซึ่งในการลงพื้นที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้หารือร่วมกับผู้บริหารบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนหรือ AOT และผู้บริหารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิพร้อมร่วมวางแผนการใช้กำลังพลให้สอดคล้องกับภารกิจและจุดที่มีความจำเป็นเพื่อช่วยลดผลกระทบและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนและผู้ที่เดินทางนะคะก็จะอำนวยความสะดวกให้ได้มากที่สุดค่ะสำหรับการสนับสนุนของกองทัพอากาศได้จัดกำลังพลรวม100นายประกอบด้วยนะคะ เข้าไปสนับสนุนการบริหารจัดการด้านสัมภาระผู้โดยสารและการอำนวยความสะดวกภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิค่ะขณะที่กองทัพบกก็จัดกำลังพลจากหน่วยบัญชาการรักษาดินแดนจำนวน31นายเข้าสนับสนุนภารกิจด้านครัวการบินเพื่อเสริมกำลังในส่วนที่มีความจำเป็นและสนับสนุนให้ระบบการให้บริการของท่าอากาศยานเนี่ยสามารถดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้กำลังใจกำลังพลและเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายที่ปฏิบัติหน้าที่นะคะพร้อมเน้นย้ำด้วยนะคะว่าภารกิจของกองทัพในสถานการณ์แบบนี้ก็คือการนำเอาศักยภาพและกำลังพลที่มีอยู่เข้าไปสนับสนุนหน่วยงานที่ต้องการความช่วยเหลืออย่างรวดเร็วโดยเฉพาะท่าอากาศยานสุวรรณภูมิซึ่งเป็นโครงสร้างพื้นฐานและนับว่าเป็นประตูการเดินทางที่สำคัญเข้าสู่ประเทศไทยค่ะ
1: พักกันสักครู่นะครับคุณผู้ชมครับช่วงหน้ายังมีผลกระทบที่เกิดจากฝนตกต่อเนื่องให้คุณผู้ชมได้ติดตามใน MBT News ข่าวเช้าครับ

สมเด็จพระพันปีหลวงของปวงราชเสด็จนิราศสู่ห้วงสวงสวรรค์ดังดวงแก้วแห่งชีวามาดับพลันสู่คืนวันวิปโยคโศกอาลัยพระมหากรุณาธิคุณอุ่นดวงจิตทรงอุทิศเพื่อประชาจะหาไหนพระเมตตาดุจแม่แห่งแผ่นดินไทยขอเทิดทูนสถิตในดวงใจนิรันดร์สถิตในดวงใจตราบนิจนิรันดร์น้อมศิรกรานกราบแท้พระยุคลบาทด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดไม่ได้พระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่กรมประชาสัมพันธ์

0: 6:27 น.กลับมาติดตาม NBT News ข่าวเช้ากันต่อนะครับยังคงเป็นผลกระทบที่เกิดจากสภาวะน้ำท่วมหรือว่าฝนที่ตกลงมาเหตุการณ์นี้มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียเยอะมากเหมือนกันนะครับเกิดขึ้นที่จังหวัดตากหลังฝนเนี่ยตกต่อเนื่องเมื่อวานนี้ก็เป็นเหตุให้เกิดดินภูเขาถล่มลงมาทับเส้นทางบ้านตากแม่ระมาดครับเหตุการณ์นี้เกือบทับพี่น้องประชาชนแล้วก็รถของพี่น้องประชาชนที่กำลังขับผ่านแต่ว่าโชคดีคุณผู้ชมครับไม่มีใครได้รับบาดเจ็บหรือว่าเสียชีวิตครับนี่ฮะที่เห็นก็เป็นภาพของดินภูเขาที่สไลด์ลงมาแล้วก็ถล่มลงมาบนถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข1175ครับเส้นทางบ้านตากแม่ระมาดอยู่ที่บริเวณบ้านม้งขุนห้วยตากหมู่ที่5ตำบลท้องฟ้าอำเภอบ้านตากของจังหวัดตากครับโดยขณะเกิดเหตุมีรถกำลังแล่นผ่านครับทำให้ชาวบ้านที่อยู่บริเวณดังกล่าวต้องส่งเสียงตะโกนเพื่อรถขับออกมาให้พ้นเส้นทางจนกระทั่งปลอดภัยครับแต่ก็เหตุการณ์นี้รถของพี่น้องประชาชนที่บริเวณนั้นแล้วก็รถยนต์ของชาวบ้านก็ได้รับความเสียหายจำนวนหลายคันด้วยกันโดยจุดนี้เป็นจุดที่มีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องครับแล้วก็สะสมกันนานหลายสัปดาห์เป็นเหตุให้ดินภูเขาสไลด์แล้วก็ถล่มลงมาอย่างด้านล่างขณะที่นายชัดชัยคงเมืองหัวหน้าหมวดทางหลวงท้องฟ้าแขวงทางหลวงตากที่1ได้มีการประชาสัมพันธ์ขอให้ผู้ใช้เส้นทางหลีกเลี่ยงเส้นทางดังกล่าวชั่วคราวนะครับซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะนำเครื่องจักรเข้าไปเคลียร์เส้นทางเมื่อสถานการณ์พายุฝนคลี่คลายในระดับที่ปลอดภัยต่อการทำงานของเจ้าหน้าที่ครับดูสิปิดหมดเลยครับ
1: ค่ะเช่นเดียวกับสถานการณ์น้ำในภาคตะวันออกก็ยังคงน่าเป็นห่วงหลายจุดนะคะจากฝนที่ตกลงมาอย่างต่อเนื่องอย่างเช่นที่จังหวัดระยองค่ะอ่างเก็บน้ำหลายแห่งมีปริมาณน้ำสูงกว่าเกณฑ์ความจุเก็บกักต้องเร่งระบายน้ำตลอด24ชั่วโมงนะคะเพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงกับอ่างเก็บน้ำในขณะที่โครงการชลประทานระยองนะคะออกมายืนยันหลังจากที่มีข่าวว่าอ่างเก็บน้ำแตกในพื้นที่ยืนยันว่าไม่มีอ่างเก็บน้ำแตกในพื้นที่แน่นอนค่ะในเมื่อวานนี้เรื่องจริงๆที่เกิดขึ้นก็คือว่าสปิลเวย์หรือว่าทางระบายน้ำล้นอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าอ่างเก็บน้ำเขาจุกเกิดการชำรุดเจ้าหน้าที่ชลประทานก็เลยต้องเร่งเข้าซ่อมแซมด้วยการนำเครื่องจักรเข้าไปในพื้นที่และปักชีทพายกั้นผนังจนสามารถซ่อมแซมเสร็จแล้วเมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะโดยนายวิทยาแก้วมีอธิบดีกรมชลประทานได้ลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์สั่งการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งดำเนินการแก้ไขและบริหารจัดการน้ำอย่างเหมาะสมรวมทั้งเฝ้าระวังพื้นที่ท้ายน้ำอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและดูแลความปลอดภัยของประชาชนด้านนายจักรินทัศนาผู้อำนวยการโครงการชลประทานระยองยืนยันว่าจากการลงพื้นที่ตรวจสอบความเสียหายบางส่วนของทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์ก็พบว่าก็ยังคงทำหน้าที่ระบายน้ำส่วนเกินได้ตามปกติยืนยันได้ว่าอ่างเก็บน้ำไม่ได้แตกอย่างที่มีการแชร์ในโซเชียลมีเดียนะคะขณะที่นายไตรภพวงศ์ไตรรัตน์ผู้ว่าราชการจังหวัดระยองได้ขึ้นเฮลิคอปเตอร์จากศูนย์ราชการจังหวัดระยองสำรวจสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่ตำบลทับมาอำเภอเมืองระยองและอำเภอแกลงรวมถึงอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขาจุกก่อนเดินทางลงพื้นที่อำเภอแกลงเพื่อติดตามสถานการณ์และการช่วยเหลือประชาชนซึ่งจากการสำรวจก็พบว่าอ่างเก็บน้ำคลองระโอกไม่ได้แตกแต่ว่ามีปัญหาน้ำกัดเซาะบริเวณทางระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์โดยเจ้าหน้าที่ได้เร่งดำเนินการแก้ไขและเสริมความแข็งแรงเรียบร้อยขณะที่ระดับน้ำก็มีแนวโน้มลดลงเช่นกันสำหรับอ่างเก็บน้ำเขาจุกตั้งอยู่บนพื้นที่รอยต่อ3ตำบลประกอบด้วยตำบลน้ำเป็นอำเภอเขาชะเมาตำบลทุ่งควายกินแล้วก็กินเข้าไปในพื้นที่ตำบลกองดินอำเภอแกลงจังหวัดระยองค่ะยืนยันว่าไม่มีอ่างเก็บน้ำแตกในพื้นที่นะคะ
0: ส่วนทีมตอบโต้ภัยพิบัติสัตหีบลงพื้นที่เข้าช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่หมู่4ตำบลกระแสปนอำเภอแกลงครับหลังเกิดน้ำหลากเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนแล้วก็พื้นที่สวนผลไม้เป็นวงกว้างเนื่องจากมวลน้ำจำนวนมากจากอ่างเก็บน้ำประแสไหลลงมาตามแม่น้ำประแสก่อนที่จะเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่ลุ่มต่ำส่งผลให้บ้านเรือนประชาชนและพื้นที่การเกษตรโดยเฉพาะสวนทุเรียนครับได้รับผลกระทบหลายร้อยครัวเรือน ดยล่าสุดระดับน้ำในพื้นที่เริ่มลดลงแล้วขณะที่ยังมีฝนตกลงมาเป็นระยะแต่ว่าปริมาณไม่มากเจ้าหน้าที่และประชาชนยังคงเฝ้าระมัดระวังติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเพื่อเตรียมความพร้อมรับมือหากมีฝนตกหนักและมวลน้ำเพิ่มขึ้นอีกครั้งครับ
1: ขณะที่สำนักงานเกษตรอำเภอแกลงอัปเดตสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ3แห่งในพื้นที่เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องนะคะประกอบด้วยอ่างเก็บน้ำประแสขณะนี้ระบายน้ำตามระบบเพื่อความปลอดภัยของเขื่อนเนื่องจากว่ามีฝนตกหนักและน้ำไหลเข้าอ่างจนเต็มความจุทางโครงการจึงจำเป็นต้องลดบานฝายพับลงเพื่อระบายน้ำล้นผ่านสปิลเวย์ตามมาตรฐานการรักษาความมั่นคงของตัวเขื่อนส่งผลให้ระดับน้ำในพื้นที่ตอนล่างและแม่น้ำประแสสูงขึ้นขอให้พื้นที่ริมน้ำปฏิบัติตามประกาศอพยพขึ้นที่สูงด้วยนะคะอ่างเก็บน้ำคลองระโอกหรือว่าเขาจูบเขื่อนหลักยังแข็งแรงไม่ได้แตกพังจนจุดที่ชำรุดก็คือบริเวณผนังทางระบายน้ำล้นสปิลเวย์ด้านข้างตัวสันเขื่อนหลักยังคงมั่นคงปลอดภัยค่ะขณะนี้เจ้าหน้าที่ชลประทานกำลังเร่งซ่อมแซมเพียงแต่ว่ามวลน้ำเนี่ยอาจจะไหลลงมาท้ายน้ำเร็วกว่าปกติจึงขอให้พื้นที่ท้ายน้ำเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดขณะที่อ่างเก็บน้ำคลองโพยังรับน้ำได้อีกนะคะแต่ว่ามีน้ำล้นทางระบายตามปกติปัจจุบันปริมาณน้ำอยู่ที่ 71.25% ของความจุทั้งหมดนั่นแปลว่ายังมีพื้นที่รองรับน้ำได้อีกกว่า 11,500,000 ลูกบาศก์เมตรส่วนเรื่องของการระบายน้ำมวลน้ำไม่ไหลข้ามผ่านอาคารระบายน้ำหรือว่าสปิลเวย์ลงคลองธรรมชาติน้ำท้ายอ่างที่ยังหลากอยู่เกิดจากการสะสมของปริมาณน้ำฝนซึ่งรอการระบายอยู่ค่ะนี่คือข้อมูลอัปเดตสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำ3แห่งในพื้นที่จังหวัดระยองนะคะให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญติดตามข่าวสารจากทางราชการนะคะ
0: ส่วนสถานการณ์ลุ่มน้ำภาคกลางกรมชลประทานปรับเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาจังหวัดชัยนาทเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีนะครับเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือจากนครสวรรค์ไหลลงมาเพิ่มขึ้นจึงต้องมีการทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเป็นการบริหารจัดการน้ำให้มีความเหมาะสมนะครับโดยที่จังหวัดนครสวรรค์นายวิทยาจันเสนะรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์นะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ที่คลองสะพานท่าขนมจีนตำบลหนองกระโดนสะพานวัดก่อแก้วตำบลบ้านแก่งสะพานตะแบกหมู่ที่11ตำบลวัดไซอำเภอเมืองนครสวรรค์เพื่อเร่งช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนโดยด่วนนอกจากนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ยังได้ขึ้นบินสำรวจสถานการณ์น้ำทางอากาศในเขตห้ามล่าสัตว์ป่าบึงบรเพชรแม่น้ำปิงแม่น้ำเจ้าพระยาและพื้นที่อื่นๆที่เกิดอุทกภัยในขณะนี้เพื่อเป็นการวางแผนการบริหารจัดการน้ำและป้องกันผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับพี่น้องประชาชนอย่างทันท่วงทีครับด้านว่าที่ร้อยตรีสราวุฒิจันทวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ลงพื้นที่หมู่บ้านสิริทรัพย์ชุมชนวัดศรีสุธรรมารามตำบลลาดยาวอำเภอลาดยาวเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำท่วมขังในพื้นที่โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์และคณะได้นำถุงยางชีพสิ่งของอุปโภคบริโภคจำเป็นแล้วก็ไข่ไก่เดินทางเข้าแจกจ่ายมอบให้แก่ประชาชนถึงมือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นครับ
1: ลงมาที่จังหวัดชัยนาทค่ะกรมชลประทานได้สั่งเพิ่มการระบายน้ำผ่านเขื่อนเจ้าพระยาเป็น 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีเนื่องจากปริมาณน้ำเหนือไหลจากจังหวัดนครสวรรค์ลงมาเพิ่มขึ้นจึงต้องทยอยปรับเพิ่มการระบายน้ำเพื่อบริหารจัดการน้ำให้เหมาะสมทำให้จังหวัดที่อยู่ท้ายเขื่อนต้องมีการเตรียมความพร้อมรับมือกับน้ำล้นตลิ่งและหลังจากระดับน้ำเจ้าพระยาเพิ่มสูงขึ้นจากการระบายน้ำเขื่อนเจ้าพระยานายทัศนัยสุธาพศรองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทองก็ได้ลงพื้นที่ไปที่อำเภอชัยโยเพื่อติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่เสี่ยงอย่างพื้นที่หมู่ที่2ตำบลเทวราชหมู่ที่5ตำบลราชสถิตหลังวัดปราสาทนะคะซึ่งเป็นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำทางอบต.ในพื้นที่ได้เสริมแนวกระสอบทรายเตรียมเรือแล้วก็สูบน้ำที่ซึมเข้าพื้นที่ชุมชนออกอย่างต่อเนื่อง ส่วนจุดเปราะบางบริเวณใต้สะพานและคอสะพานวัดชัยโยหมู่ที่4ได้นำปูนมาเทอุดโพรงใต้แนวคันเอาไว้ป้องกันน้ำรั่วซึมและมุดใต้แนวกั้นรวมทั้งมีการเสริมอิฐบล็อกริมแนวคันกั้นน้ำเดิมให้สูงขึ้นอีกประมาณ 40-60 เซนติเมตรระยะทางประมาณ900เมตรค่ะ
0: ไปที่จุดท่าเรือข้ามฟากหมู่5อบต.ราชสถิตที่ดินสไลด์ตัวเนื่องจากน้ำกัดเซาะชั้นดินด้านล่างทางเทศบาลได้นำดินเข้าถมเพื่อเพิ่มความมั่นคงพร้อมจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระมัดระวังและติดตามสถานการณ์ด้วยนอกจากนี้ได้เตรียมศูนย์พักพิงชั่วคราวในพื้นที่อำเภอชายโยจำนวน3แห่งประกอบด้วยศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพผู้สูงอายุตำบลเทวราชรองรับได้ประมาณ30คนศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนราชสถิตวิทยารองรับได้ประมาณ100คนและศูนย์พักพิงชั่วคราวโรงเรียนวัดชัยโยรองรับได้ประมาณ150คนครับส่วนสถานการณ์น้ำในคลองปลงเพงเพิ่มขึ้นประมาณ5เซนติเมตรจนน้ำล้นแนวกั้นกั้นน้ำเข้าสู่ชุมชนหมู่4ประมาณ20หลังคาเรือนได้รับความเดือดร้อนเบื้องต้นอบต.ปลงเพงอำนวยความสะดวกพื้นที่ริมถนนให้ประชาชนได้อาศัยอยู่ชั่วคราวครับไปที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานายชวดินทร์วงศ์สถิตเจรการผู้ว่าราชการจังหวัดพร้อมกับคณะลงพื้นที่ตรวจผนังกั้นน้ำบริเวณพระตำหนักสิริยาลัยถนนอู่ทองตำบลประตูชัยอำเภอพระนครศรีอยุธยาหลังจากเขื่อนเจ้าพระยามีการปรับการระบายน้ำเพิ่มขึ้นก่อนเดินทางไปยังวัดสนามชัยหมู่ที่6ตำบลสนามชัยอำเภอบางไทรเพื่อเยี่ยมให้กำลังใจประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยและก็มอบถุงยางชีพเพื่อช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้นสำหรับจังหวัดพระนครศรีอยุธยามีพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่อยู่นอกแนวกั้นกั้นน้ำบริเวณอำเภอเสนาผักไห่บางบานพระนครศรีอยุธยาบางปะอินบางไทรและพื้นที่ใกล้เคียงรวมในพื้นที่ของริมแม่น้ำน้อยทางจังหวัดจึงขอให้ผู้ประกอบการริมแม่น้ำแล้วก็ประชาชนที่อาศัยอยู่สองฝั่งแม่น้ำให้ท่านติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดนะครับ
1: ขณะที่สทนช.สั่งเฝ้าระวัง6กลุ่มน้ำหลักพร้อมปรับแผนการระบายน้ำเขื่อนขนาดใหญ่นะคะเพื่อลดผลกระทบพื้นที่ท้ายน้ำและรักษาความปลอดภัยตัวเขื่อนค่ะนายไพฑูรย์เก่งการช่างรองเลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.ในฐานะโฆษกสทนช.กล่าวถึงการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาแม่กลองท่าจีนป่าสักบางปะกงรวมถึงชายฝั่งทะเลตะวันออกและเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ว่าช่วงวันที่28ถึง29กันยายนอิทธิพลของหย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณอ่าวมัตตบันประเทศเมียนมาส่งผลให้มีฝนตกหนักสะสมบริเวณภาคตะวันตกภาคตะวันออกและภาคเหนือตอนล่างได้แก่จังหวัดแม่ฮ่องสอนตากกำแพงเพชรกาญจนบุรีสุพรรณบุรีอุทัยธานีนครสวรรค์ระยองจันทบุรีตราดและนครนายกจากนั้นปริมาณฝนจะเริ่มลดลงโดยสทนช.ได้ประสานทุกหน่วยงานและจังหวัดเร่งเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำในแต่ละลุ่มน้ำอย่างใกล้ชิดซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยและภัยแล้งภาคกลางได้มีมติให้กรมชลประทานพิจารณาผันน้ำเข้าพื้นที่ลุ่มต่ำฝั่งตะวันตกและตะวันออกรวมถึงทุ่งรับน้ำที่เก็บเกี่ยวแล้วเพื่อคงอัตราการระบายน้ำของเขื่อนเจ้าพระยาไว้ที่ระดับ 2,000 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีให้ได้นานที่สุดก่อนพิจารณาปรับเพิ่มขึ้นตามความจำเป็นสำหรับลุ่มน้ำแม่กลองเนื่องจากว่าเขื่อนวชิราลงกรณ์และเขื่อนศรีนครินทร์มีปริมาณน้ำค่อนข้างมากจนเกือบเต็มความจุจึงมีความจำเป็นต้องพิจารณาเปิดประตูระบายน้ำล้นหรือว่าสปิลเวย์เพื่อความปลอดภัยของโครงสร้างเขื่อนนะคะด้านลุ่มน้ำเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ปัจจุบันเขื่อนแก่งกระจานมีปริมาณน้ำอยู่ที่ 94% เหลือพื้นที่รับน้ำเพียงแค่40ล้านลูกบาศก์เมตรจึงต้องระบายน้ำเพิ่มที่อัตรา100ลูกบาศก์เมตรต่อวินาที ส่วนเขื่อนเพชรบุรีทางกรมชลประทานได้วางแผนผันน้ำเข้าคลองส่งน้ำฝั่งซ้ายและฝั่งขวาและควบคุมการระบายลงแม่น้ำเพชรบุรีที่อัตรา160ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีซึ่งจะทำให้มีน้ำไหลผ่านตัวเมืองเพชรบุรีนะคะโดยทางจังหวัดเพชรบุรีก็ได้มีการเตรียมความพร้อมรับมือสถานการณ์เอาไว้เรียบร้อยแล้วค่ะส่วนลุ่มน้ำท่าจีนได้รับน้ำจากฝั่งตะวันตกและตะวันออกเข้าสู่แม่น้ำท่าจีนในอัตรา80ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีก็เลยส่งผลให้มีน้ำล้นตลิ่งและท่วมขังในบางจุดของจังหวัดนครปฐมและสมุทรสาครซึ่งหน่วยงานในพื้นที่ก็ได้เร่งติดตั้งเครื่องสูบน้ำและเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยเร็วค่ะ
0: มาดูการให้ความช่วยเหลือทางการแพทย์กันบ้างนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขติดตามการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่น้ำท่วม23จังหวัดครับโดยจัดทีมแพทย์ดูแลทุกพื้นที่ทั้งประเมินความเสี่ยงสำรวจผลกระทบและเตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินครับนายพัฒนาพร้อมพัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวภายหลังการเป็นประธานการประชุมทางไกลติดตามสถานการณ์อุทกภัยวาตภัยและดินโคลนถล่มว่าความคืบหน้าการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ประสบภัยน้ำท่วมมีการส่งทีมแพทย์และสาธารณสุขลงพื้นที่ต่างๆเช่นทีมมินิเมิร์ดกรมการแพทย์ลงพื้นที่เคหะร่ม9เตรียมความพร้อมด้านการแพทย์ฉุกเฉินดูแลความปลอดภัยและสุขภาพของประชาชนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดหรือสสจ.ราชบุรีเตรียมรับการระบายน้ำจากการเพิ่มของเขื่อนแม่กลองโดยประเมินพื้นที่เสี่ยงพร้อมแผนอพยพประชาชนเตรียมศูนย์พักพิงและระบบการแพทย์และสาธารณสุขและเขตสุขภาพที่4ลงพื้นที่อำเภอปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีออกเยี่ยมผู้ป่วยและผู้สูงอายุติดบ้านติดเตียงโดยติดตามการเข้าถึงยาและบริการรักษาพยาบาลพร้อมกับให้คำแนะนำด้านสุขภาพส่วนโรงพยาบาลแกลงจังหวัดระยองที่มวลน้ำทะลักเข้าพื้นที่ได้ให้สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติหรือสพช.เตรียมทีมสกายด็อกเตอร์พร้อมลงพื้นที่ทันทีที่ได้รับการร้องขอให้เคลื่อนย้ายผู้ป่วยไปยังโรงพยาบาลปลายทางด้านนายแพทย์สมฤทธิ์จึงสมานปลัดกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าขณะนี้มีพื้นที่ได้รับผลกระทบรวม23จังหวัดสถานบริการสาธารณสุขได้รับผลกระทบเพิ่มเป็น49แห่งในจำนวนนี้เปิดบริการปกตินะครับ24แห่งปิดบางส่วน3แห่งและปิดบริการ22แห่งมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว19รายส่วนใหญ่มาจากการพลัดตกน้ำจมน้ำแล้วก็ไฟฟ้าช็อตครับจึงขอให้พี่น้องประชาชนในพื้นที่น้ำท่วมเพิ่มความระมัดระวังเพราะว่าระดับน้ำกระแสน้ำและพื้นที่ใต้น้ำจะเปลี่ยนไปจากเดิมหากจำเป็นต้องลงไปในน้ำควรนำอุปกรณ์ที่มีการช่วยพยุงเช่นเสื้อชูชีพแกลลอนพลาสติกติดตัวเอาไปด้วยเพื่อใช้ในเกิดเหตุฉุกเฉินกรณีน้ำท่วมเข้าไปในบ้านท่านควรที่จะตัดไฟนะตัดการจ่ายไฟและงดใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดครับ
1: ช่วงนี้พักกันอีกสักครู่นะคะช่วงหน้ากลับมาดูมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้กันค่ะช่วงหน้ากลับมาค่ะ

กราบก้มบังคมบาทปิยราชชธิดาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าปวงประชาร่ำไห้ครวญนานาพระกรณียกิจส่งอุทิศถวิลหวนน้ำตาตกในสวงพระคือดวงใจไทยสถิตในใจปวงประชาตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์

0: 6:47 น.กลับมารับชมข่าวเช้า NBT ทางสถานีโทรทัศน์แห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์กันต่อนะคะช่วงนี้มาดูมาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมนะคะตอนนี้หลายพื้นที่หลายจังหวัดได้รับผลกระทบเรื่องของการเยียวยาก็เริ่มมีพี่น้องประชาชนสอบถามเข้ามาแล้วนะคะอย่างท่านนายกรัฐมนตรีเองเมื่อวานนี้ช่วงค่ำที่ไปแฟลตคลองจันก็ได้แจ้งให้กับประชาชนเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะว่ารัฐบาลเนี่ยเตรียมจัดสรรงบกลางปี2569เอาไว้วงเงิน 2,000 ล้านบาทเพื่อที่จะเร่งเยียวยาประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยทั่วประเทศค่ะส่วนผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือตามมาตรฐานเดียวกับจังหวัดอื่นเช่นเดียวกันค่ะนายพระดอนปริศนานันทกุลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้ามาตรการช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยระบุว่าขณะนี้รัฐบาลกำลังหารือร่วมกับกรุงเทพมหานครเพื่อจัดสรรงบประมาณเยียวยาประชาชนในพื้นที่เมืองหลวงซึ่งทางกรุงเทพมหานครเขาก็มีระเบียบและเกณฑ์การจ่ายเงินชดเชยรองรับอยู่แล้วโดยผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครจะได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือตามมาตรฐานเดียวกับจังหวัดอื่นๆซึ่งกรุงเทพมหานครก็ได้เตรียมงบกลางเอาไว้รองรับในส่วนหนึ่งแล้วแต่ว่าอย่างไรก็ตามถ้าหากว่างบประมาณไม่เพียงพอรัฐบาลก็พร้อมให้การสนับสนุนเพิ่มเติมในส่วนที่ขาดเหลือเพื่อให้ความช่วยเหลือเข้าถึงประชาชนอย่างรวดเร็วที่สุดค่ะ
1: กรุงเทพมหานครเอง

0: พียงแต่ว่าในส่วนของกทมเนี่ยเขามีเกณฑ์ของเขาอย่างไรเหลือแบบไหนก็คงจะต้องมาคุยกับส่วนกลาง
1: สำหรับภาพรวมการเยียวยาทั้งประเทศรัฐบาลได้เตรียมงบกลางปี2569วงเงินประมาณ 2,000 ล้านบาทเพื่อใช้ดูแลและชดเชยสถานการณ์ภัยพิบัติที่เกิดขึ้นทั่วประเทศรวมถึงพื้นที่กรุงเทพมหานครด้วยนะคะโดยนับตั้งแต่เหตุการณ์วันที่20กันยายนเป็นต้นมาค่ะขณะที่ในวันที่1ตุลาคมนี้คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือคปภ.จะเริ่มลงนามในกรมธรรม์ประกันภัยซึ่งจะส่งผลให้เหตุภัยพิบัติต่างๆที่เกิดขึ้นหลังวันที่1ตุลาคมเข้าสู่ระบบความคุ้มครองของประกันภัยทันทีส่วนเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้เพราะว่าอย่างพื้นที่กรุงเทพมหานครน้ำฝนตกลงมาเนี่ยน้ำท่วมเริ่มตั้งแต่วันที่25เป็นต้นมานะคะนั่นแปลว่าหลังวันที่1ตุลาคมรัฐบาลบอกว่ารัฐบาลจะเป็นผู้รับผิดชอบดูแลโดยตรงค่ะหรือว่าหารือกับบริษัทประกันภัยตามหลักการต่อไป
0: ซึ่งในส่วนกลางเองเนี่ยท่านนายกก็พยายามที่จะกันงบกลางปี2569เนี่ยน่าจะประมาณสัก 2,000 ล้านนะครับไอ้ส่วน 2,000 ล้านเนี่ยก็จะดูแลสถานการณ์ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่20เป็นต้นมานะครับของทั่วทั้งประเทศรวมถึงกรุงเทพมหานครด้วยก็กันเงินไว้ประมาณสัก 2,000 ล้านเพราะว่าหลังจากนั้นวันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปเนี่ยทางคปภ.เข้าใจว่าได้ลงนามในกรมธรรม์กับประกันภัยไว้แล้วนะครับซึ่งจะเริ่มในวันที่1ตุลาคมนั้นเหตุการณ์ใดๆอุทกภัยหรือภัยต่างๆที่เกิดหลังวันที่1เนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการประกันภัยที่รัฐบาลเตรียมเอาไว้นะครับส่วนเหตุการณ์ที่เกิดก่อนหน้าก็เป็นความรับผิดชอบของทางรัฐบาลหรือถ้าหากว่าเจรจากับทางบริษัทประกันได้ก็เดี๋ยวคงต้องดูกันแต่ว่าในหลักการเป็นแบบนี้
1: อีกหนึ่งความกังวลค่ะก็คือกรณีความเสียหายต่อทรัพย์สินที่มีมูลค่าสูงอย่างเช่นรถยนต์จมน้ำหลายคันเนี่ยนะคะจมมิดหลังคานะคะเรื่องนี้นายพระดอนบอกว่าเรื่องนี้ก็ต้องนำเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อขอความเห็นชอบและกำหนดมาตรการช่วยเหลือให้มีเกณฑ์ที่ชัดเจนค่ะโดยในวันพรุ่งนี้ทางกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือว่าปภ.ก็จะเร่งสรุปรายงานสถานการณ์ภาพรวมและประเมินความจำเป็นในการใช้วงเงินเยียวยาทั้งหมดเพื่อเสนอให้ที่ประชุมครม.พิจารณาอนุมัติการใช้จ่ายงบประมาณต่อไป
2: นอกจากนี้รัฐบาลยังเปิดตัวศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพภูมิอากาศและบูรณาการข้อมูลจากทุกหน่วยงานให้เป็นชุดเดียวกันพร้อมกับปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอให้ใช้ภาษาที่ง่ายกระชับเห็นภาพชัดเจนและเตรียมยกระดับสัญลักษณ์เพื่อให้ประชาชนรับรู้รวดเร็วและเตรียมความพร้อมรับมือภัยพิบัติได้อย่างมีประสิทธิภาพครับนายพัชระอนันตศิลป์ปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมพร้อมด้วยกรมอุตุนิยมวิทยากรมประชาสัมพันธ์และบริษัทอสมทจำกัดมหาชนเปิดศูนย์ความร่วมมือด้านการสื่อสารข้อมูลสภาพอากาศตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่27กันยายน2569โดยมีเป้าหมายให้หน่วยงานราชการรายงานข้อมูลสถานการณ์น้ำสภาพภูมิอากาศและข้อมูลที่เกี่ยวข้องไปยังโฆษกรัฐบาลผ่านสำนักโฆษกสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีกรมประชาสัมพันธ์และอสมทเป็นจุดศูนย์กลางในการเผยแพร่ข้อมูลให้ประชาชนได้รับทราบอย่างถูกต้องรวดเร็วเป็นแนวทางเดียวกันและเข้าใจง่าย
3: จะมีการร่วมกันในการที่จะมีการเผยแพร่ผ่านช่องทางต่างๆให้อย่างทั่วถึงและรวดเร็วโดยจะต้องเป็นข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงบนฐานของวิชาการแต่ก็ต้องเข้าใจรับรู้ได้ง่ายนะครับแล้วเบื้องต้นเนี่ยทางกรมอุตุก็พยายามปรับปรุงวิธีการและรูปแบบในการนำเสนอผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งก็ได้คงได้รับรู้รับทราบกันบ้างผ่านเว็บผ่านแอปของผ่านโซเชียลมีเดียนะครับของทางกรมอุตุเองแต่ต่อไปนี้เนี่ยก็จะอาศัยช่องทางของกรมประชาสัมพันธ์กับทางอสมทในการที่จะร่วมกันในการ

0: ให้ข้อมูลเหล่านี้ไปถึงให้รวดเร็วมากยิ่งขึ้น
1: ทางด้านนางสาวสุกัญญานียวินชาญอธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่าสำหรับการดำเนินงานที่ผ่านมาหน่วยงานน้อมรับปรับปรุงรูปแบบการพยากรณ์อากาศและการนำเสนอข้อมูลให้สั้นกระชับเข้าใจง่ายทันต่อเหตุการณ์โดยมุ่งเน้นการบอกรายละเอียดว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นที่ไหนช่วงเวลาใดมีความรุนแรงระดับใดและประชาชนต้องปฏิบัติอย่างไรพร้อมทั้งอัปเดตข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคือ www.tmd.go.th แอปพลิเคชัน TMD พยากรณ์สายด่วน1182และรายงานผ่านเรดาร์ตรวจอากาศทุกครึ่งชั่วโมงในภาวะวิกฤตนอกจากนี้จะยกระดับการแสดงผลด้วยการใช้สัญลักษณ์และตัวเลขระดับความรุนแรงเทียบเคียงกับเหตุการณ์สำคัญในอดีตเช่นมหาอุทกภัยน้ำท่วมใหญ่ปี2554เพื่อประชาชนตระหนักรู้และเตรียมตัวรับมือได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2: สำหรับเหตุการณ์ที่ผ่านมาเนี่ยก็เราได้รับฟีดแบคในเรื่องของการสื่อสารที่อาจจะทำให้ประชาชนเนี่ยไม่สามารถที่จะรับฟังได้ง่ายๆซึ่งกรมอุตุนิยมวิทยาเองเราก็น้อมรับและจะนำไปปรับปรุงซึ่งปัจจุบันก็มีการนำเอาไปปรับปรุงรูปแบบการนำเสนอให้มีความสั้นกระชับเข้าใจง่ายนะคะและก็คำนึงถึงในเรื่องของความทั่วถึงและก็ทันต่อเหตุการณ์ณบัดนี้นะคะณปัจจุบันนี้ก็เริ่มที่จะมีการนำข้อมูลจากผลการตรวจด้วยเรดาร์นะคะนำมานำเสนอให้กับพี่น้องประชาชนผ่าน Facebook Live นะคะทุกๆ1ชั่วโมงนะคะที่จะคอยรายงานสภาพอากาศโดยเฉพาะในสภาวะวิกฤตที่เกิดขึ้นในณปัจจุบันนี้และก็จะที่จะเกิดขึ้นในอนาคตด้วยนะคะและหากเป็นไปได้ในอนาคตเนี่ยก็จะมุ่งเน้นในเรื่องของการยกระดับในเรื่องของการแสดงสัญลักษณ์นะคะที่ประชาชนเห็นปุ๊บจะรู้ว่าความรุนแรงของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้อยู่ระดับไหนและเขาเนี่ยจะต้องทำอะไร
1: ส่วนนางสุดฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ระบุว่าได้ระดมสรรพกำลังผ่านทุกช่องทางที่มีอยู่ทั้งสถานีโทรทัศน์ MBT2HD สถานีวิทยุและคลื่นความถี่100คลื่น75สถานีช่องทางออนไลน์กว่า700 account และหอกระจายข่าว 80,000 แห่งทั่วประเทศที่ทำงานร่วมกับกระทรวงมหาดไทยนอกจากนี้ MBT ได้เปิดรับสายโทรศัพท์จากประชาชนเพื่อประสานความช่วยเหลือเร่งด่วนเช่นการขนย้ายผู้ป่วยติดเตียงการลงพื้นที่ของคณะรัฐมนตรีตลอดจนทำงานร่วมกับกระทรวงดีอีในการตรวจสอบและแจ้งเตือนข่าวปลอม
3: เราก็เตือนนะคะก่อนเนี่ยเตือนไปรวบรวมดูย้อนหลังได้เลยว่าเราเตือนแล้วแต่ความที่เราอยู่ใต้ฟ้านะคะฝนมาทุกวันภาวะเอลนิโยการเปลี่ยนแปลงสภาวะอากาศมันมาตลอดเวลาบางเรื่องก็เหลือการคาดเดานะคะบางเรื่องที่เราก็เกรงใจกรมอุตุบอกบางทีก็หลักฐานมันมาแบบนี้ประกาศไปแบบนี้แต่บางทีมันก็เคลื่อนวิทยาศาสตร์มันก็เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์คนก็จะบอกว่าเอ๊ะตกลงเชื่อได้เชื่อไม่ได้มันก็เป็นข้อจำกัดของการที่เราจะสื่อสารออกไปเหมือนกันแต่วันนี้เราได้ประชุมในทิศทางเดียวกันซึ่งท่านนายกแล้วก็ครม.เองก็มีข้อห่วงใยในเรื่องนี้เป็นพิเศษนะคะเพราะว่าเราเจอน้ำท่วมเจอแผ่นดินไหวเจอทุกวันแล้วไม่รู้พรุ่งนี้เราจะเจออะไรอีกวันนี้ถึงเวลาว่าหนึ่งคือทุกท่านก็ต้องเข้ามาติดตามข้อมูลข่าวสารก่อนช่องทางแรกเลยเนี่ยอยากให้ท่านเข้ามาที่กรมอุตุนิยมวิทยาเป็นต้นทางซึ่งทีมงานก็ตื่นมาตีห้าที่จะมาเป่าประกาศแล้วก็ห้าโมงเย็นมาอีกหนึ่งรอบงั้นเข้ามาดูต้นทางก่อนตอนนี้ท่านปลัดก็ปรับนะคะปรับทิศทางการทำงานของหน่วยงานราชการว่าใช้คำที่เข้าใจง่ายฝนตกที่ไหนบ้างคือไม่ต้องหย่อมความกดอากาศต่ำพาดผ่านอะไรที่เราอาจจะเข้าใจยากแล้ว
1: ขณะที่บริษัทอสมทจำกัดมหาชนยืนยันความพร้อมในการเป็นสื่อคู่มิตรกับภาครัฐโดยใช้ช่องทางหลักของสำนักข่าวไทยช่อง9 MCOT HD และเครือข่ายวิทยุ MCOT Radio Network 60สถานีทั่วประเทศรวมถึงแพลตฟอร์มออนไลน์ในการส่งต่อข้อมูลโดยตรงจากกรมอุตุนิยมวิทยาและกรมประชาสัมพันธ์ตลอด24ชั่วโมงครับ